0: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป
1: วันนี้เสนอตอนจักรยานกลไกที่สุดยอดมากๆเลยนะขอรับนิ่นนิ่น
2: โถ่ผมเบื่อเจ้านี่แล้ว
1: ท่านเคอิจิเกิดอะไรขึ้นอีกเหรอขอรับ
2: มันพังแล้วนะสิจักรยานคันนี้น่ะมันทำเสียงเอี๊ยดอ้าตลอดทุกครั้งที่ขี่เลย
3: เฮ้ย
2: จะขึ้นนอนก็ยากเหลือเกิน
3: โอ้ยโ
4: อ้ว่าไงเคนิจิจักรยานนายเนี่ยสภาพไม่ไหวเลยนะ
2: เคมุมากิ
4: คันเนี้ยฉันเพิ่งซื้อมาเมื่อวานจักรยานกีฬารุ่นล่าสุดปรับระดับเกียร์ได้10ระดับเลยเชียวนะไว้เจอกันฟิวฟิวฟิวฟิวสิง
2: เพราะเจ้าขยะชิ้นเนี้ยผมเลยโดนเคมุมากิดูถูกเลยขอร้องละแม่ซื้อจักรยานคันใหม่ให้ผมเถอะนะ
5: ลูกก็รู้ว่าเราไม่มีตังค์ซื้อใหม่หรอกนะลูกก็หาทางซ่อมมันเอาซะนะเข้าใจไหม
2: โอ้ฝันสลาย
1: เรื่องนี้นะท่านแม่พูดถูกแล้วนะขอรับ
3: โอ้ย
1: ถ้าซ่อมเรียบร้อยก็เอากลับไปวิ่งได้ฉิวแล้วละขอรับ
6: ท่านขันซ่อมเป็นด้วยฮะ
1: สิ่งสำคัญของนินจาคือทักษะในการใช้มือทำงานต่างๆเพราะกลไกต่างๆที่อยู่ในบ้านนินจาต้องเป็นคนสร้างเองยังไงล่ะขอรับ
7: การสร้างกลไกเองก็เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกนินจาสินะคะ
1: ถึงแม้จะทำพังมาหลายรอบแล้วก
6: ็ต้อง
1: นินเดี๋ยวข้าน้อยจะทดลองขี่ให้ก่อนนะขอรับนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินวิชานินจาขี่แบบกลับหัวขอรับ
7: ท่านพี่สุดยอดมากเลยค่ะ
6: ท่านสวยสุดไปเลย
7: เลยเจ๋งมากเลย
1: นินนินนิน
2: ฮะจริงด้วยสิฮาตาริคุงใช้วิชากลไกนินจาปรับแต่งจักรยานผมเพิ่มได้อีกหรือเปล่าล่ะ
1: ปรับแต่งเหรอ
2: เคมุมากิน่ะมีจักรยานที่เจ๋งมากๆเลยปรับแต่งคันนี้ให้เจ๋งกว่าหมอนั่นหน่อย
1: โอ้นินเดี๋ยวจะลองดูนะขอรับเสร็จแล้วล่ะขอรับ
2: เ
1: อ๊กลไกแบบกังหันยังไงล่ะขอรับ
2: ฉันน่ะไม่ขี่จักรยานให้ดูเหมือนของเด็กแบบนี้หรอกนะ
1: ทำไมล่ะขอรับ
7: น่ารักจ
1: ัง
8: กังหันลมพวกนี้เนี่ยน่ารักจังเลยนะ
2: เออจริงเหรอ
8: ใช่ว้าวดีจังเลย
2: รอด้วยยูเมโกะจัง
4: ฮะยูเมโกะจังอะไรกันเนี่ยนั่นคือจักรยานอะไรเหรอ
8: เป็นจักรยานกลไกของเคนอิจิคุงเขาน่ะสวยดีใช่ไหมล่ะ
4: ฮะจักรยานกลไกเหรอ
7: ท่านพี่เป็นคนทำขึ้นมาน่ะ
6: กลไกของอีกาเนี่ยเบิดต้นๆเลยนะขอบอกห้อง
4: จักรยานกลไกของอีกะมันอะไรกันเนี่ย
9: มันสู้พวกเราไม่ได้หรอกเนี่ย
4: ดีละด้วยวิชากลไกของตระกูลคงอะยูเมโกะจังจะต้องตกตะลึงอย่างแน่นอน
1: เพิ่มกังหันไปให้อีกขอรับ
2: ตอนนี้มีกังหัน4อันแล้วแฮ
8: ะสวยจังเลย
9: ยูเมโกะจัง
1: นี่นี่นั่นมันคืออะไรล่ะนั่นอะ
9: เคมุมากิสเปเชียลจะเลี้ยวขวาแล้วนะครับนี่ต่อไปจะเลี้ยวซ้าย

0: ่อนนะครับกดเจ็ดเข้าให้นี่ก็คือตัวไว้บอกทิศทางนะครับ
1: ว้าวสุดยอด
0: ถ้าขี่อยู่แล้วฝนเกิดตกขึ้นมาก็ให้กดนี่จิ้ม
2: อันไหนอ่ะ
3: โ
2: อ้
0: ฉันกดปุ่มไปเรียบร้อยแล้วนะงั้นฉันจะกดอีกรอบนะจิ๊ก
4: นี่นี่ฮึขึ้นไปแบบนี้เลย
0: แม้ฝนจะตกก็ไม่ต้องกลัวเปียกละครับ
1: สุดยอด
3: ทำออกมาได้ดีเลยนะขอรับ
0: แล้วก็ถ้ารู้สึกอยากฟังเพลงเพลินๆจิ้มเข้าให
4: ้เมียวเมียวเมียวเมียวเมียวเมียวเมียวเมียวเนี่ยจิ้มเข้าให้
0: เป็นไงบ้างครับทุกคนบั้มๆเลย
1: เจ๋งมากเลยจ้า
0: ดีกว่าจักรยานของคินอิจิคุงเป็นร้อยเท่าเลยใช่ไหมครับยูมิโกะจังถ้าอยากขี่ตอนไหนก็มายืมได้เลยนะ
1: เจ็บใจจัง
0: เจ็บมากเลยลำยาวไปนี่ออกมาทำไมเนี่ยร้อนไปเลยร้อนไป
4: ว้ายร้อนนอนเผลอตัวมาซะได้โอ้ยก็โดนพันมั่วไปหมดแล้วละเมีย
0: คือผมรู้สึกไม่ค่อยดีขอตัวก่อนนะไปเจอกัน
3: นินนิน
0: บ๊ายบาย
3: นินนินครั้งนี้กำลังทำอะไรกันอยู่เหรอ
5: รอดูได้เลยขอรับข้าน้อยจะปรับแต่งจักรยานของท่านให้ใหม่เป็นจักรยานกลไกที่สุดยอดไม่เหมือนของปลอมแบบเคบุมาแน่นอน
2: แน่นอนสุดยอดที่สุดเลย
5: เสร็จแล้วล่ะขอรับ
3: โหอะไรล่ะเนี่ย
5: กลไกอีกะจักรยานบินยังไงล่ะขอรับ
0: จักรยานบินเหรออันนี้หรือว่ามันบินได้จริง
5: แน่นอนขอรับ
2: เดี๋ยวสาธิตให้ดูนะ
6: ผมจะพยายามนะฮ่องฮ่อง
5: บินขึ้นไปเลยนะขอรับ
6: 1
2: 2
6: 1
2: 2
6: 1
2: 2 1
6: 2
2: 1
6: 2
2: 1
6: 2
2: 1
6: 2
2: 1
6: 2
2: 1
6: 2
2: 1
6: 2 1 2
5: นี่แหละคือวิชากลไกที่มาจากตระกูลอีกะยังไงล่ะขอรับ
6: เฮ้ยเอาลงทันทีเราเ
5: ฮ้ย
6: เอาละไ
5: ปเลยตกไปแล้วล่ะขอรับ
2: ช่วยเราด้วยขอรับทันที
6: โอ้ช่วยพาเราไปหน่อยครับฮงฮง
5: ดูจะอันตรายไปหน่อยนั้นเนี่ยขอรับรอบนี้ข้าน้อยอยากให้มันกลายเป็นจักรยานนินจาในแบบของอิกะขอรับ
2: ท่านพี่ตั้งอกตั้งใจคิดมากเลยนะ
6: มาทำให้สำเร็จกันเถอะนะครับ
7: เนโซจับมือกับก๊อตจิเพื่อชวนให้น้องๆหนูๆตระหนักถึงภาวะโลกร้อนและมาช่วยกันสร้างโลกของเราให้สะอาดและยั่งยืนแต่ไม่ไหวมีเจ้าตัวร้ายที่ปลอมตัวเป็นเนโซเพื่อหวังที่จะชักชวนน้องๆหนูๆให้เชื่อและไปทำในสิ่งที่ผิดแต่ทุกๆคนเก่งกันอยู่แล้วมาช่วยก๊อตจิและเนโซจับผิดภาพเนโซตัวปลอมทั้ง3ชุดว่าเจ้าตัวร้ายตัวนี้อยู่ในภาพไหนกันบ้าง

น้องๆหนูๆคนไหนตาไวจัดการเจ้าตัวปลอมได้แล้วก็ส่งคำตอบมาที่ใต้เพจกิจกรรมทาง Facebook Fanpage ช่อง9การ์ตูนพร้อมบอกวิธีง่ายๆที่น้องๆหนูๆได้ช่วยเนโซ่กับก๊อตจิลดโลกร้อนใครจับเจ้าตัวร้ายได้ถูกพร้อมเขียนวิธีลดโลกร้อนได้โดนใจที่สุดก็รับไปเลยของที่ระลึกสุดน่ารักจำนวน10รางวัลร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook Fanpage ช่อง9การ์ตูนในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม

0: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
1: อย่างเทพไทย
0: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
3: My D. Noo.

0: นุ่มหลากรสมัชเมลโล่สอดไส้ Yeah. ไมดี้มัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล์ยูโร
1: วินวินท้าดวลชวนแบทเทิลเปิดศึกวัดพลังกับวินวินซูเปอร์เซนไตคอลเลกชันการ์ดเกมรวมพลเหล่าเซนไตสีแดงและเซนไตสีพิเศษพร้อมนักสู้หน้าใหม่สีโตรเรนเจอร์แถมฟรีในแพ็ควินวินทุกรสชาติมี74แบบให้สะสมวันนี้ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าของจะหมด

0: 초기 초기 와우 초기 초기 스펀지밥 와우 예 아로이
1: 초기 초기 템프리 가스 스펀지밥 니해 사솜 과 100 แบบ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2569
2: ถ้า ซอมบี้ บุกบ้าน รู้ไหม ต้องทำไง
3: ไม่รู้อ่ะ
4: หนูรู้
3: ทุบพื้น
4: ได้ไหม เอาไปค่ะได้ขวาน
3: โอ้ยโอ้ย
2: อย่างแน่นเลยเหมือนสแน็คแจ็ครสชาติแน่นๆจากถั่วลันเตาอร่อยทุกรสเลยครับ
5: สนับสนุนโดยขนมทอดกรอบตราไก่ย่างอร่อยยั่วปากหอมยั่วใจ
6: ช้าจังเลยนะพวกฮาโตริคุงน่ะ
7: โอ้
8: ท่านเคนอิจิขอรับทำสำเร็จแล้วล่ะขอรับ
9: ว้าวสุดยอดเลย
6: เท่สุดสุด
8: นี่คือจักรยานนินจาแบบอิกะและขอรับนินินินินินหักดึงคันโยกนี้ลงนินนิน
9: โอ้สุดยอด
8: และถ้าเกิดดึงคันโยกอันนี้ลงนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นอีกทั้งมันยังสามารถที่จะเคลื่อนไหวเทียบเท่านินจาได้นิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นน
10: ิ่นนิ่นนิ่นนิ่น
8: นิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่น
11: เอมูมากิ
12: จักรยานคันนั้นสู้ของฉันไม่ได้หรอก
8: อะไรนะ
12: จะแสดงให้เห็นว่าจักรยานนินจาโกงะมันเป็นยังไงไฟระเบิดโคนปั้นได้รับไปซะน
8: ี่โอ้ฮะเฮ้ยนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่น
12: ี่นี่นี่นี่นี่นี่นี
8: ่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่น้อยแน่ขอรับ
12: อึดถึกทนซะจริงนะโรเก็ตลันเชอร์จิ้มเขาให
8: ้อะไรกันเนี่ยวิชานินจาทาทามิป้องกันภัยนิ่ง
12: จามทำไงจะย่อได้เลยเหนียวนี่แน่นี่แน่ขยับไปกิน
8: นี่นี่นี่นี่
12: นี่แน่นี่แน
8: ่นี่แน่
12: อ้าวไม่มีอะไรให้โยนใส่แล้วอ่ะเหมียว
8: นี
12: ่ถ้างั้นล่ะก็เจอดินหน่อย
8: เฮ้ยโอ๊ะฮ่านี่นินถ้าเป็นแบบนั้นก็น้องก็มีขอรับนี่แน
12: ่นี่แน่เดี๋ยวแล้วก็นี่
8: เจอ
12: กันตาน
8: ี่เออนี่เลย
12: เจอดินหน่อยนี่นี่นี่แน่
8: อันนี
12: ้งั้นนี่
8: อันนี
12: ้เฮ้ยเจอดิน
8: ี่นี่ทำไมล่ะ
12: นี่ไงล่ะ
6: ยืนเดียวนี
8: ่
12: ฮะงะ
8: เงือคือ
6: ถ้าจะเอาจักรยานมาสู้กันแบบนี้ฉันก็ไม่อยากดูอีกแล้วล่ะจักรยานกลไกมันไม่ได้เอาไว้ใช้แบบนี้นะ
8: เออท่านอยู่ไม่โกงขอรับ
12: นั่นสินะความสนุกของจักรยานมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนี่นะ
8: คือจักรยานไม่ใช่เครื่องมือสำหรับไว้ต่อสู้เหมือนอย่างที่ท่านยูเมโกะพูดเอาไว้วิชานินจายอมรับผิด
13: สาร
14: อ๋อไม่ไหวนี่แล้วยูเมโกะจังชอบจักรยานแบบไหนเหรอ
8: เดี๋ยวข้าน้อยจะช่วยทำจักรยาน

0: ยานกลไกที่เข้ากับรสนิยมที่ท่านชอบให้เองนะขอรับ
1: ผมก็ด้วย
2: นั่นสินะถ้าฉันดีไซน์ได้เองก็คงเอาแบบดูหรูและสง่างามแล้วก็มีต่อพ่วงได้ด้วยถ้ามีโคมระย้าทีวีกับน้ำพุด้วยก็คงจะดี
3: ฮาตอริกทำแบบนั้นได้ด้วยเหร
0: อเดี๋ยวข้าน้อยจัดให้เอง
1: ผมก็ด้วยครับ
0: ทำเสร็จแล้วละขอรับนิ่ง
1: ของผมเองก็เสร็จแล้วครับ
0: เอ๊ะ
1: เป็นไง
0: ฮะ
1: น่าจะลดมาเกย
4: สุดยอด
5: เลย
0: เอาละท่านยูเมโกะเชิญขึ้นมาได้เลยขอรับ
1: ไม่ต้องคุณยูเมโกะมาขึ้นคันนี้ดีกว่าครับ
0: นินินจะแข่งกันจริงๆสินะ
1: นี่ถ้าอยากได้ก็จัดมาเลย
0: ได้เลย
5: เอาละนะ
0: เอาเลย
3: นินินไปกันซะแล้ว
6: ขันขันครับ
0: คันนี้มันหนักไปจริงๆล่ะขอรับ
6: ไปฉันปั่นขึ้นเนินต่อไปเอาไว
0: ้นินนินดูเหมือนว่าครั้งนี้เราจะทำเกินไปแล้วแล้วก็รับนินนินวันนี้เสนอตอนการจามของข้าน้อยเป็นพายุนะขอรับนินนิน
7: โอ้ยวันนี้ดูร้อนผิดปกตินะฮง
5: เจอแล้วนี่ไง
7: อะไรเหรอฮง
5: วิชานินจาคาถาวนเวียนอะถ้าทำสำเร็จการขัดดาวกระจายต้องสบายขึ้นแน่แน่
7: จริงเหรอฮง
5: ก่อนอื่นต้องใช้2มือทำเป็นสามเหลี่ยมหายใจให้เป็นจังหวะและยืดมือออกมาข้างหน้าเพื่อปลดปล่อยจิตใจของตนเองเพียงเท่านี
7: ้ดูยากจังเลยอย่าฮง
5: ยังไงก็ลองทำดูกันนะขัดดาวกระจายทีสิ
7: โอเคฮง
5: วิชานินจาคาถาวนเวียนเฮิบจ้า
7: เนื้ออะไรเนี่ย
5: มีอะไรผิดไปหรือเปล่านะฮัดดีล่ะอีกรอบหนึ่งนะวิชานินจาคาถาวนเวียนเออฮึเออย่า
7: เชินจังร่างกายขยับไม่หยุดเลยอ่ะ
5: งั้นเหรอสำเร็จผมทำได้แล้ว
7: เอ๊ะว่าไงนะ
5: เพราะนี่เป็นวิชาที่ให้ทำแบบเดียวซ้ำไปเรื่อยๆนั้นนะ
7: เอ๊ะ
5: ทำสำเร็จได้ง่ายๆแบบนี้ผมเป็นอัจฉริยะชัด
7: จะให้ทำไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยฮงอยากให้คลายวิชาเร็วๆจังเลยอ่ะฮง
5: วิชานินจาคาถาวนเวียนจงคลายย้า
7: เหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยฮง
5: แบบนี้การขัดดาวกระจายก็ให้ชิชิมารู้จัดการได้แล้ว
7: อันเนี้ยเป็นอะไรเป็นเหรอฮง
5: เปล่าไม่มีอะไร
7: เสียงสูงด้วย
0: กลับมาแล้วขอรับข้างนอกร้อนมากเลยนะขอรับ
3: เหนื่อยหน่อยนะฮาโตริคงเป็นหวัดหน้าร้อนเหรอให้ปิดแอร์ไหมอะ
0: ท่านเคนอิจิไม่ต้องล็อกขอรับถ้าปิดเดี๋ยวก็ร้อนกันนะขอรับฮะพวกชินโซยังไม่ได้ทำความสะอาดดาวกระจายกันเลยสินะขอรับเนี่ย
5: ท่านพี่ยินดีต้อนรับกลับ
0: ชินโซ
5: ดูแล้วแลนนาทำความสะอาดดาวกระจายใช่ไหมกำลังทำพอดีเลยล่ะ
0: อย่างนั้นเหรอขอรับ
5: เ
7: สียงอะไรนะฮง
5: เอ๊มีควันออกมาจากแอร์ด้วย
7: ฮะ
5: เฮ้ย
3: เอ๊อะไรอ่ะนี่
0: เหมือนมันจะเสียนะขอรับ
3: ไม่จริงอ่ะ
7: ไม่อยากทำความสะอาดดาวกระจายในห้องร้อนๆเลยอ่ะห้อง
3: ฉันเองก็มีรายการทีวีที่อยากดูเออจริงด้วยมีพัดลมอยู่นี่นะ
0: ฮะไหนก็เสียเหมือนกันล่ะขอรับ
3: โอ้หกนะ
5: รู้สึกว่าร้อนขึ้นมาแล้วสิ
7: อ๋อร้อนอบอ้าวจังเลยห้อง
3: ช่วยไม่ได้ย้ายไปห้องที่มีแอร์กันเถอะ
5: เอางั้นก็ได
0: ้รอก่อนนะขอรับใช้ใบพัดนี่ไงขอรับ
4: เอ๊ะ
0: วิชานินจาพายุลมกรดยา
3: โอ้เย็นจังเลย
5: สมกับเป็นท่านพี
7: ่สบายมากเลยอะฮง
0: นินนินนิน
3: สบายจังเลย
5: เหงื่อเริ่มแห้งแล้วล่ะ
7: สบายมากเลยฮง
0: ในเมื่อสบายกันแล้วงั้นพวกชินโซก็เริ่มได้แล้วนะ
5: ครับ
7: จะพยายามฮง
5: อ้าว มารีบจัดการกันทันนะ
7: ขอบคุณนะฮงฮะรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ค่อยจะดีเลยอะฮง
5: วิชานินจาคาถาวนเวียน
7: อันนั่นไงจริงๆด้วยอะฮง
5: ฮึบฮึบฮึบแล้ว
7: ชินตังคิดจะวางกับดักผมใช่ไหมไม่ยกโทษให้หรอกนะฮง
5: ย่าแผ่นแรกจ้า
7: หยุดเดี๋ยวนี้นะ
8: ฮะนินชินโซชิชิมารุไปที่ไหนกันนะขอรับเอ๊ะอะไรกันเนี่ยไม่ยอมหยุดเลยนะขอรับ
9: อะไรเหรอ
8: เพราะวิชานินจาพายุลมกรดนะขอรับ
9: เอ
8: ๊ะย่าหยุดขอรับย่าหรือว่าเพราะพวกชินโซ
5: ย่า
7: ครับครับ
9: จะว่าไปเมื่อเช้าชินจังบอกว่ามีวิชานินจาดีๆอยู่ด้วยนะ
8: วิชานินจาดีๆเหรอขอรับนี่มันคาถาวนเวียนจริงๆด้วยสินะขอรับ
9: แต่ว่าก็ดีแล้วนี่นะแบบนี้เดี๋ยวก็คลายได้แล้ว
8: ไม่หรอกวิชานี้ต้องเป็นเจ้าตัวถึงจะทำให้คลายได้นะขอรับ
9: งั้นจนกว่าพวกชินจังจะกลับมาก็จะหมุนตลอดเลยเหรอ
8: ใช่แล้วล่ะขอรับ
9: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าเจ็บจังเลย
8: ท่านคิดอีจิเป็นอะไรหรือเปล่าขอรับ
9: ลมพัดเมื่อกี้มันอะไรอ่ะ
8: ไม่รู้เหมือนกันขอรับแค่การจามของข้าน้อยผสมโรงกับพายุลมกรดแล้ว
9: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮาตาริคุงหันไปทางอื่นแล้วค่อยจาม
8: ฮ่าชิว
9: รีบหาพวกชินจังให้เจอเถอะ
7: คิดจะหลอกผมในใจร้ายที่สุดเลยนะฮ่อง

0: แบบไหนก็ทีมเดียวกันจอลลี่แบร์เพื่อนสีเขียวหนึบ
1: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้ช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
2: ช็อกกี้ช็อกกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
3: อาหารเช้าซีเรียลคอฟจะกินตอนไหนก็อร่อย
4: ครับ
3: อร่อยครับอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์

0: ันทุกโมเมนต์
1: มิกกิ้นมิกใหม่หอมกลิ่นไอหยวเขียวโฮมิกกิ้นนักกระแรนกลิ่นพีชมิกกิ้นลิ้นจี่มีนมฮอกไกโดอร่อยดี 0% แฟตไม่เติมน้ำตาลทรายมิก2อร่อยในขวดเดียวมิกกุดูโอลิเชียส
2: ครอบและ Dream World ชวนมาซ่ากับเครื่องเล่นใหม่ Under the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงครอบ Sprite Panda 3ฝาและซื้อบัตรรวมเครื่องเล่นเพียง490บาท1ถึง31ตุลาคมนี้ที่ Dream World
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอมโปชุดถังปั่นพร้อมใบม็อบทำจากวัสดุพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานถังปั่นสแตนเลสไม่เป็นสนิม
1: มีล้อเคลื่อนที่ได้สะดวกนะคะมีรูระบายน้ำหูหิ้วขนาดใหญ่จับถนัดมือไม้ถูพื้นยืดหดได้เหมาะกับทุกความสูงค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซ็ตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2560

0: คิดจะหลอกผมเนี่ยใจร้ายที่สุดเลยนะฮ่องหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะฮ่อง
1: ใครมันจะไปหยุดล่ะ
0: ว่าไงนะแบบนี้ไม่ออมมือแล้วนะจะบอกให้วิชานินจากองล้อแห่งความที่รอดฮ่องนินจาหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะอย่าหนี
1: ว้ายอุ้ยแย่แล้วทั้งมาที่อุ้ยมาแล้วด้วย
0: นินจาเตรียมรับมือให้ดีเลยฮ่องนี่นะอาจารย์ก็เจ็บดิ่งเนี่ย
1: เป็นไงบ้างล่ะถ้าคิดว่าจะจับได้ก็มาจับเลยสิ
0: น้อยไม่ยอมยกโทษให้แน่นอนเลยฮ่อง
2: ขอร้องเลยนะถ้าจามก็อย่าหันมาทางฉันอีกนะ
3: ขออภัยนะขอรับ
2: โอ้
3: อะไรกันเนี่ย
2: ฮัตริคุงครั้งนี้ข้างบนนะ
3: หันไปทางไหนก็เหมือนกันหมดเลยอะขอรับ
2: ยังไงก็มาเก็บกวาดกันก่อนเถอะ
3: นั่นสินะขอรับ
0: น้อยแน่ชินจังไปอยู่ไหนกันแล้วเนี่ยฮะทางนี้ป่ะทางนี้ก็ไม่มีเฮ้ย
1: หวานหมูแล้ว
2: ไอแค่นี้ก็สะอาดแล้วล่ะ
3: ท่านเคอิจิขอบคุณมากเลยนะขอรับ
2: เอาล่ะรีบหาพวกชินจังให้เจอกันเถอะเหรอเป็นอะไรไปเหรอ
3: ถ้าขน้อยเดินไปทั่วจะทำให้ทุกคนลำบากนะขอรับ
2: ไม่เป็นไรหรอกนะ
3: แต่ถ้าขน้อยจามอีก
2: ไม่เป็นไรฮะไม่แน่อาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้นะนั่นไง
3: ฮะ
2: ลองไปดูกันถ้างั้นก็เต็มที่เลย
3: ฮะฮะฮะ
1: ฮะฮะฮะฮะพี่ชายขอบคุณนะครับ
3: ไม่เป็นไรดีแล้วล่ะขอรับ
2: และในเวลาแบบนี้เองก
4: ็แหมช่วยได้เยอะเลยกำลังกลุ้มใจเพราะค้าขายไม่ได้พอดีเลยอะ
3: ถ้ามีประโยชน์ก็ยินดีนะขอรับ
2: ดีจังเลยนะที่ทุกคนต่างก็ดีใจอ่ะ
3: ทั้งหมดก็เพราะท่านเคอิจินั่นแหละนะขอรับ
2: ฮะนั่นชินจังไม่ใช่เหรอ
3: เจอแล้วชินโซชินโซ
1: แย่แล้วท่านพี่นีนา
0: อันแน่ชินจังในที่สุดก็เจอแล้วนะฮง
1: เฮ้ยชิชิมารุก็มาด้วยอ่ะ
0: ชินจังยอมแพ้แล้วลงมาซะดีๆเลยฮง
1: ลัคกี้บายบาย
0: หน่อยแน่นี้ไม่รอดหรอกวิชานินจากงล้อหมุน
3: เรารีบตามไปกันเถอะขอรับงั้นต่อไปขออยู่ข้างหน้าบ้างเนาะ
2: ฮะฮะจริงด้วยนี่ขอยืมนั่นสักแป๊บหนึ่งได้ไหมอ่ะ
3: มิสุบะคุมโอเคได้เลย
2: ฮะขอบคุณนะไปแล้วนะ
3: นินินินินินนินินินิน
0: ใครจะให้ไปกันง่ายๆล่ะห้องหมุน
1: อิชิมารุก็ใช้ได้เลยนี่นาเอ๊ะอ้าวทำไมถึงหยุดล่ะ
0: เอาล่ะจังหวะนี้แหละชินซังเตรียมรับมือไว้แหละเฮ้ยทำไมเปลี่ยนทาง
1: อิชิมารุแล้วเจอกันนะและท่านพี่อยู่ที่ไหนกันนะ
2: ฮาโตริคุงเร่งสปีดมากกว่านี้หน่อยสิน
3: ี่ก็เร่งแล้วนะขอรับ
2: สุดยอดแค่นี้ก็ตามทันแล้วล่ะนี่ฮัชชิวมากกว่านี้สิ
3: ถึงจะพูดแบบนั้น
2: จริงด้วยทิชชู่ม้วนใช้นี่น่าจะจามนะ
3: ท่านเขียนอีจี
2: เอาเลยเดินนะ
3: ท่านคิดอีจิเอาอีกเหรอชิ
0: วการจามของท่านคันนี่สุดยอดไปเลยอ่ะฮ่อง

0: สำเร็จเห็นรถบรรทุกแล้วนะ
1: เฮ้ยแย่แล้วล่ะพวกท่านพี่นี่นะ
0: ฮาตาริคุงจามอีกที
2: ไม่ไหวแล้วขอรับ
0: อีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะ
3: ใช่แล้วล่ะฮงใช้ลูกพริกไทยของผมสิฮงมาเชิญเพิ่มท่านคันพยายามเข้าด้วยเจ้านี่นะฮงนี่แน่คุณพระท่านคันบินได
1: ้แย่แล้วค่ะจะทนแล้วต้องเข็นแล้วแล้วเฮ้ยย่า
4: ชินโซรีบคลายวิชาได้แล้วนะขอรับ
1: เอ๊ะเรื่องอะไรเหร
4: อฮาตาริคุงเป็นยังไงบ้าง
1: ท่านพี่ผมสำนึกผิดแล้วเลยวิชาคาถาวนเวียนให้ทีสิเหนื่อยแล้วนะ
3: ไม่ได้หรอกฮงจนกว่าจะเสร็จทั้งหมดฮง
4: เป็นไปตามที่ที่มารุพูดขอรับ
1: ไม่จริงอยากใครก็ได้อยู่

0: ปิดศึกวัดพลังกับวินวินซูเปอร์เซนไตคอลเลกชันการ์ดเกมแถมฟรีในแพ็ควินวินทุกรสชาติ
1: X ก็คืออนาคตที่ยังไม่มีใครรู้เบเบรดที่เร่งความเร็วทะลุขีดจำกัดจะทำให้การเอ็กซ์ตรีมที่ไม่มีใครเคยเห็นกลายเป็นจริงและสิ่งที่รออยู่ที่ปลายทางนั้นจะเป็นชัยชนะการสรรสร้างหรือสิ่งที่สูญเสียไปกันแน่จงชาย X ให้สะท้อนในดวงตานั้นซะ
2: นี่พวกแกดูอยู่หรือเปล่าอีกไม่นานศึกตัดสินจุดสูงสุดที่แท้จริงจะเริ่มแล้วล่ะนะ
1: ในศึกครั้งนี้ที่นับว่าเป็นศึกตัดสินตระกูลคุโรสุปะทะ X Tower มีอนาคตของเบเบรดเป็นเดิมพันครับ
2: ตระกูลคุโรสุที่ต้องการไขว่คว้าอนาคตผู้ที่มาท้าชิงต้องเรียกว่าเป็นตัวแทนจากยุคสมัยเก่าแชมป์สุดยอดจุดสูงสุดแห่ง X Tower ทีมเพอร์โซน่านั่นเอง
1: กว่าจะมาถึงตรงนี้ถือว่าผ่านเส้นทางมายาวไกลมากจริงๆด้วยแบทเทิลอันแสนงดงามของเหล่ามือโปรอนาคตและพี่น้องคุโรสุที่พากันบดขยี้มือโปรของ X Tower ไปทีละคนและในมหาศึก X Tower ที่แท้จริงมือสังหารจากคุโรสุก็ไล่ต้อนทีมเพอร์โซน่าจนเหลืออีกแค่9เดียวแล้ว
2: งานนี้ผู้ที่จะต่อกรพวกมันก็คือยอดฝีมือสุดแกร่ง3คนใน10คนจากตระกูลคุโรสุเกิดเป็นดรีมทีมทีมคุโรสุออลสตาร์
3: เจ้า
2: หว
3: ัดดีจ้า
4: เฮ้ยเดี๋ยวสิไหนว่ามี3คนไง
3: ก็เปล่านะมากันครบ3คนแล้วล่ะลีดเดอร์ก็คือฉันคุโรสุซีโร่กับลูกชายของฉันคุโรสุวันแล้วก็มีสมาชิกคนสุดท้ายคือลูกสาวฉันคุโรสุนายไงล่ะ
5: ตอนศึกตัดสินจุดสูงสุดที่แท้จริง
6: นาย
4: โกหกใช่ไหมเนี่ย
7: นั่นเด็กทีมเพอร์โซน่าไม่ใช่หรอยังไงเนี่ย
8: ทำไมกันนะก็นายเป็นสมาชิกของทีมเพอร์โซน่านี่นะ
9: ไม่คิดเลยว่าท่านนายจะให้ตายสิก็แปลว่าซ่อนไพ่ตายจนวินาทีสุดท้ายเลยสินะ
4: ทุกคนดูเหมือนจะโดนหลอกกันทั่วหน้าเลย
10: หมายความว่าไง
9: ไม่เห็นรู้เรื่องเลย
11: เอ้าท่านพี่ทูยังไม่มาเหรอจ๊ะเรียกมาเองหรือยังมาสายอีกแย่จังเลยอะจ๊ะ
12: เรื่องนั้นจะยังไงก็ช่างทำไมยายนายฉันปลายแถวถึงได
13: ้เงียบกันได้แล้วนี่ก็เป็นหนึ่งในแผนจากคำทำนายอนาคตของท่านพ่อเหมือนกันงั้นพวกเราก็มาเฝ้าดูตามที่ท่านพ่อสั่งการเอาไว้กันดีกว่า

0: ทำไมกันล่ะนายคิดจะหักหลังเราหักหลังเพอร์โซน่าอย่างงั้นเหรอ
1: ฉันไม่ได้หักหลังค่ะมันเป็นไปตามคำทำนายต่างหากที่แท้ก็เป็นงี้นี่เองทั้งหมดนี้เป็นเพียงการทำนายอนาคตของคุโรสุซีโร่เธอเข้าร่วมทีมเพอร์โซน่าของพวกเราเพราะตั้งใจจะกลับไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วสินะ
0: ทำไมต้องทำแบบนั้น
2: เดี๋ยวฉันอธิบายเองนี่เป็นเรื่องในอดีตเมื่อนานมาแล้วฉันทำการทดลองด้วยการจำลองอนาคตที่อ้างอิงพื้นฐานจากทฤษฎีความอลวนขึ้นมาหนึ่งปีผ่านไปห้าปีผ่านไปสิบปีผ่านไปจนทำให้ฉันสามารถมองเห็นอนาคตที่มีความแม่นยำคลาดเคลื่อนเพียง 0.001% เท่านั้นได้สำเร็จและผลลัพธ์นั้นขอบอกชัดๆเลยว่าสุดท้ายแล้วเบย์เบลดก็จะจบสิ้นนี่คือคำพูดของฉันที่มองเห็นอนาคตดังนั้นไม่ผิดนะแต่ว่าอนาคตนั้นก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยจุดเปราะบางของเวลาแล้วก็คือชั่วพริบตาที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงอนาคตได้ยังไงล่ะและนั่นคือตรงนี้ว่าง่ายๆคือจุดแปรผันของประวัติศาสตร์ก็คือศึกตัดสินจุดสูงสุดที่แท้จริงทีมคุโรสุออลสตาร์สปะทะทีมพุสนานั่นเองดังนั้นฉันก็เลยสั่งการนายเอาไว้ว่าจงเข้าทีมเพอร์โซน่าและชี้นำให้ทีมนั้นขึ้นมาถึงศึกตัดสินจุดสูงสุดที่แท้จริงได้หลังทีมเพอร์โซน่าก่อตั้งขึ้นมาก็เจอศึกตัดสินจุดสูงสุดกับทีมเพนดรากอนนอกจากนี้ยังรับเอาบ่วงแค้นของสำนักชิโรโบชิแข่งสตาร์แบทเทิลรอบแกรนด์ไฟนอลกับทีมโซดีแอคทั้งหมดล้วนเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามคำพยากรณ์อนาคตทั้งนั้นทำให้พวกเธอมายืนอยู่ที่นี่ตอนนี้ทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นตามคำพยากรณ์จากเมื่ออดีตนานมาแล้ว
0: ศึกที่ผ่านมาของพวกเราเนี่ยนะ
1: ทั้งหมดถูกมันทำนายเอาไว้ล่วงหน้าชิไม่สบอารมณ์เอาซะเลย
2: เอาละงั้นเราก็มาแข่งให้สุดกำลังกันเลยดีกว่าเพื่อที่จะสร้างอนาคตใหม่ของเบย์เบลดขึ้นมา
0: ทั้งที่พวกเราได้ทุกคนช่วยกันส่งมาขึ้นเวทีใหญ่นี่ทั้งอย่างนั้น
3: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อป
4: ชุกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนช์บ็อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
5: ถ้าซอมบี้บุกบ้านรู้ไหมต้องทำไง
6: ไม่รู้อ่ะ
7: หนูรู
6: ้
7: ทุบพื้นได้ไหมเอาไปค่ะได้ขวาน
6: โอ้ยโอ้ย
5: อย่างแน่นเลยเหมือนสแน็คแจ็ครสชาติแน่นๆจากถั่วลันเตาอร่อยทุกรสเลยครับ
8: ว้าว
9: ยูโร
8: ช็อกโก
9: ช็อกโกพาย
10: ยูโรยูโรช็อกโกช็อกโกพายยูโรยูโร
9: พายนุ่มๆอร่อยทุ่มช็อกโกแลตยูโร
11: คอปและ Dream World ชวนมาซ่ากับเครื่องเล่นใหม่ Under the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงคอป Sprite Panda 3ฝาและซื้อบัตรรวมเครื่องเล่นเพียง490บาท 1-31 ตุลาคมนี้ที่ Dream World
12: Push Pop Woo Wow Push Pop Woo อวกาศนี
13: ่ไปลุยกันต่อเลยสนุกจังเลย
12: Push Pop ปลดปล่อยจินตนาการของคุณPush Pop!

0: สั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
1: อะไรนะที่รัก
0: สายยังเข้าไม่ได
1: ้งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
0: ้อุ๊ยได้แล้ว
1: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
0: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ

0: ำลังกายนะ
1: ยูโร
2: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ที่เจมอลและร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: นะ

0: once ทุกโมเมนต
1: ์สวนสนุก Dream World สุขสนุกทั้งครอบครัว
2: ทำไมเธอถึงมีสีหน้าแบบนั้นล่ะ
3: ช่างหัวพวกทีมพาร์ซอน่าที่ทำหน้าเหมือนหมาขี้แพ้แล้วมาอธิบายกติกาการแข่งขันสุดตัดสินจุดสูงสุดที่แท้จริงกันมีรอบเฟิร์สรอบเซคันด์และรอบเตอร์ที่เบลเดอร์จะลงแข่งตามลำดับทีมไหนได้คะแนน4แต้มไปครองก่อนก็ชนะไป
4: โหมาทบทวนกติกากันนะครับสปินฟินิชจะได้รับ1แต้มเมื่อจบด้วยโอเวอร์ฟินิชและเบิร์สฟินิชก็ได้2แต้มจากนั้นเอ็กซ์ตรีมฟินิชก็จะได้3แต้มไปครอง
3: เพียงแต่ว่ากรณีที่แบทเทิล3ครั้งแล้วยังได้แต้มไม่ถึง4แต้มขึ้นมาก็จะได้แข่งกับเบลดเดอร์ที่ทางเรากำหนดไว
4: ้อธิบายกติกาเสร็จเรียบร้อยครับ
5: สุดตัดสินจุดสูงสุดที่แท้จริงทีมของเราสุดออสตาปะทะทีมพาร์ซอน่าเฟิร์สเบลเดอร์ลงสนามด้วย
6: นาย
7: ได้ค่ะท่านพ่อ
8: ขอฝากด้วยนะ
2: มีแต่ต้องแข่งเท่านั้นเหรอ
9: ครับงั้นฉันแข่งเอง
2: นี่นายทำไมถึงยังใจเย็นอยู่ได้อีกอ่ะ
7: รอบนี้เราขอแข่งเอง
2: อ๋อมัลติ
7: เพราะว่าคู่แข่งของนายก็คือวันนี่นะ
10: ช่วยไม่ได้นะ
7: ขอบใจนะ
3: โอ้โอนักแข่งอันดับแรกของทีมเพอร์ซอน่าก็คือนานาอิโรมัลตินั่นเองฮิฮิ
7: นายก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นไปตามคำทำนายหรือเปล่าแต่สำหรับพวกเรามันคือการหักหลังนะทั้งที่พวกเราทำเบคคราฟด้วยกันได้ต่อสู้ไปพร้อมกันได้ฝึกฝนวิชาร่วมกันจนคิดว่าเธอเป็นสมาชิกทีมเดียวกันแล้วแท้ๆที่ผ่านมาเธอโกหกพวกเรามาตลอดเลยเหรอ
11: ใช่ค่ะถูกต้องตามนั้นเลย
7: งั้นเหรอเราเข้าใจความรู้สึกของเธอดีแล้วล่ะพูดไปมากกว่านี้ก็เสียเวลาเปล่าฉันก็แค่ต้องทำหน้าที่ของตัวเองเท่านั้นค่ะ
3: ท่านพ่อคิดอะไรของเขาอยู่กันนะ
2: ยายปลายแถวคนนั้นจะทำได้จริงๆอย่างนั้นเหรอ
12: ให้พวกเราไปเปลี่ยนตัวตั้งแต่ตอนนี้
13: ขอโทษที่โกหกมาตลอดนะเด็กๆลูกพ่อ
14: ต่อจากนี้จะเป็นจุดแบ่งแยกของประวัติศาสตร์จะพาพวกปลายแถวมาด้วยไม่ได้หรอก
13: ที่จริงฉันให้นายซุกซ่อนความสามารถที่แท้จริงมาตลอดเลยการจะหลอกศัตรูได้ต้องเริ่มจากหลอกพวกเดียวกันก่อนไง
15: ก็สมเป็นท่านพ่อดีนายน่ะแข็งแกร่งบางทีอาจจะ
13: ว่ากันตามตรงความสามารถของนายน่ะสูงกว่าถูกเป็นยอดฝีมือที่แข็งแกร่งรองจากวัน
7: ยิ่งกว่าถูกคนนั้นอีกอย่างงั้นเหรอ
2: เหี่ยวที่เก่งจริงจะซ่อนกรงเล็บไว้งั้นสินะ
11: คุณมัลติคะการต่อสู้นี้เป็นไปตามคำทำนายความหมายนั้นคุณคงเข้าใจว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมคะ
7: ก่อนนะแปลว่าวิเคราะห์ตัวเรามาตลอดเลยอย่างงั้นสิในฐานะศัตรู
11: การใช้เบย์เบลดหลายรูปแบบแยกกันได้อย่างชำนาญถือว่าเก่งมากค่ะจะเรียกว่าอัจฉริยะเลยก็ได้แต่ว่าฉันก็วิเคราะห์ทั้งเบย์เบลดทั้งรูปแบบแผนการคุณแล้วมีวิธีการรับมือทุกรูปแบบไว้แล้วค่ะไม่ว่าคุณจะใช้เบย์เบลดแบบไหนฉันก็จะชนะอนาคตมันถูกกำหนดเอาไว้แล้วค่ะ

0: งั้นเหรอถ้างั้นเจอแบบนี้แหละเป็นไงคงจะเพิ่งเคยเห็นกันละสินี่แหละคือชั้นที่แกร่งที่สุดเบเบลดที่ใช้คือ Attack Time Run Breath Heavy นี่แหละคือชั้นที่แกร่งที่สุดเบเบลดที่ใช้คือAttack Type Run Wave Heavy
1: ว้าวน่าติดตามชุดใหม่มาแล้ว
2: ว้าวมาติดตามให้ตั้งเลย
0: ก็แค่คิดตื้นๆนี่ครับนั่นคือเบเบรดของหน้ากาก X คุณไม่มีทางใช้มันได้ชำนาญแน่Ragnar Rage ของฉันเป็น Stamina Type อาจจะแพ้ทาง Attack Type ก็จริงแต่แค่คุณใช้ลูกไม้ตื้นๆที่คิดขึ้นมาแบบเร่งด่วนผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมอยู่ดีค่ะถ้าอย่างนั้นก็มาวัดกันเลยสิ
3: Run Breath ของไอ้คุสึจะใช้ได้คล่องจริงๆงั้นเหรอ
4: เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
5: First Set
6: ในที่สุดก็จะเริ่มขึ้นแล้วค่ะจากทีมครูสู่ All Stars ส่งนักแข่งยอดฝีมือรองจากท่านวันท่านครูสู่นายปะทะกับเบลดเดอร์ที่ได้ฉายาร้อยโฉมพันมายาอะไรสักอย่างนะอีโรมัลติ
5: Ready Set
7: 3 2 1
6: Go
7: ชุด
6: ยา
8: เอาละครับศึกชี้ชะตาที่จะตัดสินอนาคตรอบแรกได้เริ่มการแข่งแล้วครับ
3: โอ้โห
8: ดรานเบรฟเฮฟวี่ทำการจู่โจมอย่างหนักตั้งแต่เปิดเกมเลยครับอีกฝั่งทางด้านแร็กนาร์เรชก็เบี่ยงหลบอย่างพริ้วไหวรักษาสเตมิน่าแถมยังใช้แอสซิสเบรดทำการกระหน่ำโจมตีเรื่อยๆเท่ากับค่อยๆผ่านสเตมินาของคู่แข่งอย่างช้า
3: ๆจู่ๆก็ใช้การบุกตอนเปิดเกมเลย
8: รู้งานจริง
3: ๆเป็นกลยุทธ์ที่ปรับให้เข้ากับดรานเบฟของฉันเลย
0: ดรานเบฟเฮฟวี่เดิมทีไม่ใช่เบเบรดของคุณมัลติไม่มีทางใช้ได้ชำนาญแน
4: ่โอ้ไปเลย
6: ลุยสดไม่มียั้งไปเลย
0: หรือว่า
9: น ักร้องพันล้านวิวกับเทคโนโลยีระดับพันล้านจากพรีฟอร์มขวดขึ้นรูปแบบไร้สัมผัสเซฟทุกกระบวนการส่งต่อความสดชื่นถึงมือคุณบิสกิตี้ควอลิตี้ทุกขวดดีโดเลย
10: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้ช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
11: ช็อกกี้ช็อกกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
10: เอาขนมอะไรไหม
12: เจ้าลิสก้า
13: เอาขนมอะไรไหม
14: เจ้าลิสก้าเจ้าลิสก้า
13: เอาขนมอะไรไหม
14: ทวิสโก้ทวิสโก้
15: ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบก็มาแรง
16: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
17: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอมโปชุดถังปั่นพร้อมใบม็อบทำจากวัสดุพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานถังปั่นสแตนเลสไม่เป็นสนิม
1: มีล้อเคลื่อนที่ได้สะดวกนะคะมีรูระบายน้ำหูหิ้วขนาดใหญ่จับถนัดมือไม้ถูพื้นยืดหดได้เหมาะกับทุกความสูงค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: ันสักโมเมนต
1: ์โอ้โห
2: เจนไหนยังไงก็ปีโป้ยูโร
3: โอ้ไปเลย
4: ลุยสุดไม่มียั้งไปเลยหรือว่าโนติตอนนี้จะสวมบทบาทเป็นคุรุสุเอคุสึอย่างนั้นเหรอใช่แล้วเบลดเดอร์ที่แกร่งที่สุดถ้าพูดถึงคนใช้ Attack Type ก็ต้องเขาเนี่ยแหละคุโรสุเอคุสึไงแต่ว่ากับแค่การโจมตีแบบนั้นแร็กนาร์เรชทนไหว
5: การโจมตีสุดยอดเลยนะ
6: เป็นการแบทเทิลที่เลเวลสูงมาก
7: เพราะตัวดรันเรฟเฮฟวี่ติดตั้ง Assist Blade ที่มีส่วนประกอบโลหะที่ชื่อว่า Heavy ทำให้เพิ่มพลังทำลายขึ้นอีกมากแล้วเธอที่ใช้ Beyblade หนักๆแบบนั้นได้ชำนาญทำให้เกิดการโจมตีอย่างทรงพลังขึ้นมาเป็นพลังที่แทบจะไม่ต่างจากท่านเอคุสึเลย
8: โจมตีแรงขนาดนั้นก็ยังหลบได้ด้วยเหรอ
4: ทั้งที่พวกเรายังทำไม่ได้แท
7: ้ๆนั่นก็คือพลังของนาย
9: นานาอิรบมัลติทำการกระหน่ำโจมตีท่าเดียวราวกับว่าเพิ่งหาทางจดจำได
5: ้แต่ถึงอย่างนั้นท่านนายของพวกเราก็ยังไม่สะทกสะท้านเลยสักนิด
4: สามารถใช้ดรันเรฟเฮฟวี่ได้ชำนาญถึงขนาดนี้ราวกับความโกรธของคุณมัลติมันส่งผ่านมาถึงเลยถึงจะเป็นไปตามคำทำนายแต่ฉันก็หลอกลวงทุกคนจริงๆช่วงเวลานั้นถ้าบอกว่าไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยก็คงจะพูดโกหกฉันจะไม่ขอร้องให้พวกคุณให้อภัยแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ต้องทุ่มเทเพื่ออนาคต
10: ไม่ได้โกรธสักหน่อยมันก็มีช็อกอยู่บ้างมันเรื่องปุบปับมากนี่ไอ้ตกใจมันก็ตกใจอยู่แต่พวกเรานะช่วยกันสร้างเบเบลดมาตั้งเยอะแถมเธอยังสอนให้ฉันรู้อะไรที่ไม่เคยรู้มาก่อนอีกด้วยฉันก็ได้สอนหลายเรื่องที่ฉันรู้ให้กับเธอเราทั้งคู่ต่างก็จริงจังทั้งหมดนั้นไม่ใช่คำโกหกเพราะงั้นนี่แหละบรานเบรฟเฮฟวี่ฉันจะใช้พล

เอ็มเพอเรอร์ไหมที่เราร่วมกันสร้างมาค้อนเธอให้ดูนี่ถือว่าแทนคำขอบคุณจากฉันเอาละนะ

จะโชว์สิ่งที่มองไม่เห็นให้ดูเป็นขวัญตาเอ็กซ์ตรีมแดชเอ็มพอร์เตอร์รับเอาไว้ให้ได้เร็วเร็ว

0: ไรกันครับเนี่ยด้วยแผนการสุดขี้โกงของนานาอิโรมัลติทำให้ท่านนายแพ้ไปอย่างน่าเสียดายสถานการณ์แบบนี้เหล่าแฟนๆที่ติดตามเชียร์ตระกูลคุโรสุคงต้องเศร้าจนทนไม่ไหวร้องไห้โฮเพราะว่าผมเองก็เหมือนกันนะครับ
1: อู้ให้ตายสิในที่สุดก็คว้าชัยมาได้รอบหนึ่งแล้ว
2: นี่ก็ตั้งใจเชียร์หน่อยเถอะนะคนที่เรียกมือโปรมารวมกันที่นี่มันก็นายเองนี่นา
1: ฮ่าๆก็ตามนั้นนั่นแหละนะฟังนะทุกคนจากนี้ก็มาตั้งใจเชียร์ทีมเพอร์โซน่าให้สุดแรงด้วยนะ
3: ประธานคะ
4: ไอ้ชนะมันก็ชนะแหละแต่รู้สึกดีใจไม่ลงเลยฮะ
5: นี่ก็คืออนาคตของฉัน
6: นายเรื่องที่ว่าอนาคตจะเป็นไงของแบบนั้นไม่สำคัญหรอกนะฉันน่ะโชคดีแล้วจริงๆที่ได้เจอนาย
5: ท่านพ่อคะต้องขออภัยด้วยค่ะ
7: หืมช่างเถอะช่างเถอะเพราะเรื่องที่นายแพ้มันถูกกำหนดเอาไว้แล้วอนาคตเป็นไปตามที่ฉันทำนายเอาไว้แล้วก็
8: เซคันด์เบลเดอร์ลบสนามได
9: ้มัลติเหนื่อยหน่อยนะ
10: ต่อไปก็ตาฉันสินะ
11: และทีมคุโรสุออลสตาร์สก็ส่งเบลเดอร์ที่แกร่งสุดในตระกูลออกมาคุโรสุวันทางด้านทีมเพอร์โซนาก็ส่งเบลดเดอร์ผู้ไร้พ่ายหน้ากาก X รอบ Second Set ฝ่ายไหนกันที่จะเป็นผู้ชนะรอบนี้

0: อนาคตถูกกำหนดไว้แล้วว่าวันจะต้องเป็นฝ่ายชนะ
1: โถ่ไอ้เจ้านายแพ้ซะแล้วล่ะจื้อยังไงพวกปลายแถวก็ยังเป็นปลายแถวจริงๆเลยจื้อจื้อจื้อจื้อ
2: โหดูแบทเทิลเมื่อกี้แล้วคิดแบบนั้นเหรอเซเว่น
1: จื้อแบบเมื่อกี้เอ็กเป็นคนบอกนะจื
3: ้ออย่ามาลากฉันไปเอี่ยวนะ
2: ถึงอย่างนั้นผลลัพธ์ก็เหมือนเดิม
4: ใช่ในเมื่อคนคนนั้นออกโรงแล้ว
2: เบเบลดเอ็กซ์ตอนต่อไปอนาคตสุดท้าย
5: เพราะอนาคตถูกกำหนดเอาไว้แล้ว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ดูการ์ตูนเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก
1: ้ฮะเฮ้ยทะเลล่ะทุกคนออกมาเลยฮะวันนี้นกโกฮาฮาโกมุริโมคุโร่เป็นอะไรไหม
2: ไ
1: ม่นี่เฮกานี่กลับมานี่ชาวนั่นไม่เจอทะเลนานคงดีใจสินะ
3: การเดินทางของซาโตชิกับพิคาชูและกลิ่นหอมลมทะเลหน้าชายฝั่งวันนี้จะได้พบโปเกมอนแบบไหนกันนะ

0: พิกาชูอูเดปโปนี่เงยโอ้ยโอ้ย
1: อูเดปโปโปเกมอนปืนฉีดน้ำประเภทน้ำระเบิดแก๊สที่สะสมอยู่ในก้ามข้างขวาทำให้ยิงน้ำได้เหมือนลูกกระสุนเพื่อล้มศัตรู

0: แข็งแกร่งตัดสินใจแล้วฉันจะจับอุเดโปตัวนี้ อะไรนะคาซูมิ
1: ไม่เจอกันนานเลยซาโตชิ
2: โปเกมอนเก็ตตัวเซ

0: อุเดโปตัวนั้นฉันจะจับนะเอ๊ะเฮ้ยโอ้โหโอ้
1: เฮ้ย
0: ถอยไม่ได้จับเลย
1: เฮ้ย

0: พิกาชูไม่เจอกันนานเลยทุกคนดูสบายดีนะเฮ้ย
1: มูคุโร่ก็แข็งแรงดีเนาะ
0: ฉันดูนายทางทีวีด้วยนะแชมเปี้ยนยินดีด้วย
1: โอ้ thank you
0: พอดูแบทเทิลของซาโตชิแล้วฉันเนี่ยนะทนอยู่นิ่งไม่ไหวเลยล่ะเลยฝากยิ้มฮานาดะไว้กับพวกพี่สาวแล้วออกเดินทางเลย
1: งั้นเหรอ
2: เฮ
0: ้
2: ฮ
0: ะ
2: เฮ้เฮ
0: ้แล้วเด็กคนนั้นทำอะไรอยู่หรอ
1: คงเรียกอูเดปโปอยู่มั้ง
0: อูเดปโปตัวนั้นฉันจะจับนะ
1: ทำไมล่ะ
0: เด็กคนนั้นกับฉันน่ะมีด้ายแดงแห่งพรหมลิขิตผูกพันกันอยู่นะสิ
1: พรหมลิขิต
0: ก็แหมเด็กคนนั้นน่ะฉันตกขึ้นมาได้ด้วยเหยื่อตกปลาค่ะซุ้มนี้สุดมีค่าของฉันนี่วินาทีที่ตาเราประสานกันผ่านท่าปืนฉีดน้ำมาสปาร์คอย่างจังเจอกันตั้งหลายครั้งนี่แค่บังเอิญเหรอไม่หรอกต้องเป็นพรหมลิขิตแน่ฉันรู้ได้เลยล่ะว่านั่นคือการแสดงความรักของอูเดปโป
1: จะจริงเหรอ
3: ปีโก
1: ไม่ใช่เจ้านั่นไม่ได้เหรอ
0: ไม่ได้ต้องเขาเท่านั้นตาก็งามมากเท่สุดๆเลยหัวใจฉันเต้นเหมือนเอาความรัก
1: แต่ว่าฉันก็ตัดสินใจแล้วนะว่าจะจับอูเดปโปตัวนั้น
0: ไม่ได้ฉันเจอเขาก่อนนะ
1: เหตุการณ์นี้ของฉันก็รออยู่นะฉันรู้ได้เลยการแบทเทิลเมื่อกี้ระหว่างเฮกานิกับอูเดปโปมิตรภาพอันเร่าร้อนได้เกิดขึ้นแล้ว
0: ฮะ
1: เพราะงั้นฉันจะจับเพื่อเฮกานิ
0: ถ้าอย่างนั้นมาแข่งกันตกสิ
1: รออยู่เลยล่ะ
3: พี่ต
0: าเนี่ยอะไรล่ะนั่น
1: ฉันได้มาจากเพื่อนที่เคยเดินทางด้วยกันน่ะ
0: ฉันก็เคยให้ไปอันหนึ่งนี่นะ
1: ก็อันนี้มันตกได้ดีกว่านี่ดีกว่าเหยื่อของใครบางคนเลย
0: เอางี้ใช่ไหม
1: ไปแข่งตกปลากันเถอะ
0: รอก่อนสิซาโตชิ
4: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ที่เจมอร์และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
5: โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเหรอ
6: ง่ายๆแค่ OBC Open เปิดซองแล้วลุยแบทเทิลท้าดวลเพื่อนเลยคอลเลกสะสมการ์ดไปกรบ Open Battle Collect ไปด้วยกันหาซื้อได้แล้ววันนี้
7: เฟลคทาเฟลคทาเฟลคทาโอ้ยิ่งกลิ่นผลไม้สตรอเบอร์รี่เบอร์รี่Black currant, fruit currant, cola, baby, and everybody taste it. Flip top, flip top.

มิกซ์มิกซ์ใหม่หอมกลิ่นองุ่นเขียวโฮมิกซ์กลิ่นนัทแรนกลิ่นพีชมิกซ์กลิ่นลิ้นจี่มีนมฮอกไกโดอร่อยดี 0% แฟตไม่เติมน้ำตาลทรายมิกซ์2อร่อยในขวดเดียวมิกุหรือออริเชียส

0: ่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
2: โชกี้โชกี้แถมฟรีกาสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
3: โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเหรอ
4: ง่ายๆแค่ OBC Open เปิดซองแล้วลุยBattle ท้าดวลเพื่อนเลย Collect สะสมการ์ดไปตรง Open Battle Collect ไปด้วยกันหาซื้อได้แล้ววันนี
1: ้ใครตกได้ก่อนก็ได้สิทธิ์จับเขาไปนะถ้าพลาดก็ตาคนถัดไป
5: รู้แล้วล่ะเนาะ
6: เฮ้เฮ้เ
5: ฮ้ดูให้ดีนะเฮกานิฉันจะจับอุเดโปให้ได้เลย
1: อ้าวเริ

0: ไม่มาฮะ
1: ใจร้อนจังปกติเขาไม่ขึ้นมางัดเหยื่อกันง่ายๆอยู่แล้วต้องตั้งใจรอแหมแต่คงไม่ใช่ทางของซาโตชิจอมโวยวายแล้วเนาะ
0: คาซูมิละหนวกหูที่สุด
1: ฮะว่าไงนะ
2: เปล่าดิครับ
1: ไม่ต้องเลยฉันได้ยินชัดแล้วนะยา
3: เนียสเจ้าเด็กแสบนี่ยายเด็กแสบรุ่นแรกก็อยู่ด้วยเนียส
2: แล้วไงล่ะ
4: หิวอ่ะหิวชะมัดเลย
5: ซ้อนนาน
6: จริงสิกองทัพต้องเดินด้วยท้องเราต้องขโมยอาหารของเจ้าพวกนั้นแล้วล่ะ
3: พวกเนียสคือคนชั่วที่ยุติธรรมต้องจับพิกาชูซินเนียส
6: ก็รู้อยู่หรอกแต่วันขยับไม่ไหวนี่
4: หิวแบบเนี้ยจับไม่ไหวหรอกนะ
3: ตั้งสติไว้สิพวกนายน่ะกูตายแล้วท้องร้องเหมือนกันเลย
5: ซ้อนนานซะ
0: รีบมาสิรีบมาสิรีบมาสิรีบมาสิรีบมาสิรีบมาสิรีบมาสิ
1: โอ้ยเงียบหน่อยได้ไหมล่ะ
0: จ้าจ้าม
1: าแล้วติดแล้วติดแล้วต้องเป็นอุณหภูมิแน่เลยนายเลิศชันฉันจะดูแลนายให้ดีกว่าเจ้าบ้าแบทเทิลซาตูชิเองสาวมาเลยอุณหภูมิที่รัก
3: ตกอะไรได้ด้วยล่ะ
6: ของกินหรือเปล่าเนี่ย
3: อูเดปโป
6: อะไรนะ
3: ก้ามสุดยอดเลย
6: น่าอร่อยจัง
3: เ
7: อ๊รู้แล้วสินะก้ามนั่นน่ะถึงสลุดก็งอกใหม่ได้โดยไวเนื้อข้างในก็เลิศรสท่าทางจะอร่อยนะ
6: จริงเหรอเน
3: ี่
6: ย
5: โซนาซา
1: อดทนได้ไม่แล้วเลยนี่เดี๋ยวสต๊อปมาอะไรยะ
2: เฮ้ยมาตกอุเดโปแต่โดนอุเดโปตกแทนซะงั้น
1: เฮ้ยแล้วสัตว์ตัวที่ตกได้ยังไงเล่าม
2: าเลยอุเดโปฉันจะตกนายเองสำเร็จเฮ้ยไม่ยอมแพ้ลงหน้าเลยเฮ้ย
1: คุยกันอยู่ฮะ
2: อยากโดนฉันจับนะสิ
1: เหมือนจะไม่ใช่นะ
2: เข้าใจแล้วบอกให้แบทเทิลกันใช่ไหมฉันกับคาซูมิแบทเทิลกันใครชนะได้จับ
1: อย่างนี้นี่เอง
2: แบทเทิลกับเธอคาซูมิ

0: ถามว่าอะไรนะอะไรนะอะไรนะแล้วล่ะก
1: ็พวกเราก็พร้อมที่จะแจ้งแถลงไข
0: เพื่อปกป้องไม่ให้โลกถูกทำลาย
1: เพื่อปกป้องสันติภาพของโลก
0: เผยความช่วยสัจธรรมและความรัก
1: ต่อกองผู้แสนน่ารักและทรงเสน
0: ่ห์มูซาชิ
1: โซจิโร่
0: เราสองคนแก่งร็อกเก็ตแห่งจักรวาล
1: ไว้โทรพรุ่งนี้ที่สดใสรอเราอยู
2: ่ส่วนฉันก็เนีย
3: สโซนานเสือ
4: แก๊งร็อกเก
5: ็ตไม่ได้ยินเลยอ่ะ
1: พวกเราหิวสิ
0: เธอเนี่ยไม่ได้เห็นสนานเลยนะอย่าเด็กแสบรุ่นแรก
5: เรื่องนั้นช่างมันเถอะปล่อยอุเดปอนะ
0: ไม่ใช่โปเกมอนของเธอสักหน่อยไม่ใช่หรือไงล่ะ
6: พ่อ
1: ที่พวกเราต้องการน่ะก็คือก้ามยักษ์ของ
2: อุเดปอต่างหากเนียส
5: เฮ้ก้ามเหรอ
0: พวกเธอไม่รู้อะไรเลยสินะเนื้อในของก้ามอุเดปอจังน่ะเขาว่าอร่อยสุดยอดเลยล่ะ
1: มื้อเย็นของพวกฉันวันนี้กำหนดแล้ว
5: จะกินงั้นเหร
2: ก็ตามนี้แหละนะขอแค่ได้ก้ามไปก็จะคืนให้นะเนียส
5: ไม่นะ
0: ไม่เป็นไรหรอกแป๊บเดียวก็งอกแล้ว
2: ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวล
5: เย
2: ้
5: ดีมากเฮกานิ
0: มากันแล้วมากันแล้วต้องหนีแล้วล่ะ
1: ไม่ไหวแล้วหิวจนไม่มีแรงเหลือแล้วจิตุย
2: ไม่อยากไม่ไหวนี
0: ่เดี๋ยวสิ
5: อูเดโป
4: สุดยอดเลยเฮกานิอูเดโปอยู่ด้วยกันแล้วไร้เทียมทานเลย
0: อยากกินจะมัดเลยอ่ะ
1: เลี้ยวจะกว้างหาอุเดปอตัวอิ่มกันเถอะ
2: ส่วนเนียสอะไรก็ได้ที่กินแล้วอิ่มก็พอแล้ว
1: หลังไม่ดีแล้ว
4: ต่อสู้หนึ่งต่อหนึ่ง
5: ใครชนะได้จับอุเดปอดูไว้นะอุเดปอพลังที่แท้จริงของเงือกสาวสวยสุนห้าวคนนี้ลุยแล้วนะตัวโปรดของฉัน
7: ทันยูโร
5: เนียวโรโทโนฝากด้วยนะ
7: ทันยูโร
4: โอ้โหเนียวโรโทโนดูสบายดีนะ
5: เก่ง
7: ทันยูโร
5: เอาซาโตชิจะส่งใครมา
8: พิกาจู
4: แน่นอนประเภทน้ำต้องเจอประเภทไฟฟ้าก็อยากพูดงั้นอยู่หรอกนะแต่เฮกานิฉันเลือกนาย
9: เฮ้พิกา
4: ตั้งใจเข้านะเฮกานิ
9: เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ
5: ้เฮ้เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวมาเข้าไปในโลกของทั้งสองคนอะไรตอนนี
4: ้มิตรภาพลูกผู้ชายคุยกันด้วยกำปั้นไงล่ะ
5: นี่อุเดโปพวกเราเองก็มีพรหมลิขิตเหมือนกันไม่ใช่เหรอเฮ้ยตาแบบนั้นแหละตาหนาหนา
4: พอเธอหน้าเริ่มกันเถอะฉันพร้อมอยู่ตลอดแล้วนะ
5: เนโรโทโนของฉันก็พร้อมเต็มที่นะ
8: พิกาจู
4: โหจะเป็นผู้ตัดสินให้เหรอ
5: พิกาจูฝากด้วยนะ

0: ฆ่าซอมบี้หมู่บ้านรู้ไหมต้องทำไง
1: ไม่รู้อ่ะ
2: หนูรู
1: ้ฮะ
2: ทุบพื้นได้ไม้เอาไปคราฟได้ขวาน
1: โอ้ยโอ้ย
0: อย่างแน่นเลยเหมือนสแน็คแก๊กรสชาติแน่นๆจากถั่วลันเตาอร่อยถูกรสเลยครับ
3: ชุกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
4: โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเหรอ
5: ง่ายๆแค่ OBC Open เปิดซองแล้วลุยBattle ท้าดวลกับเพื่อนเลย Collect สะสมการ์ดไปตรง Open Battle Collect ไปด้วยกันหาซื้อได้แล้ววันนี้
6: ว้าวลูกอมชุบปี้แท่งตรงยาวๆ ยาวได้อีกหักได้ไม่มีงอแบ่งความอร่อยเคี้ยวนุ่มกันได้หลากรสชุบปี้ลูกอมกลิ่นผลไม้แท่งตรงเคี้ยวสนุกไม่ซ้ำใคร
7: ฮีโร
8: ่คอมและดรีมเวิลด์ชวนมาซ่ากับเครื่องเล่นใหม่ Under the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงคอมสไปร์แฟนตาสามฝาและซื้อบัตรรวมเครื่องเล่นเพียง490บาท1ถึง31ตุลาคมนี้ที่ Dream World
4: โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเหรอ
5: ง่ายๆแค่ OBC Open เปิดซองแล้วลุย Battle ท้าดวลกับเพื่อนเลย Collect สะสมการ์ดไปตรง Open Battle Collect ไปด้วยกันหาซื้อได้แล้ววันนี้
9: เอาขนมอะไรไหม
10: เจ้าลิสก้า
9: เอาขนมอะไรไหม
11: ทวิสโก้ทวิสโก
12: ้ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบก็มาแรง
13: ลุยแล้วนะฮอตดอกตู
14: ้เ
13: ด็กลาฟไงตอนนี้ฉันเป็นเทพผู้ปกป้องเยี่ยมฮานาดะนะ
15: เป็นอะไรไหมเฮกานิ
13: โฟกัสบลัฟเมคันโฟกัสดีละเยี่ยมมากต่อไปท่าอะควาเจ็ตเร็วชะมัดเลยเร็วเราเถอะนะใจเย็นไว้หลบแล้วใช้ไฮโดรปั๊มโอ้ยเสียดายถ่ายขึ้นไปเลยอะควาเจ็ตอีกทีนึงเซฟตัดสินเลย
14: เธอเนี่ย
13: แข็งใจไว้โดโรทานะลุยรวดแล้วนะนะฮอตดอกปู
16: เนื้อรัตนะเมกาตันไฮ

0: ピ
1: ピピカピカ
2: トンニャオロウ
1: สำเร็จสำเร็จสำเร็จทำดีมากเดี๋ยวเราเธอเนาะ
3: เฮ้ก้อนนี้สู้ได้ดีแล้วล่ะเฮ้ก้อนนี้โอ้ยโอ้โอ้ฉันเข้าใจนะเจ็บใจสินะ
4: อุเดโปฉันชนะการแข่งนะฉันจะเป็นคนจับนายนะเอ้ามาเลยอุเดโปจับอุเดโปได้แล้วฮ่าเป็นพรหมลิขิตจริงๆด้วยอุเดโปฉันจะดูแลนายอย่างดีเลยเอออะไรอะอะไร
3: ฮะ
5: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: สุดยอดฝึกท่าต่อสู้ให้ด้วยล่ะ
1: ปีก
0: ฉันเอาด้วยคนสิเฮ้ย
1: เฮ้ยฉันจะคอยจับได้นะแต่ไม่จะแบทเทิล
0: แล้วไปทำไมกันล่ะ
1: ปวดหัวฉันมากเลย
2: ปีกอะ
0: รู้หรอกนะตามมาทำไมล่ะเนี่ย
1: เอ๊ะคืออุดะปอกับเฮกันนี้ดูเข้ากันดีเลยว่าจะให้อยู่ด้วยกันอีกสักพักหน่อยนะเพื่อเฮกันนี้ลงนะ
0: ฮะพิกาชูไปกันเถอะเอ๊ะพิกาชู
3: พิกาจูบี
0: ช่วยไม่ได้ฮะ
1: ตามนี้ล่ะฝากตัวด้วยนะซาโตชิพิกาชู
0: ฝากตัวด้วยฮะ
4: มีเพื่อนเพิ่มขึ้นการเดินทางของซาโตชิกับพิกาชูก็คืนเคร่งขึ้นและการเดินทางยังคงดำเนินต่อไป
1: เอ๊ะทาเคชิที่ไม่ได้เจอกันตั้งนาน
5: เฮ้ย
1: โอ้ยอกหัก
0: แถมยังโดนแม่มดแห่งป่าพาตัวไปอีก
5: โอ้ย
1: ทำไงดี
5: ลำบากอยู่ละครับ
1: พิกา
5: ถ้าต้องแก้ไขปริศนาไว้ใจผมเดนโตะนักสืบซอมเมอร์เย่คนนี้ได้เลย
0: ตอนต่อไปโปเกมอนเจอร์นี่ทาเคชิกับเดนโตะและแม่มดแห่งป่าทุกคนก็มาจับโปเกมอนกันเถอะ

0: สนับสนุนโดยถั่วลิสงเคลือบตาโก๋แก่โก๋แก่มันทุกเม็ด
1: ในยุคมหาโบราณโลกใบนี้เคยอยู่ในยุคสมัยแห่งอสูรเขาแต่ทว่าปัจจุบันโลกกลายเป็นที่ที่เหล่าฮันเตอร์ใช้พลังอสูรเขาต่อสู้กันนี่คือเรื่องราวของเช้าแห่งเปลวเพลิงฉายากัปตันโอเมก้าฮอร์นและราชาอสูรเขาเอ็นคาคุที่ออกผจญภัยในยุคสมัยของฮันเตอร์เพื่อความปรารถนาของตน
2: การตามล่าหาสมบัตินะเป็นแบทเทิลระหว่างยุคมหาโบราณและพวกเราที่อยู่ในยุคปัจจุบันฉันคิดแบบนี้นะด้วยการสัมผัสกับเสียงของยุคมหาโบราณแบบนี้ถ้ายุคมหาโบราณที่ถูกฝังพูดว่าอยากออกมาเราก็จะรับรู้ได้ผ่านผิวดินที่ร้อนขึ้นแล้วจากนั้นก็สู
3: ้ขาหนูลำบ้าง
4: ลำช่วย
2: ถ้ามาถึงขั้นนี้แล้วก็ค่อยค่อยขุดมันออกมา
5: พระแม่สอนหน่อยสิ
6: ถึงพูดงั้นพูดนี้แต่ก็ดูเป็นกัปตันดีนะ
7: สั่งสมความเคารพและคำสรรเสริญจากเหล่ามนุษย์นี่แหละคือภาพตัวอย่างของกัปตันที่ควรจะเป็น
8: ไม่ได้เห็นภาพชาวเมืองดูสนุกแบบนี้มานานแล้วนะครับทั้งหมดนี้ก็เพราะกัปตันช่วยพวกเราไว
2: ้ขอแค่ทุกคนค้นหาสมบัติอย่างสนุกสนานเท่านั้นก็โอเคแล้วล่ะ
8: คือว่าที่จริงแล้วผมอยากจะเป็นอย่างกัปตันแล้วมาเป็นฮันเตอร์ครับถึงตอนนี้จะยังไม่ได้เก่งกาจอะไรแต่ผมจะพยายามครับ
2: คันโรก็ดีนี่ฮันเตอร์พอได้ลองเป็นแล้วมันก็เร่าร้อนดีนะ
9: กัปตันดูนี่สิขุดเจออีโกเกียด้วยบอกผมหน่อยสิมันชื่อว่าอะไรเหรอของหนูก็เจอแกดูดีดูหน่อย
2: ช้าช้าก่อนหน้านั้นนะไปล้างมือกันก่อนรอแป๊บนึงนะ
10: เฮ้ยน้ำมันน้ำกันในบ่อโดนข้าหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยกิริโกกิริโก
2: ลืมเลยหมอนั่นแพ้น้ำสุดๆนี
10: ่มันโดนจริงๆ
2: โทษที
10: โดนไม่โดนไม่โดน
2: นักล่าสุราชันพงาดโอเมก้าฮอนตอนที่4จงเปิดปล่อยออกมาเอ็นคาคุปะท่าซันคาคุ
6: นี่ก็ชอบเทขิงดองกินตลอดเลยนะ
7: แบบนี้สิน้ำวรสเลิศที่สุด
6: มัวแต่กินข้าวกันชิวๆแบบนี้รู้ไหมพวกนายสองคนเนี่ยหลังจากนี้จะลำบากเอานะเพราะตอนนี้ชื่อของพวกนายเป็นที่รู้กันในหมู่สมาพันธ์อีเบาแล้ว
7: แล้วสมาพันธ์อีเบานี่มันอะไร
6: สมาพันธ์อีเบาเซสึกนำโดยอีเบาจอมคลั่งสุดขั้วก็คือสุดยอดผู้นำที่รวบรวมเหล่าฮันเตอร์ที่มีอาณาเขตเป็นของตัวเองมาสร้างกลุ่มสมาพันธ์ในยุคสมัยที่ฮันเตอร์แยกออกเป็นขั้วต่างๆตอนนี้เหลือแค่สมาพันธ์อีเบาไม่ก็พวกอื่นนอกจากนั้นที่เป็นสถานะของฮันเตอร
2: ์กิริโกเองก็เป็นพวกนอกเหนือจากนั้นนี่
6: เพราะฉันมีสิ่งที่ฉันต้องทำเหมือนกันถึงไม่เป็นไรไง
11: ไหนจะลองเล่าอีกทีสิไอ้มนุษย์อสูรที่เขาว่าน่ะครับ
12: ที่เวลสโกวิลล่าผู้ติดตามของฮันเตอร์เดียวชนะไอ้กระจอกสองคนนี้ได้ผู้ชายร่างใหญ่เอ็นคาคุราชันอสูรเขาแถมเจ้านั่นยังมอบพลังอสูรเขาสถิตได้อีกด้วย
11: ดีแล้วนี่อีกคนล่ะเป็นไง
12: แม่เด็กสาวผู้ใช้อสูรเขานะว่าซันคาคุนางผู้นี้ก็ถือว่าเรื่องชื่อพอสมควร
11: ซันคาคุกับเอ็นคาคุงั้นเหรออ
2: าจจะเป็นเรื่องน่าสนุกขึ้นมาก็ได้นะ
13: ใต้เท้าบาซ่าผู้นี้ขอทวงคืนสโกวิลล่า
11: เราจะทิ้งสโกวิลล่า
13: แบบนั้นจะเป็นการเสียเกียรติของใต้เท้านะคะ
11: หากเอ็นคาคุเป็นที่เรื่องหรือยุคสมัยนี้ก็จะยิ่งน่าสนุกมากขึ้น
13: หากใต้เท้ามีความคิดเช่นนั้นเหรอก็ข้าก็ไม่ขัดข้องค่ะ
2: มีข้าอยู่ด้วยทั้งคนไม่มีอะไรที่ต้องห่วงหรอก
12: ว่าแต่ใต้เท้าบทลงโทษของพวกกระจอกพวกนี้จะเอาไงครับ
2: ก็ต้องเนรเทศสิ
11: ถ้าปกติก็ใช่แต่คราวนี้ข้าจะเห็นแก่ที่นำข่าวน่าสนใจมารายงานจะให้โอกาสอีกรอบจงสู้กับเรจิซะหากพวกเจ้าชนะเรจิข้าจะยอมให้พวกเจ้าอยู่ในสมาพันธ์ต่อไปได้หากแพ้ก็ถูกเนรเทศชั่วนิรันดร์หรือจนกว่าจะตาย
14: เข้าใจแล้วล่ะ
4: จะสู้ก็ได
13: ้ท่าทางว่าเราจะตั้งตัวเป็นศัตรูกับสมาพันธ์อีบาลเซสสึแล้วค่ะการออกตามล่าสมบัติเหมือนที่ผ่านมาอาจจะทำไม่ได้แล้วนะคะ
2: ต้องทำได้สิเพราะนั่นคือความฝันของฉันไง
14: น้องมะลิมีพลังเยอะจินตนาการไม่หยุดนิ่งและดูซุกซนมากกว่าเพื่อนคนอื่นเป็นพิเศษไม่ค่อยจดจ่อรอคอยอะไรนานๆไม่ได้บางทีก็ขี้ลืมวอกแวกได้ง่ายทำอะไรไม่ต่อเนื่องจนพ่อแม่อย่างเรากังวลคิดว่าลูกไม่มีความตั้งใจแต่รู้ไหมคะว่าพฤติกรรมเหล่านี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของ ADHD หรือภาวะสมาธิสั้นซึ่งพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ADHD เป็นอาการทางสมองไม่ใช่เรื่องน่าอายและสามารถรักษาได้สิ่งสำคัญคือความเข้าใจการดูแลที่เหมาะสมและกำลังใจจากครอบครัวและคนรอบข้างหากลูกของคุณมีภาวะสมาธิสั้นควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ลูกเติบโตอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุข

0: ขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อป
1: ว้าวเย
0: ้อร่อย
2: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
3: ถ้าซอมบี้บุกบ้านรู้ไหมต้องทำไง
4: ไม่รู้อ่ะ
5: หนูรู
4: ้
5: ทุบพื้นได้ไหมเอาไปคะได้ขวาน
4: โอ้ยโอ้ย
3: อย่างแน่นเลยเหมือนสแน็คแจ็ครสชาติแน่นๆจากถั่วลันเตาอร่อยทุกรส

0: ยูโร
1: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World

0: ันทุกโมเมนต์
1: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่7-Eleven ที่เจมอร์และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป

0: การออกตามล่าสมบัติเหมือนที่ผ่านมาอาจจะทำไม่ได้แล้วนะคะ
1: ต้องทำได้สิเพราะนั่นคือความฝันของฉันไง
2: ถ้าอยากได้อีโกเกียแค่ชนะแบทเทิลแล้วรับมาก็พอนี่การค้นหาสมบัตินะมันไม่คุ้มค่าหรอก
1: ที่ฉันอยากได้ไม่ได้มีแค่อีโกเกียซะหน่อยคำตอบของปริศนายุคมหาโบราณด้วยอย่างเอ็นคาคุเองก็มีความฝันที่จะสร้างยุคสมัยของอสูรเขาเหมือนกันถ้าพวกสมาพันธ์อีบาวขวางทางก็แค่ต้องซัดให้ปลิวเท่านั้น
3: โอ้ยจะพูดได้ดีมากๆเลยล่ะสิ่งที่เจ้าพวกสมาพันธ์อีบาวมันกำลังทำอยู่สวนทางกับโลกที่ตัวข้าน่ะปรารถนาเอาไว้ซึ่งข้าอภัยให้ไม่ได
2: ้คำถามข้ายุคสมัยของอสูรเขานี่คืออะไรอ่ะ
3: คือการฟื้นฟูยุคสมัยของข้าให้กลับมาในยุคปัจจุบันเพราะผู้ที่ประดิษฐ์เหล่าอสูรเขาลงในอีโกเกียก็คือข้าเองเป็นเพราะข้าภาวนากับสวงสวรรค์เพื่อยุติการต่อสู้ที่ไร้จุดสิ้นสุดดังนั้นข้าก็เลยจำเป็นต้องปลดปล่อยเหล่าอสูรเขาทุกตัวออกจากอีโกเกียยุคมหาโบราณพวกเราเหล่าอสูรเขาต่างก็เคยอาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์ข้าอยากฟื้นฟูให้ยุคสมัยนั้นกลับมา
2: ปลดปล่อยอสูรเขาเป็นอิสระในยุคสมัยนี้งั้นเหรอ
1: คืนชีพยุคมหาโบราณสินะฉันน่ะอยากเห็นโลกแบบนั้นมาก
0: ในที่สุดเช้ากับเอ็นคาคุก็มีเป้าหมายร่วมกันสินะคะ
1: แล้วทำไมไม่รีบบอกฉันเล่าม
3: ันเป็นพระเจ้าไม่ยอมฟังที่ข้าพูดเองไม่ใช่หรือยังไง
0: สาเหตุมาจากตัวเช้าเองนี่คะ
4: อาสูรเขาจงสถิตเด่นขาคุป
5: การดวลรู้ผลแล้วข้าจะไปอาบน้ำก่อนละ
6: นิรเทศผู้นิรันด
7: ร์ไม่ดีอีกแล้ว
0: แล้วนั่นนายจะไปไหน
4: ก็เสร็จงานแล้วไม่ใช่หรอที่เหลือก็เป็นเวลาอิ

0: คาคุของฉันด้วย
1: ซันคาคุแล้วก็โกคาคุด้วยทั้งสองจะเป็นหนึ่งใน5เขาศักดิ์สิทธิ์ที่รับใช้ข้าแต่ว่าทั้งซันคาคุและโกคาคุทั้งคู่ต่างก็จำข้าไม่ได้เลยวันที่สวรรค์เสกอสนิบาต
0: โบราณได้ฟังดูโหดร้ายเอาเรื่องนะ
2: แล้วต้องทำยังไงถึงจะกลับเป็นเหมือนเดิมล่ะ
1: ข้าก็ไม่รู้ข้าวอนขอสวรรค์เท่าไหร่ก็ไม่มีคำตอบกลับมาเลย
2: ไม่แน่ว่าบางทีเจ้านี่อาจจะเป็นคำตอบก็ได้
3: เรื่องใหญ่แล้วนะมาเร็ว
4: ไม่ละนี่เป็นความผิดของพวกแกฉันถึงได้ในทงในรัฐเทศจ่าสมภัทรอีบ่าวชั่วนิรันดร์แถมยังพัดหลงกับผู้หูด้วยอภัยให้ไม่ได้เพราะพวกมานะไอ้กัปตันโอเมก้าฮอนมาแบทเทิลกัน
5: ฉันลุยเองฉันจะเป็นคู่มือให้แกฉันคือฮันเตอร์แห่งสโกวิลล่าคันโรเมืองสำคัญของพวกเราต้องปกป้องด้วยมือเราเอง
4: งั้นก็เข้าทางเลยฉันจะขอรับเมืองนี้ไปละนะ
2: เฮ้ยเหียนเจี๊ยบเลย
0: หายเหม่อหรือยัง
2: แค่คิดอะไรอยู่เฉยๆเองอะลองดูนี่สิ
0: อะไร
2: ไม่มีหน้าไหนบันทึกชื่อเอ็นคาคุไว้เลยนี่เท่ากับว่าโลกนี้ยังไม่มีการค้นพบอีโกเกียของเอ็นคาคุแต่ว่าพวกเราเคยเจอกับเอ็นคาคุแล้วไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่เจ๋งมากเหรอ
0: จะว่าไปแล้วเป็นประสบการณ์ที่หายากสุดๆเลยนะ
2: เลยคิดได้ว่าอสูรเขาไม่ได้มีแค่ที่บันทึกอยู่ในนี้ถ้าเป็นราชาอสูรเขาเอ็นคาคุจะต้องรู้เรื่องอสูรเขามากกว่านี้แน่ฉันอยากรู้เรื่องนั้นน่ะ
0: คิดจะเป็นด็อกเตอร์อสูรเขาหรือยังไง
2: ถ้ามีความฝันแบบนั้นมันก็ฟังดูน่าสนุกนี่นะ
0: ก็ดีนี
2: ่ต่อแค่นี
0: ้ก็แหมถ้าอารุกลายเป็นด็อกเตอร์อสูรเขาก็จะกลายเป็นคนดังนี
2: ่แต่คนที่อยากดังมันแค่เอรุคนเดียวเหอะ
0: ก็ต้องแหงอยู่แล้วสิในเมื่อได้อุแวะมาลืมตาดูโลกแล้วไม่ฝากชื่อให้โลกจำมันก็ไร้ความหมายไปเก็บค่าประสบการณ์ด้วยกันเถอะประกาศตามหาคู่ต่อสู้ฮันเตอร์แบทเทิลค่ะ
2: แค่ประกาศแบบนั้นมันน่าอายจะตายนี่เอรุ
6: สำเร็จ
7: เป็นแบทเทิลที่สุดยอดมาก
1: อีโก้ของเจ้าเป็นฝ่ายชนะเป็นอีโก้อันแข็งแกร่งของเจ้าที่จะไม่ยอมถอย
6: ขอบคุณมากเลยนะครับพอเห็นแบทเทิลของกัปตันเลยคิดได้ว่าผมเองก็ต้องสู้บ้าง
7: ขอฝากช่วยดูแลเมืองนี้ได้หรือเปล่า
6: เอ๊ะแต่ว่าเมืองนี้เป็นของกัปตัน
7: ที่จริงที่นี่เป็นเมืองของทุกคนนี่อีกอย่างถ้ามีคันโรอยู่ด้วยก็ไม่เป็นไรแล้วล่ะ

0: คอมและ Dream World ชวนมาซ่ากับเครื่องเล่นใหม่ Under the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงคอมสไปร์แฟนต้า3ฝาและซื้อบัตรรวมเครื่องเล่นเพียง490บาท1ถึง31ตุลาคมนี้ที่ Dream World
1: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้
2: ช็อกกี้แถมฟรีจานสปอนช์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
3: วินวินท้าดวลชวนแบทเทิลเปิดศึกวัดพลังกับวินวินซุปเปอร์เซนไตคอลเลกชันการ์ดเกมรวมพลเหล่าเซนไตสีแดงและเซนไตสีพิเศษพร้อมนักสู้หน้าใหม่สีโตร

0: เรนเจอร์แถมฟรีในแพ็ควินวินทุกรสชาติมี74แบบให้สะสมวันนี้ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าของจะหมด
1: ขาตาต่ำ
2: ครีโก้เวเฟอร์กรอบสอดไส้แบบเน้นๆอารมณ์ดีถ้ามีครีโก
3: ้ยูโร

0: ันสุกโมเมนต
1: ์ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ที่เจมอร์และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: นี่เป็นเพราะกัปตันมอบความกล้าให้กับพวกเราสอนว่าการส่งเสียงมันสำคัญมากแค่ไหน
3: ฉันเองก็ได้รับพลังมาจากตอนที่คันโรส่งเสียงนะขอบคุณมาก
2: แล้วผมจะพยายามครับไม่ว่าจะเจอพวกแบบไหนผมก็จะปกป้องเมืองนี้ไว้ให้ได้ให้เหมือนอย่างที่กัปตันเคยทำ
3: คราวก่อนเอรุกับอารุเคยเรียกฉันว่าเป็นฮีโร่ด้วยใช่ไหมนะฉันเริ่มจะเข้าใจความหมายของมันแล้วล่ะสมาพันธ์อีเบาถ้าแน่จริงก็เข้ามาเลย
4: เพื่อสร้างยุคสมัยอสูรเขาสักวันหนึ่งก็ต้องสู้ตัดสินกับใต้เท้าอีเบาอะไรนั่นกัปตันโอเมก้าฮอน
5: ถ้างั้นฉันคงต้องขอแยกตัวไปอีกทางแต่ว่าก่อนหน้านั้นมาแบทเทิลกันไหมคราวก่อนยังสู้ไม่รู้ผลด้วย
3: เ
5: ซนคาคุปะทะเอ็นคาคุถ้าหากว่าฉันชนะฉันจะขอรับเอ็นคาคุไป
4: เงินย่อมได้
3: เดี๋ยวก่อนสินายมาเรียกฉันว่ากัปตันโอเมก้าฮอนเองแต่พอแพ้ก็ทิ้งกันง่ายๆเลยเหรอฉันเป็นคนอัญเชิญนายด้วยโอเมก้าฮอนนะไม่ใช่ว่าเราเป็นพวกเดียวกันหรือไง
4: ข้าคือราชาอสูรเขาที่จะอยู่ข้างผู้มีอีโก้แกร่งกล้าเมื่อใดก็ตามที่เจ้าแพ้พันธสัญญานี้ก็จะจบลงกิริโกจะได้ถือครองโอเมก้าฮอนและกลายเป็นกัปตันโอเมก้าฮอน
3: ฮะแบบนั้นก็แย่ละสิถ้าไม่มีนายแล้วก็ฉันจะตามหาสมบัติยังไง
5: เอ็นคาคุมาจับคู่กับฉันสิ
4: หากว่าเจ้าต้องการตัวข้าก็แสดงความแข็งแกร่งของอีโก้ให้ข้าเห็นสิ
5: จะแสดงให้ดูเองอีโก้ของฉันนะ
3: งั้นรับคำท้าก็ได้ฮันเตอร์แบทเทิลตามฉันมาเดี๋ยวนี้เลยเอ็นคาคุ
4: กิริโกเอ๋ยเจ้าไม่ได้เข้าร่วมสมาพันธ์อีเบาเพราะว่ามีสิ่งที่เจ้าอยากทำอย่างนั้นใช่ไหมมันคือฝันของเจ้างั้นเหรอ
5: ถ้าพวกนายเอาชนะฉันได้ฉันจะบอกให้รู้แล้วกันฮันเตอร์กิริโกแห่งสมบัติเกลียวคลื่นปลดปล่อยคมสมบัติอสูรเขาเจ้าพงานซันคาคุ
4: ถ้าไม่ออมมือให้หน้าสันคาคุ
3: ฮันเตอร์ไทม์แล้วนะ

0: ธอตั้งใจหลอกล่อพวกเรามาที่นี่เพื่อที่จะแบทเทิลด้วยแต่แรกแล้ว
1: เพิ่งมารู้ตัวป่านนี้เหรอการแบทเทิลนะไม่ได้วัดแค่ฮันเตอร์กับอสูรเขาเท่านั้นการเลือกทำเลก็ถือเป็นกลยุทธ
0: ์ทำไงดีล่ะที่นี
1: ่ซานคาคูเชี่ยวชาญการเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วทั้งบนบกและในน้ำพวกนายสองคนถูกฉันต้มจนเปื่อยก็นับว่าโดนถึงคาดแล้ว
0: อยากได้เอ็นคาคูขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ต้องอยากสิเพราะฉันจำเป็นต้องแกร่งให้ได้มากกว่านี้การดวลนี้ฉันชนะแล้ว
0: อย่าหวังเลยนะเอ็นคาคูโดนลงน้ำไปเลย
1: ไม่เป็นนี่นาใจหายใจคว่ำหมดซานคาคุปิดฉากเลย
0: ฉันออกผจญภัยในที่ที่อันตรายสุดๆอยู่เสมอยิ่งต้องลุยแบบยากลำบากมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเร่าร้อนเอ็นคาคุจงลุกโฉ

0: ับตันโอเมก้าฮอนกับเอ็นคาคุงั้นเหรอ
1: ยังมาทำเป็นเห็นใจได้ไหม
2: ดูเหมือนว่ามันจะเข้ากันได้ดีกับเจ้าจงแข็งแกร่งไปพร้อมกันซะเถอะ
1: ฉันจะบอกเองว่าฉันอยากจะทำอะไรก่อนที่จะเจอซันคาคุฉันเคยมีอสูรเขาเป็นพวกพ้องตัวหนึ่งเป็นอสูรเขาตัวสำคัญที่สอนว่าการเป็นฮันเตอร์มันสนุกยังไงฉันกำลังตามหาเด็กคนนั้นอยู
2: ่อสูรเขานั่นคือตัวไหน
1: มันชื่อฮิคาคุนะรู้จักไหม
2: นั่นคือหนึ่งในห้าเขาศักดิ์สิทธิ์ของข้าง
1: ั้นเหรอฉันน่ะเคยออกผจญภัยไปพร้อมกับฮันเตอร์รุ่นพี่คนหนึ่งมาตลอดเลยเป็นคนที่ฉันเคยเคารพมากๆแต่วันหนึ่งคนคนนั้นก็หายไปพร้อมฮิคาคุ
3: ก็แปลว่ารุ่นพี่เอาฮิคาคุไปใช่หรือเปล่า
1: ฉันก็อยากตามสืบให้แน่ใจชื่อของรุ่นพี่ฉันคือคันนะแห่งทิจระทั้งสองคนถ้าได้ยินข่าวลืออะไรก็บอกด้วยนะ
3: ที่แจกน้ำบัตรบอกช่องทางติดต่อไว้เนี่ยก็เพราะแบบนั้นหน่อย
1: ฉันเองก็ยังไม่เอาไหนเลยเรื่องความแกร่งของอีโก้เนี่ยเขายังเหนือกว่าฉันอีกสินะแต่ว่าคราวหน้าฉันจะไม่แพ้พวกนายแน่
4: นักล่าอสูรราชันพงาดโอเมก้าฮอนตอนหน้า
5: อสูรเขาลึกลับที่เหินฟ้าได้เหรอ
6: ใครก็ตามที่มาขวางต้องถูกกำจัดอภิ
4: ชัยอีโก้ของนายซัดให้ปลิวไปเลยตอนที่5จงหาให้เจอ

0: Journey of Dream สัปดาห์นี้ยังคงอยู่ที่โรงเรียนแม่สอดจังหวัดตากชวนน้องๆชมรมคอมพิวเตอร์และ AI มาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีใกล้ตัวผ่านเวิร์กช็อปที่ไม่มีข้อสอบไม่มีคะแนนแต่ในทุกคำตอบต้องเริ่มต้นจากความคิดของตัวเองร่วมติดตาม Journey of Dreams วันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
1: เราได้เห็นลิซ่าอยู่ในมิวสิกวิดีโอลาลิซ่าของกระผมขึ้นไปอยู่บนภาพนั้นในมิวสิกวิดีโอนั้นอ
2: ันไหน
1: อะอันที่เป็นเฮดพีซซ้ายและขวาสังวาลและอื่นๆใช่ฮะ
2: เคยเห็นแวบ
1: ๆครับเราเอางานที่เป็นคอนเซ็ปต์ซึ่งผมเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเราเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเป็นหลักแล้วเราสิ่งนี้ไปวางไว้ที่แมทมิวเซียมเขาบอกผมเป็นคนไทยคนแรกที่ได้มีโอกาสที่ได้ทำคอลเลคชันถาวรและได้เก็บไว้ในมิวเซียม
3: หากพูดถึงประเทศจีนหลายคนคงนึกถึงมหาอำนาจทางเศรษฐกิจวันนี้เราไม่ได้พาคุณผู้ชมมาอ่านตำราเล่มหนาแต่จะพาไปสัมผัสพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
4: เฮ้ยนี่จีนเหรอ
3: โอ้เขามีโลกของเขา
4: ใช่เขามีโลกของเขาอยู่แล้วล่าสุดที่มันไปเซี่ยงไฮ้มันมีปัญหาเรื่องที่พักนิดเดียวค่ะตำรวจมาเลยภายใน10นาที
5: ฮะ
4: ที่จีนปลอดภัยมากสำหรับนักเดินทาง
5: ม
4: ันไม่มีที่ไหนในโลกที่มันเป็นแบบนี้เลยนะ
3: เรดทอล์คเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11นาฬิกาทางช่อง9กด30
6: Perspective สัปดาห์นี้พบกับศิลปินนักออกแบบผลงานสไตล์ป๊อปอาร์ตที่ใครๆก็ต้องคุ้นตา
7: ที่โลเลนี่ทำงานศิลปะหลากหลายแขนงมากต่อให้ไม่มีคำว่าโลเลผมก็รู้ว่าเนี่ยโลเล
8: จะดูเหมือนเวอร์นะแต่ไม่มีความรู้สึกที่ไม่อยากวาดเลยบางครั้งไอเดียมันยังแบบไม่รวมเรื่องราวอะแต่เรามีกระดาษและมีปากกาแล้วมันจะค่อยๆนำพาไป
6: ชีวิตที่มีศิลปะเป็นแรงผลักดันของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
9: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เคี้ยวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven CJ Mallและร้านขายยาชั้นนำ

0: นั่นน่ะเลยเกาะสมบัติ
1: ดูน่ากลัวแปลกๆนะ
2: ทางข้างหน้าที่รอเราอยู่จะเป็นป่าลึกหรือเป็นหน้าผาสูงชันหรือว่าต้องเจอกับสัตว์ป่ากระหายเลือดกันนะ
0: แต่ข้างหน้านั้นก็มีขุมสมบัติแอบซ่อนอยู
3: ่พวกเราคือที่ผจญภัยที่ไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นรวมพลังเดือนหน้าลุยเข้าไปไล่
4: ใช่ที่ไหนเล่าโดเรมอนตอนเกาะสมบัติพอเหมาะ

0: นี่โดราเอมอนที่มันยังไงกันล่ะเนี่ยฮะ
1: ยังไงกันเนี่ย
2: ก็พวกนายบอกเองว่าช่วงปิดเทอมดูใบไม้พรีเนี่ยอยากจะออกมาผจญภัยเบาๆไงก็สมบัติพ่อหมอแค่ใช้นี่นะก็ผจญภัยแบบเบาๆได้แล้วล่ะแม่

0: โอ้โห
1: ว้าว
2: ฉันเลยเอาของสำหรับผจญภัยแบบพอบอกออกมาให้ไง
0: ผจญภัยแบบพอบอกกันล่ะ
3: แปลว่าไม่มีสัตว์ร้ายเลยเหรอ
2: ไม่มี
4: เขายังชั่วงั้นก็ปลอดภัยสินะ
2: เถอยเซ็งเลยอยากผจญภัยแบบตื่นเต้นมากกว่าเฮ้

0: ือไกด์ของพวกเรา
1: โรมาเนี่ยนะ
2: สวัสดีครับผมชื่อโฮโดโฮเป็นไกด์ประจำเกาะสมบัติพอเหมาะครับวันนี้ไม่ว่ายังไงผมก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผม
3: น่ารักจังเลย
2: ใครๆก็ชมอย่างนั้นล่ะครับงั้นผมขอแนะนำเส้นทางการผจญภัยแบบพอเหมาะเลยนะครับ
4: เชิญท่านนี้เลยครับทุกท่านเชิญตามผม
5: ไปดูไปดิ
1: เอาล่ะการผจญภัยเริ่มขึ้นแล้วตามไป
6: ขนาดไม่มีน้ำนะเนี่ย
0: ถึงอยู่บนบกนะโฮโดโฮก็ว่ายดินได้อะ
1: ดูกันเลยนะสิเนี่ยออก
7: ได้เลย
2: ไม่ใช่ทางนั้นนะครับผิดทางแล้ว
7: เนี่ย
1: อะไรทางนี้จ้าโ
7: ว้ยก็ตกลงไปไม่เหลือแน่เลยอัน
6: หรือต้องข้ามตรงนี้
2: ไ
6: ปหรอ
2: ครับทางข้ามอยู่ตรงโน้นนะ
7: ครับ
1: เฮ้ยอะไรเนี่ย
0: แบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวตกแล้วเลยนะ
2: ก็แบบพอเหมาะไงครับ
3: เงียบสงบดีจังเลย
2: เงียบสงบแบบพอเหมาะไงล่ะครับ
6: แบบนี้ก็สะดวกดีแฮะ
2: สะดวกแบบพอเหมาะครับ
1: อุ้ยใส่เป็ดอ้า
7: วมาถึงแบบสบายๆเลย
1: แล้วสมบัติอยู่ไหนกันล่ะฮะ
2: โซนขุมสมบัติอยู่ตรงนั้นครับเชิญก็ไปขุดได้เลยนะครับ
0: ถ้าอย่างนั้นต้องใช้ตัว
2: คุณไม่ได้ครับ
0: พว
2: กคุณจะต้องใช้เฉพาะเครื่องมือที่หยิบได้จากในนี้เท่านั้นนะครับ
0: คือให้จับสลากเหร
6: อฟังดูน่าสนุกดีนะ
0: ฮะแคปซูลแปลงร่างต่อพยัญชนะแบบทีม
6: แบบทีมเหรอ
2: ต่อพยัญชนะแปลงร่างเป็นเครื่องมือขุดดินแล้วจากนั้นก็เข้าไปขุดสมบัติที่ซ่อนอยู่ในนี้ได้เลยนะครับ
7: พยัญชนะญี่ปุ่นเหรอ
3: ลองดูก่อนเถอะจ้
0: าถ้าอย่างนั้นแล้วก็ม่อนขออยู่แผนกขุดแล้วกัน
1: หนมเปิดด้วยลอลิงจากโลมาเริ่มได้งั้นเริ่มจากชั้นก่อนเลยนะลูกกบนะฮะกับอับ
3: ต่อด้วยกับแหวนนะนิ่ง
7: เก้าอี
6: ้เอาอะไรดีอ่ะ
3: โนบิตะจ้ามีคำหมออยู่นะ
7: อันที่เอาไว้ขุดดินไง
6: รองเท้าแตะ
7: เดี๋ยว
1: รองเท้าแตะมันใช้ขุดดินได้กันล่ะโง่จ้ะ
7: รวดทั้งหางเรา
6: เออจริงด้วย
1: ไม่ได้เรื่องเลยนะกางเกง
3: ของเล่นไม
7: ้ตั้งกระแตนเดี๋ยว
6: คราวนี้ได้แน่พลั่ว
1: สำเร็จ
6: ขุดเบาๆหน่อยได้ไหมเนี่ย
0: ขอโทษทีนะเอาฮึบ
2: เอาละทีนี้พูดว่าค้นพบสมบัติแล้วได้เลยครับ
8: ค้นพบสมบัติแล้ว
1: จึงเกิดพบ
2: ยินดีด้วยนะครับ
1: โอ้โหหีบสมบัติดูหรูหราดีจังเลยฮะ
6: ข้างในจะมีอะไรอยู่นะ
3: อยากเห็นเร็วๆจังเลย
7: หมดกระถอก
0: ถ้างั้นก็
7: เปลี่ยนเป็นโหมดผจญภัยแบบหนักหน่วง
9: พวกเราเป็นนักผจญภัยสายบ้าบินงั้นเหรอ
3: โหดโหดจัง
10: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
12: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้ฟันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
13: โชกี้โชกี้แถมฟรีก๊าซฟันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
14: กาเซนเวเฟอร์สอดไส้ครีมรสช็อกโกแลตเข้ม Enjoy ไปกับรสชาติกาเซนอร่อยเข้มเต็มเขียงยูโร
15: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
16: Thank you.
5: สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
16: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
5: สะดวกช้อป
16: ที่ช็อปมาเนีย
17: อาหารเช้าซีเรียลครับครับครับจะกินตอนไหนก็อร่อย
18: ครับครับคร
17: ับอร่อยครับอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์ Euro
19: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ที่เจมอลและร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
20: มีบัตตี้ไบไม่มีเหงาอร่อยไบปุ๊บบัตตี้มาปั๊บกินด้วยกันจะเพื่อนสีหรือเพื่อนคู่กันก็อร่อยบัตตี้ไบกัดเต็มคำยิ่งแชร์กันยิ่งอร่อย

0: จะมีอะไรอยู่นะ
1: อยากเห็นเร็วๆจังเลย
2: หมอนกระเถาะ
3: นี่มันอะไรเนี่ย
2: อันนี้คือช็อกโกแลตเหรียญรูปฮอโดโฮเหรอ
1: หุ่นนิ้วมือรูปฮอโดโฮ
4: จิ๊กซอว์ภาพโอโดโฮเหร
0: อกระดาษโคมโอโดโฮ
5: รวมผลิตภัณฑ์ของโฮโดโฮนะครับที่เราหาได้เฉพาะบนเกาะนี้นะครับ
3: อัด
5: เ
3: ด
5: เอ้ยอ้าว
3: อย่าล้อเล่นนะนี่มันการผจญภัยตรงไหนกันล่ะเนี่ยฮะไม่ได้มีความตื่นตาตื่นใจหรือขวัญอะไรเลยสักนิดเดียวอ่ะเซ็งด้วย
2: สมบัติก็มีแต่ของถูก
0: แต่ฉันว่าแบบนี้สนุกกำลังดีนะ
1: แถมฮอเดอโฮก็น่ารักด้วย
4: ก็เหมือนเป็นการผจญภัยแบบเบาๆดีนะถ้าเปลี่ยนเป็นการผจญภัยแบบหนักหน่วงก็จะได้สมบัติที่มูลค่าสูงขึ้นมา
3: เปลี่ยนไปเป็นแบบดักหลวงก็ได้ถ้าไม่มีความระทึกใจกว่านี้หน่อยดิ
4: ตกลงเอาจริงแน่นะ
3: เอาจริงดิ
4: ถ้างั้นก็
1: เปลี่ยนเป็นโหมดผจญภัยแบบหนักหน่วง
6: พวกเราเป็นนักผจญภัยสายบ้าบินงั้นเหรอ
1: ฮอโดโฮจัง
0: ท่าทางดุดันขึ้นมาเลยแฮะ
6: ท่านฮอโดโฮผู้นำทางนักผจญภัยสมบัติที่ยังไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนมันซ่อนอยู่ใต้มหาสมุทรเบื้องหน้านี้แหละ
0: สมบัติที่ยังไม่มีใคร
1: เคยเห็นมาก่อนเหรอ
3: เฮ้ยชักตื่นเต้นขึ้นมาแล้วสิน
2: ี่สิการผจญภัย
6: ที่สมบัติหลับไหลอยู่เป็นโพรงลึกที่ถูกบดบังด้วยแสงและบดบังด้วยความมืด
4: บดบังด้วยแสง
1: และบดบังด้วยความมืด
2: หรือว่ามันจะอยู่ในถ้ำกันนะ
0: มีแต่ปริศนาเนาะ
3: นี่แหละนี่แหละสมบัติปริศนาและการผจญภัยทั้งหมดนี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการล่ะ
6: เอาละนะผจญภัยทั้งหลายออกเดินทางสู่การผจญภัยได้เลย
4: งั้นก็ถอนสมอได้เลย

0: ีเสียงเหมือนกับมือออกลูก
1: เป็นไงบ้างคะคุณฮอดอโ
2: ลมาล่ะเขาหูดีอยู่แล้วเลยนะ
3: จะเป็นคลื่นเสียงพิเศษได้เลยละมั้งเนี่ย
1: ทุกคน
3: เด็ก
1: ดูสิ
2: การผจญภัยแบบหนักหน่วงเริ่มขึ้นแล้วทุกคนเตรียมรับมือพายุนะ
4: เฮ้ยในที่สุดก็ได้ผจญภัยจริงๆแล้วสิเนี่ย
2: ถึงจะหมดหนักดวงก็หนักดวงแบบพ่อหมอแต่นะเพราะฉะนั้น
0: เดี๋ยวก่อนถ้าจะใช้เครื่องมือต้องจับ

0: หลัก
1: จริงด้วยจริงนะพัดเทพวายุแค่ใช้พัดอันนี้พัดทีเดียวก็จะทำให้เกิดลมพายุอย่างรุนแรงแต่ว่าหรือจะทำให้เกิดลมซ้ำซ้อนทำไมเล่า
2: ถ้าเราพัดต้านกระแสลมมันอาจจะเบาลงนะ
3: เออจริงด้วยแฮะงั้นฉันพัดเองเฮ้ยยะว้ายยิบทึบทึบว่าไอ้ใหญ
4: ่โอ้โหมันกลายเป็นพายุใต้ฝุ่นเลย
2: เจ๋งนะ
3: วิ่งตายตายตายตายตายว้ายช่วยด้วย
1: โดราเอมอนทำอะไรสักอย่างสิเออไม่ต้องห่วงนะมันเป็นโหมดยากแบบพอเหมาะยังไงเรือก็ไม่มีทางจมแล้วนะ
3: โอ้ยไม่เรือขาด
1: เฮ้ย
3: เขา
1: จ้า
3: ว้ายไปตามพวกเรือแล้วอ่ะ
1: เหมือนไปแบบที่เรือจมแน
0: ่รวมพลังฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้สิ
2: ไม่ไหวหรอกแม่จ๋า
1: โดราเอมอนฉันไปหยุดเครื่องเธอแหละแค่นี่มันเกินไปแล้วนะเดี๋ยวไอ้ไหวไม่ขยับเลยดูเหมือนจะพังแล้วล่ะ
2: ไม่ไปจริงอ่ะ
0: หาเครื่องมือหลบหนีสิ
3: ตัวไหนบ้านขอเครื่องมือดีๆหน่อยนะ
1: แคปซูลต่อพยัญชนะแปลงร่างแบบทีม
5: อีกแล้วเหรอ
3: นี่ขอดูหน่อยสิจึ๊ยจึ๊ย
2: พี่ฉลาดแค่สองอันเองนี่
0: เพราะมันเป็นโหมดหนักหน่วงยังไงล่ะเอ้างานนี้เอาเฉพาะชื่อสัตว์ทะเลนะเริ่มจากปอปลาก่อนเลย
4: เฉพาะชื่อสัตว์ทะเลเหรอ
2: โปต่อพยัญชนะแบบหนักหน่วงสินะ
4: ปอปลาปลาแซลมอน
3: เฮ้ยต่อด้วยแมวน้ำ
1: ปลาอีวาชิ
4: เนี่ยแล้วเราจะต่อด้วยตัวอะไรดีอ่ะ
2: คิดออกแล้วฉลามกัน
4: ใช้คำนี้มันขี้โกดีนะบอกบอกมา
6: สิ่งดีๆมีอยู่รอบตัวแค่น้องๆหนูๆตื่นเช้ามาดูรายการช่อง9การ์ตูนก็จะได้สิ่งดีๆถึง3ต่อทั้งการ์ตูนดีๆประโยชน์ดีๆและของที่ระลึกดีๆกับกิจกรรมดูการ์ตูนยังไงให้ได้ประโยชน์เพียงแค่น้องๆหนูๆเปิดทีวีดูการ์ตูนดีๆของช่อง9การ์ตูนแล้วถ่ายรูปสวยๆหล่อๆคู่กับหน้าจอกับการ์ตูนที่ชอบในช่วงที่ออกอากาศพร้อมกับบอกประโยชน์ดีๆที่ได้รับจากการรับชมการ์ตูนในวันนั้นแล้วโพสต์ภาพลงใน Facebook Fanpage ช่อง9การ์ตูนรูปไหนสวยดีน่ารักดีและเขียนได้ดีถูกใจทีมงานที่สุดสัปดาห์ละ10คนก็เตรียมรับของที่ระลึกดีๆจากไบโอฟาร์มกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์ส่งตรงถึงบ้านกันไปเลยประกาศรายชื่อน้องๆหนูๆคนดีทั้ง10คนทุกวันเสาร์ในรายการช่อง9การ์ตูนและทาง Facebook Fanpage ช่อง9การ์ตูนมาร่วมดูสิ่งดีๆคิดสิ่งดีๆและได้ของดีๆกันไปเลยและนี่ก็คือชมหน้าของน้องๆหนูๆคนดีทั้ง10คนรอรับของที่ระลึกจากทางรายการกันไปเลยยินดีด้วยนะครับ

0: ขุมทรัพย์ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้สปันช์ป๊อป
1: ว้าว
2: เย
0: ้อร่อย
3: ช็อกกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
4: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ที่เจมอร์และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พ่อแม็กซ์ฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวเอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @style shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: แต่เด็กเพื่อนกันตั้งแต่เล็กตุ่มตามกรอบหอมอร่อย
1: นี่โนบิตะโนบิตะ
2: หือปลอดภัยใช่ไหมโนบิตะ
3: อ๋อชิซุกะ
1: อย่างดีนะที่นายนึกคำว่าแมงกะพรุนออกพอดี
3: อ๋อดีจริงๆด้วยโอ้ยอยากนอนกลางวันซะตรงนี้เลย
4: นี่การผจญภัยยังไม่จบหรอกนะ
1: ใช่แล้วล่ะเราต้องหาโพรงที่ถูกบดบังด้วยแสงกับความมืดให้เจอนะ
2: จ้า
4: ไปตามหาสมบัติกันเถอะซิเดโอ
5: โอเค
1: โนบิตะเร็วสิ
2: พยายามหน่อยนะโนบิตะ
3: เดี๋ยวสิอย่าเร่งกันถึงขนาดนั้นได้ไหม
4: ถึงอยู่ในทะเลโนบิตะก็ยังช้าๆเหมือนเดิมเลย
5: เราสองคนล่วงหน้าไปเอาสมบัติก่อนดีกว่านะ
4: นั่นสิเห็นด้วย
5: เ
4: ฮ้ยอะไรอ่ะ
5: ยาฮู
4: ต้องมีต
5: าทำไมหมอนั่นถูก
3: ช้ากันจังเลยนะพวกเรา
4: ลอย
2: นาบิตา
1: ได้ทีเอาใหญ่ชนะ
3: ฉันจะหาโพรงที่ถูกบดบังด้วยแสงและความมืดที่เจอก่อนใครเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
2: นั่นนะเกือบแย่นะเฮ้ยคิดไปเองเหรอมั้ง
1: โนบิตะ
2: ลอยไปอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ย
4: ให้ตายเถอะเป็นอย่างนี้ทุกทีเลย
5: จริงด้วยทำเสียบรรยากาศการผจญภัยหมด
4: อะไรไฟสุนทรทึกเริ่มแล้ว
1: ป้าวานหนีไปไหนแล้วล่ะ
2: เอ้ยนั่นอยู่ตรงนั้น
4: บอกไม่เห็นเลย
5: จริงดิฉันเคยได้ยินมาว่าที่ท้องปลาวานเป็นสีขาวก็เพื่ออำพรางตัวไปกับแสงบนผิวน้ำส่วนหลังสีดำคืออำพรางไปกับความมืดใต้
2: ตรงที่ถูกบดบังด้วยแสงและความมืดสินะ
4: แปลว่าสมบัติอยู่กับโนบิตะภายในตัวปลาวานนั่นน่ะหรอ
6: ถูกต้องแล้วแปลว่าทำยังไงถึงจะเอาสมบัติมาได้ล่ะ
1: เราต้องช่วยโนบิตะเอามานะพร้อมตัวเป็นเหยื่อปลาวานให้มันกินไปเลย
4: เหยื่อของปลาวานก็คือ
5: แพลงก์ตอนที่เคยเป็นกุ้งเคยไงล่ะ
2: งั้นก็ต้องต่อด้วยพยัญชนะให้เป็นกอไก่ให้ได้สินะ
5: ได
1: ้เอาละ
5: กุ้งเคย
1: โนบิตะ
2: ทุกคน
5: อาทิต
2: ย์โหเดี๋ยวสิตรงนั้นนะ
1: หีบสมบัตินี่นะอยู่ตรงนั้นอะเอาไม่ถึงหรอก
5: ดูสิลาวันกรือแน่นั่นเข้ามาด้วย
3: ฉันจัดการเอง
1: โนบิตะจะทำอะไรเน
2: ี่
1: ย
2: พกหีบสมบัติ

0: มาเจอแล้วล่ะ
1: สำเร็จแล้วนะตอนนี้พวกเราก็จะเป็นมหาเศรษฐีแล้ว
2: รีบเปิดกระเถอะ
0: อะไรอ่ะ
3: สงสัยประวานจะเริ่มดำลงไปใต้ทะเลลึกแล้วหรือมั้ง
2: ไม่จริงนะ
1: รีบออกไปข้างนอกกันเถอะ
3: งั้นออกไปตรงรูที่ประวานพ่นน้ำบนหัวดีมั้ย
0: โอ้เย่มากเลยโนบิตะ
3: เอ้ยตรงนั้นน่ะเรียกว่ารูหายใจคือมันจะระบายอากาศจากปอดออกไปทางรูนั้นไม่ได้เชื่อมกับกระเพาะซะหน่อย
0: นี่โนบิตะนี่พูดอะไรมั่วซั่วอีกแล้วไม่มีความรู้เลยเฮ้ย
2: มันได้ยินเสียงพวกเราเหรอ
3: เพราะประวานเนี่ยได้ยินเสียงผ่านทางกระดูกในร่างกายของมันน่ะดิ
1: งั้นถ้าหากพวกเราทำเสียงแสบแก้วหูให้ประวานตกใจล่ะ
3: เสียงแสบแก้วหู
0: นึกไม่ถึงเลยว่าพวกแกจะอยากฟังเพลงของฉันในวาระสุดท้ายฉันดีใจจริงๆเจ้าสหายรักทั้งหลาย
3: ถ้าเป็นเพลงของใจแอนประวานต้องตกใจแน่ๆ
1: เราต้องทนให้ได้นะ
3: จะยอมทนทุกข์กับเพลงหรือว่าจะยอมตายอยู่ในนี
2: ้มันก็เราร้องทั้งสองทางนั่นแหละ
0: เอาละจะรับฟังได้ลูกผู้ชายที่ใจแอนจะร้องอย่างสุดกำลังจนกว่าเสียงจะแหบแห้งไปเลย
4: เรานักผจญภัยทั้งหลายเอ๋ยฉันจะไม่ลืมความกล้าของพวกเธอเลย
5: เอ้ยเสียงกระบือออกลูกอีกแล้ว

0: ็จแล้ว
1: ทุกคนไม่เป็นไรนะ
2: เป็นอย่างมากเลยแหละ
3: มันดังนวงได้หลายๆความหมายนะ
4: ทุกคนขอบใจนะขอบใจมาก
5: พวกเธอนะฝ่าฟันการผจญภัยอันหนักหน่วงและเอาหีบสมบัติมาจนได้นักผจญภัยทั้งหลายมารับสมบัติไปได้เลย
4: โอ้โหในที่สุด
0: พวกเราจะได้เป็นเศรษฐีแล้ว
6: ดีจังเลย
3: รีบเปิดดูกันเลยเถอะ
1: ถ้าอย่างนั้นจะเปิดได้นะ
7: เปลี่ยนจากโหมดผจญภัยแบบหนักหน่วงเป็นแบบเบา
1: ๆเ
0: ออหมายความว่าไงอ่ะ
3: อย่าบอกนะว่า
8: ก็แบบพอเหมาะยังไงล่ะครับ
3: เฮ้ยเอานี่หน้าของเราอะเนี่ยอะ
6: เอ๊ะแมวเหมียวแมวเหมียว
3: โดเรมอนช่วยด้วย
1: ฮะอ้าว
9: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการก็จิเนโซ่เอเนจีฮีโร่นะครับวันนี้อยู่กับผมเต๋อน้องมาตาและน้องแจ็คกี้และแน่นอนพี่ก็จิกับพี่เนโซ
10: ่เริ่มรายการมาขอถามก่อนเลยน้องมาตารู้หรือเปล่าครับว่าขยะที่อยู่ในบ้านเราหรือว่าขยะหลายๆอย่างเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานได้
6: จริงหรอคะขอเที่ยวจะทิ้งเนี่ยนะคะ
11: หรอคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยของเหลือในตู้เย็นพี่ตะกี้น่าจะเอามาผลิตไฟทั้งบ้านเลยนะคะเนี่ย
10: เก็บอะไรไว้ในตู้เย็นครับ
11: เป็นไส้เนโซ่ค
10: ่
11: ะ
10: อ๋อ
12: ไม่ใช่ของทุกอย่างนะครับแต่ของเหลือจากธรรมชาติหลายชนิดสามารถนำไปทำพลังงานได้ครับ
9: งั้นลองมาดูกันนะครับว่าของเหลือหรือว่าขยะเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานได้ยังไงไปถามพี่ก๊อตจีกันก่อนครับ
12: พลังงานชีวภาพคือพลังงานที่ผลิตจากสิ่งมีชีวิตหรือของเหลือจากธรรมชาติเช่นเศษอาหารเศษพืชใบไม้และของเหลือจากสัตว์ครับของเหลือเหล่านี้สามารถนำไปผ่านกระบวนการต่างๆเพื่อผลิตเป็นแก๊สชีวภาพเชื้อเพลิงหรือพลังงานไฟฟ้าได้แต่ไม่ใช่ของทุกอย่างจะนำมาผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้เราจึงต้องรู้จักเลือกและแยกของให้ถูกประเภทด้วยนะครับ
6: ถ้าเป็นของจากธรรมชาติแล้วย่อยสลายได้ก็จะมีโอกาสที่จะมาทำเป็นพลังงานได้ใช่ไหมคะ
9: แน่นอนเลยครับผมงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะว่าของเหลวหรือว่าขยะเนี่ยสามารถมาเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานชีวภาพได้อย่างไรกับเกมที่มีชื่อว่า
13: ของเหลือมีค่า
9: สำหรับเกมของเหลือมีค่านะครับผมกติกาง่ายมากเลยโดยเราจะมีเวลา

0: ให้45วินาทีนะครับผมแล้วเราจะมีแผ่นป้ายที่ถือว่าเป็นของเหลือนะฮะที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานได
1: ้
0: วิธีการง่ายมากเลยเราจะมีเศษข้าวก้อนหินเปลือกกล้วยใบไม้ขวดน้ำพลาสติกกระดูกนี่ถ้าภาพไหนเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานไม่ได้ทิ้งอยู่ที่กล่องแดงถ้าคิดว่าภาพไหนเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานได้ให้ทิ้งอยู่ที่กล่องสีเขียวพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วมาเริ่มเกมกันเลย
3: ไปเลยค่ะน้องมาตาม
0: าเลยน้องมาตา
4: แผ่น
0: กระดูก
3: กระดูก
0: เปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานได้ไหม
4: ได้นะ
0: ถ้าไม่รู้ถามพี่แม็กกี้เลย
4: พี่ทำ
3: เขาบอกเป็นพลังงานชีวภาพ
0: โ
3: อเค
0: ต่อเลยมามีอะไรอีกเศษข้าว
3: เศษข้าวก็ดูเป็นธรรมชาตินะพี่ว่าน่าจะเป็นไปได้
4: น่าจะได้นะคะ
0: ขวดน้ำพลาสติกเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานชีวภาพได้ไหม
4: น่าจะไม่ได้นะคะ
0: เออใ
3: ช่กล่องแดง
0: กล่องแดง
3: ไม่ได้อาจจะยังนะว่าไหม
4: เ
0: ปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานชีวภาพได้ไหมครับ
4: ลองก่อนค่ะ
3: ได้
4: หิน
0: ก้อนหิน
3: ก้อนหิน
0: เปลี่ยนแปลงได้ไหมเป็นพลังงานชีวภาพ
4: ได
0: ้
3: ได้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้
0: อ
3: ัน
0: นี้เปลือกกล้วย
3: นะ
0: อ้าวหมดเวลาพอดีถือว่าคำตอบทั้งหมดถูกต้อง
5: เห็นไหมครับของเหลือจากธรรมชาติหลายอย่างสามารถนำไปผลิตเป็นพลังงานได้ถ้าเราแยกและนำไปใช้อย่างถูกวิธี
6: นอกจากจะช่วยลดขยะแล้วยังช่วยให้เราได้พลังงานกลับมาใช้อีกด้วยครับ
4: ต่อไปหนูจะช่วยแยกเศษอาหารค่ะจะได้ไม่ไปรวมกับขยะอื่น
3: และพี่แจ็คกี้นะก็จะไม่มองว่าของเหลือเนี่ยไร้ค่าอีกต่อไปแล้วค่ะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยสามารถที่จะกลายเป็นพลังงานได
0: ้นี่เยี่ยมเลยครับเพียงแค่เราแยกขยะนะครับก็สามารถเปลี่ยนแปลงขยะของเราให้เป็นพลังงานได้นะครับผมเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของก็อตจิเนโซ่เอเนอร์จีฮีโร่แล้วนะครับผมมาพบกับพวกเราทั้ง5ได้ใหม่นะครับสำหรับวันนี้บายบาย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาแล้วกับช็อปมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
1: ครับ
0: ผู้ชมขาบ้านไหนยังใช้ผ้าขี้ริ้วถูบ้านไหนจะกลมๆเงยๆไหนจะต้องมาบิดผ้า
1: ริ
0: ้วก็ล็อกใครทำเล็บมาเล็บก็พังมือก็เลอะเหม็นอีกตั้งหากค่ะหรือว่าบ้านไหนที่บอกเปลี่ยนแล้วใช้เป็นไม้ถูแต่ไม้ของคุณพังหรือยังขึ้นสนิมหรือยังผ้าเคยเปลี่ยนบ้างไหมมีผ้ารีฟิลมาเปลี่ยนหรือเปล่าวันนี้ปัญหาเหล่านี้จบแน่นอนค่ะเพราะว่าเราอยู่กับเซตคอมโปรนะคะเป็นชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบค่ะเรียกว่ามาเป็นเซตใหญ่กันเลยทีเดียว
1: ในเซตก็จะประกอบไปด้วยถังสแตนเลสนะครับรวมไปถึงไม้ม็อบพร้อมผ้าเนี่ยนะครับเราให้ไปทั้งหมด3เซตใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วยังมีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนนะครับแล้วยังไม่พออีกนะครับยังมีไม้กลิ้งเก็บฝุ่นอีก1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนนะครับในราคาที่คุณจ่ายเบาๆครับ 1,000 มีทอน990บาทเท่านั้นรีบโทรให้ทัน
0: คุณผู้ชมค่ะทีนี้เรามาดูที่ถังปั่นกันบ้างนะคะถังตัวนี้นะแข็งแรงเลยค่ะเพราะว่าเขาทำมาจากพลาสติก PP ยังไม่พอด้านในค่ะมีทั้งฝั่งปั่นเปียกและปั่นแห้งปั่นแห้งนี่นะเขาเป็นสแตนเลสนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นสนิมค่ะหรือว่าแม้แต่ตัวถังเขาก็มีรูระบายน้ำด้วยเราไม่ต้องมาคอยก้มๆเงยๆในการยกถังหนักๆเพื่อที่จะเทน้ำออกนะแล้วก็ตัวนี้มีล้อ

0: เพราะฉะนั้นเคลื่อนย้ายง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกมีมาให้ถึง4ล้อด้วยกันค่ะแล้วก็มาพร้อมกับด้ามจับนะที่สามารถยกย้ายเคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวกด้วยยังไม่จบนะคะตัวนี้นะเขามีผ้าไมโครไฟเบอร์ค่ะที่สามารถที่จะเช็ดแห้งกวาดฝุ่นก็ได้เก็บฝุ่นได้เรียบหรือว่าจะเอามาเช็ดถูพื้นเปียกนะคะก็สามารถทำความสะอาดได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับมาถึงในเรื่องของตัวไม้มาพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับเขาทำจากสแตนเลสคุณภาพดีแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมนะครับรวมไปถึงด้ามจับตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกที่จับได้ถนัดมือมากๆเลยหัวมาให้ของเรานะหัวม็อบจะเป็น360องศานะฮะหมุนได้รอบทิศทางแบบนี้นะครับการใช้งานง่ายมากๆครับนี่ครับเราสามารถยืดนะครับตรงนี้ได้ติดตัวไม้แล้วก็ล็อกของเขาเวลาทำงานแต่เวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับเราจะใช้งานควบคู่กับถังปั่นสแตนเลสนะครับแบบนี่เราไปฝั่งที่เป็นซักน้ำกันก่อนอ่ะนี่นะเรากดลงไปแบบนี้เบาๆนะประมาณ 2-3 ครั้งนะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาปั่นแห้งไปเลยทำให้เขาลงล็อกแบบนี
0: ้
1: แล้วก็ซักแห้งไปเลยแบบนี้นะครับทำผ้าให้หมานะนี่ไม่ค่อยได้ออกแรงเท่าไหร่เลยเบาๆแบบนี้เราก็ได้ใช้งานแล้วก่อนใช้งานเราล็อกเขาอีก1ทีแล้วเราจะใช้งานครับนี่ครับหักลงมาแบบนี้แล้วก็ขอคาบสิ่งสกปรกที่หลายๆคนชอบเจอมีคาบอะไรบ้างเนี่ย
0: เริ่มต้นเลยค่ะขออนุญาตใช้เป็นน้ำแดงบ้านไหนที่บอกว่ามีเด็กเล็กเยอะๆเน
1: า
0: ะแล้วก็แบบว่าซน
1: มา
0: เอาน้ำใส่แก้วแล้ววิ่งค่ะพลาดทำน้ำ
1: แ
0: บบน
1: ี
0: ้คราบน้ำแดงคราบน้ำสีคราบน้ำที่ทิ้งความเหนียวเอาไว้ที่พื้นผ้านี้เอาอยู่ค่ะ
1: มาเลยครับถูไปนะครับไม่ถึง5วินาทีคราบน้ำแดงมาอยู่ในตัวของไม้ม็อบแล้วนะครับโอ้นี่เห็นไหมง่ายๆเลยขอคราบที่มันหนักกว่านี้ได้ไหมครับ
0: ทีนี้เรามากันที่ตัวคราบซอสบ้างตัวนี้นะเป็นตัวแทนของคราบเหนียวค่ะ
1: เหนียว
0: เหนียวจริงๆเหนียวขนาดที่เมื่อกี้เขย่ายังไม่ออกจากขวดเลยนะ
1: มาเดี๋ยวคอมโปของเราช่วยได้นะครับนี่ครับถูไปนะครับปั๊บเดียวครับคราบที่เป็นในตัวของซอสเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องออกแรงเลยใช้งานได้ง่ายโปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02 114 3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania

ุกวันนี้ AI กำลังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราอย่างรวดเร็วตั้งแต่การค้นหาข้อมูลการเรียนการทำงานไปจนถึงเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำวันครับแต่ในวันที่เทคโนโลยีสามารถช่วยหาคำตอบให้เราได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีคำถามสำคัญอาจไม่ใช่เพียงว่า AI ทำอะไรได้บ้างหากคือการที่เราจะเรียนรู้และใช้ AI อย่างไรให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับสัปดาห์นี้ครับ Journey of Dreams เดินทางมาที่โรงเรียนแม่สอดจังหวัดตากเพื่อชวนน้องๆชมรมคอมพิวเตอร์และ AI มาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีใกล้ตัวผ่านเวิร์กช็อปที่ไม่มีข้อสอบไม่มีคะแนนแต่ทุกคำตอบต้องเริ่มจากความคิดของตัวเองครับ

0: วันนี้พี่ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับพี่ธีรพัฒน์อัครเสนีนะครับที่ได้มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนแม่สอดนะครับกับโครงการดีๆของบริษัทน้ำมันเครื่องอิเดวิสุอพอลโลประเทศไทยจำกัดนะครับที่มีโครงการ Journey of Dreams จัดตั้งขึ้นมานะครับแล้วเราก็ไปเยี่ยมตามโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศนะครับขอต้อนรับท่านดร.ธนศักดิ์วหาวิสารนะคร
1: ับ
0: ผู้บริหารของอิเดวิสุด้วยครับขอเสียงปรบมือให้ท่านดร.ธนศักดิ์ด้วยครับ
2: ดิฉันนางกุหลาบแก้มเงินผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอดค่ะขอกราบขอบคุณค่ะที่ท่านได้มอบโอกาสให้แก่เด็กๆโรงเรียนแม่สอดในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
3: ขอบคุณครับก็ขอบพระคุณท่านผอ.นะครับที่ได้ให้โอกาสทีมงานและพวกเราเนี่ยได้มาโรงเรียนแห่งนี้นะครับแล้วก็หวังว่าคงจะได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนได้เล่าอะไรให้ฟังสนุกสนุกกันนะครับเรามีธง2อันถูกไหมเราก็คอยยกนะถึงจะบอกนะครับคอยยกเลยนะครับใครรู้จัก AI ยกสีเขียวไม่รู้จักยกสีแดงโอ้ทุกคนรู้จักหมดเลยนะครับ
4: กิจกรรมวันนี้ครับเริ่มต้นง่ายๆโดยป้าย2สีสีเขียวหมายถึงเห็นด้วยและสีแดงหมายถึงไม่เห็นด้วยครับไม่มีการบอกคำตอบล่วงหน้าเพราะก่อนจะฟังว่าอะไรถูกหรือผิดเด็กทุกคนต้องเลือกจากสิ่งที่ตัวเองคิดเป็นอันดับแรก
3: มีใครอยากจะตอบไหมว่า AI ที่เราใช้ชื่ออะไรบ้างไหนมีใครอยากตอบยกสีเขียวยกเลยอ่ะเดี๋ยวน้องอยากจะตอบว่าเราใช้ AI อันไหนในการหาข้อมูลครับ
5: ใช้ AI GPT ค่ะแล้วก็มี Gemini บางทีก็ใช้ Canva ร่วมด้วยค่ะ
3: Canva ไว้ใช้ทำอะไร
5: ใช้ทำอินโฟกราฟิกค่ะ
3: โอ้สุดยอดมากเราทำอะไรเกี่ยวกับ ChatGPT หรือ Gemini หรือใช้ Canva ในการทำอินโฟกราฟิก
5: บางทีทำสรุปของเนื้อหาที่เรียนบางทีก็ถามเรื่องใกล้ตัวที่อยากจะรู้ค่ะ
3: อ๋อครับทำรายงานส่งครู
5: มีบ้างค่ะ
3: ครับก็ใช้หาข้อมูลแล้วก็ทำเป็นสรุปเป็นกราฟเป็นภาพอินโฟกราฟิกขึ้นมาเพื่อส่งครู
5: ใช่ค
3: ่
5: ะ
3: อ๋อครับดีมากครับขอบคุณครับ
5: เจ๋ง
3: มาก
5: ครับ
3: อ่ะไหนบอกสิว่าใช้ AI ทำอะไรบ้าง
6: ก็ใช้หาข้อมูลเพื่อที่จะทำงานส่งครูครับบางครั้งก็ไม่เข้าใจจุดเนี่ยก็เราก็จะแบบเอาจุดให้ AI แล้วก็ให้มันทำแล้วก็พอเรายังไม่ค่อยเข้าใจก็จะแบบบอกให้มันแบบทำให้ละเอียดกว่านี้ให้เราเข้าใจมากขึ้นครับ
3: อืมครับอยู่ชั้นอะไรแล้วครับ
6: อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5
3: ประถมศึกษาปีที่5ใช้ในการหาข้อมูลครูส่งการบ้านมาให้เราใช้ AI ตอบเลยมั
6: ้ยแบบไม่ได้ใช้ทั้งหมดครับเวลาไม่เข้าใจก็ให้ AI มันช่วยสอนให้ฟังครับว่ามันต้องทำยังไงบ้างแล้วก็เข้าใจจุดมากขึ
3: ้
6: น
3: ไม่ต้องใช้ AI ในการถาม AI เลยบอกช่วยตอบให้หน่อยแล้วเราก็ลอกคำตอบจาก AI เลย
6: ไม่น่าครับเพราะว่าแบบนี้มันจะไม่ได้ฝึกการคิดอะไรเลยครับมันจะไม่เข้าใจแล้วก็ทำข้อสอบไม่ได
3: ้สุดยอดมากครับสุดยอดมากครับเชิญครับ
6: ค่ะ
7: คือสำหรับผมนะครับในการที่ผมใช้ AI ครับผมจะใช้ AI เป็นเหมือนนักเรียนเลยครับส่วนมากจะใช้เป็นการถามข้อมูลที่ไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าจะเป็นข้อมูลที่เราครับไม่รู้มากพอแล้วเลยจะถามข้อมูลจาก AI เพื่อที่จะหาข้อมูลจากหลายๆเว็บไซต์อะครับนำมาสรุปให้เราครับ
3: หาจากเว็บไซต์ด้วยหาจาก AI ด้วยไหม
7: แน่นอนครับว่าเราต้องหาจากหลายๆที่เพื่อที่เราจะได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและแม่นยำมากขึ้นครับ
3: โอ้สุดยอดครับ
1: รอบคอบ
3: ใช้ AI กี่ตัว
7: จริงๆผมจะใช้ประมาณ2ตัวเพื่อที่จะหาข้อมูลที่ค่อนข้างแน่นอนมากขึ้นครับ
3: โอ้ใช้ตัวไหนบ้างครับ
7: จริงๆจะเป็นหลักๆก็จะเป็น ChatGPT ครับแต่บางทีถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจหรือว่าเป็นโจทย์ที่ไม่ได้จริงๆจะลองหาข้อมูลจากหลายๆที่ก็จะเป็นจาก Google ChatGPT หรือ Gemini ครับ
3: โอ้อันนี้คือตัวอย่างที่ดีนะครับน้องหลายท่านก็อาจจะเราฟังอะไรไปเนี่ยนะครับกรองสักนิดหนึ่งก่อนหาข้อมูลเพิ่มใช้อีกตัวหนึ่งหาก็ได้หาจากเพราะจริงๆแล้วเราถามสมัยก่อนถาม Google เฉยๆถูกไหมตอนนี้เราก็มีโอกาสถาม ChatGPT ถาม Gemini แล้วเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้เราจะได้ความชัดเจนมากขึ้นว่าพูดเหมือนกันหรือพูดต่างกันยังไงเสร็จแล้วเราต้องมากรองเอาหรือเราต้องไปหาข้อมูลเพิ่มถ้าเกิดเขาตอบคนละด้านเลยจริงไหมครับอันนี้คือสิ่งที่มันช่วยเราทำให้ระบบการศึกษาของเราเนี่ยเร็วขึ้นเยอะนะครับ
4: เพียงไม่กี่คำถามเราเริ่ม

เห็นแล้วครับว่าเรื่องของ AI นั้นอาจไม่มีคำตอบง่ายๆว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เพราะเครื่องมือเดียวกันสามารถช่วยให้เรียนรู้ได้มากขึ้นหรืออาจทำให้ต้องหยุดคิดด้วยตัวเองในช่วงหน้าครับจะมาดูกันต่อว่าน้องๆที่โรงเรียน

0: วิตล้วนมีเรื่องราวที่ไม่มีใครมองเห็น
1: ช่วงคุณแม่เสียชีวิตถือว่าเป็นทุกข์หนักและเป็นทุกข์ใหญ่หลวง
2: เสียใจที่ทำอะไรให้แม่ไม่ได้
3: เราจะต้องเจออะไรกับชีวิตในเรือนจำบ้าง
0: เบื้องหลังรอยยิ้มอาจเต็มไปด้วยบททดสอบที่ไม่เคยมีใครรับรู้ร้อยทุกข์ร้อยสุขรายการที่คุณจะได้ร่วมค้นหาบทเรียนของชีวิตผ่านเรื่องจริงจากผู้คนที่ก้าวผ่านมาแล้วทุกช่วงเวลาติดตามได้ทาง YouTube ใน Mcot เอพิโซดใหม่ทุกวันศุกร์เวลา 20:00 น.

0: Idemitsu IFG 7น้ำมันเครื่องนวัตกรรม Nano Tailored ขีดสุดของสมรรถนะเต็มประสิทธิภาพเทคโนโลยีเซฟเทดการ์ด7คุณประโยชน์พลังแห่งอนาคตที่ปกป้องเครื่องยนต์พุ่งทะยานผ่านทุกแรงเสียดทานน้ำมันเครื่อง Idemitsu ทำความสะอาดทุกอณูของเครื่องยนต์ในทุกสภาวะพิชิตทุกความร้อนแรง Idemitsu IFG 7
1: น้ำมันเครื่อง Idemitsu IRG 7เพิ่มพลังการหล่อลื่นขั้นสุดให้พลังและอัตราเร่งแซงทุกเสี้ยววินาทีตอบสนองได้ไวอย่างใจต้องการChasing Dream น้ำมันเครื่อง Idemitsu
0: Idemitsu IRG 5ออกตัวแรงไม่มีสะดุดน้ำมันเครื่องนวัตกรรม Nano Tailored สำหรับ Superbike ป้องกันเป็นพิเศษด้วยเทคโนโลยี Quinted Guard จากผู้เชี่ยวชาญ Idemitsu 5พลังการปกป้องผสมผสานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องยนต์เปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลร้อนแรงทุกการขับเคลื่อนพุ่งทะยานได้ดั่งใจ Idemitsu IRG 5
2: ผมจะเห็นรูปผมมาโดยตลอดว่าคือตั้งแต่เล็กๆมันไปอยู่ที่สนามแข่งแล้วเราก็จะได้เหมือนใกล้ชิดกับความเร็วสำหรับ Idemitsu นะครับที่ให้การสนับสนุนผมในการแข่งขันผมไม่ได้มองว่า Idemitsu เป็นแค่ผู้สนับสนุนอย่างเดียวเส้นทางที่ผมเริ่มต้นมากับ Idemitsu เนี่ยมันเหมือนเปิดเส้นทางในการแข่งขันผมให้ไปสู่ระดับโลก
3: Empowering the future ไม่ใช่เพียงแค่คำขวัญมันเป็นการส่งต่อในเรื่องของความฝันเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยก้าวไปสู่ในระดับโลกและคว้าชัยชนะมาให้ได้ครับมาตามฝันไปด้วยกัน
1: น้ำมันเครื่อง Idemitsu IRG 7เพิ่มพลังการหล่อลื่นขั้นสุดให้พลังและอัตราเร่งแซงทุกเสี้ยววินาทีตอบสนองได้ไวอย่างใจต้องการChasing Dream น้ำมันเครื่อง Idemitsu

0: ยิ่ง AI สามารถให้คำตอบกับเราได้มากขึ้นอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญจึงตามมานั่นคือการรู้ว่าคำตอบที่ได้รับเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนครับ
1: ถ้าเราสอบถาม AI เรื่องใดๆแล้วเนี่ยสามารถเชื่อ AI ได้แบบ 100% ไม่ต้องตรวจสอบเลยถูกหรือผิดครับ
2: วันนี้แดงอันนี้ชัดเจนนะครับทุกคนเชื่อว่าจริงๆแล้วต้องตรวจสอบนะครับและวิธีการตรวจสอบก็มีเยอะถูกไหมครับเราถาม Google เฉยๆก็ได้ถาม Gemini ก็ได้ถาม ChatGPT ก็ได้นะครับ
1: AI ช่วยให้เราฝึกภาษาอังกฤษให้เก่งขึ้นได้จริงหรือไม่จริงครับ
2: โอ้ทุกคนยกหมดเอาใครอยากตอบบ้างว่าช่วยเราในเรื่องภาษาอังกฤษยังไง
3: คือมันช่วยแบบได้มากเยอะมากเลยครับเพราะว่าเวลาเราคุยกับคนจริงๆเราไม่กล้าพูดเพราะว่าเรากลัวผิดแล้วก็เขาอาจจะหัวเราะเราได้เราอายอะครับแต่ถ้าแล้วกับ AI ใช่ไหมครับมันจะแบบไม่ตำหนิเราแต่ว่ามันจะบอกว่าตรงนี้ผิดนะให้แก้ยังไงอะไรยังไงครับ
2: ยกตัวอย่างนิดนึงเราเคยใช้ AI ในการสอนภาษาอังกฤษเราจริงๆยังไง
3: ก็คือเราจะเปิดแอปใช่ไหมครับมันจะมีตัวนึงที่แบบให้เรากดคุยกับมันได้ครับ
2: ครับ
3: แล้วก็คุยกับมันแบบว่าช่วยสอนภาษาอังกฤษให้ฉันหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
2: อืมครับดีมากเลยครับ
1: การตั้งคำถามที่ดีขึ้นจะทำให้ AI ตอบเราได้ดีขึ้นจริงหรือไม่ครับ

0: โอเคอ้าวมีแดงอยู่คน
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเป็นจมาศค่ะสำหรับคำตอบของหนูคือจะทำให้ AI เข้าใจในคำถามของเรา AI จะนำไปค้นหาคำตอบและนำมาตอบให้กับเราได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องค่ะ
0: คร
1: ับ เช่นล่าสุดก็จะมีเดือนสงกรานต์ค่ะหนูถามว่าสงกรานต์ปีนี้พ.ศ.2569จะมีนางสงกรานต์ถืออะไรมาขี่อะไรมาอย่างนี้ค่ะ
0: ครับนะครับดีมากเลยครับอันนี้คือรายละเอียดนะครับถ้าเราถามว่านางสงกรานต์ปีนี้นะครับใครเขาก็จะตอบมาว่าชื่ออะไรถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าเราถามละเอียดมากขึ้นเป็นใครถืออะไรมาในมือเขาก็จะตอบว่ารายละเอียดของนางสงกรานต์นี่จะมีในมือถืออะไรอยู่บ้างและมีความหมายอย่างไรถ้าเราถามเขาละเอียดขึ้นเขาก็จะตอบละเอียดขึ้นแต่ถ้าไม่ถามละเอียดเขาก็จะตอบกว้างๆถูกไหมครับ
2: ณจุดนี้เองครับที่บทบาทของคนเริ่มสำคัญเพราะแม้ AI จะค้นข้อมูลได้เร็วกว่าเราประมวลผลได้มากกว่าเราแต่คำถามว่ากำลังค้นหาอะไรทำไปเพื่ออะไรและควรเชื่อคำตอบนั้นหรือไม่ยังต้องเริ่มต้นจากการคิดของเราเองครับ
3: AI จะมาแทนคุณครูของเราได้ทั้งหมดในอนาคตแดงหรือเขียวครับครูมองมาเลยครับคุณครูเลเลย
4: สวัสดีครับผมนายวิทยาแทนนะครับก็คำถามนี้จะเป็นเกี่ยวกับว่าแบบถึงจะเป็น AI ที่มีความรู้รอบด้านหรือรู้ยังไงก็ช่างครับแต่ว่าก็ยังมาแทนคุณครูไม่ได้ครับเพราะคุณครูจะเป็นผู้ที่สอนเราว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดครับเพราะ AI จะสอนเรื่องนี้ไม่ได้ครับแต่จรรยาบรรณของคนหรืออะไรอย่างนี้ครับ
0: อ๋อครับ
4: ใช่ครับ
0: ผมว่ามันเป็นประเด็นใหญ่ของการใช้ AI เลยนะครับสิ่งที่ AI สอนนี่คือความรู้จริงๆนะครับแต่ครูที่สอนในห้องเนี่ยครูมีความเข้าใจนักเรียนแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนตอบผิด AI ก็จะตอบให้คะแนนสูงไปเลยคนตอบถูกก็ได้คะแนนเต็มไปมันจะเป็นแบบนี้ตลอดคำถามบางคำถามมันเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดอันเนี้ย AI มันจะงงๆอยู่นิดหนึ่งแล้วมันก็อาจจะอธิบายเพี้ยนๆหรืออธิบายตอบเราไม่ชัดถ้าเราถามมันไม่ชัดนะครับแต่สิ่งที่ความเป็นครูนะครับครูจะสอนเรามากกว่านั้นสิ่งหนึ่งนะครับที่ลุงตระหนักเสมอมานะครับครูในโรงเรียนไม่ได้สอนแค่ความรู้ใครคิดว่าครูไม่ได้สอนแค่ความรู้ยกธงหน่อย
5: หนูคิดว่าครูไม่ได้สอนแค่ความรู้ค่ะ
0: คร
5: ูสอนทั้งความเป็นคนดีค่ะ
0: ครับ
5: สอนจริยธรรมคุณธรรม
0: จริงครับ
5: หนูคิดว่าถึง AI จะมีความรู้มากน้อยแค่ไหนแต่ก็คงสอนได้ไม่ดีเท่าคุณครูค่ะ
0: คร
5: ับแล้วคุณครูก็จะมีความเข้าใจนักเรียนมากกว่า AI ค่ะ
2: เหมือนกับการเรียนวิทยาศาสตร์ที่เราได้เห็นจากโรงเรียนแม่สอดครับการรู้คำตอบไม่ได้สำคัญไปกว่าการรู้ว่าคำตอบนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร
3: คนที่เรียนรู้การใช้ AI อย่างถูกต้องจะทำให้ตัวเองมีโอกาสมากขึ้นในอนาคตจริงหรือไม่จริงครับ
6: เขียวหรือแดงครับสูงๆเลยเขียวหมดเลย
0: ทุกคนเขียวหมดเพราะฉะนั้นต้องมีคนหนึ่งมาอธิบายว่าทำอะไรคิดว่ามันช่วยเราในอนาคต
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อดิกโง่ค่ะหนูเคยถามเรื่องเกี่ยวกับการเกี่ยวสังคมอะค่ะว่าสังคมภายนอกเขาเป็นยังไงบ้าง
0: ดีครับ
7: เขามองยังไงบ้างอะค่ะ
0: ดีครับแล้วเขาตอบเราว่าอะไรบ้างจำได้ไหม
7: เขาตอบแบบว่าเขาก็บอกว่าสังคมภายนอกมีหลายๆแบบหลายๆสังคมแต่ละสังคมเขาต่างกันนะคะเรายังไปสังคมที่เปิดโลกกว้างไม่ได้เราต้องไปเห็นเองอะค่ะ
0: โอเค
7: ค่ะเพราะว่าการที่คือเราเกิดที่ไทยแต่ว่าที่บ้านเราแบบพูดสำเนียงพม่าท้องถิ่นพม่ากันนะคะ
0: คร
7: เราไปสังคมไทยเราก็ไม่รู้ว่าสังคมไทยเขาเป็นยังไงอะค่ะ
0: ครับดีครับครับ
6: เก่งมาก
0: วิชาชีวิตนั่นแหละนะครับบางอย่างเนี้ยเขาก็ช่วยตอบให้เราคร่าวๆแต่สุดท้ายก็ยังต้องให้ครูเป็นผู้สอนวิชาชีวิตพวกเราจริง
2: จากคำถามที่เริ่มต้นด้วยเรื่องของ AI สิ่งที่เด็กๆกำลังเรียนรู้อาจเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าเทคโนโลยีเพราะไม่ว่าเครื่องมือจะเปลี่ยนไปอีกแค่ไหนการตั้งคำถามการตรวจสอบวิธีคิดอย่างมีเหตุผลยังคงเป็นทักษะที่พวกเขาต้องพกติดตัวไปสู่อนาคตครับ

0: น้ำมันเครื่องอิเดมิสึ IRG7 เพิ่มพลังการหล่อลื่นขั้นสุดให้พลังและอัตราเร่งแซงทุกเสี้ยววินาทีตอบสนองได้ไวอย่างใจต้องการChasing Dream น้ำมันเครื่องอิเดมิสึ
1: ผมจะเห็นลูกผมมาโดยตลอดว่าคือตั้งแต่เล็กๆเนี่ยไปอยู่ที่สนามแข่งแล้วเราก็จะได้เหมือนใกล้ชิดกับความเร็วสำหรับอิเดมิสึนะครับที่ให้การสนับสนุนผมในการแข่งขันผมไม่ได้มองว่าอิเดมิสึเป็นแค่ผู้สนับสนุนอย่างเดียวเส้นทางที่ผมเริ่มต้นมากับอิเดมิสึเนี่ยมันเหมือนเปิดเส้นทางในการแข่งขันผมให้ไปสู่ระดับโลกครับ
2: Empowering the Future ไม่ใช่เพียงแค่คำขวัญมันเป็นการส่งต่อในเรื่องของความฝันเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยก้าวไปสู่ในระดับโลกและคว้าชัยชนะมาให้ได้ครับมาตามฝันไปด้วยกัน
3: Idemitsu IRG5 ออกตัวแรงไม่มีสะดุดน้ำมันเครื่องนวัตกรรม Nano Tailored สำหรับ Superbike ป้องกันเป็นพิเศษด้วยเทคโนโลยี Quinted Guard จากผู้เชี่ยวชาญ Idemitsu 5พลังการปกป้องผสมผสานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องยนต์เปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลร้อนแรงทุกการขับเคลื่อนพุ่งทะยานได้ดั่งใจ Idemitsu IRG5ที่ Idemitsu เราเริ่มต้นจากการวิเคราะห์เครื่องยนต์อย่างละเอียดถี่ถ้วนเรามุ่งมั่นที่จะมอบประสิทธิภาพสูงสุดทุกการเดินทางด้วยพลังเทคโนโลยี5ประการ Quinted Guard เพิ่มการปกป้องและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่องขับขี่อย่างมั่นใจในทุกเส้นทาง Idemitsu IFG5
0: น้ำมันเครื่องอิเดมิสึ IRG7 เพิ่มพลังการหล่อลื่นขั้นสุดให้พลังและอัตราเร่งแซงทุกเสี้ยววินาทีตอบสนองได้ไวอย่างใจต้องการ Chasing Dream น้ำมันเครื่องอิเดมิสึ

0: หลังผ่านคำถามทั้ง10ข้อสิ่งที่น่าสนใจหลังจากจบเวิร์กช็อปในครั้งนี้ครับคือความคิดของเด็กๆเกี่ยวกับ AI เปลี่ยนไปจากก่อนเริ่มกิจกรรมหรือไม
1: ่รู้สึกว่าการที่ได้เวิร์กช็อปเรื่องเกี่ยวกับ AI ทำให้แบบเราเปิดโลกเปิดกว้างมากขึ้นนะคะแล้วแบบได้เรียนรู้สังคมภายนอกจากลุงติที่เขาแนะนำไปด้วยค่ะ
2: ผมรู้สึกว่าการที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ทำให้ผมได้รับทั้งความรู้ประสบการณ์จากผู้ที่เชี่ยวชาญและมีความรู้อย่างแท้จริงครับและนำไปใช้นำไปปรับใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยครับ
3: รู้สึกตื่นเต้นมากครับตอนแรกๆก็เก่งครับหลังๆมาเริ่มแบบอ๋อคุยไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆแล้วมันก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ลุงติเขาก็ให้ความรู้มากมายเลยครับเรื่องที่เราอยากรู้ใช่ไหมครับพอเขาสอนเสร็จแล้วก็ไปถามเขาได้ครับ
0: ก่อนจบกิจกรรมครับยังมีอีกหนึ่งเครื่องมือที่ถูกส่งต่อให้กับชมรม AI ของโรงเรียนแม่สอดกล้องถ่ายภาพที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ทดลองเรียนรู้และสร้างเรื่องราวผ่านมุมมองของตัวเองรวมไปถึงของที่ระลึกจากอิเดมิสึด้วยล่ะครับ
4: อันนี้เป็นของที่ลุงใช้ในการไปท่องเที่ยวแล้วลุงใช้กล้องนี้มาประมาณสัก 5-6 ปีนะครับแล้วลุงช่วงนี้ลุงไม่ได้ใช้แต่เป็นประโยชน์ของเราได้เอาไปใช้นะครับ
0: จะเห็นได้ว่าทักษะที่เด็กกำลังเรียนรู้นั้นนะครับเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ทำให้พวกเขาก้าวออกจากโรงเรียนและเข้าสู่โลกของการทำงานได้อย่างมั่นใจมากขึ้นและการเดินทางของ Journey of Dreams ในครั้งนี้ดร.ธนศักดิ์ วหาวิสารและคุณธีรพัฒน์ อัครเสนียังเดินทางไปพบกับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเครื่องอิเดมิสึที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากที่ร้านธนวัฒน์กิจเจริญการยางด้วย

0: เป็นล่ะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผมมายืนกับคุณเอกนะครับที่เป็นเจ้าของอู่ธนวัฒน์การยางนะครับธุรกิจตอนนี้เป็นไงบ้างครับช่วงนี้
2: มีก็เรื่อยๆครับแต่ว่าจะน้อยลงหน่อยเพราะว่าฝนตกเยอะแม่สอดเราฝนตกเยอะหน่อย
1: อ๋อฝนตกเยอะนะครับ
3: ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์อิเดมิสุแล้วเสียงตอบรับเป็นไงบ้างครับ
2: ดีครับดีมากครับเพราะว่าของเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นครับก็โอเคครับอิเดมิสุเขาก็ยอมรับกันมานานแล้วครับ
1: ครับ
2: ใช้ดีมากครับ
1: ครับครับ
0: เพราะในโลกของการทำงานจริงไม่ได้มีคำตอบเตรียมไว้ให้กับทุกปัญหาเช่นเดียวกับสิ่งที่เด็กๆเพิ่งเรียนรู้จาก AIเครื่องมือสามารถช่วยเราได้แต่สุดท้ายครับคนยังต้องเป็นผู้คิดตัดสินใจและรับผิดชอบต่อผลของงาน
4: ครับพี่เอกพูดถึงที่ร้านเนี่ยก็เหมือนกับการรับนักศึกษาฝึกงาน
5: ใช่
4: จากเทคนิคแม่สอนด้วยเป็นไงความร่วมมือกันตรงนี้ครับ
5: ก็ทางโรงเรียนได้ขอมา2คนก็ฝึกงานรอบละ2คนรอบละ3เดือนน้องๆเขาก็เรียนรู้ได้เร็วขึ้นก็พัฒนาการก็เริ่มมีจากเรียนแต่ทฤษฎีก็มาเจอกับงานปฏิบัติเต็มตัวเลยทีนี้ครับ
0: จากห้องเรียนมาถึงสถานประกอบการทำให้เห็นว่าแม้เทคโนโลยีจะมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่สิ่งที่เชื่อมโลกทั้งสองเข้าด้วยกันยังคงเป็นการเรียนรู้การคิดการลงมือทำรวมไปถึงการไม่หยุดพัฒนาตัวเองครับคุณผู้ชมครับก่อนจบรายการในวันนี้ครับปิดท้ายด้วยบรรยากาศของทีมงานรายการ Journey of Dreams ภายใต้การสนับสนุนของบริษัทอิเดมิสึอพอลโลประเทศไทยจำกัดโดยผู้ผลิตบริษัทต้นคิดมีเดียจำกัดเข้ารับรางวัล Climate Action Leadership 2026หลังรายการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแนวคิดด้านความยั่งยืนณองค์การสหประชาชาติในประเทศไทยเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาครับ
6: Sustainable Development Goals เนี่ย17ข้อเนี่ยเราได้ทำไปประมาณสัก7-8ข้อเลยทีเดียวที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการดูแลทรัพยากรของโลกเนี่ยให้มันมีความยั่งยืน
7: ต้องขอขอบคุณทางบริษัทต้นคิดมีเดียมากครับที่ผลิตสื่อและผลิตรายการออกมาเพื่อให้สนับสนุนให้เกิดความเข้าใจและเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
8: ครับก็ต้องขอบพระคุณคณะกรรมการของ UN นะครับที่เล็งเห็นคุณค่าของรายการ Journey of Dream แล้วก็ผลงานที่บริษัทต้นคิดมีเดียทำแล้วก็นอกเหนือจากนั้นต้องขอบคุณวิสัยทัศน์จากท่านดร.ธนศักดิ์วหาวิสารนะครับแล้วก็แรงสนับสนุนจากบริษัทอิเดมิสึอพอลโลประเทศไทยจำกัดโดยท่านดร.จักรกฤษวหาวิสารด้วยที่ทำให้มีรายการนี้เกิดขึ้นครับ

วัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐาคุณครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำที่เกิดเหตุในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเปิดให้

0: ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2569เป็นต้นไปผู้ประสบอุทกภัยสามารถลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาได้2ช่องทางได้แก่1ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและ2ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครนอกจากนี้นายพลวีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้จังหวัดอำเภอและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเร่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางจะต้องเดินเข้าไปหาเพื่อให้ความช่วยเหลือไม่ใช่ให้ประชาชนมาร้องขอความช่วยเหลือหากพื้นที่ไหนเกิดปัญหาผู้ว่าราชการนายอำเภอต้องรับผิดชอบสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังหนักหลังเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระราม6ระบายน้ำต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำและคลองต่างๆเพิ่มสูงขึ้นอีก 50-70 เซนติเมตรที่อำเภอบางไทรบางจุดน้ำท่วมสูงถึง 1.8 เมตรถนนและซอยทางเข้าชุมชนถูกน้ำท่วมทั้งหมดชาวบ้านต้องใช้เรือเป็นพาหนะคุณยายวัย69ปีอาศัยอยู่เพียงลำพังว่ายน้ำไม่เป็นต้องพายเรือออกจากบ้านสามเรือพลาสติกที่ใช้มานานหลายปีก็เริ่มแตกรั่วน้ำเข้าเรือต้องคอยวิทย์น้ำออกสร้างความยากลำบากอย่างมากขณะที่ภาพรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพื้นที่ถูกน้ำท่วมแล้ว16อำเภอรวมกว่า 48,000 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต1คนส่วนที่จังหวัดชัยนาทหลายจุดยังน่าเป็นห่วงเช่นที่ตำบลตะลุกอำเภอสัพพยาระดับน้ำเพิ่มสูงล้นข้ามถนนในหมู่บ้านไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนชั้นในอย่างต่อเนื่องด้านตำบลโพนางดำออกหลังกระสอบทรายกั้นน้ำหน้าวัดมะปรางพังลงมาน้ำก็ไหลเข้าท่วมทั้ง7หมู่บ้านแล้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำออกถูกน้ำท่วมตัวอาคารระดับน้ำสูงประมาณ 1.4 เมตรโดยก่อนน้ำท่วมเจ้าหน้าที่ขนย้ายยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆขึ้นไปไว้ที่เต็นท์ริมถนนคลองมหาราชตั้งเป็นหน่วยบริการปฐมพยาบาลไว้ก่อนแล้วทำให้ยังบริการประชาชนได้ต่อเนื่องทางการยูเครนเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ว่ารัสเซียโจมตีทางอากาศรอบใหม่โดยส่งโดรนโจมตีสะพานตอนใต้ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำดนีโปรที่เชื่อมต่อ2ฝั่งของกรุงเคียฟเป็นการโจมตีสะพานแห่งนี้ติดต่อกันเป็นวันที่2ตั้งแต่ช่วงวันพฤหัสทำให้ต้องสั่งระงับการจราจรทั้งหมดและบางส่วนบนสะพานข้ามแม่น้ำดนีโปรรวม3แห่งการจราจรทั่วเมืองหลวงยูเครนเป็นอัมพาตรถติดสะสมยาวเหยียดตั้งแต่ช่วงเช้าและเย็นประชาชนใช้ชีวิตอย่างยากลำบากท่ามกลางฝูงโดรนของรัสเซียที่โจมตีอย่างต่อเนื่องตลอดไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาวันเดียวกันยังเกิดเหตุโดรนของรัสเซียพุ่งชนที่พักอาศัยแบบอาคารชุดในกรุงเคียฟมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนบาดเจ็บ2คนแมวน้ำช้างเพศผู้ตัวหนึ่งว่ายน้ำขึ้นมาอยู่บริเวณหาดกอนดาโรย่านโซนใต้ของนครริโอเดจาเนโรของบราซิลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่บรรดานักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากไลฟ์การ์ดประจำชายหาดได้ปักธงสีม่วงเตือนผู้ลงเล่นน้ำถึงการปรากฏตัวของสัตว์ทะเลหายากชนิดนี้พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้นำแผงกั้นปิดบริเวณชายหาดเพื่อห้ามไม่ให้ประชาชนเข้าใกล้และจัดกำลังเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของแมวน้ำช้างอย่างใกล้ชิดเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นยังเตือนประชาชนและผู้คนที่เดินทางมาดูให้เว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงการสัมผัสตัวแมวน้ำช้างโดยตรงเพื่อความปลอดภัยเทนนิส WTA ทัวร์รายการไชน่าโอเพ่นที่กรุงปักกิ่งของจีนประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2อารีนาซาบาเรนกามือ2ของโลกและแชมป์แกรนด์สแลม4สมัยจากเบลารุสพบเรนาต้าซาราซัวมือ94ของโลกจากเม็กซิโกโดยซาบาเรนกาที่ลงเล่นรายการแรกหลังจากพลาดแชมป์ US Open แกรนด์สแลมสุดท้ายของปีนี้ยังคงเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมอาศัยฝีมือที่เหนือชั้นกว่ามากใช้เวลาเพียง62นาทีหวดเอาชนะไปได้2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ3ผ่านเข้ารอบ3ไปพบนิโคล่าบาตุนโความือ34ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กติดตามข่าวต้นชั่วโมงได้ครั้งในเวลาประมาณ 11 นาฬิกาสวัสดีครับ
1: บริเวณนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้าอุโบสถคือลักษณะนี้นะคะเป็นสไตล์

0: ุ่นทั่วทั้งวัดเลยค่ะเป็นการบูชาลูกแก้วจะสามารถสื่อผ่านนะคะองค์พญาตนคราช
1: ติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 น.ทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเนี่ยเรื่องคนนับถือตั้งแต่สมัยโบราณแล้วพูดอะไรแล้วเป็นอย่างนั้นสามพิมพ์แรกเนี่ยว่าจุฬาชลูดสภาพหลักสิบล้านสายนี้แบบเก๋เยอะเต็มสนาม
2: พี่ช้างนะเดี๋ยวจะไปดูตะกรุดองค์ครูที่อยู่
1: สมบัติวัด
2: เอาละครับสวัสดีครับแฟนๆรายการก้าวพุทธคุณนะครับที่ติดตามทางแพลตฟอร์มของสำนักข่าวไทยสัปดาห์นี้นะครับผมก็พาแฟนๆรายการนะครับมาที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับเพราะว่าแน่นอนพอมาที่พื้นที่นนทบุรีมาที่ปากเกร็ดหลายคนนะครับก็ต้องรู้จักวัดสะพานสูงเพราะที่นี่นะครับมีเกจิอาจารย์ที่อยู่ที่วัดสะพานสูงแล้วคนในพื้นที่นะครับหรือว่าคนทั่วประเทศก็รู้จักเพราะว่าวัตถุมงคลของท่านนั้นก็ได้รับความสนใจนะครับวันนี้ก็จะมาคุยทั้งในเรื่องของความเป็นมานะครับประวัติของท่านนะครับและรวมทั้งพระเครื่องวัตถุมงคลที่รับการยอมรับมีชื่อเสียงผมอยู่กับพี่เฮียช้างนะครับเฮียช้างปากเกร็ดนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับก็วันนี้มาชวนเฮียช้างคุยนะครับถึงหลวงปู่เอี่ยมปฐมนามนะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งท่านก็เป็นเกจิที่แน่นอนคนที่อยู่ปากเกร็ดเนี่ยรู้จักเรื่องวัตถุมงคลแน่นอนไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระปิดตาตะกรุดเป็นที่รู้จักกันดีนะครับแล้วก็จะมาชวนเฮียช้างคุยนิดนึงเฮียช้างเป็นคนพื้นที่เนาะ
1: ครับผม
2: พื้นที่เลยแล้วก็เป็นเซียนสายตรงวันนี้นอกจากจะมาคุยที่วัดสะพานสูงกับรายการแล้วนะครับมีทีเด็ดด้วยไปดูตะกรุดประจำวัดกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นผมต้องชวนเฮียช้างคุยอย่างนี้ว่าหลวงปู่เอี่ยมนะครับเป็นพระเกจิก็ถือว่าก็เป็นยุคเก่าท่านหนึ่งนะฮะให้พี่ช้างเล่าถึงประวัติท่านนิดนึงว่าที่ตั้งแต่ท่านบวชเนาะแล้วก็ได้มีการศึกษาพระธรรมแล้วมีการพัฒนาวัดจนเจริญนะครับแล้วท่านได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเป็นยังไงที่มา
1: ก็ก่อนอื่นต้องบอกว่าหลวงปู่เอี่ยมท่านเกิดรัชกาลที่2
2: ครับ
1: ปี2359
2: ครับ
1: จนท่านอายุได้ครบ22ท่านจึงบวชที่วัดบ่อนะครับบวชวัดกัลยาณิมิตรได้7พรรษาได้เรียนพระปริยัติธรรมก็ย้ายไปอยู่วัดประยูรวงศาวาสนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นท่านศึกษาพระธรรมจนถ่องแท้เสร็จท่านถึงไปทุดงท่านไปทุดงราวปี2540
2: ครับ
1: ถึงประมาณปี2416โดยชาวบ้านเนี่ยคิดว่าท่านมรณะไปแล้ว
2: ครับครับ
1: ก็เลยทำบุญทำสังฆทานไปให
2: ้
1: ระหว่างนั้นหลวงปู่ท่านไปทุดงที่เขมรไปศึกษากับชีประขาวจันทร
2: ์ครับ
1: ไปศึกษาวิชาโสรถมงคลวิชาทำพระปิตาตะกรุดทำลงพระคาถาท่านรู้ด้วยญาณท่านก็เลยทุดงกลับมาในตอนที่ท่านกลับมาเนี่ยท่านก็มีสิงสาราสัตว์มากมายเลยมีทั้งเสือ
2: ครับ
1: หมีงูจงอางนะครับตามประวัตินะ
2: ครับ
1: ว่าสิงสารสัตว์พวกเนี้ยเดินตามธุดงค์ท่านกลับมาที่วัดจนชาวบ้านเห็นแล้วตกใจหลวงปู่แบบจีวรขาดลุงลิงหนวดเขายาวจำไม่ได้นึกว่าคนแบบมาจากไหนจนมาถึงที่วัดแล้วก็ให้คนที่วัดเนี่ยโกนหนวดโกนเขาทุกคนยังร้องอ้าวหลวงปู่เอี่ยมกลับมาที่วัด
2: พระรุ่นเก่ารุ่นที่ท่านฝึกยาต่างๆมีวิชาเนี่ยเวลาที่พี่ช้างเล่าเนี่ยคือว่าท่านไปอยู่ไกลปฏิบัติดีไปอยู่ไกลก็จริงแต่ว่าพอ

0: เหมือนฤาษีเลยกลับมาเหมือนฤาษีแบบหูยาวผมเผ่าราวยุงลุงลัง
1: ครับครับแล้วก็พอชาวบ้านจะทำบุญให้อธิษฐานจิตต่างๆท่านก็ทราบด้วยญาณ
0: ท่านรู้ด้วยญาณเลยเพราะญาณท่านสูงมากท่านแบบไปปฏิบัติจนวิชาแตกฉาน
1: ครับแล้วเมื่อกี้พี่ช้างเล่านิดหนึ่งว่าเรื่องวิชาโสรสมงคลเนาะเดี๋ยวหลายๆคนก็รู้ว่าภาพปิดตาของหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยนะเป็นปิดตาลงรักต่างๆเนาะแล้วก็ตะกรุดโสรสมงคลคำว่าวิชาโสรสมงคลขยายความนิดหนึ่งว่า
0: ก็เป็นการลงอักขระเลขยัน
1: ครับ
0: ผมเนี่ยทำจะบอกจะมีพระคาถาย่อในเนี้ยโสรสมังคลังเจวะท่านจะลงตัวเลขไว้16ลงตัวเลขชั้นนอกเนี่ยเป็นยันโสรสมงคลชั้นกลางเนี่ยเป็นยันจตุโลงชั้นกลางยันตีนิสิงเหชั้นในยันจตุโลจะลงเนี่ยคุณเลขคุณยันแทนอักขระตรงเนี้ยไว้หมดแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็ตรงกลางเนี่ยยันเนี่ยจะไม่เหมือนยันโสรสมงคลของสมเด็จพระสังฆราชคือยันมีนะโมพุทธายะมีองค์พระปิตาอยู่ตรงกลางจะมียันแตกต่างกันนะครับ
1: อันนี้ก็คือวิชาโสรสมงคลที่หลวงปู่เอี่ยมท่านไปศึกษามาจากชีปะขาวเนาะ
0: ครับชีปะขาวจันทร
1: ์ครับที่เล่ามาทีนี้นิดนึงพอท่านกลับมาที่วัดมีสิงสาราสัตว์กลับมาเยอะแยะเลยแล้วเล่าให้ฟังนิดนึงว่าพอกลับมาอยู่ประจำที่วัดแล้วพัฒนาวัดยังไงบ้างเพราะว่าเราทุกวันนี้เนาะเราเห็นวัดโอ้โหใหญ่โตคนมาไหว้สัปดาห์เสาร์ที่นี่คนเต็มเลย
0: ด้วยความเข้มขังของหลวงปู่เอี่ย
1: ม
0: แล้วก็วาจาศิษย
1: ์
0: ความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเนี่ยเรื่องคนนับถือตั้งแต่สมัยโบราณแล้วท่านพูดจาแล้วมีความศักดิ์สิทธิ
1: ์
0: พูดอะไรแล้วเป็นอย่างนั้นแม้แต่แบบคนมาขโมยเรืออะไรเงี้ยก็เอาไปไม่ได้
1: ก็คือเป็นวาจาศิษย
0: ์วาจาศิษย์
1: พูดอะไรก็ตามคำพูดเลยก็มีแหละเอจิแล้วก็เป็นวาจาศักดิ์สิทธิ
2: ์
1: ครับแล้วการพัฒนาวัดขายทอดมารุ่นต่อรุ่นก็มีหลวงพ่อที่สืบทอดวิชาหลายองค์กันที่วัดตัวนี้เจริญมาขนาดนี้ได้พี่ช้างเล่าหน่อย
0: ก็ต่อมาก็เป็นหลวงปู่กิ่น
1: ครับเป็นลูกศิษย์เอกเลย
0: ลูกศิษย์เอก
1: ครับ
0: องค์แรกหลวงปู่เอี่ยมองค์ที่สองหลวงปู่กิ่น
1: ครับ
0: แล้วก็มาหลวงพ่อดองสุ
1: ข
0: นะครับ
1: ครับดังนั้นเนี่ยวัดสะพานสูงเนี่ยก็ถือว่ามีอายุมายาวนานเนาะ
0: ก็น่าจะปีตั้งแต่ราวปีสองรัชกาลที่สอง
1: จนถึงปัจจุบันนี้
0: ครับ
1: ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่คนในพื้นที่เนี่ยก็รู้จักกันดี
0: ครับ

0: ในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
1: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
2: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
3: สะดวกช้อป
2: ที่ช็อปมาเนีย
4: สาธุกันสัปดาห์นี
1: ้บริเวณนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้าอุโบสถคือลักษณะนี้นะคะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นทั่วทั้งวัดเลยค่ะเป็นการบูชาลูกแก้วจะสามารถสื่อผ่านนะคะองค์พญาตนคราช
4: ติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 น.ทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะ

0: วัตถุมงคลของหลวงปู่เอี่ยมต้องเล่าก่อนว่าที่มาที่หลวงปู่เอี่ยมน่ะท่านคือจริงๆพระเครื่องเนี่ยมีหลายแบบเนาะแต่ที่มาที่วัดสะพานสูงหลวงปู่เอี่ยมท่านพัฒนาหรือว่าทำวัตถุมงคลที่เป็นพระปิตาขึ้นมาเพราะอะไรครับพี่ช้าง
1: ต้องบอกว่าวัตถุมงคลที่มีชื่อเสียงและโด่งดังมากเลยเนี่ยก็มีพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมการตะกุดโสรถมงคล
0: ครับ
1: สองอย่างเนี่ยที่ทันหลวงปู่เอี่ยมแล้วหลวงปู่เอี่ยมท่านสร้างเอง
0: ครับ
1: ก็คือร้อยกว่าปีท่านมรณะพ.ศ. 2439
0: ครับ
1: จวบถึงปีเนี้ย129ปีละนะครับ
0: เลขสวยเลย
1: เป็นที่แบบว่าสุดยอดพระปิตาและตะกุดไม่เป็นสองรองใคร
0: ทีนี้ปิตาของหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยลักษณะที่สังเกตได้ชัดเจนแตกต่างจากเกจิท่านอื่นคือยังไงครับพี
1: ่คือมีรูปทรงลอยเลยมีรูปทรงลอยนะครับอย่างองค์เนี้ยพิมพ์ชลูดพิมพ์ชลูดจะรูปทรงลอย

0: เป็นเอกลักษณ์และสวยงามมากนะครับ
1: พิมพ์เชลูดเนี่ยนะ
2: ครับ
0: เป็นเนื้อผงคุกลัก
1: จริงๆแล้วมีกี่พิมพ์ให้เฮียช้างครับตัว
0: ก็โดยหลวงพ่อเอี่ยมที่ท่านสร้างยุคหลวงพ่อเอี่ยมเลยนะม
2: ี
0: ว่าวจุฬาใหญ
2: ่
0: มีพิมพ์เชลูดพ
2: ิ
0: มพ์ตะภาพพิมพ์พนมมือ
1: ก็สี่พิมพ์นี้เน
0: า
1: ะ
0: ครับผมจากองค์นี้ก็เป็นพิมพ์ตะภาพนะครับ
2: ครับ
0: เป็นพิมพ์ตะภาพเป็นพระที่นิยม
2: ครับ
0: สุดยอดสุดยอดของหลวงปู่เอี่ย
2: ม
0: รุ่นหนึ่ง
2: ครับครับ
0: นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็จะเป็นพระกลุกพระกลุกเจดีเนี่ยหลังระหว่างโบสถ์กับวิหารจะมีพระเจดีอยู่พระเจดีหนึ่งสร้างตั้งแต่สมัยหลวงปู่เอี่ยม
2: คร
0: ับ นะครับ
1: อันนี้แหละก็คือเป็นกลุกที่แตกมาแล้วก็มีพระอยู่จำนวนมาก
0: ครับผม
1: ทีนี้ก่อนที่จะไปพระกลุกถามนิดนึงก่อนพระปิดตาจริงๆหลายๆเกจิก็จะมีพุทธคุณว่าเอ๊ะพระปิดตาของท่านนั้นมีพุทธคุณด้านนี้หลวงปู่เอี่ยมนะครับพระปิดตาท่าน
0: โอ้หลวงปู่เอี่ยมนี่ต้องบอกว่าพุทธคุณสุดยอดมากแคล้วคลาด
2: ครับ
0: เมตตาครอบจักรวาลเลยครับเป็นที่สรรหาไขว้คว้าของทุกคนน่ะใครได้ยินชื่อหลวงปู่เอี่ยมก็อยากจะหาวัตถุมงคลของท่าน
1: ตอนนี้เนี่ย4พิมพ์ที่พี่ช้างเล่ามาอันไหนที่ค่านิยมมากที่สุดแล้วปัจจุบันนี้ราคาเช่าหาแบบสภาพแชมป์ๆเนี่ยเป็นไงบ้าง
0: ก็3พิมพ์แรกเนี่ยว่าจุฬาก
2: ับ
0: ชลูดตภาพหลัก10ล้าน
2: กับ
0: หลายๆ10ล้านบางองค์มันพระมันจำนวนมันหาไม่ได้มันหายากมาก
1: ขึ้นอยู่กับสภาพด้วยราคานี้เนาะ
0: ขึ้นอยู่ต้องสวย
1: ต้องสวย
0: ถ้าไม่สวย
1: ราคาที่พี่ช้างนี่คือราคาสวยแชมป์มาแล้ว
0: สิบล้านแชมป์อยู่ในมือผู้ใหญ่หมด
1: ตอนนี้คือได้ไปแล้วก็ไม่มีใคร
0: อยากหาไขว่คว้าได้หาพอหาได้ก็คือพระลงกุกปิดตาหลวงพ่อเอี่ยมลงกุก
2: ครับ
0: แตกมาในยุคแรกเนี่ยในสมัยหลวงพ่อดองสุก
2: ครับ
0: ราวปี2516-17แตกมาครั้งแรกเลยแล้วก็มาแตกครั้งใหญ
2: ่
0: ปี2532นะครับแตกมาเนี่ยเป็นชุดลำพูนก่อนต้องบอกว่า
1: เป็นผ้าแตกกุก
0: ผ้าแตกกุกเป็นเนื้อลำพูนอย่างนี้นี่เป็นพิมพ์ลำพูนมีหลายพิมพ์หลายทรง
2: ครับครับ
0: เขาเรียกว่าลำพูนเรือบือหัวเรือหัวของพระเนี่ยมันคล้ายๆเรือ
2: ครับครับ
0: เขาเรียกพิมพ์ลำพูนเรือบือ
1: ทีนี้ที่พี่ช้างเล่าก็แปลว่าจริงๆอ่ะกลุ่มมาแตกในสมัยหลวงพ่อทองสุขแต่ว่า
0: แตกมาหน่อยเดียว
1: แต่หน่อยเดียว
0: มีเห็นออกมาหน่อยนึง
1: ครับแต่ว่าการจัดสร้างต่างๆเนี่ยก็คือต้องทันหลวงปู่เอี่ยมถูกไหม
0: จริงๆต้องบอกว่า
1: หรือว่าหลวงพ่อ
0: เจดีย์เนี่ยสร้างปีราวปี2431
2: ครับ
0: พระเจดีย์ยังสร้างไม่เสร็จเขาเหลือว่าถือฉาบปูนถือปูนก็คือเหลือฉาบ
2: ครับ
0: ได้3ชั้นนะนะเขาบอกว่ายังไม่ได้ฉาบปูนบางหนังสือก็ตีว่าเหมือนสร้างไม่เสร็จแต่บางหนังสือก็คือการฉาบปูนยังไม่เรียบร้อย
1: ก็คือมีการบูรณะมาเรื่อย
0: ๆบูรณะเนี่ยมาบูรณะครั้งใหญ่เลยเมื่อกู่แตกปี2532มาบูรณะเสร็จปี2535
2: ครับ
0: สมเด็จพระสังฆราชมาเป็นองค์ประธานพิธีกรมศิลปากรมาเป็นคนบูรณะ
2: ครับ
1: แรกก็คืออย่างภาพปิดตาแล้วก็ภาพแตกกู่มาทีนี้ในกลุ่มของภาคเครื่องเนี่ยทราบว่าก็มีเรื่องมีของเหรียญเหมือนกันเลยก็รับตัดอย่างนี้นิดนึงครับว่า
0: ต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าหลวงพ่อเอี่ยมท่านสร้างแต่พระปิดตากับตะกรุดซ
2: ึ
0: ่งเป็นที่ไขว่คว้าหายากมากนะครับต่อมาก็คือพระกุในสมัยหลวงพ่อกินหลวงพ่อกินเนี่ยท่านสร้างพระปิดตาน้อยมากหล
2: ัก
0: สิบองค
2: ์
0: หลักสิบอง
2: ค
0: ์น้อยจริงๆหลวงพ่อกินท่านสร้างน้อยหายากเหมือนกันตะกรุดท่านก็สร้างน้อยจนมาถึงหลวงพ่อดังสุขพ.ศ. 2490เนี่ยหลวงพ่อทองสุขมาเป็นเจ้าวาดถึงพ.ศ. 2525อันนี้แหละสร้างวัตถุมงคลระลึกถึงหลวงปู่เพียบเยอะมากก็รุ่นแรกเลยคือเหรียญเอื้อม
2: ครับ
0: นะครับคือเหรียญเอื้อมเหรียญเสมาเหรียญเอื้อมอย่างนี้เหรียญเอื้อมนะครับต่อมาก็สร้างรูปหล่อหลวงปู่เอี่ยมรูปหล่อโบราณต้องบอกว่าเป็นรูปหล่อโบราณหลวงปู่เอี่ยม
2: ครับ
0: รายฐานจะต่อคดปู่เอี่ยม
2: อ
0: ันนี้เราปี2500
2: ครับ
0: เราที่ดังปัจจุบันต้องบอกว่าตามยุคสมัยก่อนเนี่ยเสมาดังมากเลย

0: ตอนหลังเนี่ยเขาหลามตัดเนี่ยดังแซงเสมาปัจจุบันเนี่ยเขาหลามตัดเป็นเอกลักษณ์จังหวัดนนท์ลูกศิษย์แขวนเหรียญเขาหลามตัด
1: ลูกศิษย์
0: ถ้าแขวนเหรียญเขาหลามตัดจะรู้เลยอ่ะแขวนเหรียญหลวงพ่อเอี่ยม
1: เป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ
0: ์เหรียญหลวงพ่อเอี่ยมเนี่ยพุทธคุณแคล้วคลาดเมตตามหานิย
1: ม
0: ใครแขวนเนี่ยรู้เลยว่าเหนียว
1: ใส่เหนียวต้อง
0: เหนียวครับเขาหลามตัดเนี่ยก็มีด้วยกันหลายบล็อกมีด้วยกัน7บล็อก
1: ครับ
0: เสมานี่ก็มีตั้งแต่บล็อกเอื่อมบล็อกเอี่ยมบล็อกเอี่ยมเนี่ยก็ปั๊มมา 5-6 รอบ5รอบมีวัตถุมงคลอีกเยอะแยะเลย
1: ครับ
0: แล้วก็มาโด่งดังอีกทีนึงก็ปิดตาหลวงพ่อทองสุขคือเอกลักษณ์วัดสะพานสูงต้องพระปิดตา
1: ครับ
0: หลวงพ่อทองสุขเนี่ยสร้างพระปิดตาหลายสิบพิมพ์มาก
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: GMMZ กล่องเพลงสบายธรรมกล่องเดียวที่รวมเสียงธรรมะบทสวดนิทานเพลงบรรเลงลูกทุ่งเพลงดังกว่า 1,300 เพลงเพื่อใจที่สบายจริงๆแค่เปิดเสียงธรรมก็มา
4: ท่านธรรมยังตีสรณะธรรมนะปาทัง
3: แค่ฟังใจก็เย็นเดี่ยวใช้ง่ายทุกวัย
5: ฟังธรรมะก็ได้ฟังลูกทุ่งก็ได้แม่ชอบมากเลยอ่ะ
3: ของขวัญให้คนที่คุณรักกล่องเพลงสบายธรรม GMM Z เสียงดีใจดีราคาดีจากราคาปกติ 1,990 บาทเหลือเพียง890บาทรับประกัน1ปีรวมบทสวดธรรมเทศนาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุพระมหาโพธิวงศาจารย์พระพรหมบัณฑิต
6: คนที่จะมีสุขภาพจิตดีจะต้องมีธรรมะประจำใจ
3: นิทานดังจากอาจารย์เพ็ญศรีอินทรทัศน์ทีมงานคณะเจ้าขุนทองนักพากย์ชั้นครูอาวอจิราวัตรวชิรสรัญพัฒ
7: น์ตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจะมีอายุยืนยาวไม่ตายด้วยเหตุแห่งอายุสั้นอีกแล้ว
3: เพลงบรรเลงกีต้าร์หวานจากคุณชรัตเฟื่องอารมณ์นิติพงษ์หอนาคเรวัตพุทธินันทุ่งเพลงดังจากศิลปินขวัญใจมหาชนเสียงที่อยู่ในใจคนไทยมานานตายอรทัย
8: ถึงไม่ใช่
3: ไทยพงศธร
9: รู้ไหม
3: มนแคนแก่นคู
9: นเจ้าตัวว่าฮักอ้าย
3: สิริพรอำไพพง
10: เป็นสิ่งของ
3: ไหมไทยใจตะวัน
10: ใจบ่มักดี
3: กล่องเพลงสบายธรรม GMM แต่เสียงดีใจดีราคาดีจากราคา 1,990 บาทเหลือเพียง890บาทรับประกัน1ปีโทรเลยโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569
0: ดูแยกออกได้เลย
1: ครับ
0: หลวงพ่อเอี่ยมท่านจะเป็นผงคุกรักหลวงพุกินเป็นผงน้ำมันลงสีดำนะครับแล้วหลวงพุกินเนี่ยหายากแต่มาถึงยุคหลวงพ่อทองสุขเนี่ยเป็นผงน้ำมันลงรักจีนมาส่งหลักน้ำเกี้ยงนะครับหลวงพ่อทองสุขจะมีหลายเนื
1: ้
0: อมีทั้งผงน้ำมันผงคุกรักเนื้อกระบังหาแดงนะครับมีไม่ลงรักก็มี
1: ก็แล้วแต่ละปีที่จัดสร้างขึ้นมาเนาะ
0: ครับผมหลวงพ่อทองสุขสร้างตั้งแต่ยุคแรกคือปี2590มาถึง2525
1: ครับ
0: หลายสิบพิมพ์มากครับผม
1: เอาละครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มพระเครื่องเนาะ
0: กลุ่มพระเครื่อง
1: เราจะมาคุยเรื่องของเด็ดของดีของวัดสะพานสูงแหละก็คือตะกรุดอ่ะเล่านิดนึงว่าที่หลวงปู่เอี่ยมท่านมีความตั้งใจในการพัฒนาตะกรุดทำตะกรุดขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรครับ
0: ตอนนั้นจะสร้างพระวิหารยุคนั้นจะทั้งพระวิหารตะกรุดหลวงพ่อเอี่ยมตอนนั้นน่ะ1ตำลึง
1: ครับ
0: ประมาณ4บาทตั้งใจจะสร้างพระวิหาร
1: ครับ
0: ตะกรุดเนี่ยรวบรวมสร้างโดยให้บริจาค กัน1ตำลึง
1: 1ตำลึงอ๋อ1ตำลึงปัจจุบันนี้ก็เดี๋ยวพี่ช้าง
0: โอ้โหแบบเมื่อก่อนมันคงแบบ
1: ก็มูลค่าคงนึงแหละนะ
0: ก็คงสูงอ่ะ
1: ครับทีนี้พอคือ1คือความตั้งใจของหลวงปู่เอี่ยมก็คือว่าการระดมทุนนะเอามาสร้างวิหารทีนี้พอความตั้งใจวาระดีแล้วก็คือการพัฒนาตะกรุดทำตะกรุดขึ้นมาเนี่ยและตะกรุดเนี่ยนะครับมีมากน้อยแค่ไหนในปัจจุบันนี้ที่เป็น
0: หายากมาก
1: ครับ
0: ตะกรุดต้องบอกว่าตัวจริงหายากมากแล้วก็คือถ้าลาย5เสาพอกผงนะครับยาว3นิ้วครึ่งถึง4นิ้วเนี่ยใครๆก็อยากจะตีเป็นหลวงพ่อเอี่ยมแต่
1: เพราะว่าลักษณะใช่
0: คืออยากดูดอกจริงเนี่ย
1: เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดู
0: เดี๋ยวดูพาไปดูที่ท่านเจ้าวาดดอกประจำสมบัติวัดเลย
1: ครับ

0: ออกนี้มันมาก
1: ทีนี้มีผมว่าสว่านสูงเนี่ยตัวตะกรุดเนี่ยมีกี่แบบ
0: หลวงพ่อเอี่ยมเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าหายากมากมีน้อยนะครับมูลค่าสูงหลวงพ่อกินเนี่ยส่วนมากจะ2นิ้วครึ่ง
1: ความยาวก็จะเป็นตัวบ่งช
0: ี้2นิ้วครึ่ง3นิ้วครึ่ง
2: ครับ
0: นะครับไม่เกิน4นิ้วตะกรุดวัชพานสูงเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ส่วนมากถัก5เสานะครับแล้วก็มายุคหลวงพ่อทองสุกหลวงพ่อทองสุกก็มีตั้งแต่ยุคต้น
2: ครับ
0: ยุคต้นยุคกลางยุคปลายหลวงพ่อทองสุกเนี่ยยังพอหาได
2: ้ครับ
0: แต่ต้องบอกว่าอย่างนี้ต้องศึกษาดีๆเจ๊เยอะมากทั้งปิดตาแล้วก็ตะกรุดสายนี้แบบเจ๊เยอะเต็มสนาม
1: คือเรื่องของเก๊เนี่ยแน่นอนพอของมีค่านิยมนะคนสองหากันปุ๊บราคาได้ปุ๊บเนี่ยก็มีแน่นอนแหละทุกวัตถุมงคลก็จะมีมาทีนี้พอพูดอย่างเงี้ยดูเก๊แท้เนี่ยยากมากน้อยแค่ไหนจะต้องดูว่าถ้าอยากจะหาของแท้จะต้องทำยังไงบ้างอ่ะต้องจะปรึกษาเซียนแล้วเรา
0: โอ้โหอธิบายยาว
1: ครับ
0: ผมได้จัดทำหนังสือบรรทัดสูงฉบับมาตรฐานเล่มหนึ่งเล่มเนี่ยพอจะเป็นไกด์นำทางให้มาเทียบพิมพ์เทียบเนื้อหา
1: ครับ
0: นะครับ
1: จริงๆหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวพี่ช้างยกให้ดูนี่แหละนะ
0: ครับผม
1: ก็คือเล่มใหญ่มากนะ คือวัตถุมงคลนี่ก็เยอะมากอย่างเงี้ยคือก็หมายถึงว่าเวลาคนที่เขาสอหาแล้วนอกจากมาหาผู้รู้เซียนมาสอบถามเซียนแล้วว่าไอ้อย่างนี้แท้แกหนังสือนี่ก็จะเป็นคู่มือได
0: ้ครับผมแล้วก็มีจำหน่ายที่วัดด้วย
1: ครับอันนี้รายได้ก็เข้าส่วน
0: เข้าวัด
1: ด้วย
0: ได้เข้าวัดด้วยมาเช่าที่ห้องวัตถุมงคลได้เลยมีหนังสือ
1: ครับโอเคก็เป็นคู่มือ
0: คู่มือ
1: คู่มือที
0: ่คร่าว
1: ๆคร่าวๆ
0: มีครบหมด
1: มีครบหมด
0: หลวงพ่อกินหลวงพ่อทองสุกวัตถุมงคล
1: ก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่เวลาคนอย่างที่บอกแหละว่าคนที่อยู่ที่นนทบุรีหรือว่าทั่วประเทศก็จะรู้ว่าค่านิยมของตะกรุดเองนะครับแล้วก็พระปิดตาของหลวงพ่อเอี่ยมเนี่ยนะครับก็ได้รับการยอมรับทั่วประเทศเนาะมันดังมากคนต่างชาติก็สนใจนะถูกไหมโอ้มาเช่าหากันเยอะมาก
0: คนต่างชาติเนี่ยมาเช่าปิดตาหลวงพ่อตุกเยอะมากได้รับความนิยมมาก
1: ครับก็โอเคนี่ก็มาพูดคุยกับพี่เฮียช้างปักเก็ตนะครับเรื่องความรู้เกี่ยวกับวัตถุมงคลประวัติของหลวงพ่อเอี่ยมผมกับพี่ช้างเนาะเดี๋ยวจะไปดูตะกรุดองค์ครูที่อยู
0: ่สมบัติวัด

0: พระสงฆ์ก็ตอบว่าเจ้าวาดแต่ละองค์เขาบอกว่าให้ท่านติดตัวเขาบอกได้เพิ่มบารมีท่านเขาบอกให้เพิ่มบารมีเจ้าวาดนี่เราก็บอกยังไม่แต่มาไม่ค่อยได้พกติดตัวนอกจากว่าเขานิมนต์ไปอะไรไปอธิษฐานจิตวัตถุมงคลวัดนั้นเราก็พกหลวงปู่ไปด้วยขอบารมีหลวงปู่นะเพราะเราไม่ได้
1: ก็เนี่ยสองดอกเนี่ยดอกนี้เขาลงรักใหม
2: ่อ๋อวันนี้ลงรักใหม่
1: ลงรักใหม่
2: อาจารย์จัดนะครับ

ชีวิตที่ยืนยาวไม่ได้วัดด้วยจำนวนปีที่ผ่านพ้นไปหากแต่วัดด้วยรอยยิ้มของลูกหลานที่ยังจดจำและอ้อมกอดของชุมชนที่ยังโอบอุ้มไว้ด้วยความรักในวิถีของชาวพุทธมอญความชราไม่ใช่ปลายทางแห่งความเสื่อมหากคือช่วงเวลาแห่งเกียรติและศรัทธาที่งอกงามผู้เฒ่าคือร่มไม้ใหญ่ของครอบครัวเป็นศูนย์รวมจิตใจของบ้านและวัดความเชื่อทางพระพุทธศาสนาผสานกับประเพณีมอญหล่อเลี้ยงให้บั้นปลายชีวิตเต็มไปด้วยความสงบงดงามและการเตรียมใจอย่างมั่นคงสู่ความว่างอันบริสุทธิ์

สวัสดีครับผมตั๊กนภัสรัญมิตรธีรโรจน์คนเราเกิดมาย่อมต้องเติบโตและแก่ชราเป็นธรรมดาหากความชรานั้นไม่ได้เป็นเพียงร่องรอยแห่งกาลเวลาซึ่งคำว่าชราคือหลักฐานของชีวิตที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างยืนยาวคำว่าอายุมั่นขวัญยืนจึงไม่ใช่เพียงถ้อยคำอวยพรหากคือความปรารถนาให้กายนี้มั่นคงให้ใจนี้เข้มแข็งและวิญญาณสงบงามในวิถีชาวพุทธมอญการกล่าวคำอวยพรแด่ผู้เฒ่าจึงเปรียบเสมือนการต่ออายุด้วยศรัทธาเติมขวัญด้วยความรักและยืนยันคุณค่าของผู้สูงวัยในฐานะเสาหลักของครอบครัวคำอวยพรนั้นจึงไม่ใช่เพียงเสียงที่เปล่งออกหากคือสายใหญ่ที่ผูกโยงรุ่นสู่รุ่นให้ดำรงอยู่ด้วยความเคารพและกตัญญูนั่นเองครับรายการวิถีจากขันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven จะพาคุณไปเรียนรู้ว่าพิธีกรรมความเชื่อที่เล่าเรื่องราวความหมายของการต่ออายุทางความเชื่อของศาสนาการสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ครับในความเชื่อดั้งเดิมของชาวมอญขวัญคือพลังละเอียดอ่อนที่สถิตอยู่ในกายเป็นดั่งแสงภายในที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้สมบูรณ์หากเมื่อใดที่ขวัญวันไว้จากความเจ็บป่วยความสูญเสียหรือการเปลี่ยนผ่านของวัยชราชีวิตย่อมอ่อนแรงลงทั้งกายและใจพิธีกรรมจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับคืนไม่ว่าจะเป็นคำอวยพรการผูกสายสินหรือการส่งน้ำด้วยความเคารพและในอีกมิติหนึ่งของชาวไทยรามันธงตะขาบที่ถูกแห่อย่างสง่างามในงานบุญก็เป็นสัญลักษณ์ของการรวมพลังศรัทธาและการคุ้มครองขวัญของชุมชนธงที่เคลื่อนไหวไปตามขบวนเปรียบเสมือนการนำพาพลังชีวิตและสิริมงคลให้ไหลเวียนไปทั่วหมู่บ้านเชื่อมโยงคนกับคนและคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าด้วยกันความเชื่อเรื่องขวัญจึงไม่ได้อยู่เพียงในตัวบุคคลหากแต่ขยายไปสู่ระดับชุมชนที่ต่างร่วมกันประคับประคองขวัญให้มั่นคง

0: พื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ด้วยความสมดุลศักดิ์ศรีและความงดงามในทุกช่วงวัย
1: มอญที่นี่มอญที่เกาะเกตเราเนี่ยก็เป็นไม่ได้พื้นเพอยู่ที่คนที่นี่เป็นคนอพยพมาจากทางเมืองมอญทางมะละแมงทางมอตมะนะเข้ามาในเมืองไทยตั้งในสมัยรัชกาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประมาณ 2,317 เมื่อมาอยู่ที่นี่ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่มีอยู่เดิมก็ติดตัวมานะแล้วก็อยู่กันเป็นชุมชนอาชีพหลักที่มีที่นี่ทำแต่เดิมก็คือทำเครื่องปั้นดินเผาแต่เดิมในหมู่หนึ่งทั้งหมู่รวมไปถึงหมู่หกหมู่เจ็ดทำแต่เครื่องปั้นดินเผาทั้งสิ้น
2: คือคนมอญเราเนี่ยมันก็จะมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเพราะว่าเกาะเกตของเราเนี่ยอยู่ในความขวัญเลยแหล่งเครื่องปั้นดินเผาใช่ไหมเราอะเอาอาชีพการปั้นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยมาตั้งแต่เราอพยพเข้ามานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเครื่องปั้นเนี่ยก็จะเป็นการทำอาชีพของคนมอญเราสมัยก่อนอะเราเรียกว่าบาร์เตอร์ซิสเต็มนะเราไม่มีการใช้เงินแต่ใช้สินค้ากับสินค้าแลกกันแล้วก็เอาเนี่ยเครื่องปั้นดินเผาบ้านเราเนี่ยไปแลกกับข้าวไปแลกกับน้ำตาลบ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: พักหลังมาความนิยมเรื่องเครื่องปั้นดินเผาลดน้อยลงก็เลิกรุ่นหลังเข้าไปประกอบอาชีพกันมานะครับสำหรับวัฒนธรรมประเพณีที่ได้มาก็คล้ายๆกับวัฒนธรรมไทยตั้งแต่เกิดจนกว่าจะถึงแก่ความตายนะครับหมอนเนี่ยเวลาจะทำขวัญเนี่ยในชีวิตหนึ่งมอญจะทำขวัญ3ครั้งทำขวัญตอนเกิดเพื่อจะอะไรเด็กก็พอเกิดมาเพื่อจะดีใจว่าเด็กเกิดได้รอดแล้วก็ตอนจะบวชก็ทำขวัญแบบคนไทยทำขวัญนาคมอญก็ทำขวัญแต่ประเพณีต่างกันจะบวชก็คือว่าจะเปลี่ยนจากสถานะจากคนธรรมดาเพื่อจะเป็นพระภิกษุสงฆ์ก็ต้องมาทำขวัญกันอีกทีเรียกขวัญเพื่อให้มีสติเพื่อเตรียมการจะเปลี่ยนฐานะไปเป็นพระทำขวัญที่3ก็คือทำขวัญเมื่อแต่งงานก็จะเปลี่ยนจากสถานะเป็นคนตัวเปล่าเล่าเปลือยไม่มีภาระครอบครัวก็ให้ตั้งสติอีกทีว่าตอนนี้จะไปมีครอบครัวมีเป็นอะไรนะจะต้องมีสิ่งมีทำอย่างนี้ก็ทำอยู่3ขั้นตอนขวัญมันเป็นอะไรล่ะเป็นความรู้สึกเป็นความให้สติอ่ะให้สติพอคนเรามีสติมีอะไรอยู่ตัวมันก็ขวัญอยู่กับตัวถ้าเราไม่มีสติเราขาดสติขวัญมันก็ไปอยู่ที่อื่นไอ้การเรียกขวัญก็เพื่อให้เขามามีสติอยู่กับตัวแล้วก็พิจารณาเนื้อตัวดูว่ามันเป็นยังไงสภาพนี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีว่าในชีวิตหนึ่งต้องได้ให้สติตักเตือนว่านานๆคนเราจะพิจารณาตัวเองทีว่าเป็นยังไงส่วนใหญ่ก็ไปคิดดูจากเรื่องอื่นทั้งหมดไม่สนใจตัวเองนั่นก็เป็นประโยชน์ของเรื่องการทำขวัญ
0: เมื่อถึงวันมงคลลูกหลานจะเตรียมน้ำอบน้ำลอยดอกไม้หรือน้ำสะอาดที่ผ่านการสวดมนต์อธิษฐานก่อนจะเชิญผู้เฒ่านั่งในที่อันสมเกียรติจากนั้นจึงค่อยๆรดน้ำลงบนฝ่ามือหรือไหล่พร้อมกล่าวคำขอขมาและคำอวยพรอย่างนอบน้อมการส่งน้ำไม่ใช่เพียงพิธีกรรมภายนอกหากคือการแสดงความกตัญญูต่อผู้ที่ผ่านฤดูกาลแห่งทุกข์และสุขมาอย่างนับไม่ถ้วนน้ำที่ไหลผ่านผิวกายจึงเปรียบเสมือนการชำระความหม่นหมองของปีเก่าและเปิดรับพลังชีวิตของปีใหม่ความหมายของพิธีนี้ก็คือการต่ออายุไม่ใช่ด้วยการยื้อเวลาแต่ด้วยการเติมกำลังใจเติมความรักและยืนยันคุณค่าของผู้เฒ่าในฐานะร่มเงาแห่งครอบครัวขวัญของท่านได้รับการประคับประคองให้มั่นคงขณะที่ลูกหลานเองก็ได้เรียนรู้บทเรียนแห่งความเคารพผ่านการกระทำอันอ่อนโยน
1: ในการส่งน้ำเราเรียกว่ารดน้ำผู้ใหญ่นะครับประเพณีมันจะเกิดขึ้นในตอนสงกรานต์นะครับสงกรานต์พอเวลาถึงสงกรานต์ทีสงกรานต์มอญก็เรียกกระตะกระตะกระตะแล้วก็พลิกหรือเปลี่ยนผ่านนะครับก็จะเป็นเทศกาลพิเศษเราก็ต้องมีการฉลองเพราะฉะนั้นทุกคนหยุดงานหมดแล้วก็เริ่มการที่จะฉลองเริ่มตั้งแต่อะไรทุกคนก็จะมารวมกันญาติพี่น้องอยู่ไกลก็จะมาหาบ้านที่เป็นต้นใหญ่นะบ้านที่เป็นใหญ่ปู่ย่าตายายอยู่แล้วก็เพื่อเป็นการระลึกถึงบรรพบุรุษพอตอนช่วงเช้า 13.45 ก็จะไปวัดทำบุญกัน3วันก็เอาของที่ทำกับข้าวอาหารกันกินเนี่ยไปถวายพระช่วงบ่ายก็จะมีผ้าใหม่มีเสื้อมีชุดใหม่มีข้าวของมีขนมแล้วก็เข้าไปกราบอวยพรผู้ใหญ่ประจำบ้านกันขอศีลขอพรท่านแล้วก็อะไรที่เคยทำล่วงเกินเหยียบที่ต่ำย่ำที่สูงกล่าวล้ำคำเหนือพูดอะไรที่ไม่ดี

หัวใจพอทีนี้ก็แต่บ้านนั้นยังอาบเลยเอาน้ำมาเป็นกระมังมาเนี่ยก็ทุกคนก็ช่วยกันอาบขัดแล้วเสร็จแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดมาก็มานั่งให้พรใครมีของอะไรก็ไปส่งให้ท่านท่านก็ให้พรแล้วมีของกินอะไรก็เหมือนกับวันครอบครัวเลยแล้วทุกคนก็ร่วมกันทาน

0: ในชีวิตมีความเจริญในหน้าที่การงานมีสุขภาพที่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นการแบบนั้นบางทีก็ลดมือบางทีก็ขอลดที่บ่าแต่ว่าการจะขอลดบ่าเนี่ยเด็กๆต้องขออนุญาตท่านก่อนนะแล้วก็เมื่อเราลดเสร็จเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่หรือผู้สูงอายุบ้านเราก็จะให้พรให้พรให้เด็กๆมีความเจริญ
1: เข้ามาไหว้มาลดน้ำก็ความรู้สึกของเราที่ท่านเป็นผู้มีพระคุณใช่ไหมเรากตัญญูลูกคุณท่านเลี้ยงเรามาใช่ไหมตั้งแต่เด็กอาบน้ำเลี้ยงดูเราจนโตมาบางคนไม่เคยอาบน้ำให้พ่อแม่มันก็เลยลดน้ำยังไม่เคยเลยแต่ถ้าเราได้มีโอกาสแล้วหาของมาให้ท่านทานหาผ้ามาให้ท่านใส่แล้วก็ช่วยลดน้ำทำความสะอาดท่านก็ดีใจเราลูกหลานก็ดีใจแล้วลูกหลานคนที่เห็นต่อไปเขาก็จะนึกว่าอ๋อนี่เป็นเรื่องกตัญญูกตเวทิตามันก็จะสืบต่อ

0: หลังจากส่งน้ำผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านแล้วชุมชนจะเคลื่อนเข้าสู่พิธีส่งน้ำพระในวัดซึ่งถือเป็นการต่อเนื่องของการชำระทั้งกายใจและศรัทธาน้ำที่รดลงบนองค์พระไม่ใช่เพียงน้ำธรรมดาหากเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพต่อพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อันเป็นที่พึ่งทางจิตวิญญาณของชาวมอญการส่งน้ำพระจึงเปรียบเสมือนการชำระใจของผู้กระทำให้บริสุทธิ์สะอาดจากความหม่นหมองพร้อมรับสิ่งที่ดีงามเข้าสู่ชีวิตความเชื่อนี้ผสานกับแนวคิดเรื่องบุญกุศลที่เชื่อว่าการกระทำด้วยเจตนาอันดีจะส่งผลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขทั้งยังเป็นการส่งต่อศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่นทำให้วัดและชุมชนยังคงเป็นศูนย์กลางของความสงบและความผูกพันอย่างไม่เสื่อมคลาย
1: พอเราทำบุญในบ้านเราก็ส่งน้ำผู้ใหญ่พอไปในวัดเราก็ต้องไปส่งน้ำพระคนก็เอาปลายน้ำก็มีรางรดน้ำแบบทั้งเหนือน่ะเขาจะไม่อาบพระโดยตรงพระเขาต้องมีห้องของเขาอยู่ทุกคนก็จะเทน้ำใส่รางมาให้พระท่านสงฆ์พอพระท่านสงฆ์เสร็จเปลี่ยนจีวรมาต่อปลายองค์หมายข้าวไม้ก็สงฆ์อีกจนกว่าจะหมดนะก็เป็นอย่างนั้นไปส่งน้ำพระ
2: เมื่อท่านเปลี่ยนจีวรอะไรเรียบร้อยท่านก็จะถือพระพับนนทมุนินขึ้นมานำริ้วขบวนของพระภิกษุสงฆ์ชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวก็จะส่งน้ำพระที่พระนนทมุนินที่เป็นพระประจำจังหวัดนนท์ของเราแล้วก็ส่งน้ำพระที่ในริ้วขบวนของท่านไปพร้อมกันอันนี้ก็คืองานประเพณีของชาวมอญ

0: ในวิถีของชาวมอญความเชื่อเรื่องผีไม่ใช่ความน่ากลัวครับแต่คือการมีอยู่ของผีพ่อผีปู่และผีบรรพบุรุษที่คอยปกปักรักษาให้ลูกหลานอยู่ดีมีสุขและดำรงชีวิตอย่างสมดุลความศรัทธานี้ติดตัวพวกเขามาตั้งแต่แผ่นดินเดิมจนถึงวันที่ต้องลี้ภัยตั้งรกรากใหม่ในแผ่นดินไทยโดยไม่เคยปล่อยให้สายใยระหว่างคนกับวิญญาณขาดหายเมื่อมีความเจ็บป่วยหรือความไม่สงบในชีวิตพิธีไหว้เจ้าพ่อจึงถูกจัดขึ้นเพื่อเชิญผีบรรพบุรุษกลับมารับรู้และช่วยเยียวยาในพิธีนั้นจะปรากฏผ่านร่างทรงที่ร่ายรำเลียนแบบท่าทางของเจ้าพ่อราวกับมีพลังบางอย่างกำลังสื่อสารกับโลกมนุษย์ทุกจังหวะของการเคลื่อนไหวและการจิบเหล้าขาวคือการรับเครื่องเส้นและเป็นสัญญาณว่าผียังคงอยู่เคียงข้างและรับฟังพิธีนี้จึงไม่ใช่เพียงความเชื่อหากแต่เป็นหัวใจของการยึดโยงรากเหง้าที่ทำให้ชาวมอญยังคงรู้สึกปลอดภัยและมีที่พึ่งไม่ว่าพวกเขาจะอยู่บนแผ่นดินใดก็ตาม
1: ในชุมชนมอญทุกที่เนี่ยก็จะมีเขาเรียกเจ้าประจำชุมชน

0: พอถึงในเทศกาลสงกรานต์ท้ายสงกรานต์เขาก็ต้องจัดพิธีไปเอาของไปบูชาในการที่ท่านได้ปกปักรักษาดูแลหมู่บ้านเราให้มีร่มเย็นเป็นสุขตอนเช้าส่วนใหญ่ก็ที่มนต์พระมาเลี้ยงพระเพื่ออุทิศให้ท่านเป็นส่วนกุศลบ่ายโมงก็คือคนในหมู่บ้านเนี่ยก็จะจัดเครื่องสักการะแล้วในการจัดก็จะต้องมีอุปกรณ์อันนึงเป็นไม้ตอกไม้ติ้วไม้ตอกไปถึงก็เอาเครื่องสักการะไหว้ท่านแล้วก็ไอ้ติ้วเนี่ยจุดธูปเทียนแล้วก็ไปบอกกับท่านมาแล้วนะลูกหลานบ้านผมมีอยู่5คนอย่างนี้อย่างนี้ขอท่านด้วยช่วยปกปักรักษาดูแลให้ปลอดภัยให้เจริญก้าวหน้าอย่าให้มีอุปสรรคอันตรายอะไรให้ท่านพอถึงเวลาบ่ายใช่ไหมเวลาบ่ายก็จะมีการทรงเจ้าเหมือนกับว่าเราไปไหว้ท่านปีนึงก็จะมีคนมาทรงท่านก็จะมาก็ทรงมีพิพาทประคองหลักๆ ก็จะมีเสด็จพ่อหนุ่มองค์หนึ่งที่มีเป็นเจ้าประจำนะครับแล้วเนื่องจากว่าเป็นงานประจำปีท่านก็จะมีแขกไม่มีแขกก็จะมีคนอื่นมาทรงก็รำกันมีที่สนุกสนาน
1: เหมือนเจ้าพ่อแจกการ์ดเชิญว่านี้มันเกิดฉันแต่ละปีที่เจ้าที่เข้ามาทรงเจ้าเนี่ยก็จะไม่ค่อยซ้ำกันหรืออาจจะมีเจ้าประจำที่ซ้ำมาต้องถามว่าเรารู้ได้ไงว่าเป็นเจ้าองค์ไหนเขาจะมีคนแก่เราหลักผู้ใหญ่เนี่ยเวลาเจ้าเขาประทับทรงเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่จะเดินเข้าไปถามว่ามาจากไหนชื่ออะไรเพราะเขาจะต้องประกาศให้คนในหมู่บ้านว่าเจ้าองค์เนี้ยที่ประทับทรงเนี่ยเจ้ามาจากไหนแล้วแต่เนี้ยแต่ละปีก็จะผัดกันมาแต่ไม่ได้เข้าทรงยาวนะครับเพราะว่าคนที่เข้าทรงประทับทรงแรกส่วนมากจะเป็นเฉพาะหนุ่มเจ้าบ้านต้องประทับทรงก่อนท่านก็จะประทับทรงกับร่างทรงที่ท่านเลือกไว้ตั้งแต่แรก
0: พอสุดท้ายจะจบเมื่อตีไก่ไม่ใช่ผีไก่ไม่ใช่อะไรแต่เป็นการพิธีกรรมสุดท้ายเพื่อจะจบเพื่อให้ท่านเล่นชนไก่เพื่อจะเสี่ยงทายว่าต่อไปจะเป็นยังไงจะดีหรือไม่ดีเพื่อจะดูสุดท้ายพอตีไก่เมื่อไหร่ก็ลงทันทีแล้วไม่ใช่เอาไก่จริงๆมาไม่ใช่คนมาก็ได้จะเป็นลูกมะพร้าวมะพร้าวห้าวมะพร้าวแกงนี่แหละกล่าวให้เกี้ยงมี2ลูกแล้วลูกหนึ่งจะเป็นของเสด็จพ่อหนุ่มอีกลูกหนึ่งจะเป็นของแขกที่มาเชิญมีไก่เขาก็ทาเขาก็รำเขาก็ทาของฉันอย่างนี้นี่มีไก่เขาก็โชว์เสร็จแล้วพอเวลารำได้ที่จะตีเขาก็วางแล้วทุบเป็นลูกมะพร้าวถ้าทุบแล้วไม่โดนของเราเหนียวของเราแต่ก็เฮ้แสดงว่าเราดีเราเก่งกว่าแล้วเราก็ทุบของเขาแตกแล้วก็ดูว่ามะพร้าวที่แตกดีไหมเนื้อหนาดีไหมน้ำเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเราเหนียวเราแตกที่หลังเราก็ได้รับชัยชนะต่อไปจะเลี้ยงมีความสุขความเจริญ
1: เป็นกิจกรรมของสุภาพบุรุษเจ้าพ่อเป็นทหารเป็นหนุ่มจะต้องตีไก่สมัยก่อนอ่ะอาจจะมีไก่จริงๆหรือว่าจะเป็นการตีไก่จริงๆในชีวิตจริงของเขาแต่คราวนี้มันไม่มีไก่เลยมันต้องเอาอะไรมาชนกันให้มีใช้มะพร้าวแก่เนี่ยมาชนกันแต่เขาเชื่อกันว่าเมื่อเจ้าพ่อชนะอย่างเงี้ยเขาก็จะโยนให้มันแตกชาวบ้านก็รีบไปเก็บเพราะเชื่อว่าไอ้มะพร้าวพวกเนี้ยมีคาถาคนท้องกินก็คลอดลูกดีคนป่วยก็จะหายป่วยเขาจะแย่งเข้าไปแย่งไอ้เศษมะพร้าวพวกเนี้ยเพื่อเอาไปเก็บเพื่อไปกินเพื่อสิ่งมงคลในชีวิตประมาณนี้มันเป็นความเชื่อประมาณนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของผีเลยเป็นเรื่องของกิจกรรมนั้นๆของเรื่องชนไก่โดยการเอากะลามาแทนไก่

ในวิถีของชาวมอญพิธีแห่น้ำหวานมิได้เป็นเพียงขบวนแห่งสีสันหากคือการเคลื่อนตัวของศรัทธาที่ไหลผ่านทั้งหมู่บ้านขบวนที่แห่เคลื่อนไปอย่างพร้อมเพรียงสะท้อนความเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนที่ร่วมกันแบกพาความหวานของใจไปสู่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อนี้ผสานแนวคิดเรื่องบุญกุศลกับการดูแลขวัญของผู้คนเพราะความหวานไม่ใช่เพียงรสชาติหากคือพลังแห่งความปรารถนาดีที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้ร่มเย็นเมื่อเสียงกลองและจังหวะก้าวเดินค่อยๆดำเนินไปน้ำหวานจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ที่พาทั้งคนเป็นและความทรงจำของผู้ล่วงลับเดินเคียงข้างกันอย่างงดงามและยืนยันว่าชีวิตจะยังคงดำเนินต่อไปด้วยความอ่อนโยนศรัทธาและความผูกพันที่ไม่มีวันเสื่อมคลาย

มุมมองของผมเนาะผมก็เป็นคนรุ่นใหม่ก็ไม่ใหม่มากนะ50กว่าแล้วแต่ว่าเราเห็นมาตั้งแต่เกิดแล้วเราก็อยู่กันในสิ่งปัจจุบันแล้วอยู่กันของสมัยใหม่ถามว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เชื่อได้เชื่อไม่ได้อันนี้บอกไม่ได้มันเป็นความเชื่อส่วนตัวของบุคคลแต่ผมถือว่ามันเป็นประเพณีมันเป็นรากเหง้าหน้าที่ของเราคือเราจะเก็บตรงนี้ให้คนรุ่นหลังได้ยังไงเราจะเก็บต่อจากรุ่นพ่อรุ่นอารุ่นปู่ได้ยังไงถ้าเราไม่เก็บแล้วเราจะเก็บยังไงอ่ะเราจะเก็บแบบเดิมไหมอ่ะหรือจะเก็บแบบใหม่อันนี้ก็เป็นของสิทธิ์ของเราเนาะมันเก็บได้ในไหนรูปแบบจะเก็บด้วยการถ่ายวิดีโอจัดงานหรือจะเก็บด้วยการไปเป็นร่างประทับทรงเองมันอยู่ที่วิถีของแต่ละคนว่าจะเก็บในรูปแบบไหนแต่อย่างผมเนี่ยผมเป็นอาสามาเป็นผู้นำผมก็จะพยายามเก็บรวบรวมคนที่เชื่อในรากเหง้าของตัวเองเนาะเพื่อจะส่งต่อให้กับรุ่นหลังๆแต่การส่งต่อเนี่ยมันจะต้องส่งต่อผ่านมาจากผู้ใหญ่ก่อนอาวุโสก่อนเราเป็นเด็กเนาะเราจะไปขอทำเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะการทำแต่ละอย่างมันถูกจริตก็จริงนะแต่อาจจะไม่ถูกจริตมันอาจจะต้องมีบางอย่างปรับเปลี่ยนเราก็แค่ว่าจะฝากว่าคนรุ่นเก่าก็ต้องเปิดใจคนรุ่นใหม่ก็ต้องเปิดใจเพื่อจะรับสิ่งใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นเพราะผมเชื่อว่าทุกอย่างมันมีประโยชน์เพียงแต่ว่าเขาจะใช้ประโยชน์นั้นในเรื่องอะไรและเขาจะอินกับมันแค่ไหนแต่หน้าที่ผมคือทำให้มันคงอยู่ในแบบของผมนะว่าทำแบบนี้มันจะต้องปรับเปลี่ยนบางอย่างให้เป็นแบบนี้ผมว่าทุกคนเนี่ยไม่ว่าเด็กต่อจากผมหรือไม่เนี่ยมันมีคนแน่นอนที่ว่าจะเก็บของเก่าๆเพราะมันต้องทุกคนมีรากเหง้าอ่ะไม่ได้เกิดจากกองไม้ไผ่อ่ะมันก็ต้องเห็นว่ามันควรจะเก็บแต่มันต้องเก็บในรูปแบบของเขาอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ตอนนี้มันเป็นสิทธิ์ของผมที่จะเก็บแบบนี้ผมก็พยายามจะเก็บแบบนี้ทุกอย่างให้เขาภูมิใจให้เขาเห็นนะมันต้องดึงคนรุ่นเก่ามารุ่นใหม่มันต้องมาทำร่วมกันต่อให้รุ่นผมทำก็รุ่นเก่าก็ต้องยังอยู่รุ่นใหม่ก็ต้องเข้ามาเสริมมันก็เป็นเรื่องปกติคิดอย่างนั้นครับ

ในโลกทัศน์ของพุทธมอญชีวิตมนุษย์ไม่ได้ดำรงอยู่อย่างโดดเดี่ยวหากผูกพันกับศรัทธาในพระพุทธศาสนาและรากเหง้าของบรรพชนพิธีฉลองอายุในวันปีใหม่ไทยจึงเป็นมากกว่าวันครบรอบคือการทบทวนการมีอยู่ของตนเองท่ามกลางครอบครัวและชุมชนการส่งน้ำผู้เฒ่าเป็นการต่ออายุด้วยความเคารพเป็นการชำระปีเก่าด้วยน้ำแห่งความกตัญญูและยืนยันคุณค่าของผู้เป็นร่มเงาแห่งบ้านเรือนขณะที่การส่งเจ้าคือภาษาศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมโลกคนเป็นกับความทรงจำของบรรพชนให้สายเลือดและแผ่นดินยังคงสืบเนื่องต่อกันไม่ขาดสายทุกพิธีกรรมล้วนหล่อเลี้ยงขวัญให้มั่นคงและแปรพลังชีวิตให้เป็นบุญที่สามารถแผ่ไปได้ไกลกว่าที่ตนเองมีอยู่พร้อมกับทุกเสียงสวดทุกหยดน้ำและทุกจังหวะที่สอดรับรำประสานกันความหมายของคำว่าอายุมั่นขวัญยืนจึงปรากฏชัดว่ามิใช่เพียงการมีชีวิตที่ยืนยาวหากแต่คือการดำรงอยู่ด้วยศรัทธาความกตัญญูและรากเหง้าที่ไม่เคยถูกลืมทุกชีวิตล้วนมีเรื่องราวสำคัญมากมายตั้งแต่เกิดจนวันสุดท้ายแล้วกลับมาพบกับผมในวิถีจากคันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven สวัสดีครับ

0: ะสนุกแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าหากว่าเก้าอี้ไม่มีขาถ้าหากว่าไม่ปฏิเสธถ้าหากว่าเงาไม่เชื่อฟังถ้าหากว่าเป้ไร้น้ำหนักมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับ What If ที่พิกวันเสาร์นี้เวลา 11 นาฬิกาทางช่อง9กด30
1: สองคนนี้ใครเหรอครับ
2: รุ่นพี่ที่ไปร่วมด้วยกันครับ
1: แล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนครับ
3: คุณตางั้นผมขอตัวนะครับคุณตาสวัสดีครับ
4: คุยธุระไม่มีอะไรหรอกหนูพาเพื่อนไปพักเถอะลูกมีอะไรที่หนูไม่รู้หรือเปล่าจ๊ะป้าก
5: ัลปะพฤกษ์และหมู่กุมฮวาวันอาทิตย์เวลา 6:30 นทางช่อง9กด30
6: ข้อมูลตรงนี้บอกว่านี่คือตราประจำจังหวัดนนทบุรีเอ๊ะแล้วหม้อน้ำมาเกี่ยวกับเมืองนนยังไงกันนะ
7: ชาวมอญที่อพยพมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ได้นำภูมิปัญญาการปั้นเครื่องปั้นดินเผาติดตัวมาด้วย
6: เตาหลังเตาใช่ไหมคร
8: ับ ใช่ค่ะเราก็จะจุดไฟด้วยไม้เป็นเชื้อเพลิงเผากัน3วัน3คืนเลย
6: 3วัน3คืน
5: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
9: สาธุกันสัปดาห์นี้
10: บริเวณนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้าอุโบสถคือลักษณะนี้นะคะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นทั่วทั้งวัดเลยค่ะเป็นการบูชาลูกแก้วจะสามารถสื่อผ่านนะคะองค์พญาตนคราช
9: ติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 นทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
11: เราได้เห็นลิซ่าอยู่ในมิวสิกวิดีโอลาลิซ่าของกระผมขึ้นไปอยู่บนภาพนั้นในมิวสิกวิดีโอนั้น
12: อันไหนอ่ะ
11: อันที่เป็นเฮลพีทซ้ายและขวาสังวาลและอื่นๆใช่ฮะ
12: เคยเห็นแวบ
11: ๆครับเราเอางานที่เป็นคอนเซ็ปต์ซึ่งผมเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเราเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเป็นหลักแล้วเราเอาสิ่งนี้ไปวางไว้ที่แมทมิวเซียมเขาบอกผมเป็นคนไทยคนแรกที่ได้มีโอกาสที่ได้ทำคอลเลคชันถาวรและได้เก็บไว้ในมิวเซียม
13: ตอนนี้นะครับร่องฝนที่ตกมากๆนี่ไปที่นครสวรรค์กับชัยนาทอยู่แถบนั้นนะครับก็พาดผ่านไปภาคอีสานตอนกลางทุกวันก็จะเลื่อนลงมาเลื่อนขึ้นมั่งลงมั่งแต่ส่วนใหญ่บวกลบกันแล้วก็จะลงมาตุลานี้นะเป็นเดือนของคนกทมและปริมณฑลนะเราก็ต้องเตรียมรับมือกันอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่บรรจบเหมาะกันนะให้เกิดสภาพอย่างนี้เนี่ยมันเกิดบ่อยขึ้นแล้วเกิดรุนแรงขึ้น

0: สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐ์ภาคุณครับหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองแม้ว่าระดับน้ำจะลดลงต่อเนื่องแล้วแต่บางจุดก็ยังมีน้ำท่วมขังสูงอยู่ติดตามสถานการณ์ล่าสุดจากคุณเยาวลักษณ์โบราณมูลมีรายงานเข้ามาครับ
1: คุณภัทรคะขณะนี้นะคะดิฉันยืนอยู่ที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนศรีพฤทธาในหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองนะคะจะเห็นค่ะว่าขณะนี้ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ที่บริเวณผิวจราจรนะคะระดับน้ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10เซนติเมตรถึง20เซนติเมตรค่ะแล้วแต่ว่าบางจุดจะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำขนาดไหนนะคะและถ้าหากว่ามองไปตามบ้านเรือนประชาชนนะคะจะเห็นว่าหลายหลังคาเรือนค่ะที่ได้มีการทำความสะอาดแล้วก็นำขยะใส่ถุงดำออกมาวางที่บริเวณหน้าบ้านรอให้รถขยะเข้ามาเก็บนะคะขณะที่ในพื้นที่ซอยที่อยู่ลึกเข้าไปนะคะชาวบ้านหลายคนค่ะได้นำขยะใส่ถุงดำออกมาวางไว้ที่บริเวณฟุตบาทเพื่อให้รถขยะเข้ามาเก็บนะคะแล้วก็ปัจจุบันค่ะจะเห็นว่ามีรถยนต์หลายคันนะคะที่จอดตายอยู่ที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนศรีพฤทธาในขณะนี้เนื่องจากว่าถูกน้ำท่วมสูงนะคะรถเหล่านี้ค่ะเจ้าของรถก็อยู่ระหว่างประสานงาน

0: ยกนะคะเพื่อที่จะเข้าซ่อมที่อู่ค่ะขณะที่ภาพรวมนะคะในพื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาในขณะนี้ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องภาพรวมขณะนี้ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ10เซนติเมตรถึง30เซนติเมตรค่ะขณะเดียวกันค่ะตอนนี้น้ำเริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็นแล้วนะคะแล้วก็มีขยะมูลฝอยจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะที่ลอยออกมาตามน้ำนะคะชาวบ้านบอกว่าปีนี้น้ำท่วมหนักที่สุดตั้งแต่เคยอยู่ที่นี่มาเลยค่ะขนาดว่าปี2554ที่เกิดน้ำท่วมหนักพื้นที่กรุงเทพระดับน้ำท่วมก็ยังไม่สูงขนาดนี้นะคะหลายบ้านเรือนเตรียมตัวไม่ทันเลยเพราะว่าไม่ได้มีการประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าไม่ได้มีการยกของขึ้นที่สูงเพราะว่าไม่คิดว่าน้ำจะท่วมสูงขนาดนี้ค่ะนี่ก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่บริเวณหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองในขณะนี้ค่ะคุณณภัทรคะ
1: ขอบคุณคุณเยาวลักษณ์นะครับขณะที่ระดับน้ำท่วมขังในเคหชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังเริ่มลดลงหลังจากที่มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพญานาคจำนวน4เครื่องบริเวณสะพานบิ๊กซีการเคหะร่มเกล้าทำการสูบน้ำลงคลอง1ก่อนผลักดันต่อไปยังคลองประเวศบุรีรมย์วันนี้ระดับน้ำในพื้นที่เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยบริเวณหน้าปากซอยระดับน้ำลดลงประมาณ 20-30 เซนติเมตรเมื่อเทียบกับช่วงก่อนติดตั้งเครื่องสูบน้ำขณะที่พื้นที่ด้านในซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะยังมีบางจุดที่น้ำท่วมสูงชาวบ้านในโซน11บอกว่าก่อนหน้านี้ระดับน้ำเคยสูงถึงระดับอกหรือประมาณ 130-140 เซนติเมตรลดลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 40-50 เซนติเมตรและหลังจากนี้เตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มอีก4เครื่องรวมเป็น8เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่คริสตาพายวัย50ปีนักโทษประหารชีวิตคดีฆาตกรรมเพื่อนร่วมชั้นเรียนเมื่อ31ปีก่อนอยู่ในภาวะหมดสติต้องใส่ท่อช่วยหายใจหลังรัฐเทนเนสซีประสบความล้มเหลวในการประหารชีวิตเธอด้วยวิธีฉีดยาพิษชนิดเพนโทบาร์บิเทลจำนวน2โดสเมื่อคืนวันพุธทีมทนายความยื่นคำร้องต่อศาลขอให้สั่งเก็บหลักฐานจากเหตุประหารชีวิตผิดพลาดครั้งนี้ทั้งหมดและระบุว่าเธอมีอาการอยู่ในขั้นวิกฤตและบาดเจ็บรุนแรงที่แขนทั้งสองข้างหลังทีมประหารแทงเข็มเดินยาผิดพลาดจนเส้นเลือดแตกยาพิษไหลเข้าสู่ร่างกายผิดวิธีผู้ว่าการรัฐเทนเนสซีสั่งระงับการประหารชีวิตนักโทษตลอดปีนี้และให้สอบสวนโดยด่วนหลังประหารชีวิตนักโทษล้มเหลวเป็นคนที่สองของรัฐในปีนี้กองทัพเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธไม่ทราบชนิดพุ่งตรงไปยังคาบสมุทรทางฝั่งตะวันออกท่ามกลางความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องการยิงขีปนาวุธเกิดขึ้นเพียง1วันหลังจากคิมโยจองน้องสาวของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือปฏิเสธข้อเรียกร้องของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่ต้องการให้ออกมารับผิดชอบและขอโทษต่อกรณีกับดักระเบิดเกิดระเบิดขึ้นในเขตปลอดทหารกั้นพรมแดนจนทหารเกาหลีใต้บาดเจ็บสาหัส2นายระหว่างลาดตระเวนสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีตึงเครียดอย่างหนักในช่วงไม่กี่ปีหลังเมื่อเกาหลีเหนือปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศประกาศล้มเลิกเป้าหมายการรวมชาติและระบุให้เกาหลีใต้เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของประเทศฟุตบอลหญิงเอเชียนเกม2026คู่ชิงชนะเลิศเจ้าภาพญี่ปุ่นแชมป์เก่าพบเกาหลีเหนืออดีตแชมป์3สมัยคู่นี้ช่อง9 Mcord HD กด30ถ่ายทอดสดให้แฟนบอลได้ชมเมื่อวานนี้นาทีที่32มามิอูเอโนะยิงให้ญี่ปุ่นขึ้นนำก่อนในครึ่งแรก 1-0 ครึ่งหลังเริ่มเกมเพียง2นาทีกองหลังญี่ปุ่นสกัดบอลเข้าทางจองกึมเปิดบอลไปหน้าประตูแต่ผู้รักษาประตูญี่ปุ่นปัดบอลไม่ขาดบอลเข้าประตูให้เกาหลีเหนือตีเสมอ 1-1 นาทีที่69จอนไรยองจองมาซัดด้วยขวาเข้าไปเป็นประตูที่5ในเอเชียนเกมครั้งนี้ให้เกาหลีเหนือขึ้นนำ 2-1 แต่นาทีที่86ฮานอนนิชิโอยิงให้ญี่ปุ่นตีเสมอ 2-2 จบเกมเสมอกัน 2-2 ต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีแต่ยังยิงประตูกันไม่ได้ต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษและเป็นญี่ปุ่นที่แม่นกว่ายิงเข้าทั้ง5คนเอาชนะไปได้5-3คว้าแชมป์สมัยที่3ติดต่อกันและเป็นแชมป์สูงสุดสมัยที่4ส่วนเหรียญทองแดงเกาหลีใต้ติดตามข่าวได้ครั้งในคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์สวัสดีครับ

0: ทีมชาติไทยของเรานะคะเป็นตัวแทนของประเทศในการไปคว้าเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกม
1: ขอเชิญชวนคนไทยทั่วทั้งประเทศติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง9กด30นะครับและติดตามไฮไลท์ผลการแข่งขันได้ทุกช่วงข่าวจากทางสำนักข่าวไทยส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยกันเยอะๆนะครับ
0: ไทยเล่น
1: สู้ๆ

0: What if เก้าอี้ไม่มีขาโรมัวทำอะไรอยู่นะถึงยังไม่มา
1: ใช่ๆมัวทำอะไรอยู่นะ
2: อีกสักครู่ก็คงมานั่นแหละ
1: ก็เกมเศรษฐีอวกาศนี่ต้องเล่น4คนถึงจะสนุกนะวูฟฟี
0: ่ใช่ๆ4คนสนุกกว่าเยอะเลย
2: นั่นไงนั่นไงมาไกลๆโน่นแล้ว
3: ดีเพื่อนเพื่อน
1: เร็วสิคุโรพวกเรารอนานแล้วนะ
3: เอี๊ยบขอโทษทีขอโทษทีมาช้าไปหน่อย
0: สายประจำเลยนะคุโร
3: นายก็พูดเกินไปโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บ
1: โอ๊ยคุโร
0: เป็นยังไงบ้างคุโร
3: เก้าอี้มีขามันก็ดีอยู่หรอกนะวันนี้หากว่าเก้าอี้ไม่มีขาก็คงจะดีฉันจะได้ไม่ต้องเดินเตะมันอยู่แบบนี
0: ้โธ่คุโรเก้าอี้มันก็ต้องมีขาอยู่แล้วสิจะได้ไม่ล้ม
3: ก็ถูกของนายพิกพีแต่ถ้าเก้าอี้ไม่มีขาก็ไม่ต้องมีใครเผลอไปเตะขาเก้าอี้แบบฉันยังไงล่ะ
1: เก้าอี้ไม่มีขาเหรอน่าคิดนะฉันว่าฉันมีไอเดียที่จะสร้างเก้าอี้ที่ไม่มีขานะก่อนอื่นเราทดลองเอาขาเก้าอี้ออกทีละขาก่อนมาดูกันว่าจะนั่งได้ไหม
4: เยี่ยมเลยมาทดลองกัน
1: เอาขาแรกออกแล้วลองนั่งดูสิคุโร
3: ได้เลย
2: เจ็บไหมคุโรอย่าทิ้งน้ำหนักแบบนั้นสิ
3: สบายมากทดลองต่อเลย
1: ฉันลองถอดอีกขาทีนี้มีคนช่วยจับไว้ก่อนน่าจะดีกว่านะ
2: วูฟฟี่จะช่วยจับเอง
0: มันต้องมีเพื่อนช่วยจับนี่มันเก้าอี้มิตรภาพ
2: พร้อมไหมคุโรบูฟฟี่ปล่อยมือเลยนะเป็นยังไงบ้างคุโร
3: ไหว
1: ๆคราวนี้เรามาถอดออกให้เหลือขาเดียวกันเถอะ
3: เหลือขาเดียวตามหลักฟิสิกส์เก้าอี้ไม่มีทางทรงตัวอยู่ได้เองเลยนะ
1: จริงด้วยอาจนั่งไม่ได้ด้วยแฮะขอคิดก่อนนะลองแบบนี้ไหมขาเดียวตรงกลางอาจจะทรงตัวได
0: ้มันก็น่าจะสนุกดีนะ
3: ถ้าถึงจะนั่งได้แต่เก้าอี้ก็ยังมีขาอยู่ดีนะสไปโจทย์ของเราคือไม่มีขา
1: เก้าอี้ต้องไม่มีขา
0: ฉันว่าเก้าอี้ไม่มีขามันเป็นไปไม่ได้หรอกพวกเรามาเล่นเกมเศรษฐีอวกาศกันดีกว่าฉันอยากจะท่องไปในอวกาศแล้ว
1: เดี๋ยวนะไอเดียของพิกพีใช้ได้เลย
0: ไอเดียของฉันเหรอ
1: ใช่ทุกคนตามฉันมาเร็ว
0: อ้าวจะไปไหนกันรอฉันด้วย
1: ถูกให้แน่นเลยนะกูโร
3: รับรองปลอดภัยแน่นอนไป
2: บูฟฟี่ลองแกว่งดูนะ
0: นี่พวกเราอยู่ที่ดาวดวงไหนเนี่ย
3: ต่างดาวพี่ตามมาจะทันแล้ว
1: รีบหนีกันแล้วพวกเราข้ามไปที่ฝั่งนู้นได้ก็น่าจะมีโอกาสรอด
2: แล้วมันได้ต่างดาวก็อี้จะตามล่าพวกเราทำไม
0: ก็ต้องโกรธที่พวกเราไปเตะขาก็อี้บ่อยๆแน่เลย
3: ตามมาเพียบเลยทำยังไงดี
1: ช่วยกันแกว่งสะพานเร็ว
0: ตกกันไปให้หมดเลย
3: แย่แล้วเจ้าตัวใหญ่เตะลูกน้องลอยมาแล้ว
1: ทุกคนวิ่งไปแล้วแกว่งตามที่ฉันบอก
0: ตกลง
1: แกว่งซ้ายเต็มแรงแกว่งขวาเต็มแรง
3: อีกนิดเดียวจะถึงแล้ว
1: กระโดดเลย
3: ฮ่า
0: ไปนายก็ชมฉันเกินไปฉันเข้าใจแล้วนี่แหละความสนุกของการคิดนอกกรอบ
3: ในที่สุดฉันก็ได้นั่งเก้าอี้ที่ไม่มีขาแถมยังสนุกกว่าเก้าอี้มีขาตั้งเยอะ
0: ตอนหน้า What if Woofy ไม่ปฏิเสธใครเลยจะเกิดอะไรขึ้นกับ Woofy นะ
1: มาดูกันว่า Woofy จะทำได้ไหมห้ามพลาดนะเพื่อน
0: ๆ What if ไม่ปฏิเสธรีบเอาขนมไปให้พี่พีดีกว่าป่านนี้รอแย่แล้ว
5: รีบไปรีบกลับนะบูฟฟี่แม่มีงานให้ช่วยทำนะจ๊ะ
0: ค่ะแม่
3: แย่แล้วแย่แล้วจะล้มแล้ว
6: บูฟฟี่ช่วยจับล็อกอันบนสุดให้หน่อย
0: ได้เลยจ้าเอ้าไม้มิกซ์ไม้แม็กซ์ไม้เมสไม้แม็กไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะไปไหนกันมาเหรอ
4: แม่เพื่อนขาช่วยเราตามมาแล้วพี
0: ่ต้องรีบเอาของไปให้พี่พีเสร็จแล้วต้องรีบกลับมาช่วยงานแม่ขอโทษนะพอดีวูฟฟี่กำลังรีบ
4: จ้าแย่จังต้องระวังบล็อกใหม่หมดเลย
0: วูฟฟี่ขอโทษจริงๆนะถ้าวูฟฟี่ช่วยจับไว้บล็อกก็คงไม่พัง
4: ไม่เป็นไรหรอกบูฟี่พวกเราเข้าใจ
0: ถ้าบูฟี่ตอบว่าได้บล็อกก็คงไม่พัง What if ไม่ปฏิเสธถ้าหากว่าบูฟี่ไม่ปฏิเสธคำขอของใครอีกเลยบูฟี่ก็ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังสินะพี่นี่จ้ะขนมที่ฝากซื้อ
7: ขอบใจมากนะวางไว้บนโต๊ะเลยวูฟฟี
0: ่พี่พีกินคนเดียวสองกล่องเลยเหรออ
7: ีกกล่องนึงคุโรฝากซื้อน่ะฮะวูฟฟี่ช่วยเอาอีกกล่องไปให้คุโรที่บ้านให้หน่อยนะฉันต้องรีบทำการบ้าน
0: ได้สิเดี๋ยววูฟฟี่เอาไปให้คุโรเอง
7: วูฟฟี่

0: ขอโทษทีฉันฝากหนังสือสเต็มพวกนี้ไปคืนคุโรด้วยสิ
1: ได้สิเดี๋ยวบุฟฟี่เอาไปคืนให
0: ้ขอบใจมากๆเลยนะบุฟฟี
1: ่ไม่ปฏิเสธท่องไว้ท่องไว้สวัสดีคุโรพอดีพิกพีรีบทำกันบ้านบุฟฟี่เลยเอาขนมมาให้แทนแล้วก็หนังสือพวกนี้ด้วยจ้ะ
2: ขอบใจมากนะบุฟฟี่ว่าแต่บุฟฟี่ทำกันบ้านเสร็จทุกวิชาแล้วเหรอฉันยังเหลืออีกตั้ง2วิชา
1: เสร็จหมดแล้วจ้ะ
2: โอ้เยี่ยมไปเลยจริงๆแล้วฉันซื้อขนมกล่องนี้ไปฝากดร.สกรูเพื่อตอบแทนน้ำใจที่จะอัปเดตโกโกมินิให้ฉันนะบุฟฟี่ช่วยเอาไปให้ดร.หน่อยสิ
1: ได้สิเดี๋ยวบุฟฟี่เอาไปให้ดร.สกรูเอง
2: บุฟฟี่ใจดีจังหนังสือสเต็มนี่ด้วยฉันยืมดร.สกรูมาค้นคว้าข้อมูลและนี่ก็โกโกมินิโอ้มีเจ้านี่ด้วยยังไม่ได้คืนเลยขอบใจมากๆของมากๆอีกทีเลยนะบุฟฟี่
1: ไม่ปฏิเสธท่องไว้ท่องไว้ดร.สกรูคะดร.สกรู
3: มาแล้วมาแล้วสกรูสกรูสกรูเอ้าท่านใครนะอ๋อบุฟฟี่เองเหรอ
1: ใช่ค่ะบุฟฟี่เอง
3: แล้วนั่นถืออะไรมาเยอะแยะ
1: วางตรงไหนได้บ้างคะ
3: วางไว้บนโต๊ะนั่นเลย
1: ฝากของทั้งหมดนี่มาให้ค่ะ
3: ขอบใจมากเลยนะบุฟฟี่
1: บุฟฟี่ขอตัวก่อนนะคะ
4: บุฟฟี่หายไปไหนนะดร.สกรูโทรมาบอกว่าฝากถุงกากาแฟมาให้ที่บ้านของฉันป่านี้ทำไมยังมาไม่ถึงนะ
0: ฉันฝากให้บุฟฟี่ช่วยเอาของไปให้คุโร
2: แล้วฉันฝากให้บุฟฟี่ช่วยเอาของไปให้ดร.สกรู
4: ว่าเราไปตามหาวูฟี่กันดีกว่าวูฟี่วูฟี
5: ่วูฟี่วูฟี
4: ่วูฟี่วูฟี
0: ่วูฟี่วูฟี
2: ่วูฟี่วูฟี
4: ่วูฟี่วูฟี
0: ่ไม่เจอเลย
2: หาจนทั่วแล้วนั่นเนี่ย
1: เอ้ยเอ้ย
2: ได้ได้ยินเสียงอะไรไหมวูฟี
4: ่เกิดอะไรขึ้นหรอวูฟี่
1: ตรงนี้คืออะไรแหละคะเดี๋ยววูฟฟี่เอาไปให้เองค่ะวูฟฟี่ต้องไม่ปฏิเสธวูฟฟี่คิดผิดไปหน่อยที่ไม่ปฏิเสธคำขอของทุกคนลืมไปว่าตัวเองก็มีขีดจำกัดเหมือนกัน
2: เราสองคนต้องขอโทษวูฟฟี่ด้วยนะ
4: ปฏิเสธอย่างสุภาพคือการให้ความเคารพตัวเองและผู้อื่น
1: บุฟฟี่เข้าใจแล้วต่อไปนี้บุฟฟี่จะไม่เป็นเดอะแบกแล้วจ้า
2: ตอนหน้า What if เงาของฉันไม่ยอมทำตามที่ฉันสั่งฉันจะสร้างความวุ่นวายขนาดไหน
0: มาดูกันว่าคุโรจะควบคุมเงาได้ไหมพบกันใหม่ตอนหน้านะเพื่อนOn. What if เงาไม่เชื่อฟัง
2: แสงแดดวันนี้ดีมากได้เวลาถ่ายภาพโปรไฟล์สุดปังแล้วท่าที่หนึ่งแสดงความเป็นผู้นำโอ้โหดูดีสุดๆเพอร์เฟกต์ท่าที่สองเป็นธรรมชาติแต่ยังคงความไฮโซไม่มีที่ติฉันนี่มันมุมไหนก็ดูดีจริงๆเฮ้ยเฮ้ยท่านี้เจ๋งที่สุดเงาฉันดูตลกไปหน่อยนะท่านี้ดีอยู่แล้วฉันแค่ต้องสั่งให้เงาหลบหินก้อนนั้นไปทางขวาหน่อยเจ้าเงาขยับไปทางขวาหน่อยอะไรกันเนี่ยทำไมไม่ไปตามที่สั่ง

0: เงาเคลื่อนที่ไปทางขวาเดี๋ยวนี้ What if เงาไม่เชื่อฟังถ้าหากว่าเงาเชื่อฟังฉันก็คงจะดีสินะต้องไปหาด็อกเตอร์สกรูต้องมีเทคโนโลยีที่ควบคุมเงาได้สิด็อกเตอร์สกรูครับด็อกเตอร์สกรูผมอยากได้อุปกรณ์ที่บังคับให้เงาทำตามที่ผมต้องการได้ครับ
1: สกรูสกรูสกรูนี่คือเลนส์ที่สร้างคลื่นความถี่พิเศษแต่ต้องระวังนะเงาจะ
0: ขอบคุณมากครับด็อกเตอร์สกรูสวัสดีเพื่อน
2: ๆสวัสดีครูโร
0: ดูนี่นะทุกคนโกโก้มินิบังคับเงาเจ้าเงาไปทางขวา
3: ว้าวเงาเคลื่อนที่ได้จริงๆด้วย
0: เจ้าเงาฉันสั่งให้นายเต้นบัลเล
2: ่โอ้โห
4: เงาของนายเท่มากเลยครู
0: ร้อนจังฉันไปอยู่ในที่ร่มด้วยสิก็ยังชั่วอยู่กลางแดดนานๆผิวของฉันสีเข้มกันพอดี
3: ผิวนายก็สีเข้มอยู่แล้วนะคุโร
0: จริงด้วย
5: คุโรเงาของนายหายไปไหนแล้วล่ะ
0: เอ้าเงาของฉันล่ะ
5: นั่นอยู่ตรงนั้น
0: อะไรกันฉันอยู่ตรงนี้แล้วทำไมเงาของฉันไม่ตามฉันมาล่ะเจ้าเงาฉันสั่งให้นายกลับมาอยู่ที่เดียวกับฉันเดี๋ยวนี
5: ้เงาของนายอาจจะไม่อยากมาอยู่ในที่ร่มก็เป็นไปได้นะ
0: ฉันคือเจ้าของเงาของฉันเงาของฉันก็ต้องทำตามที่ฉันต้องการสิหยุดนะเจ้าเงาฉันไม่ได้เต้นอยู่แล้วนายเต้นไปเต้นมาทำไมกัน
5: หรือว่าต้องทำให้เงาเข้ามาในที่ร่มคุโรถึงจะควบคุมเงาได้อีกครั้ง
3: งั้นเรามาหลอกล่อเงากันดีกว่าเจ้าเงาของคุโรมาเต้นกับพวกเราไหม
6: พีพิษพีพิษพีพิษพีพิษพีพิษพีพิษพีพิษพีพิษพีพิษพีพิษพีพิษพีพิษ20 pit, oh, a lot of pit, ha ha ha ha ha. Pit, pit, pit, pit, pit.
3: อ้าวเงารู้ทันฉันเหรอเนี่ย
0: ทำไงดีเงาของฉันไม่ยอมเข้ามาง
7: ั้นเราใช้พลังธรรมชาติช่วยวูฟฟี่คุโรร้องเพลงและเต้นต่อไปส่วนพิกพีตามฉันมา
3: ได้เลยสไป
6: พีพิกพีพิกพีพิกพีพิกทูทูทูพิกพีพิกเทนเทนเทนพิก
7: ทิ้งน้ำหนักไปทางเงาพร้อมกันนะพิกพี1 2 3
5: ตอนนี้แหละครู
0: เย้
5: เย้สำเร็จ
8: สำเร็จ
0: โกโกมินิปิดใช้งานเงากลับมาเป็นปกติแล้วขอบใจมากนะเพื่อนเพื่อนอ้าวพิกพีหายไปไหน
5: พิกพีหายไปไหนของเขานะ
0: พิกพี
5: พิกพี
0: ฉันคิดว่าเทคโนโลยีจะควบคุมทุกสิ่งได้แต่ฉันก็ลืมกฎของแสงและเงาไปเลย
5: ถูกแล้วไม่จำเป็นต้องควบคุมทุกสิ่งยอมรับกฎของธรรมชาติทำให้ชีวิตง่ายขึ้นนะ
3: ตอนหน้า What if เป้ของฉันมันไร้น้ำหนักฉันจะได้ใส่ของไปเยอะๆเลย
7: มาดูกันว่าเป้ไร้น้ำหนักจะวุ่นวายขนาดไหนพบกันใหม่ตอนหน้านะเพื่อน
3: ๆ What if เป้ไร้น้ำหนักไอ้เป้มันหนักขนาดนี้เนี่ยโอ้ยหมดแรง จะไม่เอามาก็ไม่ได้ด้วยสิของจำเป็นต้องใช้ทั้งนั้นเลย
0: What if เป้ไร้น้ำหนัก
3: ถ้าหากว่ามีเป้ที่ไร้น้ำหนักได้ก็คงจะดีฉันจะได้ใส่ของไปเยอะๆฮะจริงด้วยฉันรู้แล้วใครที่จะช่วยฉันได้ดร.สกรูครับดร.สกรู
1: สกรูอ้าวว่ายังไงพี่พีมีอะไรให้ลิงนักประดิษฐ์สุดอัจฉริยะอย่างฉันช่วยเหรอ
3: ดร.สกรูมีอุปกรณ์ที่ทำให้เป้ไร้น้ำหนักไหมครับ
1: มีสินี่คือแอนตี้กราวิตี้อุปกรณ์ที่จะทำให้น้ำหนักกลายเป็นศูนย์หันหลังมาได้เลย
3: ครับครับว้าวสุดยอดเลยครับดร.สกรูเบาวิวเหมือนไม่ได้แบกเป้ไว้เลยครับ
1: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่านี่รีโมท
3: ขอบคุณมากครับดร.สกรู
1: ไม่ต้องกดรีโมทเพิ่มแล้วนะฉันตั้งไว้ให้พอดีแล้ว
3: ครับครับครับครับครับ
1: ได้ฟังที่เราพูดบ้างไหมเนี่ย
3: กดรีโมทเพิ่มอีกหน่อยดีกว่าจะได้ไปอวดเพื่อนๆได้เร็วๆมันเบาจริงๆมันเร็วไปหน่อยแล้วจ้าชน

0: พี่ยังไม่มาอีกนะนี่จะได้เวลานัดแล้วนะ
1: นั่นสิจะได้เวลานัดแล้วนะ
2: บุฟฟี่คิดว่าเดี๋ยวก็คงจะมา
3: ช่วยฉันด้วย
4: พี่
3: ช่วยฉันด้วยทุกคนช่วยฉันด้วยพี่
2: เดี๋ยวบุฟฟี่ไปเอาเครื่องเป่าปูดมา
4: เกิดอะไรขึ้นพี่
3: ช่วยฉันลงไปทีสบาย
4: พี่ระวัง
3: ระวัง
4: พี่
3: โอ้โ
1: หขึ้นทางนั้นคู่รอ
2: สามหมูหายไปทางไหนกันแล้วเนี่ย
3: บูฟี่ช่วยพวกเราด้วย
2: อ้าวแล้วทำไมคู่รอกับสไป
5: อย่าเพิ่งถามรีบช่วยพวกเราก่อนบูฟี
2: ่พลังดูดเครื่องเป่าปูดอ้าวแบตหมดบูฟี่ลืมชาร์จ
5: บูฟี่ช่วยพวกเราด้วย
2: ระวังข้างหน้า
5: จ้าจ้า
4: โอ้ย
3: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
4: โอ้ยโอ้ยลอยไปอีกแล้ว
5: บูฟี
0: ่ฮะนั่นบูฟี่กดที่รีโมทอันนั้น
2: ใช้ยังไงเนี่ยแบบนี้มั้ง
4: อาจารย
2: ์หรือว่าแบบนี
4: ้ลอยขึ้นอีกแล้ววูฟี่
2: อ้าวแบบเดิมถูกแล้ว
4: จ้า
0: พี่ฉันนึกว่าต้องลอยอยู่อย่างนั้นตลอดไปแล้วขอบใจมากนะทุกคน
6: แต่ตอนที่นายลอยไปลอยมาแล้วร้องช่วยด้วยก็ดูน่ารักอยู่นะพี่
0: แหมนายก็ชมฉันเกินไปคุโร ฉันเกือบได้ลอยไปนอกโลกเพราะของในเป้ที่ไม่จำเป็น
2: ถูกแล้วการจัดระเบียบความคิดและสิ่งของทำให้ชีวิตเบาลงเราไม่ต้องแบกทุกอย่างไว
1: ้ตอนหน้า What if

0: รถไฟที่เราสร้างมันและนอกรางจะเกิดอะไรขึ้นนะ
1: มาดูกันว่าฉันจะใช้เทคโนโลยีช่วยได้ไหม

บริเวณนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้าอุโบสถค่ะคือลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นทั่วทั้งวัดเลยค่ะความเชื่อก็คือว่าเป็นการบูชาลูกแก้วจะสามารถสื่อผ่านนะคะองค์พญาตนคราชเขายกเอาความเป็นเมืองโตเกียวค่ะในย่านกินซ่ามาไว้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถมาเรียนรู้วิถีชาวประมงได้สวัสดีค่ะสาธุการกับตั๊กอรวรรณวันนี้ตั๊กพามาที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะตั๊กยืนอยู่ที่วัดนะคะที่นี่คือวัดหลวงพี่แซมตอนนี้มาแรงมากๆค่ะเพราะว่าผู้คนที่ศรัทธาในองค์พญานาคก็จะมาขอพรที่ถ้ำลอดมหาจักรพรรดิซึ่งว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆแล้วที่สำคัญวัดแห่งนี้บรรยากาศร่มรื่นแล้วก็จัดสวนเป็นสไตล์ญี่ปุ่นด้วยค่ะ

กนะคะที่เดินเข้ามาภายในวัดหลวงพี่แซมก็ให้ความรู้สึกเงียบสงบมากๆเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านะคะก็เป็นต้นไม้ใหญ่เขียวขจีทางวัดปลูกเอาไว้นะคะรวมไปถึงจะมีน้ำตกจำลองด้วยค่ะเสียงน้ำไหลนี่ก็ทำให้เย็นสบายมากๆแล้วที่นี้นะคะเหตุผลที่ทางวัดหลวงพี่แซมอะค่ะมีการเป็นปลูกต้นไม้เป็นสวนแบบนี้ก็เนื่องมาจากว่าต้องการให้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของพุทธศาสนิกชนหลังจากที่ไหว้พระทําบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้นะคะกลุ่มวัยรุ่นหรือว่าเป็นกลุ่มครอบครัวค่ะเขาก็มักจะนิยมมาถ่ายรูปเพื่อเก็บเป็นภาพความทรงจำดีๆเอาไว้ด้วยค่ะ

แล้วตอนนี้นะคะตั๊กก็เข้ามาด้านในวัดหลวงพี่แซมแล้วนะคะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้าอุโบสถค่ะคือลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นทั่วทั้งวัดเลยค่ะก็จะมีบ่อน้ำแบบนี้นะคะให้ได้มองเย็นสบายตามากๆก่อนที่เราเนี่ยจะเข้าไปบริเวณด้านในอุโบสถอยากให้คุณผู้ชมสังเกตนะคะว่าบริเวณด้านหน้าจะมีองค์พระขนาดใหญ่ค่ะเป็นพระนาคปกนี่เพิ่งสร้างขึ้นมาแล้วก็เพิ่งจะแล้วเสร็จนะคะซึ่งคนที่มาที่นี่บอกว่าเป็นพระนาคปกที่งามมากๆเลยค่ะสำหรับองค์พระพุทธรูปปางนาคปกขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณด้านหน้าอุโบสถนี่นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดศักดิ์สิทธิ์ของวัดหลวงพี่แซมแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คที่ดึงดูดสายตานักท่องเที่ยวมากๆนะคะพระองค์พระจะสีทองค่ะประดิษฐานในปางสมาธิประทับนั่งขัดสมาธิ

าธิบนฐานดอกบัวแล้วก็ลำตัวของพญานาคที่เป็นขดเป็นชั้นนะคะองค์พญานาคก็จะแผ่พังพานค่ะด้านหลังเป็นองค์พญานาคขนาดใหญ่แผ่เสียรปกคลุมองค์พระพุทธรูปอย่างอลังการเลยนะคะงานแกะสลักแล้วก็ลงสีวิจิตรบรรจงมากๆสะท้อนถึงการปกปักรักษาและความเมตตาค่ะบริเวณจุดนี้นอกจากนักท่องเที่ยวพุทธศาสนิกชนจะมาไหว้ขอพรแล้วนะคะก็ยังเป็นอีกหนึ่งจุดที่นิยมมาถ่ายรูปโดยเฉพาะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะก็มักจะมาขอพรที่พระพุทธรูปปางนาคปลกเพราะว่าเป็นพระประจำของคนเกิดวันเสาร์ค่ะ

สำหรับองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของทางวัดนะคะคือหลวงพ่อยิ้มรับฟ้าค่ะจะเป็นองค์พระประธานขนาดใหญ่นะคะสีขาวโดดเด่นตั้งอยู่ด้านในแบบนี้พุทธศาสนิกชนนะคะก็จะเดินเข้ามาไหว้พระขอพรหรือจะบูชาเป็นผ้านะคะเพื่อถวายสักการะองค์พระค่ะซึ่งอีกนามหนึ่งนะคะก็คือว่าพระเจ้าใหญ่อินแปลงค่ะพุทธลักษณะที่โดดเด่นขององค์พระนะคะจะเป็นองค์สีขาวสะอาดตาตัดกับริ้วจีวรสีทองบริสุทธิ์ค่ะพับพักแย้มพระโอษฐ์ยิ้มแล้วริมฝีปากจะเป็นสีแดงนะคะให้ความรู้สึกเปี่ยมไปด้วยความเมตตาและเป็นมิตรทำให้ผู้คนที่พบเห็นและกราบไหว้บูชารู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายแต่ในความเชื่อของชาวสายมูนะคะก็จะเชื่อว่าหลวงพ่อยิ้มเปิดฟ้าก็คือช่วยเปิดดวงชะตาขจัดอุปสรรคปัญหาในชีวิตที่กำลังติดขัดให้คลี่คลายหรือว่าเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีด้วยเมตตาและบารมีพระพักที่ยิ้มแย้มนะคะก็เชื่อว่าจะช่วยนำพาความสุขและความหวังแล้วก็ช่วยปรับอารมณ์จิตใจให้ผ่องใสเบิกบานรวมไปถึงนิยมขอพรในเรื่องของความสำเร็จหน้าที่การงานค้าขายการเงินแล้วก็ให้ลื่นไหลเจริญรุ่งเรืองค่ะความเชื่อก็คือว่าเป็นการบูชาลูกแก้วจะสามารถสื่อผ่านนะคะองค์พญาตนคราช

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาสร้างความสมดุลและความมั่นใจในการเดินด้วยไม้เท้าพับได้จากนิโกนิโกตัวไม้เท้าทำจากอะลูมิเนียมเกรดพรีเมียมน้ำหนักเบาพกพาสะดวกรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมค้ำยันได้ดีฐานไม้เท้าทำจากยางพาราแท้กันลื่นมีไฟฉายส่องนำทางในที่มืดเป็นระบบ USB สามารถชาร์จได้ง่ายนึกถึงไม้เท้าพับได้ต้องนิโกนิโกเท่านั้นนิโกนิโกครับไม้เท้าช่วยพยุงและพับได้5ท่อนแข็งแรงรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมพาได้สะดวกพับเก็บได้ง่ายไม่ยุ่งยาก
0: ตัวไม้เท้าค่ะมาพร้อมไฟฉายนะคะส่องนำทางในที่มืดได้ค่ะดำจับหัวไม้เท้าผลิตจากพลาสติก ABS ค่ะฐานไม้เท้านะคะทำมาจากยางพาราแท้กันลื่นได้ดีค่ะโปรโมชั่นวันนี้ค่ะกับไม้เท้าพับได้จากนิโกนิโกค่ะจากราคาปกตินะคะ 1,200 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ลดราคาค่ะเหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นมีมาให้เลือกถึง3สีด้วยกันค่ะสีดำสีขาวและสีโอรสค่ะแต่ถ้าหากว่าโทรเข้ามาเอารับฟรีไปเลยค่ะกับไม้เท้า2ท่อนนะคะปรับระดับได้สีดำ1ชิ้นมูลค่า790บาทค่ะพิเศษนะคะแถมไปอีกค่ะกับที่นวดศีรษะขนาดพกพามูลค่า259บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 2,249 บาทแต่วันนี้ราคาที่คุณจ่ายค่ะเบาๆไปเลยเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อโทร02114ตามจำนวนค่ะหรือว่าแอดมาที่ไลน์แอดแอดไซส์ช็อปมาเนียค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

และจุดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของวัดหลวงพี่แซมที่ใครจะต้องมานะคะก็คือบริเวณถ้ำลอดมหาจักรพรรดิค่ะเนี่ยค่ะเป็นถ้ำลอดนะคะซึ่งถ้ำนี้ต้องบอกว่าเป็นฝีมือการสร้างของมนุษย์ทั้งหมดนะคะเป็นการจำลองวังบาดาลให้จินตนาการนะคะเห็นว่าเมืองใต้พิภพหรือว่า

0: ตอนนี้นะคะตาก็เข้ามาด้านในถ้ำมหาจักรพรรดิแล้วนะคะคือบริเวณตรงกลางถ้ำอะค่ะจะประดิษฐานจะเป็นพระยาอนันตนคราช7เสียรนะคะจะอยู่ใจกลางน้ำเลยค่ะแล้วทีนี้บริเวณด้านหน้าก่อนที่เราจะเข้าไปนะคะคือทางวัดหลวงพี่แซมก็จะมีให้เราได้บูชาด้วยจะเป็นลูกแก้วแล้วก็เป็นพานใบสีพญานาคอะค่ะตรงนี้บูชายังไงบ้างคะ
1: พานใบสีชิ้นเล็กคือ100ค่ะแต่ถ้าเป็นชุดใหญ่200นะคะลูกเล็กทำบุญเท่าไหร่ก็ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะหลังจากที่เราบูชาไปแล้วขั้นตอนในการไหว้เป็นยังไงบ้างอะคะ
1: คือให้เราอธิษฐานตามป้ายหน้าบ่อแล้วหย่อนลูกแก้วลงน้ำค่ะ
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วนำพานใบสีมาคือจุดตรงนี้นะคะคือวางใบสีตรงนี้ค่ะ
0: ตอนที่เราหย่อนลงไปเนี่ยก็คือเราอธิษฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วก็หย่อนลงไปลูกแก้วก็จะอยู่ในน้ำเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะตาขอบูชาเป็นพานใบสีชุดเล็กนะคะสีไหนก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะตามบังเกิดก็ได้สีตัวเองชอบก็ได้ค่ะ

หลังจากที่ตักบูชาพานใบสีลูกแก้วแล้วนะคะตักก็จะเดินไปตรงบริเวณตรงกลางถ้ำเลยค่ะซึ่งกลางถ้ำนะคะจะประดิษฐานเป็นพญาอนันตนคราช7เสียรจะอยู่บริเวณกลางสระน้ำนะคะแล้วก็จะแผ่พังพานขึ้นมาส่วนตัวเนี่ยนะคะก็จะขดไปตามสระน้ำนี่เป็นจุดที่เชื่อว่ารับพลังที่สุดนะคะหลังจากที่เราได้ลูกแก้วมาเสร็จเรียบร้อยให้คุณผู้ชมนะคะมานั่งตรงบริเวณนี้ค่ะก็จะมีคำบูชาพญาอนันตนาคราชค่ะเดี๋ยวเราจะบูชาไปพร้อมกันนะคะกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาอนันตนาคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิสำหรับลูกแก้วที่เราถวายไปนั้นนะคะจะเรียกว่าแก้วมณีโชติหรือดวงแก้วพญานาคค่ะซึ่งจะใช้ในพิธีถวายแด่องค์พญาอนันตนาคราช7เสียรภายในถ้ำลอดมหาจักรพรรดิแห่งนี้นะคะซึ่งลูกแก้วที่มีลักษณะใสและก็ทรงกลมสื่อถึงความโปร่งใสปราศจากความหมองหม่นและการตั้งจิตอธิษฐานด้วยความศรัทธาอันบริสุทธิ์คือลูกแก้วนะคะก็จะสะท้อนแสงสว่างค่ะเชื่อว่าจะช่วยชี้แนะแนวทางแก้ปัญหาชีวิตส่องสว่างให้เห็นโอกาสในการทำมาหากินค่ะซึ่งลูกแก้วที่นี่นะคะก็จะมีหลากหลายสีแต่ว่าลูกแก้วที่ตักเลือกที่จะถวายนะคะจะเป็นสีใสคริสตัลค่ะสื่อความหมายถึงการเสริมปัญญาโชคลาภทั่วไปแล้วก็ความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจแต่ก็มีให้เลือกหลายสีนะคะจะมีสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีม่วงสีต่างๆก็จะมีความหมายแตกต่างกันไปอย่างเช่นสีเขียวนะคะจะเสริมในเรื่องความอุดมสมบูรณ์เมตตามหานิยมความรักใคร่ค่ะรวมไปถึงสีแดงในเรื่องของอำนาจและบารมีนั่นเองค่ะสำหรับวิธีการที่จะถวายลูกแก้วกับองค์พญาอนันตนคราชนะคะให้มานั่งบริเวณตรงบริเวณสระตรงบริเวณนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆค่ะยกขึ้นหัวแล้วก็หย่อนนะคะหย่อนลูกแก้วลงไปที่สระนะคะเบาๆนะคะห้ามโยนค่ะค่อยๆหย่อนลงไปสำหรับความหมายนะคะทำไมถึงจะต้องบูชาเป็นลูกแก้วอะค่ะความเชื่อก็คือว่าเป็นการบูชาลูกแก้วจะสามารถสื่อผ่านนะคะองค์พญาอนันตนคราชแล้วก็สิ่งที่เราขอพรไปบอกองค์ท่านนะคะแล้วท่านก็จะสื่อผ่านลูกแก้วนั้นนำพรกลับมาสู่เราซึ่งพญาอนันตนคราชนี้นะคะถือว่าเป็นราชาแห่งนาคทั้งปวงเลยค่ะ

สถาปัตยกรรมภายในถ้ำนี้นะคะที่บอกว่าเป็นการสร้างด้วยฝีมือมนุษย์นะคะแนวคิดก็คือว่าอยากจะมีการจำลองอะค่ะให้เห็นถึงวังบาดาลที่อยู่ใต้น้ำนะคะว่าในจินตนาการเป็นอย่างไรแต่อีกในนึงนะคะก็ถือว่าเป็นปริศนาธรรมด้วยค่ะการที่สร้างถ้ำรอดมหาจักรพรรดินี่นะคะก็เหมือนการผ่านอุโมงค์ถ้ำมีแนวคิดก็คือในเรื่องของการสะเดาะเคราะห์เปรียบเสมือนเดินผ่านความมืดมิดหรืออุปสรรคในชีวิตแล้วก็ก้าวออกไปพบกับแสงสว่างและก็ความเจริญรุ่งเรืองเปรียบดังมหาจักรพรรดิที่สื่อความหมายถึงความยิ่งใหญ่และสมบูรณ์นะคะนอกจากนี้ค่ะก็จะมีการจำลองเป็นลักษณะหินงอกหินย้อยนะคะจะทำได้เกือบเหมือนจริงมากๆเลยนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมเคยมาที่นี่แล้วก็พอเข้ามาค่ะอากาศด้านในจะไม่ได้อับเลยนะคะจะมีความโปร่งแล้วถ้าในวันที่ฝนตกอากาศก็จะเย็นสบายมากๆหลายคนนอกจากจะมาไหว้องค์พญาอนันตนาคราชแล้วนะคะแต่ก็เห็นว่ามีมานั่งสมาธิบริเวณด้านในและเดินมาบริเวณสุดผนังถ้ำนะคะก็จะมีพระนาคปลุกให้เราได้กลับไหว้และอธิษฐานขอพรด้วยค่ะ

หลังจากที่ตักไหว้แล้วก็อธิษฐานจิตขอพรองค์พญาอนันตนาคราชเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะมาชมเป็นส

0: และสิ่งหนึ่งนะคะที่ตักสะดุดตาค่ะก็คือองค์พระพิฆเนศค่ะแต่ว่าองค์พระพิฆเนศภายในถ้ำมหาจักรพรรดินี้นะคะจะเป็นพระพิฆเนศขื่อนาคค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอที่ไหนมากนักนะคะซึ่งองค์พระพิฆเนศทรงนาคหรือว่าถือพญานาคนะคะถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการรวม2มหาพลังเข้าด้วยกันคือพลังปัญญาความสำเร็จจากพระพิฆเนศแล้วพลังทรัพย์โชคลาภจากองค์พญานาคนั่นเองค่ะคือพระหัตถ์ของพระพิฆเนศที่ถือนาคนะคะจะเป็นในลักษณะจับแล้วก็ตั้งขึ้นไปอะค่ะความหมายก็คือทวีคูณในเรื่องของความมั่งคั่งเพราะว่าพญานาคคือเจ้าแห่งทรัพย์ใต้บาดาลส่วนพระพิฆเนศคือเทพแห่งความสำเร็จเมื่อรวมกันจึงเชื่อว่าจะช่วยเปิดทางในเรื่องเงินทองค้าขายร่ำรวยมีโชคลาภอย่างรวดเร็วรวมไปถึงชนะอุปสรรคทั้งปวงค่ะเขายกเอาความเป็นเมืองโตเกียวค่ะในย่านกินซ่ามาไว้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถมาเรียนรู้วิถีชาวประมงได้ให้เราได้ถ่ายรูปรับลมทะเลแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจชิลๆค่ะ
1: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมกับติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 M-Core HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
2: เราได้เห็นลิซ่าอยู่ในมิวสิกวิดีโอลาลิซาของกระผมขึ้นไปอยู่บนภาพนั้นในมิวสิกวิดีโอนั
3: ้
2: น
3: อันไหนอ่ะ
2: อันที่เป็นเฮลพีซ้ายและขวาสังวานและอื่นๆใช่ฮะ
3: เคยเห็นแว๊บ
2: ๆครับเราเอางานที่เป็นคอนเซ็ปต์ซึ่งผมเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเราเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเป็นหลักแล้วเราสิ่งนี้ไปวางไว้ที่แมทมิวเซียมเขาบอกผมเป็นคนไทยคนแรกที่ได้มีโอกาสที่ได้ทำคอลเลคชันถาวรแล้วได้เก็บไว้ในมิวเซียม
4: ตอนนี้นะครับร่องฝนที่ตกมากๆนี่ไปที่นครสวรรค์กับชัยนาทอยู่แถบนั้นนะครับก็พาดผ่านไปภาคอีสานตอนกลางทุกวันก็จะเลื่อนลงมาเลื่อนขึ้นมั่งลงมั่งแต่ส่วนใหญ่บวกลบกันแล้วก็จะลงมาตุลานี้นะครับเป็นเดือนของคนกทมและปริมณฑลเราก็ต้องเตรียมรับมือกันอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่บรรจบเหมาะกันนะให้เกิดสภาพอย่างนี้เนี่ยมันเกิดบ่อยขึ้นแล้วเกิดรุนแรงขึ้น
5: เมื่อคนหนึ่งล้มป่วยสำหรับชาวเมียนมีทั้งครอบครัวภูมิปัญญาสมุนไพรและความศรัทธาต่อบรรพชนที่ช่วยกันดูแลพาไปดูการเลือกใช้พืชจากธรรมชาติพิธีเรียกขวัญและการดูแลกันในวันที่คนในบ้านเจ็บป่วย

ร่วมสำรวจเรื่องราวของชีวิตและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจตอนสมุนไพรแห่งศรัทธาในวิถีจากคันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven วันอาทิตย์นี้เวลา 10:30 น. ถึง 11:00 น. ทางช่อง9กด30

วันนี้นะคะนี่ไหนแล้วเราไปไหว้พระที่วัดหลวงพี่แซมเป็นบรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นต่อเนื่องกันต่อเลยตอนนี้ตั๊กไม่ได้มาอยู่ที่โตเกียวญี่ปุ่นนะคะแต่ว่ายังอยู่ที่ชลบุรีที่นี่ก็คือบางแสนโทชินค่ะเขายกเอาความเป็นเมืองโตเกียวค่ะในย่านกินซ่ามาไว้ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นทางม้าลายหรือว่าป้ายรถเมล์แม้แต่ตู้กดน้ำกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นมาหมดเลยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในว่าจะมีร้านที่เป็นร้านญี่ปุ่นอะไรบ้างตามมาเลยค่ะ

นี่ขนาดเดินเข้ามาเจอป้ายห้องน้ำนะคะก็ยังเป็นภาษาญี่ปุ่นมีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นหมดเลยแล้วถนนนะคะคือถนนเนี่ยเขาทำไม่เหมือนจริงๆคือญี่ปุ่นอ่ะเป็นถนนที่สะอาดแล้วก็เรียบแบบนี้นะคะนี่เป็นร้านอาหารแล้วก็จะมีพวกเป็นน้ำดื่มเป็นชานมอะไรอย่างนี้ก็มีสำหรับใครหิวคือเขาไม่ได้แค่จำลองนะมันเป็นอาหารญี่ปุ่นที่กินได้จริงๆเลยอะค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดเราไม่ได้อยากไปกินในร้านแบบนี้เขาก็จะมีเป็นที่นั่งด้านนอกแบบนี้ให้ซื้อจากร้านต่างๆมานั่งกินบริเวณส่วนกลางได้อะค่ะเฮ้ยนี่ถ้าเกิดไปญี่ปุ่นจะต้องกินไอติมชาเขียวเดี๋ยวไปลองดูดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาลองชิมไอติมชาเขียวมัทฉะเมื่อกี้บอกชาเขียวใช่ไหมนี่คือเป็นมัทฉะนะคะจะมี2แบบก็คือเราจะกินแบบเป็นนมหรือว่ามัทฉะก็ได้หรือจะเป็นทูโทนก็ได้เดี๋ยวเลือกเป็นแบบทูโทนดีกว่าแต่อยากให้มีเป็นอันนี้เป็นน่าจะอะไรนะถั่วแดงไหมถั่วแดงเนาะแล้วเราก็ได้มาแล้วนะคะไอศกรีมมัทฉะชาเขียวค่ะแต่ว่าเป็นทูโทนนะคะเป็นนมด้วยแต่คุณผู้ชมดูกว่าจะได้รับประทานค่ะคุณบวริศเขาก็ถ่ายไอติมมันก็ละลายไปแล้วคือถ้าอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นที่ละลายนะคะแต่อากาศบ้านเราก็ร้อนนิดนึงเดี๋ยวมาลองชิมกันดีกว่าค่ะ

แล้ววันที่เราเดินทางมานะคะฝนก็ลงเม็ดปล่อยๆค่ะยิ่งทำให้บรรยากาศเหมือนญี่ปุ่นมากๆเลยค่ะอากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นสบายนะคะนี่เป็นช่วงประมาณหัวค่ำนะคะถ้าเกิดในช่วงค่ำเนี่ยจะเห็นแสงไฟที่ประดับประดาเต็มพื้นที่ยิ่งจะเหมือนอยู่ญี่ปุ่นมากขึ้นนะคะซึ่งบางแสนโฮชินนะคะก็เปิดตั้งแต่ช่วง10โมงเช้าไปจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งที่นี่นะคะไม่ใช่คาเฟ่นะคะต้องบอกแบบนี้เป็นคอมมูนิตี้มอลล์หรือว่าแหล่งท่องเที่ยวคอมเพล็กซ์สไตล์ญี่ปุ่นค่ะตั้งใจกลางบางแสนจังหวัดชลบุรีคือออกแบบเนี่ยให้เป็นลักษณะญี่ปุ่นทั้งหมดถือว่าเป็นแลนด์มาร์คยอดนิยมของการท่องเที่ยวที่บางแสนโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ชื่นชอบความเป็นญี่ปุ่นค่ะนอกจากนี้นะคะที่บอกว่าตรอกซอกซอยจำลองความเป็นญี่ปุ่นทั้งซุ้มประตูโทยอิป้ายนีออนตู้กดน้ำทางม้าลายตรอกซอกซอยญี่ปุ่นทั้งหมดรวมไปถึงจะมีโซนคาเฟ่ด้วยนะคะนี่เราเดินเข้ามาก็จะเป็นโซนคาเฟ่ให้ได้นั่งรับประทานของชิลๆไม่ว่าจะเป็นขนมหรือว่านมนะคะนอกจากนี้ค่ะใครที่มีสัตว์เลี้ยงเขาบอกว่าที่เนี่ย

ก็เปิดให้เราสามารถนำสัตว์เลี้ยงพามาเดินเล่นได้ด้วยนะคะถือว่าที่บางแสนแห่งนี้หรือว่าโทชินบางแสนโทชินนะคะตอบโจทย์มากๆสำหรับกลุ่มวัยรุ่นที่ชื่นชอบความเป็นญี่ปุ่นสำหรับใครที่อยากมานะคะก็สามารถเดินทางมาได้เพราะว่าถ้าเกิดมาเที่ยวทะเลบางแสนแล้วอยากจะได้รับกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นในโตเกียวแบบนี้นะคะก็สามารถมาได้ที่นี่เลยบางแสนโทชินค่ะ

ีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คสำคัญนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมได้มาเที่ยวที่ชลบุรีค่ะอยากให้มาที่นี่เลยสะพานชลมารควิถีหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสะพานเลียบชายทะเลชลบุรีค่ะสะพานแห่งนี้จริงๆแล้วการก่อสร้างเนี่ยค่ะสร้างเพื่อที่จะแก้ปัญหารถติดในตัวเมืองชลบุรีค่ะและเป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองเลียบชายฝั่งทะเลแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะนอกจากใช้เป็นเส้นทางในการจราจรแล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวอะค่ะจะมาชมพระอาทิตย์ตกในตอนเย็นๆแล้วก็จะมีพวกปลาหมึกอะค่ะขายนะคะให้เราได้กินด้วยคือความยาวของระยะทางสะพานเนี่ยนะคะยาวประมาณ7กิโลเมตรค่ะทัศนียภาพนะคะก็เป็นสะพานยกระดับทอดยาวขนานไปกับแนวชายฝั่งทะเลแล้วก็มีป่าชายเลนด้วยนะคะในช่วงน้ำขึ้นเนี่ยจะเห็นทะเลล้อมไปหมดเลยแต่ว่าช่วงที่เรามาอาจจะเป็นช่วงที่น้ำลดไปหน่อยนะคะก็จะเห็นแนวป่าชายเลนเห็นวิถีประมงพื้นบ้านด้วยอะค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะมาหาหอยหาปลาบริเวณนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถมาเรียนรู้วิถีชาวประมงได้ส่วนที่บอกว่าในช่วงที่พระอาทิตย์ตกดินเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามาเห็นด้วยตาจริงเนี่ยนะคะจะเห็นวิวพระอาทิตย์ตกดินแบบพาโนราม่า360องศาเลยค่ะนอกจากนี้ค่ะบนสะพานก็มีจุดนะคะที่สามารถให้เราได้ถ่ายรูปรับลมทะเลแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจชิลๆค่ะสำหรับช่วงเวลาที่แนะนำนะคะว่าควรจะมาเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงเย็นๆละค่ะแดดล่มลมตกก็คือช่วง 4:30 นเป็นต้นไปจนถึง 6:30 นั่นหมายความว่า 6:30 นเนี่ยพระอาทิตย์จะค่อยๆตกดินแล้วความมืดก็จะมาเยือนแต่ว่าถ้าใครจะมานั่งกินอาหารทะเลในเย็นๆเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับความหมายของชลมารควิถีนะคะเกิดจาก3คำด้วยกันค่ะก็คือชลแปลว่าน้ำมากแปลว่าทางหรือว่าเส้นทางวิถีแปลว่าสายแนวทางเดินพอ3คำนี้มารวมกันชลมารควิถีจึงแปลตรงตัวว่าเส้นทางเดินรถบนทางน้ำหรือทางที่ทอดยาวไปตามสายน้ำหรือว่าทะเลซึ่งก็สื่อความหมายในลักษณะของสะพานที่ยกระดับทอดยาวเลียบฝั่งชายทะเลได้อย่างชัดเจนเลยค่ะถ้าหากมีโอกาสนะคะคุณผู้ชมค่ะก็สามารถมาเที่ยวมาชมวิวรับลมทะเลได้เลยค่ะ

วันนี้ก็ถือว่ารายการสาธุกันพามาครบจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไหว้พระแล้วก็มาชิมอาหารกินขนมในสไตล์ความเป็นญี่ปุ่นแล้วฝนก็ไล่มาแล้วค่ะถึงเวลากลับบ้านได้แล้วนะคะฝากคุณผู้ชมติดตามรายการสาธุกันเวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง9 Mcard SD กด30หรือทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของสำนักข่าวไทยติดแฮชแท็กค่ะส่วนสาธุกันสัปดาห์หน้าจะไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเราจะไปสาธุด้วยกันค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผู้ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับวันนี้วันเสาร์ที่3ตุลาคม2569นะครับเที่ยงวันนี้ติดตามข่าวกับเรา2คนนะครับผมภัทรดนัยเทศสุวรรณครับ
1: ดิฉันวรรณสาสมัครสรุตค่ะแล้ววันนี้ล่ามภาษามืออาจารย์ไพวันแสงสุนทรค่ะทักทายคุณผู้ชมอีก1ช่องทางสามารถรับชมคู่ขนานกันได้เช่นเคยผ่านทาง Facebook Live สำนักข่าวไทยนะคะวันนี้3ตุลาคมแต่ว่ากรมอุตุเตือนว่าพรุ่งนี้เป็นต้นไปคือ4ตุลาคมจนถึงวันที่7ตุลาคมเรื่องสภาพอากาศแปรปรวนเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยนะคะหลายพื้นที่น้ำเริ่มลดนะคะแต่ว่าก็เตรียมเฝ้าระวังกับฝนระลอกใหม่ที่จะเข้ามา4ตุลาคมเนี่ยจะเป็นภาคเหนือกับภาคอีสานก่อนนะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลค่ะเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคม7ฝนถึงจะเริ่มลดลงนะคะเพราะฉะนั้นระลอกใหม่เตรียมกำลังจะเข้ามาแล้วนะคะ 5-6 ตุลาคมส่วนวันนี้ฝนอยู่ที่ประมาณ 40% ในพื้นที่กรุงเทพก็เป็นไปได้พกร่มไว้ก่อนถ้าเกิดว่าใครจะต้องออกนอกบ้านนะคะ
0: ส่วนกรมอุตุก็ย้ำนะครับว่าพื้นที่ที่ได้มีการแจ้งเอาไว้พื้นที่ที่เป็นสีขาวไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีฝนก็มีโอกาสเจอได้เช่นเดียวกันอาจจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่แล้วก็ปัจจัยหลายๆอย่างยังไงก็ต้องดูแลตัวเองกันไว้ก่อนนะคุณผู้ชมช่วงนี้ยังไว้ใจเรื่องของฟ้าฝนไม่ได้จริงๆครับตอนนี้เรื่องของสภาพอากาศนี่นะฮะมันส่งผลกระทบในหลายพื้นที่จริงๆบางจุดน้ำเริ่มจะดีแต่ว่าบางจุดน้ำก็ยังคงหนักอยู่จะพาไปกันที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันก่อนดีกว่ามันไม่ได้เดือดร้อนแค่คนนะคุณแน
1: ่
0: มันเดือดร้อนยันสัตว์เลี้ยงเลยคุณผู้ชมครับที่จังหวัดฉะเชิงเทรามีตัวอีเห็นเนี่ยมันหลุดออกมาครับคาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นของเจ้าของที่เขาเตรียมที่จะเอาใส่กล่องเอาไว้เนี่ยตั้งใจจะเอาหนีน้ำแต่ปรากฏว่าอาจจะปิดกล่องไม่ดีมันก็เลยหนีออกมาเดี๋ยวให้ไปดูภาพความทุลักทุเลในการพยายามที่จะจับเจ้าอีเห็นตัวนี้คุณผู้ชมฮะ
1: โอ้โหทุลักทุเลนะคะน้องก็พยายามจะดิ้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะใช้มือซ้ายเนี่ยจับตรงคอแล้วก็ตรงตัวแต่ก็พยายามดิ้นอยู่เห็นบอกน้องดิ้นจนกระทั่งไปกัดพี่กู้ภัยเข้าเหมือนกันนะ
0: ก็ดูจากอากัปกิริยาของเจ้าอีเห็นตัวนี้เนี่ยนะฮะมันก็ดูดุดันจริงๆก็คาดว่าเป็นไปได้ก็คงจะตกใจอะคุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อตอนช่วงประมาณ4ทุ่มที่ผ่านมาทางกู้ภัยของฉะเชิงเทราเนี่ยรับแจ้งจากพี่น้องประชาชนในซอยเทพคุณากร13ที่ตัวเมืองฉะเชิงเทราพบว่ามีสัตว์ป่าหลงเข้ามาภายในหมู่บ้าน
1: ค่ะ
0: เกรงว่าจะทำอันตรายเนี่ยก็เลยขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยจัดการหน่อยคุณผู้ชมแล้วพอเข้ามาถึงก็ไปเจอเจ้าสัตว์ตัวนี้ครับมาทราบชื่อเต็มๆทีหลังมันคืออีเห็นเป็นอีเห็นข้างลายครับอีเห็นข้างลายกำลังเกาะอยู่ที่รั้วบ้านนี่ฮะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยพยายามที่จะทำทุกวิถีทางในการที่จะล่อเจ้าอีเห็นข้างลายตัวนี้เนี่ยด้วยการนำอาหารเนี่ยมาวางล่อเอาไว้ครับก่อนที่จะค่อยๆย่องเข้าไปจับเจ้าตัวนี้ใส่ตะกร้าได้เป็นผลสำเร็จนะครับแล้วก็เตรียมที่จะไปตามหาเจ้าของต่อไปว่าเอ๊ะเจ้าของเนี่ยคือใครกันแน่คุณผู้ชมครับ
1: อาสาสมัครกู้ภัยฉะเชิงเทรานะคะคุณพี่สิริพงษ์เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าคือช่วงแรกที่เห็นอีเห็นตัวนี้เนี่ยตอนแรกเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นแบบอีเห็นที่เลี้ยงเอาไว้อาจจะเชื่องก็เลยถึงยอมเดินเข้ามากินอาหารเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็เอาอาหารเป็นเหยื่อล่อเอาไว
0: ้ ค
1: ิดว่าคงจับตัวได้ไม่ยากแต่พอเปิดตรงตะกร้าที่ใส่เอาไว้ในกล่องเนี่ยค่ะ ตามสัญชาตญาณของสัตว์ป่าก็คงด้วยความตกใจนะคะพอพยายามจะดิ้นแล้วสุดท้ายกู้ภัยถูกกัดเข้าที่นิ้วค่ะแล้วก็เลือดออกส่วนสาเหตุที่ไปเห็นว่ามีอีเห็นข้างลายหลุดออกมาค่ะคาดว่าเจ้าของอาจจะย้ายกรงขึ้นไปเอาไว้ในที่สูงเนี่ยช่วงจังหวะนี้คุณผู้ชมเห็นไหมว่ามือพี่เจ้าหน้าที่ถูกกัดแล้วที่นิ้วค่ะออกไปก่อนนะคะท่านนี้นะก่อนที่อีกคนนึงจะเข้าไปช่วยนะคะแล้วคาดว่าระหว่างที่กำลังเคลื่อนย้ายคงล็อกประตูกรงเอาไว้ไม่สนิทค่ะก็เลยทำให้อีเห็นหลุดออกมาก็เดี๋ยวเร่งติดตามตัวเจ้าของที่แท้จริงเพื่อที่จะคืนให้กับเจ้าของต่อไป
0: โดนกัดเนี่ยก็ต้องรีบไปปฐมพยาบาลนะคุณพี่น
1: ะ
0: คือไอ้อีเห็นข้างลายเนี่ยให้ความรู้กันสักนิดนึงแล้วกันคุณผู้ชมหรือว่าที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าไอ้ตัวมูสังหอมหรือว่าตัวมุสังอะไรประมาณนี้นะฮะมันไม่ได้อยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายมันจึงสามารถเพาะเลี้ยงแล้วก็ขยายพันธุ์หรือว่าเอาไปเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจากทางราชการนะครับแล้วมันก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวถ้าหากมันตกใจแบบนี้ครับ หรือว่าถูกคุกคามเนี่ยมันจะปล่อยกลิ่นเหม็นออกมาเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองแต่ว่าถ้าหากได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีเนี่ยกลิ่นตัวเนี่ยเขาบอกว่ามันจะหอมคล้ายกับใบเตยเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของชื่อว่ามูสังหอมครับ
1: ค่ะแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยจะมีกลิ่นเฉพาะตัวก็เลยทำให้จะเป็นกลิ่นเหม็นออกมาช
0: ื
1: ่อมันก็แปลกอยู่เหมือนกันนะคะขณะที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่อำเภอบ้านโพค่ะจุดนี้ฝนตกหนักตลอดทั้งคืนทำให้มีน้ำท่วมสูงกู้ภัยก็ไปช่วยอีกหลายชีวิตนะคะเมื่อสักครู่เป็นอีเห็นอันนี้เป็นแมวค่ะแล้วมีตั้ง18ตัว
0: ครับ
1: นี่คุณผู้ชมดูค่ะว่าเข้าไปน้ำประมาณสักหัวเข่าเนี่ยนะคะแมว18ตัวที่เจ้าของเกรงว่ากรงแมวจะถูกน้ำท่วมกู้ภัยก็เลยช่วยกันเอากรงเนี่ยขึ้นไปไว้บนหลังคาก่อนนะดูภาพทุลักทุเลกันพอสมควรค่ะ
0: นี่คุณผู้ชมฮะนี่ก็อย่างที่เห็นเลยนะคุณผู้ชมครับดูภาพก่อนนะฮะ
1: ค่ะ
2: กู้ภัยฉะเชิงเทรานะคะ
3: ไอ้ที่อบต.เขาไม่ให้วางกรงเลยเหรอ
4: ไม่ค่ะ
5: มาช่วยน้องแมวรับแจ้งว่าอยู่18ตัวมีทั้งหมด18ตัว
3: ใส่ทุกตัวเนี่ย
5: ตอนนี้ยังหาบ้านพักพิงให้น้องไม่ได้นะคะเจ้าของเลยต้องนำมาไว้บนหลังคาก่อน
0: นี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับร่วมกับปอเต็กตึ๊งเนี่ยฝากกระแสน้ำเนี่ยเข้าไปช่วยบรรดาสัตว์เลี้ยงเนี่ยคือเจ้าของเนี่ยเป็นคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงอยู่ที่บ้านซอยบ้านดอนทรายหนองเวียงตำบลดอนทรายที่ฉะเชิงเทราเนี่ยคือหลังจากที่พบว่าพอเข้าไปถึงปั๊บเนี่ยด้านนอกบ้านเนี่ยคุณผู้ชมมีกรงแมวเนี่ยอยู่จำนวนมากแล้วก็ไปเจอแมวสายพันธุ์เปอร์เซีย18ตัวแล้วน้ำที่มันกำลังเข้าท่วมบ้านเนี่ยมันกำลังท่วมที่จะไปถึงตัวกรงของน้องแมวเลยเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เลยพยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือคุณพี่ที่เป็นเจ้าของแต่คุณพี่เนี่ยเขารักแมวมากอะคุณแม่เขาบอกว่าเนี่ยก่อนจะมาช่วยฉันเนี่ยช่วยแมวฉันก่อนแล้วกันเพราะว่าฉันเลี้ยงไว้ตั้ง18ตัวเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะก็เอาขึ้นไปไว้บนหลังคาบ้านก่อนนะคะคือตอนที่เข้าไปอย่างที่เห็นค่ะว่าน้ำเนี่ยเริ่มท่วมจนถึงช่วงขาแล้วนะคะก็ช่วยกันจัดทำเป็นเหมือนที่พักชั่วคราวให้กับแมวบนหลังคาแล้วก็ทำเป็นหลังคาคลุมเอาไว้อีกจุดนึงเพื่อป้องกันฝนที่ตกลงมาเพิ่มเอาอาหารใส่ไว้ในกรงด้วยค่ะซึ่งแมวทั้งหมดไม่สามารถที่จะย้ายออกมาที่ศูนย์พักพิงได้นะคะเนื่องจากว่าผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงบางคนเขาก็แพ้ขนแมวเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอาแมวทั้ง18ตัวก็คือต้องนำมันไว้ขึ้นบนที่สูงหาอาหารเตรียมเอาไว้ให้หาหลังคาคลุมเอาไว้อีกทีนึงลักษณะเป็นเหมือนผ้าใบอะค่ะเพื่อที่เวลาฝนตกลงมาอาหารจะได้ไม่เปียกนะคะโดยเจ้าของก็จะล่องเรือกลับเข้ามาดูแลแล้วก็ให้อาหารแมวกันแบบวันต่อวันนะคะ
0: คนรักแมวมันก็ทรมานใจเหมือนกันนะครับพอเจอสถานการณ์แบบนี้จากจุดนี้คุณผู้ชมขยับไปอีกหนึ่งจุดเพราะว่าทางทีมกู้ภัยเขาได้รับการประสานจากผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เนี่ยขอให้ไปช่วยเหลือคุณยายท่านหนึ่งอายุอานามก็80ปีแล้วนะครับคุณยายท่านนี้เนี่ยโรคประจำตัวเนี่ยเพียบเลยเบาหวานความดันและที่สำคัญมีแผลกดทับอยู่ที่บริเวณขาด้วยผู้ใหญ่บ้านบอกกับกู้ภัยว่าคุณยายท่านนี้แกติดอยู่ในบ้านมา4วันแล้วไม่สามารถจะออกมาได้เพราะอะไรเพราะว่าสภาพร่างกายแกไม่พร้อมที่จะออกมาขอความช่วยเหลือจริงๆก็เลยอยากจะให้พี่กู้ภัยเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือกันหน่อยกว่าที่เจ้าหน้าที่จะกู้ภัยจะเข้าไปถึงนะครับต้องฝ่ากระแสน้ำที่มันสูงประมาณสักเมตรครึ่งอ่ะคุณผู้ชมแล้วระหว่างทางเจอปลิงจำนวนมากเกาะอยู่ข้างเรือเนื่องจากพื้นที่บ้านก่อนถึงบ้านคุณยายเนี่ยมันเป็นพื้นที่เลี้ยงวัวเมื่อถูกน้ำท่วมปลิงก็จะมาเกาะตามเรือเกาะตามขาของเจ้าหน้าที่แล้วก็ต้องใช้ความพยายามอย่างหนักนะครับสุดท้ายก็สามารถช่วยเหลือคุณยายไว้ได้แล้วพอไปสังเกตที่หน้าบ้านคุณยายอะคุณผู้ชมมันมีสายไฟเนี่ยที่มันห้อยอยู่เนี่ยพาดอยู่ที่บริเวณประตูรั้วเหล็กหน้าบ้านก็เลยต้องไปตรวจสอบกันเลยว่าถ้าหากเข้าไปช่วยคุณยายเนี่ยโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบเนี่ยมันอาจจะมีกระแสไฟเนี่ยรั่วได้นี่ฮะคุณผู้ชมกว่าจะเข้าไปช่วยหนักมากจริงๆนะคุณหน่อยแน
1: ่น่าสงคือน่าเห็นใจคุณยายท่านก็เป็นผู้สูงอายุและแถมเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะคือจากการตรวจสอบนะกระแสไฟฟ้าเนี่ยรั่วด้วยนะคะที่รั้วอันนี้อันตรายสำหรับเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือก็เลยต้องตะโกนเนี่ยให้คุณยายคุณยายชื่อว่าคุณยายขาวนะคะอยู่ภายในบ้านบอกว่าคุณยายช่วยตัดกระแสไฟฟ้าลงก่อนเพื่อความปลอดภัยของทางเจ้าหน้าที่นะคะในการเข้าไปช่วยเหลือหลังจากยืนยันว่ากระแสไฟได้ถูกตัดแล้วค่ะก็เลยทำการเปิดประตูรั้วแล้วก็ล่องเรือเข้าไปถึงภายในตัวบ้านพบว่าคุณยายเนี่ยก็เป็นผู้ป่วยนะคะอายุ80ปีสภาพเนี่ยหมดเรี่ยวหมด แรงอิดโรยเลยค่ะติดอยู่ในบ้านนานกว่า3วันแล้วก็คือปกติน้ำไม่ท่วมก็ใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากอยู่แล้วนะคะแถมยังมีแผลกดทับที่ตรงข้อเท้าข้างขวาแล้วกดทับถึงขนาดตอนนี้เริ่มจะมีเลือดซึมออกมาแล้วด้วยค่ะ
0: เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องรีบนำตัวคุณยายขาวเนี่ยไปส่งตัวที่โรงพยาบาลตอนนี้อยู่ในมือแพทย์แล้วก็พยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ในช่วงที่ผ่านมานอกจากน้ำท่วมขังจนทำให้ใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากแล้วนะคะถึงแม้ว่าบางจุดน้ำเริ่มลดแต่สิ่งที่ตามมาค่ะก็คือปัญหาที่บางคนลุยน้ำเข้าไปแถวแจ้งวัฒนะปักเกร็ดนนทบุรีค่ะก็เลยเจอปัญหากับป้ายทะเบียนหลุดออกมาตอนนี้มีเป็นพันป้ายนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยวางเรียงกันอยู่ที่หน้าสภ.ปากเกร็ดเนี่ยจำนวนมากขนาดนี้เขาบอกว่าเกือบๆ 1,000 แผ่นขอให้เจ้าของรถติดต่อมารับคืน
0: 1,000 แผ่นเลยนะ
1: แล้วในจำนวนนี้นะคุณดีมมีป้ายทะเบียนที่ประมูลเนี่ยราคาสูงสุดแผ่นละแสนก็มีหลุดออกมาเหมือนกันค่ะตามกันหน่อยใครที่ป้ายทะเบียนหายในตอนนี้นะคะในเพจของทางสภ.ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีก็ประกาศประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเข้ามาด้วยเตือนให้ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ของอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังแล้วก็ป้ายทะเบียนรถหลุดหายระหว่างทางมาติดต่อรับป้ายมีทั้งป้ายขาวป้ายประมูลป้ายสีเหลืองเนี่ยนะคะเจอตอนนี้เนี่ยประมาณสัก 1,000 แผ่นค่ะหลังเยอะมาก
0: เยอะมาก
1: เยอะมากจริงๆค่ะคือใครที่หลุดเนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกช่องทางกันว่าคุณสามารถตรวจสอบที่ไหนได้บ้างนะคะแต่ว่าเอาที่เจอตอนนี้ที่นำมาส่งที่สภ.ปากเกร็ดเนี่ยแล้วมีคนติดต่อขอรับป้ายคืนไปแล้วมากกว่า 1,000 คนแต่ก็ยังไม่หมดที่ยังไม่ติดต่อมาเนี่ยยังทยอยเก็บมาส่งที่โรงพักกันอย่างต่อเนื่องและยังมีทะเบียนที่เป็นป้ายประมูลนะคะตั้งแต่ราคา 5,000 ไปจนถึงหลักแสนบาทก็มีค่ะ
0: นี่ฮะคุณพี่ท่านนี้ก็บอกว่าเนี่ยผมเจอป้ายของผมแล้วพี่โอ้โหผมขออนุญาตนะอ่ะก็เรียบร้อยเนี่ยใครที่รู้สึกว่าป้ายทะเบียนของตัวเองเนี่ยหายก็ลองมาติดต่อที่สภ.ปากเกร็ดนะครับทางตำรวจก็ให้ข้อมูลว่าหลังประชาชนนำป้ายทะเบียนที่ตกหล่นตามท้องถนนเนี่ยมาส่งนะครับก็ได้มีการรวบรวมป้ายทะเบียนแล้วก็เอาไปลงไว้ที่เว็บไซต์ของโรงพักก่อนหน้านี้มีประชาชนเนี่ยทยอยมารับคืนไปแล้วเกือบ 1,000 แผ่นแต่ก็ยังคงมีที่ตกค้างอยู่อีกจำนวนมากและที่สำคัญอย่างที่คุณแน่ๆบอกระหว่างที่เก็บไว้อยู่เนี่ยมันก็มีประชาชนเนี่ยเอาป้ายทะเบียนเนี่ยที่เก็บได้เนี่ยมาส่งที่สถานีตำรวจอย่างต่อเนื่องก็เลยขอประชาสัมพันธ์นะครับว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของสภ.ปากเกร็ดที่ขับรถผ่านแถวๆถนนศรีสมานแจ้งวัฒนะหรือว่าในเมืองทองธานีแถวๆติวานนท์สามารถมาตรวจสอบหาป้ายทะเบียนที่สถานีตำรวจได้หรือว่าจะไปที่เว็บไซต์ของสภ.ปากเกร็ดหรือว่าเพจหมูเด้งศรีสมานก็สามารถทำได้หรือว่าสามารถค้นหาได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับพิมพ์เข้าไปเลยเข้าไปใน Google คุณผู้ชมแล้วก็พิมพ์คำว่าป้ายทะเบียนหายเดี๋ยวมันก็จะมีลิงก์เนี่ยเข้าไปที่จะหาได้เลยเนี่ยคุณผู้ชมในหน้าตาน
1: ะ
0: เว็บไซต์ของเว็บไซต์ที่ชื่อว่าตามหาป้ายทะเบียนหาย
1: คือเราพิมพ์คำว่าป้ายทะเบียนหาย .com ได้เลยค่ะพอเราพิมพ์คำนี้แล้วมันจะขึ้นเป็นเพจนี้ขึ้นมาแล้วคุณก็สามารถเซิร์ชได้เนี่ยมันมีทั้ง3แบบทั้งการค้นหาป้ายทะเบียนของฉันว่าป้ายหายเนี่ยดูแล้วมีคนเก็บเอาไว้ได้หรือยังหรือฝากตามหาป้ายป้ายเราหายไปเนี่ยยังไม่เจอระบบก็จะเตือนพอมีคนแจ้งพบเพราะฉะนั้นพอเราแจ้งว่าทะเบียนของเราหายคืออะไรแล้วพอหลังจากมีคนเจอและเอาไปคืนเนี่ยมันก็จะขึ้นมาในระบบและอีกอย่างหนึ่งก็คือแจ้งว่าพบป้ายถ้าคุณเป็นพลเมืองดีไปเจอป้ายคุณเก็บป้ายได้คุณถ่ายรูปค่ะแล้วก็แจ้งให้เจ้าของเนี่ยสามารถมารับคืนได้เลยนะคะซึ่งณปัจจุบันตอนนี้ตามข้อมูลในตามป้ายทะเบียนหายเนี่ยนะคะพบแล้ว9,273 ป้ายมีทั้งหมด360จุดอ่ะก็จุดที่พบเนี่ยก็จะแจ้งรายละเอียดอย่างชัดเจนเลยนะคะ
0: ส่วนการตามหาป้ายทะเบียนนะคุณผู้ชมเมื่อกี้บนหน้าเว็บไซต์ที่ทางทีมงานเรายกตัวอย่างไว้ให้ดูเนี่ยนะฮะก็คือเข้าไปพิมพ์หมวดอักษรก่อนอันแรกที่อยู่ทางขวามือของหน้าจอคุณผู้ชมพิมพ์หมวดอักษรพิมพ์เลขทะเบียนรถนะครับแล้วก็
1: จังหวัด
0: จังหวัดทีนี้แล้วก็ไปคลิกคำว่าค้นหาแล้วก็จะเจอทันทีครับว่าป้ายของคุณเนี่ยมีคนมาเก็บส่งแล้วหรือยังหรือว่าอยู่ในพื้นที่ตรงจุดไหนก็สามารถที่จะไปติดต่อแล้วก็ไปตามหากันได้เดี๋ยวฟังเสียงเจ้าหน้าที่ตำรวจส

0: สภ.ปากเกร็ดกันหน่อยนะครับ
1: หลังจากที่ฝนตกติดต่อกันเนี่ยก็ประมาณ4วัน5วันนะครับหลังจากตอนน้ำท่วมเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปดูแลประชาชนในเรื่องของรถเสียนะครับหลังจากที่น้ำแห้งแล้วนะครับเราก็จะเจอนี่ครับทะเบียนนี่นะครับเป็นจำนวนเยอะมากนะครับแล้วก็เจ้าที่ตำรวจปากเกร็ดเนี่ยก็ไปไล่เก็บมานะครับแล้วก็มารวมอยู่ที่นี่นะครับก็เป็นพันครับตอนนี้รับไปก็หลายร้อยมากแล้วครับแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ที่นี่เกือบพันนะครับท่านใดที่ป้ายทะเบียนหายในพื้นที่ปากเกร็ดไม่ว่าจะเป็นถนนศรีสมานแจ้งวัฒนะนะครับในเมืองทองหรือติวานนท์นะครับก็สามารถตรวจสอบได้ที่สภ.ปากเกร็ดหรือเข้าไปที่เว็บของสภ.ปากเกร็ดนะครับก็จะมีอัปเดตขึ้นให้ทุกวัน
2: สำหรับที่สภ.ปากเกร็ดนะคะคุณผู้ชมถ้าใครตั้งใจจะเดินทางไปรับด้วยตัวเองค่ะไปได้ตั้งแต่ตอน 11:00 น.จนถึง 6:30 น.แล้วก็เตรียมเอกสารเอาไว้ด้วยนะคะก็คือเจ้าของรถต้องเตรียมเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของรถในวันที่มารับป้ายทะเบียนคืนจริงๆแล้วเนี่ยในเพจนะคะใน .com เนี่ยป้ายทะเบียนหายสะดวกมากๆอย่างที่คุณบอกแล้วตอนนี้เขาจะมีการแจ้งแบบเรียลไทม์เลยนะคะว่าในแต่ละแขวงแต่ละเขตเนี่ยเจอไปแล้วทั้งหมดกี่ป้ายมีป้ายทะเบียนของเราอยู่ระหว่างการตามหาด้วยหรือไม่นะคะ
0: ไปดูการเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ที่จะเข้ามาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป4ถึง10ตุลาคมนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมรับมือเรื่องของสภาพฟ้าฝนนะครับแล้วมันมีจังหวะหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับระหว่างที่มีการประชุมเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าในที่ประชุมเนี่ยมีรองนายกรัฐมนตรีมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับบิ๊กๆทั้งนั้นเลย
2: ค่ะ
0: ท่านนายกเอ่ยมาว่าไงรู้ไหมคุณเนี่ย
2: ค่ะ
0: ถามว่าอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยหายไปไหนตั้งแต่มีการประชุมมาเนี่ยไม่เคยเห็นอธิบดีกรมอุตุเลยทั้งที่พวกเราเนี่ยรองนายกเอ่ยท่านปลัดมท.เอ่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมากันหมดยกเว้นอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาอ่ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตอน 8:00 น.อย่างที่ท่านอนุทินได้เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าหลังจากสถานการณ์วิกฤตเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยนะครับก็จะมีการประชุมทุกเช้าในเวลา 8:00 น.เมื่อเช้านี้คุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็เป็นประธานในการประชุมนะครับแล้วก็ยืนยันว่าได้มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสั่งการเตรียมความพร้อมรับมือเรื่องของฝนที่จะเข้ามาระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่14ตุลาคมไปจนถึงวันที่10ตุลาคมแล้วก็กำชับให้กรมอุตุนิยมวิทยาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะปรับแจ้งเตือนเรื่องของการสื่อสารนะครับให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นให้มันมีความเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นไม่ต้องปีนกระไดไปทำความเข้าใจไม่ต้องไปเปิด Google Dictionary เพื่อที่จะตีความว่าไอ้ข้อความที่คุณส่งมาเตือนเนี่ยมันแปลไทยเป็นไทยว่าอย่างไรคือช่วงนี้เนี่ยมันจะมีฝนตกเข้ามาในพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยนะฮะก็ต้องให้มีการย้ำเตือนกันอยู่ตลอดเวลาอัปเดตให้เป็นรายชั่วโมงเป็นรายวันเลยว่ามันจะมีสถานการณ์อะไรอยู่บ้างแล้วฝนที่มันมีอยู่ณเวลานี้เนี่ยนะฮะก็ขอให้ทางกรุงเทพมหานครรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำที่มันยังค้างอยู่ในพื้นที่ออกให้ได้เร็วที่สุดซึ่งภาพรวมที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้พูดกับผู้สื่อข่าวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ถือว่าดีขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะการเร่งระดมระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังทั้งในกรุงเทพปริมณฑลรวมทั้งจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกตอนนี้ก็ต้องมีการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะครับรวมทั้งทางผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาค4ส่วนหน้าในการเตรียมรับมือแล้วก็รวมทั้งการเยียวยาดูแลและการเตรียมอบพยพผู้สูงอายุนะครับ
2: โดยหลังจากการประชุมเสร็จนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสถานการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำการระบายน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทลงมาจนถึงจังหวัดภาคกลางเพื่อดูปริมาณน้ำค่ะพร้อมกับขอให้มั่นใจในสิ่งที่ตอนนี้เรากำลังทำกันอยู่เพราะว่าสถานการณ์ต่างๆก็เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วหลังจากนี้ค่ะก็คือการป้องกันเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งเรื่องของสภาวะฝนที่จะมีปริมาณมากขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้และอย่างที่คุณดีมบอกเมื่อสักครู่ว่าช่วงหนึ่งของการประชุมท่านนายกรัฐมนตรีถามหาอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
0: เพราะอย่าลืมนะครับว่าการประชุมหัวโต๊ะของปภ.เนี่ยวันนี้เนี่ยประชุมเป็นวันที่4แล้วนะครับ
2: ครั้งที่4แล้วก็ที่ผ่านมาบอกไม่เคยเห็นหน้าเลยว่าท่านอธิบดีหายไปไหนจนกระทั่งคือถามแบบว่าเอ๊ะ นี่อยู่เมืองไทยหรือเปล่าทำไมไม่เคยเห็นหน้าเลยในการประชุมก่อนที่จะได้รับคำชี้แจงค่ะว่าอธิบดี

0: คนเดิมเนี่ยเกษียณไปเมื่อวันที่30กันยายนและขณะนี้รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนหาท่านนายกก็เลยบอกว่าอ่ะก็ย้ำนะคะว่าไม่อยากให้ทางกรมอุตุนะกังวลเรื่องของเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ขอให้ทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันสื่อสารการเตือนภัยให้ประชาชนเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าทางในเพจของกรมอุตุเองก็ปรับการสื่อสารเพื่อให้มีความเข้าใจง่ายมากขึ้นใช้ภาษาที่ไม่ได้เป็นภาษาราชการนะคะเป็นภาษาที่เหมือนฟังดูแล้วคนบอกโอ้ชมน่าจะสื่อสารแบบนี้กันมาตั้งนานแล้วเหมือนอย่างวันนี้เนี่ยนะคะก็บอกว่าให้พกร่มเอาไว้ก่อนนะคะกรุงเทพปริมณฑลฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ค่ะถ้าเกิดเจอฝนหลีกเลี่ยงพื้นที่โล่งต้นไม้ใหญ่ก็เรียกว่ามีการปรับการสื่อสารให้มีความเข้าใจง่ายเนี่ยในคอมเมนต์ก็บอกว่าวันนี้มาแบบนุ่มนวลเข้าใจง่ายเมื่อวานมาแบบฮาแต่ว่าก็เข้าใจพกร่มรอแล้วค่ะบางคนก็บอกขอบคุณกรมอุตุสำหรับข่าวสารช่วงเช้าวันนี้มีแดดเดี๋ยวขอซักผ้าก่อนนะคะก็เรียกว่าปรับการสื่อสารเพื่อให้ประชาชนเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ
1: คือในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำนะครับว่าคือในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยก็คือตอนนี้เฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดแต่ว่าย้ำเตือนกรมอุตุนิยมวิทยาอย่าลืมนะครับแจ้งเตือนโดยเฉพาะพี่น้องทางภาคใต้เพราะเริ่มจะมีฝนลงไปที่ใต้กันเยอะมากยิ่งขึ้นแล้วด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะภาคใต้โดยเฉพาะในฝั่งอันดามันฝนอยู่ที่ประมาณ 60% นะคะก็ยังถือว่ายังคงมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็เตรียมรับมือกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะในพื้นที่ของภาคเหนือและทางภาคอีสานค่ะเมื่อวานนี้ชาวนนทบุรีมีเรื่องตกอกตกใจหลังจากไปเห็นสภาพตึก เป็นตึกที่กำลังร้าวทั้งตรงบริเวณเสาแล้วเป็นอาคารพาณิชย์สูง3ชั้นรวมแล้วทั้งหมด5คูหาด้วยความกังวลใจว่าผ่านไปผ่านมากลัวว่าตึกจะถล่มค่ะจนล่าสุดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบแล้วนะคะโดยยืนยันค่ะทางวิศวกรบอกว่าจากสภาพไม่ถล่มอย่างแน่นอนอ่ะอันนี้คือเจ้าหน้าที่ยืนยันแต่ว่าก็มีเยลโล่ไลน์แต่ให้ดู ว่าถ้าเราเป็น ชาวบ้านตรงนั้นเนี่ย เป็นเราเราก็กลัวว่ามันดูไม่น่าไว้วางใจเนี่ยแล้วเป็นช่องที่มันใหญ่มากๆเห็นแบบเหล็กร้าวที่อยู่ด้านในแล้วนะคะแล้วร้าว
1: เหล็กด้านในเลยนะเนื้อเหล็กด้านในอ่ะคุณผู้ชมคือต้องถามคุณผู้ชมอ่ะคือถ้าคุณผู้ชมอยู่แถวนั้นแล้วได้รับคำยืนยันจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าแบบนี้ไม่ต้องกังวลมันไม่ร้าวมันไม่แตกมันไม่พังขอให้สบายใจได้คุณจะกลับเข้าไปอยู่เข้าไปนอนได้แบบเต็มอิ่มเต็มตาหรือเปล่าลองคิดและวิเคราะห์กันดูนะฮะ
0: ค่ะด้านข้างที่ร้าวลงมาเนี่ยตั้งแต่ชั้น3นะคะมาจนถึงตรงพื้นเลยเนี่ยแล้วก็มีเนี่ยเศษปูนตกลงมาด้วยจุดนี้นะคะอาคารพาณิชย์เนี่ยอยู่ที่ปากซอยเรวดี19ค่ะอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีตำรวจหน่วยกู้ภัยก็นำแนวเขตมาปิดกั้นเพื่อความปลอดภัยเอาไว้ก่อนค่ะแล้วก็อพยพนะโอ้โหดูค่ะว่าปูนที่มันตกลงมามันมีเป็นจำนวนมากเลยนะคะแล้วอาคารตรงนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยผู้ที่อยู่อาศัยด้านในอพยพออกมาก่อนตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ใช้เครื่องสโคปไอก็เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาตรวจระบุพิกัดประเมินความเสียหายในเชิงของโครงสร้างว่ามีจุดเสี่ยงอย่างไรบ้างแต่จากการสอบถามค่ะคนที่อาศัยอยู่ในอาคารหลังนี้ชื่อว่าคุณอารีวันอายุ57ปีค่ะบอกตอนนั้นเนี่ยทำงานอยู่ในบ้านจู่ๆตอนนั้นมีเสียงเป็นเหมือนเสียงกระเทาะของเศษปูนเนี่ยร่วงลงมาก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็มีเสียงดังโป๊ะโอ้นั่งอยู่ในบ้านตกใจสิคะแล้วก็เริ่มมีรอยร้าวที่ขยายตัวมากขึ้นเศษปูนทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่กระเทาะร่วงลงมาเช่นเดียวกับคนที่เป็นเจ้าของอาคารอีกท่านนึงค่ะชื่อว่าคุณสมโพธิ์อายุ59ปีก่อนหน้านี้บอกไม่มีสัญญาณอะไรมาก่อนค่ะไม่มีรอยร้าวไม่มีเสียงลั่นทุกอย่างก็ปกติเพราะว่าก็ดูอยู่ทุกวันอาศัยอยู่ที่ตึกนี้มาก็ร่วมๆเกือบ30ปีแล้วนะคะสาเหตุเกิดจากอะไรไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่หลังจากเกิดเหตุก็ย้ายออกมาแล้วเพราะกังวลว่าเสาจะพังล้มลงมาแล้วก็ทับคนที่สัญจรไปมาด้วยส่วนตัวอาคารบางส่วนค่ะก็เปิดให้คนเช่าพักเบื้องต้นได้รับความช่วยเหลือประสานงานอย่างดีกับทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฟังเสียงชาวบ้านเพิ่มเติมกันหน่อยค่ะ
2: ก็กังวลนะเพราะว่ากลัวเสามันขาดกลัวมันจะล้มลงมาโดนประชาชนที่เขาสัญจรไปมา
1: ครับ
2: ก็ประสานงานเจ้าหน้าที่อะไรก็ทำหน่วยการให้เป็นอย่างดีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: ครับ
2: ขอขอบคุณด้วยแล้วก็ทางมูลนิธิที่เทศบาลนนท์
1: ครับ
2: ก็

0: ความสะดวกมาดูมาอะไรให้ดีมาก
1: อ่ะทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะลงพื้นที่มาตรวจสอบกันหน่อยนะครับมีคุณจันจิราคันทสังผู้อำนวยการกองช่างของเทศบาลนครนนทบุรีเนี่ยลงมาตรวจสอบประเมินเบื้องต้นพบว่าอาคารเนี่ยทรุดจากภายในแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปประเมินว่าโครงสร้างเนี่ยมันยังเพียงพอที่จะรับน้ำหนักเอาไว้ได้ไม่เสี่ยงถล่มแบบทันทีนะไม่เสี่ยงถล่มแบบทันที
2: ไม่ได้หมายความว่า
1: จะ
2: ไม่ถล่มเลย
1: ใช
2: ่แต่ว่าไม่ถล่มทันที
1: ครับไม่เสี่ยงถล่มทันทีแต่ว่าทางเทศบาลก็เข้าใจความรู้สึกของพี่น้องประชาชนก็เลยส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยมามอนิเตอร์รอยแตกร้าวทุกหนึ่งชั่วโมงตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันทางสภาวิศวกรรมที่นำโดยคุณชูเลิศจิตเจือจุนเนี่ยก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันคือมาพบว่าไอ้ตัวหน้าอาคารของคูหาเลขที่231เนี่ยไอ้หัวเสาปูนซีเมนต์เนี่ยมันแตกร้าวจนเห็นเหล็กเส้นที่อยู่ด้านในส่วนอาคารที่อยู่ใกล้เคียงกันยังไม่พบรอยแตกร้าวใหม่ขณะที่ถัดไปอีก2หลังครับหลังเลขที่233เนี่ยคุณผู้ชมทรุดตัวลงเล็กน้อยทำให้เสาประตูม้วนด้านหน้าเนี่ยมันตั้งไม่ได้แบบนี้คุณผู้ชมครับนี่ฮะลองดูฮะเนี่ยเสาปูนเนี่ยมันเริ่มที่จะร้าวออกมาเนี่ยประตูปิดไม่ได้อะคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นก็เลยประสานไปยังบริษัทรับเหมาก่อสร้างให้นำเสาเหล็กขนาด8นิ้วมาค้ำเสาต้นที่แตกร้าวเอาไว้แล้วก็แนะนำให้เจ้าของอาคารเนี่ยตัดเสาต้นเดิมออกแล้วก็สร้างเสาต้นใหม่แทนให้อยู่ในระดับเดียวกันแล้วก็ยืนยันนะครับว่าประเด็นที่หลายคนเนี่ยกังวลใจเหลือเกินว่าอาคารจะทรุดตัวถล่มหรือไม่ทางวิศวกรบอกว่ามีเปอร์เซ็นต์ต่ำมากเพราะเสาต้นเดียวลองไปฟังเสียงความยืนยันจากวิศวกรกันหน่อยนะฮะ
3: สภาพอย่างนี้นะไม่น่าถึงขั้นถล่มโอกาสที่จะมีปัญหาค่อนข้างต่ำมากๆเพราะว่ามันมีเสาต้นเดียวแต่เดี๋ยวผมเอาลูกน้องมาช่วยทำให้เดี๋ยวแจ้งคนของโครงงานมาละเดี๋ยวให้เขาข้างเพื่อความสบายใจแล้วกัน
4: ถ้าเกิดผมปิดถาวรเนี่ยมันจะกระทบออกไปด้านนอกด้วยก็ถ้ามีรถวิ่งผ่านตรงนี้จะมีปัญหาอะไรครับ
3: ลักษณะแบบนี้นะครับตึกอ่ะมันชุดไปทางข้างหลังมากกว่าด้านข้างหน้าฉะนั้นน่ะเคสเนี้ยมันไม่มีทางที่ตึกอ่ะจะล้มมาข้างหน้าเพราะฉะนั้นน่ะ
4: ผมปิด1เลนได้
3: ใช่ครับถ้าจะให้สบายใจก็ปิดแค่1เลนก็ได้ครับแล้วโอกาสที่จะพังถล่มน่ะคือถ้าไม่มีน้อยมากทำการซ่อมแซมเสาตัวนี้ให้เรียบร้อยก็จะโอเค
1: ฟังแบบนี้ถ้าเป็นคุณผู้ชมจะสบายใจขึ้นหรือไม่ลองคิดดูคุณผู้ชมฮะ
2: คุณผู้ชมคะในช่วงของสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยน่าเห็นใจอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังมีขโมยขโจรค่ะแล้วรอบนี้เนี่ยปกติถ้าเราพูดถึงขโมยก็น่าจะเป็นคนที่เดือดร้อนใช่ไหมในช่วงน้ำท่วมแต่ปรากฏว่ารอบนี้ขโมยเนี่ยใช้ยานพาหนะเป็นรถหรูดูคาตินะคะเข้าไปขโมยของในบ้านแล้วไปกวาดทองจนทำให้เจ้าของบ้านเขาสูญเสียเงินแล้วก็ทองเนี่ยมูลค่ารวมๆแล้วกว่าครึ่งล้านให้ดูภาพจากวงจรปิดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะกำลังขับตามแล้วก็ไล่จับกันหน่อยค่ะ
5: ถ่ายทันอยู่
6: เหรอถ่ายอยู่ถ่ายยังไง
5: ถ่ายอยู
7: ่เอาหน้าหมายแสดงเขาทุกอย่างชื่ออะไร
8: ไปไหนเนี่ย
7: มารักพนัส
8: เราจะไปไหน
9: ไปชลบุรี
8: ครับชลบุรีเส้นทางไปอย่าง
9: น
8: ี้เหร
9: อ
8: ฮะจะไปที่เกิดเหตุอีกใช่ไหมเนี่ย
9: ดูในของแบงค์ยังไม่เปิดนะ
10: ทองนมชื่ออะไรชื่ออะไร
8: คุยมึงไม่ค่อยรู้เรื่องนะมึงก็ซ้ำอยู่ที่เดิมซ้ำอยู่ที่เดิมอ่ะนะจนบ้านก็ไม่เหลืออะไรแล้ว
1: โอ้โหทำไมถึงมาซ้ำเติมกันในช่วงเวลาที่มันยากลำบากกันแบบนี้ล่ะครับ
2: ก็อย่างที่เห็นนะคะว่ารถมอเตอร์ไซค์ดูคาตินะคะแล้วก็ซ้ำอยู่ที่เดิมซ้ำอยู่ที่เดิมนั่นหมายความว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ผู้ก่อเหตุรายนี้มาก่อเหตุขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านนี่คือกล้องโทรศัพท์มือถือนะคะคุณผู้ชมที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็กำลังอยู่ระหว่างการติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์หลังจากที่เจ้าของบ้านเขาตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อจะดูว่าน้ำท่วมในพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างแต่ไปสะดุดตากับนี่ค่ะคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็นี่ลงมาจากรถเดินเข้าไปในบ้านของคนอื่นเขาอยู่ตรงแยกสุขประยูนนะคะตรงตำบลนามะตูมแล้วก็เข้าไปขโมยทรัพย์สินที่อยู่ภายในบ้านหน้าตาเฉยเลยนะคะตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมากล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกภาพช่วงประมาณก่อน11โมงเนี่ย10นาฬิกา48นาทีก็สวมเสื้อแจ็คเก็ตนะคะสะพายกระเป๋าเป้เป็นผู้ชายรูปร่าง

0: ผอมแล้วก็สวมแว่นตาหน้ากากอนามัยเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งในอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีแล้วก็ไปรื้อค้นทรัพย์สินของชาวบ้านไปฉกทองคำมูลค่ากว่า 100,000 บาทแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์นี่คันนี้คันเดิมหลบหนีออกมาจากพื้นที่เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องไล่วงจรปิดนะคะเพื่อที่จะติดตามจับกุมตัวจนกระทั่งพบว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้ออกจากพนัสนิคมแล้วก็จะมุ่งหน้าเข้าพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเลยค่ะ
1: คือถ้าดูจากพฤติกรรมเนี่ยก็ต้องไปตามต่อกันแล้วครับว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้เนี่ยคือถ้าคุณมีเงินในการที่จะขี่มอเตอร์ไซค์คันนี้มูลค่ากว่า 500,000 บาทนะคุณหน่อยแน่มอเตอร์ไซค์คันนี้เนี่ย 500,000 บาทเนี่ยนะฮะเป็นของเขาจริงๆหรือว่าไปโจรกรรมมาเนี่ยต้องรอติดตามกันแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ใช้เวลากันอยู่พอสมควรทีเดียวจนกระทั่งวันที่28กันยายนตำรวจพนัสนิคมกำลังไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเพื่อติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ปรากฏว่าสายตาเนี่ยไปเห็นว่ามอเตอร์ไซค์ดูกติคันต้องสงสัยคันนี้คนดีคนเดิมเนี่ยเขากลับมาในพื้นที่ครับอยู่แถวๆแยกสุขประยูรครับลักษณะการแต่งกายก็เหมือนกับคนที่อยู่ในเบาะแสที่ไปก่อเหตุลักทรัพย์เลยอ่ะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยรีบลงพื้นที่ไปติดตามอย่างละเอียดก่อนพบว่าดูกติคันนี้ไปเจออยู่ที่บริเวณถนนสาย349ที่นามะตูมก็เลยเข้าแสดงตัวจับกุมเอาไว้ได้สอบสวนผู้ต้องหาคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์คันนี้คุณผู้ชมครับก็รับสารภาพว่าผมนี่แหละครับเป็นคนที่อยู่ในภาพวงจรปิดจริงๆเข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์บ้านหลังนี้มาแล้ว2ครั้งครั้งแรกเนี่ยได้ไป 400,000 ครั้งต่อมาครั้งที่2เนี่ยก็ได้ไปอีกประมาณ 100,000 บาทเบ็ดเสร็จ2ครั้งได้ทรัพย์สินรวมกว่า 500,000 บาทพอไปตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ชายคนนี้เคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการลักทรัพย์มาแล้วถึง5ครั้งแล้วก็ยังไม่เข็ดไม่หลาบครับกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกรอบนึงตอนนี้ก็เตรียมที่จะไปติดต่อผู้ที่เสียหายเนี่ยมาดูมาชี้กันหน่อยว่าอ่ะคนนี้หรือเปล่าที่ไปก่อเหตุที่บ้านของคุณนะคุณผู้ชมฮะ
0: โอ้โหเข้ามา2ครั้งขโมยทองเข้าไปรวมแล้วเสียหายไปกว่าครึ่งล้านนะคะแล้วก็นี่จับกุมได้แล้วเดี๋ยวตรวจสอบดูค่ะว่าทองเนี่ยเอาไปขายหรือยังหรือว่าเอาไปซ่อนไว้ที่จุดไหนนะคะพักกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อกับคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ค่ะ
2: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
3: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
6: ์ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
7: จมกับหนี้นอกระบบ
8: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
9: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
10: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็เ
6: ธอให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 M4HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
12: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
13: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
14: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
15: ลองชิมดูครับ
16: งั้นชิมเลยนะคะ

0: ตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
1: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
2: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
4: ช็อปมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Big Hair พร้อมเซรามายและไดนอมซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
6: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
7: อย่างเทพไทย
6: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
9: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาย
10: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: อีก1วันเท่านั้นคุณหน่อยแน
1: ่
0: จะจบแล้วนะกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยแป๊บเดียวจริงๆคุณผู้ชมครับเช้าวันนี้มีข่าวดีให้คนไทยยิ้มออกอีกแล้วหลังจากที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยคว้าเพิ่มมาได้อีก1เหรียญไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณเนมรัชนิพงศ์วรสรินทร์รายงานมาจากประเทศญี่ปุ่นในช่วงเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกม2026กันครับ

0: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป
2: การแข่งขันสปาร์ตักรอบประเภท4คนหญิงเพิ่งจบลงไปครับในรอบชิงชนะเลิศครับด้านหลังผมครับก็เป็นนักกีฬาทีมชาติเวียดนามครับที่สามารถป้องกันแชมป์ตะกร้อ4คนได้สำเร็จครับหลังเอาชนะทีมไทยนะครับไป 2-1 เซตในรอบชิงชนะเลิศครับวันนี้ไปเริ่มกันที่สปาร์ตักรอบ4คนหญิงรอบชิงชนะเลิศครับที่นาโกย่ามิซูโฮปาร์คกิมเนเซียมที่เพิ่งจบลงไปทีมตะกร้อหญิงทีมชาติไทยแชมป์1สมัยในชุดสีแดงที่ประกอบไปด้วยรัศมีทองโสดสมฤทธิ์ปือปัก2ตัวฟาดนะครับวิภาดาจิตพรวนตัวเสิร์ฟและรัชนีกรแซ่เฮงตัวชงนะครับลงสนามพบกับเวียดนามแชมป์เก่าปรากฏว่าเซตแรกต้นเกมสูสีกันครับก่อนที่เวียดนามจะใส่การบล็อกและการขึ้นฟาดทำคะแนนฉีกและชนะไปที่15-11ครับเซตต่อมาไทยเปลี่ยนมาริกาบุญทศลงมาเป็นตัวฟาดและสามารถขึ้นฟาดด้วยเท้าซ้ายทำคะแนนได้อย่างต่อเนื่องทำให้ไทยขึ้นนำไปก่อนในช่วงต้นที่6-2ก่อนที่สมฤทธิ์ปือปักครับจะทำคะแนนต่อเนื่องหลังจากที่วิภาดาจิตรวนตัวเสิร์ฟของไทยมีการเจ็บเวียดนามแก้เกมและทำแต้มมาเสมอที่13-13และแซงขึ้นไปนำที่14-13อย่างไรก็ตามครับไทยตีเสมอได้14-14และเบียดชนะไปได้ที่17-15ทำให้เสมอกัน1-1เซตครับต้องมาเล่นเซตตัดสินครับเกมสูสีตั้งแต่ช่วงต้นไทยขึ้นนำก่อนครับแต่ว่าเวียดนามมาแซงได้ที่7-6และขึ้นไปนำที่12-8และชนะไปได้ที่15-11สรุปเวียดนามชนะไทย2-1เซตคว้าเหรียญทองไปครองป้องกันแชมป์ได้สำเร็จส่วนทีมหัวลูกพลาสติกสาวไทยได้เหรียญเงินและเหรียญทองแดงเป็นของอินโดนีเซียและญี่ปุ่นครับหลังจบการขันโค้ชออสวีรชัยแสงสว่างโค้ชทีมสปาร์ตักรอทีมหญิงไทยเปิดเผยว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างสูสีอยู่ที่จังหวะต้นเกมใครจะออกตัวได้ดีกว่าจุดเปลี่ยนสำคัญในเกมนี้คือการเจ็บของวิภาดาจิตพรวนตัวเสิร์ฟของไทยที่เจ็บข้อเท้าพลิกนะครับทำให้แต้มที่นำอยู่กลับมาสูสีอย่างไรก็ตามครับทุกคนทุ่มเททำอย่างเต็มที่แล้วต้องขอโทษแฟนๆด้วยที่คาดหวังกับเหรียญนี้ครับ
3: เบื้องต้นเลยก็ต้องให้กำลังใจขอบคุณเขาเลยครับที่เขาทุ่มเทและเต็มที่นะครับก็ถือว่าวันนี้เขาทุ่มเททุกจังหวะในการเล่นก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าไม่เกิดอุบัติเหตุเรื่องการบาดเจ็บของวิภาดาเนี่ยผมก็มองว่าเราน่าจะคุมจังหวะคุมจังหวะในการที่จะล็อกแต้มหนีห่างไปทีละแต้มได้ง่ายแล้วก็สมูทด้วยขอโทษแฟนๆนะครับของทีมชาติไทยนะครับที่คาดหวังกับเหรียญประเภท4คนของทีมชาติไทยเราก็ทำเต็มที่แล้วนะครับทำเต็มที่แล้วแล้วก็นักกีฬาก็ทุ่มเทแล้วสู้เต็มที่แล้วในข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะนำไปขอบทเรียนแล้วก็แก้ไขใหม่

ด้านเทควันโดประเภทต่อสู้ที่โตโยต้าฮาชิยิมเนเซียมเมื่อวานนี้ในรุ่น49กิโลกรัมหญิงอิมพัชรกันพูนเกิดจอมเตะไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศพบกับหมาจิงหยูจากจีนครับปรากฏว่าอิมต้านทานความแข็งแกร่งไม่ไหวครับแพ้ไป0-2ยกด้วยสกอร์1-4และ9-9ครับโดยยกที่2แพ้คะแนนดิบทำให้ได้เหรียญทองแดงมาครองซึ่งก่อนลงแข่งขันพัชรกันเพิ่งได้รับข่าวร้ายที่สูญเสียคุณพ่อไปก่อนลงสนาม9วันครับสรุปทีมเท

0: มีข่าวดีเพิ่มเติมนะคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางทีมข่าวกีฬาที่อยู่ที่ญี่ปุ่นเขารายงานมาว่าทีมชาติไทยได้เพิ่มมาอีก2เหรียญทองนะครับจากทีมเรือใบไทยนะครับจากนักกีฬาที่ชื่อว่าปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์วัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นนะครับคว้าเหรียญทองมาเพิ่มเติมแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานอรภาเสนาธรรมคว้าเหรียญทองยูวิสูได้อีก1เหรียญก็เท่ากับว่าตอนนี้ไทยคว้าไป17เหรียญทองแล้วนะครับ
1: แสดงความยินดีด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงภาครามนะคะจากจังหวัดสกลนครก็เป็นหนึ่งในวัตถุดิบสำคัญในการตัดเย็บชุดพิธีการนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นภายใต้แบรนด์สิริวรรณวรีนะคะเบื้องหลังกว่าจะได้มาเป็นผ้าย้อมครามหนึ่งผืนต้องผ่านกระบวนการอย่างพิถีพิถันและความร่วมมือจากช่างทอในหลายกลุ่มของจังหวัดสกลนครค่ะเราจะไปติดตามรายละเอียดกว่าจะมาเป็นผ้าครามที่งดงามแบบนี้กับรายงานของคุณสิทธิกรจันทสารค่ะ Thailand
2: ที่บ้านดอนกอยอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครแห่งนี้การทอและย้อมผ้าครามเป็นส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นแต่วันนี้ผ้าครามไม่ได้อยู่เพียงในชุมชนเท่านั้นถูกนำไปต่อยอดเป็นส่วนหนึ่งในชุดทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้เราจะพาไปดูตั้งแต่ต้นทางของผ้าย้อมครามและความภาคภูมิใจของผู้ที่อยู่เบื้องหลังของผ้าเหล่านี
3: ้จุดเริ่มต้นคือต้นครามที่ปลูกในพื้นที่นำมาหมักและผ่านกระบวนการจนได้น้ำสีครามจากนั้นนำเส้นฝ้ายแท้ที่ผ่านการทำความสะอาดลงย้อมจุ่มพร้อมบีบนวดให้สีซึมลึกเข้าเส้นใยก่อนขึ้นตากให้อากาศทำปฏิกิริยาจนเกิดเป็นสีครามการย้อมต้องทำซ้ำหลายรอบจนได้สีและความเข้มตามความต้องการและตากให้แห้งจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการทอหนึ่งในเทคนิคสำคัญคือการทอแบบ3ตะกอทำให้ผ้าเกิดเป็นลวดลายสวยงามและมีมิติกว่าจะได้ผ้าครามหนึ่งผืนต้องอาศัยทั้งเวลาความชำนาญและความละเอียดของช่างทอความสำเร็จครั้งนี้สร้างความภาคภูมิใจให้กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอยที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตสำหรับตัดชุดพิธีการนักกีฬาไทย
4: ดีใจค่ะที่เราทำได้ที่เราสู้ที่เราทำแล้วก็ผลสำเร็จก็เกิดขึ้นแล้วว่าดอนกอยสกลนครก็มาถึงจุดนี้ค่ะดีใจค่ะ
3: เบื้องหลังการผลิตผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือส่วนประกอบสำหรับชุดพิธีการมีความยาวรวมกว่า 3,700 เมตรใช้เวลาผลิตกว่า6เดือนระดมช่างทอจาก13กลุ่มในจังหวัดสกลนครรวมกว่า350คนร่วมกันผลิตโดยมีดอนกอยโมเดลเป็นศูนย์กลางรวบรวมและวางแผนการทำงาน
5: ในการทอครั้งนี้นะคะก็จะมีสมาชิกกลุ่มที่เราร่วมกันอยู่ทั้งหมดน่ะ13กลุ่ม350กว่าชีวิต68กี่ใน13ซึ่งกระบวนงานก็มันก็จะเริ่มจากตั้งแต่การทำเตรียมเส้นใยกระบวนการย้อมแล้วก็กระบวนการทอนะคะ
6: เพราะว่าเป็นผ้าโครงการของพระองค์หญิงท่านเราก็อยากให้คล้ายๆว่าเราก็อยากให้ฝีมือของเราเนี๊ยบให้ท่านภูมิใจแล้วเราทำได้เราก็ภูมิใจค่ะ
3: นอกจากการรวมพลังของช่างทอแล้วอีกส่วนที่สำคัญคือการพัฒนาองค์ความรู้ในชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนครเข้ามาส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ตั้งแต่กระบวนการผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการต่อยอดด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายทำให้ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอยกลายเป็นพื้นที่สำหรับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำ
7: ตั้งแต่ผ้าชุดเอเชียนเกมอย่างเป็นทางการออกมาเนี่ยดอนกอยได้รับออเดอร์แล้วก็เครือข่ายของดอนกอยที่ทอผ้าร่วมกันเนี่ยก็รับออเดอร์มาแล้วก็มีคนมาเรียนรู้มาสอบถามมาสืบค้นแล้วก็สามารถที่จะนำองค์ความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ซึ่งพี่น้องชาวสกลนครเป็นโอกาสดีที่เราจะได้พัฒนาในด้านเศรษฐกิจฐานราก
3: สำหรับคนในชุมชนผ้าย้อมครามไม่ใช่เพียงภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาแต่ยังเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เป็นความหวังในการส่งต่อองค์ความรู้ให้คนรุ่นใหม
8: ่เพราะว่าบางทีเราก็แก่ไปเนาะก็อยากให้รุ่นหลานเข้ามาสืบต่อแล้วก็มาสืบทอดในการทอผ้าให้มันชื่อเสียงดังไกลกว่านี
3: ้ในปัจจุบันกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอยสามารถสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเฉพาะปี2568สร้างรายได้เข้าพื้นที่กว่า27ล้านบาททั้งหมดนี้เริ่มต้นจากดอนกอยโมเดลที่มุ่งฟื้นฟูชุมชนและต่อยอดภูมิปัญญาการย้อมครามธรรมชาติจากหมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดสกลนครวันนี้ผ้าครามได้ก้าวสู่เวทีระดับเอเชียจากมือของช่างทอในชุมชนสู่ส่วนหนึ่งของชุดพิธีการนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม นี่จึงไม่ใช่เพียงผ้าครามหนึ่งผืนแต่คือเรื่องราวของภูมิปัญญา

0: และความภาคภูมิใจของคนสกลนครที่ร่วมกันส่งผืนผ้าไทยสู่สายตานานาชาติสิทธิกรจันทสารสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
1: สวยมากจริงๆนะคุณผู้ชมผ้านี่ผมไปจับสัมผัสตัวจริงมาแล้วนะผ้าใส่สบายมากจริงๆเสียดายไม่มีไซส์ผมคุณนะเนี่ยไม่งั้นผมใส่มาอ่านข่าวแล้ว
2: โอ้นะคะก็สวยงามจริงๆนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยคุณค่าเรื่องราวของชุมชนด้วยพักกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของน้ำมันในระดับโลกตอนนี้กันหน่อยเห็นว่าจะเตรียมปล่อยคลังสำรองออกมาเพื่อทำให้มูลค่าของน้ำมันทั่วโลกลดลงมาค่ะติดตามกันช่วงหน้าค่ะ
3: คอนเฟิร์มเพื่อนไม่แค่โลนะคะ
4: คนผ่อนตรง
3: ไม่พบอะไรค่ะ
4: เขารู้กันว่าเราเก่ง
5: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
6: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร
7: ์เก่าเหรอ
8: ไม่เก่าซาดินครับ
7: เปิดซะดีมั้ย
8: มาดิ
9: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
10: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ

0: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
1: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
0: เพราะเราปิดผมขาว
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พ่อแม็กซ์ฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก้าวอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวเอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @style shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: ภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออยากแก้ไอตราเสือดาวสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
1: คุณผู้ชมคะกลุ่ม G7 เตรียมที่จะปล่อยคลังน้ำมันสำรองออกมาแล้วก็น้ำมันดิบนะคะรวมทั้งดีเซลด้วยจำนวนทั้งสิ้น100ล้านบาร์เรลเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันที่กำลังพุ่งสูงทั่วโลกเลยค่ะกำหนดภายในระยะเวลานะคะประมาณ4เดือนค่ะซึ่งจะเร่งปล่อยดีเซลในช่วง20วันแรกเพื่อที่จะดึง

0: ราคาน้ำมันโลกให้ต่ำลงสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดน้ำมันโลกโดยเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีทางฝรั่งเศสนะคะก็จะทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมระบุนะคะว่าจะไม่มีการออกมาตรการกีดกันทางการค้าหรือว่าห้ามส่งออกระหว่างสมาชิก G7 ค่ะแต่ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องกรอบเวลาการดำเนินการและก่อนหน้านี้ค่ะนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐก็ขู่ว่าจะสั่งห้ามสหรัฐส่งออกดีเซลเพื่อคุมราคาน้ำมันในสหรัฐก่อนที่จะเลือกตั้งกลางเทอมที่กำลังจะมาถึงนี้และการตัดสินใจในครั้งนี้ของการปล่อยน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบนะคะสำรอง100ล้านบาร์เรลตลอด4เดือนนี้ก็จะช่วยลดความกังวลด้านพลังงานโลกจากสาเหตุหลักที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงค่ะ
1: วันนี้เราจะปิดท้ายกันด้วยภาพบรรยากาศนะครับของเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งหรือว่าท่อพญานาคในพื้นที่ของเคหะร่มเกล้าล่าสุดจากการลงพื้นที่ไปนะครับพบว่าระดับน้ำลงไปได้มากกว่า5เซนติเมตรแล้วนะครับวันนี้เรา2คนลากันไปก่อนนะครับมีความสุขในช่วงของวันหยุดสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: พี่ครับผมจะพาน้องเข้ามาสมัครงานครับเห็นประกาศรับสมัครหญิง1คนเป็นหญิงป่ะเนี่ย
1: เป็นหญิงค่ะจำกัดอายุไหมคะ
2: ไม่จำกัดค
1: ่
2: ะ
0: ให้ทำอะไรได้บ้างครับ
2: ตักน้ำเต้าหู้นี่ค่ะ
0: ตักน้ำ
3: เต้าหู้
2: ค่ะ
0: เป็นไหมตักน้ำเต้าหู้เป็นไหม
1: ทำไมต้องไงคะ
0: ใส่ถุงไว้เยอะๆขนาดนี้
2: อ
0: ๋
2: อเวลาลูกค้ามาจะได้ขายท่านนะ
0: จะได้สะดวกใช่ไหม
1: ค
0: ือคุณจะไปวุ่นวายอย่าไปยุ่งกับพี่เขา
1: สิเฮ็ดงานซ้ำนี่เฮ็ดบ่ได้เปลี่ยนอย่างกิน
0: ไม่ใช่ไม่ถูกแล้วนี่เขาใช้นี่ตักเ
1: ทใช้นี
0: ่นั่นใช่ไหมพี
1: ่นั่นมาเอ่ย
2: ค่ะต้องใส่แก้วนี่แหละค่ะ
0: เอาแล้วอันนี้ไว้ทำอะไรครับ
2: อันนี้กระบวยข้นน้ำตาล
1: กระบวยยังกว่าก
2: ระบวย
1: ก็ยังเป็นกระบวย
2: กระบวย
1: ประมาณนี้ได้บ่เอ่ย
2: ได้ค่ะได
1: ้ได้เนาะหลักๆฮักสิพับถุงจังซี่เนาะ
2: ค่ะ
1: คือว่าอายคือว่า
0: คุณรัชนีเดี๋ยวเราก็จะหาพิธีกรใหม่นะคร
1: ับ ทำได้หลายอย่าง
0: ฝากคุณรัชนีเขาตักน้ำเต้าหู้ที่นี
1: ่พี่ขาดทุนแน่เลย
0: ใช่ได้
1: ร
0: ู
1: ้ตังค์เยอะ
0: ขายปลาท่องโกด้วยปลาท่องโก
1: ขายจักบาทละนี
2: ่ถึงละ5บาทจ้า
1: โอ้5บาทอันนี
0: ้แล้วปลานี่ตัวเท่าไหร่ครับ
2: ตัวละ2บาทค่ะ
0: ตัวละ2บาทแล้วก็มีสังขยาแล้วก็นมด้วยนะ
1: งั้นเอ้ยเอาปลาให้สัก10ตัว
0: ค่ะเดี๋ยวขออนุญาต
2: นี่ได้ค่ะชิมได้
0: ชิมได้เลย
1: ชิมละ20ค่ะ
0: จะกินกับสังขยาหรือกับนมดีฮะ
1: สังขยาค่ะพี
0: ่สังขยา
2: หอม
1: เนาะมันหอมเนาะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ทำเองหมดเลยเหรอครับสังขยานี่ทำเอง
2: ค่ะ
0: นี
1: ่ตัวเยอะ
0: โอ้โหแต่เช้า
1: เลยตัวเนาะ
0: อ
1: ันนี้ซื้อแล้ว20ตัวไอ้10บาทหรือ20ตัว
2: 10ตัว20บาท
1: 20บาทรังสังขยาอีก2อันเป็นจักบาท
0: เดี๋ยวเอานมกระปุกนึง
1: เอานม1สังขยา1
0: เผื่อบางคนชอบนม
1: ค่ะ
0: นี่
2: 30 40 40 50บาทค
1: ่
2: ะ
1: 50บาทจ้ะเป็นยังไงสิเอาอิ่มเลยบ่
0: อื
2: ้อว้าย
0: อร่อย
1: เอาให้ชิมไม่ได้ให้กิน
0: อร่อย
1: ว้าย
0: ทางด้านนี้คือคนที่ทำหน้าที่ทอดนะฮะทอดเอ๊ะพี่ทำไมเขาใช้ไอ้ถุงอย่างงี้คืออะไร
4: แป้ง
0: อ๋อเอาไว้ทำอะไรฮะ
1: นี่ไง
0: ตุ๊ดอ๋อเป็นแป้งนี่ดูเทคนิค
1: มันติดกัน
0: อ๋อมันจะได้ไม่ติดใช่ไหม
4: ครับ
1: นี่ดูวิธีข้าวสับนะ
0: ปับเออหันโอ้นี่เขาเรียกว่าสายแน่นจองนาวนะครับ
1: ฮะ
0: จองนาวใส่กันนะครับใครเป็นคู่กันคือปลาทองโกครับพี่น้อง
1: ร้องเป็นเพลงได้ไหมคะ
0: สายแน่นจ้องหนาวสองเฮาใส่กันแน่เด้อศาสตร์นี้เฮาได้พบเจอ
1: แก
0: อย่าบ่อยากจากจอนไปใส่ระวังรถชนนะฮะอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่หนองหาน
1: ขุนหานขุนหานจังหวัดศรีสะเก
0: ษจังหวัดศรีสะเกษพี่น้องบรรยากาศยามเช้าก็ขวักไฟอยู่พอสมควรนะสวัสดีครับ
5: รู้จักไหมคะ
0: ขอบคุณครับ
5: ไหมคะ
0: รู้จักกัน
5: รู้จัก

0: ขอบคุณค่ะมาเที่ยวคุณหานค่ะ
1: คู่วันที่คู่ข่าววันทัวร์มาเที่ยวเมืองคุณหานเนี่ยทำไมมันสว่างเร็วจังแล้วคน
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือจริงๆอ่ะเราม
1: ันใกล้จะวายแล้วเหรอพี่
2: จะวายแล้วค่ะปกติตลาดต้องเที่ยวดี
1: มันต้องเป็นตลาดเช้าๆใช่ไหม
2: ใช่ค่ะนี่ก็เช้าต้องมาตี
1: ต้องมาตีห้านะฮะ
0: แย่ละ
1: เราก็จะเห็นว่าชาวบ้านเขาเอาผักเผือกอะไร
0: ใช่ค่ะสวัสดีค่ะ

0: จรทัศน์ทุกวันเลยนะ
1: ขอบคุณครับอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะอ๋อปูเขาขายปูปู
2: คุณแม่อันนี้ขายเป็นตัวเป็นๆเลยบ่ถุงจะขาดล่ะ20บาท
1: ค่ะพี่น้อง
2: อันนี้เอาไปให้ทางหน้าบ้านนี้เอาไปนึ่งก่อนนึ่งกับต้มให้สุกก่อนเนาะ
1: ไอ้ที่เขาทำเป็นไอ้นี่ใช่ไหมแกงอ่อมปูนาอะไรนั่นใช่ไหมอันนี้แหละปูนาครับเขาเลี้ยงหรือไปหามาครับไปขุดเลยเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอะครับ
0: ปลาสับค
1: ่
0: ะ
1: โอ้เราสับไว้เรียบร้อยแล้ว
2: สับมาเรียบร้อย
1: แล้วก็ให้คนซื้อเอาไปปรุงเองโอ้ยังไปใส่เครื่องเอง
0: ตำส้มตำตวง
1: ร้านนี้ดีเนาะมีหมอนวดประจำตัวมา
0: ปวดแขน
1: ขายของไป
0: ก็แขนไม่ขึ้น
1: เหรอ
0: มันไรติดเลยนี
2: ่แล้วคิดชั่วโมงเท่าไหร่อะคะ
3: 200
1: เอาจริงเหรออันนี้คือมานั่งนวดคนนั่งขายก็ขายไป
0: เขาไม่มีเวลาไปที่ร้านไง
1: เออดีดีเน
0: า
1: ะ
0: ออกนอกสถานที
1: ่ดีจังเลย
0: เวลาไปไง
1: เออ
0: เออเดินตลาดได
1: ้ดีนวดแล้วดีขึ้นไหมครับ
0: ก็ดี
1: ครับ
0: ก็ให้จับนิดเดียวก็รู้แล้ว
1: ดีขึ้นบอกเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะอะไร
0: ก็เราใช้เดิมนะ
1: คือท่าเดิม
0: ทำเดิมนานๆเข้ามันก
1: ็มันก็
0: เออ
1: ท
0: ั้งคืนมันก็เกาะ
1: มันเป็นร่างกายคนเราเป็นอย่างนั้นนะครับ
0: เส้นเอ็น
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: ผ่านในกล้องเลยโทรทัศน์เนาะ
2: โอ้เอ็นเดี๋ยวนะมันเป็นสถิติแบบ 100% เลยนะที่คนเห็นแล้วบอกว่าหล่อกว่าในโทรทัศน
5: ์ใช่
2: สวยกว่าในโทรทัศน
5: ์จริง
2: เออมันก็แปลกเน
5: า
2: ะ
5: ได้ด้ว
1: ยค่ะช่างภาพต้อง
2: พิจารณาตัวนะคะเกือบจะอะไรนะเกือบจะยังกว่าว่าวังหัน
6: ก็งามกว่า
2: เกือบจะจ้ำเกือบจะจ้ำบ่ได้
6: เกือบจะจ้ำบ่ได้
2: นี่คือสำเนียงศรีสะเกษเลยนะเกือบจะจ้ำบ่ได
1: ้คือถ้าสำเนียงแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นสำเนียงชาวศรีสะเกษดั้งเดิมเป็นชาวเขาเรียกว่าชาวกุย
6: ซวยค่ะ
1: ซวย
6: เป็นซวยค่ะ
1: กุยกับซวยนี่อันเดียวกัน
6: อันเดียวกุยกับซวยอันเดียวกัน
1: เป็นชุมชนดั้งเดิมแรกเลยที่เข้ามาอยู่ในย่านศรีสะเกษนี้แล้วก็เมืองขุนหารเนี่ยนะครับก็คือชาวกุยหรือว่าสวยกินข้าวสวยกิน
6: จ
1: ะ
6: โดย
1: จะโดย
6: โ
1: อจะโดยด้วยมีคำว่าจะโดยเลย
6: จะโดยกินข้าว
1: เออแล้วไปนาไปยังไง
6: จะแท้
1: จะแท
6: ้
1: แต่เจียแท้แต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ภาษาเขมรใช่ไหม
6: สวยค่ะ
1: เป็นภาษาสวยน
6: ี่
1: เป็นคนดั้งเดิม
6: สวยค่ะลูกสวยลูกสวยลูกเล่า
1: ใช่ครับมาตอนหลังก็คือมีชาติพันธุ์ทางกัมพูชา
6: ใช่ค่ะ
1: เขาเรียกว่าเขมรเนาะสมัยก่อนเนาะแล้วก็คนลาวเนี่ยจะเข้ามาสมัยต้นรัตนโกสินทร์สมัยที่เกิดสงครามย่าโมนั่นแหละ
2: ใช่ไหม
1: เจ้าอนุวงศ์แล้วก็มีการต้อนประชาชนไปลาวต้อนกับต้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยมีสาม
2: แปลว่าเข้ากับม่าตอนเจ้าอนุวงศ์ได้นี่นะเข้าเป็นลาวแท
1: ้เอาคุณไม่เกี่ยวสิ
2: เอาไม่เก
1: ี่
2: ยว
1: คุณอยู่ร้อยเอ็ดคุณอย่ามาผสมกับคุณจะมาแบบนี้เขาศรีสะเกษ
2: เอา
1: อย่ามั่วอย่ามั่วสิอย่ามั่ว
2: เป็นภาษาซวยแต่ถ้าบอกลาวเข้ากับถึงม่าตอนสมัยอย่ามั่วบ
1: อคุณร้อยเอ็ดคุณนี่มากินขนมครก
5: ได้ค่ะ
1: สวย
5: กินได้เลย
1: แต่ทำไมออกสีเขียวๆครับ
5: มันเป็นใบเตยค่ะใบเตยแท้เลยค่ะ
1: อ๋อทำจากใบเตย
2: ซิมไม่อายซิม
5: เลย
1: อันนี้อันนี้กล่องละเท่าไหร่จ๊ะ
5: 10บาทจ้าร้อนนะคะ
1: โอ้ร้อนๆอยู
5: ่ร้อนแรงค่ะ
1: เออร้อนแรง
2: โอ้ปาก
5: กลัวมันสิลวก
1: แน่เช้าๆชอบมาเดินตลาดเพราะว่าอะไรมันมีของอะไรร้อนๆแบบอะไรกินแบบเช้าๆเยอะมากเลยของปิ้งๆแถวอีสานนะ
2: คืออันนี้เช้าแล้วนะ
1: สายแล้วสายแล้ว
2: เอามาสีสะเกดต้องมาซื้อหอมด้วยนี่เป็นหอมสีสะเกดเนาะค่ะ
1: สวย
2: เนี่ย
1: สวยเนาะ
2: ยางชุมน้อย
1: จากเมืองยางชุมน้อย
2: โอ
1: ้ยหอมก็สวยจริงนะ
2: แล้ว40 35 50แล้วแต่ขนาดมันบ
1: ่
2: ครับมี3ขนาดต้องซื้อกลับนะใครมาสีสะเกดนะคะถึงที่แล้วนะต้องมาซื้อหอม
1: เอาแบบโลนึงเลยเอาโลนึงอย่างงี้เอออย่างงี
2: ้ถึงเวลานั้นเราก็ให้รางวัลโดยการคล้อง
1: ใช่อ
2: ย
1: ่
2: างเงี้ยเนี่ยแบกกันมา
1: โอ้กล้า
2: เอาไป2อันเลย
1: ครับขนาดนั้นเลยเหรอ
2: ไม่กินไม่ทันใช่ไหม
1: เออ
2: แล้วก็
7: เอ
2: าไปแขวนไว
1: ้1โล
7: ได้ประมาณ 2-3 เดือน
1: 2-3 เดือนเอาไปแขวนไว้
7: แขวนไว้
2: ครับอ๋อต้องแขวนนะแขวนแบบให้ลมโกรกๆนะเป็นอย่างแถวนี้คือปลูกได้หลาย
7: อ๋อมันขึ้นอยู่กับดินครับ
2: ดิน
7: ก็ยังคุมน้อยอยู่ยังคุมน้อยราศีกันทลมแล้วก็วังหิน
1: เออ
7: ครับ
2: เป็นดิน
1: แปลกนะ
7: ก็คือเขาจะเอาดินนาเราธรรมดาเนี่ยขึ้นมา ไอ้พูนไว้ก่อนแล้วทีนี้เขาจะคุย

0: เขาเรียกว่าโพนจอมโพนนานะ
1: จอมปลวก
0: ครับจอมปลวก
2: ทำเป็นโพนเพนโพน
0: แล้วก็ขูดมาแล้วก็เอาไปราดหน้าแล้วก็ปลูก
1: โพนเขาเรียกว่าดินจอมปลวกมันช่วยอะไรอะคะ
0: มันจะพวกนี้มันจะช่วยให้อุ้มน้ำครับถ้าเป็นพวกดินทรายมันจะไม่อุ้มน้ำ
2: ก็แปลกดีเน
1: า
2: ะนี่เป็นอ
1: ย่างงี้ทุกรอบเลย
2: เป็นภูมิปัญญาเดี๋ยววันหลังเราต้องไปเที่ยวที
0: ่
2: ยางชุมน้อยเน
0: า
2: ะ
1: ซื้อไปกี่กิโลขึ้นนี่2กิโล
2: 2กิโล
1: 2กิโลก
2: ็2กิโล100บาท
1: ดูสิ100บาทอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: ได้เยอะเหมือนกันนะ
2: เ
1: ออไม่ต้องฝาก
2: คุณพี่ไม่ต้องแถมหรอกครับ
1: ไม่ได้ดูออนใจ
2: เด
1: ี๋
2: ยวไม่เหลือกำไร
1: ไอ้จ่าย
2: ไม่ใช่
3: จ
2: ่
3: ายอยู่ครับ
1: จ่าย150
2: เออ
1: ไม่ได้
2: เกรงใจครับ
1: ไม่เป็นไร
2: เดี๋ยววันหลังจะไปเยี่ยมที่บางยางอะไรนะยางชุมน้อยเดี๋ยวคราวหลังจะไปเที่ยวไปยางชุมน้อยชอบอ่ะ
4: ข้าวต้มจ้า
2: ข้าวต้มหน้าตาแปลกๆนะอันนี้ทำไมทำหน้าตาอย่างนี้ครับ
4: ก็เป็นมันเป็นต้มสวยต้มเขมรจ้า
2: ข้าวต้มสวย
4: จ
2: ้
4: าน
2: ะฮะข้างในมีไส้ไหมคุณแม่
4: ข้างในมีไส้ถั่วดำจ้าใส
2: ่เป็นไส้ถั่วดำด้วยอ๋อนี่อย่างนี้นะครับข้างในก็จะมีข้าวเหนียวมีถั่วดำ
4: แ
2: ล้วก็
1: แต่เขาไม่ได้ใส่กล้วยใส่อะไรเนาะ
4: อันนู้นใส่กล้วยก็ไม่แต่ว่ามันช้าจ้ามันช้า
1: แล้วก็มัดกันเป็นหลอดๆนี่มันมัดยากเหมือนกันนะห่อยาก
4: ต้ม
1: มวน
2: รสชาติเขาต้องไปจิ้มน้ำตาลไหมเวลากิน
4: แล้วแต่คนชอบจ้า
2: เพราะว่ามันจะจืดๆเน
4: า
2: ะ
4: มันจะมัน
2: แต่มีความจืดความมันของมะพร้าวของกะทิ
1: อ๋อคือเขานี่คลุกมะพร้าวแล้วบอกค่ะ
4: ต้มกะทิให้อ๋อ
1: ผัดมะพร้าวแล้วอันนี้จะเป็นทรงกลม
4: นี่มันเป็นแค่ข้าวกับมะพร้าว
2: อ๋อข้าวกับมะพร้าว
1: มันเป็นสีนะนิ่งๆ
2: สีอะไรครับ
4: อันนี้มันเป็นเขาใส่ด่างธรรมชาติจ้ะด่าง
2: เป็นด่างธรรมชาติเอ้า
1: เอารสชาติเป็นไง
2: รสชาติก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นข้าวเหนียวกับกะทินิดหน่อยมันก็จะจืดๆเน
4: า
2: ะแต่ว่ามีความมัน
4: จ้ะเพราะว่าเขาจะส่วนมากเขาจะเอาไปใส่กินกับน้ำตาลมะพร้าว
2: เนาะเอาไปจิ้มน้ำตาลนะครับมันก็จะมีความมันถ้าคุณไม่มันคุณก็ลองกินดูนะฮะคุณก็จะมันมากเลยละ
1: ทีนี้ไม่มันเท่าไหร่
2: เลย
1: ฮะคุณแม่ขายอะไรเนี่ย
4: ขายน้ำพริกค่ะ
1: ขายน้ำพริกหมดแล้วนี่อันนี้
2: อุ้ยนี่ไงพริกแบบนี้น่ากินนะเขาเรียกพริกอะไรนะฮะ
4: อันนั้นพริกน้ำปลา
2: พริก
1: หมายถึงยังไง
2: ตำพริกใส่น้ำปลา
4: น้ำปลาเฉยๆอันนี้ปลาปลาแดก
2: อันนี้ขายกระปุกเท่าไหร่จ๋า
4: ส่ง8บาท
2: เอามีขายส่งด้วยเหรอ
4: จ้า
1: ส่งเท่าไหร่นะ
4: ส่ง8บาท
2: ถ้าไม่ส่งหลักซื้อที่นี่เลยเท่าไหร่ครับ
4: เออซื้อที่นี่เลย10บาท
2: เออ10บาทห่วย
5: ไปซับกระปุก
4: เออ
2: เอาคันได้แล้วก็ไปส่งเอาเด้อ8บาทมั้ยเออไปส่งบ้านเฮา8บาท
4: 8บาท
2: เออ
4: ทําซื้ออยู่นี่ขายอยู่นี่10บาท
2: ห่วย
4: ส่งไปฮอนเฮือนก็ได้กินน้ํากินทาเนาะฮะตัวนี้กินเกียร์พร้อมอยู่นะ
2: เออ
1: กินน้ํากินทา
4: จ้า
2: อ่ะเอาอันนี้ด้วยนะคะเอาด้วยจ้ะ
1: จ้า
2: เอาไปกินกับข้าวเหนียวอร่อยมากนะเนี่ย
1: เอาไหมจ๊ะอันนี้มันยังอันน
4: ี้มันเป็นปลาพริกแห้ง
2: โอ้
4: เป็นปลาพริกสด
2: ปลาพริกแห้ง
1: แล้วอันนี้คือการบอก
2: เอา
1: อย่างอันนี้
2: โอ้ยอันนี้อะไรอ่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้ยัง
4: ปลาเมงดาในปลาธรรมดา
2: อันนี้ปลาเมงดา
1: ปลาธรรมดา
2: เอ้ยเอาหมดเลยเหรอ
1: เอามัน3กระปุกเน
5: า
1: ะ
5: เอา5กระปุก40
1: 5กระปุก40เอาอดหนุนคุณแม่ไป
2: โอ้เอามันซ้ำเดี๋ยวเอาที่มันซ้ำกันนี่ไง
4: แดนดับปลากัน
2: ไม่ซ้ำกัน
1: ยังไงก็ซ้ำมาเป็นย
2: ัง
1: มาเป็นยัง
2: เออเอาซ้ำกับซ้ำ
5: เอาอีกอันนึง
2: เอาอีกอันนึงเหรออันไหนเน
1: า
2: ะ
1: ปลูก40แม่เขาโพสท้ายว่า
5: ขายส่ง
2: ขายส่งไม่ได้ไปส่งจักหน่อย
5: นี่แหละขายส่ง
2: เอออันนี้อะไรเห็ดเหรอ
5: เห็ดตับเต่าค่ะ
2: โอ้เห็ดตับเต่าเห็ดตับเต่าเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ริมเถาย่านาง
1: มองเห็นอะไรบ้าง
2: มองเห็นบัวสล่าง
1: อยู่ไหนอ่ะ
2: ลอยปิ่มมันลอยปิ่มด้วยนะไม่ใช่ลอยธรรมดานะลอยปิ่มอยู่ริมบึง
1: อ๋อแล้วพี่อยากทำอะไรไหม
2: อยากจะเด็ดมาดอมหอมหน่
1: อ
2: ยจึงเอื้อมมือค่อยค่อยอันนี้ผักอะไรรัชนี
1: ใช่บัวไหมอ่ะ
2: เนี่ยเนี่ยเนี่ยผักอะไร
1: ยังนอจ่าน
2: ี่นี่คุณแม่อยู่ตรงนี
1: ้คุณแม
2: ่ผักอะไรบัวแดงแสลงใจ
1: เอาฉันดันห้างให้ฟังกันนะ
2: บัวแดงแสลงในใจ
6: อร่อยด้วยนะคะ
1: รอลำแล้วเนี่ย
6: อร่อย
1: เราไปกินสดๆเลยเหรอแม่
6: ใช
2: ่
6: ค
2: ่
6: ะ
2: ไม่เคยเห็น
1: พุงแมนบ่
6: แมนกินกับปนกับแก้วได้เบิร์ด
2: กินกับปนกับแก้วนี่ไงแก้วน้ำพริกแบบนี้เอาไปกินอย่างนี้ได้เลย
1: แล้วอันไหน

0: ินได้อีกเนาะ
1: กินได้หมดทุกอย่าง
2: แล้วก็ไม่ผิดไม่คุณเอาแล้วคุณจะตังค์ที่ไหนจ่าย
0: เออว่ะดอกกระเจียว
2: เอออุ้ย
1: ผ
2: ักอุ้ยผักผักแกน่ากินมั้ย
1: ยอดบวบ
2: เออแล้วนี่อะไร
0: นี่ลอก
1: นี่ทําไข่ผักหนาม
2: ผักหนามผักหนามก็คือผักกันจองเหรอ
0: ไม่ใช่เอาไปแกงมันป่ะเอาไปแกงส้ม
1: เอาไปต้มแกง
2: โอ้เออไม่ถูกสักอย่าง
0: อันนี้ปลาซิ่วหรือปลาย
2: าง เอาอีกแล้ว
1: ซ
2: ิ่
1: วแก้ว
2: อุ้ยนี่แมงดาของแท้อยู่นี่นี่แมงดาตัวเป็นตัวเลย
1: จ้ะ
2: อุ้ย
1: เอ
2: าไหม
1: แล้วค่ะ
2: หมกปลาซิ่วเอา
0: ไหมแม่มีที่สแกนไหมคะ
3: ไม่มีค่ะ
0: นาน
1: มีแต่โอนอย่างเดียว
0: อ้าวโอนได้
1: โอนได้ค่ะ
0: เอาหมกปลาซิ่วจักบาทเหรอ
1: 20ค่ะ
0: เอาหมกหนึ่งอันนี้มันยางอันนี้มันยาง
1: อันนี้ส้มหมูส้มไก
0: ่อ๋อส้มหมูส้มไก
2: ่แล้วเอาหมกปลาซิ่วอย่างเดียวจ้ะ
1: ตัวไหมก็มีค่ะกุ้งแ
0: อนตัวไหมคืออะไรอ๋อโอ้แมง
1: แมงค่ะแมง
0: เอาแมงเอาแมง
2: เอ้ยมันไม่มันคุณรัชนีคุณซื้อไปเนี่ยใครมันคนกินไม่มีนะ
0: ใครกินใครกินใครกินเอง
1: ก็มีนะคะปลาแก้วทอด
0: แล้วก็เอาหมกหนึ่งหมก
2: เออ
0: นะเป็นจักบาทจ้า
1: เป็น60 บาท
0: โอนได้เน
1: า
0: ะไก่ย่างใหม
4: ่
0: ๆ
4: สวยๆเลย
0: ครับ
2: โอ้น่ากินจังทำไมย่างไก่ย่างได้น่ากินอย่างนี้ครับคุณพี่
4: ข้าวเหนียว2
2: โอ้
0: ข้าวเหนียวก็มีใช่ไหม
2: ข้าวเหนียว2ข้าวเหนียว2พี่ข้าวเหนียว2
4: กระสอบละ10
0: กระสอบ
2: ขายแล้วเป็นกระสอบด้วยสิ
4: กระสอบ
2: ให
4: ้พี่กระสอบ
2: ปา
4: ดกระสอบละ10บาท
2: ดูไก่ย่างก็น่ากินนะ
4: ไก่ย่าง30
2: โอ้30แล้วนี่อันนี้อันนี้ฮะ
0: ตับ
4: ตับหม
2: ูอ๋อเป็นตับหมูก็มาย่างเนาะอันทางโน้นเป็นไก่ไอ้
4: ไก่โครงกระด
2: ูกอ๋อเป็นกระดูกไก
4: ่คร
2: ับ เอาตรงปีกอ่ะชอบตรงปีกอ่ะ
0: ได้ยินไหมอะไรนะอะไรนะ
5: จะคิดถึงนะถ้าได้กิน
2: นั่นน่ะสิถ้าไม่ได้กินเนี่ยจะ เอาน่องกับปีกอย่างนี้นะ
0: สะโพกสะโพก
2: เออเขาเรียกสะโพกเหรอ
4: คร
2: ับ ครับผมแล้วก็ข้าวเหนียวเนาะ
0: จ้ะ
2: ข้าวเหนียวพวกเราเอาไหมคนละถุงไหม1 2 3 4 5
0: 2คนถุงอ่ะมันใหญ
2: ่คุณกับผมถุงเดียวกันแล้วก็ให้พี่น้องๆเขาสุ่มนี่คุณดูตัวเขาก่อนดิดูตัวแต่ละคนสิ
0: ต้องเอามาต้องเอาไก่เพิ่มแล้วแหละต้องเอาไก่เพิ่มแล้วแหละ
2: เอาอีกไหมไก่เพิ่มอีกไหมเอาใครจะเอา
0: สะโพกอร่อยใช่ไหม
4: ครับ
0: สะโพกกับอก
2: เออแต่อย่ามาแย่งไปอีกผมนะ
0: เอาแล้ว
4: นี่อร่อยนี่
0: สะโพก
2: อันไหนอร่อย
4: นี่มัน
2: เหร
0: อมันใช่สะโพกมันมีความมันเอาสะโพกเพิ่มอีกจ้ะแล้วไปกินกับแจ่วของคุณแม่เขา
2: อันนี้5 ถุงนะจ๊ะลุงเขาบอกว่าถ้าไม่อร่อยไม่ต้องเอาไป
4: ไม่ต้องถือไป
2: เออขอชิมตรงนี้เลยแล้วกินแบบนังจีนนะครับ
6: ว่า50นะคุณลุง
0: อาเฉินอาเฉินอีกคำนี่อาเฉินปากอาเฉินมันช่างน่ากินน่าอร่อย
2: อร่อย
7: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมก่อติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 MQHD หมายเลข30สนับสนุนโดย
8: เสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
9: อะไรนะที่รัก
8: สายยังเข้าไม่ได้เลย
9: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
8: ้อุ้ยได้แล้ว
9: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
8: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ

0: เอาละฮะกลับมาออกจากตลาดแล้วอ้าวก็เราไปตลาดเมื่อเช้าเอ้ยคุณความจำสั้นนะเนี่ยออกจากตลาดเมื่ออยู่ที่ขุนหาญเราก็ต้องมาที่นี่สวนทุเรียน
1: กลัวจะไม่รู้ค่ะว่ามาสวนทุเรียนภูเขาไฟ
0: นี
1: ่มาเบียดกันอยู่ใต้ต้นทุเรียนเนี่ยค่ะ
0: นี่คือทุเรียนสวนนี่เงาะไม่ใช่

0: คือ
1: นี่ทุเรียน
0: คุณ
1: เห็นทุเรียนไหม
0: คุณมาไวไป
1: ทุเรียน
0: คุณมาไว
1: อ้าวทำไม
0: คุณมาไวไป
1: แล้วนี่ก็ทุเรียน
0: ยังไม่แก่เลยอ่ะ
1: แต่ผมจะยืนเฝ้าอยู่นี้จนกว่ามันจะสุกคุณกับกรุงเทพคนเดียวนะคุณกับกรุงเทพคนเดียวผมจะยืนเฝ้าต้นนี้จนกว่าจะสุกแล้วก็ได้กินมัน
0: เอานี่ก่อน
1: ผมถึงจะกลับกรุงเทพ
0: สัญญากันก่อนว่าตอนทุเรียนแก่เราจะมาอีกรอบสัญญากันก่อนสัญญาเป็นสายัน
1: ไม่ได้ไปเฝ้าเอาอ่ะ
0: เฝ้าทำไมล่ะ2เดือนนะกว่าจะแก
1: ่เอ้ยทุเรียนเมืองขุนหาญเขาบอกว่ามันจะออกประมาณ
0: กรกฎาม
1: ิถุนา
0: ใช่ค่ะกรกฎานี่ดีที่สุดเลย
1: อันนี้คือลูกอปออยู่เดี๋ยวเจ้าของสวนเขาอยู่ไหนเจ้าของสวน
2: จ
1: ้าจ้าจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เป็นเจ้าของสวนจริงหรือเปล่า
2: พอดีเป็นของลูกบ้านค่ะของสวนตะก
1: อนอันนี้คือแม่เจ้าของสวนนี่คือ
0: ไม่ใช่เป็นอะไรคะ
2: เป็นผู้ใหญ่บ้านค
1: ่ะแม่ไงแม่ผู้ใหญ่บ้าน
0: บ่แม่นอันนี้เล่า
1: บ้านเฮาเวลาผู้ใหญ่บ้านเนี่ยท่านเป็นผู้ชายเอิ้นพ่อผู้ใหญ่บ้าน
0: อ๋อ
1: ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเรียกแม่ผู้ใหญ่บ้านหมายถึงเป็นแม่ลูกบ้านทุกคน
0: อ๋อ
1: ที่บ้านคุณไม่มีผู้ใหญ่บ้านเหรอ
0: มีแต่เป็นผู้ชาย
1: ผู้ชายก็เป็นพ่อผู้ใหญ่บ้าน
0: นะก็ไม่ค่อยเห็นมีผู้หญิงเป็นผู้ใหญ่บ้านเท่าไหร่
1: แต่ตัวผู้ใหญ่เองเนี่ยนอกจากอาชีพผู้ใหญ่ที่ดูแลลูกบ้านก็มีสวนทุเรียนของตัวเอง
2: ค่ะมีสวนทุเรียนของตัวเอง
1: แต่ผู้ใหญ่เนี่ยก็พามาดูทุเรียนของลูกบ้าน
2: ค่ะ
1: นะครับว่ามีอยู่ทั่วไปอันนี้ลูกบ้านหลังนี้เนี่ยเขามีกี่ไร่ครับผู้ใหญ่อ
2: ันนี้จะอยู่ที่5ไร่ค
1: ่
2: ะ
1: 5ไร่
2: ต้นนี้จะอยู่ที่5ปีค
1: ่
2: ะ
1: อายุ5ปี
0: ค่ะลูกแล้ว
1: ได้ประมาณนี
2: ้ค่ะ
1: รุ่นกี่รุ่นแล้วครับผู้ใหญ
2: ่อันนี้ไอปีที่2ค่ะที่ได้
1: ครับ
2: ก็แปลว่าผลผลิตตั้งแต่4ปีค่ะ
0: เอ้าทำไมไวแท้ปกติเขาปลูกกัน 6-7 ปีนะ
2: เป็นเพราะดินค่ะอุดมสมบูรณ
0: ์ดินอะไรดินอะไร
2: อยู่ที่นี่จะเป็นดินภูเขาไฟดินมันปูค่ะของเป็นทับทิมสยามค่ะ
1: แล้วเรายืนคุยกันเนี่ยภูเขาไฟจะบึ้มขึ้นมาไหมครับพี่ใหญ่
0: เขาระเบิดไปเมื่อกี่ล้านปีนู่นแล้วหลายล้านป
1: ีไม่มาบึ้งขึ้นตอนนี้นะ
0: พี่ลงดูดินคำว่าดินภูเขาไฟเป็นยังไง
1: เดี๋ยวดูกันเลยฮะเดี๋ยวดูกันเลยดินภูเขาไฟ
0: เฮ้ยเลยดินดำจริงอ่ะ
2: ค่ะดินมันปูค่ะจะบอกเป็นดินดำๆค่ะ
0: คุย
1: เอาคุณไม่เคยเห็นหมาที่บ้านขุด
0: เอานี่เป็นหมาเลย
1: ไม่ใช่เรียนแบบให้ดู
0: เดี๋ยวให้ดูดินนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่จะหาว่าทุเรียนภูเขาไฟทำไมราคามันดีแล้วทำไมเราต้องมากินในเดือนมิถุนากรกฎาคมนะผู้ใหญ่เนาะเพราะว่าสภาพดินเขาดีจริง
1: ๆดินดี
0: มันเป็นดินแบบไหนนะคะ
2: เป็นดินมันปูค่ะ
0: ผู้ใหญ่ดูเด็กคนนี้สิมันเล่นไม่เอาเสื้อขาวนะ
2: ท่านมีความสุขค่ะที่ได้มาบนภูเขาค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ครับ
2: ดีใจค่ะท่านมีความสุข
1: แบบมันเฮ้ยเราแบบโหถ้าเราอยู่บ้านแล้วแบบต้นทุเรียนเรามี
0: รายล้อมอย่างนี้
1: ลูกอยู่อย่างเงี้ยใครจะไม่มีความสุขวะ
0: แล้วไม่มีที่คุยกันแล้วใช่ไหมเน
1: ี่
0: ย
1: ก็นั่งอยู่นี่แหละเอาคุณจะไปไหนล่ะ
0: สงสารผู้ใหญ
1: ่เออสงสารผู้ใหญ่เน
0: า
1: ะ
0: นั่งคุกเข่าเดินมา
1: ผู้ใหญ่เลยครับผม
0: เดินมาเดินมา
1: เนี่ยแหละครับสรุปว่าถ้าใครอยากจะกินทุเรียนภูเขาไฟเมืองขุนหาญหรือว่าศรีสะเกษ
0: ต้องมาเดือน
1: มาช่วงไหนครับผู้ใหญ
2: ่มิถุนแรกวันที่5มิถุนาค่ะแล้วก็ถึงเดือนสิงหาคมค่ะทุเรียนของเราภูเขาไฟก็จะหมดค่ะ
1: ครับ
0: มีเยอะขนาดไหนคะ
2: ถ้าของทับทิมสยามตอนนี้
0: คือทับทิมสยามคือหมู่บ้านนี้นะ
2: ที่หมู่บ้านนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่ประมาณ15สวนค่ะ
1: 15สวน
2: ถ้าคิดเป็นในส่วนของอัตราของสวนทุเรียนที่เก็บผลผลิตได้นี่คือประมาณอยู่ 30-40 ไร่ค่ะ
0: เดี๋ยวอย่างนี้เราต้องจองไหมเอาแฟนๆเราแฟนๆรายการดูแล้ว
1: เ
0: ดินทางมา
1: แล้วแฟนรายการเรานี่นะขอทุเรียนกันด้วย
0: ใช่ต้องจองไหม
2: ค่ะสำหรับทัพทิมสยามนี่เราจะไม่ให้จองค่ะเพราะว่าทุเรียนของเรามันจะเป็นทุเรียนที่รสชาติมันจะอร่อยสามารถที่จะขึ้นมาแล้วก็ไม่ผิดหวังสามารถจะซื้อกินได้เลยถ้าบางสวนเขาจองก็จะเข้าซื้อไม่ได้แต่ที่นี่ของเราสามารถที่จะเปิดให้เข้ามาชมแล้วก็สามารถที่จะชิมได้
1: จะมาให้ถูกช่วงเวลา
2: ค่ะมาให้ถูกช่วงเวลาเท่านั้นนะคะ
1: ที่ผมระหว่างคุยกันไปแล้วมาปัดๆนี่ไม่ใช่อะไรนะครับมันมีแมงบี
2: ค่ะ
1: ผู้ใหญ่ครับทำไมที่บ้านเราแมงบีมันเยอะ
2: แมงบีเยอะเพราะว่าที่นี่ของเราจะไม่ใช้สารเคมีค่ะแมงบีจะเยอะกว่าที่อื่น
1: ใช่ครับ
0: ทุเรียนปลอดสารทุกสวนเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะทุกสวนค่ะ
0: ชื่อหมู่บ้านทับทิมสยาม07
2: ค่ะ
1: ที่นี่อยู่ขุนหาญติดชายแดนเลยใช่ไหม
2: ใช
0: ่ค่ะ
1: อีกไม่กี่กิโลก็จะถึงทางฝั่งกัมพูชา
2: ค่ะก็ประมาณ30กว่ากิโลนั่นแหละค่ะ
1: แต่ว่าท่านผู้ชมฮะไม่น่าเชื่อนะคือความเมืองศรีสะเกษทุเรียนภูเขาไฟก็ดังมาพักใหญ่แล้วแต่เชื่อไหมว่าสวนนี้เขามีความพิเศษมากกว่านั้น
0: ยังไงคะ
1: นอกจากมีทุเรียนแล้วเขายังมีส้มเขียวหวาน

0: หวาน
1: อร่อยมาก
2: เฮ้ย
1: หวานหวานฉ่ำ
0: เอาใหม่เดี๋ยวเดินมาทางนี้เดินมาทางนี้
1: เดี๋ยวว
0: ันนี้ผมเอาแอคโคมาด้วยนะครับเดี๋ยวคอยดูแอคโคระบบเครื่องเสียงผมนะที่นี่นอกจากจะมีทุเรียนแล้วยังมีส้มเขียวหวาน
3: หวาน
1: มันสะท้อนภูเขาลูกนู้นนะคะหวานมาเลย
0: หวาน
4: คือ
0: มันไม่น่าเชื่อนะส้มเขียวหวานนี่ปราบเซียนมากน
4: ะ
0: แล้วเมืองนี้ทำไมปลูกยันส้มเขียวหวานได้เนี่ย
1: ของเขานะนี่
0: เดี๋ยว
1: ส้มเขียวหวาน
0: หวานจริงอ่ะ
1: เ
4: ก็บต้นใหม่นะคะ
0: ขนาดเพิ่งเก็บนะมันยังไม่ลืมต้นน
4: ะ
0: ถ้าลืมต้นจะหวานขนาดไหนอ่
4: ะ
0: ถ้าลืมต้นจะหวานขนาดไหนส้มเขียวหวานที่นี่
4: หวาน
0: หวาน
4: คุณหน้าตาสิคะ
0: ที่นี่เมืองขุนอะไรฮะขุน
4: หาน
0: ดูตอนแรกผมนึกว่ามะนาวอุ้ย
1: เหมือนมะนาวเนาะ
0: ดกอ่ะ
4: อ
0: ันนี้เขาบอก
4: ไม่เหลืองแต่หวานนะคะ
1: รสชาติที่แก่ยังค่ะผู้ใหญ่
4: แก่แล้วค่ะที่แก่ให้ท่านทาน
0: หวานจริง
4: ชิมค่ะอร่อยเพราะว่ามันไม่ต้องเอาเก็บค้างคืนไปเหมือนที่อื่นที่นี่ถ้าลูกไหนออกอย่างนี้แก่ออกมามันก็รสชาติจะหวาน
1: ผู้ใหญ่จ
4: ะหวาน
0: ไม่น่าเชื่ออันนี้จากต้นเลยนะ
4: จากต้นค่ะ
0: จากต้นเลยนะไหนผู้ใหญ่ขอชิมอีกท
1: ีเปลือกบางเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าชิมจากต้นอย่างนี้นะฮะเอโคอยู่ไหนเอโคยิ้มจากต้นอย่างเงี้ย
1: งี้
0: ต้นนี้โอ้
1: หวาน
0: นี่เรื่องจริงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นที่เขาปลูกแล้วว่าดกเหลือเกินเนี่ยนะครับ
5: ต้นน
0: ั้นอุ้ยมาดูต้นนี้
1: เป็นพุ่มเป็นพวง
0: มาดูอ
1: ันนี้เดินเหมือนสวนตัวเองเลยนะคะ
0: โหยก็เจ้าของสวนเขาไม่อยู่อ๋ออ
1: ู้
0: โ
1: หทำไมแบบว่าอยากถ่ายรูปอ่ะถ่ายรูป
0: เชิญทางนี้ครับมาถ่ายรูปด้วยกันผู้ใหญ่มา
1: ถ่ายรูปกันค่ะ
4: ดกค่ะดก
0: ดกจริงนี่คือส้มเขียว
3: หวา

0: รุป
1: นะสรุปว่าส้มเขียวหวานนี่ก็มาช่วงเดือน
0: มามันเริ่มตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาค่ะมันเดือนเมษา
1: เมษาแล้ว
0: ค่ะเมษาไปจนถึงจนมาถึงเดือนมิถุนาก็หมดค่ะเพราะว่าต่อไปก็จะเป็นการตัดทุเรียนเลยค่ะ
1: นี่คือ
0: จะส้มรสชาติจะอร่อย
1: ท่านผู้ใหญ่ในฐานะที่เป็นคนขุนหาญเนี่ยรู้สึกปลื้มปริ่มไหมกับพื้นที่ของเรามันทำไมเหมือนกับเฮ้ยเหมือนเทพประธานเหมือนอะไรประธาน
2: ดินก็ดีเน
0: า
2: ะ
0: เราใช้คำว่าขุมทรัพย์ของพวกเราดีกว่าเนาะเราไม่ต้องไปค้นหาที่ไหนเราค้นหาอยู่ที่ศรีสะเกษบ้านทับทิมสยามซึ่ง7ของเราความอุดมสมบูรณ์มีหลากหลายมีมากมาย
1: ค่ะ
0: มีทั้งทุเรียนปลูกได้ลองกองสตอทุเรียนเงาะอะไรทุกอย่างปลูกได้หมด
1: มาเป็นกรุ๊ปทัวร์มาเป็นรถบัสอย่างเงี้ยเราสามารถรับเข้ามาเที่ยวกินเที่ยวชมอะไรได้ไหมเนี่ย
0: รับได้ค่ะถ้าในช่วงของเดือนมิถุนากรกฎาคม2เดือนเท่านั้นนะคะเพราะว่าช่วงชิมช็อปทุเรียนภูเขาไฟแล้วก็ชิมช็อปผลไม้ของทับทิมสยามซึ่ง7
1: ข่าวนะฮะท่านผู้ชม
2: เดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ติดต่อกับผู้ใหญ่ได้เลยผู้ใหญ่น่ารักมากนะคะ
1: ครับผมอุดมสมบูรณ์จริงๆท่านผู้ชม
2: ยกทุกอย่างมาไว้ที่ศรีสะเกษหมดแล้วผลไม้ไทยอ่ะ
1: ครับนี่แหละฮะเป็นหมู่บ้านที่น่ามาเยือนอีกหมู่บ้านนึงเลยนะครับทับทิมสยาม07เน
3: า
1: ะ
3: อะไรที่ทับทิมสยาม07777777
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียพัดลมสากามขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับ

0: มีมาตรฐานมอกอและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิว่าสิคะ
1: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิว่าดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
0: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
1: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิว่าครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ Aside Shop Mania
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: เอาละครับท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เรามาย่านอีสานใต้เมืองขุนหาญนะครับจังหวัดศรีสะเกษคุณรัชนี
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่มาเที่ยวปราสาทโบราณเนี่ยพลาดเลยนะ
1: คือเราก็ไม่คิดนะว่าเมืองศรีสะเกษเมืองขุนหาญจะมีปราสาทโบราณ
0: คิดสิ
1: เรารู้บุรีรัมย์มาม
0: ีคิดสิ
1: คิดสิ
0: อีสานใต้โซนเนี้ยสมัยก่อนคือวัฒนธรรมขอมวัฒนธรรมขอมเนี่ยรุ่งเรืองอยู่โซนนี้ทั้งหมดนะครับ
1: ดินแดนศรีสะเกษ
0: ตั้งแต่นครราชสีมาศรีสะเกษบุรีรัมย
1: ์สุรินทร
0: ์อีสานใต้ทั้งหมดเอาอย่างนั้นก็แล้วกัน
1: ค่ะ
0: นะครับคืออารยธรรมวัฒนธรรมขอมดั้งเดิมโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองพิมายครับ
1: ปราสาทหินพิมาย
0: ปราสาทหินพิมาย
1: นั่นคือศูนย์กลางวัฒนธรรมขอมเอ้าก็เป็นไทยประเทศไทยสิ
0: ก็สมัยก่อนไม่เรียกว่าประเทศไทยครับ
1: เรียกว่า
0: อาณาจักรขอมโบราณแต่ว่าปัจจุบันนี้อยู่ในโซนของประเทศไทยนะครับและปราสาทบ้านไซแห่งนี้สำคัญมากนะครับเป็นปราสาทองค์เดียวแต่ในความเป็นจริงในสมัยประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับมันก็คงจะมีองค์อื่นๆอาณาบริเวณแถวนี้คงจะกินพื้นที่กว้างนะฮะก็จะเห็นว่ามีคลองน้ำแบบโบราณอยู่ทางด้านนู้นนะคุณรัชนีแล้วก็ตรงนี้เป็นปราสาทนะครับเท่าที่ผมติดตามอ่านข้อมูลศึกษาข้อมูลของปราสาทบ้านไซแห่งนี้เนี่ยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาในยุคสมัยประมาณพุทธศตวรรษที่12-13
1: 1200
0: ความหมายคืออะไรรู้ไหม
1: ค่ะ
0: 12-13ก็คือหลังทวารวดีเราเคยไปเที่ยวเมืองสีเทพมาแล้ว
1: นั่นคือประมาณ 1100
0: ประมาณสัก800มาถึง 1100
1: ค่ะ
0: เป็นยุคสมัยทวารวดี
1: อ
0: ่าฮะตอนนี้เราพูดถึงว่าถ้าขอมเรื่องอำนาจมีอารยธรรมก็คือประมาณสัก 1,100 เป็นต้นมาปราสาทหลังนี้ตามประวัติศาสตร์เขียนไว้บอกว่าสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-13
1: ค่ะ
0: 12-13 หมายความว่าตอนนั้นอารยธรรมทวารวดีเริ่มเสื่อมถอย
1: อ
0: ารยธรรมของอาณาจักรขอมโบราณนะครับ
1: มี
0: อ
1: ิ
0: ทธ
1: ิ
0: พลเป็นที่นิยมมาก
1: เพราะฉะนั้นการปลูกสร้างก็จะเป็นแบบนี้
0: ใช่ครับแล้วพื้นที่แถวนี้คือศูนย์กลางแห่งอารยธรรมขอมโบราณ
1: คนไทยน่าต้องภูมิใจนะ
0: ต้องภูมิใจนะครับ
1: เป็นศูนย์กลางอารยธรรมขอมนะ
0: ต้องภูมิใจนะครับอันนี้สร้างก่อนพูดง่ายๆเมืองพระนครนะครับ
1: เมืองไหน
0: นครวัดนครธมแต่ตอนหลังเนี่ยปรากฏว่าด้วยความที่ตระกูลวรมันเนี่ยนะครับก็มีลูกมีหลานแล้วก็ส่งไปครองเมืองต่างๆซึ่งก็ไปครองเมืองฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นไม่มีประเทศกัมพูชานะสมัยก่อน
1: เป็นดินแดนเดียวกัน
0: ก็ปรากฏว่าตระกูลวรมันเนี่ยไปสร้าง
1: พระนคร
0: เมืองพระนครอยู่ที่นั่นสม
1: ั
0: ยต่อมาถึงมีเรื่องของนครวัดนครธมนั่นแหละนะครับแต่เขาเรียกว่าเมืองพระนครนะพูดถึงเมืองพระนครคือที่นู่นนะครับแต่ปราสาทหลังนี้สร้างก่อนที่จะมีเมืองพระนครด้วยเชื่อมต่อกับทวารวดีเพราะว่าที่นี่เป็นรากฐานของอาณาจักรขอมดั้งเดิมโบ

0: ราณนะครับแรกเริ่มเดิมทีเขาสร้างเนี่ยฐานเนี่ยจะเป็นศิลาแรงเห็นไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ศิลาแรงเหมือนที่ไหนปราสาทหินพิมายเหมือนเถาพนมรุ้งไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนการอะไร
1: แต่น
0: ี่
1: คือบูรณะขึ้นมาใหม่นะด้านบนนะ
0: คือเขามีการบูรณะหลายรอบนะครับมาถึงช่วงที่สร้างดั้งเดิมก็คือพุทธทวัตที่12 13ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาช่วงพุทธทวัตที่16นะครับก็มีการก่อสร้างเพิ่มเติมมีการแล้วก็ต่อมาประมาณสัก300กว่าปีเนี่ยเขาก็มีการบูรณะเพิ่มเติมอีก3ช่วงใหญ
1: ่ๆนะครับ3ช่วงเลยนะ
0: 3ช่วงใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเมืองขุนหาญก็ถือว่าเป็นเมืองในกลุ่มอารยธรรมขอมโบราณโดยแท้นะฮะลักษณะของปราสาทแห่งนี้นะครับจะมีประตูทางเข้าเนี่ยช
1: ่
0: องเด
1: ีย
0: วนะครับก็คือด้านทิศตะวันออกนะฮะส่วนอีก3ทิศหลังเนี่ยนะครับเป็นประตูหลอกเอาไว้แล้วก็สันนิษฐานว่าสร้างสมัยก่อนเนี่ยก็คือศาสนาฮินดูสมัยก่อนเป็นฮินดู
1: เป็นลัทธิใดกัน
0: คืออย่างนี้ครับเล่าให้ฟังว่าความเป็นขอมเนี่ยขอมโบราณอาณาจักรขอมโบราณเนี่ยอิทธิพลความรู้อารยธรรมเนี่ยมาจากไหนรู้ไห
1: ม
0: มาจากประเทศอินเดียเพราะฉะนั้นมาจากประเทศอินเดียเนี่ยความเป็นฮินดูนะครับในระยะแรกๆติดมาด้วยกับเหล่าพราหมณ์ทั้งหลายที่อพยพมาหลังจากพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชมีการส่งสมณทูตมาเผยแผ่ธรรมที่นี่จากศาสนสถานที่เป็นที่ประดิษฐานพวกเทพฮินดูก็ถูกแปลเปลี่ยนเป็นศาสนาพุทธแบบมหายานนะครับด้านในเนี่ยแต่ดั้งเดิมสันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็น เครื่องบูชาแบบฮินดูระยะแรกนะแต่พอระยะต่อมาก็กลายเป็นศาสนาพุทธแบบมหายานนะครับว้าวมาเมืองขุนหาญนะครับถ้าไม่ได้มาที่วัดล้านขวด
1: มาไม่ถึง
0: เดี๋ยวบอกว่ามาไม่ถึง ก็ไม่รู้ครบล้านขวดไหมเพราะว่า
1: ไม่มีใครนับอ่ะ
0: ไม่มีเวลานับนะครับ แต่เอาเป็นว่าชื่อวัดก็วัดล้านขวด
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มณฑปนี้นะครับมาดูใกล้ๆนะตอนแรกเราก็นึกว่าหุ้ยโอ้โหช่างเก่งจังเลยนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็ดูขวดสิแล้วเขาเลือกขวดสีเดียวกันด้วยนะฮะ
1: ขนาดเดียวกัน
0: ขนาดเดียวกันนี่เป็นเสาใช่ปะเป็นเสานะครับตรงนี้ก็ขวดสีเขียวนะฮะ
1: แล้วพื้นน่ะพื้น
0: ก็เป็นตูดขวดนะครับ
1: ก้นเถอะ
0: เห็นไหมแล้วดูครับพอเดินเข้ามามันก็สวยงามอันนี้เป็นมณฑปนะฮะ
1: เป็นสะพาน
0: ด้านในเป็นพระพุทธรูปนะครับสำหรับประชาชนมากราบสักการะนะครับ
1: นี่เข้าใจว่าคงสร้างมานานแล้วเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราแอบเห็นว่าบางขวดก็เริ่มแตกน่ะ
0: ก็ขวดบางทีก็มีอายุของขวดเนาะแต่ว่าโดยทั่วๆไปนะครับ
1: เดินได้ใช่ไหมคะ
0: เดินได้ครับเดินได้ครับเขาก็เดินกันบริเวณนี้เป็นมณฑปที่อยู่กลางน้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยโอ้โหใช้ขวดเยอะจริงขวดเยอะจริงครับครับดูฮะแล้วดูนี่ครับผนังนี่ครับ
1: ขวดทั้งนั้นเลย
0: แล้วการจัดวางของช่างนะ
1: นี่ก็ขวด
0: นะครับ
1: ม
0: ณฑปแม้แต่นู่นฮะเมน
1: ฮะเมนก็เป็นขวดเหรอ
0: เมนก็ขวด
1: ดูไกลๆดูไม่ออกว่าเป็นขวดเลยเนาะ
0: เมนก็ขวดด้านในมณฑปก็ขวด
1: หมดเลย
0: เสา
1: ผนังข้างในเป็นขวดหมดเลยอะค่ะ
0: ดูฮะสวยงามไหมครับท่านผู้ชมดูฮะ
1: แต่พื้นเป็นกระเบื้องนะ
0: ครับนี่เสาโอ้โห
1: เอาช่างที่ไหนมาทำเนี่ย
0: โอ้สุดๆอะนี่แล้วดูนี่โอ้โหโอ้นี่แหละครับท่านผู้ชมฮะ
1: ชื่อจริงๆเนี่ยคือชื่อ
0: วัดล้านขวดนี่แหละครับ
1: วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว
0: ปัจจุบันนี้เขาเรียกวัดล้านขวดแล้ว
1: จะรู้เลยว่าเป็นที่นี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ

0: แล้วเราก็มากราบพระนอนพระพุทธสายาตนะฮะแล้วนี่ก็เป็นขวดดูสิครับ
1: เออจริงๆด้วย
0: ท่านใช้ขวดเรียงเรียงเรียงเรียงเรียง
1: ถ้าดูใกล้ๆจะรู้ว่าเป็นขวดเครื่องดื่มชูกำลังนะ
0: ครับ
1: แปลว่าม
0: ีอย่างอื่นด้วยมีขวดก็หลากหลายนะคุณรัชนี
1: ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวแล้วก็สีน้ำตาลนะคะ
0: แต่ว่าช่างเขาเก่งตรงที่การจั

0: หวังนะแม้แต่เจดีย์นะครับเจดีย์องค์หนึ่งนะเจดีย์องค์ใหญ่ทางด้านโน
1: ้
0: น
1: อันนั้นก็ขวด
0: ขวดทั้งเจดีย์เลยครับกุฏิสองกุฏิพระเจดีย์ครับเอ้ยขวดครับ แล้วก็ศาลาที่พัก
1: ก็ขวดค่ะ
0: โอ้โหสมชื่อวัดล้านขวดจริงๆก็ถือว่าขวดเนี่ยนะครับว่ากันตามจริงแล้วก็สวยงามนะครับแต่ว่าหลวงปู่ท่านสร้างเนี่ยก็ประมาณสักเกือบจะ20ปี20ปีกว่าแล้วนะคุณรัชนีเน
1: า
0: ะ
1: ประมาณ2547
0: ก็อาจจะมีขวดบางขวดที่เริ่มหมดอายุนะครับมีแตกมีอะไร
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่ว่าเท่าที่ศึกษานะครับประวัติท่านทำไมเอาขวดมาทำเป็นสิ่งปลูกสร้างภายในวัดท่านก็อยากจะสะท้อนปริศนาธรร
1: ม
0: ประมาณว่าขวดทั้งหลายเวลามันต้องกับแสงอาทิตย์นะครับมันจะมีความสว่างสวัยดุจดังธรรมะนะครับที่เข้าสู่จิตใจผู้คนแล้วนะครับถ้าจิตใจมีธรรมะจิตใจนั้นก็จะเป็นจิตใจที่สว่างสวัยถ้าไม่มีธรรมะจิตก็จะมืดจะมืดจะมองไม่เห็นอะไรประมาณนั้นเป็นปริศนาธรรมนะครับ
1: นะคะอ่ะวันนี้รายการคู่ข่าวออนทัวร์นะคะมาขุนหารจังหวัดศรีสะเกษก็สนุกสนานมากเดี๋ยวเราจะมาอีกรอบนึงนะคะช่วงที่ทุเรียนภูเขาไฟเนี่ยเขาแก่เต็มที
0: ่ครับ
1: นะคะ
0: แต่ถ้าใครอยากจะมาทานทุเรียนภูเขาไฟนะครับก็นับเลยนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนาใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ปลายมิถุนา
1: ไปจนถึงกลางสิงหาน
0: ะประมาณนี้ทุเรียนภูเขาไฟเมืองศรีสะเกษหรือว่าเมืองขุนหารกันทรลักษณ
1: ์
0: นะครับออกมา
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ
0: ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม
1: ไปแล้วนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย MV More ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
2: เรียกข้า
3: ใช่แล้วล่ะเจ้าไม่ได้ชื่อเสี่ยวฮื่อยี้เหรอ
2: เออแปลกนะทำไมคนข้างนอกถึงฉลาดนะรู้จักข้ากันหมดเลย
3: เจ้าเป็นสหายของฮวยบอกขั่วของข้า

0: ได้ยินว่าเจ้าชอบสนุกทำไมถึงรีบร้อนจากไปเร็วอย่างนี้ล่ะ
1: ไม่ละไม่ละเล่นมากมันเหนื่อยมันไม่หนุกแล้วเมื่อกี้ข้าเลยจะลิ้นห้อยไม่มีอะไรจะเล่นอีกแล้วล่ะข้ากลับบ้านดีกว่า
0: แต่ข้าได้ยินว่าบอกขัวถูกชะตากับเจ้ามากใช่ไหมบอกขัวก็ดีนะเมื่อเจ้าคุยถูกคอกันดีบอกขัวก็ชอบพอเจ้าบอกขัวเนี่ยเขาอยากท่องยุทธภพข้าอยากให้เขาไปกับเพื่อนที่เขาสนิทก็คือเจ้าบอกขัวเจ้าว่าดีไหม
1: บอกขัวทำตามคำสั่งองค์หญิงอยู่แล้ว
0: เสี่ยวฮี่หยี
1: พอแล้วข้าน่ะมีปัญหานะเป็นคนพูดง่ายยังไงก็ได้นะเราเป็นสหายกันน่ะไปได้กันสนุกดี
0: ดีอาทิตย์จะตกดินแล้วลงไปได้แล้วล่ะบอกขัวเรื่องงานของหุบเขางอใบเนี่ยจะทำได้ดีมากควรได้รับการตอบแทนอยู่วังบุปผามานานปีข้าว่าถึงเวลาที่เจ้าจะออกไปเที่ยวเตรแบบนี้สมใจเจ้าแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: คราวนี้นะไม่ได้ไปคนเดียวมีน้องชายไปเป็นเพื่อนนำทางงวยเปียงงวยเสาะเจ้าสองคนกลับวังบุปผากับข้าปล่อยเขาสองคนให้เที่ยวกันให้สนุกเถอะ
1: ขอบคุณองค์หญิง
0: ดีพวกเจ้าไปได้แล้ว
1: งั้นข้าขอตัวก่อน
2: ขอตัว
0: คุยบอกขู่เจ้าช่างไร้เดียงสาจริงๆแค่อยู่กับมันเพียงไม่กี่วันเจ้าก็ข้ากางเสียวฮื้อไม่ลงแล้วดีข้าจะให้เจ้าสนิทสนมกันสักก่อนก็ให้เจ้าฆ่ามันถึงตอนนั้นแล้วจะเจ็บปวดยิ่งกว่านี้เจ็บปวดกว่านี้หลายเท่าเชียเสด็จแม่
3: องค์หญิงเจียเชง
0: เสด็จแม่เสด็จแม่
4: ลูกแม
0: ่โอ้เสด็จแม่
4: ลูกแม่ไหนให้แม่ดูให้เต็มตาหน่อยเอ๊ะสีหน้าเจ้าไม่ดีเอาซะเลยอ่ะหรือว่าองครักษ์พวกนั้นทำให้เจ้าไม่พอใจ
0: ไม่เกี่ยวกับพวกเขาหรอกแต่ไม่ต้องอาศัยเขาแล้วล่ะ
4: นี่เจ้าหายหน้าไปตั้งนานแม่คิดถึงเจ้ามากเลยอ่ะ
0: ข้าก็กลับมานี่แล้วไงคะ
4: เจ้ามาก็ดีแล้วเจ้าชายเมืองสยามมาถึงแล้วไปพบเขาหน่อยนะ
0: เสด็จแม่ลูกไม่อยากเห็นเขาอ่ะ
4: ก็ไหนเคยบอกว่าเจ้าชอบเขายังไงล่ะ
0: ก็ตอนนี้ข้าไม่ชอบเขาแล้วนี
4: ่หรือเจ้ามีชายในดวงใจแล้ว
0: ข้าไม่ทราบอ่ะเอาไว้คุยกันมาหลังข้าเหนื่อยแล้วขอพักผ่อนก่อนนะคะ
4: ได้จ้ะไปพักผ่อนก่อนเรื่องนั้นแล้วค่อยว่ากัน

0: พาไปดูสิ
1: ผีนะ
0: พาไปดูพาไปด
1: ูนะ
0: ไหนอ่ะ
2: ว้าไม่ตัวไรนั่นแล้วนะตายเปล่าไม่รู
3: ้มันจะห่วงแค่ผู้สติเท่านั้นเอง
2: เข้าไปเถอะปะ
4: ปล่อยได้ไหมครับปล่อยเราได้ผมได้ไหมครับจับผมมาทำไมปล่อยผมไปได้ไหมครับ
3: พ่อขนาดอยู่ไหนเลยไม่มีนี
2: ่พี่เจียง
4: จับผมมาทำไมปล่อยผมไปได้ไหมครับ
2: พี่เจียงพี่เจียง
3: ผมครับพี่เจียง
5: ผมจะเป็นใคร
2: ท่านคือที่เจียงเหรออื
5: ม
2: ลูกสาวของท่านไหว้วานพวกเรามานำท่านออกไปจากที่นี
5: ่ลูกสาวข้าเลย
2: ใช่แล้วใช่แล้วไม่เชื่อข้าก็เชื่อเขานะท่านก็สุภาพไม่โกหก

0: หรอก
1: ใช่ครับองคลักษณ์ที่ซิมลังมาด้วยไม่ได้นะส่งเรามาช่วยท่านแทนเถอะ
2: เจ้ากด
0: อะไร
2: จะเป็นเพื่อนซิมลังจริงเหร
0: อ
2: ถึงงั้นข้าก็ไม่ไปหรอก
0: เฮ้ยข้าหูเฟื่องไปหรือเปล่าเนี่ยนี่มันอะไรกันอ่ะ
2: หากข้าหนีไปกับพวกเจ้าเท่ากับข้าทำความผิดจริงๆสกุลจีนจงรับภักดีมาหลายชั่วคนแล้วข้าจะยอมเป็นคนทรยศต่อฮ่องเต้ไม่ได้
1: อาวุโสที
0: ่ท่านนี่มันโง่จริงๆเลยนะท่านบริสุทธิ์ไม่มีใครรู้มีแต่ข้าข้าที่รู้ดีเราต้องออกไปก่อนนะหาพยานหลักฐานยืนยันความบริสุทธิ์ไงเล่า
2: ไม่ได้
0: จ
2: ะให้ข้าออกไปต้องออกพยังเปิดเผยสิ
0: โอ้โหโอ้โหนี่หมายความว่าจะไม่ออกไปใช่ไหมนะก็ได้ปล่อยให้ลูกท่านเดือดร้อนไป
2: จะว่าเลยนะ
0: ข้าจะจับลูกท่านไปขายซ่องช่วยนะไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป
1: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
2: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
1: ปไปไปไปไปไปไปไปไ
2: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
1: ปไปไปไปไปไป
0: เย็นไว้ก่อนนะเย็นไว้เย็นไว้เย็นไว้ข้าพาเข้าไปอาศัยในซ่องตื่นเต้นแบบนี้แล้วอยู่ในซ่องมันปลอดภัยที่สุดแล้วจริงไหมล่ะนี่มีประกาศจับที่ซิมลังนะนางไม่มีทางสู้พวกมือปราบได้แน่เลยอ่ะแต่กับที่จอนักเที่ยวน่ะสบายอยู่แล้วแล้วมือปราบคงไปหาที่ซ่องด้วยคิดดูที
1: ่มันก็จริงเนอะ
0: เอ
1: าโสธิ
0: ใช่
1: เสี่ยหุยยี่พูดมีเหตุผลเนอะเราไม่มีทางเลือกออกแล้วล่ะออกไปกันก่อนนะแล้วก็หาทางแก้ไข
0: จริงด้วยออกไปหาทางแก้ไขกันก่อนไม่ได้ยินหรือไงอ่ะฮะนี่ท่านคิดดูนะท่านไม่ออกไปนะท่านก็ตายเปล่านะลูกก็ต้องเดือดร้อนด้วยท่านออกไปยังพอมีทางออกอาจจะไม่ต้องมาตายนะคิดดูนะอ้าว
2: ได้ขายกุญแจสิขายกุญแจแล้ว
0: ก็แค่นี้แหละแม่จริงเลยไอ้เชี่ยเงียบๆหน่อยให้ไปผู้นี้มันอยากตายมั้งเนี่ยฮะบอกขวดดิเจ้าพาเอาโซโลไปก่อนไป
2: เดี๋ยวน้องชายแล้วเจ้าอ่ะ
0: ข้ารู้สึกเหนื่อยข้าขอพักก่อนนะ
1: แล้วที่ไปแล้วจะเข้าไปทำไมอ่ะฮะ
0: เอาเถอะนะเจ้าไปเถอะไม่ต้องมาห่วงข้าแล้วนะไปที่ไป
1: แล้วรีบไปกันเถอะเร็ว
0: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
3: ปไปไปไปไป
0: ดูแลดูแลคิวหลังนะคิวหลัง
4: เป็นยังนางนี่แหละข้าถูกใจมั้ยคะ
5: ถูกใจถูกใจอุ๊
4: ยเขาบอกแล้วไงล่ะเป็นยังคะจ๋าเขาคือโอ้เขาคือเท่าแก่ถังจ้าเป็นเศรษฐีของเมืองนี้ถ้าอยู่เป็นเพื่อนเขาหน่อยนะต้อนรับเขาให้ดีๆนะเงินถุงเงินถังเชิญค่ะเป็นยังไม่ต้องเรียกจ้าเป็นยังคะ
5: อยู่กับถังช่วมทนนี่แหละ
4: ที่นี่มันเป็นอะไรกันแน่ผู้ตายก็สำนักเริงรมสิยะเสี่ยเฮ่ยยี้เขาขายเจ้าให้ข้าแล้วนี่ไม่รู้หรือแกล้งไม่รู้เขาไม่ได้บอกเจ้าหรือยังไงกันเออ
1: ขอโทษนะครับ
4: ถ้ามาดื้อด้านเดี๋ยวโดนดีเดี๋ยวเถอะ
1: ไม่นาทีดูสิว่าใครมาแล้ว
2: ซิมลัง
6: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
8: ช็อปมันเดียวฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ต้อนรับเทศกาลกินเจที่จะมาถึงคาเปลินี่เจหน้าเต้าหู้เห็ดพะโล้เส้นคาเปลินี่มาปรับเนื้อสัมผัสให้มีความคล้ายกับบะหมี่ตามมาด้วยยำปวยเล้งถั่วทอดคลุกเคล้ากับน้ำยำจิ๊กโฉรสจัดจ้านผัดสามสหายเจนะครับที่เรานำมะเขือม่วงมันฝรั่งพริกหวานเคล้ากับซอสรสกลมกล่อมกราโนล่าบาร์โฮมเมดอัดแน่นด้วยโรโอ๊ตอัลมอนด์

0: เมล็ดฟักทองลูกเกดพบกันในพลพัฒนากรุงผมคุก Chapter 17ครับ
1: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
2: สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
3: เยลลี่ปีโป้เจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ
4: ์ใหม่ๆก็อย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวนะจ๊ะถังรั่วนี่เป็นครั้งแรกเพียงแต่ว่าถังจะนุ่มนวลที่สุดแล้วกันเย้
3: ช่วยช้าที่สุด
4: ช่วยช้าอะไรถังจ่ายเงินไปแล้วนะ
3: จะพูดอะไรอ่ะจะจ่ายเงินใคร
4: อ้าวก็ถังก็จ่ายให้ต้านเหนียงไปแล้วจ่ายไปตั้ง50ตำลึงเนี่ย
3: จะมากไปแล้ว
4: เดี๋ยวจะทำไมเดี๋ยวจะพาไปไหนเท
3: ่เอาตายแล้วนี่ทำอะไรกับลูกค้าแบบนี้เสี่ยวหุ่ยยี่บอกว่าจะไม่ดื้อนี่ที่นี่มันเป็นอะไรกันแน่
5: อุ้ยตายก็สำนักเริงรมสิยะเสี่ยวหุ่ยยี่เขาขายเจ้าให้ข้าแล้วนี่ไม่รู้หรือแกล้งไม่รู้เขาไม่ได้บอกเจ้าหรือยังไงกันเออ
6: ขอโทษนะครับ
5: ถ้ามาดื้อด้านเดี๋ยวโดนดีเดี๋ยวเถอะ
6: ไม่นาทีดูสิว่าใครมาแล้ว
7: สิมลัง
5: ฉันก็แก่พอกันเลย
7: ลูกรัก
3: พ่อค
7: ่
3: ะ
7: ลูกพ่อ
5: ลูกกันเหรอ
3: ท่านพ่อ
7: นึกไม่ถึงเลยนึกไม่ถึงว่าจะได้เห็นหน้าเจ้าอีกครั้งหนึ่งลูกพ
5: ่ออ๋อตอนนี้ข้ารู้แล้วเขาก็คือ
6: นี่ตาเนียงอย่าแจ้งความจับพวกเขาดีกว่านะไม่ฉะนั้นน่ะเขาจะบอกว่าเจ้าช่วยเหลือเขาแล้วเจ้าจะต้องมีความผิดด้วย
5: อะไรกัน
6: นี่เงินจำนวนนี้น่ะรับเอาไว้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายกันแล้วกันนะ
5: แต่ว่า
6: ไม่ต้องแตะหรอกนะไม่ต้องแตะหรอก
5: ก้อนมันเล็กไป
6: ตกลงตามนี้กันแล้วกันอย่าหาเรื่องเดือดร้อนหรอกนะ
7: ยายลูก
3: ขอบคุณมากคุณชายฮวย
6: แม่นาทีอย่าขอบคุณข้าเลยนะขอบคุณเซียวฮื่อยี่ดีกว่านะที่เขาพูดไปเมื่อกี้นี้น่ะเซียวฮื่อยี่เขาเป็นคนสอนข้าน่ะ
3: แล้วเสี่ยวฮื่อยี่ทำอะไรของเขาล่ะ
6: ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะเออจริงสินะเจ้าสองคนไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วคงจะไม่ได้คุยกันมากมายข้าบอกครัวไม่อยู่รบกวนพวกท่านแล้วล่ะอาวุโสทีท่านมีแผนการยังไงก็ตามช่วยบอกข้าด้วยกันแล้วกันนะ
3: จะให้ข้ากับพ่อพักอยู่ที่นี่เหรอ
6: เสี่ยวฮื่อยี่เขาพูดถูกแล้วล่ะสำนักเริงรมไปที่ที่ปลอดภัยที่สุดไม่มีใครคิดว่าเจ้าอยู่ที่นี่อีกอย่างนึงข้าคอยรักษาพวกเจ้าเอาละข้าขอตัวก่อนนะ
7: เชิญคุณชายเถอะสิมลัง
3: ท่านพ่อแล้วเสี่ยวฮื่อยี่ทำไมก็ไม่มาพร้อมท่านพ่อล่ะ
7: พ่อก็ไม่รู้เหมือนกันได้หนุ่มคนนี้มันกระล่อนลื่นเหมือนปลาไหลทีเดียวแล้วนะอันนี้จะรู้จักเขาได้ยังไงฮะ
3: ว่าไปแล้วเรื่องมันยาวค่ะเพียงแต่ว่าหลังจากได้รู้จักเขาช่วยเหลือข้าตั้งมากมายช่วยชีวิตข้าก็หลายครั้งรู้แต่ว่าเขาเป็นคนดีค่ะ
7: ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะนะ
8: เป็นใครกันแน
9: ่ห้องเฮาจงเจริญข้าน้อยคือเสี่ยวฮื่อยี่มาจากแดนจงหยวนนะวันหนึ่งข้าน้อยเข้าไปบำเพ็ญภาวนาในวัดสวดไป3บทครึ่งจากนั้นข้าน้อยก็เผลอหลับไปชั่วพักใหญ่ขณะที่ข้ากำลังหลับอยู่ห้องเต้เมืองเชยเยอะก็มาเข้าฝันบอกว่าเขาถูกกังฉินฆ่าตายกังฉินคนนี้ยังวางแผนการร้ายเขาคิดจะยึดอำนาจตั้งตนเป็นใหญ่เสียเอง ฮงเต้ข้ามาเข้าเฝ้าฮองเฮาและช่วยฮองเฮาจับฆาตกรตัวจริงมาลงโทษเพื่อให้บ้านเมืองสงบ
8: ทำไมเจ้าถูกขังอยู่ดีคุกล่ะ
9: นี่มันแรงพยาบาทของฮงเต้เรือนจำของเมืองเชียเยอะขังแรงทำด้วยเหล็กกล้าหน้าหนาอย่าว่าจะเดินเข้าไปเลยขนาดพังกรงเข้าไปยังเข้าไปไม่ได้นี่คืออำนาจของฮงเต้ที่ตาย
8: แล้วนักโทษที่อยู่ในห้องขังคนนั้นล่ะ
9: หมายถึงที่เกี่ยงเหรอฮ่องเต้ยังไม่ได้เข้าไปทำการสำคัญบางอย่างข้างนอกนะกล่าวคือให้ไปสืบหาตัวกลางชิ้นเหล่านั้นหามันออกมาได้ตรงชิ้นก็จะออกมาแล้วร่วมมือปราบกลางชิ้นสักทีเดียว
8: จะพูดเองเออเองไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือเปล่าจะให้ข้าเชื่อได้ยังไง
9: พ่อข้าพูดถูกแล้วตอนฮ่องเต้ยเข้าฝันยังบอกข้าด้วยว่าฮองเฮาของท่านนั้นเป็นคนที่มีสติปัญญาหาผู้ลอยๆท่านไม่มีวันเชื่อเด็ดขาดเลยทีเดียวเชียวแหละ
8: เจ้าเป็นชาวจงหยวนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเมืองเชียเยอะทำไมถึงอยากจะช่วยเรานะ
9: ข้าเป็นคนดีเห็นสิ่งอาธรรมก็ต้องยื่นมือช่วยเป็นธรรมดาก็ฮองเฮาถ้าเป็นคนดีนี่นาหากท่านจับคนร้ายตัวจริงไม่ได้วิญญาณฮ่องเต้ไม่มีวันสงบสุขข้าถือศีลก็มีเมตานะจะปล่อยให้ดวงวิญญาณลอยล่องได้ยังไงฮะข้าเชื่อว่าฮ่องเฮาและขุนนางทุกท่านเนี่ยคงจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องร้ายแรงเช่นนี้หรอกนี่ฮ่องเฮาจ๋าอาจ้าอุ้ยเจ็บเขาอุ้ยอาจ้าสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้นะเป็นความลับนะนอกจากฮ่องเฮาและคนที่ไว้ใจได้นะคนอื่นๆนะไม่ควรได้ยินนะมันอันตรายนะ
10: ทุกคนถอยออกไป
8: เอาล่ะมีอะไรล่ะรีบว่ามา
9: เออฮ่องเฮาแล้วเขาไว้ใจได้ไหมใจว้าอีก3วันฮ่องเต้จะมาประทับที่วัดหลวงเมืองเชียเยอะและจะออกมาพูดกับฮ่องเฮาด้วยพระองค์เองถ้าฮ่องเฮาหวังดีต่อเมืองเชียเยอะและประชาชนควรไปทำพิธีให้สมบูรณ์หรือฮ่องเฮาอยากให้ฮ่องเต้ต้องทุกข์ทรมานอยากให้เมืองเชียเยอะหายนะฮ่องเฮาก็เลือกที่จะตัดหัวข้าหรือไม่ปล่อยข้าน้อยออกไป
10: ห้องเฮาจะให้ห้องเต้ทรมานไม่ได
8: ้ข้ารู้ว่าควรทำไง
10: พยาค่ะ
8: เอาเถอะหลังจากนี้3วันข้าจะไปวัดหลวงเอง
9: ห้องเฮาประชาสามารถมาก
7: เร็วเลยให้ข้าพร้อมเป็นพยานห้องเต้เหมือนไม่พักดีนะข้าไม่ทำ
6: อาวุโสทิเสียหุยยีวางแผนเช่นนี้จะต้องมีเหตุผลของเขาอย่างแน่เป็นต้นว่าเขาให้ที่ซิมลังมาอยู่ที่นี่ถึงแม้มันจะดูน่าเกลียดหน่อยแต่ก็มีเหตุผลเหมือนกันนะ
3: ใช่ค่ะท่านพ่อดวงวิญญาณฮ่องเต้ทรงทราบจะไม่ตำหนิเรานะคะพ่อเป็นราชองครักษ์ส่วนพระองค์เรื่องของฮ่องเต้ท่านทราบดีกว่าเพื่อนซิฮุยี่ทำเช่นนี้ก็ทำถูกต้องแล้วนะคะ
7: ลูกพ่อใจพ่อทำแบบนี้เหร
3: อค่ะซิฮุยี่ดวงวิญญาณของฮ่องเต้ล่ะ
9: อย่าส่งเสียเอะอะจุดจะได้เวลาอยู่แล้วพระท่านฉันข้าก็ต้องรอกลองเพลงวิญญาณก็เหมือนกันนะโยม
8: ซิฮุยี่ทางที่ดีอย่าเล่นตลกกับข้านะไม่เช่นนั้นข้าจะไม
9: ่ข้ากลัวอยู่แล้วข้ากลัวหัวจะหลุดจะแย่อยู่แล้วไม่กล้าโกหกต่อหน้าพระหรอกจุดธูปกันก่อนจุดธูปก่อนนะจุดธูปก่อนนะหลังจากนั้นก็หลับตานะแล้วก็คุกเข่าลงนะคุกเข่านะคุกเข่าให้หมดเลยนะนะนะนะคุกเข่าดิคุกเข่าหลับตาด้วยหลับตาลง
7: นะเข่าได้ได
9: ้หลับตาซะหลับตาซะนะไม่ต้องห่วงนะทำจิตให้ว่างสงบเอาไว้นะ
7: ไม่เห็นอะไรเลยทีเนี้ย

0: อย่างทรมาน
1: จุ๊บก็ไม่เห็นหน้าเธอนี่นะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นห้องเต้น
0: เดิมเจ้าจะมีชื่อว่าอาลีในเมืองเยอะๆนอกจากข้ามีใครเรียกแบบนี
1: ้ซิวฮุย
2: พี่ข้าของเรา
1: เมื่อห้องเต้ไปเข้าฝันเจ้าจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นนะ
2: รับทราบ
3: เสด็จแม่อย่าไปเชื่อเขา
2: ขอโทษของเราเฮ้ยแล้วก็ไปเถอะคุณนางอมาตย์อยู่กันพร้อมหน้านะข้าไม่อยากชิงหน้าใคร
1: เดี๋ยวช้าก่อน

0: ต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได้หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะแล้วมินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
1: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
0: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
1: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสเตลเลตขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
2: 3,230
1: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก
2: ้ตอนมีชีวิตท่านชอบกินอะไร
3: ข้าชอบกินไก่
2: ไหนท่านตอบข้ามาสิดาบปรากฏของท่านท่านวางไว้ไหน
3: ดาบปรากฏคู่กายของข้าถ้าเก็บมันไว้ที่หัวเตียงของข้าเจ้าจำไม่ได้งั้นนะ
4: พระบาทท่านพอจะบอกข้าได้ไหมฆาตกรที่วางยาพิษในถ้วยน้ำชานั้นเขาเป็นใครมาจากไหนเราอยู่พร้อมหน้าแล้วท่านบอกความจริงพวกเขาไปสิ
3: ข้าถูกคนลอบวางยาพิษข้าไม่มีวันจะอภัยให้มัน
5: พระบาทคนร้ายเป็นใครไปยังครับ
3: มันก็คืออย่าทำกันเลยอย่าทำร้ายข้าโอ้ยข้ายังไม่อยากจะกลับไปข้ามีเรื่องต้องบอกพวกเขาก่อน
6: เก็บเขาไว
4: ้เดี๋ยวเขามาก่อกวนนะ
2: พี่ชิงมีอะไรเหรอเสด็จแม่คนคนนี้เจ้าเล่ห์แสนกลอย่าเชื่อเขาเด็ดขาด
3: เจี๋ยเชงเจ้าเจี๋ยเชงใช่ไหมเซี่ยวฮือเย่เขาช่วยพ่อจับคนร้ายอย่าเสียมารยาทกับเขา
2: จับคนร้ายงั้นเหรอก็หกพวกลมแล้วไม่ว่า
4: เขาจะห้องเต้ไปแล้วนะ
2: ห้องเต้ล่ะ
4: ฮะโอ้ยมทูตมานำตัวห้องเต้กลับไปแล้วแต่วิญญาณท่านสิงอยู่ในปลาตัวนี้แหละ
2: โกหกทั้งเพ
7: ปัจจุบันเมืองเชียเยอะต่างก็พูดกันหนาหูเกี่ยวกับการตายของห้องเต้ของเรามามากแล้วว่าเป็นปริศนาหากเรายังเชื่อเรื่องเลวไหลพวกนี้อยู่ต่อไปมิงมงายกันทั้งประ

0: เหตุหรอกเอาเถอะถ้าเธอจะไม่เชื่อใช่ไหมถ้างั้นข้าก็ไปดีกว่านะนี่เป็นความอยู่รอดของประเทศของท่านเนี่ยข้ามาเลยมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะแบบนี้ไม่หาเรื่องจะดีกว่า
1: เดี๋ยวท่านต้องรอเดี๋ยวท่านรอเดี๋ยวแหมทองเฮาไม่อยากรู้เรื่องการตายของฮ่องเต้เหรอ
2: ท่านอามานท่านหมกมุ่นอยู่กับการเสาะหาความจริงท่านมีจุดประสงค์อะไรกันแน
1: ่ท่านอาลานท่านพยายามบ่ายเบี่ยงความจริงอยู่เนืองนิดหรือว่าท่านเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วย
2: แหมนี่เจ้า
1: ท่านจะไปล่ะ
3: หูปากเสี่ยวฮุย
0: พี่ข้าของเรา
3: เมื่อฮ่องเต้ไปเข้าฝันเจ้าจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นนะ
0: รับทราบ
3: เสด็จแม่อย่าไปเชื่อเขา
0: ขอโทษของเราเฮ้ยแล้วก็ไปเถอะคุณนางอมาตย์อยู่กันพร้อมหน้านะข้าไม่อยากชี้หน้าใคร
3: เดี๋ยวช้าก่อนนี่คือป้ายอาญาสิทธิ์ฮองเฮามีอำนาจในเมืองเชียเยอะนี่ป้ายอาญาสิทธิ์ติดตัวไว้จะไปไหนมาไหนทำอะไรจะไม่มีใครกล้าขวางรับเอาไว้เถอะอ๋อนี
0: ่อ๋อมีป้ายนี้ค่อนชั่วหน่อย
3: เสด็จแม่ให้ป้ายอาญาสิทธิ์เขาทำไมอ่ะหากใครขัดขวางการทำงานของเจ้าฆ่ามันซะ
0: ทราบแล้วพี่ค่ะ
3: เจ๊ชิงอย่าดื้อกับแม่ได้ยินไหม
4: ได้ยินค่ะ
5: เจ้าเป็นรองเท้าที่ประชาสามารถของเมืองเชียเยอะต่อให้พี่ชายข้ามีอายุยืนอีก10ปีเขาก็ตามเจ้าไม่ทันหรอกเจ้าว่าอย่างนั้นไหมล่ะ
3: หากพี่ของท่านฉลาดครึ่งหนึ่งของข้าข้าเป็นฮองเฮาคงไม่ต้องทรมานใจอยู่จนถึงทุกวันนี้ข้าคงสวยสุขไปนานแล้วล่ะ
5: โอ้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วตามกฎของเมืองเชียเยอะเนี่ยรอให้ไว้ทุกครบร้อยวันแล้วข้าจะได้เป็นฮ่องเต้ทันทีเราไม่ต้องหลบๆซ่อนๆอีกต่อไป
3: แต่ข้าชักเป็นห่วงเซียวฮื่อยี้คนๆนี้เนี่ยฉลาดเป็นกรดข้าชักเสียใจที่มองข้ามเขาไป
5: ไม่เป็นไรหรอกนะทุกอย่างก็เรียบร้อยไม่มีใครสงสัยนี่ปล่อยให้ไอ้เด็กวันซืนคนนี้ทำเรื่องงี่เง่ากับเจ้าอามานสองคนไปเถอะตอนนี้เรามาหาความสำราญกันดีกว่านะ

0: ไรบ้าง
1: ห้องเฮาช่วยตรงนี้หน่อยพี่ค่ะห้องเต้ทำบอกกับข้า
0: เขาบอกอะไรกับเจ้า
1: ท่านบอกว่าคือในเวลาสามยามจะเสด็จมาที่ประรำนี้ต้องนำปลาทองตัวนี้โยนใส่ลงไปในอ่างแล้วชื่อฆาตกรตัวจริงจะปรากฏที่ใต้ท้อง
0: นั่นตอนนี้
1: เขาจะนำปลาทองตัวนี้ไปบูชาเอาไว้ก่อนนะแต่ของเขาต้องสถานอารักขาที่นี่ไว้ให้ดีอย่าให้ใครเข้ามาได้เชียวนะไม่งั้นพิธีจะไม่ศักดิ์สิทธิ์
0: เข้ามาสิเชิญนั่งตามสบาย
1: ได้ครับ
0: ซื้อยี้เจ้าก็มีวันนี้นะ
1: หากไม่แพ้เจ้าสักครั้งเจ้าคงไม่เบิกบานแบบนี้หรอกนะเสียท่ากับคนสวยอย่างเจ้าข้าเต็มใจจะเสียให้จริง
0: ๆยังจะปากเสียอีกก็จับเจ้าได้คราวนี้ไม่ปล่อยเจ้าไปแน่ๆเลย
1: คงไม่คิดจะฆ่าข้าหรอกนะเดินทางมาตั้งไกลจะมาฆ่าข้าซะแล้วเหรอ
0: ข้าไม่เพียงจะฆ่าเจ้าจะฆ่าอย่าทรมานอีกด้วย
1: อ๋อเนี่ยเขามีแผลอยู่ที่หน้าอยู่แล้วแค่นี้ก็พอแล้วนะมันจะทำให้มันเพิ่มขึ้นมาแล้วนะแค่นี้ก็หล่อแล้วเขาไม่อยากหล่อขึ้นอีกหรอก
0: เจ้ากลัวได้เหรอคนเสือไล่เร็วเอ้ยข้าลงปลาไก่สั้นกับต้องตายแต่เจ้ากลับลอยนวลออกมาต้องสับเจ้าถึงจะหนำใจข้าม
1: ันก็จริงแต่ข้าบทมันเมื่อยน้อยกว่านะเอาอย่างนี้เถอะนะข้าติดอะไรเจ้าข้าคืนให้เจ้าก็แล้วกัน
0: คืนคืนอะไร
1: มันก็จริงข้าไม่เอาฐานจะไปชดใช้อะไรให้ได้แล้วเจ้าโกรธที่ข้าเห็นเรือนร่างเจ้าใช่ไหมนี่ใช่ป่ะนะใช่ป่ะเนี่ยเอางี้นะข้าจะแก้ของข้าให้เจ้าดูบ้างหายกันไง
0: เจ้ามีปัญญาจะทำแบบนั้นเหรอ
1: หาเจ้าอยากจะให้ข้าทำชะนางงูพิษเอ้ยข้าเชื่อสองแส้จำบัดเสียหุยยี้ได้เหรอเนี่ยฮะฝันไปหรือเปล่าน้อง
0: นี่จะทำอะไรอ่ะ
1: ก็ใช้นี่เจ้าไงข้าจะแก้ให้เจ้าดูไง
0: นี่ไปฮิพอน
1: ยังไม่ใช่นี่เลยข้าไม่ไปไหนหรอก
0: พอกันทีนะไปสินี่ก็ไล่เจ้าไม่ได้ยินแล้วไงนะ
1: ก็ไม่อยากดูแล้วเหรอเอาจัง
0: ไปนะ
1: มีเสื้อ
0: บอกให้ไปไงแล้ว
1: นี่กางเกงในนี่จะไปดูจริงเหรอ
0: บ้าเอ้ย
1: ดูสิ
0: ไปนะ
1: จะไปได้ไงข้าแก้ผ้าอยู่เสื้อข้าอยู่กับเจ้ากางเกงในข้าอยู่บนหัวเจ้ายังไงแล้ว
0: นี่ก็เป็นสอนลมใส่หัวไปพอดเอาเสื้อผ้าจะไปด้วยบอกให้ไปไงเล่า
1: เดี๋ยวนะข้าใส่เสื้อก่อนนะ
0: นี
1: ่ทำไม
0: ไม่ไปอีก
1: ข้าไปแน่แต่ขอต้องวงเกให้เสร็จก่อนเราหายกันแล้วแล้วอย่ามาทวงข้านะข้าไปละ
0: บ้าจริงๆเสื้อยี

0: อะไรนะเจ้ารู้แล้วเหรอว่าใครคือฆาตกร
1: ถูกต้องแล้วเมื่อครู่นี้มีคนคนหนึ่งบุกเข้าไปในศาลวัดหลวงและหลงกลเขาเซียวฮือยีด้วยตอนนี้มือของเขาได้รับบาดเจ็บ
0: งั้นคนคนนี้มันเป็นใคร
2: โธ่พวกเขาอยากรู้ว่าใครง่ายมากเรียกคนในวังออกมาตรวจว่ามือของใครบาดเจ็บไง
0: คนที่เข้าไปในศาลของวัดหลวงคือคนร้าย
2: ใช่เขาละแต่ยังเขาก็ต้องเกี่ยวข้องกันแล้วนะดึกดื่นว่างนะหรือไงบุกเข้าไปในห้องพระที่มีเวรยามารักษาอย่างแน่นหนาเนี่ยแค่อยากยนโฉมปลาทองแค่นั้นเ
0: หรอฉลาดจริงๆเจ้าใช้วิธีนี้หลอกล่อเขาออกมาจนได
2: ้ข้าพเจ้าพูดท่านเป็นคนพูดนะหากพระรุชาเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็ต้องล้างมือเหมือนเช่นพวกเขาแล้วก็แบมือทุกคนได้เห็นกันจะเลยอ่ะนะเมื่อเขาไม่ได้ทำจริงๆก็ต้องกล้าท้าพิสูจน์สิคนอื่นเขาจะได้สบายใจด้วยอ่ะพูดทำแบบจริงไหมบอกมาเลยนะท่านสงสัยเขาหรือเปล่าล่ะ

0: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได
0: ้ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
4: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere Thai แอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
3: ทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
5: ไม่ใช่เพราะข้าฉลาดหรอกเพียงแต่ว่าเข้าใจสอเท่านั้นเองของเขาว่าไง
6: ได้เขาจะมีคำสั่งไปถึงทุกคนพรุ่งนี้เช้าให้คนในวังทุกคนไปที่ท้องพระโรงเพื่อดูว่าใครคือคนร้ายกันแน
5: ่มันก็ต้องอย่างนี้สิเขาก็ต้องไปเตรียมการเหมือนกันเนาะ

0: คารวะห้องเฮาทรงพระเจริญ
1: ไม่ต้องมาพิธี
0: ขอพระทัย
1: เอากระมังวางไว้บนโต๊ะทุกท่านอ่างน้ำที่เห็นอยู่นี่เว่ยบอกขวดและเสี่ยวฮื่อยี้นำเอามาจากแดนจงหยวนเพื่อมอบให้เรา
2: ห้องเฮานี่มันเป็นกระมังอะไรเนี่ย
1: นี่เป็นกระมังศักดิ์สิทธิ์ใส่น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ไว้ใครล้างมือในนี้จะได้เป็นผู้ชนะ10 ทิศ
2: นะ
1: ก็รู้พวกท่านคงไม่เชื่อแต่อยากให้ท่านลองดูหน่อยท่านอาหลาน
2: ครับ
1: ท่านเราเป็นคนแรกนะ
2: ครับผู้ชนะ10 ทิศล่ะจะใครอยากเป็นผู้ชนะ10 ทิศเร็วเข้าเร็ว
1: ว่าไงมือของพวกเขาไม่เป็นไรนะ
3: พวกเขาน่ะไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าอย่าขาดอีกคนหนึ่งนะ
1: จะหมายความว่ายังไงข้าตรวจดูแล้วพวกเขาทุกคนอยู่ในนี้หมดแล้วนะ
3: ยังไม่หมดหรอมั้งพระนุชางห้องเต้อยู่ไหนอ่ะทำไมถึงไม่ออกมาล่ะ
1: เจ้าสงสัยพระนุชางั้นเหรอ
3: ข้าเปล่าพูดท่านเป็นคนพูดนะหากพระอนุชาเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็ต้องล้างมือเหมือนเช่นพวกเขาแล้วก็แบมือทุกคนได้เห็นกันจะเลยอ่ะนะเมื่อเขาไม่ได้ทำจริงๆก็ต้องกล้าท้าพิสูจน์สิคนอื่นเขาจะได้สบายใจด้วยอ่ะพูดทำแบบจริงไหมบอกมาเลยนะท่านต้องใส่เขาหรือเปล่าล่ะทำไมต้องก้มหน้าหลบตาไม่ได้กลัวหรอกฮะท่านอยากให้พระอนุชาล้างมือไหมหายใจจับตัวไม่ได้ทุกคนคือผู้ต้องสงสัย
1: ซื้อยิพอกะทีพระอนุชาเป็นว่าที่ห้องเต้เราไม่ควรจับโจ้ทะเด็ดขาดเรื่องนี้เนี่ยแล้วก็ไปเถอะทุกท่านกลับไปได้แล้ว
3: ฮะแค่นี้เหรอ
4: เสด็จแม่ทำไมล่ะ
1: เตชิง
4: เสด็จแม่เมื่อเสด็จอาบริสุทธิ์น่ะทำไมไม่เข้ามาพิสูจน์ล่ะอย่าให้เสี่ยวฮื่อยี้สร้างความปั่นป่วนให้เราหากไม่เป็นจริงอ่ะเราจะปล่อยเขาไปไม่ได้นะ
1: พอละช่างเถอะ
2: อ๋อห้องเฮาทำแบบนี้ไม่ได้พระอนุชาบริสุทธิ์จะปล่อยให้คนนอกมาใส่ร้ายป้ายสีแบบนี้ได้ยังไงต่อพิสูจน์เพื่อความกระจ่างชัดนะ
3: จริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยจะให้ข้าเสี่ยวฮื่อยี้มาทำลายชื่อเสียงท่านได้ยังไงเชิญพระอนุชาออกมาสิมาล้างมือเหมือนกับทุกๆคนน่ะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนถ้าบริสุทธิ์เขาจะตายใจไง
2: พอกันทีเสี่ยวฮื่อยี
5: ้วันนี้ก็ต้องฆ่าเต้าเฮ่ยด้วย
3: โอ้นั่นคือฆาตกรยกมือให้คนเขาเห็นกันเต็มตาหน่อยเด
5: ้ไม่ต้องดูไม่ต้องดูถูกต้องข้าเป็นคนขโมยปลาทองในห้องพระคนที่วางยาพิษห้องเต้ก็คือข้านี่แหละใครอยากจะลงโทษข้าก็เอาออกมาได้เลยมาเลยข้ามาน
4: ี่เจ้าทำไมเจ้าข้าเสด็จพ่อข้า
1: เตชิงอย่านะ
4: เสด็จแม่เขาฆ่าเสด็จพ่อเสด็จแม่ไม่เกลียดเขาเหรอ
1: ยกโทษให้เสด็จอาจจะได้ไหม
4: ยกโทษทำไมข้าต้องยกโทษให้เขา
1: เขามีความจำเป็น
3: โอ้เจ้ารู้มาตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหม
2: น่าจะบอกข้าตั้งแต่แรกเลยข้าคิดแต่หัวโตก่อนจะคิดออก
3: องครักษ์ทีเข้ามาได้แล้วตอนนี้จะบริสุทธิ์แล้ว
6: เจ้าพ่อยี่ขอบใจเจ้ามากนะไม่เป็นไรท่านน้อยที่จริงราชองค์รักส่วนพระองค์ถวายพระพรทรงพระเจริญข้าต้องมีความผิดที่ล่าล้วม
1: เอาล่ะความจริงปรากฏแล้วจะไม่มีความผิดลุกขึ้น
6: ขอพระทัยห้องเฮาย
3: ินดีกับท่านด้วยจริงๆเลย
6: ใจ
3: ใจเอาล่ะความจริงก็ปรากฏแล้วหมดหน้าที่ข้าแล้วข้าก็ไม่เกี่ยวด้วยแล้วขอลาก่อนละ
4: อย่าเพิ่งไป
3: นี่องค์หญิงร้อนเลยหรือเปล่าข้าจับคนร้ายให้เจ้าไปแล้วเรื่องของเจ้านะเขาไม่เกี่ยวแล้วนะ
4: หยุดนะตราบที่ยังไม่รู้ความจริงไม่ว่าใครก็ห้ามออกไปบอกมาเจ้าข้าเสด็จพ่อของข้าทำไม
1: เตียนชิงอย่านะ
4: เสด็จแม่เขาข้าเสด็จพ่อของข้าตั้งเข้าข้างเขาไปทำไมอ่ะบอกมาบอกมาสิ
5: ได้ก็ได้เด็ดพ่อของเจ้ามันไม่เอาทานนะสิตั้งแต่เล็กจนโตไม่มีอะไรเหนือไปกว่าข้าเลยสักอย่างเขาแยกเอาทุกอย่างของข้าไปเขาแยกเอาคนที่ข้ารักไปครองเพราะว่าเขาเป็นพี่ชายของข้าเพราะว่าเขาแก่กว่าข้าแค่หนึ่งปีของเขาแต่ไหนแต่ไรไม่เคยรักเขาเลยเขาใช้อำนาจชิงเอานางไปก็ต้องฆ่าเขาก็ต้องฆ่าเขา
1: อ๋อ

ข้าคือฮ่องเต้เชียร์ยา

0: คัมภีร์บุพเพา
1: ไ
0: งองค์หญิง
2: ท่านพี่
3: 10ปีมาเนี่ยนึกไม่ถึงเลยว่ายังเชี่ยวชาญเพลงบุพผาสวรรค์อยู
2: ่ข้ายิ่งรู้ว่าข้าคือองค์หญิงรองแห่งวังบุพผาเมื่อ20ปีก่อนนี่เพียงแค่ข้ารักผู้ชายคนหนึ่งเท่านั้นแต่ท่านไม่คำนึงถึงสัมพันธ์ขับข้าออกจากวัง
3: นั่นมันเป็นเรื่องมาหลายปีก่อนแล้ว
2: งั้นเลยแต่ท่านไม่เคยลืมมัน

รวบอัจฉริยะคาสนามมวยอ้อมน้อยอ้างชื่อชมรมอมเงินบริจาคฟอกเข้าบ่อนปีละ100ล้านเจอ4ข้อหาหนักช่อโกงฟอกเงินพนันมวยพรบ.คอมนายกลงปากน้ำโพย้ำจ่ายเยียวยาน้ำท่วมเต็มที่วอนประชาชนเซฟชีวิตตัวเองก่อนอย่าเพิ่งห่วงแต่สัตว์เลี้ยงด่วน 4-7 ตุลาคมไทยรับมือฝนเปลี่ยนฤดูเสี่ยงน้ำป่า

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ก้าวข่าวค่ำสำนักข่าวไทยอสมทกับคุณกุลธิดาพงแจ่มและดิฉันสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
0: วันนี้เราพบกันนะคะวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569นะคะมีการออกมาย้ำเตือนกันไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีทางปภ.รวมถึงกรมอุตุด้วยบอกว่าวันที่4ไปจนถึง7ตุลาคมนี้ประเทศไทยเตรียมรับฝนท้ายฤดูซึ่งหลังจากนี้อาจจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำให้ดีมากขึ้นรวมถึงการเตือนพื้นที่ต่างๆที่อาจได้รับผลกระทบด้วยนะคะ
1: ค่ะรวมถึงเรื่องของการเยียวยานะคะตอนนี้อาจจะยังมีหลายๆเสียงสะท้อนมานะว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปดุชาวบ้านบ้างล่ะนะคะหรือว่าการเข้าไปขอรับสิทธิ์เยียวยาเนี่ยติดขัดมันมีขั้นตอนเอกสารหรือว่าไม่เข้าใจว่าต้องทำอย่างไรนะคะเห็นว่าล่าสุดก็ต้องมีการปรับปรุงกันด้วยแล้วก็ต้องเตือนว่า SMS ที่อาจจะมีมิจฉาชีพไม่หวังดีนะหลอกลวงรูปแบบต่างๆว่าส่งมาว่าคุณให้กดลิงก์เพื่อรับสิทธิ์เยียวยาต่างๆตรงนี้ก็ต้องเตือนกันอีกครั้งว่าไม่มีนะคะ
0: ค่ะวันนี้คุณผู้ชมติดตามเราได้ในอีกหนึ่งช่องทางทาง Facebook Live สำนักข่าวไทยตอนนี้กำลังไลฟ์สดกันอยู่เข้ามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้รวมถึงแจ้งข่าวบอกกล่าวสถานการณ์น้ำกันได้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูเรื่องสถานการณ์น้ำค่ะเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจกรณีคุณอัจฉริยะนะคะปรากฏว่าวันนี้ตำรวจไปรวบตัวคุณอัจฉริยะซึ่งเป็นประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีช่อโกงประชาชนเห็นว่าไปเกี่ยวข้องกับการพนันด้วยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูตอนที่เจ้าหน้าที่อ่านหมายจับให้ฟังกันหน่อยค่ะ
2: หมายจับอาญานะครับขับขี่ยุบกันขับขี่ลายทุกทีนะครับก็แจ้งที่ได้ทราบทางกฎหมายแล้วนะครับต่อไปผมก็จะขออนุญาตควบคุมตัวพี่ไปสอบตัวพนักงานสอบสวนนะครับตัวต้นก็จะนำตัวไปลงประจำวันที่สภ.กระทุ่มแบนในเขตพื้นที่ก่อนและจะนำตัวไปส่งพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีนะครับ
0: คุณผู้ชมจะเห็นว่าอยู่ในร้านอาหารกำลังรับประทานอาหารกันเลยนะคะนี่เป็นวินาทีที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะนำหมายศาลอาญาเข้าจับกุมตัวนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมตามหมายจับศาลอาญาในความผิดฐานช่อโกงประชาชนพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จทำให้ประชาชนเกิดความเสียหายยังมีข้อหาฟอกเงินและลักลอบเล่นการพนันทายผลชกมวยด้วยโดยจับกุมได้ที่ร้านอาหารขณะกำลังนั่งทานอาหารอยู่เลยนะคะที่บริเวณสนามมวยอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครก่อนจะนำตัวไปลงบันทึกทำการจับกุมที่สภ.กระทุ่มแบนค่ะ
1: ย้อนกลับไปช่วงเดือนมีนาคมตำรวจเนี่ยสามารถจับกุมแก๊งพนันออนไลน์มวยพักยกวาไรตี้ที่ย่านบึงกลุ่มได้ตอนนั้นรวบผู้ต้องหาได้6คนนะคะพร้อมกับทรัพย์สินอีกกว่า6ล้าน3แสนบาทก็ไปสืบสวนขยายผลต่อค่ะมีเส้นเงินที่เชื่อมโยงไปอีกกว่า 1,000 ล้านจึงขยายผลนะคะเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มคนทำเว็บแล้วก็มีนายอัจฉริยะด้วยนะคะว่ามีเส้นเงินพัวพันกันรวมๆแล้ว212ครั้งเป็นเงินกว่า40ล้านบาทพอไปตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าเส้นเงินเนี่ยเชื่อมโยงทั้งการโอนเข้าออกจากบัญชีบุคคลอื่นมีกลุ่มเซียนมวยผู้บริจาคให้ชมรมด้วยค่ะและพบว่าบัญชีส่วนตัวของนายอัจฉริยะมีเงินเข้าออกรวม 1,196 ครั้งเงินหมุนเวียนกว่า191ล้านบาทส่วนบัญชีชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมมีเงินเข้าออก 5,140 ครั้งพบเงินหมุนเวียนกว่า168ล้านบาทเลยเป็นที่มาของการขอหมายศาลเพื่อจับกุมนายอัจฉริยะในครั้งนี้ค่ะ
0: ค่ะจากนั้นได้ควบคุมตัวนายอัจฉริยะไปสอบสวนที่กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะระหว่างถูกนำตัวเข้าห้องสอบสวนนะคะนักข่าวก็พยายามถามนายอัจฉริยะว่าเอ๊ะมันเป็นไปเป็นมายังไงเรื่องนี้ทำไมถึงโดนจับนะคะตัวเขายืนยันว่าบัญชีมูลนิธิไม่เกี่ยวกับบัญชีส่วนตัวสามารถชี้แจงรายละเอียดได้ทั้งหมดส่วนจะโดนกลั่นแกล้งไหมนั้นให้ทุกคนไปคิดกันเอาเองค่ะเพราะว่าหมายจับออกตั้งแต่เมื่อวานแต่บัญชีมูลนิธิตัวเขาบอกว่าได้ปิดมานานแล้ว12ปีมันเป็นคนละอันคนละอย่างกับบัญชีส่วนตัวเลยนะคะไปฟังทางนาย

0: ฉริยะให้สัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ
1: แดงได้หมด
2: อยากเครียดไหมคะ
3: ไม่เครียดครับเพราะว่าผมก็ทราบล่วงหน้าอยู่แล้ว
2: แล้วเรากังวลอะไรไหมเพราะว่าเห็นบัญชีเป็นบัญชีโอนตรงไปที่ถึงพี่อะ
3: ไม่ใช่อย่างนี้ผมอธิบายให้ฟังบัญชีผมมาไม่เคยรับบริจาคนะผมยืนยันผมมีที่มาที่ไปอยู่แล้วและทุกเงินผมอ่ะสามารถแจ้งได้นะครับ
4: เดี๋ยว
3: ก็เราไปคิดเองแล้วกันหมายของกันเมื่อวาน
0: ส่วนทางรองโฆษกตำรวจพลตำรวจตรีสิริวัตรดีพอท่านบอกว่าเบื้องต้นแจ้งดำเนินคดีกับนายอัจฉริยะรวม4ข้อหาเจ้าตัวเนี่ยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะแต่เจ้าหน้าที่บอกว่ามีหลักฐานเอาผิดได้และผู้เสียหายเขาระบุชัดเจนว่าเงินที่บริจาคเข้าบัญชีชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมก็ต้องเอาไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากคดีอาชญากรรมเท่านั้นจากการตรวจสอบบัญชีของชมรมพบว่ามีเงินหมุนเวียนประมาณ168ล้านบาทค่ะแล้วก็มีเงินหลาย10ล้านบาทที่ไปเชื่อมโยงกับเว็บพนันมวยด้วยค่ะ
5: ส่วนบัญชีส่วนตัวของนายอัจฉริยะมีเงินในบัญชีถึง191ล้านบาทตอนนี้ก็ต้องไปตรวจสอบกันอีกรอบนึงว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะเพราะว่าตอนนี้ทั้ง2บัญชีมีเส้นเงินที่มันเชื่อมโยงกันโดยมีนายอัจฉริยะที่มีอำนาจเบิกจ่ายเพียงแค่คนเดียวส่วนจะให้ประกันตัวหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพนักงานสอบสวนโดยตำรวจก็ยืนยันว่าการจับกุมครั้งนี้ไม่ได้กลั่นแกล้งแต่อย่างใดค่ะ
6: มีบัญชีชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับที่คุณอัจฉริยะเป็นผู้มีอำนาจสั่งจ่ายแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยมีเส้นเงินไปพันนะครับกับเว็บพนันเนี่ยนะครับซึ่งมีการแทงพูดง่ายว่าลักลอบเล่นพนันโดยใช้บัญชีช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเนี่ยนะครับเป็นบัญชีที่เล่นการพนันนะครับซึ่งต้องเรียนว่าในบัญชีเนี่ยเราพบว่าเงินหมุนเวียนตั้งแต่เปิดบัญชีมาเนี่ยมีประมาณ168ล้านบาทนะครับทีนี้เนี่ยก็มีพยานมีการกล่าวหานะครับโดยตำรวจนะครับจากการที่เราพบความชัดเจนพยานหลักฐานเนี่ยก็นำไปซึ่งการขออนุมัติศาลนะครับออกหมายจับคุณอัจฉริยะซึ่งมีการจับกุมในวันนี้นะครับที่พื้นที่สภ.กระทุ่มแบนครับซึ่งตอนนี้เอาตัวคุณอัจฉริยะมาในชั้นจับกุมเนี่ยให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะครับทีนี้เนี่ยก็มีพยานมายืนยันว่าที่เขาโอนเงินมาเข้าเงินบัญชีชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเนี่ยเขาต้องการที่จะช่วยเหลือบุคคลช่วยเหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอาชญากรรมนะครับ
5: ต้องย้ำนะคะว่าตอนนี้นายอัจฉริยะยังเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหาก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะจนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลค่ะ
0: ค่ะเราพากลับมาติดตามสถานการณ์น้ำกันนะคะไปดูที่หนึ่งที่มีน้ำท่วมขังมาสะสมค่ะหลายวันนะคะก็คือที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองคือระดับน้ำเนี่ยมันเริ่มลดลงบ้างแล้วแต่ว่าถ้าไปในซอยที่ลึกๆนะคะแล้วก็ในบางจุดเนี่ยท้ายหมู่บ้านเห็นว่าน้ำยังไม่ได้ลดลงมากดังนั้นการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านเป็นไปอย่างยากลำบากนะคะแล้วก็ล่าสุดชาวบ้านบอกว่าน้ำที่ท่วมขังในบางจุดเนี่ยเริ่มพบว่ามีปริงแล้วด้วยนะคะเราไปติดตามกันนะคะกับคุณเยาวลักษณ์โบราณมูลค่ะ
7: น้ำเรื่อยนะแล้วจะโทรมาถาม
8: ขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองค่ะและด้านหลังของดิฉันนะคะก็คือซอย3ค่ะซอยนี้นะคะระดับน้ำขณะนี้แม้ว่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าระดับน้ำก็ยังคงสูงอยู่ที่ประมาณ30ถึง40เซนติเมตรนะคะชาวบ้านบางส่วนนะคะก็ยังคงใช้เรือในการสัญจรนะคะเมื่อสักครู่ค่ะดิฉันเห็นชาวบ้านนั่งเรือออกมาด้านนอกนะคะเพื่อที่จะออกไปข้างนอกชุมชนนะคะแม้ว่าระดับน้ำในภาพรวมจะเริ่มลดลงแล้วแต่ว่าก็เป็นไปอย่างช้าๆนะคะอย่างเช่นซอย12ค่ะเมื่อสักครู่นะคะดิฉันได้เจอชาวบ้านคนหนึ่งนะคะที่เดินฝากกระแสน้ำออกมานะคะเพื่อที่จะมาดูรถที่จอดไว้ที่โรงเรียนศรีพฤทธานะคะคุณแม่คะตอนนี้ระดับน้ำที่บ้านเป็นยังไงบ้างคะท่วมขนาดไหน
9: เราอยู่ตึกเช่าอยู่อะค่ะตรงข้างโรงเรียนฮิกาล็อกก็คือไม่เป็นไรแต่ว่าการสัญจรออกมาข้างนอก
8: ค
9: ่ะแค่นี้อ่ะซอย12นะคะยังไม่ลดเหมือนมันเป็นแอ่งกระทะท่วมอยู่เราต้องเดินอ้อมไปซอย4น้ำก็พอลดลงหน่อยค่ะ
8: อีกปัญหาหนึ่งที่พบเจอนอกจากกลิ่นเหม็นแล้วก็ขยะที่ลอยมา

0: มีปลิงเข้ามาด้วย
1: ใช่ค่ะเด็กๆในซอยก็บอกว่าเจอปลิงแต่เขาอาจจะแบบอยู่แช่เล่นน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็เกาะหนูก็ลำบากนะคะทำมาหากินอะไรก็ไม่ได้ขายของอยู่ที่ตลาดคุณยิ้มด้วยก็ต้องปิดเพราะว่าน้ำมันท่วมอันนี้ก็เข้าใจสถานการณ์อยู่อะฮะแต่ว่าหน่วยงานก็ต้องบอกว่าเขาก็ยังไม่ทั่วถึงนะคะ
0: เราเดินมาเจอคุณพี่ท่านนี้ไปไหนมาคะ
2: ไปซื้อผลไม้
0: ค
2: ่ะตรงปากซอย
0: เดินลุยน้ำออกมาเลย
2: ใช่ค่ะ
0: บ้านอยู่ซอยไหนคะ
2: อยู่ปากซอยนักกีฬา5ค่ะ
0: น้ำท่วมสูงขนาดไหนคะ
2: ตรงถ้าลงบ้านออกมาก็คือประมาณนี้เลยค่ะ
0: เขาตอนที่น้ำขึ้นหนักสุดนี่ประมาณเท่าไหร
2: ่โอ้ตรงปากซอยนี่ประมาณหน้าขา
0: ซอยเท่านี้แล้วข้างในลึกๆสูงกว่านี้แน่นอน
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: น่าจะประมาณนี้ได
2: ้ได
0: ้หมู่บ้านนักกีฬาเคยถูกน้ำท่วมไหมคุณพี่
2: เคยท่วมแต่ว่าไม่ได้ท่วมหนักขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้ขังแบบนี้นานขนาดนี้ค่ะอย่างมากก็คือแป๊บเดียวแล้วก็ลง
3: วาดหวังว่ามันจะลดลงกว่านี้ค่ะอยากให้มันลงมาให้แบบคนได้ออกมาใช้ชีวิตได้ค่ะบางทีคนที่อยู่ในศูนย์อพยพก็อยากจะกลับบ้านแล้วไม่ใช่ไหมคะแต่คราวนี้มันกลับไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้เหมือนได้ยินข่าวว่ามีขโมยขึ้นบ้านเริ่มมีขโมยขึ้นบ้านแล้วก็คือแบบโอ้คนที่อยู่ข้างนอกเขาก็เป็นห่วงบ้านนะคะใช่ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะเป็นกำลังใจนะคะ
3: ค
0: ่
3: ะขอบคุณค่ะ
0: หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเป็นหนึ่งในจุดที่ถูกน้ำท่วมสูงและเรียกว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่วิกฤตในเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพครั้งนี้นะคะเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำลักษณะคล้ายแอ่งกระทะกว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมาระดับน้ำท่วมขังบางจุดสูงถึง 40-80 เซนติเมตรค่ะยานพาหนะทั่วไปไม่สามารถผ่านเข้าออกได้โดยเฉพาะโซนท้ายหมู่บ้านซึ่งติดกับคลองทับช้างและเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำจากคลองย่อยหลังระดับน้ำลดชาวบ้านได้เร่งล้างทำความสะอาดบ้านเรือนพร้อมนำขยะหรือสิ่งของที่เสียหายออกมากองทิ้งที่บริเวณหน้าบ้านรอให้รถขยะเข้ามาเก็บนะคะภาพรวมปัจจุบันนะคะระดับน้ำลดลงอย่างช้าซึ่งชาวบ้านก็บอกนะคะว่านี่คือน้ำรอการระเหยมากกว่ารอการระบายค่ะขณะนี้นะคะหลายชุมชนซึ่งอยู่ในซอยลึกๆอย่างเช่นที่ซอย3นะคะหมู่บ้านนักกีฬาซอย3แห่งนี้ค่ะชาวบ้านก็ยังคงใช้เรือในการสัญจรเข้าออกนะคะเนื่องจากว่าภายในระดับน้ำยังสูงเกือบ60เซนติเมตรนะคะขณะที่ตลอดทั้งวันนี้ค่ะมีรถสไลด์เข้าออกชุมชนแห่งนี้อย่างต่อเนื่องค่ะขณะเดียวกันนะคะน้ำที่ท่วมขังนานกว่าสัปดาห์นะคะก็ส่งกลิ่นเน่าเหม็นพร้อมๆกับมีขยะลอยออกมาที่ตามพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นจำนวนมากค่ะ
4: ขอบคุณคุณเยาวลักษณ์ด้วยนะคะคือเห็นสีของน้ำแล้วอ่ะเราแอบเป็นห่วงคุณผู้ชมที่เดินลุยน้ำ อาจจะต้องหาวิธีป้องกันนิดนึงก็คือสวมรองเท้าบู๊ตแบบที่คุณเยาวลักษณ์ทำโรคฉี่หนูน่ากลัวอยู่นะคะ
5: แล้วก็นะคะนี่ก็เป็นความหวังแหละชาวบ้านก็อยากให้น้ำลดลงเร็วๆจะได้กลับมาใช้ชีวิตทำมาหาเลี้ยงชีพกันนะ
4: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะไปดูอีกจุดนึงก็คือเหตุการณ์น้ำท่วมเคหะชุมชนร่มเกล้าที่นานนับสัปดาห์แล้วนะคะตอนนี้แม้ว่าระดับน้ำจะเริ่มลดลงแต่ว่ากลับมีปัญหาเรื่องของขยะที่ตอนนี้ลอยเกลื่อนเต็มพื้นที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งเก็บกวาดเปิดทางน้ำและสูบน้ำออกจากพื้นที่ให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะเดี๋ยวไปติดตามจากรายงานของคุณกรกมลอักษรเดชกันค่ะ
6: สถานการณ์น้ำท่วมในชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังนอกจากจะกระทบการใช้ชีวิตของประชาชนแล้วอีกหนึ่งปัญหาที่พบชัดเจนคือขยะจำนวนมากที่ถูกน้ำพัดมากองรวมกันตามจุดต่าง
7: ๆจุดนี้คืออาคารหนึ่งของการเคหะร่มเก้านะคะด้านหลังของดิฉันจะเห็นว่ามีขยะจำนวนมากทั้งขวดพลาสติกนะคะถุงดำเศษไม้นะคะลอยมาติดอยู่แล้วก็น้ำนิ่งทำให้ตอนนี้นะคะเริ่มส่งกลิ่นเหม็นออกมานะคะแล้วก็น้ำเริ่มเน่าเสียนะคะซึ่งอาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้นะคะน้ำเนี่ยนิ่งมากเลยนะคะแล้วก็ขยะเนี่ยไม่สามารถนะคะที่จะออกไปข้างนอกได้นะคะลอยนิ่งอยู่ตรงนี้นะคะเนื่องจากว่ามีรั้วเหล็กนะคะกั้นขวางอยู่นะคะจุดติดกันก็จะเป็นคลองหนึ่งนะคะซึ่งมีการสูบน้ำระบายอยู่ค่ะ
6: ขยะที่มากับน้ำไม่เพียงสร้างความสกปรกและส่งกลิ่นรบกวนแต่ยังเพิ่มภาระให้กับเจ้าหน้าที่ที่ต้องเร่งรีบจัดเก็บเพื่อไม่ให้ขยะไหลไปอุดตันทางน้ำและกระทบต่อการสูบน้ำ

0: ้ำออกจากชุมชนเจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งระบายน้ำเพิ่มอีกหลายจุดเพื่อเร่งสูบน้ำออกจากชุมชนคลองหนึ่งก่อนผลักดันต่อไปยังคลองประเวศบุรีรม
1: ย์ขยะเหม็นมากเลยลูกเหม็นมากเลยน้ำดำเลยคนที่ลงไปนี่ตามเม็ดอย่างนี้เขาไปหาของกินออกมาไม่ได้นี่เพิ่งมาออกได้นี่วันนี้หมดแม่ก็อยู่ในห้องตลอดเลยลูก
0: สำหรับชาวบ้านในพื้นที่ปัญหาขยะกลายเป็นอีกหนึ่งภาระที่ต้องเผชิญควบคู่กับน้ำท่วมทางกรุงเทพมหานครจึงส่งทีมจัดเก็บขยะทางน้ำที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาช่วยดำเนินการในพื้นที่โดยใช้เรือแต่การทำงานเป็นไปด้วยความลำบากเพราะใต้น้ำมีสิ่งกีดขวางเช่นเครื่องออกกำลังกายรถที่จมน้ำรวมถึงขยะที่ลอยเกลื่อนเหนือน้ำจำนวนมาก
2: เยอะเหม็นด้วยแล้วยิ่งเขาสูบน้ำตรงนั้นมาดึกๆนะกลิ่นโชยเข้ามาในห้องเลยขนาดอยู่ชั้น5นะเราต้องปิดห้องอ่ะเพราะมันเหม็นไงเนี่ยไม่กล้าลงแล้วไม่กล้าเลยดีว่าเขามาทำสะพานข้ามเนี่ยเออเขายังชั่วหน่อยเรายังได้ออกไปทำงานได้งั้นทำงานไม่ได้เลยเนี่ยมาเป็นอาทิตย์แล้ว
0: เช่นเดียวกับนายวันชัยได้เล่าสภาพความเป็นอยู่ที่ต้องเผชิญความลำบากมานานทั้งระดับน้ำที่ท่วมสูงและขยะไหลมากองรวมกันที่อาคารหนึ่ง
3: พื้นที่มันเป็นพื้นที่ต่ำอยู่แล้วเวลาเขาเรือผ่านมาเอาของปุ๊บมันก็จะไหลรวมมาที่ตึกหนึ่งนะครับมันก็เลยต้องมาไล่เก็บขยะมันก็เลยจะรออยู่ด้านหน้าครับเต็มไปหมดเลยครับแล้วน้ำก็เริ่มท่วมเริ่มน้ำก็เริ่มเน่าแล้วครับเพราะว่ามัน 4-5 วันแล้วครับผมเริ่มมีกลิ่นเริ่มมียุงมาตามมาแล้วครับตอนนี้ปัญหาคือยุงกับขยะครับผม
0: จากการสำรวจของทีมข่าวพบว่าพื้นที่ใกล้เคียงที่น้ำเริ่มลดลงแล้วย่านถนนรามคำแหงมีประชาชนนำขยะที่ถูกน้ำท่วมมากองทิ้งไว้ส่วนใหญ่เป็นของที่ใช้ตกแต่งบ้านจำพวกเฟอร์นิเจอร์ไม้ต่างๆเช่นโซฟาตู้และโต๊ะไม้มาวางกองทิ้งไว้บนฟุตบาทประชาชนสามารถแจ้งปัญหาขยะน้ำท่วมผ่านทัฟฟี่ฟองดูโดยเลือกหัวข้อเจอกองขยะน้ำท่วมเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องและเข้าดำเนินการจัดเก็บอย่างเร่งด่วนกรกมลอักษรเดชสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
4: มากันที่นายกรัฐมนตรีค่ะที่ได้ลงพื้นที่นครสวรรค์นะคะไปเยี่ยมชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมกันด้วยนะคะที่ตำบลบ้านแก่งค่ะในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะก็ยืนยันกับชาวบ้านเลยว่ารัฐบาลเนี่ยดูแลอย่างเต็มที่แน่นอนแล้วก็เตือนถึงฝนที่จะมาอีกระลอกหนึ่งนะคะระลอกใหญ่เลย 4-10 ตุลาคมนี้โดยเฉพาะภาคใต้ก็ฝากด้วยว่าอยากจะให้ดูแลชีวิตตัวเองก่อนนะเพราะว่าหลายคนก็จะบอกว่าห่วงสัตว์เลี้ยงไม่อยากออกจากบ้านมานะคะโดยนายกอนุทินค่ะลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วก็มอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยกลุ่มเปราะบางที่ตำบลบ้านแก่งและตำบลวัดไซ500ชุดนะคะที่เตรียมถุงยางชีพไปในครั้งนี้ก็มีชาวบ้านที่จุดนี้เนี่ย500หลังคาเรือนค่ะที่มารอรับกันหลังจากเมื่อเช้ารัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมกับสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่มีความเสี่ยงประสบภัยจัดตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์น้ำท่วมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการสถานการณ์ตามกฎหมายดังนั้นเรื่องการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและการลงทะเบียนเพื่อเยียวยาความเสียหายก็จะสามารถดำเนินการได้ทันทีค่ะอย่างในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยยังคงน่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าปริมาณน้ำยังเยอะอยู่แล้วก็ฝนยังมีโอกาสตกลงมาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปช่วงนี้ฝนจะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ค่ะตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ไปจนถึงนราธิวาสดังนั้นก็ต้องมีความพร้อมนะคะในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันที่อาจเกิดขึ้น
5: สำหรับพื้นที่เปราะบางหรือว่าพื้นที่บริเวณท้ายเขื่อนทุกครั้งที่มีภัยพิบัติทางจังหวัดจะลงทะเบียนครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะมีเงินเยียวยาตามกฎหมายอยู่แล้วครัวเรือนละ 9,000 บาทมีงบซ่อมแซมบ้านเรือนที่อาศัยตามการสำรวจไม่เกินท่านละ 80,000 บาทนี่เป็นแนวทางเดิมก่อนวันที่1ตุลาคมนะคะโดยล่าสุดแนวทางหลังจากนั้นรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อทำประกันภัยให้กับชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยจำนวน30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเงื่อนไขก็จะมีเงินเยียวยาค่าเสียหายเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 10,000 บาทโดยสามารถเยียวยาได้ทันทีสำหรับบ้านเรือนที่มีน้ำท่วมขังใน7วันโดยขณะนี้กำลังให้ทุกหน่วยงานศึกษารายละเอียดกรมธรรม์อย่างรอบคอบภาพรวมการเยียวยารายครัวเรือนกรณี

น้ำท่วมขังจะอยู่ที่10,000 บาทต่อครั้งและเยียวยาความเสียหายครัวเรือนละไม่เกิน100,000 บาทต่อครั้งรัฐบาลได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าร่วมในการสำรวจให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนสูงสุดส่วนเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตจากสถานการณ์ภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมพายุฝนฟ้าคะนองหรือแผ่นดินไหวครอบคลุมทุกกรณีค่ะหากเสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยรายละ2 ล้านบาทเพื่อดูแล

0: นะคะจึงประกาศเตือนให้หน่วยงานภาครัฐเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อรองรับสถานการณ์ส่วนช่วงวันที่4-10ตุลาคมนี้เนี่ยน่าจะหนักไปในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ยังมีฝนก้อนใหญ่เคลื่อนตัวมาจากทะเลจีนใต้ด้วยต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่เตรียมความพร้อมช่วยเหลือแล้วก็ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือไปยังประชาชนด้วยว่าถ้าผู้ว่าจังหวัดในพื้นที่เห็นสมควรให้อพยพออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัยขอให้เชื่อปฏิบัติตามทันทีค่ะเพราะบางครั้งน้ำมาเร็วมากแล้วยิ่งถ้าครอบครัวไหนมีกลุ่มเปราะบางมีเด็กมีผู้ป่วยติดเตียงการเคลื่อนย้ายจะยิ่งลำบากมากไม่ควรรอให้เกิดเหตุการณ์ก่อนแล้วเข้าไปช่วยเหลือทีหลังอาจจะไม่ทันการนะคะไม่สะดวกด้วยแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะดูแลได้ไม่ทั่วถึงขอความกรุณาใช้คำนี้เลยบอกว่าให้ห่วงชีวิตตัวเองเป็นหลักอย่าห่วงสัตว์เลี้ยงจนไม่ออกจากบ้านบางท่านจะยอมออกมาก็ต่อเมื่อนำสัตว์เลี้ยงออกมาด้วยแต่ก็บอกแบบนี้นะคะว่าในศูนย์พักพิงเนี่ยมีคนอาศัยอยู่ร่วมกันจำนวนมากถ้าเกิดว่าเอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปอาจจะส่งเสียงดังหรือว่ามีกลิ่นไม่พึงประสงค์จากการขับถ่ายของสัตว์เลี้ยงด้วยก็เป็นสิ่งที่นายกฝากค่ะ
1: ห่วงตัวเองด้วยนะครับอย่าเพิ่งห่วงสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆนะครับบางทีคนไม่ยอมออกมาเพราะห่วงสัตว์เลี้ยงแล้วเสร็จแล้วบอกถ้าจะยอมออกมาได้ก็ต้องเอาสัตว์เลี้ยงมาด้วยอันนี้อย่าลืมว่าในศูนย์พักพิงเนี่ยมันก็มีพี่น้องประชาชนคนอื่นๆอีกมากมายถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงมาด้วยเวลามันส่งเสียงหรือว่ามันถ่ายมันมันฉี่อย่างเงี้ยมันก็มีกลิ่นไม่พึงประสงค์มากมายอันนี้ผมไปดูมาด้วยตัวเองแต่ผมก็เห็นมันอยู่กันไม่ได้เราอาจจะเห็นเขาน่ารักแต่ว่าคนอื่นเขาไม่ได้เห็นว่ามันน่ารักด้วยนะเพราะนั้นตรงนี้ต้องขอร้องจริงๆว่าต้องเอาชีวิตตัวเองเป็นหลักไว้ก่อน
2: วันนี้นะคะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเอกภพเพียรพิเศษได้ออกมาแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัย JICC นะคะบอกว่าสถานการณ์สภาพอากาศในช่วงวันที่4-7ตุลาคมประเทศไทยจะเริ่มมีฝนอีกครั้งค่ะโดยเป็นฝนเปลี่ยนฤดูซึ่งจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบก็คือฝนตกหนักในภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีส่วนในภาคตะวันออกให้เฝ้าระวังในพื้นที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะในวันที่5ตุลาคมให้เตรียมรับมือกับปริมาณน้ำฝนที่จะเพิ่มขึ้นในพื้นที่ด้วยนะคะส่วนในภาคใต้และภาคเหนือจะมีฝนตกในปริมาณที่มากพอสมควรดังนั้นจึงขอให้เฝ้าระวังเพราะว่าอาจจะเจอน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มได้ค่ะส่วนภาวะน้ำท่วมในตอนนี้ข้อมูลจากดาวเทียมและพื้นที่ปริมาณน้ำที่ท่วมในภาคกลางตั้งแต่อุทัยธานีลงมามีปริมาณที่ทรงตัวและเริ่มลดลงในหลายพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ก็ยังคงระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำเนี่ยก็จะไหลไปรวมกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงจะทำให้พื้นที่ที่อยู่ใกล้น้ำมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นจึงขอเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มเตรียมตัวยกของขึ้นพื้นอีกสักเล็กน้อยก็คือยกขึ้นที่สูงอีกสักเล็กน้อยค่ะและขอให้ส่งการช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ที่อยุธยาในส่วนกทมได้มีการเปิดคลองรับน้ำเพื่อช่วยรับน้ำจากทางเหนือและระบายลงสู่เจ้าพระยาให้สามารถออกสู่ทะเลอ่าวไทยได้มากขึ้นค่ะ
0: พักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าเราพาไปติดตามเหตุการณ์ที่รถคันนึงเนี่ยไปเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งหนึ่งที่สตูลปรากฏว่าไฟลุกพรึบขึ้นมาค่ะเกิดความเสียหายกับรถทั้งคันนี้นะคะเป็นซากแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะจะได้เตือนกันด้วยว่าอะไรที่ต้องระวังในการไปเติมน้ำมันนะคะอาจจะช่วงหน้าติดตามกันค่ะ
3: เชิญชวนแฟนรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตรร่วมกิจกรรมดีๆหอมแผ่นดินเช็คอินโคราชแบบวันเดย์ทริปทำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรในบรรยากาศสุดฟินช่วงฤดูหนาว12ธันวาคมนี้ชมไร่มัลเบอรี่พายคายักสัมผัสธรรมชาติเลือกช็อปผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่ไร่สุวรรณโดยมีกติกาการร่วมสนุกง่ายๆสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Mcot Event ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคม2569
4: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
5: สมุนไพรไทย
6: ไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
5: อย่างเทพไทย
6: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันที

0: ดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
2: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
3: ลองชิมดูครับ
4: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
5: น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
6: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ผมเลิฟเลย
7: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
8: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
9: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
10: ไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026

0: พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์น่าตกใจที่รถคันหนึ่งเนี่ยขับเข้าไปเติมน้ำมันในปั๊มแห่งหนึ่งที่สตูลนะคะแล้วเขาก็เอาแกลลอนไปด้วยก็คือจะเติมใส่แกลลอนด้วยปรากฏว่าไฟมันลุกขึ้นมาค่ะเกิดความเสียหายกับรถทั้งคันเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนนะคะกับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วว่ามาดูกันว่าเกิดจากสาเหตุอะไรค่ะ
1: เหมือนเห็นประกายไฟมาจากในรถอะค่ะ
0: ปึ๊บนะคะในรถก็ลุกแล้วก็เนี่ยค่ะแค่พนักงานคล้อยหลังไปนิดเดียวนี่โอ้โหมันลุกลามออกมาข้างนอกเพราะว่านี่คือแกลลอนน้ำมันที่เติมไปแล้วส่วนหนึ่งด้วยน
1: ะ
0: แล้วก็ไปใส่ไว้ในรถนะคะแป๊บเดียวมันก็ลามไปตามน้ำมันนี่แหละค่ะแล้วก็ถังแกลลอนต่างๆวิ่งหนีออกมาเลยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ค่ะก็ทำให้เกิดความเสียหายนอกจากที่ตัวรถแล้วก็ลามไปที่ตู้จ่ายน้ำมันด้วยนะคะเป็นปั๊มน้ำมันที่บ้านควรตำบลบ้านควรอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเมื่อคืนนี้เองคุณผู้ชมและความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ตำรวจสภ.เมืองสตูลกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เลยเข้าไปตรวจสอบนะคะรถที่ถูกไฟไหม้เสียหายหมดนี้เป็นของนายพิสูจน์เพชรเนียมอายุ40ปีคือเขาก็เล่าให้ฟังค่ะเจ้าของรถเนี่ยนำแกลลอนบรรจุน้ำมันเพื่อจะเอาไปเติมน้ำมันเบนซินมี12แกลลอนที่เติมไปแล้วแล้วก็เอาใส่ไว้ในรถส่วนอีก7แกลลอนที่เห็นวางอยู่ข้างๆตู้จ่ายเนี่ยนะคะก็คือวางให้เด็กปั๊มเนี่ยเติมให้หมดเลยให้ครบเลยกับแกลลอนที่เอาไปปรากฏว่าที่เราเห็นปึ๊บขึ้นมาที่เป็นเหมือนประกายไฟในรถนะคะเป็นสายต่อลำโพงในรถคือเจ้าของเขาบอกเขาต่อเองนะคะมันก็เลยเกิดลัดวงจรขึ้นมาเกิดประกายไฟลุกลามจนไหม้รถวอดไปหมดเลยนี่แหละค่ะส่วนการดำเนินคดีเห็นว่าต้องไปดูในรายละเอียดแล้วก็รอผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานก่อนว่ามันจะเกิดจากการที่ลัดวงจรใช่ไหมที่เขาต่อวงจรเองอะไรแบบนี้หรือว่าเป็นความประมาทส่วนไหนอย่างไรเพิ่มเติมหรือไม่ซึ่งเบื้องต้นภาพที่เราเห็นจากกล้องวงจรปิดภายในปั๊มเนี่ยก็เห็นชัดเจนว่ามันเกิดจากตัวรถนะคะไม่ได้เกิดจากปั๊มน้ำมันค่ะ
2: ก็สาเหตุเนี่ยน่าจะมาจากในรถแต่ตอนนี้กำลังให้พิสูจน์หลักฐานในที่สุดว่าเกิดจากที่ไหนครับแล้วก็ดูจากปริมาณที่ถังน้ำมันนะครับในรถเนี่ยมี12ถังจากกล้องวงจรปิดด้านนอกมี7ถังรวมทั้งหมด9ถังก็จะเป็นเติมน้ำมันเบนซินเกือบน้ำมันเบนซิน9ถังทั้งหมดครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในระหว่างเติมเนี่ยอาจจะมีไอเลอร์เหลือจากน้ำมันที่มาแล้วก็เกิดประกายไฟในรถทำให้เกิดเติมลุกไหม้จากภายในรถครับแต่ตรงนี้ก็ให้ทางสุขเขาพิสูจน์ว่าเกิดจากตรงช่วงไหนก
1: ันไปดูผลงานทัพนักกีฬาไทยที่วันนี้คว้าได้อีก3เหรียญทองรวมเป็น18เหรียญทองในเอเชียนเกม2026เราไปติดตามจากคุณรัชนิพงศ์วรัสรีในช่วงเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกม2026ค่ะ

0: วันนี้ทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้ถึง3เหรียญทองครับจากการแข่งเรือใบยูยิสูและล่าสุดครับอยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงครับคว้าเหรียญทองเทควันโดได้ด้วยนะครับทำให้ตอนนี้ทัพนักกีฬาไทยคว้าไปแล้ว18เหรียญทองในชิงเกมครั้งนี้ครับวันนี้ไปเริ่มกันที่เทควันโดรอบชิงชนะเลิศที่โตโยต้าฮาชิยิมเนเซียมรุ่น68กิโลกรัมชายครับอยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงจอมเตะไทยวัย21ปีในมุมแดงดีกรีแชมป์โลกในปี2025และเป็นเจ้าของเหรียญทองในรุ่น63กิโลกรัมจากเอเชียนเกมคราวที่แล้วนี่ครับลงสนามพบกับมาดี้ฮาจิดีกรีเหรียญเงินชิงแชมป์โลกรุ่น63กิโลกรัมจากอิหร่านนี่ครับปรากฏว่ายกแรกครับฮาจิจากอิหร่านพยายามเดินหน้าเข้าใส่ทำแต้มนำไปก่อนแต่บัลลังก์อาศัยจังหวะดักเตะก่อนมาเร่งในช่วงท้ายทำคะแนนชนะไป6ต่อ5นะครับยกที่2บัลลังก์ยังรอจังหวะก่อนจะเตะทำคะแนนขึ้นนำที่3ต่อ2นะครับสรุปบัลลังก์ชนะไป2ต่อ0ยกคว้าเหรียญทองไปครองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันนะครับหลังจบการแข่งขันบัลลังก์กล่าวดีใจที่ทำได้สำเร็จครับแม้เทควันโดจะแข่งขันที่หลังแข่งช้าแต่ว่ามาชัวร์ครับ
1: เทควันโดแข่งช่วงแบบสุดท้ายของฤดูกาลเลยครับคิดว่าแข่งช่วงแบบใกล้จะปิดมีที่ปิดแล้วก็อยากคว้าเหรียญให้ทีมเราให้ได้แล้วก็ให้ประเทศไทยให้ได้ก็อยากบอกอีกรอบครับว่าแบบถึงมาช้าแต่มาชัวร์ดีใจมากๆที่สามารถคว้าเหรียญทองให้กับทีมเทควันโดได้แล้วก็ประเทศไทยครับแต่ก็อยากบอกว่าทีมผมนี่เต็มที่ทุกคนเลยครับบางคนก็มีอาการบาดเจ็บแต่ก็ยังลงแข่งขันอย่างเต็มที่ครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้คอยซัพพอร์ตกันตลอดอยากให้เชียร์ไปตลอดเลยครับเช่นกันครับก็อยากมอบให้สมาคมเทควันโดครับอยากมอบให้ทั้งประเทศไทยแล้วที่สำคัญก็คือครอบครัวครับแล้วก็คือคนที่คอยซัพพอร์ตคนที่อยู่ข้างๆอยู่ดีใจครับนี่ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนนะครับรู้ว่าพี่ๆสื่อก็คอยติดตามแล้วก็คอยเชียร์ตลอดขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณมาก
0: ไปต่อที่รุ่นน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมหญิงครับขนมจีบณัฐกมลวาสนานะครับจอมเตะสาวไทยวัย18ปีในมุมน้ำเงินเข้ามาสู่รอบรองชนะเลิศครับพบกับฟาเดียคีฟานนักกีฬาจากจอร์แดนนะครับปรากฏว่าณัฐกมลทำเต็มที่ครับก่อนจะแพ้ไป0ต่อ2นะครับคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จด้านโค้ชเชชัดชัยเชหัวหน้าโค้ชประเภทต่อสู้ของเทควันโดทีมชาติไทยกล่าวว่าก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมตั้งเป้าได้1เหรียญทองแต่พอมาแข่งขันประเภทต่อสู้ได้มา1เหรียญทองกับ2เหรียญทองแดงถือว่าเป็นไปตามเป้าส่วนภูมิเซ่ได้มา1เหรียญเงินกับ1เหรียญทองแดงก็ถือว่าเป็นความสำเร็จเสียดายที่บางรุ่นที่เราไม่ได้เหรียญรางวัลแต่ถือว่าเราทำเต็มที่แล้ว
2: ครับก็จริงๆก็มาที่นี่เอเชียนเกมครั้งนี้ก็เราตั้งเป้าหมายก็เป็นสัก1เหรียญทองครับก็ถึงเป้าหมายแล้วแล้วก็เป็นของภูมิเซ่ก็มา2คน1เหรียญเงินทองแดงก็ความสำเร็จจริงๆครับก็เสียได้บางนู่นครับแต่ว่าผมรู้สึกก็นักกีฬาของเราเล่นเต็มที่แล้วก็ผลงานก็ไม่พอใจครับแต่ว่าก็โอเคครับผมทุกชาติก็เก่งหมดครับซึ่งของเราก็ต้องพยายามพัฒนาก็หลังจากเป็นเทนนิสครับแต่ว่ายังผมก็ดูว่าต้องใช้เวลาอีกนิดนึงครับ
0: ส่วนกรณีของน้องอิมพัชรกันต์ภูลเกิดนักเทควันโดเจ้าของเหรียญทองแดงในรุ่น49กิโลกรัมหญิงในชิงเกมครั้งนี้ที่สูญเสียคุณพ่อก่อนการแข่งขันโค้ชเชกล่าวด้วยความเสียใจว่ามีการคุยกับอิมแล้วว่ามีเวลาให้กลับบ้านและได้คุยกับคุณแม่ของน้องอิมด้วยซึ่งคุณแม่ให้ตั้งใจทำหน้าที่เพื่อชาติในเอเชียนเกมก่อน
2: จริงๆตอนที่เราเก็บตัวที่โอซาก้าครับคือเป็นโค้ชสตาฟโค้ชไทยคนแม่ชัชวาเขาบอกว่าก็มีโอกาสเสียครับผมตกใจมากครับก็ผมคุยกับอิมครับอิมครับยังเรามีเวลาถึงแข่งขันประมาณอาทิตย์นึงถ้าอิมต้องการสมัครคุมกับเป็นสตาร์โค้ชอยากให้ส่งกลับบ้านไปหาพ่อเมื่อเขาก็เป็นนึงครับเราก็โทรแม่ครับคุยกับแม่ของแม่น่าจะบอกว่าลูกต้องพกคอร์ดก็ทำตั้งใจเอเชียนเกมก่อนแล้วก็เขาครับพกคอร์ดครับซึ่งผมก็รู้สึกเป็นพ่อด้วยครับเขาก็แปลว่าเขาบอกว่าโฟกัสเอเชียนเกมก่อนก็ไม่ได้เหรียญทองกับแต่ว่าผมดีใจสุดๆคืออิมก็ได้เหรียญทองแดงกับไทยแล้วก็น่าจะให้พ่อก็ผมก็เขาก็จิตใจแข็งแรงมากครับผมก็ให้ชื่นชมแล้วก็เขาน้องน่ารักมากครับแล้วก็ผมก็พูดไม่ออกครับแต่ว่าผมก็ดีใจก็อิมได้เหรียญต้องให้พ่อ
0: ขณะที่การแข่งขันเรือใบครับประเภท ILCAC นะครับเยาวชนหญิงปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยคุมเรือได้อย่างยอดเยี่ยมครับแข่งครบ12เรสคว้าอันดับ1ถึง6เรสมีคะแนนเสียทั้งหมด43คะแนน ตัด2เรสที่เสียคะแนนมากที่สุดออกเหลือ25คะแนนครับเป็นอันดับ1ของการแข่งขันได้เหรียญทองไปครองเป็นเหรียญที่2ของเรือใบไทยในชิงเกมครั้งนี้เหรียญเงินเป็นของฮ่องกงและเหรียญทองแดงเป็นเกาหลีใต้หลังจบการแข่งขันปิ่นชนกที่คว้าเหรียญทองที่16กล่าวว่ารู้สึกดีใจมากๆเหมือนกับความฝันที่วางไว้กลายเป็นจริงก่อนหน้านี้เคยคิดจะเลิกเล่นมานานแล้วแต่ชิงเกมครั้งนี้ทำให้ตัวเองเหมือนกลับมาตั้งต้นใหม่และกลับมาจริงจังครับ

0: ซึ่งครั้งนี้ก็สามารถทำได้ครับ
1: ดีใจมากๆค่ะมันความฝันที่หนูวางไว้มันเป็นจริงแล้วค่ะหนูก่อนหน้านี้หนูคิดอยากจะเลิกเล่นมานานมากๆแต่ว่าพอหนูรู้สึกว่าการเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นโอกาสของหนูทำให้หนูได้ตั้งเป้าหมายใหม่ก็เลยได้กลับมาจริงจังกับมันอีกครั้งค่ะก็ตอนนี้ก็ทำมันได้แล้วค่ะก็ฝากทุกคนคอยติดตามเชียร์หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ไปต่อที่ยูยิสุนะครับที่ IG Professional Mature Art Hall นะครับรุ่นไม่เกิน63กิโลกรัมหญิงอรภาเสนาธรรมนักยูยิสุสาวไทยเข้าชิงเหรียญทองกับเอริเก้อเล็กซานเดียลุยส์จากฟิลิปปินส์โดยทั้ง2คนสู้กันอย่างสนุกก่อนที่สาวไทยจะเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปได้ได้เหรียญทองไปครองโดยเป็นเหรียญทองชิงเกมครั้งแรกของยูยิสุและเป็นเหรียญทองที่17ของทัพนักกีฬาไทยครับนายพิมลศิวิกรครับประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการที่ทัพไทยคว้าได้ถึง18เหรียญทองในชิงเกมครั้งนี้ถือว่าทำได้เกินเป้า 14-15 เหรียญทองที่ประเมินไว้อีกทั้งต้องชื่นชมกีฬาใหม่ๆที่ได้เหรียญทองครั้งแรกอาทิแบดมินตันหรือว่ายูยิสุครับที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในชิงเกมครั้งนี้ครับ
2: เราทำจาก12เหรียญทองครั้งที่แล้วครั้งนี้ตั้งไว้15แล้วทะลุ15ไปเป็น18นะครับอันนี้ก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมก็ต้องขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกคนครับเป็นผู้บริหารสมาคมเป็นนักกีฬาเป็นโค้ชนะครับฝ่ายแพทย์ทุกๆคนครับที่ให้ความร่วมมือกันจนวันนี้เรามาถึงจุดนี้ได้นอกจากเราได้เหรียญ18เหรียญทองแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นหลายๆกีฬาที่ทำสถิติใหม่นะครับแล้วก็ได้เห็นความพัฒนานะครับเห็นการก้าวหน้าบางรายการไม่ได้ได้ทองแต่ก็มีการพัฒนานะครับผลงานดีขึ้นก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆสมาคมครับที่ทำผลงานได้แม้แต่บางสมาคมอาจจะเคยเข้ารอบต้นๆวันนี้เข้ารอบลึกขึ้นนะฮะมันก็เป็นการพัฒนานะโดยภาพรวมแล้วเราก็ดีขึ้นนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ครับ
0: สรุปเหรียญรางวัลครับเวลานี้จีนนำไปอันดับ1ครับมี166เหรียญทอง87เหรียญเงิน79เหรียญทองแดงครับตามมาด้วยญี่ปุ่นนะครับ77เหรียญทองและไทยครับตอนนี้คว้าไปแล้วนะครับ18เหรียญทอง13เหรียญเงิน20เหรียญทองแดงครับอยู่อันดับที่6ของตารางครับสำหรับการได้ถึง18เหรียญทองในชิงเกมครั้งนี้ถือว่ามากกว่าครั้งที่แล้วนะครับที่ทัพนักกีฬาไทยได้เพียงแค่12เหรียญทองเท่านั้นและจำนวน18เหรียญทองครับยังเป็นสถิติสูงสุดในการแข่งขันที่ต่างประเทศของทัพนักกีฬาไทยด้วยครับ

0: หงื่อออกทำให้เสื้ออับ
1: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
0: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
1: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
2: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
3: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
2: เพราะเราปิดผมขาว
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมก่อติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 M-Core HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
5: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
7: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

ในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเนื่องจากวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ความว่าพระท่านดร.ฟรังก์วอลเตอร์สไตน์ไมเออร์ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกรุงเบอร์ลินเนื่องจากวันเอกภาพเยอรมันข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขอส่งคำอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเยอรมันประสบความสำเร็จมีความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อมิตรภาพที่มีมาอย่างยาวนานกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษของเราได้อย่างรากลึกด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือหลากหลายด้านของเรามีความแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามอย่างกว้างขวางในทุกระดับทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมือประเทศไทยสหภาพยุโรปโดยมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจพลังงานสะอาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่บังเกิดผลสำเร็จในทุกด้านให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอิรักซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ความว่าพระท่านนายนาซานอามิดีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักกรุงแบกแดดในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอิรักข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิรักมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยและอิรักมีสัมพันธไมตรีอันมั่นคงมายาวนานกอบด้วยความร่วมมือในด้านการค้าและการท่องเที่ยวที่เพิ่มพูนขึ้นในวาระครบ70ปีของความสัมพันธการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพได้แก่การลงทุนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ความว่าพระท่านนายอีแจมยองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีกรุงโซลในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกสงบความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประเทศไทยมีความชื่นชมสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอย่างยิ่งในการเป็นประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธการทูตสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นพิเศษด้วยรากฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจความเข้าใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันกอบกับการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระดับสูงอย่างสม่ำเสมอของทั้งสองประเทศความร่วมมือของเราได้รับการยกระดับไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกัน
ความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากเหตุการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจมีพลเรือเอกพวงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาอำเภอบางพลีนอกจากนี้คณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครได้แก่ชุมชนเคหะร่มเกล้าชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าและชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้าอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นปัจจุบันสถานการณ์น้ำในบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทางนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันบริษัทธนาธรอธิวัฒน์จำกัดและชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดป่าธรรมโสพลวัดสิริจันทรานิมิตวัดสิงห์คูยางวัดเพียระภูมารามจังหวัดลพบุรีวัดแจ้งพรหมนครจังหวัดสิงห์บุรีวัดจันทร์วัดท่าอิฐจังหวัดอ่างทองและวัดโพธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระพุทธมนต์ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.นายประภากรรัตนพันธ์และคณะโรงเรียนพิเศษศึกษาและโรงเรียนนานาชาตินายบริทเฮาส์นนทบุรีและกลุ่มเยี่ยมพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครวัดขนอนใต้วัดตลาดเกลียบวัดวิเวกวายุพัฒน์วัดลาดระโหงวัดบ้านสร้างวัดเปรมประชากรวัดบ้านกลิ้งและวัดบ้านผ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น40และครอบครัวรุ่งโรจน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดบวรนิเวศวิหารวัดนรนาถ
สุนทริการามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

0: เวลา 19 นาฬิกาบริษัทบิ๊กแร็กบ็อกซ์จำกัดบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานีจำกัดและบริษัทสถานีรีไซเคิลวงพาณิชย์สุวรรณภูมิจำกัดบริษัทเวสต์บายเดลิเวอรี่จำกัดและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรี4รูปตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้เวลา 10 นาฬิกาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมูลนิธิหัวเสียประเทศไทยพันตำรวจโทพิชยพงษ์ขจรรัตนเศษนายเมธีขันทองและคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทธิวรารามวัดทองนพคุณวัดพานุรังสีวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่วัดบางเขียนวิเชียรฉายวัดบ้านเลนสักกระสาบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดบ้านดงน้อยวัดกดม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นส่วนบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ราชสกุลทวีวงศ์องค์กรเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนจังหวัดสมุทรปราการองค์กรสาธารณประโยชน์องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนครอบครัวคำนึงธรรมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจิรดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดบึงวัดวิปัสสนารกายใหญ่วัดพิมพารามวัดสแกวัดพระนารายมหาราชวัดพายัพวัดป่าซ่าจังหวัดนครราชสีมาวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นาฬิกาสำนักงานเครือข่ายทหารผ่านศึกกลุ่มพระนครเหนือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดขนอนใต้วัดตลาดเกลียบวัดวิเวกวายุพัฒน์วัดลาดระโหงวัดบ้านสร้างวัดเปรมประชากรวัดบ้านกลิ้งวัดบ้านผ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นาฬิกาบริษัทสำนักกฎหมายนิติพิรชัดจำกัดกลุ่มบริษัทหัวเซ้งเฮงคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิทยุอาสาสมัครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรม4รูปจากวัดประยุรวงศาวากรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปสวดพระอภิธรรมตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาทางนี้ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศในด้านต่างมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่วัดบางเตยแขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยส่งห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง3ตุลาคมรวมเวลา5วันวันนี้เป็นวันสุดท้ายจะทำอาหาร 3,000 กล่องประกอบด้วยเมนูไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพไก่กระเทียมกระเพราไก่และไข่ต้มมีจิตอาสาพระราชทาน904ไทยอาสาป้องกันชาติศิลปินนักแสดงและเจ้าหน้าที่มูลนิธิมาร่วมประกอบอาหารเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เคหะชุมชนอ่อนนุชเคหะชุมชนร่มเกล้าและบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการเมนูที่จัดทำในแต่ละวันจะหมุนเวียนสลับกันไปเน้นวัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ทุกเชื้อชาติศาสนาได้รับประทานได้รสชาติดีถูกสุขลักษณะอนามัยทางนี้ตลอดระยะเวลา5วันมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทำอาหารมอบให้กับประชาชนทั้งหมด 15,000 กล่องจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ
1: พาคุณผู้ชมไปดูความน่ารักของสุนัขตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าชาไทยนะคะปรากฏว่าที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเวลาชาวบ้านเขาขี่รถไปมามันก็มักจะกระโดดขึ้นรถของชาวบ้านไปด้วยนะคะกลายเป็นภาพคุ้นตาแล้วก็ถูกแชร์ในโลกออนไลน์มีคนเดินทางไปตามหาตัวถึงที่เลยเราไปติดตามความน่ารักจากรายงานของคุณสิทธิกรจันทสารกันค่ะ
2: ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นแห่งนี้มีสุนัขอยู่หนึ่งตัวไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนมาไหนต่างมีแต่คนทักทายเสมือนรู้จักคนในชุมชนแต่เรื่องราวที่น่าสนใจไปกว่านั้นเจ้าสุนัขตัวนี้ไม่มีเจ้าของอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแต่ทำไมครองใจคนทั้งอำเภอชุมแพรวมถึงคนในโลกโซเชียลวันนี้ทีมข่าวสำนักข่าวไทยจะพาลงพื้นที่ไปทำความรู้จักกับชาไทยสุนัขจรจัดแสนรู้ตัวนี้ว่าอะไรที่ทำให้ใครหลายๆคนต่างเอ็นดูน้อง
3: เรื่องราวของชาไทยถูกพูดถึงในโลกออนไลน์หลังจากมีผู้ถ่ายคลิปพฤติกรรมสุดน่ารักของสุนัขเพศผู้สีน้ำตาลตัวนี้ทั้งภาพการกระโดดขึ้นรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านหรือแม้แต่มีเพียงคนเรียกชื่อชาไทยเจ้าตัวก็พร้อมที่จะกระโดดขึ้นรถทันทีทีมข่าวลงพื้นที่ตามหาเจ้าชาไทยบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อถนนสี่แยกชุมแพปักจักและก็พบกับตัวจริงตามภาพที่ปรากฏในโลกออนไลน์ชาไทยยังคงเป็นมิตรกับทุกคนเดินทางทักทายชาวบ้านและเมื่อมีรถจักรยานยนต์เข้ามาใกล้ก็พร้อมที่จะขึ้นรถอย่างที่คุ้นเคยชาวบ้านบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะชาไทยทำแบบนี้มานานกว่า2ปีและจะพบเห็นในเส้นทางระหว่างบริเวณร้านสะดวกซื้อกับตลาดดีบุญมีณชุมแพซึ่งเป็นตลาดสดของอำเภอสาเหตุสำคัญคือชาไทยไม่ค่อยกล้าเดินผ่านบริเวณตลาดเนื่องจากมีสุนัขเจ้าถิ่นอยู่ในพื้นที่ถึงเรื่องอาศัยรถของชาวบ้านเป็นพาหนะในการเดินทางกลับมายังบริเวณบ้านจนกลายเป็นภาพที่คนในชุมแพคุ้นเคยและเมื่อมีคนนำคลิปไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์ความน่ารักของชาไทยก็กลายเป็นที่รู้จักมากขึ้น
4: ไปด้วยค่ะ
5: แล้วไปเสร็จปุ๊บเราไปส่งตรงไหนเขาเห็นมาส่งที่เดิมไหม
4: ไปส่งตลาดค่ะ
5: เขาเป็นตลาด
4: ใช่ค่ะ
5: แล้วเวลาไปเขาแสดงอาการเห่าหรืออะไรอย่างนี้ไหม
4: ลงเอาเองเลยค่ะ
6: ที่น้องๆหลายคนลงคลิปว่าเขาที่อยู่เขาอยู่ตรงนี้ตลาดเขาก็ไปเล่นตลาดไปแปะแขกให้อาหารให้เขาทานแล้วทุกคนก็รักเขาละพ่อค้าแม่ค้ากับเราก็บางทีก็หยอกกันแกมั่งอะไรมั่งไม่ให้ขึ้นมั่งขัดขวางการขึ้นมั่งเพราะเขาจู่โจมเลยขึ้นตลอดเวลา เรามันจอมแกล้งเขาอยู่แล้ว แต่ว่ารักเขาแล้ว
3: ทีมข่าวตามหาคนที่ช่วยดูแลเจ้าสุนัขตัวนี้ก็พบว่าแท้จริงแล้วชาวไทยไม่ได้ถูกปล่อยให้อยู่เพียงลำพังเราพบกับผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่เล่าให้ฟังว่าชาวไทยเป็นสุนัขจรถูกนำมาทิ้งบริเวณถนนสี่แยกชุมแพปักจักรก่อนจะเดินมาหลบฝนบริเวณบ้านและได้รับความเมตตาจากคนในพื้นที่ช่วยให้อาหารจากนั้นชาวไทยเริ่มคุ้นเคยกับคนในบ้านและเข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณบ้านอย่างต่อเนื่องอีกทั้งคนในชุมชนยังพาชาวไทยไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงดูแลเรื่องเห็บหมัดเพื่อความปลอดภัยทั้งตัวชาวไทยและคนในชุมชนปัจจุบันชาวไทยได้รับการดูแลมานานกว่า3ปีส่วนพฤติกรรมการขึ้นรถจนกลายเป็นภาพไวรัลยังเกิดขึ้นเป็นประจำบางวันชาวไทยขึ้นรถชาวบ้านหลายสิบรอบจนกลายเป็นภาพจินตาของคนในพื้นที่และเมื่อเรื่องราวถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ก็มีแฟนคลับเดินทางมาตามหาและทักทายชาวไทยถึงอำเภอชุมแพ
7: ก็ไล่แล้วมันก็ไม่ไปก็เลยต้องจำยอมอยู่ก็อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: สุดท้ายนี้หนึ่งเดือนที่ผ่านมาเกิดปรากฏการณ์น้องชาไทยฟีเวอร์ในมุมมองพี่พี่คุณมองว่ายังไงบ้างครับพี่
7: ก็ดีค่ะตรงนี้ขายดีมากเย็นคนแน่นหมดเลยทุกเย็นเพราะมันจะนั่งรถไปนั่งรถมาอยู่เงี้ยใครเอารถมาจอดรับปุ๊บตบเบาะปุ๊บโดดปั๊บขึ้นเลย
3: ส่วนชื่อชาไทยก็มีที่มาไม่ซับซ้อนเพราะคนที่ช่วยดูแลตั้งแต่แรกเป็นเจ้าของร้านเครื่องดื่มและเห็นว่าสีขนของเจ้าตัวเป็นสีน้ำตาลคล้ายกับสีชาไทยจึงเรียกว่าชาไทยและกลายเป็นชื่อที่คนในชุมชนเรียกติดปากจนถึงวันนี
8: ้สีของเขาจะสีเหมือนชาไทยแล้วทีนี้ร้านเราก็เป็นร้านชานมไข่มุกด้วยก็เลยให้ชื่อชาไทยก็ส่วนหนึ่งก็มาจากเมนูในร้านเราไม่รู้จะให้ชื่ออะไร
3: จากสุนัขที่เคยถูกนำมาทิ้งแต่วันนี้ชาไทยกลับกลายเป็นสุนัขที่คนทั้งชุมชนรู้จักและยังสะท้อนให้เห็นถึงความเมตตาและความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์จนกลายเป็นอีกหนึ่งสีสันสร้างความคึกคักรวมไปถึงเป็นภาพจำของชุมชนแห่งนี้ไปแล้วสิทธิกรจันทสารสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
1: ช่วงนี้เราไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณกุลธิดาพงแจ่มในลมฟ้าอากาศค่ะ
9: หกสิบหกปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1: วันนี้มาตรวจสอบลมฟ้าอากาศกับเปิ้ลกุลธิดาค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่5ค่ะโดยเตือนวันที่4ถึง7ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะโดยในวันที่4ตุลาคมนะคะภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกรวมทั้งภาคอีสานจะได้รับฝนกระทบก่อนค่ะส่วนในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมจะเป็นภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและต่อมาในวันที่7ตุลาคมจะกระทบทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางค่ะรวมทั้งภาคใต้ด้วยนะคะสำหรับภาคอื่นๆจะมีฝนลดลงค่ะทางนี้เนื่องมาจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะแรกค่ะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยค่ะส่วนในช่วงวันที่8จนถึง12ตุลาคมนี้บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งดังนั้นขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกันด้วยนะคะช่วงนี้มาตรวจสอบอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้กันบ้างค่ะที่ภาคเหนือวันพรุ่งนี้โดยรวมมีฝนน้อยร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะส่วนที่ภาคอีสานมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งมากันที่ภาคกลางและภาคตะวันออกพรุ่งนี้จะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะลงใต้ไปที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะพรุ่งนี้จะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะพรุ่งนี้จะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะกลับมาในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะพรุ่งนี้จะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะ คุณผู้ชมคะกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหนุนสูงบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงในวันที่5-10ตุลาคมเวลา 13:30 นไปจนถึง 18:00 นค่ะคาดว่าจะทำให้น้ำล้นตลิ่งและระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองสูงขึ้นอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำนะคะโดยมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังคือที่จังหวัด

0: ัดปทุมธานีในอำเภอเมืองและอำเภอสามโคกค่ะจังหวัดนนทบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอปากเกร็ดอำเภอบางกรวยจังหวัดนครปฐมในอำเภอบางเลนนครชัยศรีสามพรานจังหวัดสมุทรสาครทุกอำเภอค่ะจังหวัดสมุทรปราการที่อำเภอเมืองอำเภอพระสมุทรเจดีอำเภอพระประแดงและอำเภอบางบ่อนะคะดังนั้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะและช่วงนี้กลับไปทางคุณสุตากันได้เลยค่ะ
1: 66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

0: ิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
1: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
2: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
1: ผิวดูใสฉ่ำ
2: ต้องโดน
1: ใหม่ซิตรา
3: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
4: อย่างเทพไทย
3: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
6: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
7: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
8: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
9: สะดวกช้อป
8: ที่ช็อปมาเนีย
10: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear
11: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
12: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
13: ่ชัวร์ก่อนใช้คีย์เวิร์ดวันนี้มาร่วมไขคำตอบของคำปริศนาพร้อมทำความเข้าใจไปด้วยกันนะคะคำในวันนี้เป็นความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตจะเป็นคำว่าอะไรไปติดตามกับคุณพีรพลอนุตรสโสดจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ค่ะ
14: สิ่งนี้คือช่องว่างทางเทคโนโลยีที่ทำให้คนบางกลุ่มอาจถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างไม่มีสิทธิ์เลือกและสิ่งนี้เป็นอุปสรรคต่อโอกาสในการเรียนรู้การทำงานและการสร้างรายได้ในยุคดิจิทัลมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากที่เกริ่นไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอนี้ได้ไหมครับตัวอักษรในช่องว่างที่หายไปคือตัวอะไรและเติมได้คำว่าอะไรได้คำตอบแล้วใช่คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกันคำนี้คือ
15: ดิจิตอลดีไวนะครับก็ถ้าเกิดแปลตรงตัวก็คือความเหลื่อมล้ำทางดิจิตอลเนาะก็คือการที่คนเนี่ยนะครับมีความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลที่แตกต่างกันมากนะมันถึงใช้คำว่าดีไวหรือว่าเหลื่อมล้ำเราจะเห็นแล้วว่ามันต้องมีอุปสรรคแน่นอนมันต้องเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นแน่นอนคำว่าดิจิตอลดีไวเนี่ยมันถูกเอามาใช้แล้วก็มันถูกมาใช้เข้มข้นขึ้นนะครับมากยิ่งขึ้นในช่วงที่เกิดเหตุการณ์โควิด-19 เพราะว่าคนต้องเว้นระยะห่างใช่ไหมครับฉะนั้นการสื่อสารทั้งหลายเนี่ยมันก็ต้องเป็นการสื่อสารผ่านออนไลน์ผ่านดิจิตอลฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าการที่คนไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิตอลได้ก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังซึ่งเราก็จะเห็นกันอยู่พอสมควรเนาะถ้าเกิดว่าใครตามข่าวในช่วงโควิดเนี่ยก็จะมีหลายกลุ่มเลยโดยเฉพาะกลุ่มคนที่รายได้น้อยก็จะมีความเหลื่อมล้ำทางดิจิตอลเนี่ยสูงกว่ากลุ่มคนที่มีรายได้สูงกว่าหรือเข้าถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิตอลได้มากกว่าร
14: ูปแบบของดิจิทัลดีไวในปัจจุบันแบ่งเป็นระดับดังนี้
15: มันก็จะแบ่งออกเป็นสัก3รูปแบบใหญ่ๆรูปแบบแรกก็คือ access divide ก็คือความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโครงสร้างขั้นพื้นฐานอย่างที่ตะกี้บอกไปนะมันก็คือเป็นระดับล่างสุดเลยก็คือถ้ามันมีโครงสร้างขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับดิจิตอลอยู่สัญญาณอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์มือถือทั้งหลายพวกนี้แล้วคนเข้าถึงไม่ได้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นปัญหาระดับแรกระดับที่2ก็คือ skill and usage divide แล้วคือทักษะทางดิจิตอลถ้ามันมีโครงสร้างขั้นพื้นฐานอยู่แล้วแล้วคนไม่มีทักษะไม่รู้ทักษะในการใช้ว่าจะใช้มันอย่างไรจะเปิด Wi-Fi ยังไงนะเปิดสัญญาณมือถือยังไงอย่างเงี้ยครับเป็นระดับที่2ก็คือ skill and usage divide ระดับสุดท้ายก็คือ outcome divideผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นถ้าเกิดเรามีแล้วเราเอามันไปสร้างรายได้ได้เอามันไปพัฒนาตัวเราเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตได้แบบนี้ครับจะเป็นเลเวลที่3นะก็คือเป็น outcome divide ที่มันเกิดจากผลลัพธ์เนี้ยมันก่อให้เกิดประโยชน์อะไรบ้างมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยครับมันอาจจะมี divide แบบอื่นอย่างเช่น type of access divide เข้าถึงผ่านมือถือหรือเข้าถึงผ่านจอคอมพิวเตอร์นอกจากนั้นครับในเชิงของประชากรมันก็จะมีอีกวิจัยที่ออกมาทำเรื่องของคำว่า gray digitaldivide นะ gray digital divide ก็คือความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีของกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนผู้สูงอายุ อย่างสมมติในญี่ปุ่นค่าเฉลี่ยของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตประมาณ90แต่ว่ากลุ่มคนอายุ70ถึง79เนี่ยเข้าถึงได้ประมาณ 59% นะครับนะส่วนในไทยค่าเฉลี่ยเนี่ยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตประมาณ 81.8% แต่ว่ากลุ่มคนที่อายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยเข้าถึงดิจิตอลได้ประมาณ 61% เป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะถ้าแบบกลุ่มคนบางช่วงอายุเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำทางดิจิตอลเนี่ยมันก็จะทำให้การเข้าถึงความรู้ทั้งหลายเนาะข้อมูลทั้งหลายเนี่ยมันแตกต่างกันนอกจากในเชิงของประชากรแล้วในเชิงภูมิศาสตร์ก็มีการวิจัยในไทยนะคนที่อยู่ในเขตเทศบาลคืออยู่ในเมืองหน่อยเนี่ยอันนี้จะเข้าถึงดิจิตอลได้มากกว่าคนที่อยู่นอกเขตเทศบาลอย่างชัดเจน
14: อาจารย์มองว่าแนวทางสำคัญที่จะช่วยลดช่องว่างดิจิตอลดีวายได้เช่น
15: ในระดับแรกเลยก็คือระดับโครงสร้างภาครัฐเองเนี่ยก็จะต้องสร้างโครงสร้างขั้นพื้นฐานทางดิจิตอลนะครับให้มันครอบคลุมมากที่สุดในประเทศนะเพื่อที่จะทำให้การเข้าถึงโดยพื้นฐานเนี่ยมันเข้าถึงได้ง่ายส่วนที่2ก็คือทักษะในระดับบุคคลนี่แหละที่จะต้องได้รับการอบรมนะได้รับการพัฒนาทักษะอยู่เรื่อยๆเพราะว่าการที่เราจะลดความเหลื่อมล้ำได้ก็คือนอกจากมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีแล้วคนก็ต้องมีทักษะทางด้านดิจิตอลที่ดีด้วยก็จะทำให้ความเหลื่อมล้ำทางดิจิตอลเนี่ยมันลดลงได้ครับ
14: ดิจิทัลดีวายคือช่องว่างทางโอกาสของชีวิตการช่วยกันเติมเต็มโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาทักษะดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวัยและเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในโลกดิจิทัลนะครับครั้งต่อไปจะเป็นคำว่าอะไรมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากศูนย์ชั่วก่อนแชร
4: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
13: ลาท้ายข่าววันนี้พาไปดูเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ปูซานเกาหลีใต้นะคะก็ต้องยุติปฏิบัติการที่จะต้อนฉลามนะคะลงคืนสู่ทะเลคือมันมาเกยตื้นนะคะเพราะว่าปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยอาจจะทำให้อวนไปติดโขดหินได้ก็เลยต้องยกเลิกไปก่อนแล้วมันก็ติดอยู่ตรงนี้นะคะนานกว่า3สัปดาห์แล้วมีคนไปดูปฏิบัติการนี้กว่า 600,000 คนเลยนะคะวันนี้เรา2คนพร้อมทีมข่าวสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: คุณผู้ชมคะเรื่องง่ายใกล้ตัวสัปดาห์นี้นะคะชวนคุณผู้ชมตั้งคำถามค่ะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยที่หมุนเงินไม่ทันนะคะจะขอสินเชื่อในระบบก็ยากเพราะว่าไม่มีหลักประกันค่ะสุดท้ายก็ต้องจำใจไปพึ่งพาหนี้นอกระบบนะคะวันนี้ค่ะมีโครงการดีๆจากปสย.ค่ะโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสที่จะมาช่วยปลดล็อกข้อจำกัดเหล่านี้ที่จะทำให้พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้อย่างสบายใจจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากนโยบายกระทรวงการคลังที่มุ่งเน้นลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสให้คนตัวเล็กนำมาสู่การต่อยอดนวัตกรรมทางการเงินอย่างระบบ AI นกกระซิบค่ะที่ช่วยรวบรวมข้อมูลการค้าขายของพ่อค้าแม่ค้าเพื่อเปลี่ยนข้อมูลรายรับรายจ่ายให้กลายเป็นโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อในระบบค่ะ
2: หัวใจสำคัญที่กระทรวงคลังเราต้องการมุ่งเน้นเลยคือช่วยเพิ่มโอกาสให้คนตัวเล็กจริงๆต้องบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าในท้องตลาดที่เห็นเนี่ยสิ่งที่เขาขาดที่สุดคือเขาขาดโอกาสนาโนพลัสมาช่วยค้ำประกันวันนี้ขอบคุณบสย.มากนะครับท่านคือข้อต่อสุดท้ายที่จะช่วยค้ำประกันให้เขาและขอบคุณที่ไม่คิดค่าธรรมเนียมเขาด้วย4ปีเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเขาจะช่วยทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสเขาจะได้ไม่ต้องไปกู้นอกระบบ
1: บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.มองเห็นปัญหาจริงของพ่อค้าแม่ค้าค่ะที่มักขาดสภาพคล่องและไม่มีหลักประกันจึงออกแบบกลไกค้ำประกันสินเชื่อรูปแบบใหม่เพื่อแก้ปัญหาอย่างตรงจุดที่มาหรือหัวใจหลักอะไรที่ทำให้เกิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสขึ้นค่ะ
3: ครับหัวใจหลักบสย.เองเราดีไซน์โครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสนะครับเกิดจากเราเห็นปัญหาของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วก็อาชีพอิสระเองในการเข้าถึงสินเชื่อนะครับในระบบเนี่ยเข้าถึงยากนะครับปัญหาหลักเนี่ยยังเป็นเรื่องของสภาพคล่องการที่ไม่ทำบัญชีอย่างง่ายไม่จดรายรับรายจ่ายเองครับทำให้เราเองครับค้าขายแบบไม่รู้ต้นทุนที่แท้จริงคือเราไม่มีข้อมูลนะครับในด้านการเงินนะครับที่จะไปยื่นขอสินเชื่อกับแบงก์ปัจจุบันเองวันนี้เองเนี่ยเราสามารถค้ำประกันผ่านนอนแบงก์ได้ด้วยนะครับนอนแบงก์ก็จะมีเกณฑ์การพิจารณาที่หย่อนกว่าแบงก์ต้องยอมรับว่าหย่อนกว่าแบงก
1: ์
3: นะครับดังนั้นโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสเองก็ดีไซน์เกิดจากการเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องต้องการลดความเหลื่อมล้ำนะครับให้กับพ่อค้าแม่ค้าในการเข้าถึงสินเชื่อคันเดียวกันอยากจะฝึกให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้ครับรู้จักทำบัญชีอย่างง่ายนะครับแล้วก็ผ่านกลไกการค้ำประกันสินเชื่อของบสย.คือไม่ต้องหาคนค้ำ
1: โครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสมีวงเงินรวม 2,000 ล้านบาทค้ำประกันเริ่มต้นตั้งแต่ 5,000 บาทไปจนถึง 50,000 บาทต่อรายค่ะยาวนานสูงสุด4ปีที่สำคัญคือฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันตลอด4ปีโดยบสย.ช่วยเข้าไปดูดซับความเสี่ยงชดเชย NPL ให้สูงสุดถึง 5% ค่ะ
3: ปัจจุบันเองวันนี้เองเนี่ยเราสามารถค้ำประกันผ่านนอนแบงก์ได้ด้วยนะครับนอนแบงก์ก็จะมีเกณฑ์การพิจารณาที่หย่อนกว่าแบงก์ต้องยอมรับว่าหย่อนกว่าแบงก
1: ์
3: นะครับดังนั้นโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสเองก็ดีไซน์เกิดจากการเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องต้องการลดความเหลื่อมล้ำนะครับให้กับพ่อค้าแม่ค้าในการเข้าถึงสินเชื่อคันเดียวกันอยากจะฝึกให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้ครับรู้จักทำบัญชีอย่างง่ายนะครับแล้วก็ผ่านกลไกการค้ำประกันสินเชื่อของบสย.คือไม่ต้องหาคนค้ำโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสเองมีกรอบวงเงินนะครับอยู่ที่ 2,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็เราเองค้ำประกันเริ่มต้นแต่ 5,000 บาทสูงสุดที่ 50,000 บาทต่อรายนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมค้ำประกันต้องเรียนว่าทางกลุ่มนอนแบงก์เองก็ใจดีมากนะครับก็คือออกให้แทนพ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระก็คือฟรี4ปีเลยบสย.เองชดเชย NPL ให้สูงสุดถึง 5% ต่อพอร์ตเราก็ตั้งเป้าว่าในกรอบวงเงิน 5,000 ล้านเองนะครับต่อรายเฉลี่ยเนี่ยเราค้ำประกันสูงสุด 50,000 บาทก็จริงนะครับแต่ค่ากลางอยู่ประมาณสัก 20,000 บาทต่อรายในกรอบวงเงิน 2,000 ล้านก็ตั้งเป้าไว้ที่ 100,000 ราย
1: ยิ่งกว่านั้นนี่ยังเป็นครั้งแรกนะคะที่บสย.ขยายขอบเขตค้ำประกันไปยังกลุ่มผู้ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์หรือนอนแบงก์เพื่อเพิ่มช่องทางอนุมัติสินเชื่อที่ยืดหยุ่นและรวดเร็วผ่านข้อมูลทางเลือกค่ะ
4: พาร์ทของคนที่ให้สินเชื่อเองอย่าง Rabbit Cash เนี่ยก็ต้องบอกว่าคนกลุ่มนี้เองโดยปกติเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะวันนี้บสย.เข้ามาค้ำประกันส่วนหนึ่งมาช่วยรับความเสี่ยง 5% ก็ต้องบอกว่าเป็นการขยายโอกาสของ Rabbit Cash ในการที่จะขยายสินเชื่อให้กับคนตัวเล็กๆเพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นโอกาสของ

0: คนทั่วไปที่จะได้เข้าถึงสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยเหมาะสมเนาะแล้วก็กันเขาออกจากหนี้นอกระบบ
1: แล้วเสียงสะท้อนจากคนตัวเล็กตัวจริงเขาว่าอย่างไรกันบ้างโครงการนี้จะเข้าไปเปลี่ยนชีวิตและสร้างโอกาสให้พวกเขาได้อย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคย My Dove
1: เราได้เห็นลิซ่าอยู่ในมิวสิกวิดีโอลาลิซาของกระผมขึ้นไปอยู่บนภาพนั้นในมิวสิกวิดีโอนั
2: ้
1: น
2: อันไหนอะ
1: อันที่เป็นเฮดพีซซ้ายและขวาสังวาลและอื่นๆใช่ฮะ
2: เคยเห็นแวบ
1: ๆครับเราแล้วได้เก็บไว้ในมิวเซียม
3: ตอนนี้นะครับร่องฝนที่ตกมากๆนี่ไปที่นครสวรรค์กับชัยนาทอยู่แถบนั้นนะครับก็พาดผ่านไปภาคอีสานตอนกลางทุกวันก็จะเลื่อนลงมาเลื่อนขึ้นมั่งลงมั่งแต่ส่วนใหญ่บวกลบกันแล้วก็จะลงมาตุลานี้นะครับเป็นเดือนของคนกทมและปริมณฑลนะเราก็ต้องเตรียมรับมือกันอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่บรรจบเหมาะกันนะให้เกิดสภาพอย่างนี้เนี่ยมันเกิดบ่อยขึ้นแล้วเกิดรุนแรงขึ้น
4: อยากผมยาวสวยทำไงดี
5: ใช้ซันซิลแคลเซียมลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
6: ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจในขณะนี้บสย.ได้ก้าวเข้ามาร่วมแก้ปัญหาด้วยการค้ำประกันสินเชื่อระดับนาโนหลักพันบาทเป็นครั้งแรกค่ะเพื่อเติมสภาพคล่องให้พ่อค้าแม่ค้าอย่างแท้จริง
7: สำหรับพวกเราบสย.เองนะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่เราก้าวนะครับเข้าไปค้ำประกันผ่านนอนแบงค์นะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันนะครับที่เราดีไซน์โครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพาร์ทเองภายใต้เรียกว่าเป็นโครงการที่เราดำเนินการขึ้นมาเองคือ 5% ที่เราชดเชยผ่านโครงการนาโนพัทเนี่ยเรียกว่าเป็นฐานเรียกว่าฐานทุนของบสย.เข้าไปช่วยจริงๆก็ตั้งใจทำยังไงให้พ่อค้าแม่ค้ามีสภาพคล่องนะครับดีขึ้นขณะเดียวกันก็มีความรู้ด้านการเงินดีขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนคือถ้าเขามีสภาพคล่องที่ดีขึ้นเองพวกเราบสย.ก็มั่นใจว่าเขาก็จะมีแรงขับเคลื่อนร้านค้าเขาแล้วก็เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศครับ
6: มาฟังเสียงจากคนตัวเล็กอย่างร้านสลัดอาม่าที่ต้องใช้เงินสดหมุนเวียนวันต่อวันค่ะซึ่งเคยเจอปัญหาใหญ่ในการขอสินเชื่อเพราะไม่มีหลักประกันค่ะ
8: บางทีเขาต้องใช้หลักประกันต้องใช้เอกสารเยอะแล้วก็เหมือนกับแบบบางทีแบบเหมือนขายเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นแม่ค้าแผงลอยเนาะเขาก็จะเหมือนกับดูสเตทเมนต์ดูการหมุนเวียนและบางทีแม่ค้าเนี่ยจะเป็นเงินสดมากกว่าที่จะผ่านบัญชีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปขอสินเชื่อของธนาคารเนี่ยก็ค่อนข้างจะติดปัญหาตรงนี้เหมือนมันเป็นรายย่อยตรงเนี้ยมันก็จะซับพอร์ตแม่ค้าที่เป็นตลาดเล็กๆกลุ่มเล็กๆย่อยลงไปเยอะ
6: อีกหนึ่งร้านค้าที่ต่อสู้มาตลอด10ปีคือร้านขนมหวานบ้านบางกรวยที่ต้องการเงินทุนไปหมุนเวียนประคองร้านในช่วงราคาวัตถุดิบผันผวนสินเชื่อนาโนพลัสนี้ตอบโจทย์คนค้าขายอย่างไรบ้างคะ
9: อุ๊ยดีช่วยได้เยอะเลยเพราะว่าถ้าเป็นสินเชื่อตัวอื่นเราก็จะให้น้อยหน่อยบางทีถ้าเกิดเราอยากได้เยอะมันก็จะเอกสารมันก็จะยุ่งยากตัวนี้ไม่ยุ่งยากเลยคือง่ายเอามาต่อทุนธุรกิจค่ะอยากขยายร้านก็สู้ๆกันไปค่ะอย่าท้ออย่างเดียวต้องขยัน
6: นอกจากช่วยค้ำประกันสินเชื่อแล้วบสย.ยังส่งเสริมองค์ความรู้ทางการเงินผ่านศูนย์บสย. FA Center เพื่อช่วยตรวจสุขภาพทางการเงินและแก้ปัญหานี้ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ
10: นอกจากที่จะค้ำประกันสินเชื่อให้แล้วเรายังมีองค์ความรู้ทางด้านการเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยใช่ไหมคะ
7: อีกกลไกหนึ่งของบสย.นะครับเราก็มีศูนย์ที่ปรึกษาด้านการเงินนะครับในเบสเซ็นเตอร์ของบสย.เองก็แนะนำให้กับ SME พ่อค้าแม่ค้าในการยื่นขอสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินนะครับหรือในบางรายถ้าเกิดมีหนี้นะครับแล้วหนี้นอกก็ได้นะครับต้องการจะปรึกษาที่ปรึกษาด้านการเงินของบสย.ก็สามารถจะนัดหมายที่ปรึกษาด้านการเงินของบสย.ได้ที่เป็นการให้คำแนะนำฟรีนะครับแก้หนี้ให้ด้วยนะครับเบื้องต้นเองอาจจะแอดไลน์ของพวกเราบสย.ก่อนก็เซิร์ช line @tcg first นะครับ
6: โครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสจากบสย.จึงไม่เพียงแค่ช่วยเติมทุนหมุนเวียนแต่ยังเป็นการสร้างโอกาสและต่อเติมพลังใจให้คนตัวเล็กเติบโตได้อย่างมั่นคง
2: ขอรับคำปรึกษาเข้าถึงสินเชื่อได้จน

ถึงสิ้นปี2570นะคะเรื่องง่ายๆใกล้ตัวแบบนี้ชีวิตดีขึ้นเยอะวันนี้ดิฉันคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เราได้เห็นลิซ่าอยู่ในมิวสิกวิดีโอลาลิซ่าของกระผมขึ้นไปอยู่บนภาพนั้นในมิวสิกวิดีโอนั้น
2: อันไหนอ่ะ
1: อันที่เป็นเฮดพีซซ้ายและขวาสังวาลและอื่นๆใช่คร
2: ับผมเคยเห็นแวบ
1: ๆครับเราเอางานที่เป็นคอนเซ็ปต์ซึ่งผมเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเราเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเป็นหลักแล้วเราสิ่งนี้ไปวางไว้ที่แมทมิวเซียมเขาบอกผมเป็นคนไทยคนแรกที่ได้มีโอกาสที่ได้ทำคอลเลคชันถาวรแล้วได้เก็บไว้ในมิวเซียมเพราะฉะนั้นผมแค่พยายามทำอะไรก็ได้ที่เราเล่นโจทย์และหาความสนุกของการเล่าเรื่องและทำให้เรื่องเล่ากับฟังก์ชันมันสอดคล้องกันผมใช้การอบรมกับเครื่องประดับของผม
2: คุณเป็นเครื่องประดับที่มีกลิ่น
1: ใช่ครับเอาจริงๆไหมฮะโอ้นี่คือสิ่งที่ไม่เคยพูดกับรายการไหนมาก่อนคือการออกแบบดอกรัก7ดอกแรกที่เป็นอุบัติเกิดที่

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการเจาะใจครับเจาะใจวันนี้เรื่องราวน่าจะมาจากสิ่งหนึ่งที่ผมเคยได้ยินมานานแล้วเขาบอกว่าสิ่งใดก็ตามที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันด้วยความเข้มแข็งด้วยความตั้งใจด้วยการรู้สึกว่ามีแรงขับอะไรบางอย่างให้เราทำอย่างเต็มที่สิ่งที่ขับเคลื่อนก็คืออดีตไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีที่ยิ่งใหญ่มันจะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนในอนาคตเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องราวดีหรือไม่ดีในชีวิตมันจะกลายเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนคุณได้ในอนาคตอย่างแน่นอนอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้ยินมานานมากแล้วแต่เรื่องราวของแขกรับเชิญก็เป็นไปในทิศทางนี้ว่าเขามีความเชื่อและพยายามขับดันตัวเองว่าถ้าฉันประสบความสำเร็จในระดับโลกระดับนานาชาติเนี่ยมันน่าจะเยียวยาบาดแผลความรู้สึกที่ต่ำต้อยหรือไม่ดีของฉันในอดีตให้มันเป็นความรู้สึกที่ดีมันจะเป็นอย่างนั้นได้หรือไม่อย่างไรก็น่าจะมาแลกเปลี่ยนกันในรายการเจาะใจวันนี้ครับรายการเจาะใจขอต้อนรับคุณเอกสรันอยู่คงดีเจ้าของแบรนด์เครื่องประดับสรันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: จริงๆแล้วเราฟังดูเนี่ยคนที่อยู่กับเครื่องประดับอยู่กับงานศิลปะเรามักจะรู้สึกว่ามันต้องขับเคลื่อนด้วยความดีงามความไม่ใช่จะเป็นความคับแค้นเหมือนอันนั้นเหมือนพระเอกหนังจีนที่ต้องออกไปทำอะไรบางอย่าง
1: ก็ซีรีส์แนวตั้งนิดๆเหมือนกันตอนนี
0: ้มีไหมคุณรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นไหม
1: ผมจริงๆคือเวลาใครมาถามเล่าไปเล่ามาเขาบอกมันดูเหมือนเป็นเพราะซีรีส์เกาหลีไงชอบกลผมก็ก็ใกล้เคียงอยู่แต่ผมรู้สึกว่ามันก็มาจากชีวิตคนปกติมันก็มาจากเรื่องคนหนึ่งเพียงแต่เราไม่เคยได้ไปสนใจเขาเท่านั้นเอง
0: อาจจะมีเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวสักร้านที่ชีวิตเข้มข้นกว่าเราอีกเยอะแยะมากมายก็เกิดขึ้นได้แต่เดี๋ยววันนี้จะมาดูแบบสลันจะเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบรนด์สลันอายุกี่ปีแล้วและเป็นที่รู้จักในประเทศต่างประเทศแบบไหนขนาดไหนอย่างไรหรือว่าอีเวนต์ต่างๆที่เราไปทำมีอะไรบ้างที่เราจะอ๋อว่าอันนี้นี่เองอะไรเงี้ย
1: สมัยก่อนเนี่ยจริงๆผมเป็นอินเทอร์เนียแล้วก็ทำโปรดักต์ดีไซน์โตจากสายนั้นก่อนแล้วก็จับพัดจับผูมาทำสิ่งนี้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่9ของผม
0: เป็นที่รู้จักขนาดไหนอย่างไรไปออกงานต่างประเทศมีอะไรยังไงบ้างครับ
1: คือตอนแรกเนี่ยผมเริ่มต้นจากการประกวดเวทีหลายๆเวทีในเมืองไทยครับช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่การประกวดจิวเวลรี่มันค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วก็ประกวดมาเรื่อยจนเวทีสุดท้ายของผมคือการประกวด Vogue Sonnet ของ Vogue Magazine ในปี2016แล้วก
0: ็ประกวดนี่คือสร้างงานไปส่งเลยใช่ไหม
1: สร้างงานด้วยและต้องทำให้เกิดแผนธุรกิจมันน่าจะเป็นเวทีหนึ่งที่แปลกกว่าชาวบ้านเขาเพราะว่าทุกคนจะประกวดแค่ของสวยใครดีที่สุดได้รางวัลไปแต่ของผมเนี่ยเขาไม่ได้หมายถึงว่าดีสุดแต่คุณต้องทำให้แผนธุรกิจสามารถเป็นไปได้จริงเคยเห็นไหมฮะงานประกวดที่ของสวยแล้วมันไม่ได้ถูกไปต
0: ่อ
1: เพราะว่าเราไม่รู้จะทำอะไรกับมันของมันตั้งแต่มันเป็นแค่ทรอฟี่แล้วมันก็เป็นของที่ได้โล่นะแต่มันขายได้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เราขาดเวทีนี้เป็นเวทีที่เติมเต็มการทำให้นักออกแบบนั้นมีฟูลแพ็กเกจแล้วสามารถโตต่อได้ด้วย
0: คือเป้าหมายมันไม่ใช่แค่ดีไซน์เป้าหมายมันคือสร้างธุรกิจ
1: ใช่ฮะ
0: คุณชอบประกวดสิ่งแบบนี้มาก
1: จริงๆชอบประกวดอะไรก็ได้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ฝึกความรู้แล้วเราได้เงินก็เคยเจอพี่ในเวทีหนึ่งก็ไปประกวดแล้วก็ตกรอบแรก
0: ผมเป็นผู้ดำเนินรายการ
1: เป็นผู้ดำเนินรายการและคาดหวังว่าพี่จะพูดชื่อผมออกมาซึ่งมันไม่เกิดขึ้นผมก็เฮ้อเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติปีนึงประกวด100เวทีเพราะเวทีเมืองไทยมันเยอะเราเหนื่อยได้วันเดียววันรุ่งขึ้นเราก็ต้องทำต่อแล้วเราก็ประกวดเวทีใหม่อีกนั่นคือความสนุกของผมในสมัยก่อน
0: ความเป็นที่รู้จักของแบรนด์สลันปัจจุบันนี้เราไปถึงไหนยังไงบ้างครับ
1: คือผมเปิดแบรนด์มาได้ประมาณ2ปีแรกปุ๊บแล้วก็ช่วงนั้นโควิดปุ๊บปิดประเทศเลยหลังจากนั้นอีกปีนึงผ่านมาเราได้เห็นลิซ่าอยู่ในมิวสิกวิดีโอลาลิซาของกระผมขึ้นไปอยู่บนภาพนั้นในมิวสิกวิดีโอนั
0: ้
1: น
0: อันไหนอ่ะ
1: อันที่เป็นเฮดพีซซ้ายและขวาสังวาลและอื่นๆใช่ฮะ
0: ผมเคยเห็นแวบ
1: ๆครับนั่นคือสิ่งที่ทำให้ผมเป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น
0: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นก็ได้เขาเรียกว่า

0: ได้ทำงานกับคนอื่นๆอีกก็อย่างตอนนั้นมีอลิเซคีตอนที่มาเปิดไอคอนสยามแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ผมเดินไปมาระหว่างไทยกับอเมริกาตอนนั้นก็จะมีการทำโปรเจกต์กับอเมริกาซึ่งมีโปรเจกต์หนึ่งที่สำคัญมากของผมคือเราเอางานที่เป็นคอนเซปต์ซึ่งผมเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเราเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเป็นหลักแล้วเราเอาสิ่งนี้ไปวางไว้ที่แมทมิวเซียมแล้วเราได้รางวัลจากทิฟฟานี่โคฟาวเดชั่นใช่ฮะซึ่งเซอร์ไพรส์คือเราไม่นึกว่าเขาจะมองว่าเราเป็นคนที่น่าจะหยิบไปวางไว้เป็นคอลเลคชันถาวรเขาซื้อเลยเขาบอกผมเป็นคนไทยคนแรกที่ได้มีโอกาสที่ได้ทำคอลเลคชันถาวรแล้วได้เก็บไว้ในมิวเซียมโดยที่อันนั้นเป็นมูลนิธิทิฟฟานี่โคฟาวเดชั่นที่สร้างขึ้นมาที่น
1: ี่งานส่งประกวดที่คุณทำเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ขายใช่ไหมไม่ใช่ว่าทำไปเพื่อเป็นชิ้นส่งให้เขาประกวด
0: เป็นของที่มีวางขายอยู่แล้วคร
1: ับ อ๋อมีวางขาย
0: ใช่ฮะ
1: นี่คือความเป็นไปทุกวันนี้เราจะเห็นแบรนด์นี้อยู่ในช็อปหรืออยู่ในอะไร
0: ตอนนี้ผมมีอยู่ในคลับ21ครับแล้วก็ถ้าใครรู้จักคลับ21ที่ของไทยเนี่ยเราจะมีอยู่หลายสาขาซึ่งเขาจะเป็นช็อปที่รับเอา global brand คือการ select brand จริงๆระดับโลกมาวางเต็มไปหมด มีของผมเป็นแบรนด์ไทยที่ไปตั้งอยู่ตรงกลางซึ่งเป็นแบรนด์ไทยที่อยู่นานที่สุดเท่าที่เคยมีมาในคลับ21
1: เพราะว่าเขาจะมีวาระให้อยู่ได้เท่านี้แล้วก็ต้องออกไปอย่าง
0: เงี้ยก็6เดือนเต็มที่นานสุดก็8เดือนปีนึงของผมอยู่มา10ปีละเขายังไม่ไล่ผมออกซึ่งผมแฮปปี้มากแล้วก็เราก็มีการพัฒนาคอลเลคชันร่วมกันแล้วก็ทำของใหม่ๆร่วมกันเสมอเราก็ได้เป็นที่รู้จักในจุดนั้นมากเพราะว่านั่นคือที่ที่หลายๆคนในเมืองไทยและในแถบเอเชียต้องมาซื้อที่นี่ดังนั้นของเราจึงกระจายตัวได้เร็วขึ้นในพื้นที่ที่เหมาะสมและดีที่สุดของประเทศไทยครับ
1: นี่คือความเป็นมาณปัจจุบัน
0: ณปัจจุบันครับ
1: เป้าหมายของคุณเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อว่าคุณอยากให้มันไปถึงไหนอย่างไรแต่เราจะไปหาเรื่องแรงขับเคลื่อนแล้วว่าอดีตมันกำลังสร้างให้คุณเกิดแรงผลักอะไรโตขึ้นมาในครอบครัวศิลปินไหม
0: เป็นศิลปินทางเลือก
1: ศิลปิน
0: ดูเก๋ขึ้นดูเก๋ขึ้น
1: โอเคยังไง
0: ก็คือถ้าสมมติสมัยก่อนเราจะคิดว่าศิลปินคือวาดภาพใช่ไหมฮะคือจิตรกรคือ
1: นักอาร
0: ์ตใช
1: ่ง่ายๆแต่จะปั้นจะวาดจะแกะก็ว่าไป
0: คุณยายผมเป็นอาจารย์เป็นคุณครูสอนภาษาไทย
1: ครับ
0: เป็นนักปรุงยานึกถึงอะคุณยายที่หยิบตอนเช้าหยิบอะไรมาต้มเต็มหม้อไปหมดแล้วก็บังคับให้ลูกกินให้หลานกินเป
1: ็นหมอไทยหมอแผนไทย
0: เป็นหมอฟิวแผนไทยแต่เป็นฟิวหมอแพทย์แผนไทยที่ค้นหาทุกอย่างด้วยตัวเองคือทดลองบางทีทานเสร็จก็ลงนอนไปหนึ่งวันเพราะว่าไปเจออะไรที่มันประหลาดหรือว่าบางทีทานเสร็จก็หายเลยก็มี
1: ต้องเป็นบ้านอยู่ริมป่าละเมาะมีสมุนไพรปลูกอยู่รอบๆแล้วก็ต่างจังหวัด
0: เราตัดภาพมาเป็นบ้านข้าราชการแห้งๆตึกไม่ได้สวยมากแต่ข้างๆมีสวนเล็กๆขนาด2เมตรคูณ2เมตรจังหวัดนครปฐมครับ
1: นครปฐม
0: เป็นข้าราชการอยู่ในฐานทัพบินกำแพงแสน
1: อ๋อเป็นทหาร
0: ใช่ครับ
1: คุณตา
0: เป็นพยาบาลทหารอากาศแล้วก็คุณยายเป็นคุณครูเป็นข้าราชการชั้นปกติ
1: ครับ
0: ไม่ได้มีอะไรสวยงามคุณแม่เป็นแม่บ้านที่เรียนคากรรมมาช่วงที่มีผมเขาก็ต้องหยุดทำงานแล้วเขาก็ต้องมาทำอะไรขายก็แก้ของเขานึกถึงคนรับจ้างประจำวันร้อยมาลัยเด็กค้ากรรมร้อยมาลัยเป็นมีร้อยมาลัย20พวงมีงานบวชบ้านนี้อีกวัน
1: คนสมัยก่อนงานหัตถกรรมเป็นเรื่องปกติของชีวิตส่วนหนึ่งของชีวิตคือการใช้มือ
0: ใช่ครับ
1: สร้างงานสร้างอะไรต่างๆ
0: ใช่ครับ
1: คุณแม่ทำกับข้าวเอง
0: ทำทุกอย่าง
1: คุณยายทำเครื่องดื
0: ่
1: ม
0: ต้มอะไรแปลกๆผมกินเสมอใช
1: ่คุณตาเป็นพยาบาล
0: คุณตาเป็นพยาบาลใช่ครับ
1: คุณพ่อเป็นนักบินอ่ะ
0: คุณพ่อไม่ได้อยู่กับผมครับ
1: คุณพ่อไปไหน
0: คุณพ่อไม่ได้อยู่กับผมเพราะว่าช่วงผมอายุประมาณ6เดือนแรกก็มีการแยกทางกันโดยไม่ได้บอกกล่าว
1: น
0: ี่
1: ลูกคนที่เท่าไหร
0: ่ผมเป็นลูกคนแรกครับแต่ว่าพอดีคุณพ่อเขาอยากไปมีภรรยาใหม
1: ่เขาไม่อยากอยู่กับเรา
0: ใช่เขาก็อยากคงอยากมีอะไรใหม่ๆเขาก็คงอยากจะได้คนหรือได้ครอบครัวที่มีอะไรพร้อมมากกว่าเพราะบ้านผมเป็นบ้านธรรมดาเป็นปานกลางเกือบจนคนธรรมดาปกติเพราะฉะนั้นโอเคสิ่งที่ผมต้องอยู่ตรงนั้นคือผมไม่รู้เรื่อง
1: ถูกต้องแต่คนเรียนไม่รู้หรอก
0: คนที่รู้คือคุณแม่รู้แต่ว่าพอผมมานั่งรีมายหรือเห็นภาพในวัยเด็กเราเริ่มปฏิปต่อได้เลยรู้ว่าในช่วงเวลานั้นในวัยเด็กที่เราไม่ได้รับรู้อะไรก็ตามเราเห็นความสวยงามของชีวิตปกติตัวนั้นเนี่ยมันซ่อนไปด้วยความยากลำบากมันซ่อนไปด้วยการเอาตัวรอดของผู้หญิงที่ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวซึ่งเรารู้ในตอนที่เราโตขึ้น
1: แปลว่า

0: คนที่ทำหน้าที่เป็นผู้ชายคนเดียวในบ้านคือคุณตา
1: ใช่ฮะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ส
1: ่
0: วนคุณแม่แน่นอนคุณแม่อยู่คุณยายอยู
1: ่ก็
0: อบอุ่นไหมอบอุ่นอีกแบบนึงมั้ง
1: ในวันนั้นผมว่าผมไม่รู้นะแต่ว่าถามว่ามีการตั้งคำถามกับเรื่องคุณพ่อไห
0: ม
1: มีถามว่าเวลาเราดูหนังสมัยยุค90ผมทันนะฮะโอเคเราก็จะเห็นคนล้อว่าไอ้ลูกไม่มีพ่อเอาจริงๆคือในสังคมจริงๆมันมีแบบนั้นก็มี
0: เดี๋ยวบูลลี่เป็นเรื่องปกติสมัยก่อน
1: ประเด็นคือผมไม่มีชื่อพ่อมาเลยล้อไม่มีพ่อพอไม่มีชื่อให้ล้อผมก็อ้าวโอเคเรื่องของมึงออกขอโทษครับเรื่องของเขาเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องปกติของผมแล้วกันผมไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ช่วงที่เรารู้สึกว่ามันหักดิบชีวิตจริงๆคือช่วงที่เราช่วงที่ผมเข้าอาชีวะ
0: โอเค
1: เพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่หัวเรียวหัวต่อเลยว่าจบม.3เราชอบงานศิลปะใช่ไหมเราต้องเรียนอะไรดีตอนนั้นก็คือคาดหวังว่าเราอยากจะเรียนพอช่างหรือเราอยากจะใช่เราอยากจะเรียน
0: ไม่ช่างศิลป์ก็เพาะช่างแล้วก็ไปศิลปากร
1: ก็จะมีหลายอย่างใช่เราก็คาดหวังว่าเราต้องเข้าให้ได้ตอนนั้นก็ใช้ชื่อเก่าเลยฮะสรานนามสกุลคุณพ่อเลยเพราะตอนนั้นคุณพ่อเขารับรองบุตรผมเขาก็โอเคเป็นลูกนะนานๆคุยกันทีไม่ได้คุยแบบ
0: ไม่ได้สนิท
1: ไม่ได้สนิท
0: แต่เคยเจอใช่ไหมแต่แล้วรู้ว่าคนนี้เป็นพ่อนะ
1: ใช่ก็เป็นคุณพ่อก็เป็นคุณพ่อในสายตาของเราแต่พอวันที่เขารู้ผมเข้าอาชีวะปุ๊บก็ติดต่อมาเลยว่าเอาล่ะเธอเป็นเด็กไม่ดีเธอเข้าอาชีวะ
0: เขาอยากให้ไปเรียนสายสามัญม.4 ม.5
1: เขาอยากหนึ่งเขาบอกว่าเด็กอาชีวะไม่มีวันจบไม่มีวันรับปริญญา
0: ก็มันเป็นอะไรนะเขาเรียก
1: เป็นmindsetของผู้ใหญ
0: ่ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
1: ใช่แต่คือเราไปต่อมหาลัยได้
0: เรียนต่อก็ได้ใช่
1: ถูกครับถูกผมก็เลยอ้าวแล้วยังไงอ่ะไม่แฮปปี้เรียนเข้าไปแล้วแล้วจะยังไงกับชีวิตนามสกุลมีไปแล้วแล้วยังไง
0: จะให้ทำไง
1: เขาก็บอกก็เปลี่ยนดิ
0: เปลี่ยนอะไร
1: เปลี่ยนนามสกุลผมก็อ้าวโอเคงั้นก็เลยบอกว่าได้แต่คุณจะไม่มีวันให้ผมกลับไปใช้นามสกุลเดิมและผมจะไม่มีวันกลับไปใช้แน่นอนดังนั้นวันนั้นผมคืนเลยคืนเสร็จปุ๊บตอนเช้าขึ้นศาลคือนามสกุลตอนบ่ายไปรับรางวัลเยาวชนดีเด่นในนามสกุลใหม่ของคุณแม
2: ่ผู้หญิงนี่นะคะควรจะต้องดูแลอวัยวะของผู้หญิงที่สำคัญเป็นพิเศษเลยนะคะคือรังไข่ค่ะที่เราเรียกว่าโอเวอรี่เนี่ยนะคะรังไข่ของผู้หญิงเนี่ยมันมีส่วนสำคัญมากๆโดยเฉพาะงานวิจัยล่าสุดนี่เลยนะคะเขามีการพบว่ารังไข่เนี่ยถือเป็นสัญญาณชีพใหม่ที่เราเรียกว่า vital signs นะคะของสุขภาพสตรีทำอย่างไรที่จะให้ ovary span ทำอย่างไรที่จะให้ ovary aging เนี่ยมันยืนยาวเพราะถ้ายืนยาวเนี่ยนะโอกาสที่เราจะชราภาพก็จะช้าลงเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลนะคะเรื่องรังไข่ให้ดีนะในยุคนี้มีความรู้มากมายที่จะออกมามันเป็นโอกาสทั้งการที่เราจะได้รู้ว่าจะดูแลอย่างไรแล้วก็โอกาสที่เราจะไปสร้างธุรกิจใหม่ในเรื่องเหล่านี้ด้วยค่ะ
3: เมื่อการดูแลสุขภาพสตรีไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงการรับมือกับวัยทองการดูแลสุขภาพและการชะลอความเสื่อมในระดับเซลล์จึงเป็นทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการแพทย์และโอกาสใหม่ของธุรกิจ Longevity สำหรับผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจที่ต้องการสร้าง New Growth Engines ขององค์กรเราขอแนะนำหลักสูตร WHB รุ่นที่7สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ whb.info หรือ Line ID whbinfo สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ BioCal ช่วยเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนจาก New Jeroy Pharmaceutical
4: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น
5: ชัดมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้าน ส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: หยุดเช็ดเท้าเช็ดเท้า
7: Naftex Textile 5.0 ช่วยยับยั้งเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้มากกว่า 99% แค่เช็ดซื้อพรอมสมอลได้แล้ววันนี้ที่ LINE และ Shopee
0: ที่ร้านอาหารคุณอยู่เนี่ยคุณจะดัดแปลงให้มันกลายเป็นที่ที่หิ่งห้อยอยู่ได้
8: ต้องครับและอยู่ในกรุงเทพและให้คนได้เข้ามาสัมผัสได้จริง
0: มีใครทำมาก่อนไหม
8: ไม่มีใช้คำพูดเลยว่า
0: ใช้คำว่าไม่มีในประเทศ
8: คงไม่มีใครสติเสียถ้าผมแล้วมั้งครับเป็นร้านอาหารไทยที่เราดีคอนสตรักอาหารออกมาทำอาหารให้มันสวยเหมือนอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าฉันจะไม่ปรับเทสแต่ฉันจะปรับลุคถ้าพี่ดูอยากดูต้องไปลองนั่งดู
5: Perspective สัปดาห์นี้พบกับศิลปินนักออกแบบผลงานสไตล์ป๊อปอาร์ตที่ใครๆก็ต้องคุ้นตา
9: ที่โลเลนี่ทำงานศิลปะหลากหลายแขนงมากต่อให้ไม่มีคำว่าโลเลผมก็รู้ว่าเนี่ยโลเล
10: จะดูเหมือนเวอร์นะแต่ไม่มีความรู้สึกที่ไม่อยากวาดเลยบางครั้งไอเดียมันยังแบบไม่รวมเรื่องราวอ่ะแต่เรามีกระดาษและมีปากกาแล้วมันจะค่อยๆนำพาไป
5: ชีวิตที่มีศิลปะเป็นแรงผลักดันของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กับ30
11: Mew X The Next Peakครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-Wheel Drive Mew X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
6: หยุดเอาของมาฝากอีกแล้วที่เท้า
7: Naftex Textile 5.0 ช่วยยับยั้งเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้มากกว่า 99% แค่เช็ดเพียง4ครั้งซื้อพร้อมสมอลได้แล้ววันนี้ที่ LINE และ Shopee
12: ครีม 91Eหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
13: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: แล้วจะยังไงกับชีวิตนามสกุลมีไปแล้วแล้วยังไง
0: จะให้ทำไง
1: เขาก็บอกก็เปลี่ยนติ
0: เปลี่ยนอะไร
1: เปลี่ยนนามสกุลอย่าใช้นามสกุลเขานามสกุลเขาไม่ควรเข้าไปอยู่ในโรงเรียนที่นี
0: ้โ
1: อ้ขอนามสกุลคืนแล้วความเด็ดก็คือสมัยก่อนเนี่ยเด็กไม่ค่อยมีเงินนะช่วงยุคฟองสบู่แตกไม่ค่อยมีเงินต้องทำงานหลายๆอย่างเพื่อซัพพอร์ตที่บ้านวิธีที่จะได้ของกินและขนมที่ง่ายที่สุดคือเราเป็นเด็กศิลปะเราต้องไปจีบเด็กค้ากรรมฮะ
0: เขาจะทำ
1: เขาจะทำให้เรากินนั่นแหละฮะ
0: เพราะในหลักสูตรเขาต้องทำ
1: ถูกแล้วก็ไปก่อนหน้าต่างว่าไงทำอะไรเหรอวันนี้อยากกินขนมจังเลยเออทำขนมจีนกันเราก็ได้เราได้กินตลอดใช่ฮะสุดท้ายเราไม่ได้แฟนเราได้สนิทกับอาจารย์เขา
0: เดี๋ยวประเด็นของพ่อ
1: ย้อนกล
0: ับ
1: ไปถูกมันอยู่ระหว่างน
0: ี้
1: เขารู้เรื่องคุณพ่อเขาก็บอกอาจารย์ว่าเปลี่ยนก็เปลี่ยนถ้าอยากได้คืนฟ้องร้องเลย
0: เฮ้ยนี่เรื่องแปลกใหม่มากเดี๋ยวนะลูกไม่ยอมเปลี่ยนนามสกุลออกให้พ่อฟ้องเอาว่าจงให้ศาลมาสั่งให้ฉันเปลี่ยนนามสกุลเนี้ยหรอ
1: คือเขาให้ศาลกับให้ทนายมาบอกว่าให้ผมเปลี่ยนเพราะด้วยหลักการเขาบอกว่าเขารู้มาว่าผมไม่ใช่ลูกเขา
0: เอาไปอีกเรื่องแล้วนะ
1: ไปกันใหญ่แล้วในวันนั้นผมก็เอาแล้วก็มองนะแม่บอกลูกเขาไม่ได้ไปยุ่งกับคนอื่นแน่นอนแล้วหน้าเหมือนกัน
0: เพราะมันไปประเด็นเลยนะกลายเป็นประเด็นเรื่องแม่แล้วนะคราวนี้
1: ผมก็เลยแบบเอาไงดีแม่บอกอยากฟ้อง DNA ก็ได้ผม
0: ถ้าตรวจมาแล้ว DNA ไม่ใช่ลูกจะได้บอกว่าให้เอานามสกุลเปลี่ยนไปซะ
1: สุดท้ายก็บอกไม่ตรวจไม่ทำอะไรทั้งสิ้นแต่เอานามสกุลขึ้นมาผมก็อ้าวโอเคงั้นก็เลยบอกว่าได้แต่คุณจะไม่มีวันให้ผมกลับไปใช้นามสกุลเดิมและผมจะไม่มีวันกลับไปใช้แน่นอนดังนั้นวันนั้นผมคืนเลยคืนเสร็จปุ๊บเออตอนเช้าขึ้นศาลคือนามสกุลตอนบ่ายไปรับรางวัลเยาวชนดีเด่นในนามสกุลใหม่ของคุณแม่แล้วเราก็ส่งพอร์ตไปให้ดูส่งภาพไปให้ดูแล้วตั้งแต่เป็นต้นมาการเข้าสู่วงการการประกวดการนามสกุลคุณแม่จึงเริ่มต้นทุกเดือน
0: สรันอยู่คงดีนี่คือ
1: ใช่ฮะ
0: นามสกุล
1: ของค
0: ุ
1: ณแม
0: ่อ๋อก็โอเคก็เพราะดีอยู่คงด
1: ีนามสกุลเก่าผม
0: ความหมายก็ดี
1: ก็ดีฮะเป็นนามสกุลที่ทำให้ผมรู้สึกผมมีบ้านเป็นของตัวเอง
0: โอเคแล้วคุณก็แฮปปี้กับการนำนามสกุลนี้ไปให้เกิดการประกาศว่าชนะอันนี้ชนะประกวดนั่นประกวดน
1: ี้ใช่เอาจริงฮะประกวดมาทุกอย่างจนตอนแรกเกือบจะไปเล่นสายการเมืองแล้วด้วยซ้ำ

0: เหรอ
1: มันมีแคมป์เยอะมันมีค่ายเยอะแล้วมันมีค่ายหนึ่งชื่อค่ายเป็นค่ายเยาวชนรัฐสภา
0: ผู้นำอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ป่ะ
1: เข้าไปเลยเรียบร้อยเป็นประธานด้วยคือผมไปส่วนใหญ่ผมจะได้เป็นประธานทุกอันเพราะเป็นมนุษย์ที่เรารู้ว่าเพนพอยต์ของชีวิตคืออะไรการแก้ปัญหาคืออะไรนั่นแหละ
0: ไม่ไม่อันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นนักการเมืองนะผมบอกถ้าคุณมีเซนส์แบบนี
1: ้
0: และเข้าใจแบบนี้เป็นอาชีพไหนก็ได
1: ้ตอนแรกอ่ะสิ่งที่ผมอยากเป็นนักการเมืองเลยเพราะผมรู้สึกว่าในโอ้นี่คือสิ่งที่ไม่เคยพูดกับรายการไหนมาก่อนคือผมเคยเห็นคุณแม่ถูกกระชากสร้อยทองเพราะมันคือสินทรัพย์ที่มีค่าในบ้านผมรู้สึกว่าผู้หญิงถูกทำลายเยอะมากจนไม่เคยมีกฎหมายด้านไหนที่ดูแลผู้หญิงที่อยู่ในครอบครัวบางครั้งที่ผู้หญิงที่ถูกสามีทำร้ายมันกลายเป็นกฎในครอบครัวดังนั้นเราจะมีอะไรที่สามารถช่วยผู้หญิงเหล่านี้ได้ดังนั้นนั่นคือสิ่งที่สำคัญ
0: สมัยก่อนมันไม่มีกฎหมายเรื่องความรุนแรงในครอบครัว
1: ใช่ครับ
0: พ่อตีแม่หรือพ่อตีลูกเป็นเรื่องของครอบครัวคนอื่นอย่ายุ่งแล้วเขาก็ไม่กล้ายุ่งจริงเพราะกฎหมายไม่ได้คุ้มไม่ได้ไปจัดการอย่างนี้ไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้มันได้แล้ว
1: ได้แล้วครับและเป็นเรื่องที่ดีมาก
0: มันคุ้มครอง
1: มีผู้หญิงหลายคนที่ออกมาเรียกร้องสิทธิของผู้หญิงคือผมรู้สึกว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมและผู้หญิงเองเริ่มแข็งแรงมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันในมุมเล็กๆอีกหลายๆมุมในสังคมผมยังเห็นการใช้ความรุนแรงอยู
0: ่
1: หรือการที่ผู้ชายทำให้ผู้หญิงท้องและมีลูกแต่ไม่รับผิดชอบและกฎหมายบางอย่างมันยังไม่สามารถเปิดทางให้ผู้หญิงเข้าไปเรียกร้องสิทธิของตัวเองได้อย่างเท่าเทียมทำไมผมถึงอยากเป็นนักการเมืองผมบอกนี่คือเหตุผลหลักของผม
0: คือคุณเห็นสิ่งที่มันไม่ยุติธรรม
1: ใช่แต่เหตุผลรองคือถ้าผมเป็นนักการเมืองแล้วผมสามารถทำให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นโดยใช้นามสกุลคุณแม่นี่มันจะเจ๋งกว่า
0: อ่านี่คือแรงขับ
1: ถูกครับ
0: แล้วถ้าเป็นดีไซเนอร์คุณใส่มันเข้าไปในงานในคอนเซปต์อะไรของงานไหม
1: คือทุกครั้งเวลาเราเห็นเครื่องประดับเราจะเห็นครั้งแรกหรือ first impression ของเราสวยเพชรเป็นแบบนี้ตัวเรือนเป็นแบบนี้ใส่แบบไหน storytelling คืออะไรเพราะฉะนั้นเครื่องประดับในสมัยก่อนเราจะเห็นว่าเพชรบ่งบอกความเป็นรักนิรันดร์ตามโฆษณายุค90นะฮะจำได้ทองคือความรุ่งเรืองคือสีทองคือโชคลาภคือมันจะมีเรื่องราวเป็นนั่นคือสตอรี่เทลลิ่งของเขา
0: ครับ
1: ผมเรียนรู้สิ่งนั้นจากการดูโฆษณาในยุคสมัยเด็กรู้ว่าทุกสิ่งที่น่าสนใจต้องเกิดการเล่าเรื่องผมเรียนรู้ว่าถ้าผมต้องทำอะไรบางอย่างผมต้องเล่าเรื่องเป็นแต่เรื่องนี้ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับชีวิตของคนและทำให้ชีวิตของคนน่าอยู่ขึ้นถ้าผมเป็นนักการเมืองไม่ได้ผมต้องเปลี่ยนโลกให้น่าอยู่ขึ้นโดยใช้งานออกแบบเข้ามาขับเคลื่อนงานออกแบบจิวเวลรี่มันมีฟังก์ชันที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกสบายขึ้นโอเคมีเรื่องน้ำหนักมีเรื่องฟังก์ชันแต่ไม่ได้เยอะมากเทียบเท่ากับเรื่องเล่าหรือสิ่งที่มันต้องการให้เกิดขึ้นจากผลลัพธ์ของการรู้เรื่องนั้น
0: ผมว่าโจทย์คุณยากผมมีความรู้สึกว่าจิวเวลรี่นะสมมติผมเป็นดีไซเนอร์จิวเวลรี่ผมกำลังคิดว่าสิ่งที่เธอหาไปใช้กับตัวเธอ
1: ครับ
0: เพื่อให้ตัวเองมองหรือว่าให้คนอื่นอย่างผมมองดอกไม้ที่ปกเสื้อคุณ
1: ครับ
0: ดอกไม้ดอกนี้ถูกสร้างขึ้นมาให้ผมมองหรือให้คุณภูมิใจหรือให้คุณมีความสุขกับมันหรืออะไร
1: ตีความว่ายังไงครับ
0: ถ้าถามผม
1: ครับ
0: มันคือเพื่อคนอื่น
1: ถูกต้องครับในขณะเดียวกันเนี่ยก่อนที่เราจะใส่แล้วเราหยิบขึ้นมาเนี่ยใจเราฟูหรอครับ
0: มันเกิด2วาระวาระแรกเนี่ยตัวเจ้าของกับมันแต่วาระที่ใหญ่กว่านั้นเป็นคราวนี้ทั้งหมดที่เหลือค
1: ุ
0: ณไม่เห็นหรอกคุณมองไม่เห็นด้วยซ้ำ
1: แต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมติชิ้นนี้มีกลิ่นแล้วกลิ่นนี้มันอยู่แค่แอเรียแค่30เซนติเมตรเนี่ยคิดว่ามันทำเพื่อใครฮะ
0: เพื่อคุณ
1: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นผมแค่พยายามทำอะไรก็ได้ที่เราเล่นโจทย์และหาความสนุกของการเล่าเรื่องและทำให้เรื่องเล่ากับฟังก์ชันมันสอดคล้องกันจำที่ผมเล่าเรื่องเกี่ยวกับการอบรั้มในสมัยเด็กได้ไหมฮะผมใช้การอบรั้มกับเครื่องประดับของผม
0: คุณเป็นเครื่องประดับที่มีกลิ่น
1: ใช่ครับเราจะใช้ดอกไม้ตากให้มันแห้งแต่ไม่ให้กรอบแล้วโรยไปข้างล่างแล้วเอาไปคลุกกับน้ำหอมหรือน้ำปรุงอีกถ้าถามว่าผมมาตัวเปล่าแล้ว
0: เคยไหมผมยังไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่เกิดมาจนเดี๋ยวนี
1: ้ผมเซตซีโร่กับการได้ทุนไปญี่ปุ่นแล้วผมก็อยู่ญี่ปุ่นเลยแล้วกลับมาถึงปุ๊บสิ่งที่ผมต้องทำคือสร้างธุรกิจแล้วโลโก้สลันการออกแบบดอกรัก7ดอกแรกที่เป็นอุบะเกิดที่ญี่ปุ่น

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่1 2 3 4ไม่มีเชื้อโรคมาฝังน้ำแน
2: ่ Naftex Textile 5.0 ช่วยยับยั้งเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้มากกว่า 99%
3: เอาแล้วของนี้แม่ฝากซื้ออ
1: ้าวเลย
2: ซื้อพร้อมสมอลได้แล้ววันนี้ที่ LINE และ Shopee
4: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 M-Core HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
5: New Isuzu D-Max Highlander The One and Only ขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The One and Only หนึ่งเดียวเท่านั้น
6: ที่ร้านอาหารคุณอยู่เนี่ยคุณจะดัดแปลงให้มันกลายเป็นที่ที่หิ่งห้อยอยู่ได้
7: ต้องครับและอยู่ในกรุงเทพและให้คนได้เข้ามาสัมผัสได้จริง
6: ๆมีใครทำมาก่อนไหม
7: ไม่มีใช้คำพูดเลยว่า
6: ใช้คำว่าไม่มีในประเทศ
7: คงไม่มีใครสติเสียถ้าผมแล้วมั้งครับเป็นร้านอาหารไทยที่เราดีคอนสตรักอาหารออกมาทำอาหารให้มันสวยเหมือนอิตาเลียนอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าฉันจะไม่ปรับเทสแต่ฉันจะปรับลุคถ้าพี่ดูอยากดูต้องไปลองนั่งดู
8: Perspective สัปดาห์นี้พบกับศิลปินนักออกแบบผลงานสไตล์ป๊อปอาร์ตที่ใครๆก็ต้องคุ้นตา
9: ที่โรเลนี่ทำงานศิลปะหลากหลายแขนงมากต่อให้ไม่มีคำว่าโรเลผมก็รู้ว่าเนี่ยโรเล
10: จะดูเหมือนเวอร์นะแต่ไม่มีความรู้สึกที่ไม่อยากวาดเลยบางครั้งไอเดียมันยังแบบไม่รวมเรื่องราวอะแต่เรามีกระดาษและมีปากกาแล้วมันจะค่อยๆนำพาไป
8: ชีวิตที่มีศิลปะเป็นแรงผลักดันของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
11: ต่อไปเราจะมีรถยนต์ไร้คนขับคอมพิวเตอร์ที่สั่งการด้วยสมองโทรศัพท์มือถือแบบไม่ต้องพกพาทุกคนกำลังพัฒนาเทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิตแต่เราพัฒนาผ้าที่ช่วยให้ชีวิตปลอดภัยขึ้นด้วย Naftex Textile Innovation 5.0 ให้ผ้าเป็นเกราะช่วยป้องกันเชื้อโรคให้คุณไปเจอคนที่รักได้สนิทใจช่วยให้ชีวิตปลอดภัยกับนวัตกรรมผ้า 5.0 Small แบรนด์เล็กๆกับเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่เพื่อคนไทย
12: เป็นเครื่องประดับที่พิกิจและทำให้ผมได้รางวัลจากทั้งนิวยอร์กจากทั้งญี่ปุ่นทั้งไทย
6: เดี๋ยวนะมีคนอื่นเขาทำกันไหม
12: มีครับ
6: จริงหรอ
12: แต่เขาเล่าเรื่องหลายรูปแบบเนี่ยฮะเขาบางคนอาจจะใส่น้ำมันหอมระเหยใช่ไหมฮะบางคนอาจจะใช้กระดาษใช้แมทที่มีกลิ่นหอมใช้เซรามิกของผมเนี่ยผมมีหีบอบร่ำใบเล็กอยู่ที่บ้านเป็นมรดกจากคุณยายที่ให้คุณแม่มาแล้วก็มาถึงรุ่นผมตอนแรกมันเป็นโต๊ะกวางกาแฟข้างๆผมไม่รู้ก็ยังมีวงกาแฟอยู่บน
6: เดี๋ยวนะอบร่ำหน้าตามเป็นไงคือ
12: เป็นหีบเล็กๆนะฮะแล้วก
6: ็
12: เป็นไม้แล้วไม้เนี่ยมันก็จะมันจะเป็นกล่องไม้จะเป
6: ็นจุดอะไรที่มีการเผาไหม้ต้องไว้ในนั้นใช่ไหม
12: ถูกต้องแล้วจะมีตะแกรงอยู่ตรงกลางเอาทูเอาเทียนหอมวางไว้ข้างล่
6: าง
12: แล้วก็เอาของวางไว้บนตะแกรงแล้วปิดฝา
6: ไอ้ควันก็จะลมไอ้นี
12: ่ใช่ครับแต่ว่าก่อนที่จะลมเนี่ยมันมีโปรเซสของการเอาน้ำมันหอมเช็ดตัวกล่องไม้ให้มันอบกลิ่นเราจะใช้ดอกไม้ตากให้มันแห้งแต่ไม่ให้กรอบแล้วโรยไปข้างล่างแล้วเอาไปคลุกกับน้ำหอมหรือน้ำปรุงอีกเพราะฉะนั้นโปรเซสเหล่านี้เป็นโปรเซสที่เห็นเป็นเรื่องปกติ
6: สมัยก่อน
12: ที่บ้าน
6: เหรอ
12: ใช่มันคือถ้าถามว่าผมมาตัวเปล่า
6: แล้วเคยผมยังไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่เกิดมาจนเดี๋ยวนี
12: ้มันเป็นบ้านผมไงมันเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่
6: สนุกส่วนมากเขาอบอะไรเขาใช้ทำขนมเหรอ
12: ลอง
6: กีบลำดวน
12: ลองกีบลำดวนคือขนมทุกกีบลำดวนใช่แต่ว่าของผมเนี่ยเนื่องจากว่าการอบของไทยมีหลายรูปแบบ
6: ครับ
12: มีอบขนมอบอาหารก็มีอบร้านอบควันเทียนกับข้าวแช่ก็มีแต่การอบคนละแบบของผมใช้วิธีการคืออบผ้านุ่งอบผ้าถุง
6: ผ้าถุงเขาก็อบเหรอ อ๋อให้เสื้อผ้ามันมีกลิ่นหอม
12: ใช่เพราะว่าในสมัยก่
6: อ
12: นตั้งแต่สมัยอยุธยา
6: เขาละมุนมากเลยนะ
12: โอ้นี่เป็นเรื่องสตอรี่ที่เป็นเฮอริเทจของไทยนะแต่ไม่ค่อย
6: ไม่จำเป็นต้องเป็นชาววังใช่ไหมชาวบ้านเขาก็ทำใช่ไหม
12: ชาวบ้านอาจจะไม่แต่ว่าชาวบ้านใช้วิธีการผึ่งแต่ถ้าผ้านุ่งผ้าถุงในสมัยก่อนเนี่ยมันมีทั้งการร้อยดิ้นทองใช่ไหมมันมีผ้าไหมบางทีมันช่วยไล่แมลงด้วยบางทีมันช่วยอบกลิ่นให้มีกลิ่นหอมมันคือการส่งทางความสะอาด
6: การป้องกันด้วย

0: ใช่แล้วก็แทนน้ำหอมซึ่งเวลาเราเดินเข้าไปพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเราจะเจอเรื่องราวหรือสตอรี่เนี้ยอยู่เป็นเฮอริเทจหนึ่งซึ่งยังคงตกทอดอยู่จนถึงยุคปัจจุบันแต่มันจะมาในรูปแบบอื่นอย่างยุคผมที่ผมเห็นคือเอาผ้าชนะมาพับเป็นหงแล้วมีบุหงายัดไว้ข้างในและเป็นของชำร่วยในงานแต่งผมว่าพี่ดูทันน่าจะเคยเห็นแบบในตู้คุณแม่หรืออะไรพวกนี้ครับน่าจะมีอยู่
1: เคยเห็นแต่เดี๋ยวนี้เห็นแต่โรงแรมพับไอ้ผ้าเช็ดตัว
0: แต่ไม่มีกลิ่น
1: แต่ไม่มีกลิ่น
0: ใช่ครับ
1: กลไกเหล่านี้ก็คือเอาสิ่งโบราณที่คุณเคยมีอยู่ในบ้าน
0: ใช่ครับ
1: มาใช้กับงานของคุณ
0: ใช่ครับ
1: แล้วไอ้เรื่องความเป็นผู้หญิงอื่นๆที่ไม่ใช่บ้านคุณนะ
0: ครับ
1: เราจะพยายามเอามาจากไหนยังไงอยู่ใน
0: ยังคำตอบคือทุกครั้งเวลาเราทำเครื่องประดับเนี่ยฮะเวลาเรามองแรกมันคือสวยละแต่ภายใต้ความสวยเนี่ยดอกไม้ดอกนี้มายังไงแล้วเรื่องราวของดอกไม้เหล่านี้หรือคุณค่าของมันคุณค่ามันมีทั้งความเชื่อดอกมะลิมีความเชื่อของเขานะฮะดอกรักก็มี2กลิ่นมันคือโรแมนติกเทอราปีหรือมันคือสุคนทำบำบัดมันคือสูตรหรือการบำบัดด้วยกลิ่นของไทยที่บ้านผมคุณยาจับทุกอย่างลงหม้อต้มมันคือยาหม้อครับเพราะฉะนั้นเรากินได้เราดมได้เราดูด้วยสายตาได้มันมีมูลค่าทางธุรกิจและทางใจสูงมากนั่นเอง
1: มันถูกเพิ่มให้มีเซกเมนต์ที่เพิ่มขึ้นไหมอย่างเช่นแทนที่จะเป็นเครื่องประดับร่างกายมันกลายเป็นเครื่องประดับบ้านอาคารอินทีเรียเดคอเรทต่างๆ
0: นั่นคือก่อนหน้านั้นของผมเพราะผมทำเป็นอินทีเรียและเป็นอาร์เคเต็กเพราะฉะนั้นมันมีสิ่งเหล่านั้นออกมาตั้งแต่
1: แรกแล้วใช่ไหม
0: แต่มันไม่ได้ถูกเล่าในเชิงลึกว่ามันเป็นดอกไม้ผมจะแค่แฝงมันไปกับอิเลเมนต์ต่างๆของการออกแบบคือผมไม่รู้ว่าผมชอบเรื่องนี้จนผมได้ทุนไปอยู่ญี่ปุ่นช่วงประมาณปี2012เป็นทุนของ Japan Foundation ตอนนั้นผมมีธุรกิจใหญ่มากกับอินเทียร์กับ Product Design ผมมีทีมงานเกือบ40คน อยู่ในมือเต็มไปหมดเลยจากวันที่ผมจบมาปุ๊บผมพยายามกระโดดประกวดทุกอย่างประกวดได้รางวัลแต่ขายไม่ได้เลยออกแบบสวยประกวดดีแต่โลกยังไม่ยอมรับของงานออกแบบของเราแต่รู้ว่าตอนนั้นทำโปรเจกต์อื่นเราได้เงินจากจุดอื่นมาเยอะมากแต่พอไปอยู่ญี่ปุ่นมาปุ๊บเรากล้าทิ้งทุกอย่างเลยอ่ะพอเรารู้สึกสิ่งนั้นไม่ได้ทำให้เราชีวิตเรามีความสุขขึ้นตอนที่ไปอยู่ญี่ปุ่นคือผมไปเห็นธุรกิจหนึ่งมันมีไซส์ห้องขนาดเท่าสองพรมเนี่ยฮะมีคนอยู่สี่คนมีพ่อมีแม่มีลูกมีพ่อของภรรยาหรือพ่อของสามีจำไม่ได้อ
1: ยู่หมายถึงใช้ชีวิตในพื้นที่
0: ทำธุรกิจเล็กๆอยู่ในห้องทั้งหมดประมาณ6เสือ6เสือทาทามิแล้วก็ทำธุรกิจที่เป็นสเตชันนารีนั่งทำเล็กๆตอนเย็นปิ้งบาร์บีคิวกินกันริมน้ำ
1: กินเบีย
0: ร์แล้วเป็นหัตถกรรมที่ได้เงินปีละ30ล้านบาท
1: โอ้โหอะไรอ่ะ
0: เป็นสเตชันนารีเป็นสมุดจดบันทึก
1: เขาผลิตด้วยมือ
0: เขาผลิตด้วยมือเลยเย็บด้วยมือกลับมาถึงปุ๊บบอกเพื่อนว่าเอาออฟฟิศฉันไปแล้วผมจะขอปลีกวิเวกแล้วเราได้ไปอยู่ในบ้านหลังนึงที่ฟุกุโอกะแล้วเราได้ไปประเมินชีวิตตัวเองตั้งแต่ต้นยันจบเขียนทุกอย่างออกมาเป็นกระดาษเป็นกระดาษกองเต็มห้องเลยเหมือนไปอยู่ในทุ่งนาที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรสักอย่างแล้วต้องอยู่กับความรู้สึกและความคิดของตัวเองผมเซตซีโร่กับการได้ทุนไปญี่ปุ่นแล้วผมก็อยู่ญี่ปุ่นเลยแล้วกลับมาถึงปุ๊บสิ่งที่ผมต้องทำคือสร้างธุรกิจแล้วโลโก้สลันการออกแบบดอกรัก7ดอกแรกที่เป็นอุบะเกิดที่ญี่ปุ่นทำไมถึงอยากทำจิวเวลรี่คุณพ่อผมทำธุรกิจเพชรครับ
1: อ๋อโอเค
0: แล้วตอนที่ผมทำมา
1: คุณอยากตะโกนให้เขาหันมามองว่าฉันก็ทำได้เหมือนกัน
0: จริงๆไม่ได้ตะโกนเพราะของผมทำจิ๋วมากเล็กมากแต่สิ่งที่ผมต้องการคือฉันจะขายให้ได้แพงกว่าเธอ
1: คุณจะสะกดให้เขาหันกลับมามอง
0: ตอนนั้นเอาจริงนะทำประชดทำประชดแบบที่ไม่ได้ต้องบอกเขาด้วยทำไปเลย
1: คุณคิดว่าคุณทำสำเร็จไหม
0: ก็เขาขอให้ผมกลับไปใช้นามสกุลเขา
1: โอ
0: ้เอาจริงตอนผมเข้าวงการปีแรกเนี่ยผมเชิญเขาไปงานแฟชั่นโชว์ผมเลย
1: แล้วเขาบอกให
0: ้เขาก็เดินบอกทุกคนว่านี่ลูกเขาแล้วเขาก็แฮปปี้ตรงที่ว่าปัจจุบันคุณพ่อผมยังมีแมกกาซีนที่ผมให้สัมภาษณ์อยู่หลายอันแล้วเขาไปให้เพื่อนเขาดูแล้วเขาก็มาเล่าให้ผมฟังด้วยความภาคภูมิใจว่าเพื่อนเขาก็ถามว่าทำไมไม่ใช่นามสกุลเธอไปทำไมนี่เป็นนามสกุลใครเขาก็ไม่กล้าเล่าแต่ยังอวดอยู
1: ่คำถามคือเมื่อมันทำแล้วมันสำเร็จตามที่จิตปรารถนาในเวลาในอดีตไปแล้ว มันรู้สึกยังไง

0: มันรู้สึกชัยชนะเหรอหรือมันรู้สึกทำไปเพื่ออะไรหรือมันรู้สึกอะไร
1: ผมไม่ได้ต้องการคาดหวังให้ผลลัพธ์ออกมาทางคุณพ่อเลยผมแค่อยากเติมเต็มให้คุณแม่ผมรู้สึกว่านี่คือชัยชนะของการที่เขา
0: อยากให้เขารู้สึกดี
1: เขาต่อสู้อ่ะเขาต่อสู้โดยการพยายามเลี้ยงผมคนเดียวเขาพยายามไม่ขอความช่วยเหลือเขาพยายามที่จะไฟกับชีวิตของเขาที่เขาไม่ประสบความสำเร็จในงานและความรักแต่เขาสามารถเลี้ยงลูกและประสบความสำเร็จคือเลี้ยงลูกให้ดีได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นผมอยากจะสรุปให้เขาตลอดเพราะฉะนั้นทุกงานทุกอีเวนต์ต้องเจอคุณแม่ผมอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งในวันหนึ่งที่คุณแม่ไม่กล้าออกงานพอรู้สึกว่าเอกมาถึงจุดนี้แล้วแม่เป็นคนธรรมดาไม่อยากมีใครคุยกับแม่หรอกจนในวันหนึ่งที่ดาราหรือเซเลบริตี้หรือทุกคนต้องมาสวัสดีครับคุณแม่ของสลันใช่ไหมแล้วคุณแม่เลยกลายเป็นคนสำคัญของแบรนด์เพราะเขาคือต้นแบบของแบรนด์ผมเขาคือจุดเริ่มต้นของแบรนด์เพราะฉะนั้นแบรนด์เนี้ยมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อสลันอยู่คงดีมันคือการถูกสร้างมาเพื่อสรุปได้กับผู้หญิงที่เป็นคุณแม่ของสลันอยู่คงดีนะฮะนั่นคือคำตอบ
0: วันนี้คุณมองว่าแบรนด์สลันกำลังจะไปทางไหนอย่างไร
1: แบรนด์สลันยังคงอยู่ในจุดที่ทุกคนเข้ามาหาแล้วรู้สึกสบายใจเหมือน secret room เหมือนสวนเล็กๆสวนหนึ่งที่เดินเข้ามาแล้วเราจะเจอกลิ่นอ่อนๆของดอกไม้เป็นสวนที่โดนแสงอาทิตย์อยู่พูดจริงฮะ
0: ดูแบบว่าผมเป็นแค่จุดสบายใจของคุณนิดนึงอะไรเงี้ย
1: ผมเป็นเหมือนกันนะผมเหมือนเป็นคนดูแลสวนอ่ะผมมีหน้าที่ปลูกดอกไม้ให้ทุกคนเงี้ยเพราะฉะนั้นสมมติใครเดินเข้ามาแล้วรู้สึกวันนี้ไม่ค่อย fulfill เท่าไหร่เราไม่ได้ให้เขาซื้อแต่เขาแค่ได้ทำให้ดอกไม้ที่มันเหี่ยวๆภายในใจของเขามันได้บานขึ้นสักนิดนึงก็ดีเราเป็นแสงสว่างสักนิดของเขาเราก็ทำให้เขาแฮปปี้แล้วเพราะฉะนั้นผมพูดตรงๆว่าปัจจุบันผมอาจจะไม่ได้เป็นนักธุรกิจที่พูดถึงตัวเลขสำคัญแต่ผมรู้สึกว่าถ้าหัวใจคนมันไม่มีความสุขอะธุรกิจมันขับเคลื่อนไม่ได้แล้วถ้าสมมติคนที่เดินเข้ามาด้วย energy ที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบนักอะแล้วถ้าเขากลับไปด้วย energy ที่สมบูรณ์แบบคำว่าหรือภาพของแบรนด์สลันเนี่ยมันจะอยู่ในใจเขาที่ไม่ใช่มาถึงปุ๊บแล้วฉันต้องจ่ายเงิน
0: ในข้อมูลผมคุณผ่านพ้นความทุกข์ตอนคุณตา
1: อ๋อใช่ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นมันมีคำว่าสวนในใจมันเกี่ยวข้องกันใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: นี่เป็นหนึ่งในความเข้าใจในชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี
1: ้
0: ที่ดีขึ้นใช่ไหมและคุณกำลังจะบอกว่านี่คือกลไกในการอยู่ต่อของโลกเราด้วยการเยียวยาบ้างเป็นวาระหนึ่งที่จำเป็น
1: คือใช่ฮะกลายเป็นว่าสิ่งหนึ่งที่กลายเป็นปัญหาส่วนตัวของผมคือผมอ่ะดูแลทุกคนจนวันหนึ่งลืมดูแลตัวเองคุยกับเพื่อนเสร็จปุ๊บแล้วก็หลุดลอยไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยต้องนั่งกับตัวเองเงียบๆแล้วทั้งคำถามตัวเองว่าเอาจริงๆเหอะดูแลคนอื่นมานานเคยดูแลตัวเองบ้างแล้วหรือยังก็เลยได้คำตอบว่า
2: ผู้หญิงที่ทำงานไปด้วยดูแลบ้านไปด้วยดูแลลูกไปด้วยเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่ต้องถือว่ายากมากนะคะเพราะผู้หญิงมักจะให้ความสำคัญกับการทำงานให้ความสำคัญกับการดูแลลูกก่อนก็เลยละเลยที่จะดูแลตัวเองไม่ให้เวลากับตัวเองการที่เราจำเป็นที่จะต้องดูแลตัวเองแล้วก็ให้เรามีสุขภาพที่ดีด้วยให้แข็งแรงด้วยเนี่ยนะนอกจากจะได้ในตัวเองแล้วเนี่ยเรายังเป็นตัวแบบที่ดีให้กับลูกๆของเราด้วยรู้จักที่จะจัดเวลาที่จะออกกำลังกายไปด้วยนะให้แข็งแรงให้สุขภาพดี
3: ผู้หญิงคือเสาหลักด้านสุขภาพของครอบครัวแต่กลับเป็นคนสุดท้ายที่ได้รับการดูแลช่องว่างนี้จึงเป็นทั้งโจทย์สำคัญของสังคมและโอกาสในการพัฒนาบริการสุขภาพที่เข้าใจผู้หญิงอย่างแท้จริงค้นพบโอกาสใหม่ใน Women's Wellness จากหลักสูตร WHB รุ่นที่7สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์whb.info หรือ line ID whbinfo

0: ไร้คนขับคอมพิวเตอร์ที่สั่งการด้วยสมองโทรศัพท์มือถือแบบไม่ต้องพกพาทุกคนกำลังพัฒนาเทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิตแต่เราพัฒนาผ้าที่ช่วยให้ชีวิตปลอดภัยขึ้นด้วย Navtex Textile Innovation 5.0 ให้ผ้าเป็นเกราะช่วยป้องกันเชื้อโรคให้คุณไปเจอคนที่รักได้สนิทใจช่วยให้ชีวิตปลอดภัยกับนวัตกรรมผ้า 5.0 Small แบรนด์เล็กๆกับเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่เพื่อคนไทย
1: ที่ร้านอาหารคุณอยู่เนี่ยคุณจะดัดแปลงให้มันกลายเป็นที่ที่หิ่งห้อยอยู่ได้
2: ต้องครับและอยู่ในกรุงเทพและให้คนได้เข้ามาสัมผัสได้จริง
1: มีใครทำมาก่อนไหม
2: ไม่มีใช้คำพูดเลยว่า
1: ใช้คำว่าไม่มีในประเทศ
2: คงไม่มีใครสติเสียถ้าผมแล้วมั้งครับเป็นร้านอาหารไทยที่เราดีคอนสตรักอาหารออกมาทำอาหารให้มันสวยเหมือนอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าฉันจะไม่ปรับเทสแต่ฉันจะปรับลุคถ้าพี่ดูอยากดูต้องไปลองนั่งดู
3: มิวเอ็กซ์ The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 TDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-Wheel Drive มิวเอ็กซ์ The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
4: Perspective สัปดาห์นี้พบกับศิลปินนักออกแบบผลงานสไตล์ป๊อปอาร์ตที่ใครๆก็ต้องคุ้นตา
5: พี่โรเลนี่ทำงานศิลปะหลากหลายแขนงมากต่อให้ไม่มีคำว่าโรเลผมก็รู้ว่าเนี่ยโรเล
6: อาจจะดูเหมือนเวอร์นะแต่ไม่มีความรู้สึกที่ไม่อยากวาดเลยบางครั้งไอเดียมันยังแบบไม่รวมเรื่องราวอ่ะแต่เรามีกระดาษและมีปากกาแล้วมันจะค่อยๆนำพาไป
4: ชีวิตที่มีศิลปะเป็นแรงผลักดันของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กับ30
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 30,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานได้ต่อเนื่องถึง30นาทีหัวเปลี่ยน3ใบมีดทั้งใบมีดแบบตัดใบมีดโลหะใบมีดวงเดือนใบมีดเข้าถึงทุกซอกบอกลาวัชพืชตามขอบบ้านให้ทุกงานสวนเป็นเรื่องง่ายซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพ
7: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมมืออาชีพค่ะวันนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 30,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานต่อเนื่องได้มากถึง30นาทีค่ะ
8: ปรับมุมการตัดได้3ระดับครับทั้งยืดหดด้าม90ถึง125ซม
7: และมาพร้อมกับใบมีดถึง3แบบนะคะมีทั้งใบมีดตัดใบมีดโลหะใบมีดวงเดือนพร้อมใช้งานได้ทุกสถานการณ์ค่ะ
8: ไร้สายสะดวกครับง่ายไม่ต้องงอปลั๊กไม่ต้องใช้น้ำมันทำเองได้ง่ายวันนี้โปรโมชั่นนะครับกับซูเปอร์แม็กครับเครื่องตัดหญ้าไร้สายมืออาชีพ2ล้อใน1เซตประกอบด้วยใบมีดตัด5ชิ้นครับใบมีดโลหะ2ชิ้นใบมีดวงเดือน1ชิ้นนะครับและยังแถมฟรีครับถุงมือนะครับ1คู่แว่นตานิรภัยรวมไปถึงหมวกกันแดดนะครับในมูลค่าเซตนี้นะฮะ 6,650 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรด่วนที่02-114-3330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย
9: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

วันนี้ก็ยังมีความรู้สึกต้องจัดการตัวเองอีกแล้วก็ความดีคือผู้คนรอบข้างที่เขาเคยได้ความรักจากเราเขาก็หันกลับมาอบกอดเรานั่นคือสิ่งที่ผมได้รับมาในระยะเวลา 4-5 ปีไอ้ 4-5 เดือนตั้งแต่ช่วงเมษาที่ผ่านมามันเริ่มตั้งแต่ผมไปทำแฟชั่นโชว์ที่บ้านสุริยาสายช่วงเดือนตุลาจบปุ๊บได้ข้อเสนอไปทำนิวยอร์กแฟชั่นวีคช่วงมกราเตรียมคอลเลกชันช่วงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงมีเพื่อนที่สนิทมากเสียชีวิตแต่ยังเสียใจไม่ได้ยังต้องโฮยังต้องแข็งแรงให้ลูกน้องเห็นฮึบไว้ก่อนไปแฟชั่นวีคเสร็จกลับมาอ้าวต้องทำโชว์ในเมืองไทยอ้าวทำไปเหนื่อยมากเหนื่อยจนรู้สึกว่าไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนแต่เป็นแฮปปี้โปรเบลเพราะมันเป็นตัวที่ทำให้เราขับเคลื่อนและมีความสุขก่อนหน้าแฟชั่นโชว์หนึ่งวันกำลังซ้อมฟิตติ้งเฟเนเล่ใดๆอยู่ปุ๊บกำลังคุยคุณตาเสียชีวิต

0: แล้วอึ้งอยู่ว่าอยู่กลางเวทีกำลังฟิตติ้งกำลังซ้อมอยู่โอปอกำลังซ้อมเดินน้องโอปอมาเดินให้ผมฟินเลยทุกอย่างมาดูสวยงามหมดผมทำเชเดเรียบนหลังคาเลวิสตี้ทุกอย่างมาโอ้โห อลังการคุณตาเสียแล้วคุณตากับคุณแม่ต้องมาดูแฟชั่นโชว์ผมทุกครั้งกลายเป็นว่าคุณแม่บอกว่าแม่ไปไม่ได้นะวันรุ่งขึ้น
1: ต้องไปงานคุณตา
0: ใช่ตอนนั้นคือเหมือนเอาแบตเตอรี่ออกแล้วใช้ไฟสำรองที่เหลือแล้วทุกอย่างคือทำตามรูทที่ควรจะเป็นต้อนรับลูกค้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับพูดคุยบนเวทีไดอะล็อกทุกอย่างแบงค์ในหัวแต่พูดจากสิ่งที่อยู่ข้างในแล้วไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยพูดออกมาปุ๊บจนลูกค้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้เด็กไม่มีใครรู้สักคนจบแฟนโชว์ปุ๊บวันลงขึ้นล้มตึ้งอยู่กับพื้นเลยก็ไปเลยคือน็อตหลุดแล้วก็เด็กๆต้องช่วยหามกันหามขึ้นมาดูแลเสร็จเรียบร้อยอีกครึ่งชั่วโมงนั่งประชุมกันต่อเพราะว่างานยังไม่จบมันต้องมี after ต่อมีใดๆต่อหนักมากครับแล้วก็เลยต้องหาทางออกโดยการทำความเข้าใจกับตัวเองต้องหนีไปอยู่ในที่ที่เงียบที่สุด
1: ผมว่าคุณไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะแต่มันคือละลอกการกระหน่ำโบยตีโดยธรรมชาติที่จะทำกับสิ่งมีชีวิตบนโลกทุกคน
0: เราเคยคิดว่าเราดูแลทุกคนได้ฮะแล้วในวันที่ผมไปงานศพคุณตาผมยังต้องแบบเฮ้ยโอเคไม่เป็นไรเราอยู่ด้วยกันแล้วก็โฮทุกคนให้อยู่ด้วยกันร้องไห้มีอยู่แล้วแต่เราต้องแข็งแรงมากๆเลยเสร็จปุ๊บกลับไปนั่งทำงานต่อคือทุกอย่างมันอยู่อย่างเงี้ยเป็นเวลาหลายอาทิตย์จนผมรู้สึกไม่ไหวแล้วผมล้มไป3รอบอีกรอบนึงก็คุยกับเพื่อนเสร็จปุ๊บแล้วก็หลุดลอยไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยต้องนั่งกับตัวเองเงียบๆแล้วทั้งคำถามตัวเองว่าเอาจริงๆเหอะดูแลคนอื่นมานานเคยดูแลตัวเองบ้างแล้วหรือยังเราบอกเราเป็นนักดูแลสวนเราดูแลสวนของตัวเองเราดูแลดอกไม้ในใจของทุกคนสวนของผมคงมีแต่แบบมีแต่วัชพืชอ่ะ
1: เพราะไม่ได้เข้าไปดูมันเลย
0: ใช่เรามีของมาเละเทะเราไปทับสวนเราดอกไม้เราแบนเละเทะไปหมดเลยแล้วมันกลายเป็นว่าตอนนี้ผมไม่เคยให้แสงสว่างกับตัวเองก็เลยได้คำตอบว่าถ้าสมมติว่าเราต้องดูแลคนอื่นตัวเราต้องแข็งแรงดังนั้นผมจะไม่ปล่อยให้ตัวเองไม่เศร้าผมร้องไห้ผมร้องเลยแต่เมื่อเราร้องเสร็จแล้วปุ๊บอะไรที่จะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นได้สำหรับผมคืองานศิลปะแต่ถ้าคนบางคนหรือลูกค้าผมหลายคนน่ะเขาก็ไม่ได้เป็นวาดภาพแล้วทางออกเขาคืออะไรอ่ะงั้นผมลองเตรียมทางออกไว้ให้เขาในแบบที่ไม่ได้เปลี่ยนให้ชีวิตเขาดีขึ้นแบบคลิกเป๊ะแต่แค่ไปเป็นคำปลอบโยนอย่างเช่นบางอย่างลูกค้าผมเศร้าเงี้ยผมไม่รู้ทำไงผมก็บอกมานั่งคุยกับผมไหมอยากให้ดื่มอะไรเดี๋ยวผมจัดการให้แล้วถ้าเขาอยากจะซื้อของสักชิ้นผมก็จะบอกว่าเอาอะไรที่ทำให้รู้สึกว่ามันเบ่งบานหรือเบิกบานไหมถ้าสมมติว่ามีใครสักคนอยากซื้อเครื่องประดับให้ตัวเองรู้สึกสดชื่นคุณจะเลือกซื้อดอกไม้ที่กำลังจะตูมหรือมันบานเต็มที่หรือดอกไม้กำลังร่วงโรยเพราะฉะนั้นภาษาของดอกไม้มีผลกับความรู้สึกของมนุษย์ครับ
1: ผมว่าคุณกำลังไปสู่การไม่ได้จะขายงานศิลปะหรอกคุณกำลังขายความเป็นเพื่อนมนุษย์ที่หวังดีต่อกัน
0: ความเป็นเพื่อนมนุษย์อย่างที่คุณหนูบอกนั่นคือสิ่งที่น่าจะเป็น mindset แรกของการเกิดมาเป็นคนไทยเลยมั้งผม
1: แปลว่าเราจะไม่ได้เห็นสลันไปแบบยิ่งใหญ่มีตัวเลขเท่ๆมาพูดใส่กันแต่จะไปแบบถ่อมตัวและเรียบร้อย
0: เอาจริงๆไหมฮะปฏิเสธการออกรายการทุกรายการที่ต้องพูดว่ามูลค่ากี่ล้านกับการขายกี่ปีเพราะผมรู้สึกว่าถ้าสมมติวันหนึ่งเรากำลังจะตาย
1: มันไม่มีผลเลยเลข
0: แต่ชีวิตเราไม่มีความสุขตัวเลขไม่ได้ตอบโจทย์ผมจึงเอาเขาเรียกว่าคุณค่าของความสุขเป็นตัวตั้งของการทำธุรกิจเพราะฉะนั้นการที่เราสร้างสังคมหรือโซเชียลขึ้นมาเนี่ยเวลาผมจัดแฟชั่นโชว์อะฮะลองนึกสภาพนะครับว่าคนเดินมา300คนใส่แบรนด์สลันทุกคนแต่ไม่มีใครคิดว่าใครใหญ่กว่าใครจะคุยกันว่าได้มาไงอ่ะอันนี้ปีไหนพี่ไม่เคยเห็นมาก่อนหรือชิ้นนี้มันคืออะไรอ่ะทำไมเฮ้ยเรามีเหมือนกันเลยแต่ดอกมันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นโซเชียลที่คุยกันเรื่องงานศิลปะแล้วเสพศิลปะเต็มๆจะไม่มีใครที่รวยกว่าหรือจนกว่าแต่จะมีคนที่ได้ของเก่ากว่าหรือใหม่กว่าและได้มาปีไหน

0: วันหนึ่งที่ผมอาจจะใช้นามสกุลเดิมอยู่วันที่คุณพ่อเคยบอกว่าไปอยู่อเมริกาอ๋อลืมบอกเขาเป็นไชนีสอเมริกันเขาเป็นคนอเมริกันถ้าผมไปอยู่อเมริกากับเขาผมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปไหมผมว่าชีวิตเรามันเหมือนหนังเรื่องนึงที่เรามีโอกาสที่จะเลือกแค่ขึ้นรถไฟหรือไม่ขึ้นรถไฟแล้วเราชีวิตเราจะเปลี่ยนไปเลยในภาพจอเดียวกันผมพอใจกับสิ่งนี้และไม่อยากเปลี่ยนถูกต้อง 100% ฮะ
1: ขอบคุณคุณจรัญครับผมจะมองงานศิลปะของคุณด้วยมุมมองที่เปลี่ยนไปผมไม่ได้มองว่ามันเป็นงานศิลปะชิ้นนึงแต่ผมมองว่ามันเป็นความรู้สึกที่เพื่อนมนุษย์มีต่อกัน
0: ขอบคุณมาก
1: แล้วมันเป็นความรู้สึกที่ดี
0: ขอบคุณมาก
1: ผมหวังว่าสิ่งที่เราคุยกันท่านผู้ชมที่ได้ฟังได้รับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้คุณจะรู้สึกอย่างนึงว่าคุณเลือกไม่ได้หรอกว่าที่ผ่านมาคุณได้เจอกับอะไรบ้างแต่ถ้าคุณเข้าใจโลกและตัวเองมากขึ้นคุณจะรู้ว่าทุกอย่างที่คุณเจอมันคู่ควรกับคุณแล้วทุกอย่างจะดีหรือไม่ดีก็ตามขอบคุณมากครับขอให้มีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ตลอดเวลาและก
0: ็
1: กระจายความสุขนี้ไปสู่คนอื่นด้วยแบบที
0: ่
1: ค
0: ุ
1: ณกำลังทำอยู
0: ่
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: นี่คือรายการจอดใจครับสัปดาห์หน้าเราพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ตอนนี้นะครับร่องฝนที่ตกมากๆนี่ไปที่นครสวรรค์กับชัยนาทอยู่แถบนั้นนะครับก็พาดผ่านไปภาคอีสานตอนกลางทุกวันก็จะเลื่อนลงมาเลื่อนขึ้นมั่งลงมั่งแต่ส่วนใหญ่บวกลบกันแล้วก็จะลงมาตุลานี้นะเป็นเดือนของคนกทมและปริมณฑลนะเราก็ต้องเตรียมรับมือกันอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่บรรจบเหมาะกันนะให้เกิดสภาพอย่างนี้เนี่ยมันเกิดบ่อยขึ้นแล้วเกิดรุนแรงขึ้น
1: เท่าแกผมไม่ใช่เท่าแกนะ
2: ใครนะผมคือหมอเฉินที่มานวดครับที่ทาบนตัวคุณ
3: คุณชายไม่ได้แพ้หนักแบบนี้มานานแล้วทำไมครั้งนี้ถึงรุนแรงแบบนี้ได
4: ้ตอนนี้เจ้านายของคุณโอเคใช่ไหม
5: คุณเตรียมใจไว้บ้างดีกว่า
4: เตรียมใจไว้หมายความว่ายังไง
6: เพราะอยู่ที่แบบนี้มิน่าเราถึงชอบขโมยฉันมาคิดบัญชีกับนาย
2: จะทำอะไรนะปล่อยผมลงเดี๋ยวนี้นะผมไม่ไปอ่ะปล่อยที่บ้านมีแขกมากันเหรอ
6: พี่
7: ต้อนรับเทศกาลกินเจที่จะมาถึงคาเปลินี่เจหน้าเต้าหู้เห็ดพะโล้เส้นคาเปลินี่มาปรับเนื้อสัมผัสให้มีความคล้ายกับบะหมี่ตามมาด้วยยำปวยเล้งถั่วทอดคลุกเคล้ากับน้ำยำจิ๊กโฉรสจัดจ้านผัดสามสหายเจนะครับที่เรานำมะเขือม่วงมันฝรั่งพริกหวานเคล้ากับซอสรสกลมกล่อมกราโนล่าบาร์โฮมเมดอัดแน่นด้วยโรโอ๊ตอัลมอนด์เมล็ดฟักทองลูกเกดพบกันในพลพัฒนักปรุงผมคุกชัปเตอร์17ครับ
8: หากพูดถึงประเทศจีนหลายคนคงนึกถึงมหาอำนาจทางเศรษฐกิจวันนี้เราไม่ได้พาคุณผู้ชมมาอ่านตำราเล่มหนาแต่จะพาไปสัมผัสพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
9: เฮ้ยนี่จีนเหร
8: ออูเขามีโลกของเขา
10: ใช่เขามีโลกของเขาอยู่แล้วล่าสุดที่เป็นไปเซี่ยงไฮ้มีปัญหาเรื่องที่พักนิดเดียวค่ะตำรวจมาเลยภายใน10นาที
9: ฮะ
10: ที่จีนปลอดภัยมากสำหรับนักเดินทางมันไม่มีที่ไหนในโลกที่มันเป็นแบบนี้เลยนะ
8: เรดทอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11นาฬิกาทางช่อง9กด30
11: The Sinon TV สัปดาห์นี้พบกับคุณเฮงโคราชเซียนพระรุ่นใหม่ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องรางจากความชื่นชอบสู่ความตั้งใจที่จะก้าวขึ้นมาเป็นเซียนเครื่องรางโดยการเรียนรู้ทั้งเรื่องพุทธคุณพุทธศิลป์และจุดพิจารณาของเครื่องรางแต่ละประเภทเปิดรางชมเครื่องรางยอดนิยมที่ทุกวันนี้ไม่ได้มีแค่คนรุ่นเก่าแต่คนรุ่นใหม่ก็หันมาให้ความสนใจและสะสมกันมากขึ้นก่อนพาไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถ้ำพญานาคราชณวัดบัวขวัญพระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีดิเซียนออนทีวีพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
12: เมื่อคนหนึ่งล้มป่วยสำหรับชาวเมียนมีทั้งครอบครัวภูมิปัญญาสมุนไพรและความศรัทธาต่อบรรพชนที่ช่วยกันดูแลพาไปดูการเลือกใช้พืชจากธรรมชาติพิธีเรียกขวัญและการดูแลกันในวันที่คนในบ้านเจ็บป่วยร่วมสำรวจเรื่องราวของชีวิตและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจตอนสมุนไพรแห่งศรัทธาในวิถีจากคันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven วันอาทิตย์นี้เวลา 10:30 นถึง 11:00 นทางช่อง9กด30
13: พบกับบทสรุปของโลกแห่งวงการมายาที่สร้างรอยร้าวให้3เพื่อนรักจนนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ต้องพังทลายสุดท้ายแล้วชะตากรรมของแต่ละคนจะไปจบลงที่ตรงไหนสมรภูมิรบที่เต็มไปด้วยไฟแค้น

แก่งแย่งชิงดีจะมีใครที่ต้องเจ็บปวดห้ามพลาดตอนสุดท้ายของสงครามมายาซีรีส์ฟอร์มยักษ์เนื้อหาสุดเข้มข้นนี้ได้ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้เวลา5ทุ่มทางช่อง9กด30

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราอยู่กับรายการช็อปสนั่นจอเรียกว่า5นาทีนี้ใครซื้อได้ซื้อทันรีบซื้อเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยวันนี้อยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์เลยค่ะที่เรียกได้ว่าให้ราคาหน้าโรงงานหลายบ้านตอนนี้เจอกับปัญหาแบบนี้ไหมน้ำเหม็นน้ำเน่าน้ำมีกลิ่นน้ำดำน้ำสกปรกและเจอกับตะกันและตะกอนด้วยถ้าบ้านของคุณเป็นแบบนี้แล้วล่ะก็วันนี้เปลี่ยนเลยดีกว่าค่ะคิดมาให้แล้วกับฝักบัวกรองน้ำจากแบรนด์ฟรินนั่นเองนะคะเรียกว่าฝักบัวตัวนี้เนี่ยนะคะดีไซน์สวยแบบนี้ค่ะด้วยวัสดุพลาสติกแบบ ABS นะคะใช้กับเครื่องทำน้ำร้อนน้ำอุ่นก็ได้ด้วยและที่สำคัญด้านหลังของเขาเนี่ยมาพร้อมกับการปรับน้ำได้3แบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบสเปรย์เป็นแบบละอองหรือจะเป็นแบบสายฝนก็ปรับได้เป็นแบบนี้เรียกได้ว่า3แบบ3ระดับตามที่เห็นอยู่ในภาพแบบนี้อาบแล้วฟรินสะอาดแบบสะใจอย่างแน่นอนที่สำคัญนะคะด้านหน้าของเขาเนี่ยยังมีในเรื่องของซิลิโคนค่ะที่สามารถนวดหน้าได้นวดหัวได้ด้วยนะและที่สำคัญสามารถนวดตัวได้อีกด้วยสุดยอดมากๆเลยค่ะและวันนี้บอกเลยว่าเขายังมาพร้อมกับปุ่มเปิดปิดซอฟต์วาล์วได้ด้วยนั่นเองนะคะที่อยู่บริเวณด้ามฝักบัวแบบนี้ใครใช้งานก็ถูกใจและตัวนี้ค่ะต้องบอกว่ามาพร้อมกับการกรองน้ำไส้กรองน้ำที่บ้านของลอยเองค่ะบอกเลยว่าใช้ไป1เดือน2เดือน3เดือนแบบนี้รู้เรื่องเลยแม่เขาเรียกว่าไส้กรองเก่าแบบนี้3เดือนเห็นผลนะคะมีทั้งสีตะกันสีเหลืองสีดำและมีกลิ่นด้วยเรียกว่าสามารถกรองแล้วทำให้อาบน้ำสะอาดได้อย่างสบายใจมากๆดังนั้นวันนี้ใครอยากได้ค่ะจัดหนักจัดเต็มกับเฟรนฝักบัวกรองน้ำนะคะวันนี้และโปรตอนนี้เท่านั้นนะคะที่เรียกว่าคุณสามารถซื้อได้จากราคาหลักพันหรือหลักร้อยค่ะวันนี้เฟรนกับฝักบัวกรองน้ำนะคะ1เซตค่ะฟรีทันทีอีก1เซตนะคะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้ฝักบัวกรองน้ำของเราเนี่ยนะคะ1เซตจะประกอบไปด้วยฝักบัวกรองน้ำและยังจะได้รับสายฝักบัวค่ะยาวถึง 1.5 เมตรและยังไม่พอยังจะได้รับข้อต่อยึดติดกับตัวฝักบัวด้วยและพิเศษไปกว่านั้นซื้อ1เซตได้3ชิ้นแถมอีก1เซตนะคะและก็ยังจะได้รับเป็นทางด้านของตัวไส้กรองอีก3ชิ้นด้วยถ้าโทรทันโทรติดโทรตอนนี้เลยที่เบอร์021143330 021143330หรือ LINE @shopmania ของเรานั่นเองนะคะโทรทันตอนนี้จากราคา 3,630 บาทจ่ายเพียงแค่590บาทค่ะ590บาทจากหลักพันเหลือหลักร้อยใครไม่โทรก็แย่แล้วนะคะรีบโทรให้ทันนะคะและแน่นอนว่าวันนี้ฝักบัวกรองน้ำจากแบรนด์ฟรินนะคะให้กับคุณมากกว่านั้นเพราะวันนี้นะคะตัวฟรินของเรามาพร้อมกับไส้กรองน้ำที่สามารถเปลี่ยนไส้กรองได้แบบง่ายๆสบายๆเลยเรียกว่าสามารถที่จะหมุนบริเวณตรงนะคะด้ามของฝักบัวแบบนี้เสร็จแล้วปั๊บเราก็สามารถทำการเปลี่ยนไส้กรองและตอนนี้บอกเลยว่าไส้กรองก็เปลี่ยนง่ายใส่ก็ง่ายแบบนี้นะคะเรียกได้ว่า3เดือนค่ะเปลี่ยนครั้งหนึ่งก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยอาบน้ำสะอาดอาบน้ำสะใจแบบนี้รีบเลยค่ะตอนนี้เหลือเวลา2นาทีสุดท้ายค่ะกับโปรโมชั่นพิเศษใครซื้อทันซื้อได้ซื้อเก็บซื้อเลยนะคะซื้อวันนี้บอกเลยว่าในรายการหมดแล้วหมดเลยค่ะกับเฟรนฝักบัวกรองน้ำแรงดันสูงค่ะซื้อ1เซตได้ไปเลย3ชิ้นตามภาพที่อยู่หน้าจอแถมฟรีอีก1เซตนะคะแหมเหมือนซื้อหน้าโรงงานเลยอ่ะและยังจะได้รับนะคะสำหรับทางด้านของไส้กรองน้ำด้วยวันนี้ลดไปเกือบ 70% นะคะทั้งหมดมี9ชิ้นค่ะจ่ายในราคาเพียงแค่590บาท590บาทค่ะรีบโทรให้ทันค่ะ021143330 021143330ค่ะหรือ LINE @shopmania นั่นเองและตอนนี้1นาทีสุดท้ายค่ะอยากจะบอกเลยนะคะว่าฝักบัวกรองน้ำแรงดันสูงของเราตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเขามีร้อยกว่ารูเลยนะคะในการปล่อยน้ำแรงบ้านใครน้ำไหลช้าไหลน้อยไหลจ๊อกๆแบบนี้เปลี่ยนฝักบัวปั๊บน้ำพุ่งแรงเลยทันทีอาบสะอาดอาบสะใจและมาพร้อมกับปุ่มซิลิโคนและการปรับระดับได้ถึง3ระดับในเรื่องของแบบสเปรย์สายฝนและแบบละอองด้วยรวมไปถึงนะคะสามารถเปลี่ยนไส้กรองได้เรียกได้ว่า1เดือน2เดือน3เดือนแบบนี้ก็อาบน้ำสะอาดสะใจไม่มีกลิ่นเหม็นอีกต่อไปใครอยากได้ค่ะวันนี้บอกเลยค่ะซื้อ1เซตแถม1เซตนะคะในราคาเพียงแค่590บาท590บาทค่ะได้รับไปทั้งหมดนี้เลย9ชิ้นนะคะ9ชิ้นพร้อมจัดส่งตรงถึงหน้าบ้านเพียงแค่โทรให้ทันค่ะ021143330 021143330หรือ LINE @shopmania

0: not good. Someone will have died.
1: เกิดเหตุรถเก๋งพุ่งชนฝูงชนที่รวมตัวกันริมถนนในเมืองนิวคาสเซิลรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย10คนเหตุเกิดขณะบรรดาแฟนกีฬากำลังตั้งแถวริมถนนเพื่อส่งกำลังใจและอำลาทีมรักบี้นิวคาสเซิลไนท์ก่อนเดินทางไปแข่งขันนัดชิงชนะเลิศศึกรักบี้แห่งชาติที่นครซิดนีย์ในวันอาทิตย์ตำรวจสามารถจับกุมตัวผู้ขับขี่ได้ในที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ห่างจากนครซิดนีย์ไปทางเหนือราว110กิโลเมตรจากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าเหตุการณ์นี้ไม่เกี่ยวกับการก่อการร้ายCSBC Corporation ไต้หวันบริษัทต่อเรือรายใหญ่ในไต้หวันเผยเมื่อวันศุกร์ว่านาวานเรือดำน้ำลำแรกที่ไต้หวันผลิตเองอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการทดสอบแล้วเฉินเจิ้งหงประธาน CSBC เปิดเผยว่าขณะนี้เหลือการทดสอบอยู่ไม่กี่รายการตัวเรือไม่พบปัญหาทางเทคนิคร้ายแรงแต่ยังมีอุปกรณ์บางส่วนที่ต้องปรับปรุงให้สมบูรณ์โดยไม่ได้ระบุกรอบเวลาส่งมอบเรือดำน้ำที่แน่ชัดนาวานเป็นลำแรกในโครงการต่อเรือดำน้ำ8ลำที่ไต้หวันตั้งเป้าไว้มีกำหนดส่งมอบในปี2567แต่เผชิญปัญหาล่าช้าท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ที่จีนอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนซึ่งไต้หวันปฏิเสธมาโดยตลอดประชาชนชาวเม็กซิกันพากันเดินขบวนไปตามท้องถนนในกรุงเม็กซิโกซิตี้เมื่อวานนี้เพื่อรำลึกถึงวาระครบรอบ58ปีของเหตุการณ์สังหารหมู่นักเรียนนักศึกษาที่ออกมาชุมนุมประท้วงที่จัตุรัสตลาเตโลโกผู้ประท้วงได้จุดไฟเผาสิ่งกีดขวางคว้างปาเข้าของบริเวณจัตุรัสโซกาโลซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำสิ่งกีดขวางมาตั้งไว้เพื่อคุ้มกันอาคารของรัฐโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยิงแก๊สน้ำตาเพื่อควบคุมสถานการณ์การประท้วงครั้งนี้เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์เมื่อปี1968ซึ่งในตอนนั้นมีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการประมาณ 30-40 คนแต่นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แท้จริงอาจสูงถึง300คนโดยเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเมื่อปี1968ที่ประเทศเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพจากการควบรวมกิจการของพาราเมาท์และ Warner Brothers Discovery ล่าสุด CEO พร้อมเปลี่ยนชื่อบริษัทแม่เป็น Skydance อย่างเป็นทางการการควบรวมกิจการนี้จะทำให้เกิดมหาอำนาจแห่งวงการบันเทิงที่รวมเอาแฟรนไชส์ระดับโลกรวมไปถึงสื่อและสตรีมมิ่งชั้นนำเข้าไว้ด้วยกันโดยนายเดวิด CEO ตั้งชื่อบริษัทว่า Skydance Corporation เพื่อสร้างเอกลักษณ์ใหม่ให้กับองค์กรและไม่บดบังชื่อเสียงและเอกลักษณ์เดิมของสตูดิโอทั้งสองที่เคยสร้างไว้อยู่แล้วทั้งนี้จะเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการในวันที่6ตุลาคมนี้พร้อมย้ายการขายหุ้นจากตลาดหุ้น Nasdaq ไปยังตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเปลี่ยนชื่อหุ้นจากเดิม PSKY เป็น SKYD

0: กรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: แต่ตอนนี้นะครับร่องฝนที่ตกมากๆนี่ไปที่นครสวรรค์กับชัยนาทอยู่แถบนั้นนะครับก็พาดผ่านไปภาคอีสานตอนกลางทุกวันก็จะเลื่อนลงมาเลื่อนขึ้นมากลงมากแต่ส่วนใหญ่บวกลบกันแล้วก็จะลงมาตุลานี้นะครับเป็นเดือนของคนกทมและปริมณฑลเราก็ต้องเตรียมรับมือกันอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่บรรจบเหมาะกันนะให้เกิดสภาพอย่างนี้เนี่ยมันเกิดบ่อยขึ้นแล้วเกิดรุนแรงขึ้น
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคมในข่าวครับคมทุกประเด็นร้อนคมทุกมุมมองกับคมในข่าววันนี้พบกับผมณรงค์จันทร์ทองครับโอ้โหประเด็นที่เราตั้งวันนี้ไม่พูดไม่ได้เลยครับเป็นประเด็นร้อนและทุกคนเดือดร้อนจริงๆนั่นก็คือเรื่องของน้ำท่วมวิกฤตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและหลายจังหวัดครับโอ้โหใครจะเชื่อคุณผู้ชมครับฝนตก3วัน3คืนไม่ยอมหยุดเลยนะครับท่านผู้ว่ากทม.บอกว่าปริมาณฝนเนี่ยลงมา300มิลลิเมตรไม่ได้ดามเหนือลงมาเลยนะครับสร้างความเดือดร้อนจนถึงณวันนี้ที่เราออกอากาศกันเนี่ยนะครับวันเสาร์เนี่ยนะฮะระบายน้ำในฝั่งตะวันออกคลองจันนะฮะยังไม่แห้งเลยครับเกิดอะไรขึ้นกับกรุงเทพมหานครวันนี้เราตั้งหัวข้อไว้ครับว่ากทม.สาหัสประกาศภัยพิบัติครบทุก50เขตเป็นเพราะภัยธรรมชาติหรือการบริหารจัดการล้มเหลวแนวทางแก้ไขเราต้องทำยังไงถ้าฝนมันตกแบบนี้อีกในอนาคตวันนี้ฮะเชิญอาจารย์ชวลิตจันทรรัตน์ครับท่านเป็นกรรมการและผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำจากทีมกรุ๊ปพูดคุยสดๆในรายการครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: ครับสวัสดีคุณรงค์ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
3: โอ้ต้องถามอาจารย์อย่างนี้เลยฮะไอ้ที่ตกในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ยังทุกระทมจนถึงณที่เราออกอากาศอยู่เนี่ยฮะฝนล้วนๆเลยครับอาจารย์ฮะ
2: ครับก็เป็นฝนนะฝนก็น้ำจากฟ้าล้วนๆเลยครับแต่คราวนี้มันก็ต้องมองว่าอันนี้เป็นน้ำภายในนะก็เกิดจากอ่าวไทยเกิดจากอันดามันนะครับส่วนหนึ่งนะคร
3: ับ
2: แต่ส่วนใหญ่เป็นน้ำที่เรานำเข้านำเข้ามาจากเรียกว่าเวียดนามนะถ้าอย่างนี้ก็คือเวียดนามใต้ด้วยนะเวียดนามใต้ก็มาจากทะเลจีนใต้นะ
3: ครับ
2: ก็เป็นอย่างที่พูดถึงกันว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคราวนี้เวลาเขาหมุนรอบตัวด้วยความเร็วที่ยังไม่ถึง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะเขาก็ไม่จัดชั้นไม่จัดชั้นให้เป็นพายุน
3: ะ
2: พอไม่จัดชั้นให้เป็นพายุนี่แต่ว่าเขาหมุนตัวกันอยู่ 4-5 วันนะที่เวียดนามใต้เนี่ยหมุนตัวกันหมุนตัวนี่คือได้พลังงานจากทะเลนะแล้วได้ความชื้นก็คือตัวเมฆในจากทะเล
3: ครับ
2: พอถึงกำลังหนึ่งนะความเร็วเขาก็เหมือนมอเตอร์ไซค์60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่เขาตัวอ้วนมากเลยนะครับเขาก็เอาฝนมาตกนะตกก็ตั้งแต่เวียดนามกัมพูชานะแล้วก็เข้ามาที่สระแก้วนะครับขอบอันหนึ่งก็โอ้โหผมก็ตกใจเลยว่าตกใจและดีใจด้วยนะขึ้นไปถึงบุรีรัมย์บ้านกรวดเลยนะ
3: ครับ
2: มันปีนเขาขึ้นไปด้วยนะครับเขาพนมดงเล็กอะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็มาจากน้ำฟ้าแล้วก็มาจากส่วนใหญ่นะมาจากน้ำที่นำเข้าจากต่างประเทศครับ
3: ครับก็เห็นเรดาร์ของทางจิสด้าเนี่ยมันหมุนวนอย่างเงี้ย2วัน3วันไม่ไปไหนเลยแล้วก็ตกแช่ในกรุงเทพ3วัน3คืนไม่หยุดแม้แต่แค่นาทีเดียวก็โอ้หลายคนบอกว่าไม่เคยเจอแบบนี้กรุงเทพเราเคยเจอแบบนี้ไหมครับ
2: ก็ในปี38มีปี26นะอาจจะโบราณไปหน่อยนะคร
3: ับ
2: ปี26เราเจอก็เบากว่านี้นะแต่ปี38นี่พอๆกัน
3: ค
2: ือฝนตกในพื้นที่กทมเองนะครับปี38ก็กทมและปริมณฑลนะครับซึ่งตอนนั้นเองเราก็ระบบการเรียกว่าคูคลองเราก็ยังถึงกันหากันนะฮะส่วนพอตอนหลังพระเจ้าอยู่หัวรอ9นะตอนปี38นี่พระองค์ท่านก็เสด็จวนดูเลยว่าจะเอาไงดีแล้วก็หาวิธีแก้ไขพวกเราก็ใช้หลักการของพระองค์ท่านมาอย
3: ่
2: างต่อเนื่องครับ
3: ครับอย่างไรก็ตามฮะอาจารย์ฮะหลายคนเขามีประเด็นดราม่าผมไม่ถามเรื่องของดราม่าเอาแฟกต์จริงๆเอาข้อเท็จจริงเลยมันต่างจากปี54ยังไงครับมันหนักเหมือนกันมันเดือดร้อนคล้ายๆกันเลย
2: ครับก็คือในส่วนของปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่กทมนะครับเหมือนปี38ก็คือมากกว่าปี54
3: ครับ
2: ตัวฝนนะครับ ตัวฝนเนื้อน้ำตัวเมฆเนี่ยนะครับมากกว่าปี54เลยนะครับก็สูงขนาด2วันก็300มิลลิเมตรแล้วครับในพื้นที่ที่ตกหนักๆเช่นลาดกระบังนะครับโอ้ลาดกระบังนี่เป็นที่ลุ่มด้วยนะครับแล้วก็ฝนตกหนักๆเลยนะครับวันแรกเข้ามาก็190มิลลิเมตรวันที่2ก็ไม่เยอะไม่หย่อนลงก็คือ170มิลลิเมตรนะครับ2วันนี่มัน300กว่าแล้วนะยกตัวอย่างนะครับอันที่1ก็คือฝนตกมากกว่าปี54 นะครับในกรุงเทพและปริมณฑลอันที่สองนะเราไม่มีน้ำเหนือเข้ามา
3: ครับ
2: น้ำเหนือนี่ไม่มีเข้ามาในพื้นที่นะแต่ก็ปีนี้นะฮะมีมาโดยรอบ
3: ครับ
2: โดยรอบแต่ยังอยู่ในลำน้ำนะฮะมันจะมีบ้างก็อย่างเช่นลำน้ำป่าสักแถวอำเภอท่าเรือ นะครับก็กระโดดขึ้นมาบนตลิ่งบ้างเลยตลิ่งนะคือท่วมอะครับท่วมตลิ่งแถวอำเภอท่าเรือในพื้นที่ลุ่มต่ำอำเภอท่าเรือพ่อแม่พี่น้องที่อยู่บริเวณนั้นก็โดนน้ำท่วมไปนะแต่ยังไม่ถึงขันกั้นน้ำนะครับในส่วนของแม่น้ำป่าสักนะครับส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยครับก็ปรากฏว่าตามฤดูกาลนะตามเรียกว่าตามวันเวลาเลยนะครับก็คือมาเดือนกันยายนเนี่ยร่องมรสุมมันจะพาดผ่านภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนก็คือใต้อ่างเก็บน้ำ
3: ครับ
2: เพราะฉะนั้นฝนก็ยังตกตามปกตินะตกบริเวณนั้นก็ไหลมารวมกันที่นครสวรรค์นะครับปิงนะวังก็ไม่ค่อยตกนะครับตกปิงตอนล่างก็คือกำแพงเพชรนะฮะส่วนยมสุโขทัยก็ตกนะฮะสุโขทัยมาถึงบางระกำนะตกก็เป็นลำน้ำยมลำน้ำน่านนี่ก็เหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ฝนตกน้อยมากนะครับก็ตกตั้งแต่เรียกว่าขนาดอุตรดิตถ์ก็ยังตกไม่มากแต่พิษณุโลกวังทองเนี่ยวังทองน้ำท่วมเลยครับ
3: ครับ
2: นะแล้วก็เลยมารวมกันที่พิจิตรนะรวมกันที่พิจิตรแล้วก็ไหลมารวมกับของที่ปิงจากกำแพงเพชรมานะเพราะฉะนั้นโอ้น้ำมันเพิ่มขึ้นนะผมตามสังเกตการโอ้มันก็ขึ้นเร็วนะผมก็ยังแปลกใจอยู่เลยว่ามันขึ้นเร็วมากเลยแสดงว่าฝนเนี่ยมันกระจายเป็น2หย่อมนะหย่อมนึงก็คือฝนภายในประเทศนะฝนภายในประเทศล้วนๆนะก็ตกเรียกว่าใต้อ่างเก็บน้ำ
3: ครับ
2: ครับอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมปกตินะฮะแต่ฝนที่ตามร่องนะร่องมรสุมนี่มันถูกกดดันจากอากาศเย็นจากประเทศจีนนะกดดันแล้วถอยตอนนี้ถอยไปแล้วนะครับพอกดดันมาปุ๊บนี่ก็เลยทำให้หย่อมความกดอากาศต่ำเวียดนามเนี่ยถูกนำเข้าร่องนี้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นทั้งฝนในประเทศนะซึ่งมีปริมาณจริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิน100มิลลิเมตรต่อวันนะครับเอาน้ำจากต่างประเทศมาบวกนะก็เลยขึ้นไปเป็น200มิลลิเมตรเลยครับ
3: แต่อย่างไรก็ตามอันนี้มันเกี่ยวผลกระทบเกี่ยวกับโลกร้อนโลกเดือดลาดินยาไหมครับ
2: คือจริงๆเป็นเอนิโญ
3: เอนิโญ
2: เอนิโญนี่มันจริงๆทำให้ฝนน้อยกว่าปกตินะครับ
3: ครับ
2: ลมมันอ่อนนะหนึ่งนะฮะเวลาเอนิโญเนี่ยปริมาณมวลเมฆก็ยังเยอะอยู่เพราะว่าอุณหภูมิมันบวกโลกร้อนด้วยครับ คือตัวโลกร้อนเนี่ยมันทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นนะพอสูงขึ้นครึ่งองศาเซลเซียสนี่นะฮะก็เข้าภาวะที่เรียกว่าเป็นเอนิโญด้วยนะฮะคราวนี้การที่โลกร้อนเนี่ยตัวน้ำทะเลมันระเหยมากกว่าในอดีตนะ
3: ครับ
2: มากกว่าในอดีตอันนี้ก็มากกว่า 7% คราวนี้พอมาถึงประเทศไทยนะฮะที่บอกว่าจิสดาเอามาให้ดูนะมันก็เป็นภาพอย่างที่เห็นนะครับว่ามันมานะมันเหมือนกับจะแตกตัวนะฮะเพราะว่ามันเหมือนกับจะไปไม่ไหวแล้วมันอ้วน
3: ครับ
2: อ้วนแล้วมอเตอร์ไซค์เขาก็ตัวเล็กนะมอเตอร์ไซค์ก็ความเร็วก็ลดลงนะครับความเร็วหมุนรอบตัวนะต่ำกว่า60อยู่แล้วความเร็วเคลื่อนไปข้างหน้า15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ยิ่งช้าลงนะพอช้าลงจะแตกตัวจริงๆแตกเลยนะครับนะถ้าเห็นภาพถ้าดูภาพอย่างต่อเนื่องจะเห็นว่ามันเหมือนกับจานบินใหญ่นะแล้วมันแตก
3: วนอยู่อย่างนั้น
2: เป็นชิ้นๆหางยังวนไปตกที่ระยองอีกเลยครับ เวลาเขาแตกนะแตกก็จะเป็นชิ้นๆก็คือก้อนเมฆแตกเป็นชิ้นเมฆแทนที่จะหมุนรวมกันนะบางชิ้นมันก็หลุดเพราะว่าพลังงานมันกำลังมันน้อยลงแล้วนะ
3: ครับ
2: มันก็หลุดไปตกนครนายกก็ตกหนักเลยนะครับแล้วระยองก็ตกหนักนะฮะหันกลับไปในจันทบุรียังตกอยู่เลยในขณะที่กรุงเทพก็ตกนะครับไอชิ้นแบบนั้นออกไปก็ทำให้ฝนตกกระจายตัวจะบอกว่าดูแปลกความจริงมันก็เกิดอย่างนี้นะแต่นานๆเกิดครั้งแต่การที่ภาวะโรคร้อนเนี่ยครับสิ่งที่มาบรรจบเหมาะกันนะให้เกิดสภาพอย่างนี้เนี่ยมันเกิดบ่อยขึ้นแล้วเกิดรุนแรงขึ้น
3: นั่นแหละฮะเกิดบ่อยขึ้นเกิดรุนแรงขึ้นนี่นะครับเราโดนเมื่อปี26เราถูกฝนหนักเมื่อปี38

58แล้วก็ปี54และปีนี้อ้าวแล้วทำไมบทเรียนเราไม่เอามาแก้ไขเพื่อให้การระบายน้ำการบริหารจัดการมันดีขึ้นกว่าในอดีตพักครู่เดียวเดี๋ยวมาตามเรื่องนี้กันต่อครับ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: เดอะซีนอนทีวีสัปดาห์นี้พบกับคุณเฮงโคราชเซียนพระรุ่นใหม่ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องรางจากความชื่นชอบสู่ความตั้งใจที่จะก้าวขึ้นมาเป็นเซียนเครื่องรางโดยการเรียนรู้ทั้งเรื่องพุทธคุณพุทธศิลป์และจุดพิจารณาของเครื่องรางแต่ละประเภทเปิดรางชมเครื่องรางยอดนิยมที่ทุกวันนี้ไม่ได้มีแค่คนรุ่นเก่าแต่คนรุ่นใหม่ก็หันมาให้ความสนใจและสะสมกันมากขึ้นก่อนพาไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถ้ำพญานาคราชณวัดบัวขวัญพระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีเดอะซีนอนทีวีพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
3: ่ช่วงที่2ของคมในข่าวครับเราเห็นภาพรวมแล้วนะฮะว่าฟ้าฝนมันตกอย่างไรพฤติกรรมของธรรมชาติเป็นอย่างไรแต่ว่าเราโดนมาหลายรอบแล้วคุณผู้ชมครับแล้วทำไมเราไม่เอาในอดีตมาเป็นบทเรียนของเราธรรมชาติมันแรงขึ้นหรือการบริหารจัดการของเรามันล้มเหลวครับอาจารย์ครับ
4: ครับในส่วนถึงธรรมชาติก่อนนะครับตอนนี้บวก2อย่างก็คืออย่างที่1ก็ตัวเอนิโญนะเอนิโญทำให้มวลเมฆมีมากขึ้นนะครับแล้วภาวะโลกร้อนก็ทำให้มวลเมฆมากขึ้นไปอีกนะในส่วนของความรุนแรง
3: ครับ
4: ความรุนแรงก็รุนแรงมากถ้าหากว่าบทเรียนที่เราได้ในอดีตเราก็ใช้มาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่พยายามจะสร้างแก้มลิงนะกทมก็สร้างถังนะถังเป็นแก้มลิงไว้6แห่งแล้วนะครับก็ทยอยสร้างมานะครับในส่วนที่จะต้องระบายน้ำในกทมนี่มันเป็นแอ่งกระทะนะเป็นแอ่งใหญ่เลยนะคราวที่แล้วแผ่นดินไหวก็บอกว่าเป็นแอ่งกระทะนะเป็นแอ่งกระทะแล้วมันเป็นดินเหนียวนะครับอันนั้นก็ส่วนของผลที่ทำให้แผ่นดินไหวคลื่นมันแรงขึ้นนะฮะอันนี้ของเราก็เป็นแอ่งกระทะแล้วก็เป็นดินเหนียวนะครับไอการซึมซับน้ำลงไป
3: ยาก
4: ก็ทำได้ยากพอทำได้ยากการทำเมืองฟองน้ำนะจะเหมือนทางญี่ปุ่นเหมือนทางเกาหลีเหมือนทางเซี่ยงไฮ้จีนนะฮะจีนเขาทำอยู่หลายเมืองนะครับมันก็ไปในลักษณะของการที่จะให้ซึมลงดินน
3: ่
4: ะมันก็ยากนะครับแต่การปลูกต้นไม้นะปลูกต้นไม้เยอะๆเหมือนที่สวนลุมนะครับอันนั้นก็ได้ประโยชน์นะครับอันนี้เราไปมองสวนลุมเลยนะครับว่าไอ้ต้นไม้ใบไม้เนี่ยมันจะทำให้อย่างน้อยก็ตัวฝนน่ะติดอยู่บนใบไม้นะครับแล้วลมพัดมามันก็ระเหยมากขึ้นนะมันก็ช่วยทอนลงไปได้นะครับแล้วในสวนลุมเองก็มีสระน้ำนะมีสระน้ำอันนั้นแหละครับก็คือส่วนที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เรียกว่าแก้มลิง
3: เราต้องทำลักษณะนี้ให้ครอบคลุมพื้นที่กทมให้มากขึ้นและจะช่วยลดสถานการณ์ได้หรือคร
4: ับ ใช่ครับถ้าอุปกรณ์อย่างอื่นนะอุปกรณ์อย่างอื่นคูคลองนะเราก็มีเหมือนแต่สมัยโบราณนะครับเราก็ต้องมาปรับปรุงให้มันเรียกว่าเอามาใช้ให้เต็มที่เส้นเลือดฝอยตามท้องถนนข้างถนนนี่นะครับมีประมาณ 6,000 กิโลเมตร
3: ครับ
4: กรมราชทัณฑ์จะมาขุดลอกนะครับ 1,000 นะกทมมีเจ้าที่กทมขุดลอกเองนะใช้รถดูดด้วยนะอีกก็ 1,000 โอ้เราก็ขุดลอกได้ปีละ 2,000 นะครับเพราะฉะนั้นเรามี 6,000 กิโลเมตรรอบในการที่จะมาถึงหน้าบ้านเรามาขุดลอกก็ประมาณ3ปีก็พอใช้ได้นะพอไม่ใช่พอใช้ได้ก็ดีทีเดียวเลยนะครับแต่ว่าการที่ท่อระบายน้ำโบราณเนี่ยแล้วก็ดินอ่อนอย่างที่พูด uh-huh. ถึงนะครับมันก็ตกคลองช้างเราจะเห็นว่าบ่อภาคนี้กับบ่อภาคนี้นะฮะแต่ก่อนมันก็วิ่งตรงนะตอนนี้มันตกคลองช้างมันก็วิ่งได้น้อยลง oh. นะครับน้ำที่ระบายนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนของอุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะตอนนี้ก็มีครับมีตั้งแต่ท่านชาติมานี่ก็ใช้ระบบใหม่เนาะก็คือเอาท่อไปเพิ่มท่อไปเสริม แต่ว่าเราขุดมาลำบากก็ใช้วิธีดันท่อเข้าไปอันนี้นักก่อสร้างเราเก่งอยู่แล้วนะก็ทยอยทำไปนะครับอันนั้นเป็นส่วนเส้นเลือดฝอยซึ่งคิดว่าก็ไปได้นะเราก็ต้องทยอยทำนะครับไปได้ดี
3: ครับ
4: คราวนี้เส้นเลือดขนาดกลางที่เราจะเอามาจากข้างท้องถนนก็ไปลงคูลงคลองนะครับแล้วถึงจะเอาไปสู่คลองสายใหญ่แล้ว
3: ที่เรียกว่าลำรางเนี่ยก่อนจะถึงคลองถึงแม่น้ำเนี่ยนะ
4: นี่แหละครับอันนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างจะติดขัดมันเหมือนกับเส้นเลือดขอดเส้นเลือดขอดอยู่หลายพื้นที่เลยนะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องก็ไปลุกล้ำอยู่นะลุกล้ำอยู่ร่วม 30-40 ปีแล้วนะครับอันนี้แหละครับก็มีตัวอย่างที่ดีนะที่คลองลาดพร้าวจากวัดใหม่เสนาไปถึงวัดลาดพร้าวนะฮะได้มีการกรมเดิมชื่อกรมประชาสงเคราะห์กรมพัฒนาชุมชนนะฮะร่วมกับกทมร่วมกับพี่ๆทหารด้วยนะครับในการที่จะไปขอเจรจาหรือย้ายขึ้นไปอยู่บนขอบคลองนะครับแล้วก็ทำคลองนี่ให้เป็นรูปตั้งตัวยูนะตัวยูก็เลยทำให้รูปตัดลำน้ำรูปตัดลำคลองตัวนั้นระบายน้ำได้ดีมากเลยผมไม่พูดถึงอยากเอาเป็นตัวอย่างไม่ใช่อยากอะต้องเอาเป็นตัวอย่าง
3: ทุกคลองในกทมถ้าทำแบบลาดพร้าวได้ จะทำให้การระบายน้ำได้สะดวกขึ้น
4: ครับดีดีจะดีขึ้นมากเลยนะครับแต่คราวนี้ส่วนสำคัญที่เราเห็นชัดๆอันหนึ่งผมยกตัวอย่างของลาดพร้าวเนี่ยนะฮะถ้าเราจะเอาพื้นที่ของลาดพร้าวคลื่นทั้งสายนะครับมันก็จะทำให้การระบายน้ำมาจากวิภาวดีนะวิภาวดีเลยนะครับไปหลังดอนเมืองหล
3: ัง
4: ดอนเมืองมันจะดึงน้ำมาหลังดอนเมืองตรงนั้นชื่อว่าคลองถนนนะคลองถนนก็ไหลมาลงคลองบางบัวนะฮะคลองบางบัวผ่านสะพานใหม่ก็มาลงเชื่อมกับคลองบางเขนนะคลองบางเขนก็ดึงน้ำผ่านไม่หายไรเกษตรออกไปนะอันนั้นก็เอาไปที่โรงสูบปากคลองบางเขนนะครับส่วนคลองลาดพร้าวก็เดินต่อมาถึงวัดใหม่เสนาที่ผมพูดถึงนะว
3: ั
4: ดใหม่เสนามาถึงวัดลาดพร้าวนี่วิ่งจู๊ดเลยวิ่งจุดมาลงคลองบางซื่อเลยนะมีบางส่วนติดขัดนะอันนี้ก็ต้องแก้ซึ่งกทมเขารู้อยู่แล้วเขามีงบประมาณแล้วนะครับกำลังเดินเรื่องที่จะแก้ไขตรงนี้อยู่ว่าต้องเอาลงให้มันจุดเร็วกว่านี้นะฮะไม่งั้นเครื่องสูบน้ำก็นอนรอ
3: รอน้ำมา
4: ตัว
3: ครับ
4: อันนี้เป็นยกตัวอย่างอันอื่นเหมือนกันหนองบอนเหมือนกันนะฮะมักกะสันก็นั่งรอเหมือนกันคร
3: ับ รอน้ำ
4: ฮะ
3: โอ้เดี๋ยวพักคุยเรื่องอาจารย์ฮะตอนนี้กำลังถึงจุดคลายแม็กเลยครับระบบที่เราใช้อยู่ณวันนี้เราเหมือนกรุงเทพมหานครเป็นอ่างคุณผู้ชมลองนึกภาพนะครับเราใช้ระบบท่อสูบออกเจ้าพระยาเพื่อลงทะเลอย่างเดียวควรจะมีระบบอะไรที่มันเป็นมหาอภิมหาโปรเจกต์กว่านี้หรือไม่สำหรับกทม.นอกเหนือจากระบบสูบเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์มาพร้อมกับหลอดไฟ LED 248ดวงชาร์จใช้งานได้นาน12ชั่วโมงมาพร้อมกับรีโมทควบคุมการทำงานแข็งแรงทนแดดทนฝนติดรอบบ้านได้เองแบบไม่ต้องงอช่างไม่ว่าจะเป็นโรงรถโรงเรือนไร่นาไร่สวนมุมมืดส่องสว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
3: เมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
2: ชาร์จครั้งเดียวใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมง
3: ซื้อครั้งเดียวใช้ได้นาน
2: ทนแดดทนฝนทนทุกสภาพอากาศโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะประกอบไปด้วยโคมไฟโซลาร์เซลล์1โคมค่ะแผงโซลาร์เซลล์1แผงและรีโมทคอนโทรลอีก1ชิ้นแต่วันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะซื้อ1เซตนี้แถมฟรีอีก1เซตนะคะแต่ยังไม่พอค่ะมาพร้อมกับโคมไฟ LED USB อีก2ชิ้นและแว่นกันลมอีก1ชิ้นนะคะคลักแบบให้น้ำรวมมูลค่าทั้งสิ้นนี้นะคะอยู่ที่ 9,910 บาทแต่วันนี้จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นแล้ววันนี้นะคะเราจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข021143330หรือว่าแอดมาที่ LINE @sshopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ช่วงสุดท้ายของคมในข่าวครับอย่างที่บอกครับน้ำระบบสูบที่จะเอาออกเจ้าพระยาเนี่ยรอน้ำมาฮะเจอเส้นเลือดขอดเจอทางตันนะฮะเจอบ้านลุกล้ำน้ำมาไม่สะดวกอันนี้คือปัญหาที่กทมเจออยู่ท่านผู้ว่าชัดชาติกำลังเร่งแก้ไขแต่ระบบแค่นี้มันระบายไม่ทันมันพอหรือไม่สำหรับกทมกับอนาคตข้างหน้าถ้าน้ำมาแบบนี้อีกมันควรจะมีโครงการอะไรที่มันใหญ่ๆหรือว่าเป็นมหาอภิมหาโปรเจกต์หรือไม่ครับอาจารย์ครับ
1: ครับอันนี้เราดูจากเหตุก่อนนะฮะตอนนี้ถ้าหากจะแก้เรื่องน้ำฝนอย่างเดียวนะครับในสิ่งที่ทำนะอย่างที่เรียนเมื่อกี้ก็คือเรื่องการที่จะต้องขอพื้นที่คลองคลื่นนะ
0: ครับ
1: พ่อแม่พี่น้องก็ต้องขอให้ย้ายไปอยู่ขอบคลองนะนี่ก็ต้องใช้เวลาในการจัดการใช้งบประมาณเยอะด้วยนะครับยกตัวอย่างที่ผมเรียนคลองลาดพร้าวนะแล้วคลองอื่นด้วยนะมีคลองแสนแสบนะครับคลองประเวศบุรีรมย์นะคลองเปรมประชากรนะครับทั้งนั้นเลยครับมีชาวบ้านอยู่เยอะแยะไปเลยฮะอันนี้ก็ต้องขออภัยชาวบ้านที่ผมต้องพูดแบบนี้นะเพราะว่าพื้นที่คลองมันท่านเข้าไปอยู่มา 30-40 ปีแล้ว
0: ถ้าแก้ไม่ได้พอน้ำมาแบบนี้ฝนมาแบบนี้เดี๋ยวจะโดนอีก
1: ใช่ครับพอฝนมาหนักๆนี่เราจะเห็นภาพเลยครับอันถัดไปเนี่ยต้องเอาของที่เรามีอยู่มาใช้ให้เต็มที่นะครับเช่นว่าคูคลองต่างๆนะเรื่องขยะนี่ก็ยังมีปัญหามากนะครับจะเห็นเลยว่าขยะหลังน้ำท่วมเนี่ยโอ้โหจะกองอยู่เยอะแยะไปเลยนะครับขยะนี่นอกจากจะเข้าไปติดบานประตูนะบานประตูที่เขาใช้ปิดเปิดน้ำนะครับในคลองเนี่ยครับก็ยังไปติดที่หน้าเครื่องสูบน้ำด้วยนะอย่างที่เรียนนะครับว่าจะเอาน้ำออกไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาออกไปสู่ทะเลต้องใช้เครื่องสูบน้ำอย่างเดียวนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นวันเพ็ญด้วยฮะวันเพ็ญวันเสาร์เป็นวันขึ้น15ค่ำวันอาทิตย์เป็นวันแรม1ค่ำนะก็เปิดบานประตูน้ำไม่ออกมีแต่น้ำจะเข้ามา
0: เพราะ
1: น
0: ้ำ
1: เจ้าพระยาสูงกว่าน
0: ้
1: ำเจ้าพระยานี่สูงขึ้นสูงกว่านะครับแล้วช่วงน้ำขึ้นน้ำลงนะทุกๆ6ชั่วโมงก็จะสูงกว่านั้นอีกเลยครับนะฮะอันนั้นก็เป็นส่วนที่ทำให้เรียกว่าต้องใช้เครื่องสูบน้ำอย่างเดียว
0: นอกจากระบบสูบเราทำโครงการอื่นได้ไหมครับ
1: คืออย่างอื่นเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งต้องมาที่ร่วมมือกันระหว่างรัฐกับเอกชนละครับเพราะว
0: ่
1: าในส่วนที่อยากจะทำมากกว่านี้นะก็คือทำขยายขนาดคลองซึ่งมันก็ทำไม่ได้นะแค่เอาคลองคืนก่อนนะเอาคลองคืนเท่าเก่านะครับและส่วนไหนที่มันไม่ได้จริงก็เพิ่มอุโมงค์นะซึ่งอุโมงค์ตอนนี้ก็วางแผนให้อย่างเช่นเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงว่าหนองบอนเองน้ำไหลไปไม่ทันนะก็พยายามจะดึงน้ำจากลาดกระบังไปลงหนองบอนนะครับเพราะว่ามันอยู่ห่างกันนะแต่ห่างกันแต่ว่าสามารถหนองบอนยังมีกำลังอยู่หนองบอนเป็นหนองใหญ่เลยนะครับอย่างเงี้ยครับเอาของที่มีปัจจุบันนะมาเพิ่มประสิทธิภาพมาทำให้มันไหลคล่องตัวขึ้นนะอันนั้นเป็นประเด็นที่สำคัญของทางภาครัฐนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนการที่จะเทคโนโลยีอื่นนะเท่าที่มองความเหมาะสมกับทางของกรุงเทพเนี่ยนะก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับคราวนี้มาภาคประชาชนก็น่าจะทำต่อเนื่องจากของภาครัฐด้วยก็คือการทำแก้มลิง
0: ครับ
1: แก้มลิงที่ทำไปแล้ว6แห่งนะเป็น6ถังนะแต่คราวนี้ถังไม่ได้ใหญ่เหมือนขนาดญี่ปุ่นนะครับซ
0: ึ่
1: งผมเห็นเหมาะสมนะครับว่ามันต้องกระจายไปตามจุดอ่อนต่างๆอย่างเช่นที่ราบ11นะราบ11ก็ติดกับบางบัวนะเป็นพื้นที่ลุ่มนั้นก็ต้องเอาแก้มลิงไปช่วยกันคราวนี้อีกอย่างหนึ่งที่อยากได้นะแล้วทำได้ด้วยนะครับเมืองฟองน้ำแต่ของเรานี่เนื่องจากว่าเป็นดินเหนียวนะครับจะให้มันซึมซับลงไปนะมันก็ไม่ได้ประสิทธิภาพนะสิ่งที่ควรทำนะดักน้ำจากหลังคานะมาไว้เป็นแก้มลิงประชาชนเลย
0: เอาโอ่งไปรองอย่างนี้เหรอครับ
1: ใช่เลยครับโอ่งมังกรเรียงรองไว้เลยนะครับเราลองคิดดูนะครับว่าถ้า1คนนะเก็บน้ำไว้2ลูกบาศก์เมตร
0: ค
1: นกทมมี10ล้านนะคนที่สามารถจัดการได้นอกจากคนเข้าคนออกย้ายไปย้ายมาแล้วนี่ก็5ล้านคนนะครับเก็บไว้คนละ2ลูกบาศก์เมตรเราจะได้น้ำนะน้ำฝนนะไม่มากระทบถนนหนทางต่างๆเนี่ยคือไม่ไหลออกจากบ้านมาถนนนะครับ5ล้านลูกบาศก์เมตร
0: ช่วยได้เยอะเลย
1: ครับ

0: ก็บไว้สัก2วันก่อนนะฮะแล้วค่อยระบายออกมาอย่างเงี้ยครับ
1: ล้างรถล้างบ้านซักผ้าได้เลย
0: ไม่มีใครระบายออกหรอกครับมีแต่ว่าเออกำลังพอดีเลย2ลูกบาศก์เมตรเราใช้ไปได้อีกเป็นเดือนเลยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยฮะอันนี้แหละครับถ้าให้ภาคสมัครใจเห็นน่าจะช้านะครับอันนี้อยากจะให้รัฐบาลอยากจะให้เทศบาลกทมเนี่ยครับ
1: รณรงค์เลย
0: มีบัญญัติของตัวเองเลยนะใครไม่มีถังน้ำเพียงพอเก็บภาษีเยอะขึ้นนะเก็บภาษีน้ำท่วมนะครับใครมีก็เรียกว่าลดภาษีลงอะไรเงี้ยครับมันต้องใช้มาตรการเข้ามาเสริมกันญี่ปุ่นเขาก็ทำครับจีนนี่ทำแน่นอนเลยจีนนี่บังคับเลยฮะ
1: เดี๋ยวตุลาพฤศจิกาเนี่ยเราจะโดนทั้งน้ำเหนือน้ำฝนและน้ำทะเลหนุนเนี่ยเราจะโดนเหมือนรอบที่ผ่านมาไหมครับแล้วจะแก้หรือจะเตรียมตัวรับมือกันยังไงครับ
0: ครับในส่วนของน้ำฝนนะครับแน่นอนเลยครับเพราะว่าตามฤดูกาลนี้นะเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่ฝนของภาคกลางตอนล่างภาคกลางตอนล่างกทมและปริมณฑลนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ร่องมรสุมจะมาพาดผ่านนะรวมภาคตะวันออกด้วยนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้เลยครับแนวนี้แหละนะคราวนี้แต่ว่าฝนเนี่ยถ้าไม่มีการนำเข้าจากต่างประเทศนะฝนก็จะพอดีพอรับได
1: ้
0: เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ที่เรามีอยู่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคูคลองต่างๆนะครับจะมีอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้นะครับร่องฝนที่ตกมากๆนี่ไปที่นครสวรรค์กับชัยนาทอยู่แถบนั้นนะครับก็พาดผ่านไปภาคอีสานตอนกลางด้วยนะทุกวันก็จะเลื่อนลงมาเลื่อนขึ้นมั่งลงมั่งแต่ส่วนใหญ่บวกลบกันแล้วก็จะลงมากลางเดือนตุลาคมก็มาอยู่ที่นี
1: ่ครับ
0: อยู่ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะฝนก็จะตกหนักกว่าที่อื่นนะครับแล้วกรุงเทพนี่เราอยู่ติดทะเลนะ
1: ครับ
0: มันก็เลยว่าเมฆที่ผลิตมาจากทะเลนะก็มาลงร่องสวนนี้นะครับมันก็เร็วนะฮะเร็วนี่หมายถึงว่าไอการพยากรณ์คาดการณ์เนี่ยจะคาดเคลื่อนได้ง่ายๆคือให้แม่นยำนี่ก็ลำบากนะกทมนี่พยากรณ์ยากนะครับเพราะฉะนั้นตุลานี้นะฮะเป็นเดือนของคนกทมและปริมณฑลนะเราก็ต้องเตรียมรับมือกันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเลื่อนลงไปภาคใต้ครับ
1: ครับก็ขอให้ตุลาอยู่รอดปลอดภัยสำหรับคนกรุงเทพมหานครกทมก็เชื่อว่าเขาเตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหาแล้วแต่ว่าเราต้องร่วมมือให้ร่วมมือกันนะครับเวลาหมดครับอาจารย์ฮะวันนี้ขอบพระคุณมากนะฮะเห็นภาพเลยครับว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรปัญหาของกทมต้องได้รับการแก้ไขต้องมีโครงการอะไรมาเสริมบ้างนะฮะและเราสามารถร่วมมือในการลดผลกระทบอย่างไรบ้างครับวันนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีคุณรงค์
1: เวลาหมดครับคุณผู้ชมครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: ขอโทษทีครับตรงนั้นคันนิดหน่อย
1: ในที่สุดก็จะจุดอ่อนของนายแล้ว
0: หมอครับอย่ากดตรงนี้เลยครับกดตรงอื่นดีกว่าขอบคุณครับ
1: อ๋อครับนายนายเป็นคนบอกให้ฉันกดตรงอื่นเองนะนี่น้องชายกล้ามเนื้อขานั่นดีนะเข้ายิมบ่อยละสิท่า
0: ปกติผมไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหรอก
1: ไม่ใช่มั้งแล้วจะมีลายกล้ามเนื้อแบบนี้ได้ยังไงเสแสร้งเก่งจริงดูจากกล้ามเนื้อขานายน่าจะฝึกมาเยอะสินะอย่ามาหลอกกันเลย
0: อาจจะเป็นเพราะผมเรียนจบด้านการกีฬามามั้งครับ

0: เรียนการกีฬางั้นเหรอผมก็เรียนเหมือนกันนะ
1: บังเอิญจังแต่ว่าการเปลี่ยนสายงานก็เป็นเรื่องปกติเพื่อนผมสมัยเรียนก็เปลี่ยนจากผู้บริโภคมาเป็นผู้ให้บริการกันอาจจะยิ่งรู้ว่าปวดเมื่อยตรงไหนก็กดได้ตรงจุดกว่าม
0: าคุณพลิกตัวหน่อยผมจะได้นวดให้คุณสบายขึ้นหน่อย
1: ครับพอดีช่วงกลางวันซ้อมเต้นมาทั้งวันปวดเมื่อยอยู่พอดี
0: ระดับเท่าแก่แบบคุณงานยุ่งแบบนี้จะมีเวลาซ้อมเต้นอีกเหรอ
1: เท่าแก่ผมไม่ใช่เท่าแก่หรอก
0: เอ๊ะคุณไม่ใช่เท่าแก่เหรอไก่ไอ้ยาเราโดนจุดไว้แต่ความรู้สึกก็เป็นเรื่องปกติเราผู้ชายเหมือนกันไม่ต้องตกใจเลยเดี๋ยวเปลี่ยนจุดนวดให้นะ
1: จริงสิเมื่อกี้ทำไมถึงบอกว่าผมเป็นเท่าแก่ล่ะ
0: คุณไม่ใช่เท่าแก่ของเอิงยูกรุ๊ปเหรอ
1: ผมไม่ใช่
0: ใครนะ
2: ผมหมอเฉินที่มานวดครับขอโทษด้วยครับเมื่อกี้ติดอีกงานเลยเสียเวลาไปนิด
0: แย่แล้วหมอตัวจริงมาพอดีผมมีเรื่องด่วนเดี๋ยวเปลี่ยนหมอคนอื่นให้แทนนะ
3: เฮ้ยนี่ทาอะไรไว้เนี่ย

พี่ครับผมกับน้องกินแล้วอันนี้ซื้อมาให้พี่นะพี่วางใจได้ผมจะดูแลน้องกับตัวเองให้ดีพี่ไม่ต้องห่วงนะ

ขอโทษค่ะหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้งขอโทษค่ะ

0: มอครับคุณชายไม่ได้แพ้หนักแบบนี้มานานแล้วทำไมครั้งนี้ถึงรุนแรงแบบนี้ได
1: ้ดูรายการอาหารช่วงนี้แล้วเพื่อเข้าร่วมงานอีเวนต์จึงอดอาหารอย่างเข้มงวดแต่เมื่อร่างกายขาดสารอาหารจนภูมิคุ้มกันลดลงเดิมทีเขาก็แพ้อาหารทะเลอยู่แล้วโดยเฉพาะกุ้งเนี่ยแต่วันนี้เขากลับกินในปริมาณที่มากเกินไปควบคุมอาหารได้ทันก็ถือว่าโชคดีแล้ว
2: แทนคุณแทนคุณ
0: คุณชายพักผ่อนก่อนเถอะครับอย่าเพิ่งพูดอะไรเลยต่อให้มีเรื่องใหญ่แค่ไหนก็ต้องรอให้คุณหายดีซะก่อน

0: หมอนนั่นจะเป็นยังไงบ้างคนขับรถน่าจะหาเขาเจอนะหรือฉันควรจะลองถามดูไหมนะ
1: คุณแทนคุณครับ
2: ครับ
1: ดูเหมือนคุณเอิงจะมีเรื่องด่วนนะครับจะเรื่องอะไรได้ล่ะเขาจะหาตัวเด็กคนนั้น

0: จะเค้นถามเขาว่าทำไมไม่กลับมาตามสัญญาแทนที่คุณทำร้ายเขาอีกจะให้ผมหาตัวมาให้ได้ภายในคืนนี้คนที่ทรยศและหลอกลวงเขาจะต้องตายทุกคน
1: โ
0: อ้ฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: นั่นคุณแทนคุณใช่ไหมครับผมคือคนที่ขายดอกไม้นะครับตอนนี้เจ้านายคุณโอเคแล้วใช่ไหมครับ
0: เขาไม่เป็นไรแล้วครับได้รับการรักษาเรียบร้อยแล้ว
2: ขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับ
0: คือคุณเป่าครับช่วงนี้คุณต้องระวังตัวหน่อยนะครับ
2: คุณเตรียมใจไว้บ้างก็ดี
3: เตรียมใจไว้หมายความว่ายังไง
0: ก็หมายความว่าเอาเป็นว่าเตรียมใจไว้ก่อน
2: หลังจากนี้ผมจะช่วยพูดไกล่เกลี่ยให้เต็มที
0: ่คุณไม่ต้องคิดมากเกินไปหรอก
3: ให้ฉันเตรียมใจเพื่ออะไรกันแปลกชะมัดเลยช่างเถอะหันมาสนใจตัวเองดีกว่าเมื่อไหร่ฉันจะสั่งฟ้าสั่งฝนได้แบบเขาบ้างนะมีเงินใช้เหลือๆฉันนี่ดวงซวยจริงๆเลย
4: เสี่ยไปเสี่ยไปอยู่บ้านไหม
5: นอนอยู่
6: นอน
4: เสี่ยไปเสี่ยไปไงไงเก่งเร็วเข้าเสี่ยไปตื่นเร็วตื่นได้แล้วฉันมีเรื่องสนุกสนุกจะมาเล่าให้ฟัง
3: เรื่องอะไรอ่ะถึงปลุกแต่เช้าขนาดนี้เนี่ย
4: ไอ้จ๋ารีบลุกขึ้นเลยนี่ตื่นซิจะบอกให้นะมันน่าสนใจมากเมื่อวานฉันเล่นงานเจ้าของซีอิ๊วหลงตัวเองคนนั้นมา
3: ฮะ

0: มื้อเช้าเยอะขนาดนี้ฉันบอกว่ากำลังลดไขมันอยู่นี่มันเยอะอย่างกับให้หมูกิน
1: คุณชายครับเมื่อคืนนี้คุณหมอกำชับมาว่าช่วงนี้คุณชายมีภาวะขาดสารอาหารจนทำให้ภูมิคุ้มกันตกจึงเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงดังนั้นต้องดูแลเรื่องสารอาหารให้ครบถ้วนครับที่เตรียมไว้เยอะก็ไม่ได้กะจะให้คุณชายทานทั้งหมดแต่ว่ารสนิยมการกินของคุณชายเหมือนกับสภาพอากาศเลยครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเพราะงั้นคุณชายเลือกทานได้เลยครับ
0: อยู่กับฉันมาตั้งนานรสนิยมของฉัน
1: ขอโทษครับคุณชาย
0: นายยังไม่รู้เหรอ
1: ผมรู้แค่รสนิยมการเลือกเด็กผู้ชายของคุณชายครับ
0: ไอเด็กขายดอกไม้คนเมื่อคืนนี้เจอตัวหรือยัง
1: รายงานคุณชายคุณเป่าคนนั้นเมื่อคืนนี้ยังโทรมาสอบถามอาการของคุณด้วยนะครับดูท่าก็คงรู้สึกผิดงั้นพวกเราก็ควรจะใจกว้างให้อภัยเขาเถอะครับคุณชายอย่าไปถือสาเด็กขายดอกไม้เลยครับ
0: มันเป็นพวกวัวสันหลังว่ะบังอาจขัดคำสั่งฉันสงสัยจะเบื่อโลกแล้วซื้อไม่ได้ก็คือซื้อไม่ได้แต่นั้นรับปากแล้วหนีไปถ้าเป็นนายนายจะยอมเหรอ
1: ถ้าเป็นผมคงจะหนีไปเงียบๆนอกจากนี้แล้วตรอกที่คุณชายไปยืนสูบบุหรี่เมื่อคืนดูเหมือนจะอยู่ห่างจากรถตู้ไม่ถึง100 เมตรด้วยซ้ำนะครับ
0: ฉันไม่กินแล้วอาหารเฮงซวยบอกให้เปลี่ยนพ่อครัวก็ไม่ยอมเปลี่ยน
1: คุณชายครับอย่าโกรธเลยครับเชฟที่มาเตรียมอาหารคุณชายวันนี้เป็นหัวหน้าเชฟที่เพิ่งย้ายมาจากโรงแรมนะครับเป็นถึงรองแชมป์การแข่งขันทำอาหารชื่อดังได้อันดับ3ของรางวัลเชฟทองคำโลกและคนนี้ก็เป็นเชฟคนที่18ที่ผมจัดหามาให้นะครับ
0: ได้รางวัลเยอะแล้วยังไงฉันไม่ชอบของสวยหรูแต่กินไม่ได้พวกนี้ฉันต้องการแค่อาหารธรรมดาอาหารที่คนธรรมดากินน่ะ
1: ดูท่าคุณชายคงจะคิดถึงอาหารฝีมือคุณนายที่เคยทำให้ทานตอนนั้นใช่ไหมครับ
0: กินไม่ลงแล้วเอาเป็นว่ารีบไปหาเชฟคนใหม่มาซะแล้วก็เจ้าเด็กคนนั้นวันนี้ฉันจะต้องได้เห็นหน้ามันฉันจะทำให้มันตายซะเฮ้ยคุยกับนายอยู่นะได้ยินไหม
1: นายเข้ามาแล้วรายงานคุณชายเองซะรายงานคุณชายผมได้ยินเดี๋ยวผมจะไปสั่งให้คนในคอกม้าจูงม้าทั้ง5ตัวออกมาให้หมดครับ
0: จูงออกมาทำไมฉันบอกตอนไหนว่าอยากขี่ม้า
1: ไม่ใช่ครับคุณชายไม่ได้เอามาให้คุณขี่แต่เตรียมเอาไว้ให้เด็กคนนั้นพอหาเขาเจอก็จะจัดการ5ม้าแยกหลังคุณชายวางใจได้ครับ
2: รายงานคุณชายครับมีเรื่องด่วนจะแจ้งให้ทราบครับ
0: ว่ามา
2: แหวนเพชร

0: ที่คุณนายทิ้งไว้ให้ก่อนเสียชีวิตมันหายไปครับ
1: หายงั้นเลยมันไม่ได้เก็บไว้ในตู้เซฟหรอกเลยมันหายได้ยังไง
0: น่าจะเป็นฝีมือของป้าเป่าคนดูแลสวนดอกไม้หยิบไปครับจากกล้องจะเห็นว่ามีแค่ป้าที่เข้าในห้องหนังสือแถมเธอยังมีกุญแจห้องด้วย
1: เป็นแค่คนดูแล

0: ผู้ชายครับสิ่งแรกที่ต้องทำตอนนี้ก็คือต้องตามหาแหวนของคุณนายก่อนงั้นเดี๋ยวผมส่งคนออกไปตามหาคุณชายรอฟังข่าวนะครับ
1: ต้องเป็นเพราะไอ้ตัวซวยเมื่อคืนนี้นั่นแน่ถึงได้มีแต่เรื่องซวยขนาดนี้ตามฉันมา
0: ผู้ชายผู้ชาย
2: เป็นเพื่อตัวจิ๋วอะ
3: อะไรนะที่รัก
2: สายยังเข้าไม่ได
3: ้งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
2: ้ได้แล้ว
3: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
2: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะว้าว
4: เมื่อคนหนึ่งล้มป่วยสำหรับชาวเมียนมีทั้งครอบครัวภูมิปัญญาสมุนไพรและความศรัทธาต่อบรรพชนที่ช่วยกันดูแลพาไปดูการเลือกใช้พืชจากธรรมชาติพิธีเรียกขวัญและการดูแลกันในวันที่คนในบ้านเจ็บป่วยร่วมสำรวจเรื่องราวของชีวิตและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจตอนสมุนไพรแห่งศรัทธาในวิถีจากคันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven วันอาทิตย์นี้เวลา 10:30 นถึง 11:00 นทางช่อง9กด30
5: เขาก็จะนำไปดองจืด
6: ไปดอง
5: ใช่ครับ
6: แล้วส่งขายออกต่างประเทศ
5: ถูกครับ
7: ทุกชั่วโมงเลยเราต้องออกตรงตลาด
6: นั่นเพื่อความสดใหม่
7: ใช่ครับ
8: ก็จะประมาณวันหนึ่งก็อยู่ประมาณตันต้อง100โลถึงตัน5
9: ตรงนี้ก็อยู่ประมาณ300
6: 300ไร่โอ้โห
10: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 นทางช่อง9กด30
11: Perspective สัปดาห์นี้พบกับศิลปินนักออกแบบผลงานสไตล์ป๊อปอาร์ตที่ใครๆก็ต้องคุ้นตา
12: ที่โรเลนี่ทำงานศิลปะหลากหลายแขนงมากต่อให้ไม่มีคำว่าโรเลผมก็รู้ว่าเนี่ยโรเล
13: จะดูเหมือนเวอร์นะแต่ไม่มีความรู้สึกที่ไม่อยากวาดเลยบางครั้งไอเดียมันยังแบบไม่รวมเรื่องราวอะแต่เรามีกระดาษและมีปากกาแล้วมันจะค่อยๆนำพาไป
11: ชีวิตที่มีศิลปะเป็นแรงผลักดันของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
14: เรื่องมันเป็นงี้ฉันใช้ซีอิ๊วที่บ้านเขาผลิตทำสปาโรมาให้เขาเลยเขาเลยกลายเป็นมนุษย์ซีอิ๊วไปเลยเจ้าของมาเป็นพรีเซนเตอร์ซะเองสุดยอดจริง
15: ๆนายทำเกินไปหรือเปล่า
14: ใครใช่เขาทำตัวไร้เหตุผลแล้วรังแกนายล่ะแถมยังแจ้งตำรวจจับฉันอีกเขาเรียกว่าสมควรแล้วสมน้ำหน้า
15: แล้วนายแน่ใจได้ยังไงว่าคนคนนั้นคือเจ้าของร้านซีอิ๊วเนี่ย
14: ต้องใช่เขาสิเขาในห้อง VIP มีสินค้าของบริษัทพวกเขาตั้งอยู่เต็มไปหมดจะมีใครหลงตัวเองเหมือนเขาอีกล่ะ
15: ถ้าอย่างนั้นเมื่อวานฉันคงเจอผีเข้าแล้วล่ะ
14: หมายความว่ายังไงผีอะไรอ่ะ
15: คนบนรถที่ฉันไล่ไปเมื่อวานนี้ก็คือเจ้าของโรงงานซีอิ๊วนะนายบอกว่านายก็เล่นงานเขาสรุปก็คือพวกเราสองคนจะเจ้าของโรงงานซีอิ๊วอันไหนเรื่องจริงกันแน่นายจำผิดคนหรือเปล่า

0: อะไรนะนายก็เจอเจ้าของโรงงานเหรอ
1: พอดีช่วงกลางวันซ้อมเต้นมาทั้งวันปวดเมื่อยอยู่พอดี
2: ฉันคิดว่าคนที่นายเล่นงานไปเมื่อวานอาจจะเป็น
0: หลี่มิลันโอ้ยฉันว่าแล้วเชียวมิลานจะสูงขึ้นเขาขึ้นได้ยังไงอะทีนี้จะทำยังไงดีล่ะจิตวิญญาณความอยากแก้แค้นพุ่งสูงขึ้นจริงๆอย่างอื่นฉันลืมหมดเลยอะ
2: นายลองคิดให้ดีดีกว่าว่าจะทำไงต่อไป
0: ทำยังไงอะไรยังไงเขาก็ไม่รู้หรอกว่าฉันเป็นใคร
2: อย่าลืมสิที่รูหลาแบบนี้มีกล้องวงจรปิดอยู่แน
0: ่โธ่เขาไม่มีทางไปเช็คกล้องวงจรปิดหรอกฉันรู้จักเขาดีห่วงภาพลักษณ์จะตายเป็นถึงดาราดังนะอีกอย่างทั้งตัวก็เต็มไปด้วยซีอิ๊วแถมใส่แค่กางเกงในตัวเดียวอีกมันก็ดูยังไงอยู่นะเฮ้ยไม่มีทางหรอก
3: ถ้านายคิดว่าไม่มีทางก็ตามนั้นแต่ถ้าเป็นฉันคงแจ้งตำรวจแน่แน่

0: จ้งตำรวจเหรอขนาดนั้นเลย
1: แน่นอนสินายลองคิดดูฉันก็ไม่รู้ว่านายมาแก้แค้นใครเกิดตอนนั้นนายมีอะไรที่เหมือนกล้องถ่ายอยู่แล้วเอาคลิปไปโพสต์นี่มันเรื่องใหญ่เลยเน
0: า
1: ะ
0: แหมนายมันก็พวกชอบหาเรื่องกังวลแท้ๆเขาทื่อจะตายคิดไม่ได้ขนาดนั้นหรอกถ้าเขาไปแจ้งตำรวจจริงฉันจะเรียกเขาว่าพ่อเลย
2: เร็วเข้าเอาไป
3: ผมขอแจ้งความ
0: ยังไงก็ต้องเป็นนายป่อเป้ฝีมือทำอาหารของนายดีขึ้นเรื่อยๆเลย
1: งั้นนายก็มากินตอนที่ฉันทำใหม่ๆสิซาลาเปานั้นมาหลายวันแล้วเอามาอุ่นวันนี้เลยไม่ค่อยอร่อย
4: เฮ้ยครับพวกเราไปโรงเรียนแล้วนะ
0: เดี๋ยวฉันไปส่งเด็กๆเองพอดีฉันจะไปเอาของคืนที่สถานีตำรวจด้วยนะเดี๋ยวนายจะไปร้านเลยใช่ไหม
1: ฮะนายไม่ไปเหรอ
0: ฉันลาน่ะดอกไม้เมื่อวานขายหมดแล้วเลยจะไปเอามาเพิ่ม
1: ได้งั้นฉันเลิกงานแล้วจะไปหาเนี
0: ่ยได้แล้วเจอกันไปเถอะลาพี่สิ
5: สวัสดีครับ
0: ไปนะ
1: บ๊ายบาย
0: ไป
6: พออยู่ที่แบบนี้มีหน้าล่ะถึงได้ขโมยของ
7: กูใช้ระวังครับ
6: เขาพักอยู่ที่นี่เหรอ
7: ครับคุณชายข้อมูลแสดงว่าอยู่ตรงนี้ครับอ๋อได้ไงห้องที่มีดอกไม้เรียงตรงระเบียงนั่นแหละครับ
6: ในที่แบบนี้ยังทำโรแมนติกอีกเอาดอกไม้มาวางตรงนี้เนี่ยนะ
7: เอ๊ะคุณชายเด็กผู้ชายคนนั้นไม่ใช่หรอกเหรอครับ
6: ใคร
7: ก็เด็กขายดอกไม้คนนั้นน่ะคนที่คุณบอกว่าจะเอา5ม้าไม่ใช่ก็เด็กคนเมื่อวานต่างหาก
6: โลกนี้มันแคบจริงๆจะโทษฉันก็ไม่ได้เล่นมาหาถึงที่เอง
7: เขาคงไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกับป้าเป่านะครับ
6: งั้นก็ยิ่งน่าสนุกสิพวกนายรออยู่นี่ฉันจะไปจัดการเอง
7: ผมไปด้วยนะครับคุณชาย
6: ไม่ต้องฉันจัดการเองไม่งั้นจะดูเหมือนข่มเหงเกินไป
7: คุณชาย
1: พวกเขาน่าจะอุ่นกินเองได้ฉันนึ่งไว้เยอะเลย
6: จะมาไม้ไหนอีกเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นปืนใหญ่หรือไง
1: คุณมาที่นี่ได้ไง
6: ฉันมาคิดบัญชีกับนาย
1: นี่คุณบุกรุกเข้าบ้านผมผมแจ้งตำรวจได้นะ
6: นายแจ้งสิไม่งั้นฉันช่วยนายเองจะได้ให้ตำรวจจับนายไป
1: ตำรวจจะจับผมทำไม
6: ป้าเป่าเป็นอะไรกับนาย
1: ป้าเป่ามีตั้งเยอะจะรู้ได้ไงว่าคุณพูดถึงคนไหน
6: ป้าเป่าคนนี้ไงแม่ของนาย
1: นี่มันเรื่องครอบครัวของผมคุณจะมายุ่งอะไรด้วย
6: นายดูเองแล้วกันว่าแม่นายทำอะไรไว
1: ้นั่นแม่นี่

0: ืดแบบนี้ใครจะไปมองเห็นล่ะ
1: นายก็ปากแข็งไปเหอะฉันจะบอกให้นะแม่ของนายป้าเป่าขโมยแหวนเพชรมูลค่ามหาศาลของบ้านฉันไป
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
3: เรื่องของระดับน้ำ
4: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมป้องกันโบราณสถานและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาพร้อมรับฟังแผนบริหารจัดการและป้องกันโบราณสถานจากเหตุอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบแต่ได้เตรียมยกแนวป้องกันไว้แล้วและได้สั่งการให้คอยมอนิเตอร์ระดับน้ำและคลองรับน้ำตลอดโดยให้สำนักศิลปากรประสานจังหวัดอย่างไรก็ตามยังมีนักท่องเที่ยวอยู่ประมาณหนึ่งที่เข้าไปเที่ยวตามโบราณสถานและได้ให้สำรวจทุกพื้นที่ทั่วประเทศที่มีน้ำท่วมรายงานล่าสุดก็ยังไม่พบพื้นที่ใดได้รับผลกระทบผู้โดยสารชาวอิสราเอลที่ได้รับผลกระทบจากการระงับเที่ยวบินของไฟล์ดูไบเดินทางถึงสนามบินเบนโกเรียนแล้วโดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบินอาเกียที่อิสราเอลได้จัดตั้งขึ้นเพื่อรับผู้โดยสารติดค้างจากดูไบต่อเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่มีผู้ช่วยนักบินของสายการบินไฟล์ดูไบใช้มีดแทงกัปตันชาวอินเดียขณะกำลังเดินทางไปยังอิสราเอลโดยต้องการให้เครื่องบินที่บรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือกว่า170ชีวิตตกโชคดีที่กัปตันชาวอินเดียได้รับบาดเจ็บสามารถกดปุ่มปลดล็อกเพื่อเปิดประตูห้องนักบินให้ผู้โดยสารและลูกเรือเข้าไปช่วยเหลือได้ก่อนจะสามารถนำเครื่องลงจอดได้อย่างปลอดภัยที่ประเทศซาอุดิอาระเบียBTS วงบอยแบนด์ชื่อดังระดับโลกจากเกาหลีใต้เปิดคอนเสิร์ตครั้งแรกในประเทศโคลอมเบียพร้อมรับการแต่งตั้งให้เป็นแขกกิตติมศักดิ์ของกรุงโบโกตาโดยคอนเสิร์ตจะถูกจัดขึ้นที่สนามกีฬาในกรุงโบโกตาระหว่างวันที่2ถึง3ตุลาคมคอนเสิร์ตนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทัวร์ทั่วโลกที่ชื่อว่าอารีรังคาดว่าจะมีแฟนเพลงเข้าร่วมงานประมาณ 50,000 คนต่อรอบบรรยากาศรอบๆมีเหล่าแฟนคลับหรือที่เรียกว่าอัมมี่ทั้งชาวโคลอมเบียและชาวต่างชาติร่วมตัวกันต่อแถวตั้งแต่เช้าเพื่อร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญของที่ระลึกอย่างอบอุ่นคอนเสิร์ตนี้จะช่วยสร้างเม็ดเงินสะพัดให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นเทียบเป็นเงินไทยกว่า 1,000 ล้านบาทกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่มลรัฐฮาวายของสหรัฐจบวันที่2โปรจีนอัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกวัย23ปีขวัญใจชาวไทยมาพัดเบอร์ดี้ระยะ12ฟุตที่หลุม18พา5จบวันด้วยการทำเพิ่ม7เบอร์ดี้โดยไม่เสียโบกี้สกอร์รวม12อันเดอร์พาขยับขึ้นเป็นผู้นำร่วมกับพอลลี่แม็กจากเยอรมนีมีลุ้นคว้าแชมป์รายการที่4ในปีนี้โดยมีคาร์โลลีน่าจากอิตาลีและอีนายุนจากเกาหลีใต้ตามหลังเพียงสโตรกเดียวขณะที่โปรแหวนพรอนงเพชรล้ำเป็นโปรสาวไทยอีกคนที่ทำผลงานได้ดีรั้งอันดับ9ร่วม8อันเดอร์พาร์ส่วนโปรเมียวปาจารีอนันต์ฤกานกับโปรพราวชเนตตีวรรณเสนรั้งอันดับ22ร่วมที่6อันเดอร์พาร์

0: เหตุให้พิการได
1: ้มีทางถึงบ้านผมจะไม่มีเงินแต่แม่ไม่ใช่คนแบบนั้นแม่ไม่มีทางขโมยของผมจะโทรไปถามแม่คุณรอเลย
2: ขอโทษค่ะหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้กรุณาติดต่อมาอีกครั้งขอโทษค่ะหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะ

0: ซาลาเปานี่อร่อยจริง
1: ห้ามแต่ต้องมันนะ
0: นายต้องเข้าใจใหม่นะแม่นายขโมยของบ้านฉันกินซาลาเปานายแล้วจะทำไม
1: นี่เก็บไว้ให้น้องๆผมกินคุณกินไปพวกเขาก็ไม่มีกินสิ
0: ฉันให้เงินนาย
1: ผมไม่เอาเงินคุณ
0: ได้เป็นไงล่ะโทรไปไม่ติดใช่ไหมล่ะปิดเครื่องใช่ไหม
1: โทรศัพท์อัดแบตหมดก็ได
0: ้นายก็แก้ตัวต่อไปเถอะไม่ให้ฉันกินซาลาเปาใช่ไหม
1: คุณจะทำอะไรเนี่ย
0: ก็นายอยากเก็บไว้ให้น้องๆกินนี่งั้นนายก็เอาตัวมาขัดดอกแล้วกัน
1: จะทำอะไรนะปล่อยผมนะผมไม่ไปปล่อยผมนะปล่อยผมนะผมไม่ไปคุณปล่อยผมลงนะ
2: ทำไมคุณชายถึงอุ้มคนออกมาแบบนั้นครับชาย
1: ผมไม่ไป
2: คุณชายวางเขาลงก่อนนะครับ
1: ปล่อยผมนะ
2: ชาย
1: ปล่อยผมนะ
2: วางเขาลงก่อนดีกว่าครับ
3: พวกคุณเนี่ยต้องรู้ให้ได้นะว่าเงินไหนควรหาเงินไหนไม่ควรหาเพราะเรื่องบันแดงออกไปจะโดนจับนะ
4: ครับผมจะจำไว้ให้ดีเลย
5: พี่ครับ
3: เดี๋ยวไปลงทะเบียนนะเอาของกลับไปได
4: ้ครับ
3: ชื่อล่ะ
4: เจียงเว่ยปอง

0: ชายวางข้าวลงก่อนเถอะครับ
1: ปล่อยนะ
0: คุณจะเหนียวได้นะคุณชายคุณทำแบบนี้ทำไมคุณชาย
1: ปล่อยผมลงนะปล่อยผม
0: คุณชายครับค่อยๆเดินนะครับระวังทางด้วยครับคุณชายคุณชายวางข้าวลงก่อนเถอะครับดีไหมครับ
1: ปล่อยผมนะ
0: คุณชายคุณชายเดี๋ยวเขาสิ
1: ปล่อยผมผมบอกให้ปล่อยไง
2: ให้พวกผมจัดการเถอะครับ
3: ใครกล้าแตะตัวเขา
1: ปล่อยผม
3: ก็ลองดู
0: คุณชายดูสิครับการแพ้อย่างรุนแรงของคุณก็เพิ่งจะหายดีวันนี้คุณก็ให้พวกเขาแค่ส่งพวกเขาไปตามหาก็พอแล้วทำไมคุณต้องลงแรงเองด้วยใช่ไหมครับ
3: ถอยไปให้หมดเรื่องของฉันฉันจัดการเอง
1: ไม่นะปล่อยผมลง
3: ใครขวางฉัน
0: เราไม่ตายหรอกครับไม่ตายงั้นเชิญคุณชายจัดการเองเลยครับ
1: ปล่อยผมนะปล่อยปล่อย
0: คุณชายถึงบ้านแล้วครับ
1: ผมไม่ได้กินเลยไง
0: คุณชาย
4: ที่บ้านมีแขกมากันเหร
1: อปล่อยผมปล่อยผมนะ
3: พี่กลับมาได้ยังไง
4: เพื่อนที่เป็นศิลปินเปิดงานนิทรรศการรูปภาพเขาชวนฉันไปพอดีอยู่แถวน
1: ี้ปล่อยผม
4: เลยแวะมาดูนายหน่อย
1: ปล่อยผมลง
4: คนนี้คือ
0: ด้วยคุณชายเอิ้นคนนี้คือคนดูแลสวนดอกไม้คนใหม่ครับ
4: สวนดอกไม้มีป้าเป่าดูแลอยู่แล้วไม่ใช่เหรอทำไมถึงจ้างคนใหม่มาอีกล่ะ
0: คืออย่างนี้ครับคุณชายป้าเป่ามีเรื่องที่บ้านนิดหน่อยขอลาหยุดไปสองสามวันครับส่วนคนนี้ก็คือลูกชายเธอได้เรียนรู้เรื่องดอกไม้มาตั้งแต่เด็กก็เลยเรียกตัวมาทำงานสองสามวันครับเพื่อให้ดอกไม้ได้รับการดูแลตลอดครับ

0: คุณชาย
1: ลำบากนายแล้วนะน้องชายดูเสื้อผ้านายสิไปโดนอะไรมาเนี่ยรีบขึ้นไปเปลี่ยนชุดเถอะแล้วลงมากินข้าวด้วยกัน
0: เดี๋ยวผมจัดการเขาให้คุณชายวางใจได้ครับ
2: ได้งั้นผมขึ้นข้างบนก่อนเดี๋ยวเจอกัน
0: นายตามฉันมา
1: เดี๋ยวก่อนเช็ดเกลือหน่อยสิ
2: ขอบคุณครับเป็นพี่น้องครอบครัวเดียวกันแท้ๆทำไมต่างราฟ้ากับเหวขนาดนี้พี่ชายคนนี้อ่อนโยนจัง
0: ท่านี้ครับ

0: ดซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ห้องเล็กพื้นที่จำกัดจะซักผ้าแต่ละทีก็ลำบากหมดปัญหาเพราะนี่จะเป็นผู้ช่วยของคุณคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนขนาดกระทัดรัดตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ใช้งานง่ายไม่งอช่างไม่ต้องติดตั้งแค่ใส่ผ้าเติมน้ำหมุนปุ่มแล้วรอความสะอาดได้เลยกับคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนคาชิว่ามาพร้อมกับถังปั่น 2.5 กิโลหมุนเร็วตั้งเวลาในการซักได้ประหยัดน้ำประหยัดพลังงาน
0: ขนาดเล็กค่ะประหยัดพื้นที่เคลื่อนย้ายง่ายเหมาะกับคอนโดหอพักหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัดค่ะคุณผู้ชมคะใครยังไม่มีเครื่องซักผ้าไซส์เล็กมินิแบบนี้ติดบ้านเอาไว้นะแอบแนะนำว่าควรมีค่ะ อย่างน้อยๆเอาไว้ใช้ซักสิ่งต่างๆในบ้านของเราได้หรือว่าอะไรที่เราต้องใช้ทุกวันหรือกระทันหันหรืออยากจะแยกซักจะได้มีเครื่องแบบนี้นะคะเอาไว้สำรองที่บ้านเนาะ
1: วันนี้โปรโมชั่นกับคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนแถมผ้าไมโครไฟเบอร์1ผืนพิเศษจากราคาปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: ายจำฉันไม่ได้เหรอเจียงเว่ยปอง
1: นายคือ
0: นายคือเพื่อนสมัยเรียนของฉันใช่ไหม
1: หลี่มิลานใช่ไหมไม่เจอกันนาน
0: เป็นนายจริงๆด้วยนี่ไม่อยากจะเชื่อว่าจะเจอกันที่นี่นะเนี่ย
1: นี่กลางวันแสกๆหวยได้แล้วนะ
0: ทำไมนายถึงได้แต่งตัวแก่แบบนี้ล่ะอย่ากับคนละคนจากตอนเรียนเลย
1: นี่เรียกว่าโตเป็นผู้ใหญ่เป็นถึงดาราแล้วแต่ก็ยังพูดไม่คิดเหมือนเดิม
0: ใช่ๆโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนี่นายว่าฉันเป็นไงหล่อกว่าตอนสมัยเรียนมั้ย
1: ก็เหมือนเดิม
0: ฮะเมื่อกี้ตำรวจดูอะไรนายขายอะไรเหรอ
1: ไม่มีอะไรก็แค่ของผิดกฎหมาย
0: จริงเหรอเนี่ยนี่นายคิดกลัวจะตายใครจะไปเชื่อหรือว่าจะเป็นของเล่นของผู้ใหญ่อะไรทำนองนั้น
1: ลุงนายจะเอาไหมล่ะถ้านายเอาฉันขายถูกๆเลย
0: งั้นนายก็ต้องเปิดให้ฉันดูหน่อยว่ามีอะไรบ้าง
1: เฮ้ยไม่ต้องเปิดหรอกเชื่อสิคุณใช้ได้ทั้งหมดเลย
0: ไม่ได้ดูก่อนแล้วจะรู้ได้ไงว่าใช้ได้หรือเปล่าถ้าเป็นของผิดกฎหมายแล้วตำรวจมาจับฉันล่ะผ่านมาตั้งนานแล้วแต่นายก็ยังชอบหลอกฉัน

0: เหมือนเดิมเลยนะ
1: แล้วนายก็ด้วยไม่เคยจะเชื่อฉันเหมือนเดิมช่างเถอะไม่เล่นด้วยแล้วฉันจะไปทำงาน
0: นี่ตอนนี้นายทำงานอะไรเหรอ
1: นายมาสอบประวัติฉันหรือไงฉันจะทำงานอะไรมันเกี่ยวอะไรกับนายเล่าไอ้เพื่อนเก่า
0: ทำเสียบรรยากาศจริงๆก็เพราะเป็นเพื่อนเก่านี่แหละถึงได้เป็นห่วงนาย
2: ยังไม่ได้แนะนำตัวอย่าเป็นทางการเลยผมชื่อแทนคุณเป็นพ่อบ้านของที่นี่แล้วก็เป็นเลขาคนสนิทของคุณชายด้วยผมจำได้ว่าคุณชื่อเป่าเป้ยใช่ไหม
3: คุณแทนคุณครับเขาบอกว่าแม่ผมขโมยแหวนเพชรไปมันเกิดอะไรขึ้นครับ
2: อย่างที่คุณรู้นั่นแหละพวกเราตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็เห็นว่าแม่ของคุณเข้าไปในห้องหนังสือเธอเปิดตู้เซฟแล้วก็หยิบของบางอย่างออกไปทำให้พวกเราอดสงสัยเธอไม่ได้ว่าเธอเป็นคนเอาแหวนเพชรที่คุณนายทิ้งไว้ให้คุณชายไป
3: เป็นไปไม่ได้แม่ผมไม่ใช่คนแบบนั้นแม่สอนพวกเรามาตลอดถึงเราจะยากจนแต่ก็ต้องมีศักดิ์ศรีแม่ไม่มีทางขโมยของแน่นอน
2: จากที่ผมรู้จักกับป้าเป่ามาผมก็ไม่เชื่อว่าเธอจะทำเรื่องแบบนี้เหมือนกันแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดและการขาดการติดต่อพวกเราจำเป็นต้องจัดให้เธออยู่ในกลุ่มผู้ต้องสงสัยแต่ได้โปรดเชื่อผมนะครับพวกเราจะรีบสืบหาความจริงถ้าสุดท้ายพิสูจน์ได้ว่าไม่เกี่ยวกับป้าเป่าพวกเราคืนความบริสุทธิ์ให้แน่นอน
3: งั้นคุณปล่อยผมนะผมจะไปตามหาแม่แม่จะต้องอธิบายเรื่องนี้กับผมแน่นอนต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดแน
2: ่ไม่ได้คุณชายต้องการให้คุณอยู่ต่อผมไม่มีสิทธิ์และก็ไม่สามารถปล่อยคุณไปได้งั้นเอาอย่างนี้คุณทำงานอยู่ที่นี่ไปก่อนในมุมนึงก็คือทำหน้าที่แทนคุณแม่คุณให้เสร็จสิ้นงานของวันนี้ไม่งั้นก็ถือว่าเธอขาดงานโดยไม่มีเหตุผลตามกฎแล้วต้องถูกลงโทษเหมือนกัน
3: ก็ได้ครับงั้นวันนี้ผมจะทำงานแทนแม่ไปก่อน
2: ได้ครับลำบากคุณแล้ว

0: อาปองฉันมีเรื่องด่วนต้องไปจัดการนายช่วยไปเฝ้าร้านแทนฉันก่อนนะ
1: ฉันต้องไปทำงานพิเศษที่ร้านอาหารจีน
2: เอ๊ะร้านอาหารจีนฉันไม่ได้กินอาหารจีนนานมากแล้ววันนี้ฉันจะไปอุดหนุนที่ร้านนายนะเอามาสิฉันช่วยนายถือ
1: นายดูถูกใครกันเนี่ย
2: เร็วสิ
1: เอาคืนมานะแล้วนายรู้ทางไปเหรอไอ้เนี่ยเอาคืนมาสิไอ้เดี๋ยวเถอะ
3: เขาอยู่ไหนไม่ได้ปล่อยเขาไปใช่ไหม
4: เขาอยู่ในสวนดอกไม้ทำหน้าที่แทนแม่ของเขาให้เสร็จครับคุณชายครับคุณชายจะไปหาเขาเหรอครับ
3: ทำไมนายจะห้ามฉันอีกเหรอ
4: ไม่ใช่ครับเพียงแต่ว่าคุณชายเอิ้นยังอยู่คุณก็รู้ว่าข้อตกลงระบุไว้ชัดเจนว่าถ้าคุณ
3: ข้อตกลงนั่นอีกแล้วข้อตกลงฉันก็แค่เล่นๆกับเขานายจะพูดถึงทำไม
4: โทษคุณชายครับผมกลัวว่าคุณจะเล่นมากไปแล้วก็เกิดฝ่าฝืนกฎขึ้นมาคุณชายเนี่ยคุณชายจะถูกไล่ออกจากบ้านนะครับผมจะทนเห็นคุณออกจากที่นี่ไปได้ยังไงกันผมเป็นห่วงคุณนะครับคุณชาย
3: รู้แล้วฉันมีขอบเขตนะ
4: งั้นเดี๋ยวมื้อเที่ยงเตรียมเสร็จแล้วผมจะมาเรียกคุณพักผ่อนที่ห้องก่อนนะครับ
3: ฉันจะพักผ่อนอะไรพาเขากลับมาไม่ได้เอามาไว้เล่นหรือไง
4: คุณชายคือคุณชายเอาละครฉากนี้แสดงฟรีอีกแล้ว

0: กลางวันแสกๆนายจะโผล่มาเงียบๆแบบนี้ทำไมเนี่ยตกใจหมดเลย
1: เด็กผีอย่างนายขวัญอ่อนขนาดนี้เลย
0: ใครเป็นเด็กผีกันถ้างั้นนายก็เป็นผีแก่ละสิรบกวนคุณชายหลบหน่อยครับผมจะทำงานต่อคุณช่วยไปนั่งตรงนู้นเถอะครับอย่ามาถ่วงเวลาผมยังต้องทำงานอีก

0: มานี
1: ่ทำไมอีกครับ
0: เลิกพูดมากมานี
1: ่มีอะไรก็รีบพูดมาผมยังต้องทำงานต่อเดี๋ยวทำเสร็จแล้วต้องไปทำงานที่ร้านอาหารอีกทำอะไรเนี่ยทำบ้าอะไร
0: อย่านิด

0: เหรอที่ผมยังไม่ตอบโต้ก็เพราะเห็นแก่หน้าประธานอย่างคุณหรอกนะแต่ผมไม่ใช่คนที่ยอมถูกรังแกหรอกนะถ้าทำแบบนี้อีกผมจะเอาคืนจริงๆด้วย
1: ดูคนคนนี้สิช่างไร้จิตสำนึกสิ้นดีเห็นนายโดนบาดจนเป็นแผลเลยหวังดีจะช่วยห้ามเลือดให้ไม่ขอบคุณฉันยังคิดจะทำร้ายฉันอีก
0: ไม่ใช่งูกัดสักหน่อยต้องดูดแรงขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ออีกอย่างฉันยังไม่ได้เอาคืนที่นายแกล้งฉันเมื่อวานมานี่เลย
0: ท่านคุณช่วยด้วยเจ้านายคุณบ้าไปแล้ว
2: ไม่เป็นไรนะเขาแค่หยอกเล่นน่ะคุณชายเอิ้นเรียกให้ไปทานข้าวครับ
1: เออรู้แล้วเดี๋ยวฉันกินข้าวเสร็จไว้ค่อยมาเล่นกันต
0: ่อแทนคุณเจ้านายคุณสมองมีปัญหาเหรอปล่อยผมไปเถอะนะผมกลัวว่าเดี๋ยวเขากลับมาแล้วจะทำอะไรผมอีก
2: ก็ได้เดี๋ยวผมให้คนไปส่งคุณกลับเอง
3: อย่าเอาอนาคตไปฝากไว้กับคนไม่จำเป็นจนบริษัทเราเสียชื่อเสียงล่ะไม่งั้นถ้าถึงวันนั้นจริงๆฉันคงไม่เกรงใจความเป็นพี่น้องระหว่างเราแล้วนะ
4: งั้นเอาอย่างนี้นายช่วยทำอาหารทุกเมนูที่อยู่ในนี่มาสิ
0: ทำทั้งหมดเลยเหรอ
1: ความแค้นครั้งนี้ต้องชำระให้ได้กล้าดียังไงมาทำคนของฉันรนหาที่ตายชัดๆ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่ดื้อดื้อดื้อดื้อสวัสดีครับคู่ข่าวออนทัวร์เอาอีกคนหนึ่งหายไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยคุณรัชนี
2: ฮัลโหลยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย
1: โอ้นี่คุณทำตัวเป็นนักท่องเที่ยวมากเลยนะ
2: โอ้ยทางนี้
1: แล้วกลัวคนเขามองไม่เห็นเหร
2: อ
1: สีแบบว่าปีดปาด
2: อยู่ทางนี้อุ้ยสีเราอ่ะมีหลายสีคุณก็ใช่ย่อยใส่ม่วงมาเชียแหมผู้ชายสีม่วง
1: ผมเลยเชื่อว่าน่าจะมีคนแบบผมเนี่ยอยู่ในประเทศนี้ก็ไม่ใช่น้อย
2: คนแบบไหน
1: ที่ไม่เคยมาที่นี
3: ่
1: ได้ยินแต่ในข่าวได้ยินแต่คนอื่นเขาพูดถึงว่าให้แหลมบาลีไฮ
2: มันเป็นยังไงนะ
1: มันเป็นยังไงมีเรือมีท่าเรือแล้วเขาไปเที่ยวที่ไหนกันเขาไปเที่ยว
2: คนเยอะมาก
1: เกาะล้าน
2: คือคนอะไรแบบล้าน
1: แล้วพอผมมาถึงดูครับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติต่างชาตินี่มีเกือบจะทุกชาตินะฮ
2: ะ
1: เป้าหมายของเราก็คือจะไปเกาะล้านอันนี้ก็ครั้งแรกอีกเหมือนกันนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็จะตื่นเต้นหน่อยฮัลโหลวีลคัมทูไทยแลนด
2: ์โอ้โหวีลคัมทูไทยแลนด์ทำ
1: ฮัลโหลสวัสดีครับ
2: เขารู้จักเราด้วย
1: เป็นคนไทยหรือเปล่าก ัมพูชา
2: คัมพูชา
1: วีลคัมทูไทยแลนด
2: ์
1: ลับยู
2: ลับยู
1: เวลาข้ามไปเนี่ยเขาจะใช้เรืออยู่สองประเภทคุณรัชนีประเภทแรกก็คือเบียร์สปีดโบ๊ทที่บอกนะคร
2: ับ
1: อ๋อ
2: นี่ไงไปกับ300บาท
1: ตัวนี้กันหนึ่งก็คือเป็นเรือเฟอร์รี่เรือใหญ่ที่ไปร่วมกันเป็นคณะใหญ่ๆอ่ะไปด้วยกันค่าเรือเฟอร์รี่เท่าไหร่ครับ
4: 30บาท
1: ครับ30บาทเห็นไหมค่าเรือเฟอร์รี่30บาท
2: ขาเดียว
1: ถ้าสปีดโบ๊ทเนี่ย300
4: อันนี้ไปกลับ
1: ไปกลับใช่ไหมเอาแล้วถ้าไปวันนี้เรากลับพรุ่งนี้ล่ะ
4: เล่นนะให้ไป150ขาเดียวครับ
1: อ๋อ
4: ถ้าเราซื้อตั๋วไปซื้อที่ปลายท่า
2: จ้า
1: อ๋อ
2: ก็คือไปซื้อข้างใน
1: ตรงนู้นเลยใช่ไหมถ้าเป็นเรือเฟอร์รี่นะเรือเฟอร์รี่เราจะไปซื้อตั๋วที่นู่นเลยนะครับคนละ30ใช่ไหมครับ
2: ทั้งหมดกี่คนคะ
1: คนละ30นะฮะ
2: 1 2 3 4 5 6
1: 3 6 18 100
4: 68 180บาท
1: 180นะจ๊ะขอบคุณจ้ะโอเค
5: กับเจียง
1: ข้างบนใช่ไหม
5: ข้างบนก็แหละข้างบนก็แหละข้างบนก็แหละ
2: โจนังนี
1: ่ขณะนี้เรากำลังออกเดินทางจากบริเวณท่าเรือนะครับเราจะไปไหนครับแม่สาวน้อย
2: ไปกับพี่ค่ะ
1: อ้าวไม่มีความคิดเป็นของตัวเองเลย
2: เขาบอกว่าไปขึ้นที่ท่าตาแหวนของเกาะล้านนะ
1: ไม่ใช่เงาให้จะได้เกาะไม่ใช่ปลิงป่ะเราจะไปที่เกาะล้านนะฮะ
2: หัวหน้ากลัวเอาแต่ใจตัวเอง
1: ครับผมเราจะไปเกาะล้านนะฮะเกาะล้านมีอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวก็ไปดูเอาข้างหน้ากันแล้วกันนะครับก
2: ็
1: ม
2: ี
1: อะไรสนุกสนานหรือเปล่าน้อยถึงแล้วนะครับเกาะอยู่ด้านหน้าเกาะล้านอยู่ด้านหน้า
2: อู้ดูคน
1: ไม่รู้ใหญ่แค่
2: คนมาเล่นน้ำดูดิ
1: อุ้ยทำไมคนยังมีงานอ่ะมีงานเทศกาลเลยเหรอฮะ
2: ดูตรงนู้นครับหัวดำปึ๊ดเลยอ่ะ
1: เขามีงานเทศกาลอะไรเหรอฮะโอ้
2: เออปิดเทอมเนาะ
1: เหมือนมีงานนะ
6: ไม่ครับตรงได้สองทางท่านจะได้ไวนะครับผม
7: นี่ครับท่านเนี่ยเป็นที่รู้รับต้องรู้ด้วย
8: มาดูตัวมูลค่า
2: เมื่อกี้น่าจะมี45นาทีเนาะ
1: ประมาณเนาะประมาณเขาก็ล่องมาเรื่อยๆนะครับ
2: ไม่ได้ไม่ไวมาก
1: ไม่ได้รีบร้อนอะไรนะครับไหนเราพักที่ไหนครับวันนี
2: ้
1: เราพักบนเขานู่นน่ะเหรอที่มีหลวงพ่อนั่งอยู่นั่นใช่ไหมไอ้นั่นมันวัดเฮ้ยจะพาไปนอนวัดเหรอฮะ
9: ใช่เหรอ
1: โอ้ย
2: เดี๋ยวซูมดูไหม
1: เออ
10: ชอบ
9: พี่ชอบไหม
1: เออเขาวัดเขาว่า
2: พี่สานีวัดมานี่มานอนข้างวัด
1: เทพีโซ
2: ตาเดี๋ยวยายถ่ายรูปให้ตายืน
1: เออหลานเอ้ย
2: สวยด้วยนะ
1: มาถ่ายรูป
2: มากดรูปให้หน่อย
1: หาตา

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าปวดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็นั่งรถนะคะเที่ยวในเกาะล้านค่ะ
1: นั่งรถทัวร์ด้วยใจคะนึ
0: งขึ้นได้ไหมนี่คือลักษณะเขาก็จะมีความเนินความเขา
1: เมืองยะโม
0: อ
1: ๋
0: อคือข้างหน้ามีรถช้า
1: ทางไกลตั้งหลายกิโลจะไปไหว้หลวงพ่อโต
0: ด้วย
1: เกาะล้าน
0: จริงๆเนี่ยเขาต้องขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวนะพี่ที่แบบเนี้ย
1: ขับมอเตอร์ไซค์ก็ขับไม่เป็น
0: ไม่จริงตอนทำเป็นนักข่าวอ่ะขับรถไปทำข่าวที่ทำเนียบไม่ใช่หรอขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะ
1: โอ้มันไม่ได้ขับนานแล้วตอนนี้พอเจิดลงเขาไปเนี่ยใครจะรับผิดชอบ
0: ไม่ใช่พี่ต้องดูเกียร์มันก็เหมือนเดิมอะไรก็เหมือนเดิมป่ะ
2: แต่คนไม่เหมือนเดิม
1: คนไม่เหมือนเดิมครับคนไม่เหมือนเดิม
0: มีผู้ชายก็ไม่มีที่พึ่งค่ะเอามาผิดคนกะจะซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เที่ยว
1: คุณไปหาคุณไปหาฝรั่งเห็นขับแบบเต็มเลย
0: หาอยู่แต่ไม่เจ
1: อคุณไปหาฝรั่งเลยเนี่ยเห็นขับแบบเต็มเลย
0: อันนี้เป็นรถรับจ้างทั่วเกาะนะคะก็จะมีทั้งรถกอล์ฟรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถเขาเรียกว่ารถสองแถวเล็กนะคะแบบเนี้ย

0: ป๋อกระป๋อ
1: แน่นอนฮะท่านผู้ชมครับเพราะว่าเรามาสายวัดนะครับสายธรรมะเพราะฉะนั้นจุดแรกที่เราจะพาท่านผู้ชมไปณจุดนี้นะครับเราก็ต้องไปไหว้พระนะครับ
0: สำนัก
1: ปฏิบัติธรรม
0: คือเรามองมาจากข้างล่างเราก็เห็นองค์หลวงพ่อโตนะคะ
1: หลวงปู่ทวด
0: หลวงตกลงหลวงพ่อโตหรือหลวงปู่ทวด
1: หลวงปู่ทวดหลวง
2: What?
1: หลวงปู่ทวดครับ
0: พอค่ะอย่าเข้าไปใกล้มากถ่ายไม่เห็นนาหลวงปู่ทวดนะคะมากราบขอพรนะคะตั้งนโม3จบค่ะแล้วก็ขอพรนะคะ
1: ตั้งนโม3จบต่อด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อ
3: hey.
1: เดี๋ยวเราไหว้พระเสร็จเราไปชมแล้วเราจะไปว่ายน้ำอยู่ตรงนั้นนะครับเมื่อไหว้พระแล้วก็ต้องว่ายน้ำด้วยนะฮะมันจะได้ครบถ้วนนะครับ
0: ค่ะคือไหว้เหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ครับว่ายน้ำอย่างเงี้ยครับไหว้พระแล้วก็ว่ายน้ำด้วย
0: ไปค่ะก่อนร้านยังมีอะไรอีกเยอะแยะเลยนะคะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับมาจาก
0: สวัสดีค่ะ
1: โอ้ยใช่ใช่ใ
0: ช่แม่นมาก
1: ครับผมมาถ่ายด้วยกันมาถ่ายด้วยกันมาคุณรัชนีมาอุ้ยเราย้อนแสงหรือเปล่า
0: โอ้กล้องเขาดีกล้อง
1: ย้อนได้นะ
4: โอ้สวยจัง
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ตอนนี้เราก็ขึ้นรถต่อมานะคะเพื่อที่จะไปเที่ยวอีกจุดหนึ่งแต่ว่าระหว่างทางเราก็เห็นว่าชาวเกาะล้านเขาก็อยู่กันเป็นชุมชนใหญ่เหมือนกันนะแล้วมีวัดวาอารามมีบ้านเรือนมีของขายซึ่งราคาสินค้าก็ไม่ต่างจากฝั่งพัทยาค่ะดูอะไรจ๊ะ
1: มีรถไถด้วยมีรถไถด้วยแต่เขาเอารถไถมาขนของ
4: น้ำขนด้วย
0: ความหมายก็คือว่ามันก็ขนอะไรเข้ามาได้ง่ายๆไม่ก็เลยไม่ได้แพงไปกว่าฝั่งอ่ะนะคะว้าวแล้วเราก็จะ
4: เข
0: ้าชุมชนเก่าก่อนนะคะ
1: เฮ้ยเขามีร้านก๋วยเตี๋ยวโอ่งด้วยนะเป็นก๋วยเตี๋ยวโอ่งเลย
4: ก๋วยเตี๋ยวตายายปิด
0: ก๋วยเตี๋ยวตายายปิด
5: ยังมีขาย
0: ดีสนใจจะซื้อบ้านไหมคะมีประกาศขายเรือนนะเสีย
1: อะไรมีเงินน่ะไม่มีบ้านขายมีแต่เงินน่ะไม่มีเงินน่ะมีมาให้เราจะไปอีกหาดนึงนะครับชื่อหาดว่าอะไรนะหาดตายาย
0: ถึงแล้วค่ะหาดตายายเขาบอกว่าเป็นหาดลับไม่มีใครมา
1: ลับ
0: สมัยก่อนนะ
1: แต่ที่ไหนได้มากันเต็มเลยครับ
0: เทียบเลยตอนนี้รู้จัก
1: เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าจะลับขนาดไหนนะครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับเจอกันอีกทีเจอกันอีกทีจำไม่ได้เลยแล้วพักที่ไหนอ่ะ
6: บ้านมะนาว
0: ครับแปลงโฉมอ้าวนี่ไงถ่ายรูปกันตรงนี้ไหม
4: ตาคุณยายเชิญนะครับ
0: ตาเดี๋ยวยายถ่ายรูปให้ตายืน
1: หลานเอ้ย
0: สวยด้วยนะ
1: มาถ่ายรูป
0: มากดรูปให้หน่อย
1: หาตายายกับหลาน
0: เดี๋ยวให้น้องอ้อนถ่ายให
1: ้มาตามหาหลานนะเนี่ยไม่รู้ว่ามาเที่ยวแถวนี้หรือเปล่า
2: oh,
0: no. จะยกหนี้ให้
1: มันมีแต่หนี้สินนี่แหละที่จะยกให้นะ วันนี้เราพามาดูมุมที่เรียกว่าเป็นมุมหาดลับนะครับแล้วก็เป็นมุมที่เขาถ่ายภาพกันนะเนี่ยครับภาพสวยๆนะฮะมุมอาจจะส่วนตัวเห็นไหมครับเขาก็ถ่ายรูปตามโขดหินไปนะฮะมุมนี้นะครับเดินมาทางนี้นะฮะเห็นไหมครับเขาก็จะมาถ่ายรูปกันเห็นไหมนะครับโซนนี้สวยๆผมว่าคุณรัชนีคุณอย่าไปถ่ายเลย
0: เดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดนะคะ
1: ใช่คุณยาย
0: เด
1: ี๋
0: ยวจะเปลี่ยนชุด
1: เดี๋ยวน้องๆเขาจะบอกว่ายายหลานอยู่ไหนยายหลานอยู่ไหน
0: หาดตายายไงแต่ว่ายังไม่เห็นตายายเห็นแต่ความสวยนะ
1: ครับผมคือช่างกล้องอยู่ทางไหนครับ
4: ผมบ้างสิครับพี่
1: เดี๋ยวช่างกล้องอยู่ทางไหนครับ
4: ใจพิธีกร
0: พี่กัมพูน้องอยู่นี่
1: ถ่ายข้างหลังบ้างก็ได้ครับคือเป็นพิธีกรอยู่หน้ากล้องมานานแล้วครับถ่ายข้างหลังก็ได้ครับขณะนี้นะฮะเราอยู่บริเวณริมหาดนะครับแม่สาวน้อย

0: โอ้โห
1: เบาเบาเบาเบาได้เบา
0: ครับผม
1: คุณผู้ชมคะเราสองคนตั้งใจจะไปเล่นน้ำที่หาดตะแหวนค่ะแต่ปรากฏว่าพายุเข้าฝนตกหนักไม่สามารถลงเล่นน้ำได้ระหว่างนี้ให้คุณผู้ชมได้ชมวิวสวยๆของเกาะล้านไปก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าหลังฝนหยุดตกจะพาไปชิมของอร่อยๆที่ตลาดเย็นบนเกาะกันนะคะ
2: ต้อนรับเทศกาลกินเจที่จะมาถึงคาเปลินี่เจหน้าเต้าหู้เห็ดพะโล้เส้นคาเปลินี่มาปรับเนื้อสัมผัสให้มีความคล้ายกับบะหมี่ตามมาด้วยยำปวยเล้งถั่วทอดคลุกเคล้ากับน้ำยำจิ๊กโฉรสจัดจ้านผัดสามสหายเจนะครับที่เรานำมะเขือม่วงมันฝรั่งพริกหวานเคล้ากับซอสรสกลมกล่อมกราโนล่าบาร์โฮมเมดอัดแน่นด้วยโรลโอ๊ตอัลมอนด์เมล็ดฟักทองลูกเกดพบกันในพลพัฒนักปรุงผมคุกแชปเตอร์17ครับ
3: หากพูดถึงประเทศจีนหลายคนคงนึกถึงมหาอำนาจทางเศรษฐกิจวันนี้เราไม่ได้พาคุณผู้ชมมาอ่านตำราเล่มหนาแต่จะพาไปสัมผัสพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
4: เฮ้ยนี่จีนเหร
3: อโอ้เขามีโลกของเขา
4: ใช่เขามีโลกของเขาอยู่แล้วล่าสุดที่มันไปเซี่ยงไฮ้มีปัญหาเรื่องที่พักนิดเดียวค่ะตำรวจมาเลยภายใน10นาที
5: ฮะ
4: ที่จีนปลอดภัยมากสำหรับน
3: ัก
4: เดินทางว่ามันไม่มีที่ไหนในโลกที่มันเป็นแบบนี้เลยนะ
3: เรดทอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11 นาฬิกาทางช่อง9กด30

0: โอ้ยอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาท่านผู้ชมครับตอนนี
1: ้ปีนี้นะคะอากาศค่อนข้างแปรปรวนเพราะฉะนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวก็อาจจะมีบ้างที่หนาวบ้างฝนบ้างแดด
0: ฝนตกลงมาอย่างหนัก
1: ใช่ค่ะนี่เพิ่งจะหยุดนะ
0: ดู
1: ๆคลื่นแรงนะ
0: จะเห็นว่าขึ้นทะเลฝั่งนู้นก็ยังตกอยู่นะจะเห็นว่ามีเม็ดฝนปกคลุมไปทั่วนะฮ
1: ะ
0: แต่ตอนนี้จุดที่เราอยู่เนี่ยบริเวณแถวหน้าวัดนะครับจุดหนึ่งของเกาะล้านนะฮะตลาดก็เริ่มเปิดแล้วพ่อค้าแม่ค้าเขาเตรียมของมาขายยังไงเขาก็ต้องขายนะฮะอู้ยดูปูตัวเบลเบล
1: ปูม้าสดสด650หมึกตัวนี้350นะคะ
0: ซาซิมิอู้ยดูกุ้งสดดูปูแล้วจะในปูม้าสดสด650
1: คุณกำพูแมงดาก
0: ุ้งหัวมันแก้ว
1: คุณกำพูแมงดา
0: 380นะ
1: แมงดา
0: ไข่กินไม่เป็น
1: ไม่เป็นฮะ
0: คุณกินเป็นเหรออันนี้กุ้งเขาเรียกกุ้งอะไรเน
2: ี่ยไข่ค่ะหัวแก้วน่ะแบบ
0: ไข่ด้วยนี่มีไข่ด้วย
1: อุ้ยอันนี้อะไรอ่ะ
0: อุ้ย
1: กุ้งมังกร
0: โอ้อันนี้850นี่คือเป็นตัวหรือเป็นรอ
3: ใช่ถ้าตัวใหญ่จะ900
0: อู้ย
1: ทำอะไรกินได้อะคะ
3: ย่างเนยได้ครับซาซิมิได
0: ้เออ
1: ซาซิมิก็คือกินสดเหรอ
3: ใช่ครับกินสดตัวกินสดหัวย่างเนย
0: เออ
3: เมนูครับ
1: โอ้
0: หุย
1: ตัวละ850อะคะ
3: ตัวละ
0: หุยตัวเบลเลอร์เลยเน
1: า
0: ะ
1: อยากรู้ไหมคะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไง
0: ตัวละ850สุดยอดเลยอ
1: ยากรู้ไหมคะอยากรู้ไหมคะว่ารสชาติเป็นยังไง
0: ผมอยากรู้นะว่าคุณน่ะจะกล้าไหมคุณ
1: ตอนน
0: ี้
1: 900เหรอ
3: ตอนนี้900ครับ
0: คุณกล้าหรือเปล่า
3: ครับ85จะตัวนี้ครับมันจะคนละไซส์
1: 900นะตัวเดียวนะ
0: คุณกล้าไหมอย่ามาแชร์คนอื่นเขานะห้ามแชร์นะบอกดักคอไว้ซะก่อน
1: เอานะ
0: แต่ไม่ใช่เอานะคุณจะเอาก็เอาแต่อย่าแชร์
1: หนึ่งตัว
0: แชร์เปล่า
3: เป็นย่างเนย
1: เออคุณกำพูแชร์ไม่ใช่ทำอะไรดีคะ
3: เอาย่างเนยนะครับ
1: ย่างเนย
3: ใช่ย่างเนย
1: แล้วก็
3: เจ้าซาซิมิครับตัวซาซิมิหัวย่างเนยนะครับ
1: ซาซิมิดีกว่า
3: ได้ครับ
1: เอาซาซิมิล้วนเลย
0: เอ้ยลองดูเอาสองสูตรเลย
1: ได
0: ้สั่งเป็นไหมเนี่ยสั่งกุ้งเป็นไหม
1: ที่ทำอร่อยเอามาโอเค
0: เดี๋ยวดูฝีมือการย่างเขา

0: อันนี้เสร็จแล้วนะคะ
1: อันนี้เขาเรียกอะไรนะ
0: ซาซิมิน
1: ะครับกุ้งมังกรอันนี้ย่างเนย
2: ว้าว
0: กระเด็นกระดอ
1: ยโอ้ยผมกินบ่เป็นพี่น้องเลยเดี๋ยวครับ
0: เอากินหัวก่อนเลยเหรอ
1: เขากินยังไงอ่ะกินย่างเนย
0: น้ำจิ้ม
1: ผมกินย่างเนยแล้วกันนะ

0: ก็กินได้ทั้ง2อันอ่ะพูดอันนี้อ่ะ2อัน
1: ฮะ
0: อันนี้คือซาซิมินะอันนี้คือย่างเนยก็
1: อันนี้จิ้มย่างเนยนี่ก็ซีฟู้ดนะฮะน้ำจิ้มซีฟู้ดอย่างนี้เลยหยาบ

0: อีกคำหนึ่งแล้วจะได้ครบร้อย
1: ถึงไม่ทำไมก็ราคาแพงผมกินซาซิมิได้ไหมอ่ะ
0: ได้
1: ไหนไหนก็ไหนไหนแล้ว
0: ได้เดี๋ยวคำนวณให
1: ้พวกเรากล่าวคำว่าขอบคุณคุณรัชนีคณะขอบคุณครับ
0: ทำไมจะต้องแบ่งกันมาทั้งชิ้นเลย
1: มันชิ้นใหญ่เกินอ่ะ
0: ไม่เป็นไร
1: เหรอ
2: กินเท่ากัน
0: หาร2
1: กินแบบซาซิมิ
0: เป็นเยี่ยงไร
1: เนื้อค่อนหวานนุ่ม
0: หวานเลยเหรอใช้คำว่าหวานเลยเหรอพี
1: ่หวานสดนุ่ม
0: เดี๋ยวเนื้อเขาแบบว่าก็เป็นอาหารทะเลสดซึ่งเขาบอกว่าไม่รู้เขาบอกว่าไงไม่รู้แต่ขอชิมนะครั้งหนึ่งในชีวิตอันนี้จิ้มไปเลยนะคะขึ้นจมูกมากไหม
1: ไม่ขึ้นเลยดิผมจิ้มน้อยไปมั้งอ่ะก็เป็นไง
0: รสมาก
1: มาเกาะร้านเนี่ยผมว่าเสน่ห์เขาอยู่ตรงนี้แน่นอนเลยนะครับร้านอาหารทะเลยามเย็นเนาะเปิดสักกี่โมงครับประมาณบ่ายสามเป็นต้นไปเนาะ
0: บ่าย
1: สามโมงถึงสามทุ่มเลยนะฮะท่านผู้ชม
0: ขออีกคำได้ไหม
1: อยู่แถวแถวหน้าวัดอะวัดอะไรนะฮะวัดสำราญ
0: ใหม
1: ่วัดสำราญใหม่อยู่บริเวณหน้าวัดเลยแล้วชายทะเล
0: พูดไป
1: หอม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ร้านนี้ขายอาหารตามสั่งใช่ไหมเจ๊
2: ร
0: ้
2: านเจนเองค่ะ
0: ร้านเจนเองขายข้าวผัดปูโอ้โหเห็นไหมน่ากินเน
2: า
0: ะอุ้ยข้าวผัดปูน่ากินนะ
1: เออเอาไหมเอาสัก
0: เขามีชุดเล็กกลางใหญ
1: ่ชุดใหญ่ไอชุดกลางกินกี่คนคะ
3: ประมาณนี้ค่ะ
1: นี่อันนี้กลางแล้วใหญ่นะคะ
3: ใหญ่ใหญ่กว่านี้หน่อย
1: อ๋อก็คือใหญ่180กลาง101เล็ก60นะคะ
0: น่ากินเนาะ
1: งั้นเอา
0: อันนี้ข้าวผัดอะไรอ่ะ
3: ผ
0: ั
3: ด
0: ปูน่ากินน่ากิน
1: งั้นเอากลางเนาะ
0: ได้กระจายไปเพราะว่ามันจะกินไม่เหมือนกันนะ
1: ใช่
0: เอาเล็กไปก็ได้นะคุณรัชนี
1: เอากลางนี่แหละเดี๋ยวมันแย่งกัน
0: จำได้แล้ว
1: เดี๋ยวมาดูเจ๊เขาจะผัดข้าวผัดปูโชว์นะคะ

0: สร็จแล้วครับข้าวผัดปูเจ๊หนึ่ง
1: โอ้โหเดี๋ยวมาดูมาดู
0: ของแท้ของแท้
1: ข้าวผัดได้น่ากินมาก
0: ผัดยังไงได้เย็นจังไอเย็นขึ้นมาทันทีเลย
1: ไอร้อน
0: ไอร้อนเหรอ
1: จ้าต้องเป่านะเอาวางนี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวผม
0: วางตรงนี้ก็ได้ครับเจ๊จ๋า
1: เป็นไงอร่อยไหม
0: พอดีเลย
1: คือเขาไม่ชิมกันเลยเมื่อกี้
0: อร่อย
1: นะ
0: อ่ะชวนคนมาเที่ยวเกาะร้านหน่อยฮะคุณป้าชวนคนมาเที่ยวเกาะร้านหน่อย
2: โอ้ยอยากให้มาเที่ยวเยอะๆของขายก็ถูกนะคะของกินถูกค่ะของพักก็ถูกนะคะ
0: แล้วคนเกาะร้านเป็นไงคนเกาะร้านเป็นไง
3: เกาะร้านน่ารักที่สุด
0: นะโอเคเอาละนะฮะท่านผู้ชมครับคงจะลาเกาะร้านไปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะมาเที่ยวเกาะร้านค้างสักคืนหรือจะ2คืน3คืนก็สุดแท้แต่แล้วก็มาหา
2: ห้องพัก
0: ห้องพักก็ถูกมาหาอาหารทะเลทานที่ตลาดหน้าวัดใหม่สำราญนะฮะที่นี่สนุกมีความสุขด้วยลาไปก่อนเนาะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายชาวเกาะร้าน

0: มันเนี่ย
1: ปูทองตำนานความอร่อยยาวนานกว่า60ปีหอยจ้อปูทองเนื้อก้ามปูวัตถุดิบสดสะอาดเนื้อก้ามปูอัดแน่นทุกเส้นรับรองความอร่อยทุกคำได้รับการรับรองมาตรฐานทั้ง GHP และ HACCP
0: สวัสดีค่ะมากับเราไหมคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้เรามาเอาใจคอซีฟู้ดกันค่ะใครที่ชอบกินปูกินกุ้งห้ามพลาดนะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีทั้งหอยจ้อปูและแฮกึนกุ้งค่ะจากปูทองตำนานเยาวราชกว่า60ปีแล้ววันนี้เราอยู่กับเฮียกรค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เฮียค่ะวันนี้เรามีความพิเศษอะไรบ้างคะ
2: วันนี้เราจัดของอร่อยหอยจ้อปูแหกกึ้นกุ้งของอร่อยจากเยาวราชมาเสิร์ฟถึงรายการเลยนะครับ
0: ว้าวเพราะฉะนั้นนะวันนี้นะคะใครที่บอกว่าโอ้โหเป็นสายอาหารภัตตาคารอยู่แล้วเรายกอาหารภัตตาคารมาไว้ในครัวที่บ้านกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะจัดไปก่อนเลยนะคะกับโปรโมชั่นพิเศษของเรานะเราจัดให้นะคะเป็นหอยจ้อปูทองจัดไปเนื้อก้ามปูนั่นแน่นสามแพ็คก่อนนะคะ
2: ใช่ครับแฮกกึ้งปูจ้อปู3แพ็ค
0: ใช่แล้วแถมฟรีนะคะเป็นแฮกกึ้งกุ้งเอ็กซ์ตร้าค่ะอีก2แพ็คนะคะรวมแล้วเป็น5แพ็คใหญ่แบบนี้จากราคาปกติอันหนึ่งค่ะ205บาทไม่ต้องจ่ายบ่เลย990บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรเข้ามาที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซด์ช็อปมันเนียนนั่นเองค่ะเราคัดสรรวัตถุดิบจากที่ไหนยังไงครับ
2: เนื้อปูที่ใช้เราเป็นปูม้านะปูม้าจากสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นเนื้อปูม้าที่มีคุณภาพของประเทศเราเลยนะครับเน
0: ื้
2: อปูจะแน่นแล้วก็หวานครับ
0: อ๋อแล้วเราใช้ส่วนไหนคะ
2: อันนี้เนื้อจะเป็นเนื้อส่วนก้ามปูครับ
0: เป็นเนื้อส่วนก้ามปู
2: ใช่ครับ
0: ที่ทางของปูทองเนี่ยเขาคัดเอาส่วนที่เป็นกระดูกส่วนที่เป็นหนังต่างๆออกไปหมดแล้ว
2: เรามีโรงงานมาตรฐานครับทุกอย่างเนี่ยวัตถุดิบที่เข้ามาเรามีการคัดและตรวจสอบคุณภาพทุกอย่างก่อนเข้าทำการผลิตครับเพราะโรงงานได้รับรองมาตรฐาน GMP HACCP ครับส
0: ิน
2: ค้าเราเก็บแช่แข็งได้นาน1ปี
0: นี่คือที่ยังบีบมารอไว้แล้วบีบมาให้ชมว่าเจอแต่เนื้อปูแบบฉ่ำๆเนื้อปูที่เรียกว่าปูแบบเน้นๆและเป็นปูจากทะเลใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะใครที่เป็นสายอาหารทะเลอาหารซีฟู้ดรู้อยู่แล้วว่าเนื้อปูจากทะเลใต้สุราษฎร์ธานีเนี่ยเขาจะให้ความหวานความแน่นความเด้งเรียกว่าหวานทุกคำที่สัมผัสแน่นอนวันนี้ขออนุญาตราดน้ำจิ้มไปก่อนเลยนะคะเพราะน้ำจิ้มเขาก็เด็ดไม่แพ้กันเลยนะนี่ทุกคนขาราดน้ำจิ้มไปแล้วแบบนี้ขออนุญาตเลยค่ะเตรียมชิมนะคะทุกคนขานี่นะเรียกว่าแบบชิ้นใหญ่ๆนั้นแน่นกัดตรงไหนนะหรือว่าบีบตรงไหนก็เจอแต่เนื้อปูค่ะ
2: เนี่ยเนื้อปูอร่อยไหมครับหวาน
0: หวานค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ครับเนี่ยเราบีให้ดูเลยครับทุกลูกจะได้แบบนี้เลยเนื้อปูจะแน่นๆแบบนี้เลยนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นี่สินค้าเราผลิตตามมาตรฐานมีความสดสะอาดสินค้าเราเป็นสินค้าดีสินค้าเด่นของอร่อยเยาวราชแล้วก็เป็นโอท็อป5ดาวมา6ปีซ้อนเลยนะครับ
0: บอกเลยทุกคนเมื่อกี้เราสัมผัสที่เข้าไปในปากค่ะคือเจอแต่เนื้อปูแล้วก็ได้ความหวานคือตัวเนื้อปูยังไม่พอนะได้รสชาติความแบบกลมกล่อมของตัวเครื่องเทศค่ะมีความหอมนะแล้วก็มีความกรอบของข้างนอกแบบกรอบนิดๆนี่แล้วก็ข้างในนุ่ม
2: ฟองเต้าหู้ครับของเราเป็นฟองเต้าหู้แท้ 100% ครับแล้วก็เครื่องเทศที่ใช้เป็นสูตรลับของตระกูลเราน
0: ี
2: ่ของอร่อยมาจากเยาวราชเนี่ยตำรับตำนานความอร่อยมากกว่า60ปีนะครับ
0: เอาวันนี้เราจัดให้นะจากปูทองตำนานเยาวราชกว่า60ปีค่ะจัดไปก่อนเลยกับหอยจ้อปูทองเป็นเนื้อก้ามปูแบบเน้นๆแน่นๆ3แพ็คค่ะแล้วก็มีแฮกึนกุ้งนะคะเป็นกุ้งเอ็กซ์ตร้าอีก2แพ็คค่ะจากราคาปกติ 1,205 บาทไม่ต้องจ่ายเบาๆเลย990บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซน์ช็อปแมเนียนั่นเองนะคะเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศ
2: ครับเราส่งด้วยรถขนส่งห้องเย็นนะครับส่งตรงถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับที่สำคัญเรามีการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ

ชาวปาเลสไตน์และทีมกู้ภัยเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในซากปรักหักพังหลังกองทัพอิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศใส่อาคารอพาร์ตเมนต์ในเมืองกาซาซิตี้ของฉนวนกาซาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นกองทัพอิสราเอลยังไม่ได้ออกมาแถลงการเกี่ยวกับเหตุโจมตีโดยทันทีการโจมตีเกิดขึ้นท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงที่ไม่มั่นคงซึ่งสหรัฐเคยเป็นคนกลางเจรจาเมื่อปีที่แล้วแต่ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและการถอนกำลังทหารของอิสราเอลได้เกิดเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันในเมืองมาลิสเกตาจังหวัดอาบาเซเตทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนทำให้หญิงชราวัย102ปีเสียชีวิต1คนเจ้าหน้าที่ต้องเร่งอพยพประชาชนอีกกว่า90คนโดยมวลน้ำทะลักเข้าท่วมเมืองรถยนต์หลายคันลอยไปตามกระแสน้ำส่วนผู้เสียชีวิตถูกพบภายในบ้านพักซึ่งระดับน้ำสูงเกินกว่า1เมตรขณะที่เมืองมาลิสเกรัสเผชิญฝนตกหนัก142ลิตรต่อตารางเมตรทางการสเปนเตือนภัยระดับสีส้มและสีเหลืองครอบคลุมหลายพื้นที่ทั่วประเทศสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะพลดาเซงคเบียนแห่งประเทศไทยเตรียมพร้อมจัดงานฉลอง125ปีแห่งการดำเนินพันธกิจของพลดาคณะเซงคเบียนในประเทศไทยผนึกกำลัง16สถาบันในเครือมุ่งสร้างเยาวชนให้มีความรู้ผู้คุณธรรมรับใช้สังคมโดยเตรียมจัด5กิจกรรมหลักสุดยิ่งใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้แก่มหกรรมวิชาการ FSG Academic Expo 2026มหกรรมกีฬาและกรีฑานักเรียนสถาบันในเครือครั้งที่17ระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจังหวัดชลบุรีมหกรรมดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณโมทนาคุณพระเป็นเจ้าโอกาสเฉลิมฉลอง125ปีพันธกิจด้านการศึกษาของพราดาคณะเซงคเบียนในประเทศไทยในวันที่7ตุลาคมที่อาสนวิหารอัสสัมชัญเขตบางรักกรุงเทพ

0: กรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: นี่แหละครับคนที่ผมกำลังตามหาครับสวัสดีครับอาจารย์ชาวเซียนแซ่ของเมืองไทยโอ้โหสุดยอดเลยผมขอดูแซ่หน่อยครับ
1: ครับ
0: เมื่อกี้แรงมากอ่ะอาจารย์ถือว่าเป็นเซียนแซ่มือต้นๆของเมืองไทยเลยไหม
1: ก็เขาพูดกันประมาณนั้น
0: ประมาณนั้นเลยแต่ผมเชื่อเลยดูจากท่าทางการตีเมื่อกี้นะครับจุดเริ่มต้นการฟาดแซ่ของอาจารย์เริ่มจากอะไรครับ
1: อาจารย์ยูเลยครับยูทูบอย่างเดียวเลย
0: อาจารย์ยูทูบอย่างเดียวนะครับใช้เวลาในการฝึกนานไหมครับ
1: 4ปีครับ4ปีที่แล้วตีกี่ครั้งก็เข้าหัวตลอดแขนนี่จะแดงหมดครับลาย
0: ทำแผลทั่วตัวเลยใช่ไหม
1: ท
0: ั่
1: วครับก็ฝึกมาเรื่อยๆจนไม่คาดฝันว่าจะมีวันนี้ครับวันที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มคาวบอยทั่วประเทศ
0: จากตอนแรกเราเริ่มฝึกเองมีอาจารย์ยูของเราจนตอนนี้กลายเป็นอาจารย์
1: ครับ
0: มีลูกศิษย์มาเรียนเยอะไหมครับ
1: มีลูกศิษย์ก็ผ่านมาน่าจะประมาณ10กว่าคน10กว่าคน
0: ผมขอดูส่วนประกอบของแซ่ก่อนได้ไหมครับอาจารย์แซ่นี่คือเราต้องสั่งเข้ามาจากเมืองนอกเลยป่ะครับ
1: อันนี้ผลิตโดยคนไทยนะ
0: อันนี้คนไทยทำเหรอครับ

0: ตอนนี้เราก็รู้จักประเภทของแส้แต่ละประเภทแล้วถ้าเกิดผมอยากจะลองได้ไหม
1: ได้ครับได
0: ้มีข้อควรระวังไหม
1: เทคนิคง่ายๆเลยนะครับผมถอยหลังนิดนึงนะครับ
0: ครับ
1: เราก็ย้อนมือครับสมมุติเราหมุนไปทางไหนเราก็ย้อนกลับทางนั้นข้างหน้าเราเนี่ยครับสมมุติเราหมุนมาทางนี้นะครับเราก็ย้อนกลับเราหมุนมาทางนี้เราก็ย้อนกลับลองดูครับผม
0: สมมติผมหมุนอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับเอาช้าๆก่อนก็ได้ครับพอมาข้างหน้าแล้วย้อนมือครับ
0: อย่าง
1: เงี้ยอ้าวได้ครับได้เลยครับนั่นครับ
0: ครับโอ้ใจหายใจคว่ำโดยส่วนใหญ่ที่เขาฝึกกันเนี่ยคือเขาไว้ฝึกเล่นท่าหรือว่าเป็นกีฬาเลยครับ
1: ที่ต่างประเทศนี่เป็นกีฬาม
0: ีการแข่งขัน
1: มีการแข่งขันทั้งท่วงท่าเสียงแล้วก็แบ่งเป็นประเภทแม่นยำ
0: โอ้อันไหนถือว่ายากสุด
1: แข่งตีตัดดอกไม้หลายๆดอก
0: ผมอยากจะขอเริ่มจากเบสิกก่อนได้ไหมขึ้นจากเบสิกไปก่อนมีอะไรบ้างดอกไม้หนึ่งดอก
1: ดอกไม้หนึ่งดอกครับผม
2: เราจะลองให้พี่ป๊อปนะครับ
0: โอ้ยจ้า
2: ครับโอเค
0: เอาใกล้ไป
2: แขนไหนเอาเสื้อเอาเสื้อหลงเอาเสื้อ
0: ผมเชื่อมั่นในอาจารย
1: ์ผมยังไม่เชื่อมั่นในตัวเองเลยผมยังไม่เชื่อมั่นในตัวเองเลยครับพี่ป๊อป
0: จังเคยพลาดไหมครับ
1: เคยครับเคย
2: เอาลงให้หมดเลยครับพี่ป๊อป
1: โอเคครับ
2: เพราะว่าเวลามันหลุดไปได้ไม่ต้องเซ็นเซอร
0: ์หมายถึงแขนหลุดใช่ไหมครับ
1: วอร์มก่อนนะครับ
0: จ้าไม่ต้องใกล้นิ้วก็ได้นะ

0: พี่ป๊อปพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: ครับเฮ้ยอะไรครับ
1: โอ้ย
0: เดี๋ยวฮะเอ้ามันหักพี่ป๊อปฮะมันหักเราก็หักทิ้งไปครับมันหัก
1: เฮ้ยจ้าเปลี่ยนอันใหม่กัน
0: หักครับป๊อป
1: โอ้เมื่อกี้ก็ว่าสั้นเลยนะ
0: ทิ้งไปครับพร้อมนะครับอุ้ยไปแล้วครับ
1: เฮ้ยอันหนึ่งมือหลุดไปได้ไง
2: มือป่ะ
1: ไม่โดน
2: แต่
1: ฉันแม่นมาก

0: ไม่โดนเลยนี่ไงไม่มีบาดแผลเลย
1: อัพ
0: อุ้ยอุ้ยอุ้ยสุดยอดตบมือกันแล้วเรามีสเต็ปต่อไปไหมครับอาจารย
2: ์เอาเป็นชุดเลยนะฮะ
3: มาเป็นชุดเลยนะครับ
0: มาเป็นชุด
2: จัดมีทีมงาน2ท่าน
0: ได้ครับมีทีมงานนะครับอาจารย์ครั้งนี้ครับ
2: ทีมงานเชิญครับ
4: ก็มีทีมงานผมนะครับ
0: ครับทีมงานผมหลายคนเลยครับนั่นนะครับ
2: เป็นการตีตัดแบบ2ด้านนะครับ
0: 2ด้านซ้ายขวา
2: ซ้ายขวานะครับ

0: ้อมนะครับไปยอมแสงยอมแสงยอมแสง
1: ผมอยากเห็นช็อตกับหัวเอาดอกไม้วางไว้บนหัวหันหลังแล้วอาจารย์ฟาด
0: อ๋อครับผม
1: ได้ครับผม
0: ได้ครับได้ครับ
1: เดี๋ยวผมจะขอลองเป็นคนฟาดได้ไหม
0: ได้ครับ
1: ผมฝึกมาแล้วท่าเมื่อกี้ปุ๊บแล้วสะบัดงี้ได้ไหม
0: ได้ครับเอาครีเอทีฟมา
1: ผมมีคนถือนี่ครับช่างภาพของเราพี่โอครับรบกวนหน่อยพี่ผมไม่ทำให้พี่เจ็บผมไม่ทำให้พี่เจ็บแน่นอนพี่โอหันหลังเดี๋ยวผมฟาด
2: เด
1: ีย
2: ว
1: อาจารย์
0: สังเกตการยอมรับครับ
1: อาจารย์สอนผมมาแล้ว
2: ยืนเฉยเนี่ยป้องฟาดที
1: ละ
2: อย่างนี้ดอกไส้เนี่ยดาวเรืองของมึงเลยทีเดียว
0: อันนี้เตรียมกันมาหรือเปล่าครับเนี่ย
1: ไม่ครับ
0: นะครับพี่ป๊อป
1: พร้อมไหมครับพี่โอพร้อมไหมพี
3: ่แป๊บนะคะแป๊บนะคะจะพูดอยู่ตรง
0: นี้มีการเหล่ตาดูครับเดินหนีไปไหนครับ
1: พี่ยิ่งเดินมันยิ่งไม่ถึงนะ
0: ใกล้แล้ว
1: ผมฝึกมาแล้วอาจารย์บอกว่าปลอดภัยพี
0: ่ใกล้นิดนึงครับคุณป๊อปใกล้นิดนึงครับนั่นแหละครับถึงตัวจะโดนตำแหน่งนั้นนะครับโดน
1: พร้อมครับ
0: ป๊อปตีสูงสูงไว้นะครับ
1: ผมบอกแล้วเปียกเลยอ่ะ
0: สุดยอด
1: บอกแล้วเชื่อใจผมหน้าเสีย
0: มีปิดนะมีปิดอะไรนะสุดท้ายครับท่าสุดท้ายหันหลังครับคราวนี้มันจะเหมือนผมปิดตา
1: ฮะหมายความว่ายังไงครับ
0: ก็คือผมจะไม่เห็นดอกไม้ครับผมจะต้องตวัดข้ามหัวเขาแล้วไปตัด
1: คือเขาจะหันหลังอย่างนี้ให้อาจารย์เลยอ่ะครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วมันจะตวัดลงยังไงอ่ะ
0: ก็เดี๋ยวต้องลองดูครับเฉพาะต่างประเทศท่านี้ก็รู้สึกว่าทำได้อยู่สองท่านทำได้อยู่สองท่านที่อเมริกานะครับแล้วก็ยังไม่มีใครทำได
1: ้นี่แหละครับ
0: ส่วนที่เมืองไทยก็เนี่ยฮะ
1: อาจารย์เฉาของเราเนี่ยแหละครับ
4: สุดยอด
1: เรื่องอาจารย์มานานยังครับ
5: 2ปีครับนานแล้วครับ
1: แล้วเราก็เป็นแบบอย่างนี้ให้อาจารย์ตลอดเลยใช่ไหมตื่นเต้นไหมพี
5: ่ท่านี้ตื่นเต้นอยู่ครับท่าอื่นไม่ค่อยเท่าไหร
1: ่กลัวไหม
5: ตอนแรกๆก็กลัวครับ
1: แล้วตอนนี้อ่ะ
5: กลัวครับ
1: ทำประกันไว้ยังครับ
5: โอ้ครับนิดนึงครับประกันอุบัติเหตุ
1: มีประกันอุบัติเหตุเขาคุ้มครองกี่บาท

0: เฮ้ย
1: ย่าเฮ้ยเงินนอก
0: โอ้ย
2: ไม่พลาดครับแต่ขาดใช่ไหม
0: แต่ขาดครับ
2: โอ้โห
0: คิดยังไงพ
2: ี่มัน

0: จะมีหมวกเซฟไว้ครับนี่
1: เ
0: รา
1: เมื่อกี้โดนหมวก
0: เมื่อกี้เข้าหมวกแล้ว
1: อ๋อเข้าหมวกแล้วก็โดนดอกไม้ไปด้วยใจหายแวบเลยพี่
2: น
1: ิ
2: ดหน่อยครับ
1: นิดหน่อย
0: หัวใจเต้นแรง
1: หัวใจเต้นตุ่มตับตุ่มตับ
3: ที่ละน้ำอะไรเลย
1: โอ้สุดยอดครับเนี่ยท่านี้เป็นท่าที่อาจารย์ชาวบอกว่าที่อเมริกามีคนทำได้แค่2คนเท่านั้นนี่ครับอาจารย์ชาวครับเซียนแซ่นะครับสุดยอด
0: ก็ยังมีให้ฝึกอีกครับ
1: ยังมีให้ฝึกอีกนะครับ
0: ต้องพัฒนาตอนนี้ก็จะมีพัฒนาเรื่องของการปิดตาตี
1: เดี๋ยวถ้าเกิดได้เมื่อไหร่อาจารย์บอกผมเลยนะ
0: ได้ครับ
1: แปลกแต่จริงเราจะมาถ่ายแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ชาวด้วยนะครับ
2: ครับผม
1: คาวบอยของเมืองไทยแล้วก็ขอบคุณพี่ๆด้วยนะครับเซียนแซ่มือหนึ่งของเมืองไทยครับขอบคุณครับ
0: ครับ
1: ไปฝึกต่อครับ

0: ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับ
1: ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับแหลมฉบังเป็นวิศวกรรมแหลมฉบังนะครับซึ่งที่นี่ก็บอกว่ามีคนที่กระโดดเชือกได้เก่งมากเร็วมากๆเรียกว่าเป็นแข่งระดับเอเชีย
0: เร็วกว่านักรบเป็นแชมป
1: ์นี่จะมาโดดเชือกกันนะ
0: เอาวอร์มวอร์ม
1: การเอ็กซ์ไซส์ระดับเอเชียเลยนะ

0: เวลาแล้วครับที่เราจะมาพบกับความแปลกที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นอย่างมากแล้ววันนี้ผมอยู่กับอาจารย์แบงค์แล้วก็น้องๆทีม
1: To be number one ชลบุรี Entech New Rider
0: โอ้สุดยอดมากนะครับน้องๆแบบความพร้อมเพียงกันมากได้ข่าวว่าที่นี่มีแชมป์ที่ว่ากระโดดเชือกเร็วที่สุดในโลกด้วย
1: อันดับ2ของโลกครับ
0: เป็นอันดับ2ของโลก
1: อยู่ที่นี่ครับศึกษาที่นี่ด้วย
0: แล้วผมมีที่เป็นอันดับที่หลายของเอเชียนะ
1: อันดับ3ของเอเชียแอนด์แปซิฟิกล่าสุดของปีนี้ครับ
0: สุดยอดคืออยู่ในกลุ่มเด็กนักเรียน
1: ใช่ครับอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมดเลยครับผม

0: มนี้เนี่ยเป็นทีมเดียวที่มีนักกีฬาทั้งหมด10โรงเรียนอยู่ด้วยกัน
1: ทีนี้เห็นรางวัลขนาดนี้นะครับอาจารย์อยากจะรู้ว่าสปีดนะครับอาจารย์ที่แบบเขาบอกว่าระดับโลกนี่มันขนาดไหน
0: เอางี้ดีกว่า
1: ครับผม
0: เอาคนแรกก่อนเอาอันดับ3ของโลกก่อนดีกว่า
1: ก่อนน้องบอมจะโดดเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยโดดให้ดูก่อน
0: ได้ครับเราจะดูครับว่าถ้าเกิดให้คุณโดดเชือกคุณโดดไหมอยากรู้ครับ
1: ได้ครับน้องบอมรอแป๊บนึงเดี๋ยวลากทีมงาน
0: ขอเชือกครับขอเชือกขอเชือก
1: น้องสิบหมื่นครับผมโอ้พร้อมได้เดี๋ยวเรามาดูครับว่าทีมงานจะโดดได้เร็วกว่าน้องหรือเปล่า
0: ก็คือโดดอย่างเงี้ยสลับเท้าซ้ายขวาครับแต่เวลานับผมจะนับเท้าขวาข้างเดียวจำนวนที่ได้คูณด้วย2เอาสัก10วิ10วิเนาะ
2: อันนี้ยังไม่ต้องใช้
0: ฮะใช้เชือกครับใช้ครับ
1: ใช้ดิโดดเชือกไงครับใช้สิฮะ
0: ready set goตอบ
1: เท่าไหร่ฮะ
0: เท่าไหร่ครับ9ที
2: ก็เลขสวย
1: เดี๋ยวเรามาดูพี่แอลต่อดีกว่าครับผม
0: 1 2ไปครับเร็วๆตอบ
1: ตอบครับ
3: 16ครับ
0: 16
4: อาจารย์ผมมีตัวที่ได้มากกว่า16
0: มาครับ
4: นั่นแหละครับ
5: อันเนี้ยตัวจี
1: แน่นอนนะพี
5: ่แน่นอน
6: ใช่ได้ถ้าอยากดูเดี๋ยว
1: พ
6: ี่โชว
1: ์พี่กุ้งผมฝากความหวังให้พี่ด้วย
4: น้องน้องนี่ชนะไปเลยอ่ะ
6: ก็ดีเมื่อกี
5: ้เอาไปได้เยอะที่สุดครับ
6: แล้วกล้องถอยไปครับเดี๋ยวมันจะคล้องโคตร
0: พร้อมครับ1 2เริ่มครับ
1: เดี๋ยวพี่ยังไม่ครบ
0: หยุดครับหมดเวลา
1: เท่าไหร่ฮะ
0: 17
7: คร
0: ับ 17
1: โอ้ยอดครับสุดยอดฮะไม่ผิดหวังจริง
0: จะมาดูครับว่าน้องโดดได้เท่าไหร่ครับ Ready Set Go

0: อบ30ครับ
1: ว้าว
0: 30 30 30ยังไม่คูณได้2นะครับก็คือ60เมื่อกี้นี้

0: อนนี้ประเทศไทยจะเปิดแข่งขันในรอบปีนี
1: ้
0: ป
1: ี
0: 61เนี่ยคือจะเป็นการโชว์ Maniple Under
1: ครับ
0: คือการลอยตัว1ครั้ง
1: ครับผม
0: ถ้าเป็นเมื่อก่อนเรียกว่า Maniple Under คือแกว่งเชือก2รอบผ่านเท้า
1: ครับ
0: ตัวอย่างครับขอตัวอย่างนิดนึง2รอบครับ Maniple Under มา Maniple Under ธรรมดาครับ
1: โอเคมั้ยฮะ
0: ก็คือลอยตัวครั้งเดียวแกว่งเชือก2รอบ
1: อ๋อครับผม
0: พร้อมครับไปเนี่ยครับ1ครั้งลอยตัวครั้งเดียวฟังเสียงเชือกครับเชือกจะแกว่งผ่านเท้า2รอบ
2: พี่หมูทำได
0: ้โอเคสต็อป
1: ได้เหร
0: อลองดูครับลองดูลอยตัวครั้งเดียวแกว่งเชือก2รอบครับ
2: ลอยตัวครั้งเดียวแกว่งเชือก2รอบ
1: ลอยตัวครั้งเดียวแกว่งเชือก3รอบ
0: 2รอบครับ2ก่อนฮะใจเย็นฮะ
3: โอเคอิ่ม
0: แล้ว Ready Set Go
3: 1 2 3
0: น่าได้ครับเนี่ยได้ครับได้ครับได้ต้องมีการฝึกฝนครับ
1: ครับผม
0: เมื่อกี้เรียกว่าดับเบิลอันเดอร์นะครับตอนนี้เนี่ยปีนี้จะเป็นกีฬาสาธิตเรียกว่าทริปเปิลอันเดอร
1: ์ครับ
0: ลอยตัวครั้งเดียวแขวนเชือก3รอบ
1: จาน2รอบอย่างแย่เลย
0: เดี๋ยวดูตัวอย่างเล่นๆดีกว่าครับ
1: มีน้องทำได้แล้วล่ะ
0: ครับ
1: มีน้องทำได้แล้วล่ะ
0: Just get ready jumper ready set go

0: ามารถโดดได้ไม่เหนื่อยครับโอเคตอบนี่ครับไปดู4รอบดีกว่าครับเชิญครับ
1: โอ้ยังมี4รอบอีกครับ
0: พร้อมครับ just get ready jump ready set go 1 2 3 4สามสี่นิ่งครับนี่ครับ
1: สุดยอดเลยครับผม
0: ไม่เหนื่อย
1: ไม่เหนื่อยเลย
0: ไม่เหนื่อยหายใจแล้วฟันแล้วครับ
2: ทีนี้เห็นน้องแบบโดดเชือกเร็วกันไปแล้วที่จังว่ามีโชว์อยากดูโชว์แล้วได้ไหมครับ
0: ได้ครับยินดีครับ
2: เดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าโชว์แรกนี่คือเป็นโชว์อะไรคร
0: ับจะเป็นของทีมในหัวของเราคือโดดเชือกคือโดดแค่นี
1: ้
0: พวกออกกำลังกายแต่มันเป็นกีฬาแนวใหม่เรียกว่าเป็นฟรีสไตล
1: ์ครับ
0: มีการเล่นคนเดียวมีการเล่นทีมแล้วก็มีท่าที่มันสร้างสรรค์หลากหลายเอายิมนาสติกมาผสมเอาบีบอยมาผสมมีอะไรที่มันแปลกมากมายนะครับ

0: จะเป็นตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยน้องๆกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเกมซิ่งรถ
1: ครับผม
0: เราเนี่ยไปชักจูงออเดอร์มาได้ครับสักพักนึง
1: ครับ
0: เขาเริ่มทำให้พ่อแม่เขาเห็นว่าตัวเขาอะสามารถทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เดี๋ยวนี้เลิกซิ่งหันมาเล่นกีฬาและเป็นที่สำคัญคือเป็นความภาคภูมิใจของเขาเลยเป็นแชมป์ประเทศไทย

0: สุดยอดมากเลยครับน้องๆโอ้โหทุกคนอาจารย์เชิญด้านนี้เลยครับผมเรียกได้ว่าการกระโดดเชือกธรรมดานี่กลายเป็นแบบว่าทำให้มันสนุกได้เลยนะ
1: ใช่ครับ
0: เด็กๆแบบน่าสนุกยิ้มแย้มมาก
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับเด็กๆสนุกมากเป็นผลผลิตที่สุดยอดมากๆแต่อาจารย์บอกว่าไม่ได้มีเพียงแค่กระโดดเชือกประกอบเพลงแค่นี้เท่านั้น
1: ไม่มีไม่ใช่ครับจริงๆเรามีมากกว่านี้ครับเป็นไฮไลท์เลย
0: อะไร
1: เรียกว่าในประเทศไทยมีทีมเราทีมเดียวที่ทำได
0: ้โอ้โห
1: แล้วก็การเล่นแบบนี
0: ้ครับ
1: ต้องมีการฝึกทักษะอย่างน้อย5ปี
0: มันพิเศษยังไงครับอาจารย
1: ์มันเป็นเชือกไฟ
0: เชือกไฟ
1: ครับ

0: กระโดดเชือกไฟ
1: ครับ
0: เรียกได้ว่าแปลกและมีแห่งเดียวในประเทศไทย
1: ใช่ครับ
0: อยู่ที่นี่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหเรียกว่าสุดยอดมากคือน้องๆหรือว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยนึกอยากจะเล่นเล่นไม่ได้
1: ไม่แนะนำให้เล่นครับเพราะว่าอันตรายมากครับ
0: ครับผมวันนี้ขอบคุณอาจารย์แบงค์มากๆครับผมและขอบคุณน้องๆทีม
2: ทุกที่ Number 1 ชลบุรี Entech New Rider
0: เอ้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ใจตัวเองตอนนี้ยังไม่สายด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วง
1: สารสกัดจากดอกดาวเรืองและสารสกัดจากบิวเบอรี่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะเพิ่มเติมไปด้วยสำหรับ Yes Care OMG น้ำมันปลาให้เพิ่มไปอีกมาคู่กันเป็นบ็อกเซตและให้รับประทานคู่กันสำหรับตัว Yes Care OMG น้ำมันปลาโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะกับ Yes Care 1บ็อกเซตประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซีย Yes Care ชนิดเม็ดกระปุกม่วง1กระปุกและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Yes Care OMG กระปุกทอง1กระปุกมูลค่า 2,450 บาทแต่ถ้าโทรมาทันในรายการเราแถมอีก1บ็อกเซตทันทีจากราคาปกติทั้งหมด 4,900 บาทวันนี้ที่ช็อปมาเนียเหลือเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์นะคะแอดไลน์ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีค่ะมากล่าวนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็พลอยลี่นะคะ
0: ที่มากับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วงที่จะเห็นเลยว่าถือกระปุกนี้ขึ้นมาทีไรจะนึกถึงหน้าพี่ยุ้ยจีรนัน
1: ท์ดีที่สุด
0: ดาราสาวที่เป็นผู้ที่ทานจริงและเป็นพรีเซนเตอร์ให้ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาแค่กระปุกม่วงกระปุกเดียวค่ะวันนี้ยังมาพร้อมกันเป็นบ็อกเซตเลยนะคะกับกระปุกสีทองค่ะตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้คือผลิตภัณฑ์นะคะเสริมอาหาร OMGนะคุณผู้ชมขาน้ำมันปลาคุณผู้ชมว่าอวัยวะที่เราใช้กันมากที่สุดในแต่ละวันต้องยกให้ดวงตาเลยนะ
1: ใช่แล้ว
0: ตื่นเช้ามาหลายคนบอกว่าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายก่อนมีข่าวอะไรเกิดอะไรขึ้นและเรากับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รับความนิยมมากๆใครที่เป็นแฟนคลับของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Yes Care กระปุกม่วงชนิดเม็ดอยู่แล้ววันนี้จัดไปเลยค่ะกับน้องใหม่มาเป็นบ็อกเซตให้วันนี้ให้คู่แบบนี้นะคุณผู้ชมขาเรายังเพิ่มไปกับน้ำมันปลาค่ะบ็อกเซตแบบนี้นะคะสามารถรับประทานได้1เดือนเต็มๆคุณผู้ชมและราคาปกตินะคะอยู่ที่ 2,450 บาทแต่วันนี้เอาใจเลยค่ะแฟนคลับช็อปมาเนียพอดีจัดมาให้เป็นบ็อกเซตเอาไปมอบให้เป็นของฝากของขวัญได้เลยใส่ใจตัวเองน
1: ะ
0: 1เซตยังไม่พอแถมเพิ่มฟรีไปเลยทันทีอีก1เซต
1: แปลว่าได้2เซต
0: ถูกต้อง
1: ใหญ่ๆเลย
0: ใช่ค่ะเหมือนกันเลยคุณผู้ชมให้กับคนที่เรารักส
1: ่
0: งต่อความรักกันให้แบบนี้เลยนะคะและหันราคาด้วยค่ะจากราคารวมราคาเต็มอยู่ที่ 4,900 บาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-330แค่หรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียค่ะสินค้าดีคุณภาพการันตีส่งตรงหน้าบ้านโดย M-Cord ค่ะ

0: ใจตัวเองตอนนี้ยังไม่สายด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วง
1: สารสกัดจากดอกดาวเรืองและสารสกัดจากบิวเบอรี่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะเพิ่มเติมไปด้วยสำหรับ Yes Care OMG น้ำมันปลาให้เพิ่มไปอีก
1: พอลี่ค่ะว่าแต่สำหรับตัวนี้เนี่ยเขาใส่สารสกัดอะไรเข้ามาบ้างคะ
0: อย่างแรกเลยค่ะใส่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและสารสกัดจากบิวเบอรี่นะคะซึ่งมีทั้งลูทีแต่วันนี้อย่างที่บอกไปไม่ได้มาแค่ตัวเดียวค่
1: ะ
0: มาคู่กันเป็นบ็อกเซตและให้รับประทานคู่กันสำหรับตัว Yes Care OMG น้ำมันปลาและวันนี้ต้องบอกจริงๆว่ามาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์อย่างเห็นพี่ยุ้ยเราจะเห็นแน่นอนเลยกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซีย Yes Care ชนิดเม็ดกระปุกม่วงใช่ไหม
1: ใช
0: ่และพี่ยุ้ยเนี่ยเป็นคนที่เคยเจอกับปัญหาจริงๆและรับประทานจริงจนมาบอกต่อทุกวันนี้อาหารเสริมเกลื่อนท้องตลาด
1: มาก
0: แต่ภายใต้แบรนด์ของเราอีกหนึ่งความมั่นใจคือโรงงานมาตรฐานการผลิตที่คุณมั่นใจได้ว่าจะมอบให้กับตัวเองและคนที่คุณรักเพราะอะไร มีทั้งนะคะ HACCP GMP และรวมไปถึงเครื่องหมายฮาลาล
1: ฟังมาขนาดนี้นะมั่นใจเลยนะว่าคุณผู้ชมเนี่ยซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนวันนี้นะคะเราจัดมาให้พี่แอมมอบส่งความสุขแทนความรักแทนคำขอบคุณให้กับคุณผู้ชมช็อปมาเนียเลยแล้วกันนะวันนี้จัดไปกับบ็อกเซตแบบนี้ค่ะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วงแล้วก็ตัวเยสแคร์ OMG นะคะน้ำมันปลารับประทานคู่กันเป็นบ็อกเซตแบบนี้ราคาปกติของเขา

0: 2,450 บาทแต่วันนี้นอกจากจะลดไป 50% แล้วยังแถมด้วยเพราะโชว์ตอนนี้ค่ะแถมเพิ่มฟรีทันทีไปเลยอีก1กล่องได้ไป2กล่องแบบนี้เลยราคารวมราคาเต็มจาก 4,900 บาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นรับประทานได้2เดือนเต็มๆค่ะ
1: ผู้ชมค่ะใครฟังอยู่ตอนนี้รีบโทรเข้ามาก่อนสินค้าจะหมดนะคะเพราะว่าเป็นสินค้าขายดีตลอดกาลเลยนะที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซช็อปมาเนี่ยค่ะสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ค่ะ

0: ใจตัวเองตอนนี้ยังไม่สายด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วง
1: สารสกัดจากดอกดาวเรืองและสารสกัดจากบิวเบอรี่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะเพิ่มเติมไปด้วยสำหรับ Yes Care OMG น้ำมันปลาให้เพิ่มไปอีกมาคู่กันเป็นบ็อกเซตและให้รับประทานคู่กันสำหรับตัว Yes Care OMG น้ำมันปลาโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะกับ Yes Care 1บ็อกเซตประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซีย Yes Care ชนิดเม็ดกระปุกม่วง1กระปุกและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Yes Care OMG กระปุกทอง1กระปุกมูลค่า 2,450 บาทแต่ถ้าโทรมาทันในรายการเราแถมอีก1บ็อกเซตทันทีจากราคาปกติทั้งหมด 4,900 บาทวันนี้ที่ช็อปมาเนียเหลือเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330 หรือแอดไลน์นะคะแอดสายช็อปมาเนียใส่ใจกันได้ง่ายๆแค่นี้เลยกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานค่ะ
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะจะซื้อให้กับตัวเองใส่ใจตัวเองหรือซื้อให้กับคนที่เรารักนะคะตามเทศกาลต่างๆหรือว่าแค่วันปกติบอกรักกันได้ง่ายๆเพียงแค่ซื้อของดีๆใส่ใจคนที่เรารักแล้วก็ตัวเราเองด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณพลอยลี่มากๆเลยค่ะขอบค
2: ุ
1: ณค
2: ่
1: ะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค่ะ
1: ย้ำนะรีบโทรเข้ามานะคะ 1,290 บาทเท่านั้นได้ถึงบ็อกเซต2กล่องแบบนี้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะแอมกับพลอยลี่ขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ใจตัวเองตอนนี้ยังไม่สายด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วง
1: สารสกัดจากดอกดาวเรืองและสารสกัดจากบิลเบอรี่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะเพิ่มเติมไปด้วยสำหรับ Yes Care OMG น้ำมันปลาให้เพิ่มไปอีกมาคู่กันเป็นบ็อกเซตและให้รับประทานคู่กันสำหรับตัว Yes Care OMG น้ำมันปลาโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะกับ Yes Care 1บ็อกเซตประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซีย Yes Care ชนิดเม็ดกระปุกม่วง1กระปุกและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Yes Care OMG กระปุกทอง1กระปุกมูลค่า 2,450 บาทแต่ถ้าโทรมาทันในรายการเราแถมอีก1บ็อกเซตทันทีจากราคาปกติทั้งหมด 4,900 บาทวันนี้ที่ช็อปมาเนียเหลือเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์นะคะ @shopmania

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาแล้วนะคะกับช็อปเนียค่ะผู้ชมค่ะวันนี้เรามาทำความสะอาดบ้านดีกว่าบ้านไหนบ้านใครมีคราบหนักนะโดยเฉพาะหลังฤดูฝนผ่านไปค่ะโอ้คราบตะไคร้เอ่ยที่โคลนเอ่ยนะไม่ธรรมดาเลยเราถึงเวลาต้องมาล้างทำความสะอาดบ้านหรือว่าใครที่บอกว่าอุปกรณ์มีเยอะแยะปวดหัววันนี้เรารวบทุกอย่างมาไว้ในเครื่องเดียวเลยนะคะกับ Power Max ค่ะปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดนั่นเองซึ่งตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะกับคุณออยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
2: สวั
4: สด
3: ี
4: ค
3: ่
4: ะ
2: โอ้โหจะบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้หน้าฝนแล้วก็มาร้อนแบบนี้วันนี้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปรุ่นใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งเปิดตัวมาในปี2026เลยนะคะคุณผู้ชมคะตัวนี้มาแรงแซงโค้งในประเทศไทยวันนี้ต้องนึกถึงแบรนด์ Power Max ค่ะเพราะว่า1เครื่องแบบนี้มาพร้อมกับ7หัวฉีด7แบบนะคะในการฉีดกระชับฉีดตรงได้ไกลถึง15เมตรด้วยกันและที่แตกต่างเลยนะคะต้องบอกว่ามาพร้อมกับดีไซน์ปืนรูปแบบใหม่ล่าสุดเรียกได้ว่าแกะกล่องใหม่เต็มกริปเลยเพราะแบตเตอรี่นะคะลูกใหญ่ไซส์จัมโบ้ต้องบอกว่าของเราเป็นแบรนด์ที่มีแบตเตอรี่ลูกใหญ่ที่สุดนะคะเรียกได้ว่าโอ้โหวันนี้คือใหญ่แล้วก็คือแบตเตอรี่ 50,000 มิลลิแอมป์และแบตเตอรี่ของเราเนี่ยนอกจากที่จะใช้ได้ยาวนานสูงสุดถึง45นาทีแล้วที่สำคัญตัวมอเตอร์เรารับประกันให้ทันที2ปีเต็ม
0: แต่ต้องบอกนะว่าความไม่ธรรมดาของรุ่นใหม่เนี่ยคือเราไม่ต้องมาเสียเวลาเปลี่ยนตัวหัวฉีดค่ะรอบก่อนๆนะต้องมาคอยเปลี่ยนหัวฉีดรอบนี้ไม่ต้องหลายคนเวียนหัวแก่เอ่ยอะไรเอ่ยรอบนี้ใช้หมุนอย่างเดียว
1: ใช่แค่หมุนอย่างเดียวนะครับเราแค่ทำการหมุนตรงหัวตรงนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วอ่ะเรามาดูกันบ้างนะครับฟังก์ชันการใช้งานของเขานะครับ
0: มา
1: การยิงแต่ละแบบนะเป็นยังไงคราวนี้ผมขอดูตรงที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะต้องชอบเหมือนกับผมนะเวลาเราล้างใต้ท้องรถล้างไม่ถึงแบบนี้เรายิงแบบท็อปอัพขึ้นบนได้เลยอ่ะนี่นะฮะเรายิงแบบข้างบนได้เลยนะฮะนี่ครับยิงแบบข้างบนแบบนี้บางทีเราจะก้มเงยๆไปอย่างเงี้ยไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับเขาได้ยิงแบบสเปรย์25องศาเวลาจะฉีดกวาดล้างแถวบ้านนะฮะที่มีพวกตะไคร่น้ำแบบเนี้ยตัวนี้ก็ยิงได้เหมือนกันนะครับกวาดน้ำตะไคร่น้ำนะครับหรือจะเป็นแบบสเปรย์ใครอยากจะลดน้ำต้นไม้ลดพุ่มไม้แบบนี้นะครับก็สามารถยิงแบบนี้ได้เลยครับมันกระจายแบบนี้ได้เลยแต่ครับผมชอบมากสำหรับใครที่อยากจะล้างรถที่บ้านอีกหนึ่งหัวครับ
2: คืออันนี้สามารถเปิดเป็นคาแคร์ได
1: ้ถูกต้อง
0: เลยฉีดโฟมได้เลยทั้งคัน
1: มันง่ายมากแค่เราเอียงแบบนี้ครับใส่เข้าตรงล็อกแล้วก็หมุนออกมาปุ๊บแค่นี้แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วผมจะฉีดให้ดูนะเวลาฉีดออกมาเป็นโฟมแล้วมันจะสุดยอดขนาดไหนครับดูครับเห็นไหมครับเวลาเราจะล้างพวกรถของเราใต้ท้องรถล้อรถขัดแบบนี้ได้เลยมันง่ายและสะดวกมากๆเลยคร
0: ับ ใช่แล้วค่ะความสะดวกนี้คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเขาเป็นแบบไร้สายแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะยกไปตรงไหนของบ้านก็ได
1: ้
0: อยากจะเดินไปรดน้ำต้นไม้ก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะล้างรถแบบที่ทิวทำเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: ก็สามารถทำได้ขอเพียงแค่ตรงนั้นมีแหล่งน้ำเราก็เพียงแค่ใช้ตัวกรองนี่แหละค่ะโยนลงไปในแหล่งน้ำนั้นหรือว่าใครที่อยู่แบบเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นตัวเมืองก็คือมีตัวถังน้ำกะละมังนะคะซึ่งตัวแบตตัวนี้นะชาร์จ1ครั้งนะคะใช้ได้ยาวๆเลย45นาทีไม่ต้องมาคอยแกะตัวของหัวเปลี่ยนด้วยนะเพราะว่าในนี้นะคะเขามี7หัวให้กับคุณเลือกสรรเพียงแค่หมุนเท่านั้นเองค่ะมาเพราะว่าการรับประกันมอเตอร์ถึง2ปีเต็ม
1: เอาล่ะฉีดกวาดล้างขจัดคราบได้นะครับยังไงซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: เพราะนักนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดนะครับวันนี้มาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้มาแบบจุกๆเลยนะครับมีน้ำยาล้างทำความสะอาดอันนี้ประสงค์ให้อีก2ขวดนะครับแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ชิ้นและยังไม่พอนะครับยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 4,150 บาทคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายนะจ่ายราคาเดียวครับ999บาทส่งฟรีรีบโทรด่วนของมีจำนวนจำกัดที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania ครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: พ่อแม็กฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก้าวอยู
1: ่ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวก็เอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับของมีจำนวนจำกัดนะครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @line shopmania
1: ใครยังไม่ได้โทรรีบโทรนะครับเพราะว่าสินค้าจำนวนจำกัดจริงๆแล้วก็สำหรับ Power Max รุ่นนี้ของปีนี้ใช้งานง่าย
2: ง่ายมาก
1: ง่ายมากน้ำหนักเบามากๆเลยทำแบตเตอรี่นะชาร์จไฟ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่อง45นาทีด้วยกันนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าอยากจะเอาไปล้างแบบหลังคาที่บ้านอ
0: ุ้
1: ยจะต้องวิ่งหาปลั๊กเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ต้องหาไร้สายแบบนี้สะดวกปลอดภัยด้วยนะคะไม่ต้องมากังวลเรื่องของไฟรั่วนะที่สำคัญค่ะเพียงแค่มีถังน้ำกะละมังใส่ตัวกรองนี้เข้าไปค่ะก็สามารถจะใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ปรับหัวปรับตรงนี
2: ้
1: 7หัวสามารถฉีดได้ทุกรูปแบบใช้งานง่ายใช้งานสะดวกค
0: ่ะครับใช้งานได้ง่ายมากๆกับ3ขั้นตอนนะครับคุณแค่ใส่แบตเตอรี่ของเราไปแบบนี้นะครับให้มันลงล็อกนะเสร็จเรียบร้อยครับต่อสายเข้ากับตัวเครื่องนะครับให้มันลงล็อกแบบนี้แล้วเราก็ยิงนี่เองนะครับหลายคนสงสัยว่า90บาร์มันจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า90บาร์แบบนี้แหละก็เอาอยู่แล้วในการทำความสะอาดนะครับเราจะยิงแล้วยิงเลยนี่ไปแล้วครับนี่นะครับโอ้โหเห็นไหมฮะ
2: ตัวใหญ่กว่านี
0: ้โอ้โหใหญ่มากเลยอ่ะนี่90บาร์นะแบบนี
2: ้
0: เห็นไหมฮะ
1: เม็ดกระจายเลย
0: โอ้โหนะคุณอันนี้90บาร์นะยังทำความสะอาดได้ขนาดนี้พวกคราบตะไคร่น้ำนะครับหรือพวกเศษต่างๆที่ว่าสกปรกนะครับที่เกี่ยวกับพื้นเนี่ยออกแน่นอนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนะใช้งานได้ครอบคลุมเลยไม่ว่าจะใช้ตามบ้านหรือว่าชาวสวนชาวไร
2: ่
1: สามารถที่จะเอาอะแดปไปฉีดปุ๋ยฉีดอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะ
2: กับต้นไม้ก็ทำได้อีกด้วยนะคะ
1: ถูกต้องเลย
2: แล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าหากคุณผู้ชมนะคะซื้อไปบอกเลยการันตีรับประกันนะคะสำหรับตัวมอเตอร์2ปีเต็มและ1เซตวันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้ให้แค่ตัวปืนราคาวันนี้จากหลักพันวันนี้เหลือแค่หลักร้อยนะคะ999บาทเรายังมาพร้อมกับของแถมนะคะแบบจุก
0: ๆโอ้โหเรียกว่าวันนี้คุ้มแหละใครที่โทรทันต้องรีบโทรด่วนนะครับมันเป็นของที่หลายๆคนได้ใช้แน่นอนนะครับ
2: และเป็นของที่ต้องมี
0: ถูกต้องครับเอาล่ะตอนนี้ใครลังเลอยู่รีบโทรด่วนนะครับเพราะหลายๆคนซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: เพราะว่าแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้นี้โอ้โหแรงเอาอยู่แน่นอนมาพร้อมกับ7หัวฉีดนะครับและมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้อย่างที่บอกไปว่ามีฟรีนะครับน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้2ขวดใหญ่แบบนี้เลยนะแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์เอาไปทำความสะอาดได้อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยนะครับทั้งเซตนี้นะครับจาก 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาสวยๆเลย999บาทนะครับแล้วก็ของมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adline Shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านตัว M Club ครับ
1: สุดท้ายค่ะพี่อ้อยค่
2: ะ
1: ฝากอะไรกับ Power Max หน่อยค
2: ่
1: ะ
2: ได้เลยค่ะวันนี้สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่หมดกังวลในเรื่องของนะคะไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตแบบนี้กับเครื่องฉีดน้ำแบบเดิมๆแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่ดีกว่ากับ Power Max ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดตรงฉีดกระจาย7แบบ7วันก็ทำได้ wow. และยังสามารถเปลี่ยนเป็นหัวฉีดโฟมก็ได้อีกด้วยเครื่องแรงเครื่องดีแบบนี้วันนี้ต้องเลือกเลยค่ะกับ Power Max ค่ะ
0: เวลาลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ย่อยสลายคราบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อต

0: าดและน้ำเสียครับ
1: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP Bioclean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6 กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6 ลิตรจากราคาปกติ900 บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง

0: ัวหรือว่าจากห้องน้ำจากบ่อเกลอะในบ้านหรือแม้แต่ร้านอาหารใหญ่ๆค่ะที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาทำให้ลูกค้าไม่เข้าร้านวันนี้เราแก้ไขกันค่ะกับ JSP BioClean นั่นเองเราอยู่กับพี่ใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เด้มาแล้วครับวันนี้สินค้าดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านครับเป็นไงบ้าง
2: เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องกินนะกินนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน
0: เออทุกคนลุกแล้วอ่ะ
2: ครับไขมันด้วยครับไขมันด้วย
1: ครับ
0: ค่ะ
2: ฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยเรื่องใหญ่เลยโรงแรมวัดเงี้ย
1: ครับ
2: เราลงพื้นที่มาหมดแล้วครับ JSP BioClean เราเก่งในเรื่องการกำจัดกลิ่น
1: ครับ
2: และก็ย่อยสลายคราบไขมันนะครับนะครับท่านไหนมีปัญหาอยู่นะครับ JSP BioClean นะครับย่อยสลายคราบไขมันกำจัดกลิ่นได้ทันทีนะครับผม
1: ครับใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะฮะต้องรีบโทรทันเพราะหลายๆคนซื้อไป
0: ไม่ใช่แน่นอนค่ะ
1: JSP BioClean นะครับสำหรับกำจัดกลิ่นนะครับวันนี้มาพร้อมกับ6แกลลอนใหญ่ๆแบบนี้นะครับ6ลิตรเอาไปใช้นะครับในราคานะครับแค่799บาทเน้นย้ำนะทั้งหมดนี้799บาทครับรีบโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop มาเนี่ยสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดยเอ็มคอร์ดครับ
0: ทีนี้พี่ใหญ่ค่ะแอบว่าหลายๆบ้านเนี่ยก็จะประสบปัญห
1: า
0: โดยเฉพาะบ้านจัดสรรที่บอกว่าทุกอย่างทำมาแพทเทิร์นเดียวกันกลิ่นตีขึ้นมาทุกหลังเหมือนกันนั่งดูทีวีแต่กลิ่นมันแบบไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรแล้วต้องแก้ไขยังไงคะ
2: คือจริงๆแล้วเรียกกันง่ายๆเลยว่าอย่างเงี้ยมันเกิดที่ระบบ
1: เกิดที่
2: ระบบบำบัดระบบบำบัดอย่างนี้ระบบบำบัดก็คือถ้าไม่ถูกต้องถ้าผิดทั้งแบบก็คือทำให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในบ่อเกิดมีชีวิตแล้วสร้างแก๊สได้นี่เป็นปัญหาที่เรื่องใหญ่มากปัญหาเล็กที่ใหญ่โตมาก
0: ครับ
2: เขาเรียกปัญหาเล็กแต่มันใหญ่มากเรียกว่าอะไรคือมันมีกลิ่น
1: มัน
2: กลิ่นแล้วก็ถ้าต้องรื้อระบบใหม
1: ่ครับ
0: มันแพงมาก
2: เรื่องใหญ่นะ
0: ทุบบ้านทุบพื้น
2: ครับพี่ไปวัดดอกไม้ห้องน้ำ12ห้องพระอาจารย์บอกว่านี่ถ้าทุบสร้างใหม่หลักล้านนะโยม
0: ใช่หรือว่าจะต้องมาทุบโถส้วมแต่ละห้องเนี่ย
2: คือมันต้องรื้อระบบใหม่เพราะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือเราเอาจุลินทรีย
0: ์
2: ลงไปกำจัดย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่เป็นต้นเหตุของการเกิดกินแบคทีเรียต่างๆนานาที่อยู่ในบ่อเกิดเนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือจุลินทรีย
0: ์
2: แล้วที่สำคัญเหมือนเดิม
1: ครับ
2: จุลินทรีย์ JSP BioClean เนี่ยทำมาจากกากเจลาติน
0: นี่เป็นข้อแตกต่างแล้วมันแตกต่างจากที่อื่นๆยังไงอะคะ
2: กากเจลาตินอุดมไปด้วยโปรตีนสูงมากเป็นอาหารชั้นเลิศของจุลินทรีย์ทำให้จุลินทรีย์เราแข็งแรงและสร้างเอนไซม์ได้ปริมาณมาก
0: เ
2: อนไซม์เราเปรียบเสมือนกันไกชีวภาพ
1: ครับ
2: ลงไปตัดลงไปย่
0: อ
2: ยเศษอินทรีย์วัตถุเศษอาหารนี่แหละ
1: ครับ
2: สุดท้ายเรากำจัดกลิ่นและย่อยสลายคราบไขมันได้ทันที
0: โอ้โหอย่างนี้พี่ใหญ่แต่ว่าจุลินทรีย์ที่หลายๆคนคุ้นเคยแล้วล่ะเพราะว่าก็เริ่มใช้กันแพร่หลายมันแตกต่างยังไงอะคะ
2: ส่วนใหญ่เพื่อนๆเคยใช้อาจจะเป็นแบบผงนะ
1: ผมเคยใช้แบบผง
2: แบบผงมันคือเขาอย่างนี้เรียกต้องลงไปเพาะเชื้อก่อน
1: ครับ
2: ต้องเข้าใจก่อนว่าจุลินทรีย์ต้องมีชีวิตก่อนถึงจะทำงาน
0: คร
2: ับอย่างนี้เราเรียกว่าเชื้อเป็นพร้อมใช
0: ้ของ JSP เป็นเชื้อเป็น
2: ถูกแบบผงลงไปก็ต้องเพาะเชื้อกว่าจะพร้อมใช้ก็ต้อง48ชั่วโมงอย่างน้อยอย่างน
1: ี้ครับผม
2: ซึ่งมันอาจคือหลายๆท่านใช้ไปเหมือนเราลงไปเราก็อยากให้หาย
0: อยากให้กลิ่นมันหาย
2: น
0: ึ
2: กออกไหม
1: ใช่เรารู้สึกว่าเราเทไปมันไม่ได้ผล
2: ก็เราอยากได้เลยไงอยากเห็นผลเลยไง
1: ครับ
2: เขาต้องมีชีวิตก่อนพร้อมใช้ก่อนแต่เราของเราเจสพีเปโอคลีนเป็นเชื้อเป็นที่มีเอนไซม์อยู่ปริมาณสูง
0: ครับ
2: ที่ผมบอกว่าเป็นกลไกชีวภาพเราไปทำงานเลยร้านอาหารใช้เยอะมาก
1: ใช้เยอะมากเลย
2: ถังดักไขมัน
0: อ๋อนี่แอมกำลังจะถามเลยคือไม่ได้ว่าจะต้องใช้แค่ห้องน้ำหรือว่าจะแบบพื้นที่เราใช้บอกว่าเป็นบ่อดักไขมันก็สามารถใช้ได้อันนี้อย่างแบบว่าตามบ้านตามร้านอาหารที่เขาจะมีเป็นบ่อดักไขมันแยกออกมาใช้ได้ไหมคะ
2: ใช่เลยครับเอาเจสพีเบลครีมผสมน้ำแล้วราดแล้วก็ละลายเลยนะ
1: โอ้โหเอาล่ะใครดูอยู่ในตอนนี้ถ้าเกิดปัญหานะครับมาแก้ปัญหากับ JSP BioClean นะครับซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: วันนี้นะครับมาทั้งหมดนะครับ6แกลลอนใหญ่ๆอย่างนี้ที่วางอยู่ด้านหน้าเลยเอาไปใช้6ลิตรนะครับจากราคาปกติที่หลายๆคนโอ้โหถ้าไปดูมาราคาสูงมากแต่วันนี้799ครับ799บาทเท่านั้นรีบโทรทันนะครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania
0: คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าตัวนี้อย่างที่พี่ใหญ่บอกว่าเขาเป็นจุลินทรีย์เชื้อเป็นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีสารเคมีในการที่จะทำลายระบบนิเวศต่างๆนะเพราะว่าเขาก็คือเป็นหนึ่งในระบบนิเวศนี่แหละที
1: ่
0: เข้าไปช่วยในการย่อยสลายไขมันต่างๆนะคะที่เป็นตัวเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของกลิ่นทั้งหมดวิธีการใช้งานยังไงคะพี่ใหญ
2: ่คือหลักๆ

0: เป็นบ่อเกลือลองแนะนำใช้500 ซีซี
1: 500 ซีซีแล้วบ่อเกลือ
0: ตามบ้าน1ลูกบาศก์เมตรใช้500 ซีซีกดใส่จักเทใส่จักโคกและกดน้ำตามได้เลย
2: คือเทเข้มเข้มอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องไปผสมอะไรเลย
0: สุดท้ายในระบบมีน้ำอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นถังดักไขมัน
1: ครับ
0: ร้านอาหารท่อน้ำลำรางน้ำอย่างเง
1: ี้
0: ยผสมน้ำเพิ่มได้250 ซีซีเทรวมกับน้ำ10 ลิตร 20 ลิตรแล้วก็ราดได้เลย
2: เยอะมากเลย
0: แล้วโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะนะเพื่อนๆนะครับที่เป็นฟาร์มปศุสัตว
1: ์ครับ
0: ใช้อยู่เยอะนะฟาร์มปศุสัตว์ก็คือสามารถฉีดพ่นตามฟาร์มได้เลยถูกตัวสัตว์ได้ปลอดภัยต่อสัตว์นะปลอดภัยต่อสัตว์
1: ไม่มีกลิ่นด้วยเนาะใช่ไหมสำหรับกลิ่นที่เรา
2: ใ
1: ช้กันเยอะ
0: ถูก
2: แต่พวกคอกสัตว์เขาก็ใช้กัน
0: ส่วนใหญ่ก็คือฟาร์มปศุสัตว์เขาจะมีปัญหาเรื่องกลิ่น
1: ใช่ครับ
0: ร้องเรียน
2: กลิ่นมูลสัตว์นี่แหละค่ะ
0: ผสมฉีดพ่นได้เลยครับ
1: อ๋อหรออ
2: ๋อก็คือช่วยในเรื่องของไม่มีกลิ่น
1: ครับ
2: เนาะกำจัดกลิ่นต่างๆของมูลสัตว์ที่มันรบกวนเพื่อนบ้านนั่นแหละ
1: นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับคนที่ดูอยู่ในตอนนี้นะครับใช้ได้หลากหลายแล้ววันนี้ราคาพิเศษจริงๆอยากให้รีบโทรให้ทันนะทั้งหมดนี้6ลิตร6แกลลอนนะครับ799นะครับฟังไม่ผิดนะ799บาทเท่านั้นนะครับโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านด้วย Mcard ครับ
2: สุดท้ายค่ะอยากให้ใหญ่ค่ะฝากตัวของ JSP BioClean ตัวนี้หน่อยค่ะ
0: ครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงแรมร้านอาหารฟาร์มปศุสัตว
1: ์
0: เรื่องกลิ่นนะครับเรื่องคราบไขมันนะครับ JSP BioClean ช่วยท่านได้ JSP เป็นเชื้อเป็นพร้อมใช้นะครับสามารถใช้ได้ทันทีนะครับยังไงก็ฝาก JSP BioClean ไว้ด้วยครับ
2: แล้วครับวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับเอาละครับหมดเวลาของเรา3คนแล้วนะครับรีบโทรให้ทันนะครับส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: พี่พงเป็นร้านอาหารบ้านครัวข้าวฟ่างวันนี้เราเอา JSP BioClean มาแนะนำพี่พงทำครัวใช้คราบไขมัน JSP BioClean เขาสามารถลงไปสลายไขมันและละลายไปกับน้ำได้เลย
4: เราผัดหนึ่งกระทะถูกไหม
3: ใช่
4: เราก็ต้องล้างน้ำซึ่งมันมีไขมันที่ไหลลูกไปตามท่อมันเยอะผัดเป็นร้อยกระทะนี่คุณคิดดูแล้วกันแต่ไขมันมันเยอะมาก
3: คราบไขมันเยอะแยะเลยคราวนี้ผมเทเลยนะถ้ามองจะยุบนะยุบแล้วนะ
5: ยก
3: ไขมันยุบลงไปผลิตภัณฑ์ชีวภาพนะปลอด
4: ถูกต้อง
3: บ้านครัวข้าวฟ่างซอยลาดกระบัง
5: 13/2ครับ
3: 13/2นะฝากด้วยครับ
2: หนึ่งชี
3: วันนี้เรากลับมาที่วัดดอกไม้นะเมื่อวานที่เรามากำจัดกลิ่นไว้ด้วย JSP BioClean วันนี้เราเจอพี่ปุ้ยพอดีเป็นไงวันนี้มาเข้าห้องน้ำ
6: คือไม่มีกลิ่นก็ยังงงอยู
3: ่พี่ปุ้ยบอกว่านั่งเล่นเกมเลยครับวันนี้ปกตินั่งเล่นเกมไม่ได้นะ
6: ใช่ต้องรีบบอก
3: อากาศเป็นพิษแต่วันนี้อากาศไม่เป็นพิษแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปุ้ยมากขอบคุณมากพี่ปุ้ยขอบคุณมาก
6: ครับ
3: สวัสดีครับ
7: ย่อยสลายคราบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
8: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
7: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP BioClean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6แกลลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บอกเลยแม่วันนี้โปรเด็ดโปรดังแน่นอนตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะตัวเด็ดที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่ใครไหล่เป็นลูกๆใครชอบตื่นมาตอนกลางคืนเรียกลูกหลานมานวดให้วันนี้บอกเลยนี่ตัวเด็ดเคล็ดลับแล้วเย็นสบายโปรโมชั่นก็เด็ดมากๆติดตามได้เลยครับ
2: นี่คือบาล์มขายดีมากๆนะ5ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะหลักๆเลยนะมันเป็นเหมือนบาล์มสามัญประจำบ้านใส่ตัวยาสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยแม่รู้สึกตึงๆใช่ไหมคอบ่าไหล่จับไปแข็งปังเป็นลูกเป็นก้อนเลยใช่ไห
1: ม
2: แม่ควักกระปุกของบาล์มเฮิร์บสุกายะนะดูเนื้อเขานะคือเนื้อเขาเนี่ยอัดแน่นด้วยสมุนไพรเข้มข้นแล้วทาไปเลยเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวของเราไปเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะขึ้นผื่นแดงนะ

0: เพราะมันไม่แสบร้อนเผาผิวมันเป็นสูตรเย็นไม่ใช่สูตรร้อนแล้วสมุนไพรตอนนี้ซึมเข้าผิวของเราไปแล้วพวกใบแก้วนะคะพวกไพรนะคะสารสกัดสมุนไพรเข้มข้นหลากหลายชนิดเลยนะคะสูตรนี้ถ้าแม่เจ็บที่ไหล่ตึงที่ไหล่ไหล่เป็นก้อนเป็นลูกแม่ทาที่ไหล
1: ่
0: ถ้าแม่ลามลงมาโอ้โหบั้นเอวลงมาตรงเข่าเอาสูตรนี้ไปทาแต่ทีเด็ดคือสูตรนี้วันนี้ปกติต้องขายอยู่กระปุกนึง390บาทกระปุกนึงนะคะปกติขายอยู่390บาท
1: ครับ
0: ฟังให้ดีค่ะปกติโป8กระปุกพันวันนี้ป้องจะขอแถมกระปุก3กรัมไซพกพา
1: ครับ
0: ให้บ้นไปอีก8กระปุกนั่นหมายความว่าวันนี้แม่จะได้8แถมอีก8
1: ครับ
0: 16กระปุก
1: อุ้ย
0: 8กระปุกใหญ่8กระปุกเล็ก16กระปุก
1: อุ้ย
0: แล้วจ่ายแค่999บาท
1: ย้ำนะฮะโปรนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นใครอยากได้16กระปุกหน้าจอตอนนี้999บาทรีบกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
0: คุณผู้ชมสูตรเนี้ยหลายคนชอบเยอะมาก
1: เ
0: พราะมันผ่อนคลายจริง
1: ๆเอาจริง
0: ตึงสดๆเดี๋ยวไปดูนะตุ๊กตาน้องตุ๊กตาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนะตุ๊กมา
0: เรียกสดๆกลางรายการนะพี่เจบีใหม่คืออย่างนี้นะตุ๊กเนี่ยนะคือมีปัญหาคือตรงไหล่กันเนี่ยจะมีอาการหูเดี๋ยวนะ
1: เป็นลูก
0: เฮ้ยจะเป็นลูกเป็นก้อนเอาขออนุญาตนะคะให้เอาตัวเนี่ยบาล์มเนี่ยป้องก็ควักทาแบบนี้นะคือแบบเนี่ยมันเป็นลูกแบบเนี้ยโอ้
1: ยนี่ดิ๊กหน้าแกยิ้มเลยนะนี่แกยิ้มเองเลยนะ
0: ยิ้มเลยใช่ไหม
1: คือเหมือนกับว่ามีคนมาทำให้แบบนี้แล้วพอเป็นบาร์มเฮิร์มสุกยะ
0: โดนเส้น
1: ฟิลเป็นยังไงบ้างนะ
0: โดนเส้นเลยนะ
2: โอ้สบายเลยค่ะ
1: สบายสิ
2: เนี่ยมากเลยค่ะ
0: เนี่ยแม่เห็นปะแล้วสูตรเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะเปื้อนเสื้อผ้านะไม่ต้องกลัวนะแสบร้อนเผาผิว
1: ไม่มี
0: เนี่ยอย่าปล่อยให้หลังมันแข็งอย่าปล่อยให้หลังมันตึงอย่าปล่อยให้มันเป็นลูก
1: ก็จะไม่ตึงอย่างนี้ได้ยังไงขับรถทั้งวันท
0: ำ
1: งานทั้งวันไม่มีเวลาได้พักเลยแล้วอายุขนาดนี้นะ
0: นวดแบบนี้นิดเดียวไม่ต้องออกแรงเยอะ
1: นี่แกยิ้มมีความสุขมาก
0: มีความสุขไหมเน
1: ี่
0: ยคือเนื้อมันแบบเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบเนี้ยเนื้อเข้มข้นแบบเนี้ยเห็นปะ
1: แล้วทาง่ายซึมเร็ว
0: ทาง่ายซึมเร็วมากเลยเห็นปะเนี่ยดู
1: ด
0: ิเนี่ยดูเนี่ยแบบนี้เลยเห็นปะ
1: ตอนนี้แม่ที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะบอกเลยว่าฉันจะไปให้ลูกให้หลานฉันนวดที่บ้านแบบนี้แหละมันมีความสุข
0: ไม่ต้องไปเป็นภาระใครไม่ต้องไปเนี่ยเรานวดเองก็ได้
1: จริงป่ะ
0: เนี่ยแล้วรีดเส้นหูตอนนี้นะเส้นนะตุ๊กตากรึดอย่างเงี้ยกรึด
1: คือรู้เลยใช่มั้ยมันดันมาที่นิ้วคุณป้องเลยใช่มั้ย
0: มันถึงเส้น
1: นี
0: ่เนี่ยเชื่อมั้ยนะเห็นบ่นเป็นเดือน
1: ๆ
0: โอ้โหคอเหมือนมีใครมาขีเลย
1: รู้
0: ส
1: ึ
0: กหนักคอบ่นเป็นเดือนๆเดี๋ยวเชื่อมั้ยวันนี้กลับบ้านไปหลับสบาย
1: แล้วเย็นนะ
0: เนี่ยวันนี้กลับบ้านไปต้องบอกเลยหลับสบาย
1: พี่ตุ๊กถามจริงตอนนี้ที่ว่าเขาว่าเย็นน่ะเย็นจริงไหม
2: ยิง
1: เย็นสบายแสบผิวไหม
2: ไม่แสบ
1: ไม่แสบผิวด้วยเห็นไหมแล้วดูสิทำได้ทุกวันนะแม่จะบอกว่าวันไหนที่แม่ปวดแม่ตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เราคลายได้นี่ไหม
0: เขาบอกนี่
2: ผ่อนคลายเลย
0: ทำหายทำบังหาย
1: นี
0: ่ทำข้างหาย
1: นี่
0: เป่าคาถาให้ด้วยขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะตุ๊กมากนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกบ้านขอแค่มีตัวบาล์มเฮิร์มจากสุกยะที่วันนี้ทาได้ตลอดนะ
0: ใช
1: ่
0: เพราะฉะนั้นแต่ราคาพี่เจดีคือวันนี้ป้องบอกเลยนะเป็นโปรที่ราคาดีมากๆ
1: ทำได้จริงๆใช่ไหมโปรเนี้ย
0: ปกตินะบาล์มเฮิร์มเราขายกระปุกละ390
1: ครับ
0: คือถ้ามันช่วยให้เรามีความสุขสบายผ่อนคลายไอ้ตึงๆเนี่ยหูเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะ
1: ไม่ยอม
0: คือแบบถ้ามันสบายอ่ะป้องว่ามันคุ้
1: ม
0: แม่ซื้อไปเหอะกระปุกหนึ่ง3904กระปุกพัน
1: ครับ
0: ลดสุดๆคือ8กระปุกพ
1: ันนี
0: ่แต่วันนี้ป้องจะให้ขนาดพกพ
1: า
0: ไปอีก8กระปุก
1: ครับ
0: นั่นหมายความว่าวันนี้เบ็ดเสร็จ8บวก8 16กระปุกใช้เป็นปี
1: ใช่
0: 999บาทเอาให้ทันอย่างเดียว
1: ยกไปทั้งหน้าจอนี่เลยแม่จ๋าแล้ววันนี้นะบอกได้เลยว่าเราจำกัด100เซตใครที่ปวดตึงคอบ่าไหล่อย่างที่ย้ำนะบางคนมีอาการเคล็ดตามเอวตามขาตามแขนไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานตัวเองสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยบาล์มเฮิร์มจากสุกยะแล้วย้ำว่าหมดนี่16กระปุกโปรนี้999ย้ำ999บาทอย่ารอกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: ย้ำนิดนึงใครที่ต้องใช้บ้าง
1: คนที่เริ่มมีอาการปวดบางคนนี่ปวดตึงคอบ่าไหล่บางคนไม่รู้ตัวเองบางคนทำงานจนลืมดูแลตัวเองตึงคอบ่าไหล่ทาได้เลยด้วยความที่เนื้อบาลมของเราเป็นเนื้อที่มีความละเอียดแล้วก็มีเนื้อความฉ่ำทาแล้วมันจะเย็นแล้วมันโล่งและที่คุณป้องบอกคือความสบายไอ้คำว่าสบายเนี่ยนะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่วันนี้ยอมแลกกับการได้บาลมสุกยะซึ่งเป็นบาลมเฮิร์บใช้ได้ตลอดเวลาคุณป้อง
0: ขนาดหมอประสานก็ยังใช้นะ
1: ถูกต้องอยู่ราชบุรีแกชอบมากแกบอกว่าคนที่มาหาแกมาแก้อาการปวดมาแก้อาการติดนู่นนั่นนี่สบายไปแล้วตัวแกเองบอกว่ากลับบ้านมาก็ขออนุญาตดูแลตัวเองด้วยสังเกตตอนแกทาเป็นไงหน้าตาหมอประสานนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแกนะต้องไปคอยดูแลคนอื่นน่ะบางครั้งเนี่ยมันเป็นการไปปล่อยของไปแล้วตัวเองมันเมื่อยไงพอเมื่อยปุ๊บแกทาปุ๊บแกสบายตัวแล้วแกรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแกบอกว่ามันกดถึงจุดนะคุณป้อง
0: คือแกเนี่ยอายุขนาดนี
1: ้
0: แล้วเป็นหมอชาวบ้านเป็นคนที่นวดเนี่ยแกลองมาหมดแล้วนะ อะไรที่ว่าดีแกก็ลองมาหมดปรากฏแกมาหยุดที่สุ
1: กมาจบตัวนี้นะ
0: แกจบตัวนี้นะทุกวันนี้ใช้มาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า5ปีนะ
1: ครับผม
0: ถามว่าถ้าไม่ดีจริงอ่ะแกปีแรกแกโยน
1: ทิ้งแล้วปล่อยแล้ว
0: ตอนนี้แกใช้มา5ปีเพราะแกบอกว่าคนที่ได้ใช้คนที่ได้นวดเนี่ยเขาสบาย
1: โล่ง
0: มันโล่ง
1: ม
0: ันเท่าอาการปวดให้เขาได
1: ้ครับผม
0: ไปดูแม่พิสมัย90กว่าใช้มา5ปีแล้วนะไม่เปลี่ยนใจเลย
1: คุณป้องนี่90กว่าแต่ทำแบบนี้ได้ยืดเส้นยืดสายคลายเส้นได้นะลุกนั่งสบายมันเย็นเพราะมันโล่งย้ำนะแม่นะความสบายความโล่งบางคนนะไม่เคยเจอวันนี้ขอเจอหน่อยเพราะว่าบางครั้งเสียงขานของเราหรือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันลอยลาไปตามวันเวลาเราต้องหาตัวที่เข้ามาช่วยวันนี้ขอให้แม่จบที่ตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะเลยและที่สำคัญนะใครที่บอกว
0: ่า
1: โอ้โหคุณป้องเห็นราคาตอนแรกผมตกใจวันนี้กระปุกใหญ่ๆใช้กันยาวๆปกติโปรคือ4กระปุกพันเคยทำโปรสูงสุดที่ทำได้คือ8กระปุกพันแต่วันนี้แม่เราแถมขนาดพกพา3กรัมให้แม่ไปอีก8กระปุกเบิ้ลท็อปอัพเป็น2เท่าเท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลแม่จะได้ไป16กระปุกคุ้มแบบนี้จาก 3,000 กว่า 4,000 แม่เลิกคิดเพื่อความสบายของแม่999บาทเอาย้ำนะตอนนี้สายเข้าเยอะมาก999บาทกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
0: พี่เจบีมีปัญหาบอกว่าตึงกล้ามเนื้อ
1: มี
0: ตรงแขนเนี่ยไปยกของหนักเป็น10โลแล้วจังหวะมันพลิกแล้วปวดวนมาเป็นเดือน
1: นี่คุณป้อง
0: ให้เอาทาแบบนี
1: ้นี่คุณป้องแล้วดูนะเวลาเราแล้วค่อยๆไล่ไปนะนี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเริ่มเย็นวินาทีแรกที่เราทาตัวเนื้อบาล์มเฮิร์บของเราเห็นไหมมันเย็นแล้วดูนี่นะเวลาเรากดเนี่ยตรงเนี้ยคุณป้องเนี่ย
0: อุ้ย
1: เส้นเนี่ยตรงเนี้ย
0: อุ้ยงัดเส้นโดน
1: เนี่ยเนี่ยต้องดึงเนี่ยเนี่ยต้องเอานิ้วเนี่ย
0: มันกรึ๊ดอย่างงี้นะกร
1: ึ๊ดมันดังกึ๊ก
0: อุ้ย
1: กรึ๊กเนี่ย
0: อุ้ย
1: ใครที่เล่นเวทใครยกของหนักใครขับมอเตอร์ไซค์ใครใช้แขนบ่อยๆจะรู้เลยว่าตรงเนี้ยตรงหลังแขนเนี่ยมันจะเป็นลูกเลยคุณป้อง
0: โอ้ดีอ่ะ
1: เนี่ยแล้วทาไปเห็นมั้ย1คือตอนนี้ความเย็นมันเข้าไปแล้วตัวสมุนไพรที่เราอัดแน่นเข้าไปนะมันเข้าไปช่วยในเรื่องของการทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันมีความผ่อนคลายแล้วเราก็ไล่ไปตรงไหนที่มันเมื่อยนะมันไม่ใช่แขนท่อนบนที่เมื่อยอย่างเดียวเนี่ยท่อนล่างตรงเนี้ยจนถึงปลายมือผมขออนุญาตวางก่อนนะนี่เราไล่ไปเลย
0: แล้วซึมง่ายไหม
1: ซึมง่ายนี่คุณป้อง
0: ร้อนขาวผิว
1: ไม่มี
0: แสบผิวไหม
1: ไม่มีเนี่ยไล่ไปจนถ
0: ึ
1: ง
0: ยิบยิบยิบแสบแสบ
1: ไม่มีแม่สิ่งที่ได้มีแต่ความเย็นใช้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้คือความสุขใครที่อยากได้นี่ผมแบให้ดูอย่างนี้เลยนะไล่ไปเนี่ย
0: นี่เห็นแบบวิ่งเลยนะ
1: ใช่เนี่ยเลือดมันโฟลทุกอย่างมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นแม
0: ่
1: อย่าปล่อยนะอาการที่ว่าปวดตึงมีอาการเคล็ดมีอาการ
0: แข็งมันหอมมาก
1: แล้วตอนนี้ในสตูดิโอของเราคือเย็นสบายมากแล้วฟรุ้งมากแม่อย่ารอนะสิ่งที่เกิดขึ้นในสตูตอนนี้คือสิ่งที่เราสามารถทำได้ที่บ้านขอเพียงแค
0: ่อันนี้โดนอันนี้งานเส้นโดน
1: บางคนไงขับมอเตอร์ไซค์แล้วต้องกำมืออย่างนี้ตลอดเวลาแม่ตรงนี้
0: เป็น8ชั่วโมง10ชั่วโมงนะ
1: ใช่นี่ค่อย
0: อันนี้โดนอ่ะ
1: เนี่ยแล้วมันไล่ไปแล้วตอนนี้นะเย็นทั้งแขนคุณป้
0: อง
1: มันโล่งมันสบายย้ำนะไม่มีอาการแสบผิวเลยแม้แต่นิดเดียวคุณป้อง
0: เพราะฉะนั้นนะคะใครที่ตึงไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วนะคะเอาแบบไหนไม่รู้จะทำแบบไหนแล้วทาสุกายะไปเลย
1: นี่
0: คือสามัญประจำบ้านพกติดบ้านไว้ตรงไหนตึงตรงไหนที่เทนชันความเครียดมันเกิดในร่างกายเอาไปทาเลยวันนี้นะคะป้องหายอยู่กระปุกละ390ไปซื้อปลีกข้างนอกกระปุกเดียว390
1: ครับ
0: โปรสุดๆ4กระปุก1,000โปรสุดๆ8กระปุก1,000
1: ครับ
0: วันนี้ป้องจะแถมพกพาให้อีก8กระปุกนั่นหมายความว่าเฉพาะวันนี้นะ
1: ครับแม
0: ่ได้ทั้งหมด8 + 8
1: ครับ
0: 16 16กระปุก
1: ตอนนี้เหลือประมาณไม่ถึง10กว่าสายแล้วนะใครอยากได้ย้ำนะแม่16กระปุกใช้กันยาวๆทั้งตัวพกพาทั้งตัวหลักนะแม่นะ16กระปุกแบบนี้ราคาเท่าไหร่ไม่ต้องไปคิดเพราะวันนี้คุณป้องให้โปรเด็ดเหลือเพียงแค่999บาทเอ้าตอนนี้สายเข้าเยอะมากแม่ย้ำแบบนี้จ้ะแม่จ๋าถ้ากดโทรศัพท์ติดตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วแม่รอสายแป๊บนึงทุกสายขอให้ได้นะฮะ

0: กับโปรนี้มีเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นย้ำว่าอยากได้รีบกดตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
1: ไปดูแม่ขวัญจิตอีกเคสหนึ่งค่ะ
0: อีกคนนึงคนนี
1: ้
0: โอ้โหอันน
1: ี้ชานบันไดสูงมาก
0: ทุกวันนี้นะพอได้ตัวบาล์มเฮิร์บของสุกัญญาไปพอมันทาไปอ่ะแม่ขวัญจิตบอกใช้แล้วเฮ้ยตอนเนี้ยจะเดินจะเหินมันก็รู้สึกสบายตัวขึ้นแล้วที่สำคัญคือความสบายความโล่งความเย็นอะไรที่มันเคยตึงเคยปวดเคยเป็นอุปสรรคของเราตอนนี้มันแก้ไขได้เพราะฉะนั้นแม่เปิดใจนะใครที่ยังไม่เคยลองวันนี้อยากให้ลองเปิดใจใช้ตัวบาล์มเฮิร์บสุกัญญา
1: ใครที่ต้องใช้บ้างคะ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มเลยปวดตึงคอบ่าไหล่ใช้ได้เลยเอาเป็นว่าเป็นของที่ต้องติดบ้านไว้
1: ตรงไหนได้บ้างทาตรงไหน
0: อุ้ยทาได้หมดเลยบางคนบอกว่าขาแขนมันอุ้ยไม่ได้เลยเจบีตามข้อแขนข้อขาข้อเข่าม
1: ี
0: อาการหมดเลยมันตึง
1: ข้อมันแข็ง
0: บางคนอยากจะไปเต้นอาราบิกอะอย่างคุณแม่อย่างเงี้ยอยากจะไปเต้นอยากจะไปยืดเส้นยืดสาย
1: แขนไม่ขึ้นนะแม่
0: เอาได้หมดได้หมด
1: เพราะฉะนั้นเอาทาได้เลยทุกส่วนนะคะครับผ่อนคลายเย็นสบายซึมง่ายไม่แสบร้อนผ่าผิวสูตรตำรับสมุนไพรนะคะแล้วก็ใส่ตัวยาที่เข้มข้นเยอะแยะมากมายเต็มไปหมด
0: ครับ
1: 1กระปุกขายอยู่ที
0: ่390บาทแต่วันนี้8กระปุกแถมให้อีก8กระปุกย้ำว่าได้ขนาดพกพาไปอีก8กระปุกแบบนี้16กระปุกนะแบบนี้ไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลหน้าจอ999บาทกดไปเลยครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอจ้า
1: ด่วนๆนะคะโปรดีมาก
2: ผมหมอประสานนะใช้น้ำมันสุกัญญาเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งมันปั๊มให้เราผ่อนคลายมันเย็นใช้แล้วไม่เลอะไม่เหม็นกลิ่นหอมเย็นสบายทำให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมันเป็นสูตรของโบราณคือกลิ่นแบบของโบราณเขาไม่ได้ปรุงแต่งเป็นสารเคมีทำให้เราเนี่ยชื่นใจเหมือนกับเราได้ดมยาหอมแต่ยาหอมยาดมก็สู้น้ำมันหรือสุกัญญาทาไม่ได้หมอชอบในตัวสุกัญญาว่า1พกพา2ติดตัว3ปวดเมื่อยเนี่ยถือว่าเราไปไหนมาไหนพกติดตัวได้ใช้ได้ทุกเวลาและทุกเมื่อหมอใช้มันก็ดีขึ้นของเขาคุณภาพดีมากหมอการันตีได้ว่าดี
3: แต่ก่อนนี้ปวดเมื่อยจะลุกจะนั่งก็เส้นตึงเหมือนกันมันยึดอยู่เวลาจะเข้าห้องน้ำต้องก็ให้ลูกคอยดูคอยแลกลัวจะลื่นจะล้มตั้งแต่เจอสุกายะกลิ่นหอมสดชื่นใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
0: โปรโมชั่นพิเศษบาล์มเฮิร์บสุกายะขนาดกระปุกละ12กรัมปกติราคา390บาทวันนี้ซื้อ4กระปุกเราแถมให้ฟรีอีก4กระปุกและสำหรับใครที่โทรเข้ามาสั่งตอนนี้แถมเพิ่มขนาด3กรัมให้อีก8กระปุกรับยกเซตทั้งหมด16กระปุกรวมมูลค่าทั้งหมด 3,912 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับบอกเลยแม่วันนี้โปรเด็ดโปรดังแน่นอนตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกัญญาตัวเด็ดที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่ใครไหล่เป็นลูกๆใครชอบตื่นมาตอนกลางคืนเรียกลูกหลานมานวดให้วันนี้บอกเลยนี่ตัวเด็ดเคล็ดลับแล้วเย็นสบายโปรโมชั่นก็เด็ดมากๆติดตามได้เลยครับ
1: นี่คือบาล์มขายดีมากๆนะ5ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะหลักๆเลยนะมันเป็นเหมือนบาล์มสามัญประจำบ้านใส่ตัวยาสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยแม่รู้สึกตึงๆใช่ไหมคอบ่าไหล่จับไปแข็งปังเป็นลูกเป็นก้อนเลยใช่ไห
0: ม
1: แม่ควักกระปุกของบาล์มเฮิร์บสุกัญญานะดูเนื้อเขานะคือเนื้อเขาเนี่ยอัดแน่นด้วยสมุนไพรเข้มข้นแล้วทาไปเลยเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวของเราไปเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะขึ้นผื่นแดงนะเพราะมันไม่แสบร้อนผ่าผิวมันเป็นสูตรเย็นไม่ใช่สูตรร้อนแล้วสมุนไพรตอนนี้ซึมเข้าผิวของเราไปแล้วพวกใบแก้วนะคะพวกไพรนะคะสารสกัดสมุนไพรเข้มข้นหลากหลายชนิดเลยนะคะสูตรนี้ถ้าแม่เจ็บที่ไหล่ตึงที่ไหล่ไหล่เป็นก้อนเป็นลูกแม่ทาที่ไหล
0: ่
1: ถ้าแม่ลามลงมาโอ้โหบั้นเอวลงมาตรงเข่าเอาสูตรนี้ไปทาแต่ทีเด็ดคือสูตรนี้วันนี้ปกติต้องขายอยู่กระปุกหนึ่ง390บาทกระปุกนึงนะฮะปกติขายอยู่390บาทฟังให้ดีค่ะปกติโป8กระปุกพันวันนี้ป้องจะขอแถ
0: ม
1: กระปุก3กรัมไซพกพา
0: ครับ
1: ให้บ้นไปอีก8กระปุกนั่นหมายความว่าวันนี้แม่จะได้8แถมอีก8
0: ครับ
1: 16กระปุก
0: อุ้ย
1: 8กระปุกใหญ่8กระปุกเล็ก16กระปุก
0: อุ้ย
1: แล้วจ่ายแค่999บาท
0: ย้ำนะฮะโปรนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นใครอยากได้16กระปุกหน้าจอตอนนี้999บาทรีบกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอ

0: ตอนนี้ได้เลยครับ
1: คุณผู้ชมสูตรเนี้ยหลายคนชอบเยอะมาก
0: อือ
1: เพราะมันผ่อนคลายจริง
0: ๆเอาจริง
1: ตึงสดๆเดี๋ยวไปดูนะตุ๊กตาน้องตุ๊กตาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับน้าตุ๊กมา
1: เรียกสดๆกลางรายการนะพี่เจบีใหม่คืออย่างนี้นะตุ๊กเนี่ยนะคือมีปัญหาคือตรงไหล่กันเนี่ยจะมีอาการหูเดี๋ยวนะ
0: เป็นลูก
1: เฮ้ยจะเป็นลูกเป็นก้อนเอาขออนุญาตนะคะให้เอาตัวเนี่ยบามเนี่ยป้องก็ควักทาแบบนี้นะคือแบบเนี่ยมันเป็นลูกแบบเนี้ย
0: หูยนี่ดิ๊กหน้าแกยิ้มเลยนะนี่แกยิ้มเองเลยนะ
1: ยิ้มเลยใช่ไหม
0: คือเหมือนกับว่ามีคนมาทำให้แบบนี้แล้วพอเป็นบามเฮิร์มสุกยะ
1: โดนเส้น
0: ฟิลเป็นยังไงบ้างนะ
1: โดนเส้นเลยนะ
2: โอ้สบายเลยค่ะ
0: สบายสิ
2: มากเลยค่ะ
1: เนี่ยแม่เห็นปะแล้วสูตรเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะเปื้อนเสื้อผ้านะไม่ต้องกลัวนะแสบร้อนผ่าผิว
0: ไม่มี
1: เนี่ยอย่าปล่อยให้หลังมันแข็งอย่าปล่อยให้หลังมันตึงอย่าปล่อยให้มันเป็นลูก
0: ก็จะไม่ตึงอย่างนี้ได้ยังไงขับรถทั้งวัน
1: ท
0: ำงานทั้งวันไม่มีเวลาได้พักเลยแล้วอายุขนาดนี้นะ
1: นวดแบบนี้นิดเดียวไม่ต้องออกแรงเยอะ
0: นี่แกยิ้มมีความสุขมาก
1: มีความสุขไหม
0: เนี่
1: ยคือเนื้อมันแบบเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบเนี้ยเนื้อเข้มข้นแบบเนี้ยเห็นปะ
0: แล้วทาง่ายซึมเร็ว
1: ทาง่ายซึมเร็วมากเลยเห็นปะเนี่ยดู
0: ด
1: ิเนี่ยดูเนี่ยแบบนี้เลยเห็นปะ
0: ตอนนี้แม่ๆที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะบอกเลยว่าฉันจะไปให้ลูกให้หลานฉันนวดที่บ้านแบบนี้แหละมันมีความสุข
1: ไม่ต้องไปเป็นภาระใครไม่ต้องไปเนี่ยเรานวดเองก็ได้
0: จริงปะ
1: เนี่ยแล้วรีดเส้นหูตอนนี้นะเส้นนะตุกตักกรึดอย่างเงี้ยก
0: รึดคือรู้เลยใช่ไหมมันดันมาที่นิ้วคุณป้องเลยใช่ไหม
1: มันถึงเส้น
0: นี
1: ่เนี่ยเชื่อไหมนะเห็นบ่นเป็นเดือนเดือ นโหคอเหมือนมีใครมาคีเลย
0: รู้
1: ส
0: ึ
1: กหนักคอบ่นเป็นเดือนเดือนเดี๋ยวเชื่อไหมวันนี้กลับบ้านไปหลับสบาย
0: แล้วเย็นนะ
1: เนี่ยวันนี้กลับบ้านไปบ้องบอกเลยหลับสบาย
0: คุณพี่ตุ๊กถามจริงตอนนี้ที่ว่าเขาว่าเย็นน่ะเย็นจริงไหม
2: ยิง
0: เย็นสบายแสบผิวไหม
2: ไม่แสบ
0: ไม่แสบผิวด้วยเห็นไหมแล้วดูสิทำได้ทุกวันนะแม่จะบอกว่าวันไหนที่แม่ปวดแม่ตึงคอบ่าอะไรอย่าปล่อยนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เราคลายได้นี่ไหม
1: เขาบอก
0: น
1: ี่
2: ผ่อนคลายเลย
1: พูดทำหายทำบังหาย
0: นี
1: ่สังขังหาย
0: นี
1: ่เป่าคาถาให้ด้วยขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณนะตุ๊กมากนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกบ้านขอแค่มีตัวบาล์มเฮิร์มจากสุกยะที่วันนี้ทาได้ตลอดนะ
1: ใช
0: ่
1: เพราะฉะนั้นแต่ราคาพี่เจบีคือวันนี้ป้องบอกเลยนะเป็นโปรที่ราคาดีมากๆ
0: ทำได้จริงๆใช่ไหมโปรเนี้ย
1: ปกตินะบาล์มเฮิร์มเราขายกระปุกละ390
0: ครับ
1: คือถ้ามันช่วยแค่เรามีความสุขสบายผ่อนคลายไอ้ตึงๆเนี่ยหูเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะ
0: ไม่ยอม
1: คือแบบถ้ามันสบายอ่ะป้องว่ามันคุ้
0: ม
1: แม่ซื้อไปเหอะกระปุกหนึ่ง3904กระปุกพัน
0: ครับ
1: สล็อตสุดๆคือ8กระปุก
0: พันนี
1: ่แต่วันนี้ป้องจะให้ขนาดพกพ
0: า
1: ไปอีก8กระปุก
0: ครับ
1: นั่นหมายความว่าวันนี้เบ็ดเสร็จ8บวก8 16กระปุกใช้เป็นปี
0: ใช่
1: 999บาทเอาให้ทันอย่างเดียว
0: ยกไปทั้งหน้าจอนี่เลยแม่จ๋าแล้ววันนี้นะบอกได้เลยว่าเราจำกัด100เซตใครที่ปวดตึงคอบ่าไหล่อย่างที่ย้ำนะบางคนมีอาการเคล็ดตามเอวตามขาตามแขนไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานตัวเองสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยบาล์มเฮิร์มจากสุกยะแล้วย้ำว่าหมดนี่16กระปุกโปรนี้999ย้ำ999บาทอย่ารอกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
1: พี่เจบีย้ำนิดนึงใครที่ต้องใช้บ้าง
0: คนที่เริ่มมีอาการปวดบางคนนี่ปวดตึงคอบ่าไหล่บางคนไม่รู้ตัวเองบางคนทำงานจนลืมดูแลตัวเองตึงคอบ่าไหล่ทาได้เลยด้วยความที่เนื้อบาล์มของเราเป็นเนื้อที่มีความละเอียดแล้วก็มีเนื้อความฉ่ำทาแล้วมันจะเย็นแล้วมันโล่งและที่คุณป้องบอกคือความสบายไอ้คำว่าสบายเนี่ยนะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่วันนี้ยอมแลกกับการได้บาล์มสุกยะซึ่งเป็นบาล์มเฮิร์บใช้ได้ตลอดเวลาคุณป้อง
1: ขนาดหมอประสานก็ยังใช้นะ
0: ถูกต้องอยู่ราชบุรีแกชอบมากแกบอกว่าคนที่มาหาแกมาแก้อาการปวดมาแก้อาการติดนู่นนั่นนี่สบายไปแล้วตัวแกเองบอกว่ากลับบ้านมาก็ขออนุญาตดูแลตัวเองด้วยสังเกตตอนแกทาเป็นไงหน้าตาหมอประสานนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแกนะต้องไปคอยดูแลคนอื่นน่ะบางครั้งเนี่ยมันเป็นการไปปล่อยของไปแล้วตัวเองมันเมื่อยไงพอเมื่อยปุ๊บแกทาปุ๊บแกสบายตัวแล้วแกรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแกบอกว่ามันกดถึงจุดนะคุณป้อง
1: แกเนี่ยอายุขนาดเนี้ยแล้วเป็นหมอชาวบ้านเป็นคนที่นวดเนี่ยแกลองมาหมดแล้วนะ
0: อ
1: ะไรที่ว่าดีแกก็ลองมาหมดปรากฏแกมาหยุดที่สุก
0: มาจบตัวนี้นะ
1: แกจบตัวนี้นะทุกวันนี้ใช้มาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า5ปีนะ
0: ครับผม
1: ถามว่าถ้าไม่ดีจริงอ่ะแกปีแรกแกโยน
0: ทิ้งแล้ว
1: แต่นี่แกใช้มา5ปีเพราะแกบอกว่าคนที่ได้ใช้คนที่ได้นวดเนี่ยเขาสบาย
0: โล่ง
1: มันโล่ง
0: ม
1: ันเท่าอาการปวดให้เขาได
0: ้ครับผม
1: ไปดูแม่พิสมัย90กว่าใช้มา5ปีแล้วนะไม่เปลี่ยนใจเลย
0: คุณป้องนี่90กว่าแต่ทำแบบนี้ได้ยืดเส้นยืดสายคลายเส้นได้นะลุกนั่งสบาย

0: นี่แหละเพราะมันเย็นเพราะมันโล่งย้ำนะแม่นะความสบายความโล่งบางคนนะไม่เคยเจอวันนี้ขอเจอหน่อยเพราะว่าบางครั้งเสียงขานของเราหรือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันโรยลาไปตามวันเวลาเราต้องหาตัวที่เข้ามาช่วยวันนี้ขอให้แม่จบที่ตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะเลยและที่สำคัญนะใครที่บอกว่
1: า
0: โอ้โหคุณป้องเห็นราคาตอนแรกผมตกใจวันนี้กระปุกใหญ่ๆใช้กันยาวๆปกติโปรคือ4กระปุกพันเคยทำโปรสูงสุดที่ทำได้คือ8กระปุกพันแต่วันนี้แม่เราแถมขนาดพกพา3กรัมให้แม่ไปอีก8กระปุกเบิ้ลท็อปอัพเป็น2เท่าเท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลแม่จะได้ไป16กระปุกคุ้มแบบนี้จาก 3,000 กว่า 4,000 แม่เลิกคิดเพื่อความสบายของแม่999บาทเอ้าย้ำนะตอนนี้สายเข้าเยอะมาก999บาทกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
2: ผมหมอประสานนะใช้น้ำมันสุกายะเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งมันปั๊มให้เราผ่อนคลายมันเย็นใช้แล้วไม่เลอะไม่เหม็นกลิ่นหอมเย็นสบายทำให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมันเป็นสูตรของโบราณคือกลิ่นแบบของโบราณเขาไม่ได้ปรุงแต่งเป็นสารเคมีทำให้เราเนี่ยชื่นใจเหมือนกับเราได้ดมยาหอมแต่ยาหอมยาดมก็สู้น้ำมันหรือสุกายะทาไม่ได้หมอชอบในตัวสุกายะว่า1พกพา2ติดตัว3ปวดเมื่อยเนี่ยถือว่าเราไปไหนมาไหนพกติดตัวได้ใช้ได้ทุกเวลาและทุกเมื่อหมอใช้มันก็ดีขึ้นของเขาคุณภาพดีมากหมอการันตีได้ว่าดี
3: แต่ก่อนนี้ปวดเมื่อยจะลุกจะนั่งก็เส้นตึงเหมือนกันมันยึดอยู่เวลาจะเข้าห้องน้ำต้องก็ให้ลูกคอยดูคอยแลกลัวจะลื่นจะล้มตั้งแต่เจอสุกายะกลิ่นหอมสดชื่นใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
4: พอดีได้ดูรายการทีวีเขาโฆษณาสุกายะก็เลยเอามานี่ใช้พอใช้ดีไปหน่อยลูกเจ้าข้ออีกเขาก็ปวดเอวปวดไหล่ฉะนั้นคิดว่าไม่จำเป็นต้องผู้สูงวัยหรอกเนาะคนหนุ่มสาวก็ใช้ได้ขับรถเนี่ยเส้นตึงเส้นจมแล้วเราวัยเนี้ยไม่ต้องทำอะไรก็ปวดใช้ไม่นานนะก็รู้สึกได้เลยก็ฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องคนแก่นะหนุ่มสาวก็ทาได้นะไปฝากปู่ย่าตายายก็ได้สุกายะนะยังไงก็ฟันจิตใช้แล้วก็หวังว่าท่านที่ฟังอยู่ก็คงจะเห็นด้วยและลองไม่ลองไม่รู้นะจ๊ะสุกายะจ๊ะ
0: โปรโมชั่นพิเศษบาล์มเฮิร์บสุกายะขนาดกระปุกละ12กรัมปกติราคา390บาทวันนี้ซื้อ4กระปุกเราแถมให้ฟรีอีก4กระปุกและสำหรับใครที่โทรเข้ามาสั่งตอนนี้แถมเพิ่มขนาด3กรัมให้อีก8กระปุกรับยกเซตทั้งหมด16กระปุกรวมมูลค่าทั้งหมด 3,912 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: ิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่ะลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสคมชัดได้อรรถรสของความเป็นเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับพกพามาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ FM มีสถานะบอกปริมาณแบตเตอรี่รับประกันหลังการขาย1ปีเต็ม
1: มอบของขวัญสุดล้ำค่าแด่คนที่คุณรักนึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย

0: วันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
1: แผ่นเสียงขนาดนี้นะคะโอ้โหทำไมเนี่ยเสียงดีขนาดนี้เสียงคมชัดใสขนาดนี้ยิ่งฟังผลงานเพลงต้นฉบับด้วยเลยนะเสียงดีจริงๆเลยชัดจริงๆเลย
2: คุณพี่ค่ะคุณพี่ค่ะหันมาหาน้องนิดนึงค่ะเสียงที่คุณพี่ได้ยินนะคะมันคือเสียงที่ดังมาจากวิทยุเด็ดยอดเพลงดังเครื่องนี้น้องเป็นคนเปิดเองจ้า
1: สายแสดงว่าดังมาจากเครื่องนี้นั่นเอง
2: ถูกต้องนะคะน้องเป็นคนเปิดนะคะเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วนี่คือวิทยุเด็ดยอดเพลงดังที่เราทั้งสองคนจะนำเสนอให้กับแฟนรายการที่อยู่หน้าจอวันนี้ก่อนอื่นทักทายคุณผู้ชมที่รับชมรายการแม่ไม้เพลงไทยก่อนค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแม่ไม้เพลงไทยพบกับเราทั้งสองคนเช่นเคยดิฉันมนฤดีมุทุจิตค่ะ
1: ดิฉันกมลวันกิ่งชะเอมค่ะ
2: คุณผู้ชมค่ะนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยพี่กมลวันนึกว่าได้ยินจากแผ่นเสียงที่ไหนได้นี่เครื่องนี้เลยนะคะเด็ดยอดเพลงดังเพลงเพราะที่คุณพ่อคุณแม่นั้นจะมีความสุขทั้งวัน800เพลงฟังต่อเนื่องยาวๆเสียงใสคมชัดเลยค่ะ
1: แสดงว่าผลงานเพลงนะคะที่พี่ได้ยินเข้าใจผิดว่ามาจากแผ่นเสียงเมื่อสักครู่นี
2: ้
1: ท
2: ่
1: านผู้ชมเนี่ยเคยได้ฟังจากแผ่นเสียงเมื่อสมัยก่อนนะหรือว่าเป็นม้วนเทปก็ดีซีดีก็ดีนะคะวันนี้เลยนะคะผลงานเพลงเหล่านั้นอยู่ในเครื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอยากให้นะคะคุณพ่อคุณแม่ตาจ๋ายายจ๋านะคะมีติดบ้านไว้หรือลูกๆหลานๆนะเห็นแล้วอยากให้ตาจ๋ายายจ๋าคุณพ่อคุณแม่มีความสุขซื้อติดไว้สักเครื่องนึง2เครื่องนะเอาไว้ฟังที่บ้านเชื่อเลยเถอะนะคะว่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่จะมีความสุขมากๆเลย
2: ใช่แล้วนะคะแค่เปิดปุ๊บได้ฟังเพลงต่อเนื่องยาวๆใช้งานง่ายมากๆนะคะดีไซน์สวยๆแบบนี้วันนี้นำโปรโมชั่นดีๆมามอบให้กับคุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอลดราคาพิเศษแต่ต้องกดให้ทันวันนี้เป็นเทปพิเศษจริงๆทั้งลดทั้งแถมพ่อจ๋าแม่จ๋าราคานี้แม่ไม้เพลงไทยจัดให้เทปนี้เทปเดียวบอกเลยวันนี้ลดนะคะเยอะมากๆแล้วก็แถมให้ด้วยแถมไม่ใช่แถมอย่างเดียวแถม2อย่างอ่ะนะคะเรียกว่าวันนี้แถมไปเลยแว่นขยายนะคะให้คุณนั้นไปดูตัวหนังสืออ่านฉลากยาใดๆแว่นขยายมีประโยชน์สำหรับพ่อจ๋าแม่จ๋าค่ะ
1: แว่นขยายเท่านั้นยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆผลงานเพลง50ผลงานเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ USB ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วย
2: ค่ะ
1: จากปกติทั้งหมดนี้ราคา 3,490 บาทวันนี้พิเศษแบบสุดๆเลยเหลือเพียง 2,090 บาทเท่าน
2: ั้
1: น
2: นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นที่คุณต้องโทรให้ทันนะ20สายเท่านั้นพ่อจ๋าแม่จ๋าราคานี้ 2,090 บาท20สายโทรให้ทันจ้าซื้อ1แถม2

0: เพลงต้นฉบับแบบนี้หามานานแล้วครับพอลูกซื้อมาฝากผมรู้สึกชอบมากเลยเปิดฟังเป็นเพื่อนฟังได้ตลอดเวลาฟังแล้วก็มีความสุขทำให้นึกถึงสมัยก่อนเลยครับ
1: กล่องม่วงเมมะปางสีสวยเปิดกล่องออกมาแล้วคือว้าวมากสวยถูกใจสุดๆเลยค่ะเพลงดีเสียงเพราะถูกใจคุณพ่อมากคนซื้อให้ก็ดีใจค่ะรู้สึกคุ้มค่ามากไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจซื้อเครื่องนี้ค่ะ
2: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่น

0: ไอ้กล่องม่วงสุขใจผู้ให้ถูกใจผู้รับ
1: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
2: โอ้โหนะคะแฟนรายการของเราโทรเข้ามานะคะกระหน่ำกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับโปรโมชั่นวันนี้เทปนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าแม่ไม้เพลงไทยจัดให้เลยนะคะเป็นโปรทั้งลดทั้งแถมเทปนี้พิเศษมากๆโดยเฉพาะท่านไหนที่บอกว่าดีมากๆเลยจะนำไปเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ในช่วงวันแม่ที่จะมาถึงนี
3: ้
2: นะคะวิทยุเด็ดยอดเพลงดังรวมเพลงเพราะนะคะสไตล์มินิมอลพกพาสะดวกนะคะเรียกว่าฟังก์ชันครบจบในเครื่องเดียวนะคะนี่เลยฟังวิทยุ FM ก็ได้รองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธได้ทั้งนั้นค่ะ
3: แบตเตอรี่ในตัวนะคะเรียกว่าชาร์จแบบเต็มๆพกไปไหนมาไหนก็ได้ฟังตอนไหนก็ได้เพียงชาร์จแบตให้เต็มๆฟังได้ยาวๆถึง 6-7 ชั่วโมงเพียงท่านผู้ชมนั้นกดปุ่มนี้ท่านผู้ชมเจ้าขากดปุ่มนี้เพียง3วินาทีเท่านั้นผลงานเพลงก็จะขึ้นมาทันทีเลยหรือว่านะคะจะเลือกผลงานเพลงหาผลงานเพลงที่ท่านผู้ชมชื่นชอบลูกทุ่งแล้วก็ลูกกรุงหยิบรีโมทนะคะกดหาผลงานเพลงผลงานเพลงเหล่านั้นก็จะขึ้นมาทันทีบอกเลยนะคะว่าใช้งานง่ายสะดวกสบาย
2: ใช่แล้วนะคะเรียกว่าฟังก์ชันครบใช้งานง่ายพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องกังวลใจนะคะหรือว่าลูกๆที่ดูรายการอยู่นะคะวันเกิดวันขึ้นปีใหม่วันเกษียณอายุวันแม่วันพ่อหรือว่าวันที่เราคิดถึงใครสักคนหนึ่งไม่อยากจะให้ท่านอยู่บ้านเหงาๆนะคะหรือพ่อจ๋าแม่จ๋าดูอยู่จะให้รางวัลตัวเองวันนี้โปรนี้คุ้มมากๆแต่ต้องโทรให้ทัน20สายแรกนะคะทั้งลดทั้งแถมเราแถม2อย่างแว่นขยายนะคะ1เซตแบบนี้มี2ชิ้นแล้วก็ USB
3: ผลงานเพลง USB มี50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วยจากทั้งหมดนี้นะคะปกติเนี่ยราคา 3,490 บาทวันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแต่ท่านผู้ชมนั้นจะต้องโทรให้ไวโทรตั้งแต่ตอนนี้เลยค
2: ่
3: ะ
2: ใช่แล้วนะคะเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาบอกว่ามีชื่อเพลงอะไรกันบ้างช่วงนี้โทรให้ทันนะจ๊ะ 2,090 บาทเท่านั้นค่ะโทรด่วนค่ะ

0: คุณผู้ชมคะถ้าคิดถึงเพลงเก่าเหล่านี้เราจะต้องช่วยกันต่อลมหายใจให้เพลงเก่านะคะ
1: ไม่ผิดหวังเลยครับแม่ผมยิ้มอ่ะหน้าบานเลยครับเพลงต้นฉบับแบบนี้แม่ผมอยากได้มานานแล้ววันนี้ถึงโอกาสวันเกิดแม่ผมพอดีผมก็เลยตัดสินใจซื้อมาเป็นของขวัญวันเกิดให้แม่ครับทุกวันนี้แม่ฟังอ่ะยิ้มมีความสุขทุกวันเลยครับ
2: แม่ถูกใจของขวัญที่เนี่ยเป็นที่สุดเลยเพราะว่ามีแต่เพลงที่แม่ชอบเวลาลูกไม่อยู่บ้านนะก็เปิดเพลงเนี่ยคลายเหงาค่ะ
3: คุณภาพเสียงดีมากใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชันมีรีโมทเหมาะสำหรับผู้สูงอายุแบตก็ชาร์จได้ไวทนทานและที่สำคัญพกพาสะดวกครับ
4: เสียงไพเราะดีมีเพลงให้ฟังเยอะด้วยค่ะซื้อมาให้คุณพ่อฟังคุณพ่อชอบมากเลยฟังแล้วไม่มีโฆษณาคั่นให้รำคาญใจค่ะ
5: คุณกำลังมองหาของขวัญสุดพิเศษอยู่หรือเปล่า

0: แม่ไม้เพลงไทยคัดมาเฉพาะบทเพลงไพเราะ800เพลงที่ตรงใจผู้ใหญ่ทุกท่านใช้งานง่ายมีสัญลักษณ์บอกชัดเจนรีโมทขนาดใหญ่กดเลือกเพลงได้สบาย
1: โอเวียงพิงดังเวียงสวรรค์สวยกว่าถ้อยคำ
0: ลำโพงคุณภาพสูงเสียงดีใช้งานง่ายเหมาะสำหรับผู้ใหญ่มอบเป็นของขวัญของฝากในวันสำคัญเช่นวันเกิดวันพ่อวันแม่วันปีใหม่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับคุ้มค่าด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายทั้งบลูทูธ FM USB รองรับการสั่งงานระยะไกลด้วยรีโมทคอนโทรลฟังเพลงยาวๆได้8ชั่วโมงสุขใจด้วยบทเพลงที่เต็มไปด้วยความทรงจำของผู้ใหญ่ทุกท่านเช่นทุ่นทองใจ
1: คนรักนางสิงกลางแอ่งใจที่เฝ้ากลาง
0: สุรผลสมบัติเจริญห้องสีวรนุชสุเทพวงกำแหง
1: เอิ้นเจ้าเอ่ยลืม
0: ชรินทร์นันทนาคอนสวลีภกาพันธ์และนักร้องคุณภาพระดับตำนานอีกหลายท่านโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วนขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะคะที่โทรกันเข้ามานะคะแล้วก็อุดหนุนบทเพลงเพราะจากแม่ไม้เพลงไทยนะคะหลายท่านบอกว่าเอาไปฟังเองเพราะว่าอยู่บ้านเหงาๆบางท่านบอกว่านำไปเป็นของขวัญของฝากไม่ได้มีเฉพาะพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ซื้อนะคะมีน้องๆวัยรุ่นวัยกำลังทำงานนะคะก็อุดหนุนเยอะเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะวันนี้เทปนี้โปรพิเศษนะคะสั่งวันนี้คุ้มอย่างแน่นอนแต่ต้องโทรให้ทันคุณผู้ชมคะเพลงเพราะเพลงดังต้นฉบับแท้อยู่ในนี้800เพลง156ศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงของคุณทุนทองใจนิราศเวียงพิงอย่างนี้เวลาฟังเป็นไงคะ
2: แหมคิดถึงบรรยากาศทางเหนือเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำปางแบบนี้อากาศดีแบบนี้ต้องคิดถึงทางเหนือค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมคะนะคะเรียกได้ว่าบทเพลงนั้นนะคะจากปลายปากกาของครูเพลงกลั่นมาจากหัวใจนะคะเป็นบทเพลงที่โด่งดังเป็นอมตะนะคะนอกจากบทเพลงของครูทูลทองใจแล้วยังมีบทเพลงของครูสุรพลสมบัติเจริญสนุกสนานก็มีเพลงเศร้าก็มานะคะแม่ผ่องศรีวรนุชนี่ดวลพิศวาสนะคะคุณแม่วงจันทร์คุณสุเทพคุณชรินทร์คุณธานินทร์ทั้งลูกทุ่งลูกกรุงนะคะพี่ปูขาช่วงนี้หลายท่านน้องๆเยาวชนของเราเนี่ยเล่นโซเชียลคุณเล่นไหมคุณเล่นไหม
2: เล่นสิคะเฟซบุ๊กก็ดีติ๊กต็อกก็ดี
0: ไปงับเพลงไปคัฟเวอร์เพลงนะคะก็หลายเพลงนะคะจะมีการนำไปรีมิกซ์นะคะต้นฉบับแท้ๆอยู่ที่นี่นะคะลูกหลานถามเข้ามาเอ๊ะแม่เพลงนี้ทำไมเพราะจังมันเป็นเพลงต้นฉบับจริงหรือเปล่านะคะอยู่ที่นี่แหละค่ะของจริงต้นฉบับจากแม่ไม้เพลงไทยค่ะ
2: วันนี้ท่านผู้ชมเปิดมานะคะนี่คือรายการแม่ไม้เพลงไทยนะวันนี้เปิดมาวันแรกเลยสำหรับท่านผู้ชมบางท่านนะคะต้องย้ำว่านะคะช่องนี้เป็นช่องที่อนุรักษ์ผลงานเพลงเก่ายิ่งเป็นผลงานเพลงในวิทยุของแม่ไม้เพลงไทยแล้วต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมวันนี้ท่านผู้ชมมาถูกที่มาถูกเวลามาถูกช่องแล้วหาผลงานเพลงฝากซื้อฝากญาติผู้ใหญ่ก็ดีซื้อให้ตัวเองก็ดีแนะนำเลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังมาพร้อมกับโปรพิเศษพิเศษแบบสุดๆเลยนะจากปกติเนี่ย 3,490 บาทวันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแล้วยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆแว่นขยายเอาไว้ท่านชมนั้นใส่อ่านหนังสือนะคะหรือว่านี่เลยอีก1ชุดนะคะผลงานเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญนะคะเทปนี้เป็นเทปพิเศษทั้งลดทั้งแถม2อย่างด้วยนะคะราคาปกติ 3,000 กว่าบาทวันนี้เหลือเพียง 2,000 กับ90บาทแถมทั้งแว่นแล้วก็ USB คุณผู้ชมคะอยากจะให้ทุกท่านโทรให้ทันเพราะว่าวันนี้จำกัดจำนวนด้วยให้20

0: นกล่องม่วงเนี่ยมีหูหิ้วค่ะเวลาออกนอกบ้านเนี่ยใส่กล่องหิ้วไปสะดวกไม่ต้องหอบพลุงพลังค่ะออกแบบมาได้ถูกใจคุณพ่อมากเราคนซื้อให้เองเนี่ยก็ดีใจค่ะรู้สึกคุ้มค่ามากเลยค่ะไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจซื้อเครื่องนี้ให้คุณพ่อค่ะ
1: เครื่องเล็กพกพาสะดวกที่สำคัญนะครับเสียงดีมากดนตรีต้นฉบับแบบนี้คุณแม่ผมชอบมากเลยครับ
2: ตั้งแต่มีวิทยุเครื่องนี้ดิฉันไม่เคยเหงาอีกเลยค่ะถูกใจจริงๆค่ะเพราะว่ามีเพลงที่ชอบมีเพลงที่ใช่คุ้มค่าจริงๆค่ะ
3: ก็ที่สำคัญคุณภาพเสียงทุกเครื่องดีมากๆลำโพงกระหึ่มฟังแล้วอิ่มเทียบเท่ากับเครื่องเสียงราคาแพงๆได้เลยครับ
4: ยี่ห้อไม้เพลงไทยการันตีได้ว่ามีแต่เพลงต้นฉบับแท้ๆเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมจริงๆนะคะ

0: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
1: ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งนี้เลยนะคะโปรนี้เรียกว่ากระแสตอบรับดีมากๆนะคะเพราะว่าเป็นเทปที่แม่ไม้เพลงไทยมอบความคุ้มค่ามอบของขวัญให้กับแฟนรายการทั้งลดทั้งแถมจ้านี่เลยโปรของเราวันนี้บอกเลยว่าลดราคายังไม่พอแถม2อย่างแล้วแม่ไม้เพลงไทยเพิ่มบริการหลังการขายนะคะหากคุณผู้ชมเห็นเทปนี้แล้วเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะคุณซื้อสินค้าไป2ปีเต็มเราดูแลให้ฟรีๆเลยหากมีปัญหาใดๆนะคะส่งสินค้าเข้าศูนย์ซ่อมแม่ไม้เพลงไทยเข้ามาเช็คเครื่องฟรี2ปีเต็มจ้า
2: แล้วอย่าลืมนะคะว่าแม่ไม้เพลงไทยนั้นมีแต่ผลงานเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมวันนี้ท่านผู้ชมมาถูกที่มาถูกช่องแล้วนะคะต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมถึง800ผลงานเพลงมีแต่ผลงานเพลงที่โด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะแล้ววันนี้นะรีบสั่งจองเป็นเจ้าของด่วนเลยแม้ว่ารายการจบไปนะคะแต่น้องๆคอลเซ็นเตอร์ยังรอรับสายท่านผู้ชมอยู่ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วนะคะเครื่องเล็กกระทัดรัดสไตล์มินิมอลใช้งานง่ายแค่กดปุ่มเปิด3วินะคะเพลงก็จะดังขึ้นมาแบบนี้เสียงใสคมชัดจ้าโยกโยกเบาๆช่วงสุดท้ายอดใจไม่ไหว
2: เ
1: ป็นไงคะเป็นไงเสียง
2: โอ้โหนะคะเสียงคมชัดดังกังวานยิ่งเป็นวิทยุของแม่ไม้เพลงไทยด้วยแล้วนะคะโอ้โหต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมแล้วหาที่ไหนไม่ได้แล้วนอกจากรายการแม่ไม้เพลงไทยเท่านั้นค่ะ
1: คุณผู้ชมคะซื้อฟังเองเป็นของขวัญของฝากเทปนี้เทปเดียวที่แม่ไม้เพลงไทยลดราคาพิเศษนะคะยังไม่พอแถมฟรีแว่นขยายนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าชอบมากบอกเลยนะคะเอาแว่นขยายมาให้หน่อยเพราะว่ามีประโยชน์เหลือเกินนะคะไม่ว่าจะทานยาอ่านฉลากยามองตัวหนังสือนี่นะแว่นขยายแม่ไม้เพลงไทยจัดให้แถมฟรีจ้า
2: เท่านั้นยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆผลงานเพลงอยู่ในรูปแบบของ USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องนะคะจากป

0: ติราคา 3,490 บาทพิเศษสุดๆสำหรับช่องนี้ช่องเดียวเหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะโทรให้ทันนะคะวันนี้วันเดียวเทปนี้เท่านั้น20สายนะจ๊ะก็2,090 บาทโทรด่วนๆค่ะส่วนจะพบกับรายการแม่ไม้เพลงไทยโปรดีๆโปรอะไรนั้นให้ติดตามพวกเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนขอบคุณทุกท่านที่มีความสุขย้อนวันหวานไปกับเสียงเพลงที่เป็นมรดกของคนไทยคนไทยต้องภาคภูมิใจในความเป็นไทยคุณผู้ชมแค่สั่งซื้อ1เครื่องเหมือนกับได้สนับสนุนความเป็นไทยอนุรักษ์ไทยนะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะ

0: ใครอยากฟังเพลงของชายเมืองสิงห์สมัยยังหนุ่มแน่นอยู่หาฟังได้ในต้นฉบับเดิมอยู่ในเครื่องนี้แล้วครับ
1: ถ้าขึ้นชื่อว่าแม่ไม้เพลงไทยรับรองได้ค่ะว่าเต็มไปด้วยคุณภาพ
2: เตรียมเรือทนแล้วนั้นควันของเรียม
3: สำหรับผมนี่คือวิทยุเพลงเก่าที่ถูกใจคนฟังมากที่สุด
4: ซื้อเป็นของขวัญให้พ่อแม่ดีจริงๆเลยค่ะท่านชอบมากเลย
5: ถ้าจะซื้อของขวัญให้ผู้ใหญ่นะครับผมแนะนำรุ่นนี้เลยครับเพราะนอกจากมีเพลงต้นฉบับที่ผู้ใหญ่ชอบแล้วในแง่ของฟังก์ชันการใช้งานก็ยังตอบโจทย์มากๆอีกด้วยครับ
6: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยใช้งานง่ายค่ะเรียงเพลงตามลำดับชื่อของนักร้องทำให้ค้นหาเพลงได้สะดวกค่ะ
3: อันดับ1ยกให้เลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทย
7: เพลิดเพลินไปกับบทเพลงแห่งความทรงจำ800เพลงอันทรงคุณค่ากับวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่ะลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสคมชัดได้อรรถรสของความเป็นเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับพกพามาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ FM มีสถานะบอกปริมาณแบตเตอรี่รับประกันหลังการขาย1ปีเต็ม
8: มอบของขวัญสุดล้ำค่าแด่คนที่คุณรักนึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย
9: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ปลาอินทรีย์คุณภาพที่ผ่านการดองสดทันทีบนเรือและกระบวนการแปรรูปที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมกว่า100ปี
1: ผ่านการดองเค็มนะคะในปริมาณที่เหมาะสมค่ะไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งทำให้ตัวของเนื้อปลายังคงนุ่มคงความสดคุณภาพไว้และมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์หอมปลาอินทรีย์ค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับปลาอินทรีย์เค็มตาหอมปลาอินทรีย์1ตัวขนาด1กิโลฟรีครับกับน้ำพริกปลาอินทรีย์เค็ม60กรัม1กระปุกทั้งหมดนี้ราคารวม 1,099 บาทแต่วันนี้ราคาพิเศษเหลือเพียง890บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มากันแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะต้องบอกว่าวันนี้กลิ่นของเรานี่คือ หอมฟุ้งเลยนะคะเพราะว่าด้านหน้านี้ค่ะรู้แล้วแต่เป็นเมนูที่ทำมาจากปลาอินทรีย์เค็มค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะ

0: คือปลายสีหอมที่แบบเป็นปลายสีหอมแท้ๆดองเกลือบนเรือไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งเลยครับ
1: อ๋อแล้วมันต่างกันยังไงอะคะ
0: ครับก็คือปลายสีเค็มเนี่ยมี2แบบคือปลาเค็มธรรมดาหลังจากที่ได้ปลาสดแล้วเนี่ยก็เอาไปแช่น้ำแข็งก่อนแล้วค่อยมาทำเค็มทีหลังแบบนั้นปลาเค็มธรรมดาของเราเนี่ยคือปลายสีหอมที่หลังจากที่เราจับปลาได้แล้วดองเกลือบนเรือทันทีเลยใช้ระยะเวลาในการดองเนี่ย 5-10 วันแล้วก็เข้ามาที่สถานที่ผลิตของผม
1: อย่างนี้รสสัมผัสมันจะแตกต่างหรือว่าความอร่อยแตกต่างกันไหมคะ
0: จุดเด่นของเขาเลยเนี่ยคือเรื่องของความหอมและความเค็มที่กำลังดีครับเนื้อจะนิ่มจะไม่แข็งกระด้าง
2: ครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของแบรนด์หอมปลายสีนะครับตัวนี้เนี่ยเราทำมานานหรือยังครับ
0: ครับก็คือกรรมวิธีการผลิตแบบนี้นะครับมีมานานเป็นร้อยปีแล้วครับแต่ว่าของผมเนี่ยก็คือรุ่นคุณปู่เนี่ยก็นับไปที่ประมาณสัก50ปีครับ
2: โอ้เป็นทุกรุ่นต่อรุ่น
1: ครับใช่ค่ะแต่ว่าของเรานี่ก็คือเอามาผลิตทำแบรนด์ขึ้นมาแล้วก็แน่นอนคุณผู้ชมได้ไปทั้งตัวแบบนี้คือตัวใหญ่ยักษ์เลยนะ
2: คุ้มจริงๆวันนี้ใครที่ชอบทานปลาอินทรีแล้วมาแบบแพคเกจจิ้งแบบโหดูสวยงามแล้วราคาพิเศษด้วยกับทางช็อปมาเนียนะครับซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
2: วันนี้ปลาอินทรีเค็มตาหอมปลาอินทรี1ตัวใหญ่ๆแบบที่1กิโลที่คุณจะได้ไปแล้วยังจะได้ในตัวของน้ำพริกปลาอินทรีเค็มขนาด60กรัมอีก1กระปุกนะครับเซตนี้ 1,099 บาทไม่ต้องจ่ายราคาเดียวครับ890บาทรีบโทรด่วนเลยที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Corp ครับ
1: ค่ะทีนี้คุณภูมิค่ะมาพูดถึงคุณภาพของการผลิตหน่อยค่ะ
0: ครับก็หลังจากที่เราได้ปลามาแล้วนะครับก็จะนำเข้าสู่สถานผลิตของผมก็คือเอามาล้างกำหนดเวลาเพื่อให้ความเค็มของทุกตัวเนี่ยเท่ากันครับหลังจากที่ล้างได้ที่แล้วนะครับก็นำไปตากในโรงตากที่ป้องกันฝุ่นและแมลง
1: โอ้นี่ไง คือว่าหลายๆบ้านเนี่ยเขาจะเป็นภาพจำเนาะ
2: ภาพจำ
1: ว่าปกติเนี่ยปลาเค็มเขาก็จะวางบนเข่งวางบนพื้นบ้างล่ะแล้วก็เอามุ้งครอบแต่ว่าอันนี้นะคะมั่นใจคุณภาพได้เลยเขามีโรงงานผลิตผลิตโรงงานแบบว่ามีคุณภาพอย่างดีจนได้รับรางวัลเลย
0: ครับก็ปัจจุบันก็ได้รับรางวัล Oil Quality Award ครับปี2024ครับผม
2: ครับผมโมนี่การันตีแล้วนะเป็นสินค้า O-Top นะจริงๆแล้วปลาเนี่ยมาจากทางด้านของอ่าวไทยที่ประจวบ
0: ใช่ครับ
2: ผมรับรองได้ว่าตรงนั้นอร่อยแน่นอนนะครับแต่คราวนี้มาดูเรื่องของแพคเกจจิ้งดูตรงนี้ก่อนนี่เขาซีลออกมา
1: ดีเลยนะ
2: เป็นอย่างดีนี่
1: คือไม่มีกลิ่นเค็ม
2: ถูก
1: ต้องเลย
2: นะครับนี่คือปลาตัวใหญ่ๆขนาด1กิโล1ตัวแล้วยังไม่พอครับนี่ครับดูแพคเกจจิ้งของเขาให้มาโหดูสวยงามนะมันมีบอกเลยนะเป็นผลิตภัณฑ์เห็นไหมแปรรูปด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านด้านหลังครับวิธีเก็บรักษาคุณสามารถเก็บในอุณหภูมิปกติได้1เดือนนะครับสามารถเก็บในตู้เย็นได้6เดือนแล้วก็ช่องฟรีซได้อีก1ปีรวมไปถึงมีเมนูแนะนำต่างๆที่สามารถเอาไปประกอบอาหารได้เยอะมากๆเลยครับ
1: แล้วก็สำหรับแบรนด์นี้เขาไม่ใส่วัตถุกันเสียเพราะฉะนั้นนะคะแนะนำคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่บอกว่าอยู่แต่บ้านอยากจะมีเมนูอร่อยๆมากโทรสั่งกันได้เลยติดตู้เย็นไว้สั่งปุ๊บส่งหน้าบ้านแกะออกมาเข้าตู้เย็นได้เลยช่องฟรีซก็ได้
2: ถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญนะผมชอบมากเอาไว้เป็นของฝากในด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องของเมนูนะครับที่เมื่อกี้นี้บอกแล้วนะครับว่าเป็นเมนูทำได้หลากหลายตัวนี้เป็นข้าวผัดใช่ไหมเป็นข้าวผัดเป็นปลาอินทรีนะครับอันนี้ปลาอินทรีเค็มอันนี้เป็นเมนูทำง่ายแต่ตัวนี้ครับทีเด็ด
1: นี่ไงคุณชิม
2: คือ
1: ต้องบอกว่าคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านนั้
2: น
1: ชอบค่ะชอบที่จะเอาปลาอินทรีเค็มไปทอดเนาะแล้วก็เอามาคลุกกับข้าวคือไม่ต้องเอาไปยำเลยนะแค่คลุกกับข้าวก็มีรสชาตินัวๆหอมๆเค็มๆ
2: ขออนุญาตนะ
1: ค่ะ
2: นี่นะปลาแบบนี้กินแบบสดๆเลย
1: คุณรอตะก้องรอด้วยแป๊บนึง
2: นี่นะนี่นะได้ไหมได้ไหมนี่กลิ่นหอมมากพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วผมกินเลยนะ
1: ค่ะอ่ะเป็นยังไงคะมันจะเป็นความเค็มอ่อน
2: ๆใช่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเรากินนะฮะกินปริมาณประมาณนี้กินแล้วมันจะค่อนข้างเค็มแต่นี่ผมรู้สึกมันกำลังกลมกล่อมกำลังนัว
1: ใช่
2: แล้วก็เนื้อนุ่มมากอย่างที่บอกไปว่ามันแช่เกลือมาไม่ได้แช่น้ำแข็งมา
1: ไม่เราคือจะบอกนะว่าปกติเนี่ยถ้าหากว่าบ้านไหนอ่ะทำปลาอินทรีเค็มทอดเนี่ยกลิ่นมันจะตลบอบอวลคือกลิ่นเค็มนะแต่อันนี้กลิ่นอ่ะมันเป็นกลิ่นหอม
2: ใช่
1: มันไม่ใช่กลิ่นเค็มอ่ะ
2: ครับผมอันนี้แบบเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านเราสามารถทำฉีกมาแล้วคลุกกับข้าวทานได้เลยนะมันไม่ได้เค็มจนเกินไป
1: ถูกต้องเลยนะคะ หรือว่าจะทำเมนูอื่นๆก็ได้
0: ครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เด็กๆก็ทานได้ครับเป็นหมูสับนึ่งปลาอินทรีเค็มครับ
1: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตประจำบ้าน
2: ครับ
1: เนาะหรือว่าบ้านไหนที่บอกว่าอยากฟิวชั่นหน่อย
2: ได้เลย
1: สปาเกตตี้

0: ่ครับผมอ่ะต่อไปเป็นแบบฟิวชั่นหน่อย
1: ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เฮ้ยไม่คิดว่าจะสามารถเอาส่วนเนี้ยมาทำเป็นน้ำพริกได
0: ้ครับ
1: คือส่วนหัว
2: ครับ
1: เออก็คือเป็นหล่นปลายอินทรีย์เค็มนะคะใช้ส่วนหัวมาทำ
2: ใช่ครับใช้ส่วนหัวในการต้มกะทินะครับ
1: อ่าเห็นไหมว่าทั้งตัวที่เขาให้ไปอ่ะใช้งานได้แล้วก็ทำให้เป็นเมนูอร่อยอร่อยได้
0: แล้วยังไม่พอตัวน้ำพริกปลายอินทรีย์ของเขาอันนี้พี่แอมเปิดดูซิว่ากลิ่นเป็นยังไงหอมขนาดไหน
1: ทุกคนค่ะอยากจะให้ดูตัวนี้ที่คุณจะได้ไปนะอยู่ในเซตเลยนะคะให้ดูก่อนให้ดูเดี๋ยวจะดม
0: เป็นไงบ้าง
1: หอมมาก
0: หอมมาก
1: ช
0: ิ
1: มได้ไหม
0: ชิมนิดนึงชิมนิดนึง
1: เอาแตงกวาดีกว่ารสชาติจะได้กลางๆจ้วงตรงนี้เลย
0: อยากให้ความหอมของปลาอินทรีย์ของเราเนี่ยทะลุจอไปได้เลยนะอันนี้ต้องบอกว่าหอมกำลังดีลองชิมเลยจ้า
1: ไปแล้วนะ
0: มาเลยจ้ะนี่กินกับพวกผักกินพวกอะไรเป็นยังไงบ้างกลมกล่อมนะ
1: อร่อย
0: อร่อยนะไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้ววันนี้นะครับหลายๆคนที่ดูอยู่แล้วอยากอร่อยแบบนี้สามารถเก็บไว้ได้ตั้งนานนะรวมไปถึงเรื่องของทำได้หลากหลายเมนูนะครับรีบโทรด่วนเลยเพราะว่าซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
0: ปลาอินทรีย์เค็มตาหอมปลาอินทรีย์นะครับ1ตัวใหญ่แบบนี้1กิโล

0: ายฝากแบรนด์ของเราหน่อยค่ะ
1: ครับครับก็ของเราเนี่ยคือปลายสีหอมที่เราตั้งใจทำให้เป็นปลายสีหอมแบบคุณภาพคร
0: ับ
1: ครับก็ด้วยกรรมวิธีการดองแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยครับสู่สถานที่ผลิตที่ได้รับมาตรฐานเนี่ยอยากจะฝากสินค้าตัวนี้ให้กับผู้บริโภคได้รับประทานกันครับ
0: เป็นปลาสดจากทะเลประจวบส่งตรงจากประจวบเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าอยากจะได้ปลาเค็มอร่อยอร่อยเป็นปลาอินทรีเค็มนะคะ
2: ครับ
0: ตราหอมปลาอินทรีต้องยี่ห้อนี
2: ้
0: นอนแล้วก็นี่มาซิลแบบนี้ย้ำหน่อยพี่ทิวค่ะเก็บรักษายังไง
2: เก็บรักษานะครับในอุณหภูมิปกตินะครับ1เดือนนะครับแช่ในตู้เย็นได้6เดือนแล้วก็ฟรีซได้อีก1ปีรวมไปถึงเป็นของฝากเอาไปแบบนี้หลายๆคนชอบแน่นอนนะครับในวันนี้ขอบคุณคุณภูมิมากๆนะครับที่มาแบ่งความอร่อยให้กับผู้ชมทางบ้านนะครับขอบคุณครับเอาล่ะหมดแล้วลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนรีบโทรให้ทันนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

การต่อจากนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: พี่ครับผมจะพาน้องเข้ามาสมัครงานครับเห็นประกาศรับสมัครหญิง1คนเป็นหญิงป่ะเนี่ย
1: เป็นผู้หญิงค่ะจำกัดอายุไหมคะ
2: ไม่จำกัดค
1: ่
2: ะ
0: ให้ทำอะไรได้บ้างครับ
2: ตักน้ำเต้าหู้นี่ค่ะ
0: ตักน้ำ
3: เต้าหู้
2: ค่ะ
0: เป็นไหมตักน้ำเต้าหู้เป็นไหม
1: ทำไ
0: ม
1: ต้องไงคะ
0: ใส่ถุงไว้เยอะๆขนาดนี
2: ้อ๋อเวลาลูกค้ามาจะได้ขายท่านนะ
0: จะได้สะดวกใช่ไหมคือคุณจะไปวุ่นวายอย่าไปยุ่งกับพี่เขา
1: สิเฮ็ดงานซ้ำนี่เฮ็ดบ่ได้เบียดยังกิน

0: ไม่ใช่ไม่ถูกแล้วนี่เขาใช้นี่ตากเท
1: ใช้นี
0: ่นั่นใช่ไหมพี
1: ่นั่นมาเอ่ย
2: ค่ะต้องใส่แก้วนี่แหละค่ะ
0: เอาแล้วอันนี้เอาไว้ทำอะไรครับ
2: อันนี้กระบวยข้นน้ำตาล
1: กระบวยกระเอียงก่อน
2: กระบวย
1: ก็ยังเป็นกระบวย
2: กระบวย
1: ประมาณนี้ได้บ่เอ่ย
2: ได้ค่ะได
1: ้ได้เนาะหลักๆหับสิพับถุงจังสิเนาะ
2: ค่ะ
1: คือบ่คือบ่คือบ่อายคือบ
0: ่เออคุณรัชนีเดี๋ยวเราก็จะหาพิธีกรใหม่นะคร
1: ับ ทำได้หลายอย่าง
0: ฝากคุณรัชนีเขาตักน้ำเต้าหู้ที่นี
1: ่พี่ขาดทุนแน่เลย
0: ใช่ได้ใช่ได้แล
1: ้
0: วขายปลาท่องโกด้วยปลาท่องโก
1: ขายจักบาทละนี
2: ่ถึงละ5บาทจ้า
1: โอ้5บาทอันนี
0: ้แล้วปลานี่ตัวเท่าไหร่ครับ
2: ตัวละ2บาทค่ะ
0: ตัวละ2บาทแล้วก็มีสังขยาแล้วก็นมด้วยนะ
1: งั้นเอ้ยเอาปลาให้สัก10สิบโต
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวขออนุญาต
2: ค่ะ
0: นี
2: ่ได้ค่ะชิมได้
0: ชิมได้เลย
1: ชิมละ20ค่ะ
0: จะกินกับสังขยาหรือกับนมดีฮะ
1: สังขยาค่ะพี
0: ่สังขยา
2: หอม
1: เนาะมันหอมเนาะ
2: ค่ะ
0: ทำเองหมดเลยเหรอครับสังขยานี่ทำเอง
2: ค่ะ
0: นี
1: ่ตัวเยอะ
0: โอ้โหแต่เช้าเลย
1: มันกับเสียงตัวเนาะ
0: อ
1: ันนี้ซื้อแล้ว20ตัวไอ้10บาทหรือ20ตัว
2: 10ตัว20บาท
1: 20บาทรังสังขยาอีก2อันเป็นจักบาท
0: เดี๋ยวเอานมกระปุกนึง
1: เอานม1สังขยา1
0: เผื่อบางคนชอบนม
1: ค่ะ
0: นี่
2: 30 40 40 50บาทค
1: ่
2: ะ
1: 50บาทจ้ะเป็นยังไงสิเอาอิ่มเลยบ่
0: อื
2: ้อว้าย
0: อร่อย
1: ว้ายชิมไม่ได้ให้กิน
0: อร่อย
1: ว้าย
0: ทางด้านนี้คือคนที่ทำหน้าที่ทอดนะฮะทอดเอ๊ะพี่ทำไมเขาใช้ไอ้ถุงอย่างเงี้ยคืออะไร
3: แป้ง
0: ครับอ๋อเอาไว้ทำอะไรฮะ
1: นี่ไง
0: ตัวเป็นแป้งนี่ดูเทคนิค
1: มันติดกัน
0: อ๋อมันจะได้ไม่ติดใช่ไหม
3: ครับ
1: นี่ดูวิธีข้าวสับนะ
0: ปับเออหันโอ้นี่เขาเรียกว่าสายแน่นจองนาวนะครับ
1: ฮะ
0: จองนาวใส่กันนะครับใครเป็นคู่กันคือปลาทองโกครับพี่น้อง
1: ร้องร้องเป็นเพลงได้ไหมคะ
0: สายแน่นจองนาวสองเฮาใส่กันแน่เด้อศาสตร์นี้เฮาได้พบเจอ
1: แก
0: อย่าบ่อยากจากจอนไปใส่ระวังรถชนนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่หนองหาน
1: ขุนหานขุนหานจังหวัดศรีสะเก
0: ษจังหวัดศรีสะเกษพี่น้องบรรยากาศยามเช้าก็ขวักไฟอยู่พอสมควรนะสวัสดีครับ
2: รู้จักไหมคะ
0: ขอบคุณครับ
2: ร
0: ู้จักกัน
1: รู้จักขอบคุณค่ะมาเที่ยวขุนหานค่ะ
0: คู่วันนี้คู่ข่าวออนทัวร์มาเที่ยวเมืองขุนหานเนี่ยทำไมมันสว่างเร็วจังแล้วคน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: คือจริงๆอ่ะเราม
0: ันใกล้จะวายแล้วเหรอพี่
4: จะวายแล้วค่ะเพราะว่าตลาดต้องเที่ยวพื้นที่ด้วย
0: มันต้องเป็นตลาดเช้าๆใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
2: นี่ก็เช้าต้องมาตีห้า
0: ต้องมาตีห้านะฮะ
1: แย่ละ
0: เราก็จะเห็นว่าชาวบ้านเขาเอาผักเผือกอะไร
2: ต่
0: าง
2: ๆ
1: ใช่ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
2: ตัวจริงหล่อจังเลย
0: ครับคุณนัทโอ้ยคนขุนหานี่เว้า
2: พูดจริงหล่อจังเลย
0: คนขุนหานี่เว้า
2: พูดจริงนะพูดจริงนะ
0: แมนติ
2: จ้า
0: ป้า
2: โทรทัศน์ทุกวันเลยนะ
0: ขอบคุณครับอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะอ๋อปูเขาขายปูปู
1: คุณแม่อันนี้ขายเป็นตัวเป็นๆเลยบ
2: ่
1: ถุงจักบาทละ20บาทค่ะพี่น้องอันนี้เอาไปให้ทางนอกบ้านนี่เอาไปนึ่งก่อนเนื่องกับต้มไม่สุกก่อนเนาะ
0: ไอ้ที่เขาทำเป็นไอ้นี่ใช่ไหมแกงอ่อมปูนาอะไรนั่นใช่ไหม
2: อ
0: ันนี้แหละปูนาครับเขาเลี้ยงหรือไปหามาครับไปขุดเลยเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอะครับ
2: ปลาสับค่ะ
0: โอ้เราสับไว้เรียบร้อยแล้ว
2: สับมาเรียบร้อย
0: แล้วก็ให้คนซื้อเอาไปปรุงเองโอ
1: ้
0: ไปใส่เครื่องเอง
2: ส้มตำตวงๆก็เอาไปไม่ได
0: ้ร้านนี้ดีเนาะมีหมอนวดประจำตัวมา
2: ปวดแขน
0: ขายของไปก็
2: แขนไม่ขึ้น
0: เหรอ
2: เ
1: ออ
2: มันไรติดเลยนี
1: ่แล้วคิดชั่วโมงเท่าไหร่อะคะ
2: 200
0: เอาจริงเหรอ
2: จริงอ
0: ันนี้คือมานั่งนวดคนนั่งขายก็ขายไป
2: เขาไม่มีเวลาไปที่ร้านไง
0: เออดีดีเนาะ
2: ออกนอกสถานที
0: ่ดีจังเลย
2: เวลาไป
0: เออ
2: ก็เดินตลาดได
0: ้ดีนวดแล้วดีขึ้นไหมครับ
2: ก็ดี
0: ครับ
2: ก็ให้จับนิดเดียวก็รู้แล้ว
0: ดีขึ้นบอกเป็นพ่ออะไรครับเป็นพ่ออะไร
2: ก็เราใช้เดิมๆๆๆนะ
0: คือถ้า

0: ทำเดินๆๆๆนานๆเข้ามันก็ยืด
1: มันก็
0: เออ
1: ทั้
0: งคืนมันก็เกาะ
1: มันเป็นร่างกายคนเราเป็นอย่างนั้นนะครับ
0: เส้นเอ็น
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สวัสดีครับ
2: ผ่านในกล้องเลยโทรทัศน์เนาะ
3: โอ้เอ็นเดี๋ยวนะมันเป็นสถิติแบบ 100% เลยนะที่คนเห็นแล้วบอกว่าหล่อกว่าในโทรทัศน
2: ์ใช่
3: สวยกว่าในโทรทัศน์
2: จริง
3: เออมันก็แปลกเน
0: าะได้ด้วยค่ะ
1: โอ้ช่างภาพต้อง
3: พิจารณาตัวเองนะคะเกือบจะอะไรนะเกือบจะเกือบจะยังกว่าวังหัน
0: ก็งามกว่า
3: เกือบจะจำเกือบจะจำบ่ได้
0: เกือบจะจำบ่ได้
3: นี่คือสำเนียงศรีสะเกษเลยนะเกือบจะจำบ่ได
1: ้คือถ้าสำเนียงแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นสำเนียงชาวศรีสะเกษดั้งเดิมเป็นชาวเขาเรียกว่าชาวกุย
0: สวยค่ะ
1: สวย
0: เป็นสวยค่ะ
1: กุยกับสวยนี่อันเดียวกัน
0: อันเดียวกุยกับสวยอันเดียวกัน
1: เป็นชุมชนดั้งเดิมแรกเลยที่เข้ามาอยู่ในย่านศรีสะเกษนี้แล้วก็เมืองขุนหารเนี่ยนะครับก็คือชาวกุยหรือว่าสวยกินข้าวสวยจริงๆ
0: จะโดย
3: จะโดย
1: จะโดยด้วยมีคำว่าจะโดยเลย
0: จะโดยกินข้าว
1: เออแล้วไปนาไปยังไง
0: เจียแท้
1: แต่ไม่ใช่ภาษาเขมรใช่ไหม
0: สวยค่ะ
1: เป็นภาษาสวยน
0: ี่
1: เป็นคนดั้งเดิม
0: สวยค่ะลูกสวยลูกเล่า
1: ใช่ครับมาตอนหลังก็คือมีชาติพันธุ์ทางกัมพูชา
0: ใช่ค่ะ
1: เขาเรียกว่าเขมรเนาะสมัยก่อนเนาะแล้วก็คนลาวเนี่ยจะเข้ามาสมัยต้นรัตนโกสินทร
0: ์
1: สมัยที่เกิดสงครามย่าโมนั่นแหละเจ้าอนุวงศ์แล้วก็มีการต้อนประชาชนไปลาวต้อนกลับต้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยมีสาร
3: แปลว่าเข้ากับม่าตอนเจ้าอนุวงศ์ได้หนิเนี่ยเข้าเป็นลาวแท้
1: เอาคุณไม่เกี่ยวสิ
3: เอาไม่เก
1: ี่
3: ยว
1: คุณอยู่ร้อยเอ็ดคุณอย่ามาผสมกับคุณจะมาแบบนี้เขาศรีสะเกษ
3: เอา
1: อย่ามั่วอย่ามั่วสิอย่ามั่ว
3: เป็นภาษาซวยแต่เขาบอกเล่าเขากับถึงมาตอนสมัยอย่ามั่วบ
1: อคุณร้อยเอ็ดคุณนี่มากินขนมครก
2: กินได้ค่ะ
1: สวย
2: กินได้เลย
1: แต่ทำไมออกสีเขียวๆครับ
2: มันเป็นใบเตยค่ะใบเตยแท้เลยคร
1: ับ อ๋อทำจากใบเตย
3: ซิมไม่อายซิม
2: เลย
1: อันนี้กล่องละเท่าไหร่จ้า
2: ละ10บาทจ้าร้อนนะคะ
1: โอ้ร้อนๆอยู
2: ่ร้อนแรงค่ะ
1: เออร้อนแรง
3: โอ้ปาก
2: มันสิลวกแม่
1: เช้าชอบมาเดินตลาดเพราะว่าอะไร
3: ม
1: ันมีของอะไรร้อนๆแบบอะไรกินแบบเช้าเยอะมากเลยของปิ้งๆแถวอีสานนะ
3: คืออันนี้เช้าแล้วนะ
1: สายแล้ว สายแล้ว
3: เอามาสีสะเกดต้องมาซื้อหอมด้วยนี่เป็นหอมสีสะเกดเนาะค่ะ
1: สวย
3: เนี่ย
1: สวยเนาะ
3: ยางชุมน้อย
1: จากเมืองยางชุมน้อย
3: โอ้
1: ยหอมก็สวยจริงนะ
3: 40 35 50แล้วแต่ขนาดมันบ่มี3ขนาดต้องซื้อกลับนะใครมาศรีสะเกษนะคะถึงที่แล้วนะต้องมาซื้อหอม
1: เอาแบบโลนึงเลยเอาโลนึงอย่างงี้เอออย่างงี
3: ้ถึงเวลานั้นเราก็ให้รางวัลโดยการคล้อง
1: ใช่อ
3: ย
1: ่
3: างเงี้ยเนี่ยแบกกลับ
1: มาโอ้กล้า
3: เอาไป2อันเลย
1: ครับขนาดนั้นเลยเหรอ
3: ไม่กินไม่ทำใช่ไหม
1: เออ
3: ไ
1: ปอย
3: ู่ได้แล้วก็เอาไปแขวนไว
1: ้หนึ่งโล
4: ได้ประมาณ 2-3 เดือน
1: 2-3 เดือนเอาไปแขวนไว้
4: แขวนไว้
3: ครับต้องแขวนนะแขวนแบบให้ลมโกรกๆนะเป็นอย่างแถวนี้คือปลูกได้หลาย
4: อ๋อมันขึ้นอยู่กับดินครับ
3: ด
4: ิน ก็ยังคุ้มน้อยอยู่ยังคุ้มน้อยราศีกันทะลมแล้วก็วังหิน
1: เออ
3: ดิน
4: ครับ
3: เป็นดิน
1: แปลกนะ
4: ก็คือเขาจะเอาดินนาเราธรรมดานี่ขึ้นมาพูนไว้ก่อนแล้วทีนี้เขาจะขุดไอ้เขาเรียกว่าโพนจอมโพนานะ
1: จ
3: อมปวก
4: ครับจอมปวก
1: ทำเป็นโพนเพนโพน
4: แล้วก็ขุดมาแล้วก็เอาไปราดหน้าแล้วก็ปูน
3: โพนเขาเรียกว่าดินจอมปวกมันช่วยอะไรอะคะ
4: มันจะพวกนี้มันจะช่วยให้อุ้มน้ำครับถ้าเป็นพวกดินทรายมันจะไม่อุ้มน้ำ
1: อ๋อก็แปลกดีเน
3: า
1: ะนี่เป็น
3: อย่างนี้ทุกรอบเลย
1: เป็นภูมิปัญญาเดี๋ยววันหลังเราต้องไปเที่ยวที
4: ่
1: ยางชุมน้อยเน
4: า
1: ะ
3: ซื้อไปกี่กิโลขึ้นนี่2 กิโล2กิโลก
1: ็2กิโล100บาท
3: ดูสิ100บาทอ่ะ
1: ใช่ครับ
3: ได้เยอะเหมือนกันนะ
1: เ
3: ออไม่ต้องฝาก
1: คุณพี่ไม่ต้องแถมหรอกครับ
3: ไม่ได้ดูออนจ่าย
1: เด
3: ี๋
1: ยวไม่เหลือกำไร
3: ไอ้จ่าย
1: ไม่ใช่
5: จ
1: ่
5: ายอยู่ครับ
3: จ่าย150
1: เออ
3: ไม่ได้ไม่ได้
1: เกรงใจครับ
3: ไม่เป็นไร
1: เดี๋ยววันหลังจะไปเยี่ยมที่บางยางอะไรนะ
3: ให้เราย
1: างชุมน้อยเดี๋ยวคราวหลังจะไปเที่ยวไปยางชุมน้อยชอบอ่ะ
6: ข้าวต้มจ้า
1: ข้าวต้มหน้าตาแปลกๆนะอันนี้ทำไมทำหน้าตาอย่างงี้ครับ
6: ก็มันเป็นต้มสวยต้มเขมรจ้า
1: ข้าวต้มสวย
6: จ้าน
1: ะฮะข้างในมีไส้มั้ยคุณแม่
6: ข้างในมีไส้ถั่วดำจ้าแต่
1: เป็นไส้ถั่วดำด้วยอ๋อนี่อย่างงี้นะครับ ข้างในก็จะมีข้าวเหนียวมีถั่วดำ
3: แล้วก็เขาไม่ได้ใส่กล้วยใส่อะไรเนาะ
6: อันนู้นใส่กล้วยก็ไม่แต่ว่ามันช้าจ้า
3: แล้วก็มัดกันเป็นหลอดๆนี่มันมัดยากเหมือนกันนะห่อยาก
6: ต้มต้มตัก
3: ตั้งมวน
1: รสชาติเขาต้องไปจิ้มน้ำตาลไหมเวลากิน
6: แล้วแต่คนชอบจ้า
1: เพราะว่ามันจะจืดๆเน
6: า
1: ะ
6: มันจะมันมัน
1: แต่มีความจืดความมันของมะพร้าวของกะทิ
3: อ๋อคือเขานี่คลุกมะพร้าวแล้วบอกค่ะ
6: ต้มกะทิให้อ๋อ
3: ผัดมะพร้าวแล้วอันนี้จะเป็นทรงกลม
6: นี่มันเป็นแค่ข้าวกับมะพร้าว
1: อ๋อข้าวกับมะพร้าว
3: มันเป็นสีนะนิ่งๆ
1: สีอะไรครับ
6: อันนี้มันเป็นเขาใส่ด่างธรรมชาติจะด่าง
1: เป็นด่างธรรมชาติเอา
3: อะไรคะรสชาติเป็นไงอ่ะ
1: รสชาติก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นข้าวเหนียวกับกะทินิดหน่อยมันก็จะจืดๆเน
6: า
1: ะแต่ว่ามีความมัน
6: จ้ะเพราะว่าเขาจะส่วนมากเขาจะเอาไปใส่กินกับน้ำตาลมะ
1: พร้าวเนาะเอาไปจิ้มน้ำตาลนะครับมันก็จะมีความมันถ้าคุณไม่มันคุณก็ลองกินดูนะฮะคุณก็จะมันมากเลย
3: ไม่ค่อยมันเท่าไหร่ใช่ไหม
1: ฮะ
3: คุณแม่ขายอะไรเนี่ย
6: ขายน้ำพริกค่ะ
3: ขายน้ำพริกหมดแล้วนี่เอานี่
1: อุ้ยนี่ไงพริกแบบนี้น่ากินนะเขาเรียกพริกอะไรนะฮะ
6: อันนั้นพริกน้ำปลา
1: พริก
3: ไม้ถึงยังไง
1: ตำพริกใส่น้ำปลา
6: น้ำปลาเฉยๆอันนี้ปลาปลาแดก
1: อันนี้ขายกระปุกเท่าไหร่จ๋า
6: ส่ง8บาท
1: เอามีขายส่งด้วยเหรอ
6: จ้า
3: ส่งเท่าไหร่นะ
6: ส่ง8บาท
1: ถ้าไม่ส่งหลักซื้อที่นี่เลยเท่าไหร่ครับ
6: ซื้อที่นี่เลย10บาท
1: เอา10บาทห่วย
5: ไปซ้ำกระปุก
1: เอาคันใหญ่เดี๋ยวก็ไปส่งเอาเด้อ8บาทมั้ยไปส่งบ้านเฮา8บาท
6: 8บาททําซื้ออยู่นี่ขายอยู่นี่10บาท
1: ห่วย
6: ส่งไปฮอนเฮือนก็ได้กินน้ำกินทาเนาะฮะตัวนี้กินเบียร์พร้อมอยู่นะ
3: กินน้ำกินทา
1: คร
6: ับ
1: เอาอันนี้ด้วยนะคะเอาด้วยจ้ะเอาไปกินกับข้าวเหนียวอร่อยมากนะเนี่ย
3: เอาไม่จับอันนี้มันยังอันน
6: ี้มันเป็นปลาพริกแห้ง
1: อ๋อ
6: ปลาพริกสด
1: ปลาพริกแห้ง
3: แล้วอันนี้คือการบอก
1: เอา
3: อย
1: ่
3: างอันนี้มา
1: เอ้ยอันนี้อะไรอ่ะ
3: อ
1: ัน
3: นี้ยัง
6: ปลาเมงดาในปลาธรรมดา
1: อันนี้ปลาเมงดา
3: ปลาธรรมดา
1: เฮ้ยเอาหมดเลยเหรอ
3: เอามัน3กระปุกเน
5: า
3: ะ
5: เอา5กระป
3: ุ
5: ก
3: 40 5กระปุก40เอาอุดหนุนคุณแม่ไป
1: โอ้เอามันซ้ำเดี๋ยวเอาที่มันซ้ำกันนี่ไงไม่ซ้ำกัน
3: ยังไงก็ซ้ำมาเป็นย
1: ัง
3: มาเป็นยัง
1: เออเอาซ้ำกับซ้ำ
5: เอาอีกอันนึงเป็น40
1: เอาอีกอันนึงเหรออันไหนเน
3: า
1: ะ
3: ห้าปุก40คุณแม่เขาโพสต์ขายมาขายส่ง
1: ขายส่งเมื่อใดไปส่งจักหน่อย
5: นี่แหละขายส่ง
1: เออนี่อะไรเห็ดเหรอ
5: เห็ดตับเต่าค
1: ่
5: ะ
1: โอ้เห็ดตับเต่าเห็ดตับเต่าเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ริมเถาย่านาง
3: มองเห็นอะไรบ้าง
1: มองเห็นบัวสล่าง
3: อยู่ไหนอ่ะ
1: ลอยปิ่มมันลอยปิ่มด้วยนะ
3: ไ
1: ม่ใช่ลอยธรรมดานะลอยปิ่มอยู่ริมบึง
3: อ๋อแล้วพี่อยากทำอะไรไหมอ
1: ยากจะเด็ดมาดอมหอมหน่
3: อ
1: ยจึงเอื้อมมือค่อยค่อยอันนี้ผักอะไรรัชนี
3: ใช่บัวไหมอ่ะ
1: เนี่ยเนี่ยเนี่ยผักอะไร
3: ผักยางนอจ่าน
1: ี่ๆคุณแม่อยู่ตรงนี
3: ้อ๋อคุณแม่
1: ผักอะไรบัวแดงแสลงใจ
3: เอาท่าน
1: แ
3: ดนทองให้ฟังกันนะ
1: บัวแดงแสลงในใจ
3: อร่อยด้วยนะคะรอลำแล้วเนี่ย
5: อร่อย
3: เราไปกินสดๆเลยเหรอแม่
5: ใช่ค
1: ่
5: ะ
1: ไม่เคยเห็น
3: กับพุงแมนบ่
5: แมนกินกับปนกับแก้วได้เบิด
1: กินกับปนกับแก้วนี่ไงแก้วน้ำพริกแบบนี้เอาไปกินอย่างเงี้ยได้เลย
3: แล้วอันไหนกินได้อีกเน
1: า
3: ะ
5: กินได้หมดทุกอย่าง
3: เออ
5: แล้วไม่ผิด
1: ไม่คุณเอาแล้วคุณจะตังค์ที่ไหนจ่าย
3: เออว่ะดอกกระเจียว
1: เอออุ้ย
5: ผ
1: ัก
5: อ
1: ุ้ยผักผักแกน่ากินมั้ย
5: ยอดบัว
1: เออแล้วนี่อะไร
3: นี่ลอก
5: ไม่ทันใช่ผักหนาม
1: ผักหนามผักหนามก็คือผักกันจองเหรอ
3: ไม่ใช่เอาไปแกงมันป่ะเอาไปแกงส้ม
5: เอาไปต
1: ุ๋
5: นแกง
1: โอ้ยไม่ถูกสักอย่าง
3: อันนี้ปลาซิ่วหรือปลาย
1: าง เอาแล้ว
5: ซ
1: ิ่
5: วแก้ว
1: อุ้ยนี่แมงดาของแท้อยู่นี่นี่แมงดาตัวเป็นตัวเลย
5: จ้ะ
1: อุ้ยเอาไหม
5: แล้วค่ะ
1: หมกปลาซิ่วเอาไหม
3: แม่มีที่สแกนไหมคะ
6: ไม่มีค่ะ
3: นาน
6: มีแต่โอนอย่างเดียว
3: อ้าวโอนได้
6: โอนได้ค่ะ
3: เอาหมกปลาซิ่วจักบาทเหรอ
6: 20ค่ะ
3: เอาหมกหนึ่งอันนี้มันยางอันนี้มันยาง
6: อันนี้ส้มหมูส้มไก
3: ่อ๋อส้มหมูส้มไก
1: ่แล้วเอาหมกปลาซิ่วอย่างเดียวจ้ะ
6: ตัวไหมก็มีค่ะคุ้ม
3: ตัวไหมคืออะไรอ๋อโอ้แมงแมง
6: ค่ะแมง
3: เอาแมงเอาแมง
1: เอ้ยมันคุณรัชนีคุณซื้อไปเนี่ยใครมันคนกินไม่มีนะ
3: ใครกินใครกินใครกินเอง
7: ก็มีนะคะปลาแก้วทอดแล้วก็เอาหมก1หมก
1: เ
3: ออนะเป็นจักบาทจ้ะ
7: เป็น60บาท
3: อ่ะโอนได้เนาะไก่ย่างใหม
1: ่ๆสวยๆเลยโอ้น่ากินจังทำไมย่างไก่ย่างได้น่ากินอย่างนี้ครับคุณพี่
8: ข้าวเหนียว2
3: ข้าวเหนียวก็มีใช่ไหม
1: ข้าวเหนียว2ข้าวเหนียว2พี่ข้าวเหนียว2
8: กระสอบละ10
3: กระสอบ
1: ขายแล้วเป็นกระสอบด้วยสิ
8: กระสอบ
1: ข
8: ายเป็นกระสอบ
1: ปา
8: ดกระสอบละ10บาท
1: ดูไก่ย่างก็น่ากินนะ
8: ไก่ย่าง30 30เจ๊สวย
1: โอ้30แล้วนี่อันเนี้ยฮะ
3: ตับ
8: ตับหม
1: ูอ๋อเป็นตับหมูก็มาย่างเนาะอันทางโน้นเป็นไก่ไอ้
8: ไก่โครงก
1: ระ
8: ด
1: ูกอ๋อเป็นกระดูกไก
8: ่คร
1: ับ เอาตรงปีกอ่ะชอบตรงปีกอ่ะ
3: ได้ยินไหมอะไรนะอะไรนะ
8: จะคิดถึงนะถ้าได้กิน
1: นั่นน่ะสิถ้าไม่ได้กินเนี่ยจะ เอาน่องกับปีกอย่างนี้นะ
3: สะโพกสะโพก
1: เออเขาเรียกสะโพกเหรอ
8: คร
1: ับ ครับผมแล้วก็ข้าวเหนียวเนาะ
3: จ้ะ
1: ข้าวเหนียวพวกเราเอาไหมคนละถุงไหมหนึ่งสองสามสี่ห้า
3: สองคนถุงอ่ะมันยาย
1: คุณกับผมถุงเดียวกัน
3: เออ
1: แล้วก็ให้พี่น้องๆเขาสุ่มนี่คุณดูตัวเขาก่อนดิดูตัวแต่ละคนสิ
3: ต้องเอามาต้องเอาไก่เพิ่มแล้วแหละต้องเอาไก่เพิ่มแล้วแหละ
1: เอาอีกไหมไก่เพิ่มอีกไหมเอาใครจะเอา
3: สะโพกอร่อยใช่ไหม
8: ครับ
3: สะโพกกับอก
1: เออแต่อย่ามาแย่งไปอีกผมนะ
3: เอาเลย
8: น
3: ี่
8: อร่อยน
3: ี
8: ่
3: สะโพก
1: อันไหนอร่อย
8: นี่มัน
1: เหร
3: อมันใช่สะโพกมันมีความมันเอาสะโพกเพิ่มอีกจ้ะแล้วไปกินกับแจ่วของคุณแม่เขา
1: อันนี้5ถุงนะจ๊ะลุงเขาบอกว่าถ้าไม่อร่อยไม่ต้องเอาไป
8: ไม่ต้องถือไป
1: เออขอชิมตรงนี้เลยแล้วกินแบบหนังจีนนะครับ
9: ว่า50นะคุณลุง
3: อาเฉินอาเฉินอีกคำนี่อาเฉินปากอาเฉินมันช่างน่ากินน่าอร่อย
1: อร่อยมาก

0: เอาละฮะกลับมาออกจากตลาดแล้วอ้าวก็เราไปตลาดเมื่อเช้าเอ้ยคุณความจำสั้นนะเนี่ยออกจากตลาดเมื่ออยู่ที่ขุนหาญเราก็ต้องมาที่นี่สวนทุเรียน
1: กลัวจะไม่รู้ค่ะว่ามาสวนทุเรียนภูเขาไฟ
0: นี
1: ่มาเบียดกันอยู่ใต้ต้นทุเรียนเนี่ยค่ะ
0: นี่คือทุเรียนสวนนี่เงาะไม่ใช่คนนี่ทุเรียน
1: คุณลง
0: เห็นทุเรียนไหม
1: คุณมาไวไป
0: ทุเรียน
1: คุณมาไว
0: อ้าวทำไม
1: คุณมาไวไป
0: แล้วนี่ก็ทุเรียน
1: มันยังไม่แก่เลยอ่ะ
0: แต่ผมจะยืนเฝ้าอยู่นี้จนกว่ามันจะสุกคุณกับกรุงเทพคนเดียวนะคุณกับกรุงเทพคนเดียวผมจะยืนเฝ้าต้นนี้จนกว่าจะสุกแล้วก็ได้กินมัน
1: เอานี่ก่อน
0: ผมถึงจะกลับกรุงเทพ
1: สัญญากันก่อนว่าตอนทุเรียนแก่เราจะมาอีกรอบสัญญากันก่อนสัญญาเป็นสายัน
0: ไม่ได้ไปเฝ้าเอาอ่ะ
1: เฝ้าทำไมล่ะ2เดือนนะกว่าจะแก่
0: เอ้ยทุเรียนเมืองขุนหาญเขาบอกว่ามันจะออกประมาณ
1: กรกฎาม
0: ิถุนา
1: ใช่ค่ะกรกฎานี่ดีที่สุดเลย
0: อันนี้คือลูกอ้อเปาะอยู
1: ่
0: เด
1: ี๋
0: ยวเจ้าของสวนเขาอยู่ไหนเจ้าของสวน
2: จ
0: ้าจ้าจ
2: ้
0: าสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เป็นเจ้าของสวนจริงหรือเปล่า
2: พอดีเป็นของลูกบ้านค่ะของสวนประกอบ
0: อันนี้คือแม่เจ้าของสวนนี่พี
1: ่ไม่ใช่เป็นอะไรคะ
2: เป็นผู้ใหญ่บ้านค่ะ
0: แม่ไงแม่ผู้ใหญ่บ้าน
1: บ่แม่นอันนี้เล่า
0: บ้านเฮาเวลาผู้ใหญ่บ้านเนี่ยท่านเป็นผู้ชายเอิ้นพ่อผู้ใหญ่บ้าน
1: อ๋อ
0: ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเรียกแม่ผู้ใหญ่บ้านหมายถึงเป็นแม่ลูกบ้านทุกคน
1: อ๋
0: อที่บ้านคุณไม่มีผู้ใหญ่บ้านเหรอ
1: มีแต่เป็นผู้ชาย
0: ผู้ชายก็เป็นพ่อผู้ใหญ่บ้าน
1: นะก็ไม่ค่อยเห็นมีผู้หญิงเป็นผู้ใหญ่บ้านเท่าไหร่
0: แต่ตัวผู้ใหญ่เองเนี่ยนอกจากอาชีพผู้ใหญ่ที่ดูแลลูกบ้านก็มีสวนทุเรียนของตัวเอง
2: ค่ะมีสวนทุเรียนของตัวเอง
0: แต่ผู้ใหญ่เนี่ยก็พามาดูทุเรียนของลูกบ้าน
1: ค่ะ
0: นะครับว่ามีอยู่ทั่วไปอันนี้ลูกบ้านหลังนี้เนี่ยเขามีกี่ไร่ครับผู้ใหญ่อ
2: ันนี้จะอยู่ที่5ไร่ค่ะ
0: 5ไร่
2: ต้นนี้จะอยู่ที่5ปีค่ะ
0: อายุ5ปี
1: ลูกแล้ว
0: ได้ประมาณนี
2: ้ค่ะ
0: รุ่นกี่รุ่นแล้วครับผู้ใหญ
2: ่อันนี้ไอปีที่2ค่ะที่ได้
0: ครับ
2: ก็แปลว่าผลผลิตตั้งแต่ปี4ปีค่ะ
1: เอ้าทำไมไวแท้ปกติเขาปลูกกัน 6-7 ปีนะ
2: เป็นเพราะดินค่ะอุดมสมบูรณ
1: ์ดินอะไรดินอะไร
2: อยู่ที่นี่จะเป็นดินภูเขาไฟดินมันปูค่ะของเป็นทับทิมสยามค่ะ
0: แล้วเรายืนคุยกันเนี่ยภูเขาไฟจะบึ้มขึ้นมาไหมครับพี่ใหญ่
1: เขาระเบิดไปเมื่อกี่ล้านปีนู่นแล้วหลายล้านป
0: ีไม่มาบึ้งขึ้นตอนนี้นะ
1: พี่ลงดูดินคำว่าดินภูเขาไฟเป็นยังไง
0: เดี๋ยวดูกันเลยฮะเดี๋ยวดูกันเลยดินภูเขาไฟ
2: นี่เลยนี่เลย
1: ดินดำจริงอ่ะ
2: ค่ะดินมันปูค่ะขอเป็นดินดำๆค่ะ
1: คุย
0: เอาเลยคุณไม่เคยเห็นหมาที่บ้านขุด
1: อันนี้เป็นหมาเลย
0: ไม่ใช่เรียนแบบให้ดู
1: เดี๋ยวให้ดูดินนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะหาว่าทุเรียนภูเขาไฟทำไมราคามันดีแล้วทำไมเราต้องมากินในเดือนมิถุนากรกฎาคมนะผู้ใหญ่เนา
0: ะ
1: เพราะว่าสภาพดินเขาดีจริง
0: ๆดินดี
1: มันเป็นดินแบบไหนนะคะ
2: เป็นดินมันปูค่ะ
1: ผู้ใหญ่ดูเด็กคนนี้สิมันเล่นไม่เอาเสื้อรองเท้านะ
2: ท่านมีความสุขค่ะที่ได้มาบนภูเขาค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ครับ
2: ดีใจค่ะท่านมีความสุข
0: แบบมันเฮ้ยเราแบบโหถ้าเราอยู่บ้านแล้วแบบต้นทุเรียนเรามี
1: รายล้อมอย่างนี้
0: ลูกอยู่อย่างเงี้ยใครจะไม่มีความสุขวะ
1: แล้วไม่มีที่คุยกันแล้วใช่ไหมเนี่ย
0: ก็นั่งอยู่นี่แหละเอาคุณจะไปไหนล่ะ
1: สงสารผู้ใหญ่
0: สงสารผู้ใหญ่เน
1: า
0: ะ
1: นั่งคุกเข่าเดินมา
0: ผู้ใหญ่ด้วยครับผม
1: เดินมาเดินมา
0: เนี่ยแหละครับสรุปว่าถ้าใครอยากจะกินทุเรียนภูเขาไฟเมืองขุนหาญหรือว่าศรีสะเกษ
1: ต้องมาเดือน
0: มาช่วงไหนครับผู้ใหญ
2: ่มีแรกวันที่5มิถุนาค่ะแล้วก็ถึงเดือนสิงหาคมค่ะทุเรียนของเราภูเขาไฟก็จะหมดค่ะ
0: ครับ
1: มีเยอะขนาดไหนคะ
2: ถ้าของทับทิมสยามตอนนี้
1: คือทับทิมสยามคือหมู่บ้านนี้นะ
2: ที่หมู่บ้านนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่ประมาณ15สวนค่ะ
0: 15สวน
2: ถ้าคิดเป็นในส่วนของอัตราของสวนทุเรียนที่เก็บผลผลิตได้นี่คือประมาณอยู่ 30-40 ไร่ค่ะ
1: แล้วอย่างนี้เราต้องจองไหมเอาแฟนๆเราแฟนๆรายการดูแล้ว
0: เ
1: ดินทางมา
0: แล้วแฟนรายการเรานี่นะขอทุเรียนกันด้วย
1: ใช่ต้องจองไหม
2: ค่ะสำหรับทัพทิมสยามนี่เราจะไม่ให้จองค่ะเพราะว่าทุเรียนของเรามันจะเป็นทุเรียนที่รสชาติมันจะอร่อยสามารถที่จะขึ้นมาแล้วก็ไม่ผิดหวังสามารถจะซื้อกินได้เลยถ้าบางสวนเขาจองก็จะเข้าซื้อไม่ได้แต่ที่นี่ของเราสามารถที่จะ ปิดให้เข้ามาชมแล้วก็สามารถที่จะชิมได้
0: จะมาให้ถูกช่วงเวลา
2: ค่ะมาให้ถูกช่วงเวลาเท่านั้นนะคะ
0: ที่ผมระหว่างคุยกันไปแล้วมาปัดปัดนี่ไม่ใช่อะไรนะครับมันมีแมงวี
2: ค่ะ
0: ผู้ใหญ่ครับทำไมที่บ้านเราแมงวีมันเยอะ
2: แมงวีเยอะเพราะว่าที่นี่ของเราจะไม่ใช้สารเคมีค่ะแมงวีจะเยอะกว่าที่อื่น
0: ใช่ครับ
1: ทุเรียนปลอดสารทุกสวนเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะทุกสวนค่ะ
1: ชื่อหมู่บ้านทับทิมสยาม07
2: ค่ะ
0: ที่นี่อยู่ขุนหารติดชายแดนเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: อีกไม่กี่กิโลก็จะถึงทางฝั่งกัมพูชา
2: ค่ะก็ประมาณ30กว่ากิโลนั่นแหละค่ะ
0: แต่ว่าท่านผู้ชมฮะไม่น่าเชื่อนะคือความเมืองศรีสะเกษทุเรียนภูเขาไฟก็ดังมาพักใหญ่ละแต่เชื่อไหมว่าสวนนี้เขามีความพิเศษมากกว่านั้น
1: ยังไงคะ
0: นอกจากมีทุเรียนแล้วเขายังมีส้มเขียวหวาน
2: อร่อยมาก
0: เฮ้ย
2: หวานหวานฉ่ำ
0: เอาใหม่เดี๋ยวเดินมาทางนี้เดินมาทางนี
1: ้
0: เดี๋ยววันนี้ผมเอาแอคโคมาด้วยนะครับ เดี๋ยวคอยดูแอคโคระบบเครื่องเสียงผมนะ ทีนี้นอกจากจะมีทุเรียนแล้วยังมีส้มเขียวหวาน
1: หวานมันสะท้อนภูเขาลูกนู้นนะคะหวานมาเลย
0: หวาน
3: คือ
0: มันไม่น่าเชื่อนะส้มเขียวหวานนี่ปราบเซียนมากน
1: ะ
0: แล้วเมืองนี้ทำไมปลูกยันส้มเขียวหวานได้เนี่ย
1: ของเขานะนี่
0: เดี๋ยว
1: ส้มเขียวหวาน
0: หูยหวานจริงอ่ะ
1: เก็บ
3: ต้นใหม่ๆนะคะ
0: ขนาดเพิ่งเก็บนะมันยังไม่ลืมต้นน
1: ะ
0: ถ้าลืมต้นจะหวานขนาดไหนอ่
1: ะ
0: ถ้าลืมต้นจะหวานขนาดไหนส้มเขียวหวานที่นี่
1: หวาน
0: หวาน
3: คุณหน้าตาสิคะ
0: ที่นี่เมืองขุนอะไรฮะขุนหาน
1: หาน
0: ดูตอนแรกผมนึกว่ามะนาวอุ้ย
1: เหมือนมะนาวเนาะ
0: ดกอ่ะอันนี้เขาบอก
2: ไม่เหลืองแต่หวานนะคะ
1: รสชาติแก่ยังคะผู้ใหญ่
2: แก่แล้วค่ะที่แก่ให้ท่านทาน
0: หวานจริง
2: ชิมค่ะอร่อยเพราะว่ามันไม่ต้องเอาเก็บค้างคืนไปเหมือนที่อื่นที่นี่ถ้าลูกไหนออกอย่างนี้แก่ออกมามันก็รสชาติจะหวาน
1: ผู้ใหญ่จ
2: ะหวาน
0: ไม่น่าเชื่ออันนี้จากต้นเลยนะ
2: จากต้นค่ะ
0: จากต้นเลยนะไหนผู้ใหญ่ขอชิมอีกท
1: ีเปลือกบางเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าชิมจากต้นอย่างนี้นะฮะเอโคอยู่ไหนเอโคยิ้มจากต้นอย่างเงี้ย
1: งี้
4: ต้นนี
0: ้โอ้
1: หวาน
0: นี่เรื่องจริงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นที่เขาปลูกแล้วว่าดกเหลือเกินเนี่ยนะครับอุ้ยมาดูต้นนี้
1: เป็นพุ่มเป็นพวง
0: มาดูอ
1: ันนี้เดินเหมือนสวนตัวเองเลยนะคะ
0: โห้ยก็เจ้าของสวนเขาไม่อยู่
1: อ๋ออู้
0: โ
1: หทำไมแบบว่าอยากถ่ายรูปอ่ะถ่ายรูป
0: เชิญทางนี้ครับมาถ่ายรูปด้วยกัน

0: สรุป
1: สรุปว่าส้มเขียวหวานนี่ก็มาช่วงเดือน
0: มามันเริ่มตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาค่ะมันเด
1: ือ
0: นมันเดือนเมษา
1: เมษาแล้ว
0: ค่ะเมษาพฤษภาจนมาถึงเดือนมิถุนาก็หมดค่ะเพราะว่าต่อไปก็จะเป็นการตัดทุเรียนเลยค
1: ่
0: ะ
1: นี่คือ
0: ส้มรสชาติจะอร่อย
1: ท่านผู้ใหญ่ในฐานะที่เป็นคนขุนหาญเนี่ยรู้สึกปลื้มปริ่มไหมกับพื้นที่ของเรามันทำไมเหมือนกับเหมือนเทพประทานเหมือนอะไรประทาน
2: ดินก็ดีเนาะ
0: เราใช้คำว่าขุมทรัพย์ของพวกเราดีกว่าเนาะเราไม่ต้องไปค้นหาที่ไหนเราค้นหาอยู่ที่ศรีสะเกษหม
1: ู่
0: บ้านทับทิมสยามซึ่งเจ็ดของเรา
1: โอ้
0: ความอุดมสมบูรณ์มีหลากหลายมีมากมาย
2: ค่ะ
0: ค่ะมีทั้งทุเรียนปลูกได้ลองกองสตอทุเรียนเงาะอะไรทุกอย่างปลูกได้หมด
1: มาเป็นกรุ๊ปทัวร์มาเป็นรถบัสอย่างเงี้ยเราสามารถรับเข้ามาเที่ยวกินเที่ยวชมอะไรได้ไหมเนี่ย
0: รับได้ค่ะถ้าในช่วงของเดือนมิถุนากรกฎาคม2เดือนเท่านั้นนะคะเพราะว่าช่วงชิมช็อปทุเรียนภูเขาไฟแล้วก็ชิมช็อปผลไม้ของทับทิมสยามซึ่งเจ๋ง
1: ข่าวนะฮะท่านผู้ชม
2: เดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะ
1: ครับ
2: ติดต่อกับผู้ใหญ่ได้เลยผู้ใหญ่น่ารักมากนะคะ
1: ครับผมอุดมสมบูรณ์จริงๆท่านผู้ชม
2: ยกทุกอย่างมาไว้ที่ศรีสะเกษหมดแล้วผลไม้ไทยอ่ะ
1: ครับนี่แหละฮะเป็นหมู่บ้านที่น่ามาเยือนอีกหมู่บ้านนึงเลยนะครับทับทิมสยาม07เน
3: า
1: ะ
3: อะไรที่ทับทิมสยาม07777
1: เมืองขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษคุณรัชนี
2: ค่ะ
1: ถ้าไม่มาเที่ยวปราสาทโบราณเนี่ยพลาดเลยนะแต่ปราสาทหลังนี้สร้างก่อนที่จะมีเมืองพระนครด้วยเชื่อมต่อกับทวารวดี
2: ค่ะ
1: ว้าวมาเมืองขุนหาญนะครับถ้าไม่ได้มาที่วัดล้านขวด
2: มาไม่ถึง
1: เดี๋ยวบอกว่ามาไม่ถึง โอ้โหใช้ขวดเยอะจริง

0: เอาละครับท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เรามาย่านอีสานใต้เมืองขุนหาญนะครับจังหวัดศรีสะเกษคุณรัชนี
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่มาเที่ยวปราสาทโบราณเนี่ยพลาดเลยนะ
1: คือเราก็ไม่คิดนะว่าเมืองศรีสะเกษเมืองขุนหาญจะมีปราสาทโบราณ
0: คิดสิ
1: เรารู้บุรีรัมย์มามี
0: คิดสิ
1: คิดสิ
0: อีสานใต้โซนเนี้ยสมัยก่อนคือวัฒนธรรมขอมวัฒนธรรมขอมเนี่ยรุ่งเรืองอยู่โซนนี้ทั้งหมดนะครับ
1: ดินแดนศรีสะเกษ
0: ตั้งแต่นครราชสีมาศรีสะเกษบุรีรัมย
1: ์สุรินทร
0: ์อีสานใต้ทั้งหมดเอาอย่างนั้นก็แล้วกัน
1: ค่ะ
0: นะครับคืออารยธรรมวัฒนธรรมขอมดั้งเดิมโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองพี่ไม้ครับ
1: ปราสาทหินพี่ไม
0: ้ปราสาทหินพี่ไม้
1: น
0: ั่
1: นคือศูนย์กลางวัฒนธรรมขอมเอ้าก็เป็นไทยประเทศไทยสิ
0: ก็สมัยก่อนไม่เรียกว่าประเทศไทยครับ
1: เรียกว่า
0: อาณาจักรขอมโบราณแต่ว่าปัจจุบันนี้อยู่ในโซนของประเทศไทยนะครับและปราสาทบ้านไซแห่งนี้สำคัญมากนะครับเป็นปราสาทองค์เดียวแต่ในความเป็นจริงในสมัยประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับมันก็คงจะมีองค์อื่นๆอาณาบริเวณแถวนี้คงจะกินพื้นที่กว้างนะฮะก็จะเห็นว่ามีคลองน้ำแบบโบราณอยู่ทางด้านโน้นนะคุณรัชนีแล้วก็ตรงนี้เป็นปราสาทนะครับเท่าที่ผมติดตามอ่านข้อมูลศึกษาข้อมูลของปราสาทบ้านไซแห่งนี้เนี่ยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาในยุคสมัยประมาณพุทธศตวรรษที่12 13
1: 1200
0: ความหมายคืออะไรรู้ไหม
1: ค่ะ
0: 12 13ก็คือหลังทวารวดีเราเคยไปเที่ยวเมืองสีเทพมาแล้ว
1: นั่นคือประมาณ 1100
0: ประมาณสัก800มาถึง 1100
1: ค่ะ
0: เป็นยุคสมัยทวารวดี
1: ฮะ
0: ตอนนี้เราพูดถึงว่าถ้าขอมเรื่องอำนาจมีอารยธรรมก็คือประมาณสัก 1100เป็นต้นมาปราสาทหลังนี้ตามประวัติศาสตร์เขียนไว้บอกว่าสร้างขึ้นประมาณ

0: พุทธศตวรรษที่12-13
1: ค่ะ
0: 12-13หมายความว่าตอนนั้นอารยธรรมทวารวดีเริ่มเสื่อมถอย
1: อ
0: ารยธรรมของอาณาจักรขอมโบราณนะครับ
1: มี
0: อ
1: ิ
0: ทธ
1: ิ
0: พลเป็นที่นิยมมาก
1: เพราะฉะนั้นการปลูกสร้างก็จะเป็นแบบนี้
0: ใช่ครับแล้วพื้นที่แถวนี้คือศูนย์กลางแห่งอารยธรรมของ
1: คนไทยน่าต้องภูมิใจนะ
0: ต้องภูมิใจนะครับ
1: เป็นศูนย์กลางอารยธรรมขอมนะ
0: ต้องภูมิใจนะครับอันนี้สร้างก่อนพูดง่ายๆเมืองพระนครนะครับ
1: เมืองไหน
0: นครวัดนครธมแต่ตอนหลังเนี่ยปรากฏว่าด้วยความที่ตระกูลวรมันเนี่ยนะครับก็มีลูกมีหลานแล้วก็ส่งไปครองเมืองต่างๆซึ่งก็ไปครองเมืองฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นไม่มีประเทศกัมพูชานะสมัยก่อน
1: เป็นดินแดนเดียวกัน
0: ก็ปรากฏว่าตระกูลวรมันเนี่ยไปสร้าง
1: พระนคร
0: เมืองพระนครอยู่ที่นั่นสม
1: ั
0: ยต่อมาถึงมีเรื่องของนครวัดนครธมนั่นแหละนะครับแต่เขาเรียกว่าเมืองพระนครนะพูดถึงเมืองพระนครคือที่นู่นนะครับแต่ปราสาทหลังนี้สร้างก่อนที่จะมีเมืองพระนครด้วยเชื่อมต่อกับทวารวดีเพราะว่าที่นี่เป็นรากฐานของอาณาจักรขอมดั้งเดิมโบราณนะครับแรกเริ่มเดิมทีเขาสร้างเนี่ยฐานเนี่ยจะเป็นศิลาแรงเห็นไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ศิลาแรงเหมือนที่ไหนปราสาทหินพิมายเหมือนเถาพนมรุ้งไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนการอะไร
1: แต่น
0: ี่
1: คือบูรณะขึ้นมาใหม่นะด้านบนนะ
0: คือเขามีการบูรณะหลายรอบนะครับมาถึงช่วงที่สร้างดั้งเดิมก็คือพุทธศตวรรษที่12-13ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาช่วงพุทธศตวรรษที่16นะครับก็มีการก่อสร้างเพิ่มเติมมีการแล้วก็ต่อมาประมาณสัก300กว่าปีเนี่ยเขาก็มีการบูรณะเพิ่มเติมอีก3ช่วงใหญ
1: ่ๆนะครับ3ช่วงเลยนะ
0: 3ช่วงใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเมืองขุนหาญก็ถือว่าเป็นเมืองในกลุ่มอารยธรรมขอมโบราณโดยแท้นะฮะลักษณะของปราสาทแห่งนี้นะครับจะมีประตูทางเข้าเนี่ยช
1: ่
0: องเด
1: ีย
0: วนะครับก็คือด้านทิศตะวันออกนะฮะส่วนอีก3ทิศหลังเนี่ยนะครับเป็นประตูหลอกเอาไว้แล้วก็สันนิษฐานว่าสร้างสมัยก่อนเนี่ยก็คือศาสนาฮินดูสมัยก่อนเป็นฮินดู
1: เป็นลัทธิใดกัน
0: คืออย่างนี้ครับเล่าให้ฟังว่าความเป็นขอมเนี่ยขอมโบราณอาณาจักรขอมโบราณเนี่ยอิทธิพลความรู้อารยธรรมเนี่ยมาจากไหนรู้ไห
1: ม
0: มาจากประเทศอินเดียเพราะฉะนั้นมาจากประเทศอินเดียเนี่ยความเป็นฮินดูนะครับในระยะแรกๆติดมาด้วยกับเหล่าพราหมณ์ทั้งหลายที่อพยพมาหลังจากพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชมีการส่งสมณทูตมาเผยแผ่ธรรมที่นี่จากศาสนสถานที่เป็นที่ประดิษฐานพวกเทพฮินดูก็ถูกแปลเปลี่ยนเป็นศาสนาพุทธแบบมหายานนะครับด้านในเนี่ยแต่ดั้งเดิมสันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็นเครื่องบูชาแบบฮินดูระยะแรกนะแต่พอระยะต่อมาก็กลายเป็นศาสนาพุทธแบบมหายานนะครับว้าวมาเมืองขุนหาญนะครับถ้าไม่ได้มาที่วัดล้านขวด
1: มาไม่ถึง
0: เดี๋ยวบอกว่ามาไม่ถึง ก็ไม่รู้ครบล้านขวดไหมเพราะว่า
1: ไม่มีใครนับอ่ะ
0: ไม่มีเวลานับนะครับ แต่เอาเป็นว่าชื่อวัดก็วัดล้านขวด
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มณฑปนี้นะครับมาดูใกล้ๆนะตอนแรกเราก็นึกว่าหุ้ยโอ้โหช่างเก่งจังเลยนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็ดูขวดสิแล้วเขาเลือกขวดสีเดียวกันด้วยนะฮะ
1: ขนาดเดียวกัน
0: ขนาดเดียวกันนี่เป็นเสาใช่ไหมเป็นเสานะครับตรงนี้ก็ขวดสีเขียวนะฮะ
1: แล้วพื้นน่ะพื้น
0: ก็เป็นตูดขวดนะครับ
1: ก้นเถอะ
0: เห็นไหมแล้วดูครับพอเดินเข้ามามันก็สวยงามอันนี้เป็นมณฑปนะฮะ
1: เป็นสะพาน
0: ด้านในเป็นพระพุทธรูปนะครับสำหรับประชาชนมากราบสักการะนะครับ
1: นี่เข้าใจว่าคงสร้างมานานแล้วเหมือนกันนะเพราะว
0: ่
1: าเราแอบเห็นว่าบางขวดก็เริ่มแตกน่ะ
0: ก็ขวดบางทีก็มีอายุของขวดเนาะแต่ว่าโดยทั่วๆไปนะครับ
1: เดินได้ใช่ไหมคะ
0: เดินได้ครับเดินได้ครับเขาก็เดินกันบริเวณนี้เป็นมณฑปที่อยู่กลางน้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยโอ้โหใช้ขวดเยอะจริงขวดเยอะจริงครับครับดูฮะแล้วดูนี่ครับผนังนี่ครับ
1: ขวดทั้งนั้นเลย
0: แล้วการจัดวางของช่างนะ
1: นี่ก็ขวด
0: นะครับ
1: ม
0: ณฑปแม้แต่นู่นฮะเมน
1: ฮะเมนก็เป็นขวดเหรอ
0: เมนก็ขวด
1: ดูไกลๆดูไม่ออกว่าเป็นขวดเลยเนาะ
0: เมนก็ขวดด้านในมณฑปก็ขวด
1: หมดเลย
0: เสา
1: ผนังข้างในเป็นขวดหมดเลยอะค่ะ
0: ดูฮะสวยงามไหมครับ

0: ผู้ชมดูฮะ
1: แต่พื้นเป็นกระเบื้องนะ
0: ครับนี่เสาโอ้โห
1: เอาช่างที่ไหนมาทำเนี่ย
0: โอ้สุดสุดอ่ะนี่แล้วดูนี่โอ้โหโอ้นี่แหละครับท่านผู้ชมฮะ
1: ชื่อจริงๆเนี่ยคือชื่อ
0: วัดล้านขวดนี่นะครับ
1: วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว
0: ปัจจุบันนี้เขาเรียกวัดล้านขวดแล้ว
1: จะรู้เลยว่าเป็นที่นี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ

0: แล้วเราก็มากราบพระนอนพระพุทธไสยาสน์นะฮะแล้วนี่ก็เป็นขวดดูสิครับ
1: เออจริงๆด้วย
0: ท่านใช้ขวดเรียงเรียงเรียงเรียงเรียง
1: ถ้าดูใกล้ๆจะรู้ว่าเป็นขวดเครื่องดื่มชูกำลังนะ
0: ครับ
1: แปลว่าม
0: ีอย่างอื่นด้วยมีขวดก็หลากหลายนะคุณรัชนี
1: ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวแล้วก็สีน้ำตาลนะคะ
0: แต่ว่าช่างเขาเก่งตรงที่การจัดวางนะแม้แต่เจดีย์นะครับเจดีย์องค์หนึ่งนู่นนะเจดีย์องค์ใหญ่ทางด้านนู้น
1: อันนั้นก็ขวด
0: ขวดทั้งเจดีย์เลยครับกุฏิสงฆ์กุฏิพระเจดีย์ครับเอ้ยขวดครับแล้วก็ศาลาที่พัก
1: ก็ขวดค่ะ
0: โอ้โหสมชื่อวัดล้านขวดจริงๆอ่ะก็ถือว่าขวดเนี่ยนะครับว่ากันตามจริงแล้วก็สวยงามนะครับแต่ว่าหลวงปู่ท่านสร้างเนี่ยก็ประมาณสักเกือบจะ20ปี20ปีกว่าแล้วนะคุณรัชนีเน
1: า
0: ะ
1: ประมาณ2547
0: ก็อาจจะมีขวดบางขวดที่เริ่มหมดอายุนะครับมีแตกมีอะไร
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่ว่าเท่าที่ศึกษานะครับประวัติถ้าท่านทำไมเอาขวดมาทำเป็นสิ่งปลูกสร้างภายในวัดท่านก็อยากจะสะท้อนปริศนาธรร
1: ม
0: ประมาณว่าขวดทั้งหลายเวลามันต้องกับแสงอาทิตย์นะครับมันจะมีความสว่างไสวดุจดังธรรมะนะครับที่เข้าสู่จิตใจผู้คนแล้วนะครับถ้าจิตใจมีธรรมะจิตใจนั้นก็จะเป็นจิตใจที่สว่างไสวถ้าไม่มีธรรมะจิตก็จะมืดจะมืดจะมองไม่เห็นอะไรประมาณนั้นเป็นปริศนาธรรมนะครับ
1: นะคะอ่ะวันนี้รายการคู่ข่าวออนทัวร์นะคะมาขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษก็สนุกสนานมากเดี๋ยวเราจะมาอีกรอบนึงนะคะช่วงที่ทุเรียนภูเขาไฟเนี่ยเขาแก่เต็มที
0: ่ครับ
1: นะคะ
0: แต่ถ้าใครอยากจะมาทานทุเรียนภูเขาไฟนะครับก็นับเลยนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนาใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ไปปลายมิถุนา
1: ไปจนถึงกลางสิงหาน
0: ะประมาณนี้ทุเรียนภูเขาไฟเมืองศรีสะเกษหรือว่าเมืองขุนหาญกันทรลักษณ
1: ์
0: นะครับออกมา
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ
0: ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม
1: ไปแล้วนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: บ๊ายบาย

0: คุณผู้ชมครับดูด้านหลังของผมนะฮะอันนี้คือบัววิกตอเรียด้านหลังของผมนี่เขียวขจีมากซึ่งเขาบอกว่าเป็นบัวที่ใบใหญ่ที่สุดในโลกครับคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สวนอมรรัตน์ครับอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับผมบัวใหญ่ขนาดนี้จะมีความพิเศษขนาดไหนต้องไปพบกับพี่ยุทธฮะซึ่งเป็นเจ้าของสวนอมรรัตน์ครับไปกันเลยฮะวู้ใหญ่มาก
1: วันนี้เรามาชมความพิเศษที่จังหวัดพิษณุโลกครับซึ่งมีคนบอกปากต่อปากว่ามีบัวยักษ์หรือบัววิกตอเรียที่สามารถลงไปนั่งไปนอนไปเดินได้อย่างสบายสบายครับเราก็เลยมุ่งหน้ามาที่สวนบัวอมรรัตน์ของคุณธรรมรงค์สิริพัฒนาหรือลุงยุทธอายุ55ปีเจ้าของสวนบัวแห่งนี้ครับที่มีความชอบเกี่ยวกับเรื่องบัวอยู่แล้วเลยได้ต่อยอดขยายความชอบนี้ให้นักท่องเที่ยวหรือคนที่สนใจสามารถเข้ามาชมและก็เข้ามาถ่ายรูปกันได้สบายสบายครับประการแปลกแต่จริงมาถึงที่แล้วต้องลองสัมผัสทุกอิริยาบถกันสักหน่อยครับ
0: เจอแล้วฮะคนนี้ออร่าเจ้าของสวนแน่นอนสวัสดีครับ
2: ครับ
0: สวัสดีครับผมอันนี้พี่ยุทธใช่ไหมฮะเมื่อสักครู่ผมแอบไปเดินดูแล้วโอ้โหใบใหญ่มากเลยพี่
2: อันนี้เห็นว่าใหญ่แต่มันมีใหญ่กว่านี่อันนี้ยังไม่ใหญ่นะ
0: มีใหญ่กว่านี่อีกอ่ะโอ้โหทำไมเราถึงมาปลูกบัววิกตอเรียตรงนี้ฮะ
2: เป็นความชอบส่วนตัว
0: ครับ
2: ไม่ได้ปลูกเยอะเ
0: รา
2: ปลูกแค่ห้าหกต้นไว้สำหรับเราดูเล่นหลังจากเราปลูกแล้วเพื่อนบ้านเขามาเห็นรู้ว่าผมแอบไปลงถ่ายรูปเล่นอะไรอย่างเงี้ย
0: ไปลงถ่ายรูปเล่นนี่หมายถึงอะไรฮะ
2: ไปยืนบนใบ
0: บัว
2: คร
0: ับ
2: เขาก็เลยมาทดลองกระแสเขาก็เลยออกไป
0: อ๋อก็เลยเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นเลย
2: ใช่ครับ
0: แล้วทำไมถึงสนใจบัวที่มันเป็นมีขนาดใหญ่แบบนี้ครับ
2: คือเราไม่อยากทำอะไรให้เหมือนคนอื่นนั่นนะอันดับแรก
0: ครับพี่
2: สองก็คือเวลาเรามีบ่อเนี่ย
0: ครับ
2: ทุกสถานที่บ่อเนี่ยพื้นน้ำมันจะมีแต่ความว่างเปล่าเราก็ใช้บัวเนี่ยมาปิดพื้นน้ำสีเขียวเขาจะเต็มไปหมดแล้วก็มองเห็นพื้นน้ำไปด้วย
0: แต่ว่าของพี่นี่คือปิดแทบจะไม่เห็นน้ำนะคือใบใหญ่เกินนะครับผม
2: อันนี้ต้นใหม่แล้วเรายังไม่ได้ตัดแต่งก็แน่นไปหน่อย
0: ครับพี่
2: ครับต้องตัดแต่งเพื่อจะสวย
0: มันเป็นสายพันธุ์ของไหนฮะประเทศไทยเราหรือเปล่าครับอันน
2: ี้จริงๆบัวเนี่ยเป็นบัวแอฟริกาชื่อเขาเอาชื่อของพระราชินีอังกฤษตั้ง
0: วิกตอเรีย
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้จริงไหมที่เขาบอกว่าใบมันใหญ่ที่สุดในตระกูลบัวครับที่สุดในโลกเลย
2: ครับ
0: โอ้อันนี้กี่ปีแล้วฮะอย่างนี
2: ้ปลูกมาเนี่ยได้2ปีครึ่งแต่อันนี้เป็นต้นใหม่ทั้งหมดอันนี้ประมาณ7เดือน
0: 7เดือนใบใหญ่ขนาดนี้เลยพี่อย่างอันนี้ใบประมาณกี่เมตรครับพี่
2: อยู่ที่ประมาณเมตรครึ่ง
0: เมตรครึ่ง
2: ครับ
0: โอ้ถือว่าใหญ่แล้วนะ
2: ก็มันมีใหญ่กว่านี้ไง
0: มีใหญ่กว่านี้นะครับผมเดี๋ยวผมให้พี่ยุทธพาไปดูดีกว่าว่าใบที่มันใหญ่กว่านี
2: ้
0: เป็นยังไงนะครับผมอันนี้คือบ่อที่บอกว่ามันใหญ่กว่าเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมฮะ
2: ครับผม
0: คือคุณผู้ชมครับลองดูสิฮะมันใหญ่กว่ามากเลยแหละถ้าเทียบกับเมื่อกี้เพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นเป็นประมาณเมตรกว่าเมตรครึ่ง
2: ครับ
0: อันนี้ถ้าผมลองเดาๆอยู่มี2เมตรนะพี่
2: ใช่
0: มั้ยฮะ
2: ครับเราเลี้ยงตั้งแต่ต้นเล็กมาเนี่ยก็คือ1ปี
0: มีใหญ่กว่านี้อีกมั้ยฮะ
2: มีเพราะว่าเรามีสระใหญ่อีกสระนึง
0: มีที่ใหญ่กว่านี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับคุณผู้ชมครับเคยได้ยินสุภาษิตที่เขาพูดกันมั้ยฮะว่าช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวนี้แหละครับมาปิดฮะคือใหญ่มากครับพี่
2: ครับ
0: อันนี้ขนาดเท่าไหร่ครับพี่
2: ที่เราเคยเลี้ยงมาเนี่ย
0: ครับ
2: จะอยู่ที่2เมตร30
0: โหคือ2เมตรก็คือเราเลยเราไปอีกอ่ะเลยไปเยอะเลยแหละคุณผู้ชมอันนี้คือดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคนลงไปนอนเล่นได้เลยอ่ะทำไมมันถึงใหญ่ได้ขนาดนี้ครับ
2: จริงๆแล้วมันเป็นสายพันธุ์ของเขา
0: ก็คือดั้งเดิมมันคือใหญ่ขนาดนี้อยู่แล้วแหละ
2: ใช
0: ่แล้วอย่างนี้เราสามารถจะเอาใบบัวที่ใหญ่ๆขนาดนี้ไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างไหม
2: ครับจริงๆแล้วเขาจะเอาไปจัดอย่างพวกพรีเวดดิ้งโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเอาดอกไม้ไปทำซุ้มแต่ตรงเนี้ยถ้าเกิดเขาทำบ่อไว้เล็กๆแล้วก็มีคนไปนั่งตรงกลางได้เอาใบบัวไปลอยมันจะแตกต่างจากที่เขาเคยจัดกันมาส่วนที่สองก็คือก้านที่นั่นน่ะเราตัดมาคุณจะสามารถทานดิบได
0: ้เอาไปทำพริกไปทำอาหารได้ด้วย
2: ใช่อันดับสองคุณก็จะไปแกงไปต้มไปแกงส้มอะไรหลากหลาย
0: ขอเสริมนิดนึงผมว่าใบมันนะครับคุณผู้ชมเอาไปทำข้าวห่อใบบัวได้นะพี่
2: ผมก็ยังไม่มั่นใจว่าผมจะทำกี่กระทะ กินกันทั้งหมู่บ้าน
0: ครับผมอ่ะทำอะไรได้อีกครับ
2: ก็เอาไปทำขนมก็ได้
0: ทำขนมก็ได้
2: ใช่ก็เอาไปปอกแล้วก็ไปปั่นทำเหมือนขนมกล้วยขนมแตงพวกนี้เป็นหนึ่ง
0: ครับผมแล้ววันนี้ฮะเรามาถึงสวนอมรรัตน์แล้วที่มีบัววิกตอเรียเนี่ยครับ แล้วสิ่งที่ต้องทำเลยคือเราต้องมาถ่ายรูปกันแคมเปญการถ่ายรูปนี้จะออกมาเป็นยังไงครับทีมงานครับผมเต็มตัวนะฮะเปลี่ยนชุดการที่จะลงไปถ่ายได้เนี่ยกฎมีอะไรบ้าง
2: อันดับแรกบอกก่อนนะฮะ
0: ครับ
2: ก็คือถ้าคิดว่าเขาจะยืนขาเดียวหรือจะทำอะไรเนี่ยควรที่จะถามเราก่อนว่าต้องทำแบบไหนเราจะได้แนะนำให้ถูกวิธีไม่ใช่คิดจะทำก็คือทำ
0: ครับผม
2: ถ้ามันพลาดขึ้นมาแล้วมันอันตราย
0: ครับผมอันนี้อะไรครับผม
2: เอาไปวางบนใบบัวเพื่อให้ยืนเพื่อบาลานซ
0: ์เห็นใบบัวกว้างๆอย่างนี้ก้าวขึ้นมาได้เลยไม่ใช่
2: ครับ
0: อันนี้มีจำกัดน้ำหนักไหมครับ
2: จำกัดถ้าน้ำหนัก100กิโลอย่างต่ำใบต้อง2เมตรไม่ใช่แค่ดูแค่ใบอย่างเดียวส่วนประกอบอื่นด้วย
0: ครับ
2: ดุลพินิจของเราอะนะ
0: ของพี่อีกทีนึง
2: ใช่ว่าม
0: ันน่าจะรับอยู่ไหม
2: ใช่
0: ก็คือพี่ยุทธก็จะเป็นคนบอกว่าใบนี้น่าจะโอเคนะน่าจะขึ้นได้โอเคก็ลงใบนี้กันโอเคเดี๋ยวเราไปลงน้ำกันดีกว่าครับพี
2: ่ได้
0: เดี๋ยวเริ่มเอานี้ลงก่อนใช่ไหม
2: ครับผมนะครับตรงกลางนะตรงกลางขยับไปเลยเดี๋ยวไปตรงนั้นแล้วเรา
3: ต้องกลับไ
2: หมอ่
3: ะ
2: อ๋อไม่เป็นไรจระเข้ผมอยู
4: ่หมูน้ำซึมป่ะ
3: จริงเหรอผู้ชมผมไม่กล้าขยับเลยอ่ะ
4: อย่าขยับนะขยับคือขาดนะ
3: ขยับเลยอ่ะเพราะกลัวบาลานซ์มันเสียครับ
5: ถ้ายืนก่อนจำเป็นยืน
3: พี่มันเข้าอยู่แล้ว
4: มันเร็วแล้ว
2: อ๋อ
4: มันสวย
3: เออต่อเออโอ้ยพี่
2: ถ้านั่งลงไปมันจะเปียกได้ย่อ
4: ย่อ
5: พี่ยุทธสิพี่เร็วถ่ายฝั่งนี้นะครับฝั่งข้างหลังดูดีเลยครับ
3: เดี๋ยวเปียกแล้วต้องเปียกแล้วครับตอนนี้พี่มันเข้าเท้า
5: อย่าขยับมาเองเรามาเองสิ
2: อ่ะก้าวเลย
4: เดี๋ยวพี่โอไม่ได้กลับบ้านนะ
3: เป็นแผลลงแล้วเรา
4: ไปไหนอะแผลไหนอะ
3: ไ
4: ม่มีแผล
2: กลับไปเลยหัวใจอยู่สบายสบาย
5: สามารถไปไกลได้ที่สุดมาที
3: ่ไหนครับ
4: พี่โอโพสโพสนะพี่โอโพสนะ1 2 3
3: ลองมายืนดูนิดดิ
4: มาเร็วๆโอ้ยิ่งดินมันยิ่งเข้านะพี่โ
0: อมา
3: เร็วโอเคโอเคเอาปิดกล้องด
0: ีกว่าเป็นแบ็คกราวด์เป็นแบ็คกราว
5: ด์อย่าดิ้นจะเข้า
2: อ๋อไม่เป็นไร
5: ไม่เป็นไร
3: พี่โอเง
5: ีย
3: บกันเขาดาวไม่ได้อะเดี๋ยวหลายเทคโดนนะ
0: แล้ววันนี้นะครับเอ้ยขออีกทีขออีกทีครับแล้ววันนี้นะครับเอ้ยขออีกทีขออีกทีครับแล้ววันนี
5: ้เฮ้ยทำไมหลายเทคอ่ะ
0: เฮ้ยมันแบบไม่ลื่นเลยอ่ะ5 4 3 2แล้ววันนี้นะครับเราได้เห็นแล้วว่าบัวอุ๊ยวันนี้พูดผิดอ่ะ5 4 3 2แล้ววันนี้นะครับเราได้เห็นแล้วว่าบัววิกตอเรียครับพี
2: ่
0: เขาใหญ่มากแล้วสำหรับใครที่ต้องการจะมาชมบัวครับสามารถมาดูได้ตลอดไหมฮะ
2: ครับได้ตลอด
0: ครับผม
2: จะมีช่วงที่สมบูรณ์เลยก็คือช่วงปีใหม่เป็นกรุ๊ปทัวร
0: ์ครับ
2: ถ้าเป็นบัสใหญ่เนี่ยน่าจะโทรมาล่วงหน้าก่อน
0: มีช่องทางติดต่อไหมฮะ
2: เข้าไปใน Facebook ก็สวนบัวอมรรัตน์ครับมันก็จะมีเบอร์โทรขึ้นเลย
0: Facebook นะครับสวนบัวอมรรัตน์สามารถเสิร์ชหากันได้นะครับตอนนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วฮะพี่ข้างหลังเขาคงจะแย่แล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวกลับบ้านแล้วครับคุณผู้ชมวันนี้นะฮะต้องขอบคุณพี่ยุทธมากๆครับผมขอบคุณมากเลยครับพี่วันนี้เราได้ทำแคมเปญด้วยได้ถ่ายรูปกับบัวด้วยอย่างด้านหลังของเรานี้ฮะติดใจไม่ยอมขึ้นเลยครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ

ุณผู้ชมครับเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามันคือควายน่ารักมากครับที่นี่เขามีควายอยู่2ตัวนะครับตัวที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี่ๆเซลฟี่คู่กันเลยตัวนี้ชื่อว่ากะลาใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคโอเคโอเคโอเคกะลาเป็นตัวผู้ส่วนอีกตัวนึงจะเป็นแบบว่าควายสีเผือกนะครับตัวนั้นชื่อว่ากะทิที่นี่เขาจะมี2ตัวนะครับตัวผู้กับตัวเมียเป็นควายแคระนะครับจริงๆแล้วนะครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าสามารถเข้ามาเล่นได้แต่ว่ากะทิเนี่ยเป็นผู้หญิงถ้าเกิดเพศหญิงเนี่ยมาเล่นเขาบอกว่าอาจจะมีอาการนิดหน่อยแต่ว่าผมไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูดีกว่าละมุนมานี่มาเอ้ยละมุนป่ะไปคุยกันนี่ไงคุยได้กลับบ้านแล้วหรอกลับบ้านแล้วหรอเคยโดนอะไรกัดนะโดนอะไรนะ

0: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับเหตุการณ
1: ์ก็คือโปรดิวครับเขาให้ผมเข้าไป
0: โปรดิว
1: ตัวเขาเองเขาไม่กล้าเข้าเขาจะให้ผมอะฮะ
0: แต่เขาบอกว่าพี่กุ้งก็คือชินเคยเลี้ยงควายไหมพี่
1: เลี้ยงมาผมก็กลายเป็นว่าคิดแบบว่าเอาเทคนิคเมื่อก่อนมาใช้
0: อ๋อเทคนิคนี่คือไง
1: คือวิ่งครับ
2: นะครับนี่ก็คือความน่ารักนะครับของที่นี่นะครับผมได้เดินดูแล้วเนี่ยที่นี่มีควายเยอะมากก็คือมีควายแท้2ตัวแล้วมีควายเทียมอีกหลากหลายตัวเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูควายเทียมกันดีกว่าครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับความสวยงามนะครับของสถานที่แห่งนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าที่นี่นอกจากจะมีควายแท้แล้วก็มีควายเทียมนะครับที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนะครับควายเทียมที่นี่ทำจากไม้ไผ่ทั้งนั้นนะครับโรงแรมนี้เขาใช้การตกแต่งด้วยไม้ไผ่หลายๆคนอาจจะแปลกใจนะครับว่าไม้ไผ่นำมาตกแต่งโรงแรมยังไงเพราะว่าอาจจะเคยเห็นการนำกระบอกไม้ไผ่มาเรียงต่อๆกันเป็นกำแพงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูดีกว่าว่าไม้ไผ่เนี่ยทำอะไรได้สวยมากกว่าที่คุณคิดเยอะเลยครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับพี่กรกฎ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือพี่กรกฎนะครับเป็นอินทีเรียเรียกอย่างนี้ถูกต้องไหมคร
3: ับ ก็เป็นลักษณะของบรรณากร
2: บรรณากร ที่ดูแลการตกแต่ง
3: ใช่ครับ
2: ครับผมก่อนหนึ่งผมถามก่อนเลยตั้งแต่ผมเดินเข้ามาเนี่ยมีควายจริง2ตัวแล้วก็มีควายเทียมเยอะแยะมากมายทำไมโรงแรมแห่งนี้ถึงนำควายมาเป็นซิมโบลิกของโรงแรมครับ
3: ครับด้วยทางของทีมของเจ้าของเนี่ยเขาชอบเลี้ยงสัตว์อยู่แล้ว
2: อ
3: ันนี้ทีนี้ก็อยากจะได้เขาชอบเลี้ยงควายด้วยก
2: ็
3: เลยเอาควายเนี่ยเป็นลักษณะของมาสคอตของตัวโรงแรมแล้วก็ใช้เป็นชื่อซะเลย
2: อ๋อก็ถือว่ามีความแปลกแล้วก็น่ารักด้วย
3: ครับ
2: อีกสิ่งหนึ่งที่ผมว่าแปลกมากคือการเดคอเรทโรงแรมตรงนี้ขึ้นในส่วนของล็อบบี้นะครับ
3: ใช่ครับ
2: ทำไมพี่กรกฎถึงนำไม้ไผ่มาทำเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมเคยเห็นนะไม้ไผ่อาจจะทำมาเป็นกำแพงรั้วบ้านหรือว่าเป็นเก้าอี้ธรรมดา
3: ผมตั้งแต่ตอนเรียนที่ศิลปากรแล้วเนี่ยลักษณะของการทำงานที่เป็นวิทยานิพนธ์เนี่ยผมได้ใช้เทคนิคของการมัดการผูกว่าวจุฬาปักเป้าเนี่ยในการที่จะทำประติมากรรม
2: ครับ
3: ทีนี้ก็เลยนำเสนอตรงนี้ในการที่จะทำให้เป็นวิทยานิพนธ์ของตัวเองพอจบการศึกษาก็ทำงานตรงนี้ต่อโดยการเข้าไปประกวดกับกรมส่งออกของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ได้ไปต่างประเทศทีนี้พอได้ไปต่างประเทศเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาโปรดักต์ของเราเนี่ยไปโชว
2: ์
3: พอไปโชว์แล้วได้ออเดอร์กลับมาเนี่ยก็เอาโปรดักต์เหล่านั้นน่ะกลับมาแล้วสอนคนในชุมชนให้เขาเกิดเป็นทักษะที่เป็นพื้นฐานของชาวประมงอยู่แล้วเนี่ยให้เป็นทางอาชีพทางเลือกใหม่ของชุมชนของผมที่จังหวัดเพชรบุรีที่อำเภอบ้านแหลม
2: ก็คือเหมือนสร้างความสวยงามแล้วก็สร้างอาชีพด้วยพูดอย่างนี้แล้วผมอยากดูใกล้ๆมากเลยครับเทคนิคการทำอย่างอันนี้คือวิธีการมัดใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับเป็นการมัดที่เราบอกวิธีการมัดแบบนี้มันเป็นลักษณะของการมัดผูกแบบการทำว่าว
2: ครับ
3: ปกติแต่ว่าเงื่อนที่ใช้เป็นเงื่อนกระตุกเบ็ดที่ใช้ทำประมงใช้ทำว่าวจุฬาปักเป้า
2: ตัวนี้ก็คือเป็นส่วนของห้องอาหาร
3: ครับหลังจากที่เราเดินผ่านทางฟรอนต์มาแล้วเนี่ย
2: ครับ
3: เราก็จะอยู่ในล็อบบี้ที่เป็นลักษณะของเป็นร้านอาหารด้วยเพราะว่าจะเบรกฟาสต์เช้าที่นี
2: ่ครับ
3: แล้วก็ลายประดับที่มันไหลลื่นเข้ามาเป็นต่อเนื่องเป็น
2: ภาพเดียวกันคอนเซ็ปต์ก็คือต่อเนื่องมาจากข้างหน้าเลยนี่ก็คือในส่วนของห้องประชุมใช่ไหมครับพี่กรกฎ
3: ครับสำหรับรับรองคนที่มาสัมมนานะครับ
2: โอ้ขนาดนี้เลยอะครับพี
3: ่ครับก็ตกแต่งให้กลายเป็นเหมือนท้องร่องท้องสวน
2: ก็คือตรงสีเขียวเนี่ยคือเหมือนท้องร่อง
3: ใช่
2: แล้วก็คือมีปลา
3: ใช่ครับ
2: แล้วโรงแรมนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับที่
3: เสร็จไปตอนนี้เสร็จประมาณ 80%
2: แล้ว 80%
3: 90% เนี่ยตอนนี้กำลังนิดหน่อย
2: ครับ
3: ตอนนี้เหลือแค่ร้านอาหารเท่านั้นที่เราจะต้องไปดู
2: ครับขอไปดูเลย
3: ใช่ครับเพราะว่าแค่นี้เหลือแค่ร้านอาหารที่ผมต้องทำให้เสร็จ
2: พี่กรกฎเองใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: งั้นผมขออนุญาตขอเป็นรายการแรกที ่ไปดูไซต์งานในส่วนร้านอาหารได้เลยไหมครับ
3: ได้ครับ
2: ไปเลยครับ
3: ได้ครับ
2: อันนี้ก็คือเป็นในส่วนของไซต์งานก่อสร้าง
3: ใช่ครับ

0: อนาคตตรงนี้จะเป็นอะไรครับ
1: ตรงนี้จะเป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เราก็ประดับร้านอาหารทั้งหมดให้กลายเป็นลักษณะของคอนเซ็ปต์ที่เป็นรูปทรงของดอกกุหลาบเป็นสีสนิมสีน้ำตาลโรสรัสติกโรสนะฮะ
0: โอ้โหคือถ้าเกิดจะให้ผมเข้ามาอยู่ในนี้เลยโดยที่ไม่เดินจากข้างนอกมาก่อนผมไม่คิดว่าที่นี่คือเมืองไทยนะครับ คือไม่เหมือนเราอาจจะเคยเห็นประติมากรรมของต่างประเทศที่เขามีการสร้างอะไรแนวนี้ยิ่งใหญ่อลังการแต่ว่าอันนี้คือเกิดขึ้นที่เมืองไทยแล้วเกิดขึ้นที่อัมพวาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ตุ่นครับพี่เป้เป็นเจ้าของ
0: พี่เป้เป็นเจ้าของ
1: แล้วก็พี่ตุ่นเป็นอินทีเรียนะฮะ
0: โอ้โห
1: ในการช่วยกัน
0: วันนี้ผมเหมือนมาถูกเวลายังไงก็ไม่รู้นะครับเจอเจ้าของเจออินทีเรียเจอคนที่ทำไม้ไผ่มาอยู่รวมกันอันนี้คือส่วนชั้นล่างมีชั้นบนด้วยนะครับ
1: มีชั้นบนครับ
0: ขออนุญาตเดินขึ้นไปชมข้างบนนะครับพี่เป้พี่ตุ่นนะครับ
1: ครับข้างบนก็จะเป็นลักษณะของการเดคอเรทแบบการมัดการผูกแล้วก็ใช้ลักษณะของฝ้าเพดานเนี่ย
0: ครับ
1: ให้เป็นลักษณะเหมือนการทำว่าว
0: ตรงพื้นนี่คือเป็นชิ้นงานที่กำลังจะต่อเติมหรือว่า
1: อันนี้เป็นชิ้นงานที่เราเอาไว้เดคอเรทตัวโคมไฟที่เป็นตรงกลางนะฮะก็คือเชนเดเลียตรงเนี้ยเราทำขนาดใหญ่แล้วประมาณ5เมตรแล้วเนี่ยแล้วมันยังไม่ใหญ่พอแล้วมันดูแบบนั่นหน่อยเราก็เลยทำให้มันกว้างอีกนิดนึง
0: 5เมตรยังไม่ใหญ่พออีกครับ
1: ครับพอขึ้นไปแล้วสเปซมัน16เมตรในพื้นที่ตรงนี้มันเล็กไปอยากให้คนที่เขาเป็นมาท่องเที่ยวอ่ะ
0: ครับ
1: ได้เสพกับสิ่งที่เป็นศิลปะ
2: ผมคิดว่าเรื่องราวที่เราเกิดขึ้นที่นี่เนี่ยมันมีความน่าสนใจแปลกนะครับแล้วก็อยากจะให้แฟนๆเนี่ยติดตามนะครับเมื่อถึงเวลาที่เปิดบริการเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนเข้ามานะครับไม่ใช้บริการเนี่ยเข้ามาเที่ยวชมนะครับมาศึกษาดูงานก็ได้นะครับทางเรายินดีครับ
0: โอ้โหรับรองว่ามาที่นี่แล้วนะครับนอกจากจะได้พักผ่อนแล้วยังได้อะไรมากกว่าการพักผ่อนด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่กรกฎผมขอเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อไม้ไผ่แล้วกันนะครับขอขอบคุณครับขอบคุณพี่เป้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่ตุ่นด้วยนะครับที่ให้โอกาสทางรายการเนี่ยมาถ่ายทำสถานที่แห่งนี้นะครับหลังจากที่ได้เดินชมโรงแรมแห่งนี้นะครับแล้วก็พูดคุยนะครับกับพี่กรกฎพี่เป้แล้วก็พี่ตุ่นนะครับทำให้ได้อะไรหลากหลายมากมายเลยนะครับเราก็ได้ชมสิ่งสวยๆงามๆนะครับสุดท้ายนี้อยากจะบอกทุกๆคนว่าเรื่องนี้แปลกแต่ว่าจริงครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: ช่อง9 Mcon HD ร่วมกับบริษัทสารนาแปซิฟิกจำกัดเสนอฟิตเนสเด็ดยา
2: สายใหญ่กว่านี้หน่อยได้ไหมอ่ะอาชอบแบบชัดๆอ่ะ
3: ได้ค่ะแต่จอใหญ่กว่านี้อีกเหรอ
4: ใหญ่พอไหม
2: คะใหญ่ใหญ่ใหญ่
5: เต็มมาตรฐานใช่ไหม
6: อะไรห้องนี้จัดเทศกาลงานลอยโคมยี่เป็งเหรอคะนี
5: ่อย่างนี้เลยผมก็ไปแบบเป็นกับเป็นจิ๊บมันใหญ่มากเห็นชัดดีชอบเลย
6: อะไรคะเนี่ยดูเว็บโป้อยู่เหรอคะ
5: ใช่
6: อะไรอ่ะ
7: รูปรีวิวงานแต่งของอาปาทองกับพี่หมออ้นนะคะ
2: นี่หมออ้นมีปาทอง
6: อุ๊ยตายแล้วปึ้มปริ่มนี่เหมาะสมยังกับลิงกับมะพร้าวเลยนะคะ
2: ช่างเปรียบเทียบ
7: พอดีอาปาทองกับหมออ้นจะมาค่ะแต่นี้ก็เลยให้ไข่ต้มตัดต่อวิดีโอเอาไว้เซอร์ไพรส์
6: เซอร์ไพรส์ป้าบอกหอยพ่อเป็นไปได้ยังไงอะคะคู่นี้เจอหน้ากันทีไรก็ทะเลาะกันทุกทีเลยอะแหม

0: นี่ตื่นเต้นเหมือนจะแต่งเองเลยนะคะเนี่ย
1: แต่ครั้งนี้ปลาทองเขาเลือกสามีได้ถูกใจพี่หมูน้อยค่ะเพราะว่าคนอย่างหมออ้นนะคะทั้งหน้าตาดีรูปร่างก็ดีนิสัยก็ดีแบบนี้แหละค่ะสเปคพี่หมูน้อย
0: ขอโทษนะคะนี่ปลาทองจะแต่งกับหมออ้นหรือหมออ้นจะแต่งงานกับเบคอนกันแน่คะเนี่ย
2: ใช่ฮะผมเช็คเรื่องห้องมอลรูมใช่ผมรู้ว่าวันนั้นคนแต่งกันเยอะมากเข้าใจแต่ว่าผมอยากรู้ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าซื้อแพ็กเกจเนี้ยเขาแถมอะไรบ้างเข้าใจไหมฮะห้องมอลรูมเนี้ยจริงๆมีห้องให้ถูกมีห้องใช่ผมจะรีบจองทันทีถ้ามันมีที่นะครับครับเบอร์นี้เลยนะฮะใช่ครับใช่ครับไม่ต้องมีช่างภาพเดี๋ยวผมหาช่างภาพเอกได้ครับขอบคุณครับนะรถม้าดีนะฮะรถม้าครับเร็วๆเลยนะฮะขอบคุณมากครับ
1: พี่หมูน้อย
2: จ๋า
1: พี่หมูน้อยดูตื่นเต้นไปนะคะ
2: ตื่นเต้นให้ตื่นเต้นเฮ้ยไม่มีเลยนี่สบายชิลมากๆชิลมากเลยสบายไม่ต้องห่วง
0: ขอโทษชิลหรือช่วยค่ะนี่ดูท่าทางเหมือนบ้านไฟไหม้เลยนะพี่ดูไม่ตื่นเต้นตรงไหนคะเนี่ย
2: นี่ชุดสวยมากเลยเนี่ย
0: เหรออุ๊ย
2: เขามากันแล้วพวกเราเขามากันแล้วทุกคนเข้าไปทำที่อย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นไม่ต้องตกใจอะไรทั้งนั้นทุกอย่างเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้โอเคไหมนี่เอาไปส่งคนละอันสองอัน
0: ไม่ต้องตื่นเต้นใช่ไหม
2: ไม่อย่าตื่นเต้นสบาย
0: ทุกอ
2: ย
0: ่
2: าง
0: ไปได้
2: เถอะเดี๋ยวพอเข้ามาเอาพวงมาลัยคล้องแล้วก็เย้ดีใจ
0: ไม่ตื่นเต้น
2: ไม่ต้องตื่นเต้นนะเดี๋ยวฉันจะอยู่ตรงนี
0: ้
2: โอเคเข้ามาได้เลยจ้าพี่อยู่คนเดียว
3: กลับมาแล้วค่ะ
4: เข้ามา
2: เซอร์ไพรส
0: ์ฉันทำอะไรฉันพูดอะไรพูดตรงนี้พูดอะไรบูดเป็นพูดอะไรไม่ธรรมดาเป็นพูดอะไรออโต้ไม่ใช่หมออ้น
3: นี่จรวดค่ะเพื่อนที่สายการบินเดียวกัน
5: สวัสดีครับผมชื่อจรวดนะครับ

0: ไหนเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิ
1: คือเราบินกลับมาด้วยกันนะคะแล้วคอนโดของจรวดฉีดปลวกอะค่ะ
2: ใช่ครับยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนเลยนะครับ
3: หล่อนะก็เรียกชื่ออะไรนะคะ
4: จรวดครับ
3: จรวดเหรอคะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
4: 27ครับ
3: 27เหรอสนใจจะซื้อประกันไหมไม่ใช่แค่ประกันภัยนะคะประกันหัวใจด้วย
1: ค่ะแทนที่พี่เขาจะได้กรมธรรม์อ่ะจะกลายเป็นกรรมตามทันมากกว่านะ
3: ก็ได้ก็ได้ก็ได้เปลี่ยนเรื่องก็ได้

0: อาทองคะพี่ชายที่แสนดีของเธอเนี่ยนะนี่เขาเลือกแพ็คเกจเวดดิ้งไปให้เธอแล้วเลือกเลยค่ะ
1: ดูลองดู
0: ดูค่ะเอาสวยๆเลยนะคะ
2: ผมว่าอย่าเพิ่งให้ปลาทองเขาเลือกตอนนี้ดีกว่าครับ
0: อ้าว
2: คือว่าเพิ่งลงเครื่องมาจากฮ่องกงอะครับแล้วก็แท็กซี่เนี่ยพาหลงไปหมอชิดหลังจากนั้นก็นั่งรถไฟฟ้าผิดไปบางว่าอีกกว่าจะมาถึงที่เนี่ยครับเหนื่อยแทบตายเลยใช่ไหมแก
3: ใช่ค่ะปลาเหนื่อยค่ะเพิ่งบินกลับมา
1: เหรอ
3: เวียนหัวเหมือนจะเป็นลมเลยค่ะพี่หมู
1: เอาแล้วไหนบอกว่าหมอคนเขาจะไปรับแล้วก็มาคุยเรื่องแต่งงานกันไง
3: คือหมออ้นเขา
4: พาฝ่ายให้เจมี
5: ่ขออีกทีนึง
3: พาฝ่ายให้เจมี
4: ่พาฝ่ายเจมี่
5: พาฝ่ายหรือพาฝ่ายคะ
3: พาฝ่าย
4: พาฝ่าย
5: อ๋อเป็นฝ่ายที่ฝ่าย
1: ฮะหรือเป็นฝ่ายที่ฝ่าย
3: จริงๆหมออ้นก็ติดพาฝ่ายแล้วค่ะแต่ว่าเจมี่เขาให้พาฝ่ายอะค่ะก็เลยไม่ได้มา
2: ใช่ครับโอ้ตอนนี้หมออ้นเขาเนี่ยงานแน่นงานยุ่งมากเลย
1: ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าหมออ้นไม่ไหวแต่ปลาทองอยู่นี่แล้วอ่ะเราก็คุยเรื่องงานแต่งงานเลยดีกว่าเพราะว่ามันเหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะ
6: ปลาทองลองดูคลิปวิดีโอที่ไข่ต้มตัดต่อไหมให้คะใส่แฮชแท็กเราไปข้างใต้ได้เลยนะปลาทองหมออ้นเวดดิ้งหมออ้นเวดดิ้งปลาทองหรือจะเอาแบบสั้นๆปลาหมอเวดดิ้งนี้คะ
0: ไข่ต้มคะถ้าเอาปลาหมอเวดดิ้งเนี่ยเราคงจะต้องจัดในน้ำนะคะแล้วก็ใช้เหงือกหายใจกันเพลินเลยนะคะ
5: แล้วเรื่องเรือนหอจะเอายังไงดีพอดีว่าซินแสเขาบอกว่าให้ใช้ห้องสีชมพูแต่ว่าหมอดูเขาให้ใช้ห้องสีเขียวอะค่ะ
0: ขอโทษนะคะแต่งงานใช้สีอะไรก็ได้ยังไงก็ได้กันอยู่ดีอะค่ะเอ้าก็แต่งงานนะคะการแต่งงานมันเป็นสิ่งที่ดีดีก็จริงนะคะมันมีทั้งได้แล้วก็เสียหรือเรียกง่ายๆว่าได้เสียค่ะ
5: ได้เสีย
0: อือฮึ
5: ได้เสียหมายถึงอะไรคะ
0: ได้เสียก็โอ้โหต้องอธิบายยาวนิดนึงแล้วกันนะคะคืออย่างนี้ได้เสียคืออย่างนี้พอแต่งงานกันเสร็จใช่ไหมคะพอแต่งงานกันเสร็จพอได้เลิกแล้วก็เอาเข้าหอแล้วก็เลิกล้มตัวลงนอนแล้วก็ปลด
1: ไม่ต้องแล้วไม่ต้องเล่าเรื่องนั้นละเอาเป็นว่ามากันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วค่อยเลือกกันอีกทีก็ได้ไม่ต้องเลือกตอนนี้แต่วันนี้ปลาทองจะต้องเลือกแล้วว่า wedding planner ของเธอคือใครเพราะว่าสำคัญมากถ้าเราไม่มีคนนี้วันแต่งงานเธอจะเหนื่อยมากอ่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็จัดงานใหญ
0: ่ปลาทองจะเลือกหรือไม่เลือกคะถ้าไม่เลือกเนี่ยป้าเนี่ยจะเป็นคนแต่งเองแล้วกันไม่ต้องมีพวกคนจัดหรอกเดี๋ยวเจ๊จัดให้ทีเดียวกระดูกเป็นสัน
7: เ
0: ล
7: ยปลาทองแกเลือกไปเลยเลือกเร็วๆเลยเลือกเดี๋ยวนี
1: ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปลาทองทำนี่ก่อนพี่กดดันปลาทองมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าน้องมีอะไรในหัวมีแพลนมีไอเดียอะไรบอกพี่ได้นะ
3: คือปลาไม่มีแพลนอะไรเลยค่ะไม่มีเลยปลาแค่ปวดหัวค่ะปลาขอตัวไปพักก่อนนะคะ
0: ปวดหัวเฮ้ย
4: เดี๋ยวฉันถือให้แก
0: เฮ้ยปวดเฮ้ยไออุ้ยอุ้ย
5: เข้าห้องไปด้วยกันแบบนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะที่เรียกว่าได้เสีย

0: ใช้แล้วมานี่เลยมานี่เลยมานี่ไอคุณโซล่าบอกว่าถ้าจะทำงานที่นี่อย่างแรกเลยต้องตรงเวลาใส่นิดใส่หน่อยลูกค้าไม่ว่าหรอกรอได้ไม่มีปัญหาอู้นี่นี่นี่นี่ขับรถชอบอย่างเงี้ยถ้านายทำตัวอย่างนี้นะลาออกเถอะเดี๋ยวจะดูฟิตเนสนี่เองโอ้ยไม่ลาออกดูคนเดียวไม่ไหวหรอก4คนเยอะขนาดนี้ช่วยดูให
1: ้ไม่ต้องมีคนเดียวก็พอ
0: เฮ้ยโฮปทำไมเนี่ยฮะโฮปทำไมโทรศัพท์ดังแป๊บนึงไม่มีอะไร
1: คนมันฮอตว่ะนี่ก็ฮอตกว่าเหมือนกันนี่เหมือนกัน
2: แก๊งยากุซ่าหนวดปลาหมึกหนีออกจากคุกญี่ปุ่นกบดานที่ประเทศไทย
0: ข้าไม่เลือกข้าหันศพกรุณาสังเกตรอยสักรูปปลาหมึกที่แขน
2: ข่าวเลอะเทอะไร้สาระ
0: อ้าวด่าใคร
2: ก็ด่าข่าวไง
0: เฮ้ยมันด่าข่าวอะไรอยู่กับสองคนนี่คือด่ากันตรงๆก็บอกมาดีง่ายๆแค่นี้ทำไม่ได้หรอ
3: ปากจะใคร
0: อย่างนั้นอะไรหนาเนี่ยฮะ
3: ทะเลาะกันในที่ทำงานตัด10คะแนน
0: เรื่องการขายยกให้ผมได้เลยครับตอนแม่คลอดปุ๊บออกมาผมทอนตังให้คุณหมอค่าผ่าคลอดได้เลยนะครับ
1: โอ้โหถ้าเก่งขนาดนั้นผมนี่เก่งตั้งแต่เป็นอสุจิของพ่อ
0: ผมเก่งตั้งแต่ชาติที่แล้วเลยฮะโลสัมเภาจากจีนมาปุ๊บเข้ามาที่ไทยเก่งสุดแล้ว
1: โอ้ย
0: ไม่ออกไม่ได้แล้วนี
1: ่
0: ได้แน่นอนฮะคนนี้
1: เอางี้นายอยากจะขายนายอยากเก่งอะไรเรื่องของนายเดี๋ยวฉันไม่ขายคอร์สก่อน
0: เฮ้ย
3: อ้าวเฮ้ยนี่คุณแน่นลูกค้ามาไม่ต้อนรับงี้ตัดคะแนน
0: เดี๋ยวพี่ตะเกียบโอ้โหไวอย่างกับ 4G
1: คุณต้องการสมัครอะไรครับหรือว่าจะลงคอร์สอะไรไหมครับ
4: ที่นี่เปิดฟิตเนสใหม่ใช่ไหมครับอยากมาเล่นกล้ามฮะผมอยากได้แนวแบบอาร์โนด์ชวาร์สไนเกอร์แล้วก็เดอะล็อกเหมือนนักมวยปั้มฮะเทนนี่ถึงได้ไหม
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับแป๊บเดียวฮะ
3: อ้าวเฮ้ยนี่คุณกายทำไมกลับมาเร็วเงี้ยนี่อย่าบอกนะว่าลูกค้าซื้อคอร์สให้คุณเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวแล้วครับ
1: ขึ้นตาเลยเมื่อกี้
3: อ่ะฮะ
1: คนนึงคืออย่างนี้คือลูกค้าคนเนี้ยไม่เหมาะกับผมครับ
3: เอ้าม
1: ันเหมาะกับแน่นแน่นลูกค้าคนเนี้ยเหมาะกับนายเกิดมาเพื่อนายและนายควรไปอยู่กับเขา
0: คุมไม่ไหวอะดิ
1: ยอม
0: ยอมมาตรงๆแบบนี้ก็ดีแล้วเดี๋ยวแน่นจัดการให้แค่นี้ชิวๆ
3: เฮ้ยเฮ้ยนี่คุณกายคุณแน่นะเขาคู่แข่ง
5: คุณเชื่อผมสวัสดีครับวันนี้มาเช็คสภาพร่างกายอะไรยังไงบ้างฮะ
6: ใช่ฮะ
3: ตื่นเช้าอยากจะมาออกกำลังกายครับ
5: อันนี้ชื่อคุณอะไรนะครับ
3: ชื่อยักษ์กล้ามท้องคุณท้าผมได้ปะล่ะแน่นๆนะ
5: ได้แน่นอนครับคุณยักษ์แต่ว่าตอนนี้ผมโอเคตาธรรมดาเราจะพูดนะครับ
3: โอ้โหนี่คุณนั่นทำไมทำหน้าทำตาอย่างนั้นล่ะครับเหมือนไม่พอใจลูกค้านะครับเนี่ย
5: นั่นหนึ่งฮะคือแกชื่อยักษ์ครับแล้วแกรีเควสกายฮะ
1: ให้แล้วให้เลยไม่รับคืนคนนี้เหมาะกับนาย
3: เอาล่ะเอาล่ะเอางี้เอางี้ถ้ายังเกียงกันอยู่งี้แล้วก็เห็นทีผมเพิ่งรายงานคุณหมูน้อยแล้วล่ะคร
0: ับ เดี๋ยวผมจัดการเองนะครับ
3: เออก็แค่นี้แหละ
0: เอาไงฮะ
1: ช้าจังเลยอะฮะเอาอย่างนี้ฮะคุณจะสมัครโยคะด้วยไหมฮะถ้าสมัครโยคะเนี่ยเราจะมีของแถมให้ครับ
0: ผมอยากจะโยคะฮะแล้วการโยคะเนี่ยนะฮะเพื่อนผมบอกว่าโยคะเนี่ยมันช่วยระบบหายใจดีขึ้นครับผมเลยอยากจะลองเล่นครับ
1: เอางี้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการหายใจที่ถูกวิธีให้คุณดีไหมฮะ
3: ไป
1: นั่น
3: นั่น
5: ตัวตรงแล้วไงครับ
1: อย่างแรกนะฮะ
5: ตัวตรงแล้วไงฮะ
1: หายใจเข้าครับแล้วถ้าหายใจออกเนี่ยให้หายใจออกทางปากนะครับอ่ะหายใจออกฮะ
5: หยุดก่อนครับก่อนจะหายใจออก นับ1ถึง5กลั้นไว้ในใจเดี๋ยวผมช่วยนับให้ครับ1
3: 2
5: 3
3: 4นี่ๆๆๆเดี๋ยวก่อนต้องหันซ้ายทีขวาทีละหันไปตรงๆนี่แหละมองดีเลย
5: พี่ตะเกียบ
3: ไอ้ปาเลสตินเป็นไรเนี่ย

0: ก็คือแกนอนน้อยฮะดูบอลอยู่ด้วยกันอยู่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมดูแลให
1: ้โอเคครับผมกำลังเบิร์นดีเลยครับงั้นผมไปซาวน่าก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาไปเฮ้ยไม่ต้องเดี๋ยวพี่ไปเองพี่ยักษ์ครับ
2: จะเล่นว่าถูกทางแล้วใช่ไหมครับ
1: นั่นแหละครับ
2: อ๋อ
1: คร
2: ับ
1: พี่ซาวน่าไปทางนี้ครับ
0: กายแกไม่บอกว่าปากโคตรเหม็นเลย
1: นั่นแกไม่เห็นมือเขาเหรอฮะเป็นลายปลาหมึกอะ
0: ลายปลาหมึก
1: หรือว่า
0: แกเนี่ยกูท่าปลาหมึก

0: ปลาทองทำอะไรอยู่อ่ะ
1: เปล่าค่ะพี่หมูน้อยปลาไปได้แอบมองพี่หมูน้อยอยู่ตำรวจแกฉันยิ่งคิดเครียดอยู่นะแกมาเล่นอย่างนี้ยังไงอ่ะฉันยังไม่จัดการแกเลยนะที่แกเข้าข้างพี่หมูน้อยอ่ะ
2: แกก็ฉันน่ะกลัวพี่แมนของแกนี่ว่าฉันว่านะแกบอกความจริงกับพี่แกไปเถอะดีกว่าให้ฉันต้องแต่งงานกับพี่แมนของแกอ่ะเฮ้ยไม่เอาหรอก
1: แกก็รู้อ่ะว่ามันเป็นไปไม่ได
2: ้โหแกฉันขอโทษฉันพูดเล่นน่ะแกเนี่ยเอะอะก็ดราม่าตลอดเลยนี่แล้วก็คิ้วเนี่ยเลิกขมวดได้แล้วไหล่ด้วยอะไรที่แกรู้สึกว่าหนักๆเนี่ยแกก็ปล่อยวางมันบ้างมาเนี่ยฉันนวดมือให้มาที่ฉันนวดมือให้แกเนี่ยนะฉันอยากให้แกผ่อนคลายแล้วก็ให้แกจำไว้ด้วยว่าไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยยังไงแกก็มีฉันอยู่ข้างฉันเนี่ยไม่ปล่อยมือแกไปไหนหรอก
1: แกน่ารักจังเลยว่ะฉันไม่อยากทำให้ใครผิดหวังเลยอ่ะโดยเฉพาะพี่หมูน้อยอ
3: ่
1: ะ
3: ปลาทองปลา
4: ไม่รบกวนนะคะคือว่าอ๋อคือพี่จะชวนปลาทองไปกินข้าวค่ะ
1: อ๋อคือไม่เป็นไรค่ะพี่แมนเดี๋ยวปลาทองกับจรวดไปกินกัน2คนโอเค
4: มือค่ะมือโอ้ยตายแล้วกินข้าวกัน2คน
5: น้าส่งไอ้ลิงก์อะไรมาในไลน์ผมอะน้าส่งอะไรมา
6: เขาบอกว่ามีแกงยำมูซ่าโว้ยที่แขนมีลูกความหนึ่งมันหนีคดีมาอยู่แถวนี้แหละแวกนี้แหละแล้วบอกว่าถ้าใครไปส่งตามันหรือทำให้มันไม่พอใจเนี่ยฆ่าปาดคอเนี่ยยิงปาดคอมันตัวเนี้ย
5: จริงนะมันมากตัวเงี้ยนะ
6: เขาบอกแล้วอย่าพูดล่าได้อารมณ์ได้ลุกได้ลุก

0: น้า
1: แกงยากุซ่าปลาหมึกอ่ะ
2: ใช่แบบนั้นนะเปล่าอ่ะ
3: ไหน
2: ตั้งไง
3: ใช่มั้งเป็นยากุซ่าอะไรจะหนีมาซาวน้องซาวหน้าแถวนี้มันไม่ใช่ที่น่าจะมาไม่ใช่หรอกกินอะไร
1: ซาวหน้าที่นี่ดีเหมือนกันนะครับบรรยากาศดีจริงๆนะฮะทีนี้ก็ตอนนี้แล้วนะ
3: กินแล้วหัวเน่าเลย

0: าเฮือกใหญ่เลยมาเฮือกใหญ่เลยนั้นลองหาที่มาจากไหน
1: นั่นแหละสิ
0: ไม่ใช่นะแม่ผมเจอไหมฮะรู้ยังนะ
1: ไอ้เจอหรือไม่เจอไม่ใช่มันไอ้คำว่าฮะเนี่ยขมคอ
0: ว่ามันถามจริงเหอะนี่รถถังขยะไปคว่ำในปากเขาหรือไงเนี่ยอะไรนะกล้าขนาดนั้นเลยเหรอนี่จับมันได้แล้วใช่ไหมข้าตัดตอนมันเลยเอาไส้มันออกมาประจานอย่างเดียว
2: ก้างพี่หน่อไม้ผมอยากให้พี่สองคนเนี่ยออกไปจากซาวน่าก่อน
3: ใช่ครับตอนนี้มีสถานการณ์ฉุกเฉินนะ
4: โอ้รู้ฉุกเฉินนะโอ้รู้ลูกค้าที่ออกไปคือโทรศัพท์มันออกมาเป็นไข้มันคือแก๊งยากูซ่าปลาบึกเดี๋ยวได้ตายกันหมดละเว้ย
3: เอางี้นะพี
4: ่เอาไ
3: งเดี๋ยวผมจะคุมสถานการณ์ทุกอย่างไว้โอเคนะพี
5: ่ถ้าเราพลาดเนี่ยเราโดนตามล้านแน่นๆ
3: ล่าอะไร
6: ไม่ได้ล่าคือออกจากนี่ไปจะไปกินผ้าไก่ครับ
7: ครับผม
6: ชอบ
7: อยู่อยู่ก็หิว
6: หิวซะแล้วเนี่ยหิวแล้วโอ้ยแหม

0: แมนด้าว่าแล้วพาผู้ชายหล่อๆเข้ามาในบ้านนึกว่าจะเอามาให้พี่ให้เชื้อให้ป้ากินที่ไหนได้กินกันเองซะแล้วเสียดายเสียดายอยากได้อยากโดนน่ะ
1: นี่แกบ่นอะไรของแกเนี่ยฮะแมน
2: ถ้าให้แกมาถามปาทองว่าจะกินอะไรแล้วว่าไงเนี่ย
0: ตายแล้วเมื่อถามอะไรป่านนี้จ้ะพ่อเพคอนนี่ป่านนี้เขากินกันไปไหนถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ไม่เหลือเศษแม้แต่กระดูก
1: อะไรใครใครกินกันเองพูดมาให้ชัดนะไอ้แมน
3: กินแกงส้มน้ำพริกแล้วก็ผัดเปรี้ยวหวานปลาทูที่เป็นของโปรดปลาทองค่ะซ้าซื้อไว้เรียบร้อยแล้วจะกินเลยไหมคะ
1: ไม่กิน
4: อย่างงี้ไปสิคะดาดี
1: ไม่โกรธได้ยังไงล่ะไอ้นี่ก็พูดอยู่บอกว่าน้องสาวของฉันไปกินกับใครอะไรยังไงเล่ามาให้หมดบอกมาเร็ว
0: ฉันเดินเข้ามาในประตูเปิดฉันเดินเข้ามาเห็นอย่างนี้เลยนั่งกันอยู่สองคนชายหนึ่งหญิงอีกหนึ่งกำลังจับมือไม่ธรรมดามีบีบด้วยเห็นนะชุ่มหนึบหนึบผู้หญิงกับผู้ชายเพศตรงข้ามนั่งติดกันแล้วอยู่กัน2ต่อ2แบบนี้อ่ะมันต้องมี something wrong
5: จากประสบการณ์ของผมถ้าจับมือกันขนาดนี้ซบกันขนาดนี้ร้อยทั้งร้อยพอจบเรื่องได้กัน
1: ฮะได้กัน
4: แกว่าพี่หมูดูแปลกๆป่ะหรือว่าเขาจะรู้ความจริงฉันแล้วว่าแก
6: รู้ความจริงของแกเหรอ เขาจะรู้ได้ไงฉันเนี่ยยังไม่รู้เลยก็ดีเหมือนกันนะแกจะได้ไม่ต้องคิดหาวิธีบอกความจริงกับเขาอ่ะ
4: ก็จริงนะเฮ้ยไม่ได้ดิแกไม่เห็นสายตาที่พี่หมูเขามองฉันหรอขนาดฉันไม่บอกความจริงอะไรเขายังดูผิดหวังในตัวฉันเลยแกไม่เอาละฉันกลับดีกว่าฉันไม่อยากให้ทุกคนผิดหวังในตัวฉันอ่ะ
6: เฮ้ยเดี๋ยว
7: 18บวก
3: แบบนี้ไม่อยากดูอีกแล้วอ่ะผู้ปกครองควรให้คำแนะนำนะคะ
6: ละท้องแกเป็นไรเนี่ยไหวเปล่า
4: ฉันเพื่ออืดเพราะอมว่ะแกเหมือนจะ
6: อะไร
1: เฮ้ยไม่เอาแล้วอีปลาท้องแกอย่าอ้วกใส่ฉันดิเมื่อเช้าแกเพิ่งกินกะปิมาฉันเหม็นไม่เอา
6: ไปแกเดี๋ยวฉันช่วยไปพักในร้านนี้ก่อนไปมานั่งนี่แกนั่งนี่เลยจะมาอ้วกใส่ฉันนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่ง

0: จะอ้วกมันเหมือน
1: อะไรคะ
2: ท้องไงครับ
0: หุ้ย
2: ชัดเจนครับผมเคยดูในละครไทยทั้งนางเอกอ้วกใส่แบบเนี้ยท้องทุกราย
1: ท้องจริงเหรอคะจะตั้งชื่อหลานว่ายังไงเราก็จะทำคลอดนี่สำคัญมากเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับหลานของเรา
0: เดี๋ยวนี่แค่นิดขุยลกยังไม่ขึ้นเลยมันยังไม่ถึงขนาดนั้นไม่ต้องตื่นเต้นเรื่องใหญ่แน่ต้องเคลียร์
3: ปลาทอง
1: พี่แดงพี่สาวมาได้ไงอ่ะ
4: อู้มาได้ไงอู
1: ้โอ
4: ้ยตายแล้วปลาทองปวดท้องอ่ะ
3: แกโทรศัพท์มาเลยโทรไปที่โรงพยาบาล
1: โทรศัพท์
3: ไปที่โรงพยาบาล
4: โทรไปอู้ตายแล้ว
1: มาโรงพยาบาลนี่มันอะไรกันเนี่ยพี่แดงพี่สาว
4: อุ้ยปวดหนักขนาดนี
1: ้โอ้
4: แทงหรือเปล่า
1: ปลาทองหายใจเข้าหลานต้องไม่แทงแน่เลย
4: หลานฉันต้องไม่เป็นอะไรนะเนี่ย
1: หลานอะไรอะคะ
3: ก็แทงไงครับเกือบล้มเฮ้แทงชัวร์ครับผมป่านนี้เด็กกับหัวหมุนตัวเป็นลูกขาแล้วครับจะบอกให้
1: เดี๋ยวหลานใครอะคะแล้วใครแทงอะ
4: ยังไม่รู้อีกเหรอเนี่ยเรื่องใหญ่แน่เลยถ้าหมูน้อยรู้เนี่ย
2: เ
4: ธออะท้องกะไอ้จรวดกิ๊กของเธอ
2: ไปรุ่นสมัยนี้
5: ไม่ใช่นะครับ
4: ปฏิเสธต่อหน้าขนาดนี้อยากจะตีเป็นพระฉานแล้วแทงเลยนี่เธอเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าฮะทำเขาท้องแล้วเธอยังมาพูดอย่างนี้ใช่ไหม
2: ช่วยดิเอาให้หนัก
1: ใ
2: ช่ไหม
1: พี่แ
2: ด
1: ง
4: อะไร
1: ใช่อย่างนั้นเข้าใจผิดกันไปหมดแล้วหนูไม่ได้ท้องอาจารย์หลวดเนี่ยก็เพื่อนหนูจริงๆไม่ได้ท้อง
5: เรื่องมันมาขนาดนี้แล้วเนี่ยฉันว่าถึงเวลาที่แกต้องบอกความจริงกับทุกคนแล้วล่ะ

าไข่ต้มอามาอยู่ในห้องน้ำอ่ะเปล่าอาไม่ได้หนีอาไม่ได้กลัวว่าพี่หมูน้อยกับปลาทองจะทะเลาะกันอาแค่มาเดินเล่นในห้องน้ำไม่ได้นานหรอกคืออามาอ๋อนี่อามาทาโลชั่นนี่ฟังเสียงนะชูนี่แหละพอดีว่าช่วงนี้ผิวอาแห้งมากจ้าๆๆเดี๋ยวอาออกไปนะขอทาโลชั่นแป๊บนึงจ้าๆๆๆเดี๋ยวอาออกไปนะ

0: ณยะครับเดี๋ยวคุณขยับแขนเป็นจังหวะนะครับทำตามจังหวะที่ผม2คนบอกเนี่ยคุณยะจะมีกล้ามข้อมือที่แข็งแรงและกล้ามปีกที่เพอร์เฟกต์เฮ้ยอันนี้นะ
1: รอปัญญาอ่อนคิดสิคิดเอาสมองคิดทำอะไรว่ากล้ามลงกล้ามเนื้ออะไรมันไม่เกี่ยวตอนนี้เอาชีวิตให้รอดกันก่อน
2: นั่นน่ะดิพี่เขาเป็นถึงแก๊งยากูซ่าปลาหมึกเลยนะจะมาเชื่อแผนหลอก
1: ก็
2: แปลงฟันนี
0: ้
2: เหรอ
0: ว้าวคือผมเนี่ยนะฮะอยากเล่นข้อแขนให้มันแข็งแรงแล้วเล่นปีกเนี่ยให้มันเพอร์เฟก
2: ต์โอ้โหได้เลยครับอย่างนี้เลยฮะหันมาครับหันมาครับนี่ฮะขึ้นมาโอ้โหก็ลงก็ลงก็ลง
0: นี่ครับคุณยักษ์ฮะนี่ครับทำไมต้องบีบยาสีฟันด้วยครับ
3: เพราะว่าลิ้นเนี่ยลิ้นในร่างกายคนเรานะครับจะแข็งแรงสุดนะครับแล้วก็ถ้าคุณแต่งลิ้นเนี่ยอย่างเงี้ยคุณจะมี

0: ข้อมือนะฮะที่แข็งแรงมากๆเลยครับ
1: อ๋อข้อแขนคุณจะแข็งแรงเหรอครับใช่ครับคุณจะได้ไปเจ็บข้างหลังนี้นะครับดีใจจริงเลยครับ
0: เอาเลยครับไปไปไปไป
2: อยากให้พี่ลองดูครับโอ้มันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าใช้ผลหรือเปล่า
1: หมาอัพครับอัพ
3: ย่อฮะย่อฮะ
1: อันดาวฮะ
3: สายย่อครับนั่นแหละครับครับ
1: อัพฮะ
3: ถูกต้องครับ
1: ดาวฮะ
3: สายย่อครับ
1: อัพฮะดาวฮะดีมากครับลงอีกฮะ
4: ยังดังอยู่นี่เองขาทั่วเลย
1: เอ้าพี่คนนี้นี่ที่เป็นลมอ่ะดีขึ้นแล้วเหรอ
4: ท่านเล็กกลิ่นนี้คุ้นเฮ้ยนี่ทำไมคุณปากเหม็นอย่างนี้เนี่ย
1: นี่สะเกียว
4: เอ้าอะไรแล้วไม่จริงนี่พวกคุณไม่ได้กินกันเลยเหรอมันเหม็นจริงๆนี่โอ้โหนี่ขนาดใจที่ฟันคาปากอยู่อย่างนี้ดีนะเนี่ยจากหมาเน่าธรรมดาเลยกินมาหมาเน่ารสมิ้นจะบอกความผมทำไมก็มันจริงนี่ครับผมพูดความจริงปากมันเหม็นจริงๆนี่ครับ
0: พวกคุณสองคนน่ะไม่ต้องยุ่งหรอก
5: คุณจริงใจมากคุณได้ใจผมไปเลย
1: ไม่เหมือนพวกคุณหรอกใช้คำท่าเกลียดผมรู้ว่าผมปากเหม็นอ่ะทำไมไม่บอกผมอ่ะ
6: พี่เอ้ยพี่ถึงเป็นคนในแก๊งยากุซ่าปลาหมึกเนี่ยถ้าผมพูดไปก็ตายสิครับผม
0: แก๊งปลาหมึกแล้วก็หมึกอะไรครับผมไม่เข้าใจ
2: ก็รอยสักปลาหมึกแ
0: ค่รอยสักปลาหมึก
2: ครับ
0: อ๋อเฮ้ยคือผมเนี่ยเผลอหลับไปครับแล้วหลานเนี่ยมันเอาสติ๊กเกอร์มาแปะแขนผมครับ
2: หลานสติ๊กเกอร์มาแปะโอ้ยเวเนยรอบก็กลัวกันทั้งตำบล
6: แล้วไอ้พี่โทรสั่งให้ฆ่าตัดตอนแล้วครับอย่าให้เหลือซากครับคืออะไร
0: ฆ่าตัดตอนเนี่ยคือว่าตะขาบเนี่ยมันเข้ามาในบ้านผมแล้วผมให้คนเนี่ยจับตะขาบแล้วก็ตัดตอนทีละอันเลย
4: เป็นไงล่ะเข้าใจผิดกันเป็นแถวๆที่หลังเนี่ยอย่าคิดไปเองเนี่ยถามเขาสิถามเขา
0: ขอบคุณคุณมากนะคุณตะเกียบครั้งหน้าเราคงได้เจอกันอีกนะ
4: ก่อนจะได้เจอกันเนี่ยผมว่าคุณควรจะไปเจอแปรงสีฟันหรือไม่ก็น้ำยาบนปากอะไรสักทีก่อนนะ
0: นะครับจู๊ดให้มันหอมสดชื่นไปเลยล่ะครับ
6: ไปก่อนนะครับ
2: บ้าไปแล้วคุณอะไรวะนึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไป
0: โชคดีนะนี่ฉันคุมสติไว้อยู่ไม่งั้นตายกันหมด
4: ล่ะนี่พวกคุณสองคนจะต้องถูกลงโทษโทษหาเนี่ยสร้างความแตกตื่นในฟิตเนสเพราะฉะนั้นผมจะขอตัดคะแนนคุณคนละ10คะแนนและรายงานเรื่องนี้คุณหมูน้อยทราบ
0: นี่จะได้เหรอ
4: ไม่ต้องมาเรียก
0: โอ้หมดไปวะเนี่ย
6: ตกโต๊ะครับพี่

0: ปูน้อยคือปลาทองมีเรื่องอะไรอยากจะพูดกับแกแต่แกต้องสัญญานะว่าแกจะพูดกับน้องแกไม่เกิน5ประโยคถ้าเกิน5ประโยคบ้านแกแตกสัญญาก่อน
1: โอเคฉันจะพูดแค่4ประโยคด้วยซ้ำ
0: 1
1: ทำไมหมออ้นถึงไม่มาคุยเรื่องแต่งงานกับเราวันนี
2: ้ปาขอโทษค่ะมันจะไม่มีการแต่งงานระหว่างปากับหมออ้นแล้วอ่ะปารู้ว่าพี่หมูอยากให้ปาแต่งงานกับหมออ้นมากอ่ะแต่เราเลิกกันแล้วค่ะ
1: แล้วทำไมไม่บอกพี่ตั้งแต่แรกอ่ะฮะ
0: 2
2: ปากลัวพี่หมูจะเสียใจอ่ะปาไม่กล้าบอกปารู้ว่าปามันเป็นน้องที่ไม่ได้เรื่องอ่ะปาไม่เคยทำอะไรดีในสายตาพี่หมูเลยอ่ะพี่หมูปาขอโทษนะพี่หมูโกรธปาใช่ไหมคะ
1: เธอจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานยังไงเธอได้ตัดสินใจเองแล้วปะทองแต่ที่พี่โกรธเนี่ยก็คือว่าเธอมีความลับกับครอบครัวของเราและมีความลับกับพี่เธอไม่เคยเห็นครอบครัวของเราเลยเวลาเธอมีปัญหาไม่เคยคิดถึงพี่เลยเวลาทุกข์ใจหรือเสียใจแบบนี้

0: ำพริกไหมคะ
1: นี่สิบ้านเราต้องมีน้ำพริกแกงส้มผัดเปรี้ยวหวานแล้วก็ปลาทูทอดที่ปลาทองชอบอยู่เสมอแต่ว่ายังไม่ได้ทอดนะ
0: งั้นเดี๋ยวปลาทอดเองนะคะ
1: ทอดเผื่อทุกคนด้วยนะแล้วนี่ปลาทองจำไว้ว่าที่นี่คือบ้านของเราบ้านของปลาทองไม่ว่าเธอจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาอะไรเธอกลับบ้านได้เสมอนะ
2: มันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงนี่เป็นละครหักมุมชัดๆอ่ะที่แอร์เคยดูอ่ะพอสุดท้ายบ้านมันต้องแตกสินี่มันไม่ใช่อ่ะโอ้ย
3: มีก็ต้องมีไฟเข้าใจไหมมีสายไหมก็ต้องมีโรตีถ้าอย่างนี้ฉันบอกได้เลยว่าแกเนี่ยคือต้นเหตุช่างแอร
2: ์อะไรเกี่ยวอะไรแอร์แอร์ผิดอะไรฮะ
3: นั่นแหละวอนซะแล้วอยากจะถามใช่ไหมว่าแกผิดอะไร
2: เพราะผิดอะไรผมซ่อมทีวีไฟแล้วก็ผมทำให้บ้านนี้เนี่ยมีความสุขสว่างสวยแฮปปี้ว่าเนี่ย

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลบางเลนอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับตรงนี้ทุ่งกว้างใหญ่มากครับแล้วข้างหลังดูเป็ดเยอะมากครับกี่ตัวเนี่ยอย่าถามผมนะเพราะว่าลองยืนนับดูแล้วเนี่ยนับไม่ไหวจริงๆนะครับเดี๋ยวเราต้องมาคุยกับผู้ที่เลี้ยงเป็ดตรงนี้ก่อนเขาตรงนี้เขาเรียกกันว่าเป็ดไล่ทุ่งเดี๋ยวถามถึงที่มาที่ไปและทำไมถึงต้องเรียกกันว่าเป็ดไล่ทุ่งสวัสดีครับพี่อ๊อฟ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหพอก่อน เป็นเป็ดที่พี่อ๊อฟเลี้ยงไว้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: คำว่าไล่ทุ่งนี่มีที่มาที่ไป
1: คือไล่ทุ่งคือเลี้ยงโดยไม่ใช้ต้นทุนอาหารกินตามข้าวหอยตามท้องนามันจะประหยัดได้เยอะมาก
0: ครับการไปไล่ทุ่งก็คือหมายความว่าเราอยู่จุดนี
1: ้
0: เราพาเป็ดไปที่นึง
1: ใช่ครับ
0: เมื่อก่อนคือสามารถเขาทำกันแบบนี้เลย
1: ใช่เมื่อก่อนคือ
0: ไปกันถึงไหนเนี่ยพี่
1: อุตรดิตถ
0: ์ oh,
1: พิจิตร
0: ไกลมาก
1: ขึ้นจะเหนือได้เลยครับ
0: ทำไมเขาถึงไปไกลกันขนาดน
1: ั้
0: น
1: ครับจุดนั้นคือที่นาครับมันจะไม่ค่อยมีบ้านคนมันจะเป็นที่นาอย่างเดียวโล่งๆกว้างๆเป็นพันๆไร่เลยครับ
0: ครับก็กินได้เต็มที
1: ่ใช่
0: แล้วปัจจุบันนี้
1: ปัจจุบันนี้คือโอกาสที่จะข้ามจังหวัดมันลำบากขึ้นเพราะว่ามันมีเรื่องไข้หวัดนกเลี้ยงได้เฉพาะพื้นที่ที่เราอยู
0: ่ทำอาชีพนี้มานานเลี้ยง
1: มาตั้งแต่รุ่นพ่อครับพ่อทำตั้งแต่ผมยังไม่เกิดอ่ะ30กว่าปีแล้วอ่ะ
2: โอ้โหคุณผู้ชมครับเป็ดไล่ทุ่งเยอะมากๆเลยครับบอกเลยว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเลี้ยงยังไงครับเนี่ยตั้งหมื่นกว่าตัวพี่ออฟจะมีวิธีจัดการดูแลกับฝูงเป็ดมหาศาลนี้ยังไงอยากรู้แล้วล่ะครับต้องไปติดตามกันต่อครับ
0: เป็ดที่พี่ออฟเลี้ยงไว้นี่เป็นสายพันธุ์อะไรครับ
1: เป็ดกากีครับคือเป็ดแดงเป็ดดำอย่างเงี้ยครับมันจะมีเป็ดอีกพันธุ์นึงคือเป็ด CP มันจะออกสีนวลๆขาว
0: ๆเป็ดกากีเขาไปทำอะไรกันครับ
1: ก็เข้าฟาร์มเลี้ยงฟาร์มนี่แหละครับเลี้ยงฟาร์มประมาณปีครึ่งเขาจะเข้าปลดระวางก็คือเข้าลงเชือดเพื่อมาเป็น
0: เป็ดพะโล
1: ้เป็ดพะโล้เป็ด

0: สดให้เรา
1: อ๋อแต่ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นไข่อันนี้ผมเริ่มสงสัยแล้วทำไมว่าฟาร์มเขาไม่เลี้ยงกันตั้งแต่ตอนเด็กเลยครับ
0: ต้นทุนเยอะครับเยอะมากไม่คุ้ม
1: แล้วขั้นตอนแล้วก็ระยะเวลาแต่ละวันในการเลี้ยงเป็ดนี่ต้องทำอะไรบ้างครับ
0: คือในทุ่งนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็เช้าประมาณ6 โมงครึ่งอย่างเงี้ยก็ปล่อยไปนาที่มันมีน้ำมันก็จะกินน้ำไถข้าวกินตามปกติยันเย็นครับเย็นก็ไล่กลับแค่นี้เองคอยเฝ้าพวกหมาพวกมันจะเข้ามากวนแค่นั้นเองครับ
1: ไข่เป็ดนะครับพี่ตัวนี้เวลามันฟักมันเรามีการดูแลยังไงหรือว่ามันฟักตามธรรมชาติ
0: มันก็ไข่ตามปกติมันครับเขาจะหาที่ไข่ที่แห้งไข่อ
1: ย่างตรงนี้มีไหมพี่พอจะมี
0: น่าจะพอมีบ้างครับเพราะเป็ดมันเพิ่งเริ่มไข่ถ้าเราเดินไปอย่างเงี้ยเป็ดมันก็จะแหวกให้เราเลยเราก็จะมองเห็นขาวๆไข่ที่พื้นเลย
1: รอไปเก็บไข่เป็ดกันครับไม่รู้ว่าจะได้สักกี่ฟองเก็บได้เสร็จแล้วก็เอากลับบ้านเราได้แผงไข่มาแล้วครับเดี๋ยวเราไปเก็บไข่กันไปนี่ไงเจอไข่แล้ว
0: นี่ครับ1ฟองแรก
1: เยอะด้วย
2: ชอบครับ
1: ไข่ที่เราเก็บมาเนี่ยเราจะรอไปฟักเป็นตัว
0: ไม่ฟักเป็นตัวแน่นอนครับกินได้เลยเพราะว่าเราไม่ใช่ตัวผู้ผสมตัวเมียมันจะไม่มีน้ำเชื้ออ
1: ๋อแต่อันนี้คือเป็นไข่ที่ออกมาจากตัวเมียอย่างเดียวไม่มีน้ำเชื้อ
0: ใช่ครับมีแค่ไข่แดงไข่ขาวแล้วกินได้เลย
1: ไปเก็บไข่กันต่อเถอะเยอะมากผมว่าวันนี้แผงน่าจะเต็มอ่ะดูแล้ว
3: นี่ครับฟองที่7

0: บสดครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเดินเก็บแป๊บเดียวเต็มแผงครับและที่สำคัญยังไม่หมดด้วยเราก็สามารถเอาไปขายต่อ
1: เอาไปต้มกินเองก็ได้ทอดก็ได้ขายต่อก็ได้
0: มื้อเช้ายังไม่ได้ทานเลย
1: ขอได้ไหมได้ครับ
0: ง่ายๆจังเลยอ่ะแกงขอเนี่ยนี่คือไข่เป็ดนะครับที่เรา
1: แต่ไข่ทุ่งอ่ะกับไข่ฟาร์มอ่ะชาวบ้านเขาจะชอบไข่ทุ่งมากกว่านะครับ
0: แต่ว่าเหมือนขนาดจะไม่ได้ใหญ่
1: มันจะเล็กกว่า
0: ใช่ไหม
1: เพราะมันเพิ่งเริ่มไข่อ่ะ
0: เราได้ไข่มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเป็ดกินข้าวเนี่ยครับตอนนี
1: ้ยังครับ
0: งั้นเดี๋ยวผมขอวันนี้ขอตามไปดู
1: ได้ครับ
0: ในการไล่เป็ดไปกินข้าวอยากรู้ว่าเป็ดประมาณ 7,000 กว่าตัวเนี่ยจะมีวิธีการไล่แล้วก็ต้อนยังไงไปดูกันเลยครับ
1: ได้ครับ
0: จุดที่เราจะพาเป็ดไปอยู่ตรงไหนครับพี่อ๊อฟ
2: เลยไปหน่อยเดียวครับ
0: นี่คือเป็นสถานที่ประจำที่เขากินอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: วิธีการต้อนเราต้องทำยังไงครับ
1: จริงๆอ่ะมันเป็นความเคยชินเพราะเคยเข้าเคยออกแล้วก็จะไปง่ายจริงๆเราไล่ท้ายอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็ไปตามของมัน
0: คืออันนี้เป็นนิสัยของเขาอยู่แล้วถ้าเก
1: ิ
0: ดเขาชินที่
1: มันก็จะไปที่เดิม
0: เดี๋ยวลองดูครับผมจะลองนะ 7,000 กว่าตัวนับด้วยนะว่าไปกี่ตัวป่ะลองดูครับไปดิไปกินข้าวเร็วไม่ต้องไปกินข้าวทางโน้นโน่นโน่นโน่นโน่นโน่นดี

0: บูธได้ลองไปเดินดูที่เรียกว่าตรงพื้นที่ที่เป็ดไปกินข้าวแล้วเขาก็ไม่สนใจผมเหมือนเดิมเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เขาก็คือหากินไปเรื่อย
1: ๆ
0: แล้วก็อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็คือเราก็ปล่อยไปจนถึงตอนเย็น
1: ใช่
0: เสร็จแล้วก็จะต้อนกลับไปที่เด
1: ิ
0: ม
1: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างนี้เวลาเราไปตามที่นาต่างๆไม่ใช่การลุกล้ำพื้นที่เขาใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับ
0: มันคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบนิเวศ
1: ใช่ครับ
0: ข้าวที่ตกหล่น
1: ครับ
0: แล้วก็พวกหอยพวกศัตรูข้าวทั้งหลาย
1: พวกวัชพืชต่าง
0: ๆเป็ดก็จะไปกิน
1: ใช่
0: แล้วก็ที่นาก็จะได้มูลจากเป็ดไปด้วย
1: ใช่ครับ
0: แสดงว่าแต่ละพื้นที่เขาจะโทรหาพี่ออฟอย่างนี้ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: โทรหาด้วยแล้วก็มาเราหาที่เขากำลังจะ

0: เกี่ยวด้วยคอเขาถ้าเขาให้ก็เราก็เตรียมลงถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไร
1: นี่ถือว่าเป็นอาชีพผู้คุมเป็ดเลยครับ คุมอยู่ให้อยู่อย่างนี้เลยนะ
0: ใช่ครับ
1: มันก็ดูเลี้ยงง่ายนะเป็ดอะที่เราเดินแค่ดักแค่นี
0: ้ถ้าเราเข้าใจเขามันก็ไม่ยาก
1: ครับเกิดคนอยากเริ่มเลี้ยงจำเป็นจะต้องมีพื้นที่เยอะไหมครับ
0: ถ้าไม่มีรถมันจะลำบาก
1: อ๋อในเรื่องการขนย้าย
0: ใช่เพราะกว่าจะจบต้นทุนเนี่ยต้นทุนมันจะเยอะมากเลยถ้าเราไม่มีรถเองฝูงนึงต้องมี 20-30 เที่ยวอ่ะ
1: โอ้ต้นทุนแต่ว่าต้นทุนไปหนักกับการเดินทางหมดเลย
0: ใช่ครับถ้าไม่มีรถเอง
1: แต่ถ้ามีรถก็ถือว่าสบายใจขึ้นไปหน่อย
0: ถ้ามีรถเองมันก็ง่าย
1: ตอนแรกกะไปเลี้ยงแถวบ้านแต่ดูทรงแล้วไม่น่ารอดนะ
0: เราซื้อตัวเป็ดที่พร้อมไข่อ่ะเริ่มเลี้ยงจากเล็กๆเลี้ยงเอาไข่ขายไข่มันจะยังโอเคอยู
1: ่วันนี้เราก็ได
0: ้ทุนน้อยหน่อย
1: มาเห็นนะครับพี่ออฟนะครับผู้ควบคุมเป็ดนะครับ 7,000 กว่าตัวเกือบ 8,000 ตัวนะครับเนี่ยครับคือเป็ดไล่ทุ่งนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ออฟมากๆครับ
0: ครับ
1: แปลกแต่จริงครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ป๊อกก็อยู่ที่วัดดงมูลเหล็กนะครับนี่อยู่กับพี่วีรวัฒน์นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมขอเรียกว่าณตุ้มนะฮะ
1: ได้ครับ
0: ตอนนี้อยู่ที่วัดดงมูลเหล็กเดี๋ยวเราจะไปคุยกันที่บ้านณตุ้มทำไมถึงคิดที่จะเอาผมมายกของครับ
1: ตอนนั้นเลี้ยงลูกหลายคนมือเราก็ไม่ว่างใช่ไหม
0: ครับ
1: จะทำอะไรดีที่ให้เขามีความสุข
0: ครับ
1: ก็เลยเอาใส่เปรแล้วก็เอ้ยก็ไม่ดีนะเอาให้มันนอนแล้วเชือกผูกแล้วผมยกขึ้นมาแล้วแฝงแทนเปร
0: ครับ
1: ทำอะไรแปลกๆนะให้ลูกจะได้ไม่งองแง
0: อ๋อแล้วเป็นไงสรุป
1: ครับ
0: ลูกกี่คนครับณตุ้ม
1: 7คนครับ
0: 7คนแล้วณตุ้มยกทุกคนเลยป่ะครับ
1: ทุกคนเลยครับ
0: โอ้เคยลองยกสิ่งของที่หนักที่สุดเนี่ยประมาณกี่กิโล
1: 50โล
0: ฮะ50โล
1: สมัยก่อนยกหนักเยอะแล้วตอนนี้ร่างกายเราไม่ไหวแล้วอายุมาก
0: อายุเท่าไหร่ครับนะตุ้ม
1: 55ครับ
0: ตอนนี้ครับใกล้ถึงบ้านนะตุ้มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสิ่งของกันว่าวันนี้เราจะยกอะไรบ้างยกทีมงานผมได้ไหมครับนั่นน่ะเสื้อขาวอ่ะเราบนน้ำหนักเท่าไหร่นะตุ้มบอกยกได้นะตอนตอบน้ำหนักทำไมเสียงเบาๆโอเคมานะตุ้มหลังนี้นะครับ
1: หลังนี้ครับ
0: ได้ครับอะไรอยู
1: ่ครับก็รับงานโชว์ด้วย
0: รับงานโชว์ด้วย
1: แล้วก็ซื้อของเก่าด้วย
0: ครับผมโชว์อย่างณตุ้มนี่ถือว่าเป็นนักกายกรรมอย่างนี้ได้ไหมน
1: ัก
0: กายกึ่งๆนักกายกรรมณตุ้มเคยทำอะไรบ้างกับร่างกายเราเนี่ย
1: ก็มีเอาตะเกียบงา
0: ครับผม
1: สามอันปักที่คอคร
0: ับมา
1: แล้วตบอัดให้ครับ
0: ทำไม
1: แล้วก็ใช้เบ้าตาเรา
0: ครับ
1: ดันเหล็กเส้นสี่หุ้นให้ง
0: อณตุ้มทำอาชีพอย่างเงี้ยโชว์กายกรรมมากี่ปีแล้วครับ
1: 30ปีได
0: ้แฟนมีห้ามบ้างไหมคร
1: ับเขาบอกว่าแล้วแต่พี่มีความสามารถก็เอาไปใช้
0: อือแล้วที่ใช้ผมยกของเนี่ยครับเริ่มมาพอๆกับ
1: พอๆกัน
0: เลยใช่ไหมครับแล้วนั้นตุ้มเคยไปโชว์ที่ไหนมาบ้างครับ
1: ไปฮ่องกงไปออกรายการทีวีฮ่องกง
0: มีบำรุงอะไรบ้างไหมครับร่างกาย
1: ไม่ฮะก็กินตามปกติ
0: กินอาหารปกติด้วย
1: ครับผม
0: โอ้ยสุดยอดผมขออนุญาตนะครับนั้นตุ้มขอโอ้ผมนิ่มเลยนะใช้เวลาสระนี่ก็คือยาสระผมครีมนวด
1: ใช้สบู่สระ
0: สบู่ก้อนอย่างนี้ป่ะโอเคเดี๋ยวเราทุกคนกลับไปสบู่ก้อนกันรู้สึกทำให้ผมแข็งแรงเดี๋ยวผมอยากจะเห็นอุปกรณ
1: ์ได้ได
0: ้แล้วต้องใช้ในการยกเลย
1: ได้ครับ
0: ไปอยู่ข้างนอกนะ
1: ครับผม
0: ไป
2: มัดผมใช่ไหม
3: ใช่
2: มันก็แปลงอยู
3: ่
4: มันเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคลครับ
3: คุณป้าลองทำบ้างครับ
4: มันทำไม่ได้
2: ไม่เอากลัวไม่ดีกว่า
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ก็จะมาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการมัดผมก่อนใช้อะไรบ้างครับ
1: เชือกครับ
0: เชือกอันนี้เดียวเลย
1: ครับผม

0: มัดกับผมเราข้างหลัง
1: ด้านหลัง
0: คร
1: ับ
0: ผมอยากรู้วิธีผูกทีนี้ขอดูนาตุ้มเลยเวลาผูกก็คือผูกเองอย่างนี้เลยอ่ะ
1: ครับผูกเองครับแล้วเราก็จะล็อกทิ้ง
2: แน่นมาก

0: ครับเนี่ยครับเชือกที่มัดอยู่กับผมแน่นมากแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือยกขึ้นได้ไงเดี๋ยวมาดูดีกว่า
1: ประตูพร้อมนะครับพร้อมแล้วยกเลยครับ1 2
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้าตุ้มใจเย็นๆแป๊บนึง
1: ความรู้สึกน้าตุ้มตอนนี้ยังไงครับ
2: เฉยๆครับ
0: เฉยๆด้วย
1: อันนี้คือ hit box นะครับ
0: โ
1: อ้เมื่อกี้2นี่ประมาณ5กิโลนะครับ1ก้อน
2: ครับ
1: มาคุณผู้ชมครับลำดับต่อไปอิดบล็อกครับ5กิโลเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าน้าตุ้มจะยังยิ้มอยู่หรือเปล่าพร้อมไหมครับ
2: ครับพร้อมครับ
1: พร้อมแล้วเฮ้ยความรู้สึกเป็นไงครับ
2: แล้วก็ยังเฉยอยู่ฮะ
1: ยังเฉยอยู่อีกเหรอ
2: ยังเบาอยู
1: ่นี่5กิโลล่ะ
2: ครับ
1: ผมขอเพิ่มเป็น3ก้อนได้มั้ยคร
2: ับได้ครับ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้เพิ่มเป็น3ก้อนแล้วนะครับก็จะเท่ากับ15กิโลครับขอลองยกด้วยมือตัวเองก่อน1 2โหหนักใช้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมแต่เราไม่ให้นะต้องใช้มือยกนะต้องพร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับ
1: พร้อมนะครับพร้อมแล้วก็ยกเลยครับ

0: ก็รึ่งกัน
1: ดีมาก
0: ก็ดี
2: ถือว่าแปลก
0: จ้าแปลกแปลกแต่จริงอะไรอย่างเงี้ย
3: คุณผู้ชมครับนี่แหละครับนับตุ้มนะครับเป็นบุคคลที่ใช้เส้นผมตัวเองเนี่ยยกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกแต่ว่าจริงนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณณตุ้มด้วยนะครับ
4: ยังไม่หมดครับยังมีที่เด็ดกว่านี้ยังมีที่เด็ดกว่านี
3: ้ยังมีที่เด็ดกว่านี้อีกเหรอ
5: ครับมีอะไรครับณตุ้ม
4: เดี๋ยวไปเอาหลานสาวมาช่วย
3: คือที่บอกว่าทีเด็ดคือณตุ้มกำลังฝึกน้องเนยให้ใช้เส้นผมยกป่ะครับ
4: ไม่ใช่ครับ
3: เอาไม่ได้เหรอผมกำลังนึกว่าหาทายาทรุ่นต่อไปอันนี้คือจะน้องเนยมาม
4: านอนจะเอาเชือกผูกเสร็จแล้วก็ดึงขึ้นมาเหมือนเราแฝงเปลูกอะ
3: เหมือนแฝงเปลูกครับคุณผู้ชมน้องเนยอยากเล่นไหมสนุกสนุก
6: เคยโดนคุณพ่อยกไหม
7: เคยค่ะตอน5ขวบ
6: ตอนที่ยกครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้าง
7: มันเสียวตอนที่พ่อหมุนมากกว่า
3: ครับตอนนี้น้องเนยก็พร้อมแล้วนะครับตาตุ้มพร้อมไหมครับ
4: พร้อมครับ
3: พร้อมนะ
4: จับเชือก
3: เซฟนะ
4: จับเชือก
3: มา
4: จับตุ๊บ
3: หนึ่งสอง

0: นี่แหละครับคุณผู้ชมณตุ้มนะครับผู้ที่ยกสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่หน้าเขาเนี่ยด้วยเส้นผมของเขานะครับโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกทำได้ไงต้องมีเทคนิคไหมอ่ะผมขอ
1: ต้องฝึกครับต้องฝึกเลยต้องกล้ามคอต้องแข็ง
2: อ๋อเพราะว่าเราต้องใช้การเกร็งคอขึ้นมา
1: คอ
0: โอ้นี่แหละครับคุณผู้ชมวันนี้ผมพามาเจอกับณตุ้มนะครับอยู่แถวๆพลานกนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกแต่จริงถือว่าเป็นนักกายกรรมแล้วกันนะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณนะตุ้มมากๆนะครับ
1: ขอบคุณครับทุกท่าน
0: ขอบคุณนะคะน้องเนย
2: ขอบคุณนะคะน้องเนย

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะโอ้โหกลับมารอบนี้นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาและเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค่ะ
1: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
2: ค่ะ
1: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อนวันนี้ให้8ก้อนจำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
2: ยังไม่พอเหรอ
1: พอทันในโชว์วันนี้เอาบ้อนไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะคะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก็เล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
2: ใช่แฟนคลับเยอะมากค
1: ่
2: ะ
1: ใช้แล้วมันดีจริง
2: ๆ
1: มันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบๆอยู
2: ่ค่ะ
1: มันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเก
2: ิ
1: ดเป็นกลิ่นตัวตามมากลิ่นตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะ
1: คนนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังอ่ะ
2: ลิเกเลยเหรอคะ
1: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
2: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
1: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
2: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมได
1: ้อ้าวเดี๋ยวหาว่า
2: ไม่เชื่อ
1: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
2: คะ
1: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
2: คะ
1: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ยๆๆโอ้โห
2: คุณ
1: ก็เป็นแบบฝุ่น
2: เยอะมาก
1: ที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลาน้ำปลา
2: น้ำปลาโอ้ยกลิ่นน้ำปลาเนี่ยนี
1: ่โอ้ยเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
2: ใ
1: ช้โอ้โหเลยขอใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยแหละค่
2: ะ
1: เพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะมันเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะเสร็จปั๊บนี่คุณผู้ชมนี่
2: ขออนุญาตนะเราใช้สบู่นะคะ
1: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะฟอกไปเลย
2: แล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
1: ใช่ฟองฟอดมากแล้วกลิ่นหอมนี่แป๊บเดียวเห็นไหมคะทาพวกเคมีมันล้างออกยากแล้วสังเกตไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ดู
2: นี่ขอจับหน่อยได้ไหมคะสัมผัสผิวหลังๆ
1: เป็นยังไง
2: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะ
1: ดู
2: นุ่มๆผิวแบบชุ่มชื่นโอ้
1: เป็นยังไงคะ
2: เห็นผลเลยว่ามันต่างกัน

0: ็นยังไงคะ
1: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี
0: ้
1: ข้างน
0: ี้
1: ที่ไม่ได้ฟอกค่ะ
0: ชัดไหมคะ
1: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยคุณ
0: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค่ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2หลอเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อสุวพัฒน์สรนันท์นะคะชื่อเล่นประส้มค่ะเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆพอไปโดนอะไรนิดอะไรหน่อยเวลามีเหงื่ออะไรมาเนี่ยนะคะมันก็จะคันพอลูกเห็นเรามีอาการแบบนี้ลูกก็พยายามไปหาสมุนไพรพวกโลชั่นพวกอะไรมาให้เราลองใช้ดูแต่พอลองใช้แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ตอบโจทย์น่ะจนกระทั่งเรามาเจอไอ้ตัวสบู่สมุนไพรตัวนี้ค่ะสุกสกินค่ะแล้วที่สำคัญคือสบู่ตัวนี้นะคะมันหอมมากค่ะแล้วก็ใช้แล้วก็เย็นสบายนะคะชอบมากๆเลยค่ะ
1: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่ๆรอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยหูจะไม่ให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแต่แถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
0: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ
1: ่
0: ายเงินเท่าเดิม
1: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
0: จะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละก้อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้คาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
1: ้
0: ขนาดนะคะคุณเจมพระเอกลิเกของเราแต่งหน้าทุกวันนะโตเลยบอกคุณเจมถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขสกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะ
1: ค
0: ือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำพี่ใครมันหนามันฝังลึกเลยข้อพับเอ่ยอะไรต่างๆตะตุ่มอะไรเงี้ยดำปึ๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
1: ะ
0: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามต
1: ั
0: วนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยและมันมีมะหาดเอ่ยม
1: ะ
0: ละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้แหละค่ะใช้สบู่นี่แหละค่ะอาบฟอกทุกวัน
1: คุณป้องเรากลิ่นแก่ได้ไหม
0: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
1: ค่ะ
0: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นม
1: ี
0: กลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูตรสุขสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเหนอะนะ
1: โอ้โห
0: แบบคือคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
1: ่
0: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
1: ค่ะ
0: ย้ำอีกครั้งนึงใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนนึงขายข้างนอกก้อนนึงเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะคะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตนึงเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมบ้นไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตรงนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปลาไป 7-8,000 แล้วค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพงขนาดนั้นขอราคาเดียว

0: บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
1: ผลิตภัณฑ์สุขสกินนะครับก็เป็นนี่นะฮะสุขสกินก็เป็นสบู่ก้อนแบบนี้สีเขียวๆแบบนี้ก็มาลองใช้ดูใช้ไปสักระยะหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าสุขสกินนี่เป็นสบู่นี่ว่า 3 in 1จริงๆพี่หนุ่มก็อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆหรือว่าแฟนๆเนี่ยทดลองใช้ดูนะครับถ้ามีโอกาสได้ใช้เรียกว่าสบู่ก้อนนี้ดีจริงๆนะครับพี่หนุ่มแนะนำเลยครับสุขสกินครับ
2: หลังจากที่ผมได้ใช้สบู่สุขสกินอันนี้เสร็จแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากเลยครับก็คือกินตัวที่ผมเคยมีเพราะว่าผมเป็นคนที่มีน้ำหนักเยอะแล้วก็พวกข้อพับต่างๆผมเนี่ยมันก็จะคล้ำๆพอเราได้มาเจอสบู่ของสุดสกินอันนี้ผมก็ใช้ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือผิวหนังผมมันเบาขึ้นสะอาดขึ้นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนรอบข้างบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นตัวเลยนะเนี่ยใช้อะไรหรือเปล่าก็เลยบอกตัวเองแล้วว่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามก็คงจะต้องใช้สุดสกินอันนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ผิวพรรณของเราดีเหมือนเดิมครับผม
0: โหกระแสดีมากใส่เข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุกสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้อ้าววันนึงเราเจอมลพิษเจอมลภาวะอะไรรู้เต็มไปหมดเลยอ
0: ้
3: าวช่วงนี้ฝนตกอุกอากาศ
0: อับ
3: กินน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมฮะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วมันจะโหก้อนนึงเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบสกปรกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆนี่เห็นไหมคะพอเสร็จปั๊บนี่แล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกว่าทำไมมันต้องผิวใสผิวเมียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวัน
0: ค่ะ
3: หลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะค
0: ุ
3: ณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอครูข้าวทองพันช่างรังจืดทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่นภัทร
0: ชัดมากเลยค่ะอุ้ยอย่างนี้คนละเรื่อง
3: นะ
0: อย่างนี้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้คือข้างที่ถูไปเมื่อกี
3: ้นี่แหละ
0: ไม่ได้ฟอก
3: เพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นที่ใครเป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดำกระดำฟอก
0: ได้หมดทั้งตัวเลย
3: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
0: คะ
3: วันนี้ปกตินะคะก้อนหนึ่งที่เราขายกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะฮะให้8ก้อนยังไม่พอนะฮะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเงินจ่ายเท่าเดิมนะคะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะ
4: ผมเจมส์พระเอกลิเกหุ่นนายแบบครับสมัยแต่ก่อนนะครับผมเป็นพระเอกลิเกรุ่นแรกของคณะกล้วยหอมบรรจงศิลป์ทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าพระเอกลิเกนั้นแต่งหน้าหนามากเวลาล้างหน้าทุกครั้งเวลากลับไปนอนนั้นก็คือไม่สะอาดอยู่แล้วครับพอตื่นนอนมานั้นก็จะมีคราบเครื่องสำอางติดอยู่บางทีก็รวมขนก็จะกว้างสิวก็จะขึ้นนะครับตอนนี้นะครับผมมาเจอนี่สบู่สุขสกินนะครับผมถูกใจมากนะครับเพราะว่าเวลาผมอาบน้ำเนี่ยสบู่สุขสกินนี่แหละครับช่วยได้ดีมากนะครับเพราะว่าผมลองมาแล้วครับเป็นสบู่สุขสกินที่ทำมาจากสมุนไพรนะครับมีกลิ่นหอมนะครับพอล้างหน้าเสร็จเครื่องสำอางนะครับที่ฝังลึกออกหมดจดนะครับแล้วก็ทำให้กลิ่นตัวหอมด้วยก้อนเดียวนะครับใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะครับผมก็อยากแนะนำนะครับมีอะไรดีๆผมก็อยากเอามานำเสนอนะครับ
3: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
0: เด็ดมากค่ะ
3: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรให้ทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตนึง

0: ป็น3เซต24ก้อน2หลอเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
1: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะโอ้โหกลับมารอบนี้นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาและเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค่ะ
0: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
1: ค่ะ
0: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อนวันนี้ให้8ก้อนจำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
1: ไม่พอเหรอ
0: พอทันในโชว์วันนี้เอาบ้อนไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะคะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก้อนเล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
1: ใช่แฟนคลับเยอะมากค
0: ่ะใช้แล้วมันดีจริงๆมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบๆอยู
1: ่ค่ะ
0: มันไม่พอมันไม่ถึง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากลิ่นตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
1: ค่ะ
0: คนนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังอ่ะ
1: ลิเกเลยเหรอคะ
0: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
1: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
0: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
1: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมได้
0: อ้าวเดี๋ยวหาว่า
1: ไม่เชื่อ
0: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
1: คะ
0: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
1: คะ
0: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ยๆๆโอ้โห
1: คุณป้อง
0: ก็เป็นแบบฝุ่นต
1: ่
0: างๆที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลาน้ำปลา
1: น้ำปลาโอ้ยกลิ่นน้ำปลาเนี่ยนี
0: ่โอ้ยเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
1: ใ
0: ช้โอ้โหเลยใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยแหละค่
1: ะ
0: เพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะมันเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะปั๊บนี่คุณผู้ชมนี่ขออนุญาต
1: เราใช้สบู่นะคะ
0: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะฟอกไปเลย
1: แล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
0: ใช่ฟอกฟอดมากแล้วกลิ่นหอมนี่แป๊บเดียวเห็นไหมคะ
1: ค
0: ่าพวกเคมีมันล้างออกยากแล้วสังเกตไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ดู
1: นี่ขอจับหน่อยได้ไหมคะสัมผัสผิวหลัง
0: เป็นยังไงเป็นยังไง
1: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะนุ่มๆผิวแบบชุ่มชื้นโอ้
0: เป็นยังไงคะ
1: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริง
0: ๆเป็นยังไงคะ
1: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ไม่ได้ฟอกค่ะ
0: ชัดไหมคะ
1: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยคุณ
0: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค่ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบ้อนไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรให้ทันในรายการสดบ้อนให้อีกเซตหนึ่งไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2หลอเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
1: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่ๆรอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะ สายแน่นสุดๆเลยหูจะไม่ให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแต่แถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
0: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าเดิม
1: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสาร

0: ัดลดหรือเปล่า
1: จะบอกว่าสารสกัดนี่จัดเต็มแต่ละข้อเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้คาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
0: ้
1: ขนาดนะคะคุณเจมส์พระเอกลิเกของเราแต่งหน้าทุกวันนะหาโตะเลยบอกคุณเจมถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขสกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำที่ใครมันหนามันฝังลึกเลยข้อพับเอ้ยอะไรต่างๆตาตุ่มอะไรเงี้ยดำปื้ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
0: ะ
1: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยและมันมีมะหาดเอ่ยม
0: ะ
1: ละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้แหละค่ะใช้สบู่นี่แหละค่ะอาบฟอกทุกวัน
0: คุณป้องเราว่ากลิ่นแก่ได้ไหม
1: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นม
0: ี
1: กลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูตรสุขสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเหนอะนะ
0: โอ้โห
1: มากันเต็มคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
0: ่
1: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
0: ค่ะ
1: ย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนหนึ่งเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะคะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมบ้นไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาบ้นไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตรงนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปาไป 7-8,000 แล้วค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพงขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
0: โหกระแสดีมากสายเข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุกสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้เอ้าวันนึงเราเจอมลพิษเจอมลภาวะอะไรรู้เต็มไปหมดเลยเอ้าช่วงนี้ฝนตกอุกอากาศ
0: อับ
1: ก
0: ิน
1: น้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมฮะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วมาจุก้อนหนึ่งเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยเนี่ยให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบปกปกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆเนี่ยเห็นไหมคะพอเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกว่าทำไมมันต้องผิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวัน
0: ค่ะ
1: หลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะคุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอภูคาวทองพันช่างรังจืดทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่นภั
0: สชัดมากเลยค่ะอย่างนี้คนก็แบบ
1: อ
0: ย่างนี้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้ภูคาวที่ถูไปเมื่อกี
1: ้นี่แหละ
0: ไม่ได้ฟอก
1: เพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นที่ไข่เป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดับกระดำฟอก
0: ได้หมดทั้งตัวเลย
1: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
0: คะ
1: วันนี้ปกตินะคะก้อนหนึ่งที่เราขายกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อน

0: ขึ้นนะคะให้8ก้อนยังไม่พอนะคะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเงินจ่ายเท่าเดิมนะคะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะและวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค่ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนหนึ่งนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนหนึ่ง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรให้ทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตหนึ่งไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ได้เวลาของการช้อปปิ้งกับช็อปมาเนียครับแล้วผมดร.เอ นนทวัฒน์อนันต์พรจินดาเจ้าของแบรนด์เดอเอวันนี้เน้นย้ำมากเลยสำหรับหลายๆคนที่มีปัญหาบนใบหน้านะจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำจะเป็นความหมองคล้ำต่างๆทั่วหน้าแบบนี้หน้ามันแต่งหน้าได้ไหมหน้าแบบมีปัญหาเยอะๆทาแป้งได้หรือเปล่าวันนี้ดร.เอขอตอบทุกคำถามเลยนะครับเพราะว่านี่คือแป้งของทุกคนขายมาแล้วทั่วประเทศเน้นย้ำเลยนะครับว่านี่คือแป้งแบรนด์เดอเอของผมดร.เอนนทวัฒน์อนันต์พรจินดาแป้งที่มีส่วนประกอบของโสมแอซ่าแซนทีนผงไข่มุกผงทองคำและเสริมตัวขมิ้นเข้าไปด้วยผมเน้นย้ำนะครับว่าถ้าคุณมีปัญหาบนใบหน้ามาทางนี้ได้เลยจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำมาได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าแป้งตัวนี้เขาเน้นเรื่องของการปกปิดปัญหาต่างๆบนใบหน้าเห็นหน้าแบบนี้แล้วยังสาหัสไม่พอขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะขีดเพิ่มขีดเพิ่มขีดเพิ่มขีดเพิ่มแบบนี้เลย ของเดิมว่าหนักแล้วของใหม่ยิ่งหนักเพิ่มเข้าไปอีกวิธีการง่ายๆทาด้วยแป้งจัดการปัญหาต่างๆง่ายๆแบบนี้ไม่ยุ่งยากไม่หลายขั้นตอนเบลอรูขุมขนได้ปกปิดปัญหาต่างๆได้ปัญหาใต้ตาปัญหาความไม่เรียบปัญหาความไม่เนียนหนวดที่ยังไม่ได้โกนปัญหาความไม่สม่ำเสมอของสีผิวนี่นี่ให้ได้เห็นกันแบบนี้และที่สำคัญหลายคนบอกว่าหน้ามันเป็นยังไงหน้ามันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ส่วนหน้าเนียน
5: wow.
4: จะมีลักษณะเป็นแบบนี้สั่งเลยครับตอนนี้บอกเลยว่าวันนี้คุ้มค่ามาก23ชิ้นข้างหน้านี้ให้ทุกตัวเลยแป้งตลับดำเน้นปกปิดวันนี้5ตลับตามคำเรียกร้องแค่แป้งก็คุ้มค่าแล้วยังไม่พอได้เซรั่มไปอีก1ขวดใหญ่และสบู่เซรั่มอีก10ก้อนทุนละคายขัดผิวตีปออีก2ใบพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีลิปบาล์มดูแลริมฝีปากโลออนน้ำหอมอีก2ขวดและกระเป๋าสวยๆคละแบบคะลายไปให้อีก1ใบทั้งหมดทั้งมวลนี้คือ23ชิ้นจ่ายในราคาเพียงแค่999บาทจัดส่งฟรีเน้นย้ำเลยนะครับว่า999บาทจัดส่งฟรีมีแค่เฉพาะในรายการตอนนี้เท่านั้นผมบอกเลยนะราคาไม่ถึงพันไม่มีบ่อยนะ999บาทจัดส่งฟรีนาทีนี้ต้องรีบสั่งครับ02-114-3330สแกน QR Code หน้าจอก็ได้ช็อปมาเนี่ยทำถึงจริงๆ02-114-3330 02-114-3330ไปดูรีวิวกันต่อตอนนี้รีวิวแน่นมากไม่ว่าจะเป็นปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำมีปัญหาความมันบนใบหน้ามีปัญหาความหมองมีปัญหาความไม่เรียบไม่เนียนไม่สวยไม่สม่ำเสมอของสีผิวในช่วงระหว่างที่ทาแป้งเข้าไปคุณจะเห็นถึงผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากใครก็ทาไ

ไม่มีเวลาแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่งแต่งหน้าแล้วไม่ติดไม่ทนไม่นานผมบอกเลยว่าวันนี้อยากให้เปิดใจและทดลองแป้งแบรนด์เดอเอดูแล้วคุณจะรู้เลยว่ารู้อย่างนี้ใช้มาตั้งนานแล้วแต่ไม่สายครับเพราะว่าวันนี้เปิดสายหน้าจอให้แล้วนะ02-114-3330สแกน QR Code หน้าจอก็ได้ทั้งหมดทั้งมวลไม่ต้องจ่ายหลัก 7-8,000 นะวันนี้จ่ายไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีแค่ช่วงนี้เท่านั้นผมบอกเลยว่านี่คือความคุ้มค่าจริงๆหลายคนอยากได้หลายคนอยากมีหลายคนอยากลองหลายคนอยากสวยผมบอกเลยว่านี่คือความคุ้มค่าเห็นหน้าเนียนๆแบบนี้แล้วรู้สึกภูมิใจและมีความสุขมากเอาอย่างนี้ขออนุญาตต่อครับนี่เลยให้ได้เห็นให้ได้เห็นกันชัดๆดูกันสดๆว่าเนี่ยการทาแป้งแป้งที่ดีเขาต้องปกปิดได้แล้วเวลาทาแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเลยนะว่าเนียนกว่าที่คิดปกปิดกว่าที่เคยเนี่ยจริงๆง่ายมากแล้วตรงไหนอยากเน้นย้ำนะก็คือเนี่ยทาๆปัดๆเข้าไปทาๆไปก็มีปัญหาใต้ตามีปัญหาร่องน้ำหมากมีปัญหาหนวดที่ยังไม่ได้โกนเนี่ยง่ายมากผมเองเนี่ยแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่งและเป็นผู้ชายขายแป้งเราต้องทำให้ทุกคนได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องที่เกินความสามารถใครก็สามารถดูดีขึ้นได้ง่ายๆผมบอกเลยว่าผมทำได้คุณก็ทำได้อ่ะมาดู before after กันเลย

และนี่คือผลลัพธ์จริงของการใช้แป้งนะครับผมบอกแล้วงานง่ายมากสะดวกจริงๆและที่สำคัญใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาวันนี้ได้แป้งไปทั้งหมด5ตลับได้ของแถมเพิ่มไปอีกเกือบ20ชิ้นน่ะอันนี้คือคุ้มค่ามากนะนับรวมได้วันนี้คือ23ชิ้นจ่ายไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีแค่ที่ช็อปมาเนียเท่านั้นได้เซรั่มเพิ่มได้สบู่เซรั่มอีก10ก้อนตุ่นตะไคร้ขัดผิวที่ปอย2ใบพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีลิปบาล์มดูแลริมฝีปากโรออนน้ำหอมอีก2ขวดและกระเป๋าสวยๆอีก1ใบบอกเลยว่าปรบมือดังๆสิจ้ารออะไรเพราะว่านี่คือความคุ้มค่าจริงๆคุณผู้ชมจ่ายแค่999บาทจัดส่งฟรีผมบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมนะหลายคนบอกว่าโอ้โหแป้งติดหน้าแล้วเนี่ยจะติดได้นานไหมเจอน้ำเจอฝนเจอเหงื่อออกระหว่างวันจะเป็นอย่างไรขออนุญาตคุณผู้ชมแล้วกันดูกันต่อให้ได้เห็นกันชัดๆฉ่ำขนาดนี้ดูต่อฉ่ำขนาดนี้ดูดีขนาดไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมแป้งตัวนี้จุดเด่นของเขานะนอกจากจะควบคุมความมันได้ระหว่างวันแล้วเนี่ยจะเจอฝนจะเจอแดดจะเจอเหงื่ออะไรยังไงเนี่ยแป้งยังคงติดหน้าอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกเลยว่าคุณจะได้หน้าเนียนๆแบบนี้จะได้ดูดีแบบพรีเมียมได้เวลากลับคืนมาเพราะว่าแต่งแป๊บเดียวยังไงก็ดูดีและที่สำคัญวันนี้วันเดียวนะคุณผู้ชมนะ999บาทจัดส่งฟรีเรื่องของการดูแลผิวหน้าไม่ได้หยุดแค่การทำให้แค่ผิวหน้าของเราดูดีปกปิดปัญหาต่างๆเท่านั้นแต่อีกหนึ่งอย่างที่พี่ดร.เอคนนี้อยากจะบอกทุกคนที่กำลังชมอยู่หรือหลายคนที่กำลังมองหาแป้งดีๆในการทาหน้าอยู่ผมบอกเลยว่านอกจากว่าจะต้องปกปิดดีแล้วเขาต้องมีเคล็ดลับวิธีในการล้างทำความสะอาดให้ได้ด้วยเอาอย่างนี้คุณผู้ชมผมเองเนี่ยก็เจอเรื่องราวต่างๆอะไรมาเยอะนะขออนุญาตให้ได้เห็นแบบนี้เลยบางทีเนี่ยเรามีความสกปรกเกาะติดแบบนี้อยู่จะจัดการยังไงให้ได้จัดการยังไงให้ดีผมบอกเลยว่ามาณวันนี้คุณผู้ชมขออนุญาตให้ได้เห็นนะทดลองกันให้ดูในรายการกันเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการล้างทำความสะอาดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนี่คือสบู่เซรั่มสูตร 7+8 ยกกำลัง 2มีทั้งไฮยาลูรอนมีทั้งออไวท์นะครับแล้วก็มีทั้งกลูต้ามีทั้งคอลลาเจนอัดแน่นจัดเต็มมาให้ฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มนะครับและวิธีในการทำความสะอาดง่ายมากนี่ล้างเครื่องสำอางได้ล้างทำความสะอาดผิวหน้าได้บอกเลยนะตรงไหนสกปรกตรงไหนไม่สะอาดตรงไหนอยากล้างตรงไหนอยากแบบโอ้ยทำให้แบบดูแบบเกลี้ยงๆขึ้นผมบอกเลยว่าใช้สบู่ก้อนนี้เข้าไปไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนไม่หลายขั้นตอนและที่สำคัญให้ได้เห็นผลลัพธ์ว่าผลลัพธ์เขาชัดเจนมากและเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างที่ดร.เออยากจะบอกไหนๆได้ไปแล้วนะก็คือตัวเซรั่มตัวนี้วิธีการใช้ง่ายๆหยดเซรั่มลงไปเนื้อเซรั่มเนี่ยก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเนี่ยก็จะเป็นเนื้อละเอียดๆแบบนี้นะครับหน้าที่ของเขาก็คื

0: ข้าไปดูแลผิวของเราครบเซตครบสูตรแล้วนอนได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอันนี้คือเคล็ดลับนะคุณผู้ชมนะและไม่ว่าจะเป็นการเติมความสวยการเติมความมั่นใจและการเติมกำลังใจให้กับตัวเองผมขอแค่มีแป้งเดอเอติดบ้านติดกระเป๋าติดตัวไว้แค่นี้เองง่ายมากแล้ววันนี้คุณได้ไปทั้งหมด23ชิ้นคือคุ้มค่ามากทวนโปรครั้งสุดท้ายได้แป้งไปทั้งหมด5ตลับได้เซรั่มอีก1ขวดใหญ่ได้สบู่อีก10ก้อนถูตะไคร้ขัดผิวตีปออีก2ใบพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีลิปบาล์มดูแลริมฝีปากโลออนน้ำหอมอีก2ขวดและกระเป๋าใบใหญ่ๆทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายหลายพันไม่ต้องจ่ายหลักพันเพราะให้คุณจ่ายแค่999 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยครับ
1: น่า

0: ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน
1: 生産面では良質の原料を使用し、そのため最新のスキンケア製品が完成し、肌を内側から保護し、栄養を与えることができます。私たちは製造過程で現代のテクノロジー、イノベーションを使用し、男性も女性も安心して高品質のものを使用できます。
0: นวัตกรรมใหม่ล่าสุด
2: ในเรื่องของมาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยนะคะทางบริษัทของเราก็ใส่ใจเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่เริ่มต้นจากการผลิตจนเป็นสินค้าสำเร็จรูปกระบวนการผลิตของเราก็ทำให้สินค้าเรามีความสะอาดผู้บริโภคทุกท่านมีความมั่นใจได้เลยค่ะ
0: ทดสอบกลุ่มตัวอย่างเพื่อคุณภาพที่ดีที่สุด
3: และนี่คือคลังเก็บสินค้าของเราครับที่จะให้คุณมั่นใจได้ในมาตรฐานการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในแบรนด์เดเอครับ
0: แป้งเดเอที่ใครๆก็ใช้

0: เวลาของการช้อปปิ้งกับท็อปมาเนียครับแล้วผมดร.เอ นนทวัฒน์อนันต์พรจินดาเจ้าของแบรนด์เดอเอวันนี้เน้นย้ำมากเลยสำหรับหลายๆคนที่มีปัญหาบนใบหน้านะจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำจะเป็นความหมองคล้ำต่างๆทั่วหน้าแบบนี้หน้ามันแต่งหน้าได้ไหมหน้าแบบมีปัญหาเยอะๆทาแป้งได้หรือเปล่าวันนี้ดร.เอขอตอบทุกคำถามเลยนะครับเพราะว่านี่คือแป้งของทุกคนขายมาแล้วทั่วประเทศเน้นย้ำเลยนะครับว่านี่คือแป้งแบรนด์เดอเอของผมดร.เอนนทวัฒน์อนันต์พรจินดาแป้งที่มีส่วนประกอบของโสมแอซ่าแซนทีนผงไข่มุกผงทองคำและเสริมตัวขมิ้นเข้าไปด้วยผมเน้นย้ำนะครับว่าถ้าคุณมีปัญหาบนใบหน้ามาทางนี้ได้เลยจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำมาได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าแป้งตัวนี้เขาเน้นเรื่องของการปกปิดปัญหาต่างๆบนใบหน้าเห็นหน้าแบบนี้แล้วยังสาหัสไม่พอขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะขีดเพิ่มขีดเพิ่มแบบนี้เลยของเดิมว่าหนักแล้วของใหม่ยิ่งหนักเพิ่มเข้าไปอีกวิธีการง่ายๆทาด้วยแป้งจัดการปัญหาต่างๆง่ายๆแบบนี้ไม่ยุ่งยากไม่หลายขั้นตอนเบลอรูขุมขนได้ปกปิดปัญหาต่างๆได้ปัญหาใต้ตาปัญหาความไม่เรียบปัญหาความไม่เนียนหนวดที่ยังไม่ได้โกนปัญหาความไม่สม่ำเสมอของสีผิวเนี่ยให้ได้เห็นกันแบบนี้และที่สำคัญหลายคนบอกว่าหน้ามันเป็นยังไงหน้ามันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ส่วนหน้าเนียน
1: wow.
0: จะมีลักษณะเป็นแบบนี้สั่งเลยครับตอนนี้บอกเลยว่าวันนี้คุ้มค่ามาก23ชิ้นข้างหน้านี้ให้ทุกตัวเลยแป้งตลับดำเน้นปกปิดวันนี้5ตลับตามคำเรียกร้องแค่แป้งก็คุ้มค่าแล้วยังไม่พอได้เซรั่มไปอีก1ขวดใหญ่และสบู่เซรั่มอีก10ก้อนทุนละคายขัดผิวตีปออีก2ใบพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีลิปบาล์มดูแลริมฝีปากโลออนน้ำหอมอีก2ขวดและกระเป๋าสวยๆคละแบบคะลายไปให้อีก1ใบทั้งหมดทั้งมวลนี้คือ23ชิ้นจ่ายในราคาเพียงแค่999บาทจัดส่งฟรีเน้นย้ำเลยนะครับว่า999บาทจัดส่งฟรีมีแค่เฉพาะในรายการตอนนี้เท่านั้นผมบอกเลยนะราคาไม่ถึงพันไม่มีบ่อยนะ999บาทจัดส่งฟรีนาทีนี้ต้องรีบสั่งครับ02-114-3330สแกน QR Code หน้าจอก็ได้ช็อปมาเนี่ยทำถึงจริงๆ02-114-3330ไปดูรีวิวกันต่อตอนนี้รีวิวแน่นมากไม่ว่าจะเป็นปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำมีปัญหาความมันบนใบหน้ามีปัญหาความหมองมีปัญหาความไม่เรียบไม่เนียนไม่สวยไม่สม่ำเสมอของสีผิวในช่วงระหว่างที่ทาแป้งเข้าไปคุณจะเห็นถึงผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากใครก็ทาได้ไม่มีเวลาแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่งแต่งหน้าแล้วไม่ติดไม่ทนไม่นานผมบอกเลยว่าวันนี้อยากให้เปิดใจและทดลองแป้งแบรนด์เดอเอดูแล้วคุณจะรู้เลยว่ารู้อย่างนี้ใช้มาตั้งนานแล้วแต่ไม่สายครับเพราะว่าวันนี้เปิดสายหน้าจอให้แล้วนะ

021143330สแกน QR code หน้าจอก็ได้ทั้งหมดทั้งมวลไม่ต้องจ่ายหลัก 7-8,000 นะวันนี้จ่ายไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีแค่ช่วงนี้เท่านั้นผมบอกเลยว่านี่คือความคุ้มค่าจริงๆหลายคนอยากได้หลายคนอยากมีหลายคนอยากลองหลายคนอยากสวยผมบอกเลยว่านี่คือความคุ้มค่าเห็นหน้าเนียนๆแบบนี้แล้วรู้สึกภูมิใจและมีความสุขมากเอาอย่างนี้ขออนุญาตต่อครับนี่เลยให้ได้เห็นให้ได้เห็นกันชัดๆดูกันสดๆว่าเนี่ยการทาแป้งแป้งที่ดีเขาต้องปกปิดได้แล้วเวลาทาแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเลยนะว่าเนียนกว่าที่คิดปกปิดกว่าที่เคยเนี่ยจริงๆง่ายมากแล้วตรงไหนอยากเน้นย้ำนะก็คือเนี่ยทาปัดๆเข้าไปทาไปก็มีปัญหาใต้ตามีปัญหาร่องน้ำหมากมีปัญหาหนวดที่ยังไม่ได้โกนเนี่ยง่ายมากผมเองเนี่ยแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่งและเป็นผู้ชายขายแป้งเราต้องทำให้ทุกคนได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องที่เกินความสามารถใครก็สามารถดูดีขึ้นได้ง่ายๆผมบอกเลยว่าผมทำได้คุณก็ทำได้อ่ะมาดู before after กันเลยหน้า

นี่คือผลลัพธ์จริงของการใช้แป้งนะครับผมบอกแล้วงานง่ายมากสะดวกจริงๆและที่สำคัญใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาวันนี้ได้แป้งไปทั้งหมด5ตลับได้ของแถมเพิ่มไปอีกเกือบ20ชิ้นน่ะอันนี้คือคุ้มค่ามากนะนับรวมได้วันนี้คือ23ชิ้นจ่ายไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีแค่ที่ช็อปมาเนียเท่านั้นได้เซรั่มเพิ่มได้สบู่เซรั่มอีก10ก้อนตุนตะไคร้ขัดผิวที่ปอย2ใบพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีลิปบาล์มดูแลริมฝีปากโรออนน้ำหอมอีก2ขวดและกระเป๋าสวยๆอีก1ใบบอกเลยว่าปรบมือดังๆสิจ้ารออะไรเพราะว่านี่คือความคุ้มค่าจริงๆคุณผู้ชมจ่ายแค่999บาทจัดส่งฟรีผมบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมนะหลายคนบอกว่าโอ้โหแป้งติดหน้าแล้วเนี่ยจะติดได้นานไหมเจอน้ำเจอฝนเจอเหงื่อออกระหว่างวันจะเป็นอย่างไรขออนุญาตคุณผู้ชมแล้วกันดูกันต่อให้ได้เห็นกันชัดๆฉ่ำขนาดนี้ดูต่อฉ่ำขนาดนี้ดูดีขนาดไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมแป้งตัวนี้จุดเด่นของเขานะนอกจากจะควบคุมความมันได้ระหว่างวันแล้วเนี่ยจะเจอฝนจะเจอแดดจะเจอเหงื่ออะไรยังไงเนี่ยแป้งยังคงติดหน้าอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกเลยว่าคุณจะได้หน้าเนียนๆแบบนี้จะได้ดูดีแบบพรีเมียมได้เวลากลับคืนมาเพราะว่าแต่งแป๊บเดียวยังไงก็ดูดีและที่สำคัญวันนี้วันเดียวนะคุณผู้ชมนะ999บาทจัดส่งฟรีเรื่องของการดูแลผิวหน้าไม่ได้หยุดแค่การทำให้แค่ผิวหน้าของเราดูดีปกปิดปัญหาต่างๆเท่านั้นแต่อีกหนึ่งอย่างที่พี่ดร.เอคนนี้อยากจะบอกทุกคนที่กำลังชมอยู่หรือหลายคนที่กำลังมองหาแป้งดีๆในการทาหน้าอยู่ผมบอกเลยว่านอกจากว่าจะต้องปกปิดดีแล้วเขาต้องมีเคล็ดลับวิธีในการล้างทำความสะอาดให้ได้ด้วยเอาอย่างนี้คุณผู้ชมผมเองเนี่ยก็เจอเรื่องราวต่างๆอะไรมาเยอะนะขออนุญาตให้ได้เห็นแบบนี้เลยบางทีเนี่ยเรามีความสกปรกเกาะติดแบบนี้อยู่จะจัดการยังไงให้ได้จะจัดการยังไงให้ดีผมบอกเลยว่ามาณวันนี้คุณผู้ชมขออนุญาตให้ได้เห็นนะทดลองกันให้ดูในรายการกันเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการล้างทำความสะอาดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนี่คือสบู่เซรั่มสูตร 7+8 ยกกำลัง 2มีทั้งไฮยาลูรอนมีทั้งออลไวท์นะครับแล้วก็มีทั้งกลูต้ามีทั้งคอลลาเจนอัดแน่นจัดเต็มมาให้ฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มนะครับและวิธีในการทำความสะอาดง่ายมากนี่ล้างเครื่องสำอางได้ล้างทำความสะอาดผิวหน้าได้บอกเลยนะตรงไหนสกปรกตรงไหนไม่สะอาดตรงไหนอยากล้างตรงไหนอยากแบบโอ้ยทำให้แบบดูแบบเกลี้ยงๆขึ้นผมบอกเลยว่าใช้สบู่ก้อนนี้เข้าไปไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนไม่หลายขั้นตอนและที่สำคัญให้ได้เห็นผลลัพธ์ว่าผลลัพธ์เขาชัดเจนมากและเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างที่ดร.เออยากจะบอกไหนๆได้ไปแล้วนะก็คือตัวเซรั่มตัวนี้วิธีการใช้ง่ายๆหยดเซรั่มลงไปเนื้อเซรั่มเนี่ยก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเนี่ยก็จะเป็นเนื้อละเอียดละเอียดแบบนี้นะครับหน้าที่ของเขาก็คือเข้าไปดูแลผิวของเราครบเซตครบสูตรแล้วนอนได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอันนี้คือเคล็ดลับนะคุณผู้ชมนะและไม่ว่าจะเป็นการเติมความสวยการเติมความมั่นใจและการเติมกำลังใจให้กับตัว

เองผมขอแค่มีแป้งเดอเอติดบ้านติดกระเป๋าติดตัวไว้แค่นี้เองง่ายมากแล้ววันนี้คุณได้ไปทั้งหมด23ชิ้นคือคุ้มค่ามากทวนโปรครั้งสุดท้ายได้แป้งไปทั้งหมด5ตลับได้เซรั่มอีก1ขวดใหญ่ได้สบู่อีก10ก้อนถูตะข่ายขัดผิวตีปออีก2ใบพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีลิปบาล์มดูแลริมฝีปากโลออนน้ำหอมอีก2ขวดและกระเป๋าใบใหญ่ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายหลายพันไม่ต้องจ่ายหลักพันเพราะให้คุณจ่ายแค่999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยครับโทรมาที่หมายเลข02-114-3330ช็อปมาเนียพร้อมรับสายตลอดเลยตอนนี้สายเข้าแน่นมากนะรีบโทรครับ02-114-3330เฉลี่ยชิ้นละ43บาทเท่านั้นคุ้มที่สุดเลยนะครับสแกน QR Code หน้าจอก็ได้ครับโทรมาเลยครับ02-114-3330รับไปครบเซตนี้เลย23ชิ้นจ่ายเพียงแค่999บาทจัดส่งฟรีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาแล้วนะคะกับชอบนันเนียค่ะผู้ชมค่ะวันนี้เรามาทำความสะอาดบ้านดีกว่าบ้านไหนบ้านใครมีคราบหนักนะโดยเฉพาะหลังฤดูฝนผ่านไปค่ะโอ้คราบตะไคร้เอ่ยที่ครัวเอ่ยนะไม่ธรรมดาเลยเราถึงเวลาต้องมาล้างทำความสะอาดบ้านหรือว่าใครที่บอกว่าอุปกรณ์มีเยอะแยะปวดหัววันนี้เรารวบทุกอย่างมาไว้ในเครื่องเดียวเลยนะคะกับ Power Max ค่ะปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดนั่นเองซึ่งตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะกับคุณออยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: โอ้โหจะบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้หน้าฝนแล้วก็มาร้อนแบบนี
0: ้
2: วันนี้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปรุ่นใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งเปิดตัวมาในปี2026เลยนะคะคุณผู้ชมคะตัวนี้มาแรงแซงโค้งในประเทศไทยวันนี้ต้องนึกถึงแบรนด์ Power Max ค่ะเพราะว่า1เครื่องแบบนี้มาพร้อมกับ7หัวฉีด7แบบนะคะในการฉีดกระชับฉีดตรงได้ไกลถึง15เมตรด้วยกันและที่แตกต่างเลยนะคะต้องบอกว่ามาพร้อมกับดีไซน์ปืนรูปแบบใหม่ล่าสุดเรียกได้ว่าแกะกล่องใหม่เต็มกริปเลยเพราะแบตเตอรี่นะคะลูกใหญ่ไซส์จัมโบ
0: ้
2: ต้องบอกว่าของเราเป็นแบรนด์ที่มีแบตเตอรี่ลูกใหญ่ที่สุดนะคะเรียกได้ว่าโอ้โหวันนี้คือใหญ่แล้วก็คือแบตเตอรี่ 50,000 มิลลิแอมป์และแบตเตอรี่ของเราเนี่ยนอกจากที่จะใช้ได้ยาวนานสูงสุดถึง45นาทีแล้วที่สำคัญตัวมอเตอร์เรารับประกันให้ทันที2ปีเต็ม
0: แต่ต้องบอกนะว่าความไม่ธรรมดาของรุ่นใหม่เนี่ยคือเราไม่ต้องมาเสียเวลาเปลี่ยนตัวหัวฉีดค่ะรอบก่อนๆนะต้องมาคอยเปลี่ยนหัวฉีดรอบนี้ไม่ต้องหลายคนเวียนหัวแก่เอ่ยอะไรเอ่ยรอบนี้ใช้หมุนอย่างเดียว
1: ใช่แค่หมุนอย่างเดียวนะครับเราแค่ทำการหมุนตรงหัวตรงนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วอ่ะเรามาดูกันบ้างนะครับฟังก์ชันการใช้งานของเขานะครับการยิงแต่ละแบบนะเป็นยังไงคราวนี้ผมขอดูตรงที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะต้องชอบเหมือนกับผมนะเวลาเราล้างใต้ท้องรถล้างไม่ถึงแบบนี้เรายิงแบบท็อปอัพขึ้นบนได้เลยอ่ะนี่นะฮะเรายิงแบบข้างบนได้เลยนะฮะนี่ครับยิงแบบข้างบนแบบนี้บางทีเราจะก้มเงยๆไปอย่างเงี้ยไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับเขาได้ยิงแบบสเปรย์25องศาเวลาจะฉีดกวาดล้างแถวบ้านนะฮะที่มีพวกตะไคร่น้ำแบบเนี้ยตัวนี้ก็ยิงได้เหมือนกันนะครับกวาดน้ำตะไคร่น้ำนะครับหรือจะเป็นแบบสเปรย์ใครอยากจะลดน้ำต้นไม้ลดพุ่มไม้แบบนี้นะครับก็สามารถยิงแบบนี้ได้เลยครับมันกระจายแบบนี้ได้เลยแต่ครับผมชอบมากสำหรับใครที่อยากจะล้างรถที่บ้าน

0: อีก1หัวครับ
1: คืออันนี้สามารถเปิดเป็นคาแคร์ได้
2: ถูกต้อง
1: ม
2: ันฉีดโฟมได้เลยทั้งคัน
0: มันง่ายมากแค่เราเอียงแบบนี้ครับใส่เข้าตรงล็อกแล้วก็หมุนออกมาปุ๊บแค่นี้แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วผมจะฉีดให้ดูนะเวลาฉีดออกมาเป็นโฟมแล้วมันจะสุดยอดขนาดไหนครับดูครับเห็นมั้ยเวลาเราจะล้างพวก
1: ค่ะ
0: รถของเราใต้ท้องรถล้อรถขัดแบบนี้ได้เลยมันง่ายและสะดวกมากๆเลยครับ
1: ใช่แล้วค่ะความสะดวกนี้คุณผู้ชม

0: ไร้สายแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะยกไปตรงไหนของบ้านก็ได
1: ้
0: อยากจะเดินไปรดน้ำต้นไม้ก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะล้างรถแบบที่ทิวทำเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: ก็สามารถทำได้ขอเพียงแค่ตรงนั้นมีแหล่งน้ำเราก็เพียงแค่ใช้ตัวกรองนี่แหละค่ะโยนลงไปในแหล่งน้ำนั้นหรือว่าใครที่อยู่แบบเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นตัวเมืองก็คือมีตัวถ้ามี7หัวให้กับคุณเลือกสรรเพียงแค่หมุนเท่านั้นเองค่ะมาเพราะว่าการรับประกันมอเตอร์ถึง2ปีเต็ม
1: เอาล่ะฉีดกวาดล้างขจัดคราบได้นะครับยังไงซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: โทรแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาร์7หัวฉีดนะครับวันนี้มาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้มาแบบจุกๆเลยนะครับมีน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้อีก2ขวดนะครับแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ชิ้นและยังไม่พอนะครับยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 4,150 บาทคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายนะจ่ายราคาเดียวครับ999บาทส่งฟรีรีบโทรด่วนของมีจำนวนจำกัดที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania ครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: พ่อแม็กฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวเอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับของมีจำนวนจำกัดนะครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania
1: ใครยังไม่ได้โทรรีบโทรนะคะเพราะว่าสินค้าจำนวนจำกัดจริงๆแล้วก็สำหรับ Power Max รุ่นนี้ของปีนี้ใช้งานง่าย
2: ง่ายมาก
1: ง่ายมากน้ำหนักเบามากๆเลยใช้แบตเตอรี่นะชาร์จไฟ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่อง45นาทีด้วยกันนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าอยากจะเอาไปล้างแบบหลังคาที่บ้านอ
0: ุ๊
1: ยจะต้องวิ่งหาปลั๊กเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ต้องหาไร้สายแบบนี้สะดวกปลอดภัยด้วยนะคะไม่ต้องมากังวลเรื่องของไฟรั่วนะที่สำคัญค่ะเพียงแค่มีถังน้ำกะละมังใส่ตัวกรองนี้เข้าไปค่ะก็สามารถจะใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ปรับหัวปรับตรงนี
2: ้
1: 7หัวสามารถฉีดได้ทุกรูปแบ
0: บ
1: ใช้งานง่ายใช้งานสะดวกค่ะ
0: ครับใช้งานได้ง่ายมากๆกับ3ขั้นตอนนะครับคุณแค่ใส่แบตเตอรี่ของเราไปแบบนี้นะครับให้มันลงล็อกนะเสร็จเรียบร้อยครับต่อสายเข้ากับตัวเครื่องนะครับให้มันลงล็อกแบบนี้แล้วเราก็ยิงนี่เองนะครับหลายคนสงสัยว่า90บาร์มันจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า90บาร์แบบนี้แหละก็เอาอยู่แล้วในการทำความสะอาดนะครับเราจะยิงแล้วยิงเลยนี่ไปแล้วครับนี่นะครับโอ้โหเห็นไหมฮะต
2: ั
0: วของแตงโมใหญ่มากเลยอ่ะนี่90บาร์นะแบบนี
2: ้
0: เห็นไหมฮะ
1: เม็ดกระจายเลย
0: โอ้โหแล้วพูดถึงอันนี้90บาร์นะยังทำความสะอาดได้ขนาดนี้พวกคราบตะไคร่น้ำนะครับหรือพวกเศษต่างๆที่ว่าสกปรกนะครับที่เกี่ยวกับตรงพื้นเนี่ยออกแน่นอนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนะใช้งานได้ครอบคลุมเลยไม่ว่าจะใช้ตามบ้านหรือว่าชาวสวนชาวไร
2: ่
1: สามารถที่จะเอาแอปไปฉีดปุ๋ยฉีดอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะ
2: กับต้นไม้ก็ทำได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าหากคุณผู้ชมนะคะซื้อไปบอกเลยการันตีรับประกันนะคะสำหรับตัวมอเตอร์2ปีเต็มและ1เซตวันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้ให้แค่ตัวปืนราคาวันนี้จากหลักพันวันนี้เหลือแค่หลักร้อยนะคะ999บาทเรายังมาพร้อมกับของแถมนะคะแบบจุก
0: ๆโอ้เรียกว่าวันนี้คุ้มแหละใครที่โทรทันต้องรีบโทรด่วนนะครับมันเป็นของที่หลายๆคนได้ใช้แน่นอนนะครับ
2: และเป็นของที่ต้องมี
0: ถูกต้องครับเอาล่ะตอนนี้ใครลังเลอยู่รีบโทรด่วนนะครับเพราะหลายๆคนซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: เพราะว่าแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้นี้โอ้โหแรงเอาอยู่แน่นอนมาพร้อมกับ7หัวฉีดนะครับและมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้อย่างที่บอกไปว่ามีฟรีนะครับน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้2ขวดใหญ่แบบนี้เลยนะแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์เอาไปทำความสะอาดได้อีก1ชิ้น

0: ลมกันแดดด้วยนะครับทั้งเซตนี้นะครับจาก 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาสวยๆเลย999บาทนะครับแล้วก็ของมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่021433330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Club ครับ
1: สุดท้ายค่ะพี่อ้อยค่ะฝากอะไรกับ Power Mac หน่อยค
2: ่
1: ะ
2: ได้เลยค่ะวันนี้สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่หมดกังวลในเรื่องของนะคะไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตแบบนี้กับเครื่องฉีดน้ำแบบเดิมๆแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่ดีกว่ากับ Power Mac ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดตรงฉีดกระจาย7แบบ7วันก็ทำได้ wow. และยังสามารถเปลี่ยนเป็นหัวฉีดโฟมก็ได้อีกด้วยเครื่องแรงเครื่องดีแบบนี้วันนี้ต้องเลือกเลยค่ะกับ Power Mac ค่ะ
0: เวลาลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
2: รุดแล้วรุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีขึ
2: ้
4: น
2: พุ่ง
4: ขึ้น
5: ตอนนี้ก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
6: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
7: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
8: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
7: ไม่มีเลย
8: ได้ข้าวเท่าไหร
7: ่ได้ข้าว140ตัน
9: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
10: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมโมโม่ครับวันนี้เอาใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครทำการเพาะปลูกแล้วมีปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตพืชปลูกมาก็เหี่ยวเฉาเน่าตายวันนี้ผมมีตัวช่วยและมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมครับและอยู่กับเจ้าของตัวจริงเป็นผู้ผลิตเองที่ช่วยเหลือเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศมาแล้วครับอยู่กับดินเน่าและเฮียบอสชัยนรินทร์ครับสวัสดีครับเฮียครับ
11: สวัสดีครับ
10: โอ้โหมีชื่อเสียงมาโด่งดังมากตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักอยากจะขอบคุณอะไรกับคุณผู้ชมบ้างครับ
11: จริงๆนะครับเราอยากให้คนไทยเนี่ยขอบคุณถึงความรู้สึก
10: ครับ
11: นะครับที่เกษตรกรเนี่ยได้ใช้อินทรีย์กันจริง
10: ๆครับ
11: นะครับแล้วรู้จักคำว่าดินนั่นคืออะไรและจุลินทรีย์นั่นคืออะไรบอกเกษตรกรครับว่าจุลินทรีย์นั้นเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับเกษตรกรจริง
10: ๆเอาละครับคราวนี้ในเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยปัญหาหลักๆเลยครับเฮียครับของการปลูกแล้วไม่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
11: เกิดจากดินทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องมีอะไรครับเหมือนกับคุณนะครับเวลาคุณหิวข้าวเนี่ยเวลาคุณไม่ได้ทานอะไรเนี่ยแล้วคุณจะอิ่มไหมล่ะมันก็ไม่อิ่มมันก็เหมือนกันนะครับพวกต้นไม้เนี่ยถ้าไม่มีผลผลิตเนี่ยผลผลิตไม่ดีหรือว่าเหี่ยวเฉาเน่าตายเนี่ยมันเกิดจากดินทั้งนั้นปัจจัยแรกของเกษตรกรนั่นคือดินนะคร
10: ับ
11: ดินเนี่ยมันขาดอะไรดินมันยังไงไม่มีอาหารการกินหรือไม่มีอะไรแต่คนมีแค่อาหารแต่พืชผักผลไม้เนี่ยมันมีคำว่าจุลินทรีย์อยู่ในดินดินเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าจุลินทรีย์ไม่มีในดินมันก็ไม่เติบโตได
10: ้แสดงว่าในแต่ละพื้นที่ในเมืองไทยเราดินมีความต่างกันอยู่แล
11: ้
10: ว
11: ต่างกันมากครับ
10: ทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสียดินแข็งกระด้างอะไรก็แล้วแต่แล้วคราวนี้เนี่ยทำไมเกษตรกรถึงให้ความไว้วางใจกับดินเน่าเหลือเกินมันไปช่วยอะไรยังไงได้บ้างครับ
11: ก็จริงๆแล้วนะครับว่าเกษตรกรทุกคนผมเชื่อมั่นนะว่าจะต้องหว่านปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ก็เรียกว่าปุ๋ยทั้งนั้นนะครับแต่เคยรู้ไหมครับว่าปุ๋ยเนี่ยมันกินบ้างไหมมันย่อยสลายบ้างไหมนะครับมันมีการตกไปถึงพืชไหมกี่เปอร์เซ็นต
10: ์
11: นะครับแต่ทุกคนไม่รู้หรอกครับมีแต่วานเสียเงินนี่แหละครับคือต้นทุนของเกษตรกรจริงๆนะครับแต่วันนี้บอกเกษตรกรครับว่าคุณเหี่ยวปุ๋ยหมายถึงว่าคุณหว่านปุ๋ยไปเท่าไหร่นะครับปุ๋ยไม่ทำงานต้นไม้คุณไม่โต
10: เพราะอะไรล่ะครับ
11: ก็มันไม่สามารถจะกินไม่มีตัวย่อยสลายไปทำลายเขาเรียกว่าไปทำลายสารอินทรีย์วัตถุตัวนี้ให้มันทำงานกับดินของคุณได้และต้นไม้ของคุณกินได้
10: ก็แสดงว่าในดินคนต้องมีจุลินทรีย
11: ์ใช่ครับ
10: ไปย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์และกระปุ๋ยที่ใส่เข้าไป
11: ใช่ครับ
10: แสดงว่าในดินเน่านี่คือจุลินทรีย์
11: ใช่ครับ
10: โอ้นะครับพอไปสลายซากพืชซากสัตว์ย่อยสลายปุ๋ยแล้วต้นไม้กระดูดเอาไปเลี้ยงลำต้นได้
11: ใช่ครับ
10: ถึงไม่แปลกใจว่าปกติคนที่ใช้ดินเน่าเนี่ยบอกว่าดินเน่าเป็นปุ๋ยหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะ
11: ไม่ใช่ครับ
10: มันแค่ไปย่อยสลายปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดินให้รากต้นไม้เนี่ยมันดูดแล้วก็มาเลี้ยงเติบโตในออกบอกออกผลได
11: ้ได้ฮะสังเกตไหมครับว่าถ้าเราใช้ดินเน่าไปครั้งแรกปั๊บประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยจะเห็นผลเอ๊ะทำไมต้นไม้มันกระดุกกระดิกได
10: ้เห็นผลประมาณ 3-4 วันรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้เลยหรือ
11: เปลี่ยนแปลงเลยครับ1ดินเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่คุณไม่เคยสังเกตเรื่องดินกันก่อนนะครับแต่ไปดูที่ทางใบเลยเอ้ใบมันเกิดอะไรขึ้นมาปรากฏว่าใบมันจะแตกนิดๆหน่อยๆแค่ 3-5 วันเนี่ยคุณก็รู้แล้วมีการเปลี่ยนแปลง
10: ครับ
11: เพราะเราทำการทดลองกันเยอะมากนะครับเยอะกันหลายร้อยแปลงเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เกิดผลผลิตหรือเกิดอะไรต่างๆนานาได้รวดเร็วจากไอ้เหลืองๆกลายเป็นเขียวได้เนี่ย
10: ครับ
11: ก็มานั่งดูอีกทีไม่ลองต้นนี้เสร็จไปลองอีกต้นนึงเพื่อความมั่นใจนะครับเกษตรกรครับคือเรามาพูดวันนี้เนี่ยเรามาเน้นถึงเรื่องกาคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายในดินยังไงทุกคนทำการเกษตรจะต้องมีตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับไม่มีเนี่ยพืชผักของคุณไม่โตแน่นอน
10: คราวนี้พอพูดถึงจุลินทรีย์เนี่ยดินเน่าเนี่ยมันทำมาจากอะไรบ้างครับพ
11: ี่โอ้จริงๆแล้วเนี่ยทำมาจากปลานะครับมาจากประมาณ20กว่าชนิด
10: ปลาเป็นปลาประเภทไหนครับ
11: ปลาทะเลนะครับไม่ใช่ปลาน้ำจืดนะ
10: แล้วมันต่างกันยังไงครับพี
11: ่โอ้โหก็ถามว่า คนต่างชาติอ่ะทำไมเขากินปลาทะเล
10: เ
11: ห็นไหมครับ
10: มีโอเมก้ามีโปรตีนมีแคลเซียมอะไรใช่ไหม
11: ใช่ใช่
10: ครับ
11: แล้วมีอะมิโนคือหมายถึงว่ามีเนื้อที่อร่อยนะมีเนื้อหนาแน่นกว่าเยอะนะครับ ก็ฝากเกษตรกรว่าทำไมของเราไม่มีล่ะโอเมก้าจากปลาน้ำจืดมีไหมล่ะ
10: ก็มีแต่ปลาทะเล
11: ทะเล
10: ดูจากผู้ชมดูจากภาพเนี่ยภาพคือบ่อหมักขนาดนี้เลยเหรอครับ
11: ใช่ครับ
10: โอ้โหแล้วหมักทีปริมาณเท่าไหร่ครับพอทราบไหมครับ
11: เป็นหมื่นลิตรนะครับ
10: โอ้
11: เป็นหมื่นลิตรเนี่ยคำว่าหมื่นลิตรเนี่ยคือน้ำเนี่ยหมื่นลิตรแต่ปลาเนี่ยเป็นร้อยร้อยตันนะนะครับถ้าปลาเนี่ยถ้าไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ไม่ย่อยแต่จริงๆอ่ะปลาหมักเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะใช้เวลายาวนาน 2-3 เดือนกว่าจะหมักเสร็จ
10: ครับ
11: แต่ของเราอ่ะมันมีตัวจุลินทรีย์ย่อยสลายไปย่อยมันอีกทีก็เท่ากับว่าคุณได้จุลินทรีย์ย่อยสลายไป1ตัวแล้วไปย่อยเศษก็เรียกเศษเนื้อปลาที่มันยุ่ยนะครับพอยุ่ยเสร็จตัวนี้มันก็ซึมอยู่ในอาหารของปลาทะเล
10: ครับ
11: นะครับมันก็อยู่ในนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยเราไม่พอครับเราเติมเต็มไปด้วยนม
10: ครับ
11: เกษตรกรที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่านมเนี่ยโหเป็นฮอร์โมนที่ดีที่สุดเลยเปลือกไข่เนี่ยดีมากเลยถั่วเหลืองเนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็มีพวกแร่ภูเขาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรน้ำส้มก็มีครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำแดง
10: แสดงว่าในนอกจากจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ทำมาจากปลาทะเลที่หมักแล้วเนี่ยยังใส่ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมไปด้วย
11: ใช่ครับ
10: เพื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้
11: ใช่ครับแต่ปริมาณมันไม่ถึงปุ๋ยนะ
10: ครับ
11: ก็คือเราจะขโมยเขาเรียกว่ายื
10: ม
11: วัตถุภายนอกจากข้างนอกมาใช้
10: ก็คือมีคุณค่าแหละแต่ไม่ถึงปุ๋ยนะไม่ถึงปุ๋ยนะคือไม่แปลกใจว่าทำไมคนใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยต้นไม้มันเติบโต
11: ใช่ครับ
10: คราวนี้ผู้ชมครับเดี๋ยวดูฉลากข้างขวดนะสีเหลืองตรงนี้นะเขาบอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ยและวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพราะฉะนั้นมั่นใจได้คราวนี้วิธีการใช้นะครับ
11: ง่ายมากครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูที่ดินกันก่อนนะไม่ใช่ว่า
10: สมมติถ้าดินแข็งๆอย่างเงี้ยครับ
11: ดินแข็งๆคุณก็ต้องใช้บ่อยหน่อยก็เหมือนกับว่าสโลแกนของเราคือน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อย
10: แสดงว่าก็คือลดบ่อยๆได้จากดินแข็ง
11: ๆ
10: มันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นดินร่วนได้ดินนุ่มได้ใช่ไหม
11: หรือไม่งั้นเกษตรกรทำอย่างนี้ก็ได้ครับเอาดินแข็งมาก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ผสมดินเน่าลงไปในถ้วยหนึ่งนะครับในอัตราส่วนคุณจะอยากจะได้เยอะก็ลองดูนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาดินตัวนั้นจุ่มลงไปแล้วลองดูนับกี่วินาทีกี่

0: นาทีดูว่ามันจะแตกหรือยังไงดูวิธีการ
1: อ๋อนี่ให้ไปทดลองได้เลย
0: ทดลองได้เลย
1: คือจากดินแข็งๆใส่ชามเอาดินเน่าเทแล้วลองนับดู
0: แป๊บเดียวบีบดูมันจะแตกตัวมันเอง
1: นะอันนี้เอาไปลองได
0: ้
1: ขนาดถ้าลองแล้วเห็นผลเนี่ยแสดงว่าในดินจากดินที่มีปัญหาเนี่ยมันสามารถจะกลายกลับมาดินที่เป็นร่วนซุยได้
0: ใช่มันก็สมมติฐานขึ้นมาคร
1: ับ
0: ก็คืออันนี้มาเราทำเรียนแบบมาจากของจริง
1: อ่ะคราวเนี้ยถ้าใช้ง่ายขนาดเนี้ยมันเหมาะกับใครบ้างอย่างข้าวนี่แนะนำยังไงครับ
0: โอ้ง่ายมากเลยครับคือข้าวเนี่ยมันมีนาปีกับนาปัง
1: ครับนาข้าวก็คือฉี
0: ด
1: ถ้าเป็นนาถ้าเป็นนาปัง
0: ฉีดแล้วก็ปั่น
1: แล้วก็รอตีเพื
0: ่อรอ
1: ถ้าไม่มีฟางนะถ้าไม่มีฟางนะ
0: รอสักประมาณสัก8วัน
1: แล้วอย่างนาปีล่ะครับต
0: ้
1: องรอฝนรอ
0: ก็ฉีดแล้วไถกบครับ
1: แล้วรอได้เลย
0: ได้เลยครับเพราะจริงๆอ่ะตอนเช้าเนี่ยมันมีไอ้น้ำอยู่มีหมอกอยู
1: ่อ๋อมันเขาเรียกว่าเป็นน้ำค้างอะไรใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: มีความชื้นอยู่แล้ว
0: ใช่ครับก็ไถกบไปแค่นั้นพอครับ
1: คือแสดงว่าคือฉีดได้ทุกระยะทุกแบบเลย
0: ใช่ครับ
1: อาหารนี้เน้นนาข้าวเป็นหลักครับส่วนใครที่ทำไม้ผลอย่างทุเรียน
0: โอ้ทุเรียนไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะตัวเนี้ยตัวดินเน่าของเราเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าไปลดกรดนะครับในดินนะครับส่วนใหญ่นะครับดินเนี่ยส่วนใหม่ใหญ่เนี่ยมันจะเกิดเชื้อราน ะครับเกิดจากเชื้อรานี่เกิดยังไงล่ะเกิดจากเขาเรียกว่าดินมันเป็นกรดความต้านทานมันต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดินมันเป็นกลางเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ารามันก็ไม่เกิดหรอกเพราะเขาเรียกว่าที่อยู่เหมาะสมของเชื้อราคือกรดนะครับพอไอ้ดินเน่าเราเราไปปรับนะจากกดกลายเป็นกลางเห็นไหมครับมันก็ไปดูแลดินของคุณนะครับให้ดินของคุณมันเป็นกลางพอกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วถามสิครับว่าเชื้อรามันเหมาะสมไหมล่ะมันก็ไม่อยากได้ครับมันก็ไปของมันเอง
1: แสดงว่าถ้าดินดีสุขภาพดีไอ้โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาก็เหมือนคนเราถ้าเราสุขภาพดีโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีนะ
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วนะครับผมว่าใครทำการเกษตรอยู่วันนี้น่าจะมีทางออกอีกหนึ่งช่องทางแล้วนะครับที่สามารถจะช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีวันนี้เพียงแค่เติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงดินครับแล้ววันนี้ครับมากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ2,070บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2,470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
2: เมื่อก่อนดินมันไม่ดีดินมันเค็
0: ม
2: พอใช้ตัวนี้ดินดีน้ำดีอะไรดีมันจะดีไปหมดแหละแล้วข้าวเนี่ยดูสิว่ามันไม่มีการเสียหายม
0: ัน
2: ใช้ได้จริงแล้ววันนี้ผมมาเพื่อให้ดูว่าของผมเนี่ยดีแค่ไหน
0: ค่ะ
2: แล้วผมนี้จริงไหมแล้วอยากจะดูว่าข้าวเล็กเนี่ย130ถังจริงไห
0: ม
2: ระดับเนี้ยแค่เกียนฝ่านิด
0: รวงข้าวหนักกว่าลองดูนะครับเนี่ยดูรวงข้าวนะว่าเป็นยังไงเนี่ยดูดิย้อยย้อยเลยนะครับก็ฝากไว้ว่าพื้นฐานนะครับของการสำเร็จนั้นอยู่ที่ดินแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องเป็นหนี้เหมือนลุงรุดนะครับเป็นหนี้เกือบตาย
2: รุดแล้ว
0: รุดแล้วเห็นไหมดีใจขนาดไหนก็ฝากเกษตรกรนะครับของดีมีอยู่จริงโทรเลยนะครับตามหมายเลขข้างล่างนี้นะครับ
3: ผมกล้าพูดความจริงเลย
0: นะฮะ
3: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
0: ครับ
3: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
0: ม
3: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
0: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
3: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
0: ่
3: อ
0: ไม่เชื่อใช่ไหม
3: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
0: ฮะ
3: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอามาใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
0: โอ้โห
3: เกินค่าจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
0: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
3: ไม่เคยได้อย่างนี
0: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
3: ครับ
0: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
3: ไม่มี
0: เลยหรอ
3: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากๆเลย
4: เกษตรกรถ้าล้างดินด้วยชุดกู้ดินแล้วดินดีจะเกิดอะไร

0: ู้ชมครับตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกวันนี้ดินเน่าสามารถช่วยคุณได้แน่นอนครับโทรหา call center ที่ Shop Mania ได้ครับใครทำการเกษตรแล้วไม่เห็นผลผลิตไม่ดีวันนี้จุดเริ่มต้นง่ายๆคือการดูแลดินก่อนด้วยดินต้องมีจุลินทรีย์เดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงว่าความจำเป็นของจุลินทรีย์ในดินทำไมต้องมีครับเบียร์
1: เพราะจริงๆนะครับมันเป็นตัวเอกสำคัญในการย่อยอินทรีย์วัตถุนะครับสำหรับคุณที่ใส่ปุ๋ยใส่อาหารใส่อะไรลงไปเนี่ย คุณไม่มีตัวย่อยเหมือนกับคนเราอ่ะเราก็เปรียบเหมือนคนเราถ้าไม่มีน้ำย่อยเนี่ยถามว่ามันจะย่อยอาหารได้ไหม
0: ท้องเราก็จะอืดอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหม
1: ใช่ครับนะครับก็คือในดินเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่มันถึงได้ทำงานกันเห็นผลได้ชัดเจนนะครับถึงบอกว่าคุณจะใช้ปุ๋ยดีขนาดไหนหรือใช้อะไรดีขนาดไหนถ้าขาดจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปนะครับมันก็ใช้อะไรไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆเลยเกษตรกรมือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นวันนี้ใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่ลงทุนไปแล้วหวังหวานพืชต้องหวังผลวันนี้ถ้าผลผลิตมันไม่ดีลองเปิดใจลองใช้ดูครับคราวนี้เกษตรกรคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาใช้แล้วเห็นผลมีหลายคนวันนี้ผมมีทั้งภาพและเสียงแล้วก็เสียงสัมภาษณ์จากผู้ใช้จริงมาฝากครับไปชมกันครับ
2: ผมกล้าพูดความจริงเลย
1: นะฮะ
2: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
1: ครับ
2: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
3: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
2: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
3: ่
2: อ
3: ไม่เชื่อใช่ไหม
2: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
3: ฮะ
2: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
3: โอ้โห
2: เกินคาดจริง
3: ๆ
2: เรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
3: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
2: ไหมเคยได้อย่าง
3: น
2: ี
3: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
2: ครับ
3: เคยได้เยอะเยอะมากกว่านี้ไหม
2: ไม่มี
3: ไม่มีเลยหรอ
2: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจ
4: พอใจมากมากเลยพอใช้แล้วก็แตกต่างกว่าเก่าของเก่าอ่ะตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะพอแล้วไหมกัน
3: ดูเนื้อดู
4: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริงๆ
0: คุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วผมว่ามันสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นได้อีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ทำไมในดินต้องมีจุลินทรีย์และวันนี้ดินเน่าสำคัญยังไงกับการเพาะปลูกครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวย้ำเพียงอีกรอบหนึ่งว่านี่คืออินทรีย์ธรรมชาติทำมาจากอะไรนะครับ
1: ทำมาจากปลาหมักนะครับแล้วก็สารอินทรีย์อีกประมาณ20กว่าชนิดครับ
0: โอ้โหนี่ไงดูจากบ่อใหญ่มากบ่อยขนาดนี้คือแบบ
1: ห
0: มักประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเฮีย
1: โอ้โหอย่างนี้ดีกว่าครับสามหมู่บ้านยังเหม็นเลยครับต้องเรียกว่าสามหมู่บ้านนะคร
0: ับกำลังเฮียพูดถึงเรื่องเหม็นอันนี้คือของจริงมันต้องเป็นน้ำสีอะไรอะครับ
1: สีดำ
0: สีดำใช่ไหมไม่ใสนะ
1: ถ้าใสเนี่ยเป็นพวกเคมีเกือบทั้งหมดนะครับ
0: อ๋อถ้าเป็นอินทรีย์หมักโดยเฉพาะของดินเน่าเนี่ยผู้ชมลองดูภาพตามนะน้ำจะเป็นสี
1: ดำ
0: เข้มๆแบบนี้เลย
1: น้ำตาลดำ
0: ๆแบบนี้เลยก็มีคือถ้าไม่มีกลิ่นแสดงว่าไม่ใช่ดินเน่าแน่นอน
1: มีกลิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าระยะยาวเนี่ยจะกลิ่นน้อยลงแต่ยังไงก็คือมีกลิ่น
0: ก็มีจุลินทรีย์เนี่ยนี่เหมือนกันแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องมีกลิ่นนะครับสังเกตได้เวลาซื้อไปว่าของจริงหรือของปลอมนะครับคราวนี้ในเรื่องของบ่อหมักในเรื่องของของจริงนะครับแล้วกำลังการผลิตล่ะครับโรงงานเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ก็บอกว่าเป็นแสนแสนลิตรนะครับเราหมักมีประมาณ 4-5 บ่อ
0: ครับ
1: นะครับแล้วเครื่องจักรของเรา
0: เนี่ยทำบรรจุนะเครื่องไม่ได้กรอกมือหรอครับ
1: ไม่มีครับสมัยก่อนแรกๆเนี่ยเรากรอกทีละขวด
0: ครับ
1: นะครับแต่ตอนนี้ถ้ากรอกทีละขวดเนี่ยเขาเรียกว่าเกษตรกรนิยมมาก
0: ครับ
1: เกษตรเนี่ยถึงบอกว่าเอาไปลองดูนะครับคือตอนนี้เรากำลังสนับสนุนเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์กันอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็เลิกเผาฟางกันหรือการย่อยสลายต่างๆนานาเนี่ยแต่ปัจจัยหลักๆก็มาจากดินทั้งนั้นเลยถ้าดินคุณดีแล้วคุณทำอะไรก็เรียกว่าดีนะครับบอกเลยครับพื้นฐานของผลผลิตเนี่ย
0: ค
1: ุณจะอร่อยไม่อร่อยดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ดินทั้งนั้นนะครับคุณต้องเปิดใจก่อนนะครับว่าดินวันนี้คุณดีหรือยังเกษตรกรรู้นะว่าดีหรือไม่ดี
0: จริง
1: ถ้าไม่ดีคุณลองปรับปรุงดูดินดูผมมาลองใช้มาหมดแล้วทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมาจบ
0: ที่นี่
1: จบคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย
0: โอ้โหนี่ครับนี่คือความสำคัญจริงๆนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะทำให้ผลผลิตนั้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนนะครับอย่างที่บอกว่ากู้หนี้ยืมสินมานะครับเอามาลงทุนถ้าผลผลิตไม่ได
1: ้
0: สิ่งที่คุณจะต้องตามคือชดใช
1: ้
0: กับสิ่งที่คุณยืมมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเปิดใจดูครับไม่ยากครับวันนี้กับจุลินทรีย์ย่อยสลายและเป็นของเฮียบอสโดยตรงครับนั่นก็คือดินเน่าวันนี้มากับช็อปมาเนียครับสะดวก

0: ซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับวันนี้จับโปรโมชั่นกับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับซื้อ2ขวดแถมฟรีอีก1ขวดครับมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับรีบโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-333030ครับ @line@shopmania ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
1: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
2: ดินล่ะ
1: ดินก็ดีขึ้นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
3: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเพียนนี่แหละ
1: ดินเน่า
3: ดินเน่าน
4: ะรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
4: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร่
4: ได้ข้าว140ถัง
5: มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
0: รุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
6: ลูกเต้ามะนาวดูดินี่ของเขาดีแต
7: ่ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมคัน
8: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
4: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
4: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
4: ่ได้ข้าว140ถัง
9: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
0: คุณผู้ชมต้องรีบนะครับตอนนี้เฮียการันตีแล้วว่าผลิตทันแน่นอนเพราะนั้นวันนี้พื้นที่ในเมืองไทยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรซะเยอะและเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ถ้าต้นไม้ไม่โตนะครับวันนี้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าดินคุณไม่ดีแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าอยากให้ต้นไม้เจริญเติบโตดูแลเรื่องดินก่อนเพราะดินคือกระดุมเม็ดแรกของการเพาะปลูกครับโอ้โหตอนนี้สายเข้าเยอะมากครับเฮียเพราะอะไรวันนี้ถึงสามารถครองใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศไปแล้วครับ
10: มันตอบโจทย์ครับ
0: ครับ
10: ถึงบอกเกษตรกรนะครับตอบโจทย์ตอบแบบไหน
0: ครับ
10: 10% 20% 30% และอย่างหนึ่งราคาที่เราจำหน่ายหรือราคาที่เราจัดให้เนี่ยเป็นราคาสำหรับเกษตรกรจริงๆนะครับเพื่อลดต้นทุนเพื่อที่จะให้เกษตรกรน่ะเขาเรียกว่ามีรอยยิ้มกันได้ดีนะครับคือคุณได้แน่ๆคือพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยเต็มไปด้วยจุลินทรีย์เมื่อไหร่พื้นแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยจุลินทรีย์นะครับการเพาะปลูกเนี่ยง่ายมากเลยครับสำหรับเกษตรกรนะครับปัจจัยแรกครับอย่าลืมครับเกษตรกรจำนะครับว่าพื้นดินไหนไม่มีจุลินทรีย
0: ์ครับ
10: พื้นดินนั้นไม่มีการเจริญเติบโตแน่นอนคร
0: ับ เอาเข้าฝากเอาไว้นะครับและช่วงสุดท้ายนี้ย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่แล้วผลผลิตมันไม่ดีวันนี้เริ่มต้นกับการดูแลดินก่อนเพราะดินคือกระดูกเม็ดแรกของการเพาะปลูกจริงๆครับจัดโปรดีกว่าอีกรอบนึงครับวันนี้กับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับกับดินเน่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย1ขวด1ลิตรครับราคาปกติขวดละ690บาทวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สายแรกเหลือไม่ถึงแล้วนะครับแถมฟรีผงปราบมารเป็นแร่ภูเขาอีก2ซองมูลค่า400บาทครับรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,470 บาทวันนี้พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับวันนี้ครับรีบโทรครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์ที่ @shopmania ก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568นะครับนี่คืออีก1ความหวังของเกษตรกรไทยที่วันนี้ใครที่ทำการเพาะปลูกแล้วนะครับไม่ได้ผลผลิตวันนี้ดินเน่าช่วยได
10: ้
0: วันนี้ต้องขอบคุณเฮียบอสด้วยนะคร
10: ับ
0: หมดเวลาแล้วนะครับวันนี้สินค้าการันตีและคุณภาพโดย M-Cord นะครับเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
7: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าอ่ะตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมคัน
3: ดูเนื้อดู
7: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
4: ๆรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
4: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
4: ่ได้ข้าว140ถัง
1: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
0: ดินล่ะ
1: ดินก็ดีขึ้นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
3: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเพียนนี่แหละ
1: ดินเน่า
3: ดินเน่านะ
11: ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูนะครับมาดูทุเรียนต้นประมาณ3ปีกว่านะไม่ต้องรอถึง5ปีเพราะทุเรียนนะทำยังไงให้มันสมบูรณ์ให้ออกลูก เราก็ได้ผลผลิตเราก็จะได้มีค่าใช้จ่ายมีค่าบำรุงต้นของเขาสม่ำเสมอนะครับดูลูกนะครับดูส่งลูกนะครับเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับส่งลูกได้สวยมากนะครับนี่นะครับนี่นะทุเรียนต้นน้อยนะแต่เราไม่สามารถจะปล่อยไว้เยอะได้ต้นนี้เราก็ปล่อยไว้ประมาณสัก20ลูกนะครับเราไม่ได้ปล่อยไว้มากดูนะครับนี่ออกก่อนฤดูกาลด้วยนะครับดูข้างบนนะครับเราแต่งเอาไว้ประมาณ20ลูกพอเพราะต้นมันประมาณ3ปีกว่าๆนะเราให้ดูความสมบูรณ์กันนะครับนี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
2: มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
2: รุดแล้วรุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
1: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
0: ึ้
1: น
0: ปู
1: ขึ้น
7: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมทัน
8: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
4: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
2: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
4: ไม่มีเลย
2: ได้ข้าวเท่าไหร
4: ่ได้ข้าว140ตังค์
11: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
0: มากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ2,070บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2,470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
2: มันใช้ได้จริง
1: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น
0: ครับ
7: รู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมทัน
8: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
4: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียวได้ข้าว140ตังค์
11: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงๆ

0: ยวันนี้มาแบบสวยหรูดูแพงดูลักชัวรี่นะคะมาแบบงามอย่างไทยค่ะบอกเลยว่าเทศกาลเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเป็นผู้หญิงยังไงก็ต้องสวยคิดอะไรไม่ออกนะคะวันนี้สวยกันแบบง่ายๆสวยแบบสบายสวยแบบลักชัวรี่นะคะกับผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้มิสลิลลี่จัดให้ความสวยแบบสวยแบบไทยๆวันนี้อย่างที่บอกอยากจะดูเป็นคุณหญิงคุณนายใส่ไปงานแล้วดูสวยดูเก๋ดูลุคก็ดีก็ต้องมิสลิลลี่ค่ะถามว่าวันนี้ใส่ผ้าถุงมิสลิลลี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสบายมากผ้านุ่มมากแล้วลายก็สวยมากแล้วก็ใส่ไปตลาดเขาทัก
0: ว้า
1: อุ้ยน้องคะทำไมใส่ผ้าถุงสวยผ้าถุงอะไรเนี่ยนี
0: ่ป้าบอกเลยว่าถ้าลวดลายแบบนี้ผ้าแบบนี้ขึ้นห้างเนี่ยนะผืนเป็นพันเลยนะแม่ๆแต่ว่าวันนี้ค่ะมิสลิลลี่มาเองจัดให้8พื้น8ลายสวยทุกลายและไม่ว่าจะมีเสื้อแบบไหนก็ตามแต่จับมา mix and match อุ้ยตัวนั้นก็สวยตัวนี้ก็สวยโดยเฉพาะโปรโมชั่นในวันนี้ค่ะมาดูกันดีกว่าว่าลวดลายที่เราให้ไปเนี่ยมีลายอะไรกันบ้างเริ่มต้นจาก4ผืนแรกกันก่อนอันนี้เราคิดมาแล้วนะได้ลายแบบนี้เป๊ะเลยค่ะเริ่มต้นจากสีฟ้าอันนี้ก็คือเป็นสีฟ้ากนกนะคะ wow. เป็นลายที่มีความสดใสดูหรูดูแพงดูพูดดีดูลักชัวรี่มากต่อด้วยลายที่2จะเป็นสีแดงทับทิมค่ะอันนี้ก็มีความแบบโอ้โหดูทับทิมเป็นแดงที่มีความพูดดีแบบสุดๆค
1: ่ะ
0: และยังมีเขียวมรกตนะคะรวมถึงสีดำนกยูงอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นลายที่มีความแบบซิกเนเจอร์เป็นลายที่รับรองว่าแม่ๆใส่แล้วจะชอบเหมือนที่กระต่ายสวมใส่ในตอนนี้เลย
1: ใช่ค่ะ4ผืน4ลายยังไม่พอแล้วแถมอีก4ลาย4ผืนค่ะชมพูพับพลึงอันนี้เป็นชมพูที่สวยมากๆใส่แล้วดูขับผิวดูดีผิวสีไหนก็ใส่ได้ค่ะสีส้มทองประกายแสดอันนี้ก็จะเป็นส้มแบบคู่ดีเป็นส้มอิดนิดนึงใส่แล้วดูหรูดูแพงค่ะน้ำเงินไพลินอันนี้ใส่แล้วก็ดูขับผิวดูเป็นคุณนายดูเป็นคุณหญิงค่ะรวมถึงมีดำรัติการอันนี้ใส่แล้วดูสุขุมนุ่มลึกดูน่านับถือดูน่าค้นหาวันนี้ทั้งหมด8ลายอย่างที่พี่อุ๊บอกค่ะเราเลือกมาแล้วทุกลายไม่ซ้ำกันนอกจากจะได้ทั้งหมดผ้าถุง8ลายแล้วโทรทานตอนนี้100สายแล้วแถมไปเลยกับเข็มขัดโลหะงานอีก1เส้นของญาติคละแบบให้ค่ะ
0: ใช่แล้วอันนี้มูลค่า490บาทนะคะทั้งหมดนี้คือ9ชิ้นด้วยกันปกติเซตใหญ่แบบนี้ราคาเต็มๆอยู่ที่ 5,210 บาทฟังไม่ผิด 5,210 บาทแต่ตอนนี้ค่ะยกหูโทรกันเข้ามานะคะให้คุณจ่ายแบบราคาสบายกระเป๋านะคะเพียง999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทได้ไป9ชิ้นด้วยกัน
1: ค่ะ
0: ตกเฉลี่ยต่อพื้นต่อชิ้นเพียงแค่111บาทเท่านั้นนะคะวันนี้รีบโทรมาให้ทันจำกัดเฉพาะคนที่โทรทันในรายการตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอได้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าทุกเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเวลาเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยดูหรูดูดีดูผู้ดีแบบสุดๆว
1: ัน
0: นี้บอกเลยนะคะว่าสีที่อุ้ยเลือกใส่ในวันนี้นะแม่ก็คือสีน้ำเงินไพลิน
1: ว้าว
0: สีสวยมากตัวนี้เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะที่ใส่สบายนุ่มลื่นระบายอากาศดีค่ะย้ำว่าตัวนี้เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปนะคะและที่สำคัญก็คือลวดลายเราคิดมาแล้วว่าใส่ปุ๊บไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครดูดีแบบสุดๆแล้วนี่ย้ำว่า8ผืน8ลายได้ทุกลายตามนี้เลยไม่มีสุ่มแบบสุ่มลายไปให้และนี่ค่ะเข็มขัดอันนี้ปกติต้องซื้อแยกซื้อเพิ่มแต่วันนี้เป็นเข็มขัดโลหะสีเงินสวยมากปกติแล้วมูลค่า490อันเนี้ยก็ให้ไปแบบฟรีๆเห็นลายสวยคมชัดใส่สบายแบบนี้นะแม่ต้องรีบโทรมาให้ทันวันนี้ย้ำว่า8ลาย8สีสวยทุกลายสวยทุกแบบเนี่ยจับ mix and match จริงๆแล้วใส่เสื้อสีอะไรก็สวยนะ
1: ใช่ค่ะอย่างของพี่อู๋เนี่ยใส่แล้วดูผู้ดีดูแบบคุณหญิงท
0: ่
1: านผู้หญิงบินระดา
0: อาจารย์
1: นะหรือว่าใครที่อยากจะได้แบบว่าความสุขุมนุ่มลึกนะคะชอบความสีดำวันนี้ที่กระต่ายใส่ตัวนี้เป็นลายดำแต่เป็นนกยูงเป
0: ็
1: น
0: นกยูง
1: ดำนกยูงดูดีมากแล้วลายสวยมากแล้วใส่แล้วดูดีมากใส่กับเสื้อสีชมพูก็ได้เล่นสีแบบสีแดงใส่กับสีฟ้าใส่กับสีดำใส่กับสีขาวแม่สามารถ mix and match กับเสื้อลูกไม้ที่อยู่ในตู้ได้หมดเลยแล้วเวลาใส่เนี่ยแม่สามารถป้ายเสร็จแล้วแม่ก็พับได้เลยแล้วเวลาที่แม่จะเดินบันไดเวลาจะแม่จะขึ้นรถลงเรือขออนุญาตขยับให้ดูแล้วคนบอกว่าเอ้า มันสบายขนาดไหนเนี่ยเวลาไต่ขยับไต่เดินนะแม่เห็นไหมมันสบายแล้วมันเย็นตรงเนี้ยไม่อมเหงื่อตรงนี้จะบอกว่าใส่แล้วเย็นสบายมากแม่จะเดินเหินแม่จะลุกนั่งก็ดีแล้วผ้าเขาก็นุ่มพิมพ์ลายได้อย่างชัดเจนมากแล้วที่สำคัญไต่ชอบมันเย็นเย็นแบบบอกไม่ถูกแล้วผ้าเขาก็นุ่มมากอันนี้เราคัดมาอย่างดีเป็นโพลีเอสเตอร
0: ์ใส่แล้วใส่สวยใส่สบายระบายอากาศดีนะคะต้องมิสลิลลี่เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่คือผ้าถุงสำเร็จรูปจริงๆเคยเจอเหมือนกันแม่ๆหลายคนบอกว่าเวลาใส่ผ้าถุงแล้วมันเดินแล้วติดอ่ะ
1: แล้วมัน
0: ติด
1: แล้วมันส
0: ะยกขาไม่ได้แต่อันนี้จริงๆนะแม่ดูนะ
1: ใช่
0: ยกขาได้แบบสบายๆยกขาได้แบบมั่นใจวันนี้ยกให้ดูนะแม่นะ
1: ค่ะ
0: นี่สามารถยกขาได้ mix and match ก็ง่ายมั่นใจแบบสุดๆนะคะและอย่างที่บอกเลยวันนี้เราจะพาไป mix and match กันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่า luxury จริงๆ
1: ค่ะ
0: ไปหยิบมาแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: เด
1: ี๋
0: ยวอู๋จะไปเอาเสื้อในตู้แป๊บนึงนะแม่นะ
1: จ
0: ะได้รู้ว่าในตู้ของฉันมีเสื้อเนี่ยแล้วจะ mix and match ได้หรือเปล่า
1: ให้ดูแม่จ๋าเลยแม่จ๋าใส่สีดำแบบนี้อันนี้คือดำลายนกยูงที่ต่ายใส่คู่กับสีชมพูก็สวยใช่ไหมแม่ขอเป็นสีแดงไหมพี่อู
0: ๋นี
1: ่โอ้โห
0: พี่เอาเสื้อสีแดงมา mix and match
1: สวยมาก
0: ผู้ดีมากมาก
1: ค่ะ
0: ยังไม่พอถ้าเกิดแม่บอกว่าอ่ะ
1: ขอเป็นสีขาวได้ไหม
0: สีขาวก็ได้เหมือนกันวันนี้ก็มีสีขาวมาเหมือนกันนะ
1: นี่ดูหรูหรา
0: หรูหรามากบอกแล้ว mix and match กับเสื้ออะไรก็สวยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ย
1: ัง
0: ไม่หมดยังไม่พอแม่เดี๋ยวให้ดูตรงนี้แล้วนะเด
1: ี๋
0: ยวไปต่อ
1: ขอเป็นสีฟ้าสีฟ้า
0: ฟ้ากับขาวสวยอยู่แล้วอันนี้เป็นฟ้าลายกนกฟ้าลายกนกสวยมากผู้ดีมาก
1: ดูขับผิวมากพี่อู
0: ๋แล้วดูละเอียดแบบสุดๆเลยนะคะยังไม่พอสมมติว่าสีขาวเสร็จแล้วอยากเป็นสีทองบ้างในวันบางวัน
1: ฟ้าทองก็สวยอันนี้ใส่ไปงานแต่งงานแต่งงานมั่นได้เลย
0: งานบวชงานแต่งงานมั่นงานบวชแต่งจริงแล้วมิกซ์อันไหนกับเสื้อพี
1: ่
0: ก็ยังได
1: ้สีฟ้าเหลืองก็สวยแม่ดูพี่อู๋ใส
0: ่เห็นไหมคะมิกซ์อันไหนกับอะไรก็สวยอ่ะไปต่อละ
1: ไปต่อไปต่อ
0: ไปต่อละ
1: อันนี้เป็นดำรัตติการ
0: ดำรัตติการเอาเสื้อสีชมพู
1: จะเป็นลายๆหน่อย

0: ล้วจะเป็นเสื้อสีส้มสีชมพู
1: สวย
0: ได้หมดเลยสีขาวได้อยู่แล้วอ่ะไปต่อ
1: ใช่ค่ะไปต่อนะ
0: เขียวมรกต
1: เขียวมรกต
0: สะกดทุกสายตา
1: เขียวเหนี่ยวซับเขาว่างี
0: ้ตัวนี้เลยขาวก็สวย
1: อุ๊ยขาวเขียวสวยเลิศ
0: หรือว่าจะเป็นสีทองก็ได้
1: แล้วผ้าใส่สบายมากแล้วนุ่มมากๆเลยแม่เนี่ยใส่แล้วสวยเป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่ง่ายมาก
0: ๆเอาจริงๆผืนนี้พี่ใส่ก็ได้นะ
1: เขียวกับเหลือง
0: ได้เลย
1: ใช่อ
0: ันนี้แค่4ผืนเท่านั้น
1: ค่ะ
0: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษก็คือซื้อ4ผืนให้ฟรีเพิ่มเติมอีก4
1: ผืน
0: และลวดลายตามที่เราโชว์ตรงหน้าจอเลยนะคะไม่มีแบบสุ่มสีสุ่มแบบสุ่มลายได้ของจริงไปอุ๊ยไม่เห็นจะสวยเลยแล้วอ้วนขึ้นผอมลงสาวไซส์ S M L XL หรือ XXL ก็สามารถใส่ได
1: ้
0: ที่สำคัญวันนี้เรามีเข็มขัดด้วยปกติแล้วเข็มขัดโลหะสีเงินต้องซื้อแยกต้องซื้อเพิ่มแต่วันนี้ค่ะทั้งหมดนี้ให้ไปเลย9ชิ้นด้วยกันปกติแล้วเซตใหญ่แบงค์เทา6ใบแต่วันนี้กระต่ายเอายกเซตแบบนี้สวยทุกเทศกาลจ่ายเท่าไหร่ดีจ๊ะ
1: 999บาทพอค่ะแม่จ๋าวันนี้999บาทเอาผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นะคะไปทั้งหมด8ลายแล้วลายเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแถมฟรีกับเข็มขัดโลหะเงินอีก1เส้นขออนุญาตคละแบบให้ทั้งหมด9ชิ้นเดี๋ยวตายขออนุญาตเฉลี่ยให้แม่จ่าย999บาทเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้น
0: wow.
1: ตอนนี้อยากได้แล้วใช่ไหมโทรมาตามเบอร์ที่แม่เห็นอยู่ด้านหน้าจอเลยรีบโทรเพราะว่าราคานี้โปรนี้จำนวนจำกัดค่ะ

0: โอ้โหแม่จ๋าสาวไทยก็ต้องงามอย่างไทยวันนี้มิสลิลลี่ก็เลยจัดผ้าถุงสำเร็จกระต่ายกับพี่อุ๊บเปลี่ยนลายมาค่ะแม่เป็นไงเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนอารมณ์เลยวันนี้ใครที่บอกว่าชอบสีเขียวก็มีลายสีเขียวมาให้อย่างตายเนี่ยใส่เป็นลายเขียวมรกตค่ะแม่สีเขียวเป็นไงเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวเงินเหนียวทองวันนี้ผ้าถุงลายสีเขียวก็มาแมท
1: วันนี้เราจะพาไปมิกซ์แอนด์แมทกันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่าลักชูรี่จริง
0: ๆลำต้นลายนี้นี่คือแดงทับทิมค่ะนะแดงทับทิมคู่กับสีอะไรได้บ้างวิ
1: แดงทับทิมจริงๆแล้วสีส้ม
0: ส้มโอรสก็สวย
1: สวยมากนะคะหรือว่าจริงๆแล้วจะเป็นสีขาวก็ได
0: ้แดงขาวแดงขาวนี้เป็นเพลนเลยได้งานบุญงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ได้หมด
1: ลักชูรี
0: ่ค่ะ
1: ดูคุณนายดูผู้ดีแบบสุดๆเลย
0: ใช่
1: ต่อไป
0: นี่คือสีน้ำเงินไพลินนี่คือเป็นน้ำเงินที่ถูกต้องสีดีมากอุ๊ยน้ำเงินครีมน้ำเงินเหลืองน้ำเงินทองสวย
1: ใช่แล้วนะคะหรือน้ำเงินนี้จริงๆแล้วจะใส่กับเสื้อสีฟ้าก็ได้นะอยากลองไหม
0: อยากดูอยากดูว่าน้ำเงินฟ้าจะเป็นยังไง
1: จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าก็สวยนี
0: ่อ๋อโอ้จริงนะอุ๊ยน้ำเงินฟ้าก็ดูดีนะคะ
1: ลายต่อไปบ
0: ้
1: าง
0: นี่คือแบบที่พี่อู๋ใส
1: ่
0: นี่คือเป็นส้มส้มปักส้มแสดส้มทองประกายแสดอุ๊ย
1: ส
0: ีส้มๆก็สวยคุณผู้ชม
1: อ่ะมาทากับตัวเองสวยดูดีที่สุดแล้วก็ยังมีสีทองก็ได้นะ
0: ส้มทองก็ได้อันนี้ใส่งานวันแม่งานออกพรรษาอุ๊ยสีฟ้าเมื่อกี้นึกถึงวันแม่
1: ใช
0: ่ได้
1: เลยแม่ได้
0: แม่ได้
1: ใส่ทุกงานอีกได้หมดเลย
0: เข่าพรรษาอาสาฬหาวิสาขะ
1: สีต่อไป
0: อุ้ยสีชมพู
1: อุ้ยตัวเนี้ยหวานมากแม่
0: ค่ะ
1: คุณนายแบบสุดๆเทศกาลไหนเทศกาลนั้นนี่พี่มี
0: ชมพูอันนี้นำเสนอเลยผู้ชมขาแม่จ๋าชมพูกับชมพูแมทกันสวยดูใส่แล้วดูผ่อง
1: ต้องบอกเลยคุณแม่บ้านวันนี้คุณจะได้ทุกลายนะคะที่เราให้คุณเห็นหน้าจอตรงนี้ปกติแล้ว1เซตเนี่ยเห็นสวยๆหน้าจอแต่ที่แถมเนี่ยจะเป็นแบบสุ่มสีสุ่มลายพอได้ไปเอ้าไม่ได้สวยตามที่ใจคิดนี่นาวันนี้บอกเลยนะคะว่า1เซตที่เห็นวันนี้ซื้อ4ผืนแถมฟรีเพิ่มเติมอีก4ผืน4ผืน4ลาย8ผืนก็8ลายและเป๊ะๆตรงๆตามนี้เลย
0: เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่สบายมากใส่สวยทุกโอกาสงานบุญงานแต่งงานบวชขึ้นบ้านใหม่สามารถใส่ได้แล้วผู้หญิงทุกคนใส่แล้วสวยนะคะด้วยมิสลิลลี่ค่ะวันนี้8ลาย8ผืนยังไม่พอแถมอีก1ชิ้นนี่ก็คือเข็มขัดที่เป็นโลหะเงินแบบนี้ขออนุญาตคละแบบให้อีก1เส้นทั้งหมด9ชิ้น999บาทตกเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้นแต่โปรโมชั่นจำนวนจำกัดต้องรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะ

0: วันนี้มาแบบสวยหรูดูแพงดูลักชัวรี่นะคะมาแบบงามอย่างไทยค่ะบอกเลยว่าเทศกาลเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเป็นผู้หญิงยังไงก็ต้องสวยคิดอะไรไม่ออกนะคะวันนี้สวยกันแบบง่ายๆสวยแบบสบายสวยแบบลักชัวรี่นะคะกับผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้มิสลิลลี่จัดให้ความสวยแบบสวยแบบไทยๆวันนี้อย่างที่บอกอยากจะดูเป็นคุณหญิงคุณนายใส่ไปงานแล้วดูสวยดูเก๋ดูลุคก็ดีก็ต้องมิสลิลลี่ค่ะถามว่าวันนี้ใส่ผ้าถุงมิสลิลลี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสบายมากผ
0: ้
1: านุ่มมากแล้วลายก็สวยมากแล้วก็ใส่ไปตลาดคัก
0: ว้า
1: อุ้ยน้องคะทำไมใส่ผ้าถุงสวยผ้าถุงอะไรเนี่ย
0: ต้องบอกเลยว่าถ้าลวดลายแบบนี้ผ้าแบบนี้ขึ้นห้างเนี่ยนะผืนเป็นพันเลยนะแม่ๆแต่ว่าวันนี้ค่ะมิสลิลลี่มาเองจัดให้8พื้น8ลายสวยทุกลายและไม่ว่าจะมีเสื้อแบบไหนก็ตามแต่จับมา mix and match อุ๊ยตัวนั้นก็สวยตัวนี้ก็สวยโดยเฉพาะโปรโมชั่นในวันนี้ค่ะมาดูกันดีกว่าว่าลวดลายที่เราให้ไปเนี่ยมีลายอะไรกันบ้างเริ่มต้นจาก4ผืนแรกกันก่อน
1: อ
0: ันนี้เราคิดมาแล้วนะได้ลายแบบนี้เป๊ะเลยค่ะเริ่มต้นจากสีฟ้าอันนี้ก็คือเป็นสีฟ้ากนกนะคะเป็นลายที่มีความสดใสดูหรูดูแพงดูพูดดีดูลักชัวรี่มากต่อด้วยลายที่2จะเป็นสีแดงทับทิมค่ะอันนี้ก็มีความแบบโอ้โหดูทับทิมเป็นแดงที่มีความพูดดีแบบสุดๆค่ะและยังมีเขียวมรกตนะคะรวมถึงสีดำนกยูงอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นลายที่มีความแบบซิกเนเจอร์เป็นลายที่รับรองว่าแม่ๆใส่แล้วจะชอบเหมือนที่กระต่ายสวมใส่ในตอนนี้เลย
1: ใช่ค่ะ4ผืน4ลายยังไม่พอแล้วแถมอีก4ลาย4ผืนค่ะชมพูพับพลึงอันนี้เป็นชมพูที่สวยมากๆใส่แล้วดูขับผิวดูดีผิวสีไหนก็ใส่ได้ค่ะสีส้มทองประกายแสดอันนี้ก็จะเป็นส้มแบบผู้ดีเป็นส้มอิดนิดนึงใส่แล้วดูหรูดูแพงค่ะน้ำเงินไพลินอันนี้ใส่แล้วก็ดูขับผิวดูเป็นคุณนายดูเป็นคุณหญิงค่ะรวมถึงมีดำรัตติการอันนี้ใส่แล้วดูสุขุมนุ่มลึกดูน่านับถือดูน่าค้นหาวันนี้ทั้งหมด8ลายอย่างที่พี่อุ๊บอกค่ะเราเลือกมาแล้วทุกลายไม่ซ้ำกันนอกจากจะได้ทั้งหมดผ้าถุง8ลายแล้วโทรทานตอนนี้100สายแล้วแถมไปเลยกับเข็มขัดโลหะงานอีก1เส้นของญาติคละแบบให้ค่ะ
0: ใช่แล้วอันนี้มูลค่า490บาทนะคะทั้งหมดนี้คือ9ชิ้นด้วยกันปกติเซตใหญ่แบบนี้ราคาเต็มๆอยู่ที่ 5,210 บาทฟังไม่ผิด 5,210 บาทแต่ตอนนี้ค่ะยกหูโทรกันเข้ามานะคะให้คุณจ่ายแบบราคาสบายกระเป๋านะคะเพียง999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทได้ไป9ชิ้นด้วยกัน
1: ค่ะ
0: ตกเฉลี่ยต่อพื้นต่อชิ้นเพียงแค่111บาทเท่านั้นนะคะวันนี้รีบโทรมาให้ทันจำกัดเฉพาะคนที่โทรทันในรายการตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอได้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าทุกเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเวลาเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยดูหรูดูดีดูผู้ดีแบบสุดๆว
1: ัน
0: นี้บอกเลยนะคะว่าสีที่อูเลือกใส่ในวันนี้นะแม่ๆก็คือสีน้ำเงินไพลิน
1: ว้าว
0: สีสวยมากตัวนี้เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะที่ใส่สบายนุ่มลื่นระบายอากาศดีค่ะย้ำว่าตัวนี้เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปนะคะและที่สำคัญก็คือลวดลายเราคิดมาแล้วว่าใส่ปุ๊บไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครดูดีแบบสุดๆแล้วนี่ย้ำว่า8ผืน8ลายได้ทุกลายตามนี้เลยไม่มีสุ่มแบบสุ่มลายไปให้และนี่ค่ะเข็มขัดอันนี้ปกติต้องซื้อแยกซื้อเพิ่มแต่วันนี้เป็นเข็มขัดโลหะสีเงินสวยมากปกติแล้วมูลค่า490อันนี้ก็ให้ไปแบบฟรีๆเห็นลายสวยคมชัดใส่สบายแบบนี้นะแม่ต้องรีบโทรมาให้ทันวันนี้ย้ำว่า8ลาย8สีสวยทุกลายสวยทุกแบบเนี่ยจับ mix and match จริงๆแล้วใส่เสื้อสีอะไรก็สวยนะ
1: ใช่ค่ะอย่างของพี่อู๊ดเนี่ยใส่แล้วดูผู้ดีด
0: ู
1: แบบคุณหญิงท่านผู้หญิงบิลดา
0: จ
1: ้า นะหรือว่าใครที่อยากจะได้แบบว่าความสุขุมนุ่มลึกนะคะชอบความสีดำวันนี้ที่กระต่ายใส่ตัวนี้เป็นลายดำแต่เป็นนกยูงเป
0: ็
1: น
0: ไงนกยูง
1: ดำนกยูงดูดีมากแล้วลายสวยมากแล้วใส่แล้วดูดีมากใส่กับเสื้อสีชมพูก็ได้เล่นสีแบบสีแดงใส่กับสีฟ้าใส่กับสีดำใส่กับสีขาวแม่สามารถ mix and match กับเสื้อลูกไม้ที่อยู่ในตู้ได้หมดเลยแล้วเวลาใส่เนี่ยแม่สามารถป้ายเสร็จแล้วแม่ก็พับได้เลยแล้วเวลาที่แม่จะเดิน

0: ใดเวลาจะแม่จะขึ้นรถลงเรือขออนุญาตขยับให้ดูแล้วคนบอกว่าเอ้ามันสบายขนาดไหนเนี่ยเวลาไต่ขยับไต่เดินนะแม่เห็นไหมมันสบายแล้วมันเย็นตรงนี้ไม่อมเหงื่อตรงนี้จะบอกว่าใส่แล้วเย็นสบายมากแม่จะเดินเหินแม่จะลุกนั่งก็ดีแล้วผ้าเขาก็นุ่มพิมพ์ลายได้อย่างชัดเจนมากแล้วที่สำคัญไต่ชอบมันเย็นเย็นแบบบอกไม่ถูกแล้วผ้าเขาก็นุ่มมากอันนี้เราคัดมาอย่างดีเป็นโพลีเอสเตอร
1: ์ใส่แล้วใส่สวยใส่สบายระบายอากาศดีนะคะต้องมิสลิลลี่เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: นี่คือผ้าถุงสำเร็จรูปจริงๆเคยเจอเหมือนกันแม่ๆหลายคนบอกว่าเวลาใส่ผ้าถุงแล้วมันเดินแล้วติดอ่ะ
0: แล้วมันติดมันส
1: ายกขาไม่ได้แต่อันนี้จริงๆนะแม่ดูนะ
0: ใช่
1: ยกขาได้แบบสบายๆยกขาได้แบบมั่นใจวันนี้ยกให้ดูนะแม่นะ
0: ค่ะ
1: นี่สามารถยกขาได้ mix and match ก็ง่ายมั่นใจแบบสุดๆนะคะและอย่างที่บอกเลยวันนี้เราจะพาไป mix and match กันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่า luxury จริงๆ
0: ค่ะ
1: ปาหยิบมาแล้วใช่ไหม
0: ใช่
1: เดี๋ยวอู๋จะไปเอาเสื้อในตู้แป๊บนึงนะแม่นะ
0: จะ
1: ได้รู้ว่าในตู้ของฉันมีเสื้อเนี่ยแล้วจะ mix and match ได้หรือเปล่า
0: ให้ดูแม่จ๋าเลยแม่จ๋าใส่สีดำแบบนี้อันนี้คือดำลายนกยูงที่ต่ายใส่คู่กับสีชมพูก็สวยใช่ไหมแม่ขอเป็นสีแดงเลยพี่อุ
1: ๊นี
0: ่โอ้โห
1: พี่เอาเสื้อสีแดงมา mix and match
0: สวยมาก
1: ดูหรูหราผู้ดีมากๆ
0: ค่ะ
1: หรือยังไม่พอถ้าเกิดแม่บอกว่าอ่ะ
0: ขอเป็นสีขาวได้ไหม
1: สีขาวก็ได้เหมือนกันวันนี้ก็มีสีขาวมาเหมือนกันนะ
0: โอ้ดูหรูหรา
1: หรูหรามากบอกแล้ว mix and match กับเสื้ออะไรก็สวยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ยังไม่หมดยังไม่พอแม่ยังไม่ดูตรงนี้แล้วนะ
0: ขอ
1: ไปต่อ
0: ขอเป็นสีฟ้าสีฟ้า
1: ฟ้ากับขาวสวยอยู่แล้วอันนี้เป็นฟ้าลายกนกฟ้าลายกนกสวยมากผู้ดีมาก
0: ดูขับผิวมากพี่อู
1: ๋ใช่แล้วดูละเอียดแบบสุดๆเลยนะคะยังไม่พอสมมติว่าสีขาวเสร็จแล้วอยากเป็นสีทองบ้างในวันบางวัน
0: ฟ้าทองก็สวยอันนี้ใส่ไปงานแต่งงานแต่งงานมั่นได้เลย
1: งานบวชงานแต่งงานมั่นงานบวชแต่จริงแล้วมิสแอนไหนกับเสื้อพี
0: ่
1: ก็ยังได
0: ้สีฟ้าเหลืองก็สวย
1: แ
0: ม่แม่ดูพี่อู๋ใส
1: ่เห็นไหมคะมิสแอนไหนกับอะไรก็สวยอ่ะไปต่อลาย
0: ไหนอีกไปต่อ
1: ไปต่อลายน
0: ี้อันนี้เป็นดำรัตติการ
1: ดำรัตติการเอาเสื้อสีชมพู
0: จะเป็นลายๆหน่อย
1: จริงๆแล้วจะเป็นเสื้อสีส้มสีชมพู
0: สวย
1: ได้หมดเลยสีขาวได้อยู่แล้วอ่ะไปต่อ
0: ใช่ค่ะไปต่อนะ
1: เขียวมรกต
0: เขียวมรกต
1: สะกดทุกสายตา
0: เขียวเหนียวซับเขาว่างี้
1: ตัวนี้เลยขาวก็สวย
0: อุ๊ยขาวเขียวสวยเลิศ
1: หรือว่าจะเป็นสีทองก็ได้
0: แล้วผ้าใส่สบายมากแล้วนุ่มมากๆเลยแม่เนี่ยใส่แล้วสวยเป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่ง่ายมาก
1: ๆเอาจริงๆผืนนี้พี่ใส่ก็ได้นะ
0: เขียวกับเหลือง
1: ได้เลย
0: ใช่อ
1: ันนี้แค่4ผืนเท่านั้น
0: ค่ะ
1: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษก็คือซื้อ4ผืนให้ฟรีเพิ่มเติมอีก4
0: ผืน
1: และลวดลายตามที่เราโชว์ตรงหน้าจอเลยนะคะไม่มีแบบสุ่มสีสุ่มแบบสุ่มลายได้ของจริงไปอุ๊ยไม่เห็นจะสวยเลยแล้วอ้วนขึ้นผอมลงสาวไซส์ S M L XL หรือ XXL ก็สามารถใส่ได
0: ้
1: ที่สำคัญวันนี้เรามีเข็มขัดด้วยปกติแล้วเข็มขัดโลหะสีเงินต้องซื้อแยกต้องซื้อเพิ่มแต่วันนี้ค่ะทั้งหมดนี้ให้ไปเลย9ชิ้นด้วยกันปกติแล้วเซตใหญ่แบงค์ทาว6ใบแต่วันนี้กระต่ายเขายกเซตแบบนี้สวยทุกเทศกาลจ่ายเท่าไหร่ดีจ๊ะ
0: 999บาทพอค่ะแม่จ๋าวันนี้999บาทเอาผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นะคะไปทั้งหมด8ลายแล้วลายเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแถมฟรีกับเข็มขัดโลหะเงินอีก1เส้นขออนุญาตคละแบบให้ทั้งหมด9ชิ้นเดี๋ยวตอนขออนุญาตเฉลี่ยให้แม่จ่าย999บาทเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้น
1: wow.
0: ตอนนี้อยากได้แล้วใช่ไหมโทรมาตามเบอร์ที่แม่เห็นอยู่ด้านหน้าจอเลยรีบโทรเพราะว่าราคานี้โปรนี้จำนวนจำกัดค่ะ

0: โหแม่จ๋าสาวไทยก็ต้องงามอย่างไทยวันนี้มิสลิลลี่ก็เลยจัดผ้าถุงสำเร็จกระต่ายกับพี่อุ๊บเปลี่ยนลายมาค่ะแม่เป็นไงเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนอารมณ์เลยวันนี้ใครที่บอกว่าชอบสีเขียวก็มีลายสีเขียวมาให้อย่างตายเนี่ยใส่เป็นลายเขียวมรกตค่ะแม่สีเขียวเป็นไงเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวเงินเหนียวทองวันนี้ผ้าถุงลายสีเขียวก็มาแมท
1: วันนี้เราจะพาไปมิกซ์แอนด์แมทกันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่าลักชัวรี่จริง
0: ๆลำต้นลายนี้นี่คือแดงทับทิมค่ะนะแดงทับทิมคู่กับสีอะไรได้บ้าง
1: วิแดงทับทิมจริงๆแล้วสีส้ม
0: ส้มโอรสก็สวย
1: สวยมากนะคะหรือว่าจริงๆแล้วจะเป็นสีขาวก็ได
0: ้แดงขาวแดงขาวนี้เป็นเพลนเลยได้งานบุญงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ได้หมด

0: ดูคุณนายดูผู้ดีแบบสุดๆเลย
1: ใช่
0: ต
1: ่
0: อไป
1: ต่อไปนี่คือสีน้ำเงินไพลินนี่คือเป็นน้ำเงินที่ถูกต้องสีดีมากอุ้ยน้ำเงินครีมน้ำเงินเหลืองน้ำเงินทองสวย
0: ใช่แล้วนะคะหรือน้ำเงินนี้จริงๆแล้วจะใส่กับเสื้อสีฟ้าก็ได้นะอยากลองไหม
1: อยากดูอยากดูว่าน้ำเงินฟ้าจะเป็นยังไง
0: จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าก็สวยนี
1: ่โอ้จริงนะวิ้ยน้ำเงินฟ้าก็ดูดีนะคะ
0: ใช่อ่ะลายต่อไปบ
1: ้
0: าง
1: ล
0: ายนี
1: ้นี่คือแบบที่พี่อู๋ใส
0: ่
1: นี่คือเป็นส้ม
0: ส้ม
1: ปักส้มแสด
0: ก็คือ
1: ส้มทองประกายแสดอุ้ย
0: ส
1: ีส้มส้มก็สวยคุณผู้ชม
0: อ่ะมาทากับตัวเองสวยดูดีที่สุดแล้วก็ยังมีสีทองก็ได้นะ
1: ส้มทองก็ได้อันนี้ใส่งานวันแม่งานออกพรรษาอุ้ยสีฟ้าเมื่อกี้นึกถึงวันแม่
0: ได
1: ้เลย
0: แม่แม่ได
1: ้แม่แม่ได
0: ้ทุกงานอีกทีได้หมดเลย
1: เข่าพรรษาอาสาฬหาวิสาขะ
0: สีต่อไป
1: อุ้ยสีชมพู
0: อุ้ยตัวเนี้ยหวานมากแม
1: ่ค่ะ
0: คุณนายแบบสุดๆเทศกาลไหนเทศกาลนั้นนี่พี่มี
1: ชมพูชมพูอันนี้นำเสนอเลยคุณชมขาแม่จ๋าชมพูกับชมพูแมทกันสวยดูใส่แล้วดูผ่อง
0: ต้องบอกเลยคุณแม่บ้านวันนี้คุณจะได้ทุกลายนะคะที่เราให้คุณเห็นหน้าจอตรงนี้ปกติแล้ว1เซตเนี่ยเห็นสวยๆหน้าจอแต่ที่แถมเนี่ยจะเป็นแบบสุ่มสีสุ่มลายพอได้ไปเอ้าไม่ได้สวยตามที่ใจคิดนี่นาวันนี้บอกเลยนะคะว่า1เซตที่เห็นวันนี้ซื้อ4ผืนแถมฟรีเพิ่มเติมอีก4ผืน4ผืน4ลาย8ผืนก็8ลายและเป๊ะๆตรงๆ ตามนี้เลย
1: เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่สบายมากใส่สวยทุกโอกาสงานบุญงานแต่งงานบวชขึ้นบ้านใหม่สามารถใส่ได้แล้วผู้หญิงทุกคนใส่แล้วสวยนะคะด้วยมิสลิลลี่ค่ะวันนี้8ลาย8ผืนยังไม่พอแถมอีก1ชิ้นนี่ก็คือเข็มขัดที่เป็นโลหะเงินแบบนี้ขออนุญาตคละแบบให้อีก1เส้นทั้งหมด9ชิ้น999บาทตกเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้นแต่โปรโมชั่นจำนวนจำกัดต้องรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พบกันนะคะกับสัปมเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะผู้ชมขาใครที่มีบ้านแบบว่าพื้นที่จำกัดแต่อยากได้เฟอร์นิเจอร์สวยๆอยากมีโซฟานั่งสบายๆแต่ว่าบางทีอ่ะคือเราจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่อ่ะมันก็ลำบากเคลื่อนย้ายก็ยากวันนี้ค่ะเรามีโซฟาเป่าลมแบบนี
1: ้
0: พับเก็บก็ได้เป่าลมเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองค่ะ
1: ครับและนี่คือคาร์ทครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับวันนี้โปรดีมากๆแถมหมอนเป่าลม2ใบและมีที่เป่าลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งหมดนี้นะครับต้องบอกว่าคุณจ่ายแค่ราคาไม่ถึง 1,890 บาทเท่านั้นนะครับใครอยากได้วันนี้ต้องรีบโทรให้ทันครับ
0: ใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกนะว่าหลายๆบ้านเนี่ยพื้นที่จำกัดบางบ้านน่ะอยู่เป็นคอนโดอยู่เป็นทาวน์โฮมนะคะหรือว่าบ้านเดียวหมู่บ้านจัดสรรเดี๋ยวนี้พื้นที่ภายในบ้านห้องนั่งเล่นน่ะมีพื้นที่จำกัดแต่ว่าบางทีสมาชิกในบ้านมีเยอะหรือว่าเราอยากจะมีมุมที่นั่งเอกคเนกนั่งเล่นมือถือ iPad หรือว่านั่งอ่านหนังสือชิลๆค่ะหรือว่าแม้แต่เพื่อนๆมาบ้านคือเราไม่อยากจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เพิ่มเราก็สามารถที่จะมีเป็นโซฟาเป่าลมแบบนี้นะนั่งเอกเนกที่บ้านได้จะยืดขาก็ได้หรือว่ามีหมอนเอาไว้นอนอิงก็ได้ด้วยค่ะ
1: คือเรื่องข้อดีของเขาเนี่ยในเรื่องของความเบานะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้สะดวกมากๆเลยจะใช้นอกบ้านก็ได้จะใช้ในบ้านก็ได้หรือแม้กระทั่งหลายๆคนเนี่ยมีเรื่องของปาร์ตี้เนาะเราสามารถแบบยกเข้าไปได้เลยแล้วก็เวลาเราวางในพื้นที่ในสวนเป็นพื้นที่เรียบเนี่ยมันค่อนข้าง

แข็งแรงตัวผมเนี่ยหนักอยู่ประมาณ80ตัวเนี้ยรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมแล้วก็เวลาเราเคลื่อนเห็นไหมฮะผมรู้สึกว่าเวลาเราโยกตัวเราเคลื่อนตัวเนี่ยมันไม่เคลื่อนไปไหนเลยอันนี้ค่อนข้างดีเพราะเขาทำจากวัสดุนะครับที่เป็นตัวไวนิลเนาะข้างในเป็นไวนิลขนาดหนาเลยนะผมจับดูแล้วผมรู้สึกมั่น

0: เราก็สามารถจะวางเอาไว้บริเวณด้านข้างแบบนี้ได้ด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าใครสายแคมปิ้งค่ะไม่ต้องกังวลในเรื่องของกลัวว่าหินจะมาบาดหรือว่าบังเอิญว่าไปวางทับของมีคมแล้วมันจะรั่วนะตัวนี้อย่างที่พี่บอกไว้ค่ะว่าเป็นไวนิลที่มีความหนามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณด้านล่างค่ะล่างเพราะฉะนั้นจะมีความมั่นคงสูงมากใครที่กังวลว่าเฮ้ยเป็นผู้ชายตัวใหญ่นั่งแล้วก็พิงไปกลัวจะหงายหลังหรือว่ามันจะเลื่อนมันจะคว่ำหรือเปล่าตัวนี้ไม่คว่ำอย่างแน่นอนค่ะ
1: แล้วใช้เวลาสูบนะครับในเรื่องของลมเข้าเนี่ยแค่ 3-5 นาทีใช้งานง่ายมากๆแล้ววันนี้โปรดีจริงๆครับหลายคนดูอยู่ตอนนี้สนใจซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอน
1: นี่คือคาครับเป็นโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูลนะครับมาพร้อมกับหมอนเป่าลม2ใบแล้วก็มีที่สูบลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 2,078 บาทวันนี้จ่ายราคาไม่ถึง 1,000 ครับ890บาทเท่านั้นฟังให้ดีนะ890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Assai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: วันนี้ครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูครับผลิตจากไวนิลหนาเป็นพิเศษแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมใช้งานได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านครับ
1: ด้านบนค่ะหุ้มด้วยผ้ากำมะหยี่ช่วยเพิ่มความสบายในการนอนพักผ่อนและไม่ลื่นไหลค่ะ
0: เอาละครับวันนี้นะโปรพิเศษครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับวันนี้มาพร้อมกับที่เป่าลมไฟฟ้าพร้อมหมอนเป่าลมให้อีก2ใบครับทั้งหมดนี้นะฮะจากราคา 2,078 บาทครับวันนี้ให้คุณเหลือจ่ายเพียง890บาทเท่านั้นเรียกว่าโปรนี้คุ้มสุดๆเลยโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Manias
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570
1: คุณผู้ชมคะใครไม่โทรรีบโทรเข้ามานะคะเพราะว่าสินค้าของเรามีจำนวนจำกัดค่ะใครที่บอกว่าอยากจะมีโซฟาคู่ใจเอาไว้ที่บ้านโซฟาที่สามารถพับเก็บได้หรือว่าเป่าลมออกมาต้อนรับแขกได้พร้อมกับเคลื่อนย้ายออกไปทำแอคทิวิตี้นอกบ้านได้นะคะต้องตัวนี้เลยนะเป
0: ็
1: นโซฟาเป่าลมจากคลาสนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นี่คือเคลื่อนย้ายสะดวกพับเก็บง่ายเป่าลมเพียงแค่ 3-5 นาทีก็พร้อมใช้งานแล้วนะคะแล้วก็มาพร้อมพนักพิงค่ะที่รองรับสรีระของเราได้อย่างดีรับรองเลยนะว่านั่งเนี่ยต้องสบายมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาช่วยรองรับสรีระและกระจายน้ำหนักของเราได้ค่ะยังไม่พอนะตัวนี้เนี่ยคือด้วยความที่เขาเป็นไวนิลที่มีความหนาและแข็งแรงค่ะเขาสามารถที่จะรองรับน้ำหนักได้มากถึง100กิโลกรัมเลยนะแล้วก็ป้องกันในเรื่องของรอยขีดข่วนบางคนเน
0: ี่
1: ยเอาออกไปแคมปิ้งนอกบ้านแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยกังวลจังเลยเอาไปวางทับบนหญ้าบนหินบนกรวดบนทรายเนี่ยเขาจะเกิดรอยขีดข่วนหรือว่าจะรั่วหรือไม่นะคะตัวนี้ไม่รั่วไม่เกิดรอยขีดข่วนแน่นอนค่ะยังไม่พอด้านบนค่ะ
0: ครับ
1: นี่เลยเขาเป็นผ้ากำมะหยี่ทุกคนคะผ้ากำมะหยี่ตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของการป้องกันละอองน้ำได้อย่างดีแล้วก็ป้องกันละอองฝุ่นด้วยแล้วก็มาพร้อมกับช่องใส่ขวดน้ำแก้วน้ำนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมายกพิสูจน์กันว่าน้ำหนักเบาไหมเคลื่อนย้ายสะดวกไหมทุกคนคะขออนุญาตยืนก่อนเลยนะสำหรับในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมายกกันนะว่าตัวนี้น้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวกไหมเห็นไหมเป็นผู้หญิงนี่คือยกง่ายๆเคลื่อนย้ายง่ายๆเลยนะคะ
0: มาดูนะเรื่องความเบาสบายคราวนี้มาเรื่องของการนั่งแล้วสบายบ้างดีกว่าในเซตเขาอย่างตัวโซฟายังมีเก้าอี้สตูมาให้อีกด้วยนะฮะหนึ่งอันเวลาเราจะนั่งบริเวณทั้งนอกบ้านในบ้านก็สามารถนั่งได้สบายๆตัวผมสูงอยู่184เซนติเมตรนะครับค่อนข้างสูงเลยจริงๆเราทิ้งตัวลงไปแบบนี้
1: นี่เห็นไหม
0: อุ้ยมันสบายเพราะว่าอย่างที่บอกที่ผมบอกนะมันมีที่รองหลังอ่ะเวลาเรานั่งไปแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกว่ามันซับพอร
1: ์
0: ตและความรู้สึกว่าตัวหนังกำมะหยี่มันให้ความรู้สึกเย็นพอความรู้สึกเย็นแล้วมันรู้สึกสบายครับแล้วเวลาเราเคลื่อนตัวจะพลิกตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เคลื่อนตัวไปไหนอย่างที่บอกไปว่าไวนิลนะครับที่มีความหนาเป็นพิเศษมันค่อนข้างมั่นคงนะครับแล้วก็ที่สำคัญผมการันตีเลยครับรองรับน้ำหนักได้

0: ได้นะฮะคนที่100กิโลก็สามารถนั่งโซฟาตรงนี้ได้แบบสบายๆครับ
1: คือจะบอกว่าพอด้วยที่ด้านหลังเขาค่ะเป็นระบบสุญญากาศนะไม่ว่าเราจะนั่งตรงปลายของโซฟาแบบที่แอมนั่งหรือว่าแม้แต่แบบที่ทิวนั่งค่ะแล้วก็โยกไปโยกมานะเห็นไหมว่าเขามั่นคงมากเลยทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นกังวลว่าน้ำหนักตัวเยอะกลัวว่านั่งแล้วมันจะหงายเอนไปเลยหรือว่านั่งแล้วมันจะเคลื่อนไปเลื่อนมานะคะไม่ต้องกังวลอันนี้เราสามารถจะพกพาออกไปแคมปิ้งก็ได
0: ้
1: หรือว่าบ้านๆเนี่ยไปแอคทิวิตี้กับลูกๆเนาะลูกลงไปเล่นน้ำสระว่ายน้ำคุณพ่อคุณแม่นั่งเป่าลมมาแล้วก็นั่งเฝ้าลูกๆค่ะข้างสระว่ายน้ำหรือว่าริมทะเลได้เลยค่ะ
0: เอาล่ะอันนี้ประสงค์แบบนี้นะครับใครที่กำลังเล็งอยู่ต้องรีบโทรด่วนนะครับเพราะว่าซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: คลาสแกับโซฟาเป่าลมพร้อมกับที่สตูนะครับมาพร้อมกับของแถมเป็นหมอนเป่าลมแบบนี้ให้ไป2ใบและยังมีที่สูบลมไฟฟ้าให้อีกด้วยนะครับทั้งเซตนี้2,078บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายราคาเดียว890บาทโทรด่วนที่021-4-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adsai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเรมคอร์ดครับ
1: คุณผู้ชมค่ะย้ำนะว่าสินค้าของเรามีจำนวนจำกัดจริงๆค่ะแอคทิวิตี้ของเรานะไม่ว่าเราจะออกนอกบ้านในบ้านนะคะ
0: ครับ
1: โซฟาตัวนี้เอาอยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นค่ะใครที่ยังไม่ได้โทรรีบโทรนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะเราทั้งสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนอนจ้า

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ทำอาหารได้หลากหลายเมนูในเครื่องเดียวนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การทำอาหารครับ
1: ร้อนเร็วอร่อยไวในทุกมือค่ะเพราะทุกมื้อที่ดีเริ่มต้นจากเตาที่ใช่ค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับคาชิวารุ่น WP2200 นะครับวันนี้แถมหม้อแขกกลางอีก3ใบและแถมตะเกียบ4คู่ครับทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 3,079 บาทแต่วันนี้ราคาพิเศษกับช็อปมาเนียเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330 นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: มากับเราได้ค่ะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวนะคะแล้วก็แน่นอนวันนี้เราอยากจะชวนทุกคนค่ะมามีเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจากคาชิวาแบบนี้ติดบ้านเอาไว
2: ้เอาล่ะวันนี้โปรดีด้วยนะฮะคาชิวาครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่น WP2200 นะครับมาพร้อมกับของแถมที่โอ้เรียกว่าเลิศมากเลยนะฮะหม้อแขก3ใบ3ขนาดครับ19 17 15 ซมนะครับแล้วยังมีตะเกียบให้อีก4คู่ในราคาเพียงแค่990บาทยังไงวันนี้คุณผู้ชมโทรให้ทันนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะผู้ชมค่ะมาพูดถึงเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากันบ้างหลายๆบ้านน่ะนิยมใช้กันแล้วนะเพราะว่า1ไม่ต้องเสียเวลามารอเติมแก๊สค่ะหรือว่าจะต้องมาหาที่ตั้งเตาแก๊สด้วยไหนจะใช้พื้นที่ครัวค่อนข้างใหญ่เนาะทีนี้พอเรามีเพียงแค่เตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบนี้เราสามารถทำอาหารได้ทุกที่ง่ายๆเลยค่ะขอเพียงแค่มีพื้นที่เล็กๆเอาไว้นะไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมหอพักนะคะหรือว่าแม้แต่จะสั่งสรรค์เมนูอาหารในครอบครัวก็สามารถที่จะใช้งานได้ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของฟังก์ชันความสวยงามกันดีกว่าทุกคนตัวนี้นะคะดีไซน์สวยงามเลยตัวด้านหน้านะคะหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอดิจิตอลด้วยเป็นระบบสัมผัสนะคะมาพร้อมกับกำลังไฟ 1,300 วัตต์ค่ะแล้วก็มีฟังก์ชันเมนูหลากหลายเลยนะไม่ว่าจะเป็นการต้มน้ำผัดไฟแรงสุกี้นึ่งตุ๋นนะคะพร้อมกับการตั้งเวลาทำอาหารได้อีกด้วยค่ะแล้วหลายคนเป็นกังวลว่าเฮ้ยถ้าหากว่าเราใช้เตาไฟฟ้าเนี่ยจะปลอดภัยไหมไว้วางใจได้หรือเปล่
2: า
1: คาชิวาเขามีมอกนะคะยังไม่พอนะตัวนี้มีระบบการตัดไฟอัตโนมัติเมื่อเรายกหม้อยกกระทะออกจากเตาด้วยเพื่อจะทำให้ดูเปิดเตาแล้วต
2: ั้
1: งเวลาแล้ว1 2 3ยกปุ๊บ
2: นี่ดูจากหน้าจอนะ
1: ตัดไฟเลยทันทีเห็นไหมคะทุกคนคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เป็นกังวลว่าเวลาทำอาหารบางทีเรารีบ
2: ถูกต้อง
1: รีบยกหม้อยกกระทะออกไปเลยเน
2: ี่
1: ยแล้วก็เฮ้ยลืมปิดเตา
2: ถูกต้อง
1: จะเกิดอะไรขึ้นไหมตัวนี้มั่นใจได้เลยค่ะ
2: แล้วตัวของในด้านของหน้าเตาเรียบด้วยนะครับทำความสะอาดง่ายเพราะเป็นเซรามิกแบบนี้นะฮะอันนี้ใครที่กำลังดูอยู่นะใครที่อยู่บ้านอยากทำอาหารแบบหลากหลายมีปาร์ตี้หรือจะเป็นน้องๆหลายๆคนที่อยู่หอพักหรือจะเป็นคนที่อยู่คอนโดทำอาหารได้ง่ายๆนะครับวันนี้ซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
2: คาชิวาครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่น WP2200 นะครับวันนี้มาพร้อมกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า1ชิ้นนะครับแล้วก็ยังมีหม้อแขกอีก3ใบ3ขนาดเลยนะครับมี19 17 15ซมและยังให้ตะเกียบอีก4คู่ครับราคาเต็มจากราคาปกติ 3,079 บาทคุณไม่ต้องจ่ายนะวันนี้จ่ายราคาเบาๆเพียงแค่990บาทนะฮะย้ำครับ990บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเริ่มต้นทำอาหารด้วยการใช้เตาไฟฟ้าของเรานะคะเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจากคาชิวานั่นเองค่ะสังเกตดีๆนะว่าพื้นที่ที่แอมใช้อ่ะพ
2: ื
1: ้นที่เล็กๆขอเพียงแค่มีเตามีกระทะที่เราใช
2: ้
1: เป็นไซส์30ซมเพราะฉะนั้นใหญ่แบบนี
2: ้
1: ก็สามารถวางบนหน้าเตาได้นะคะนี่เราก็ขอแค่มีตะหลิวแค่นี้เองนะทำกับข้าวได้เลยตัวนี้นะคะเสร็จแล้วหม้อร้อนแล้วกระทะร้อนแล้วใส่น้ำมันเข้าไปแบบนี้ทุกคนค่ะจากนั้นวอร์มสักครู่หนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะ
2: ออกแล้วนะนิดนึงแล้วนะ
1: ใช่ใส่แล้วนะ1 2 3ค่ะ
2: โอ้เอาละครับนี่ฮะร้อนไวมากๆเมื่อกี้นี้พี่แอมเพิ่งเปิดเครื่องนะนะครับได้ไม่ถึงประมาณ20วินาทีตอนนี้มาแล้วอ่ะใส่เครื่องปรุงไปเลยจ้าน
1: ี่ใส่ซอสนะคะปรุงรสที่เราเนี่ยเตรียมเอาไว้นะ
2: สายทำอาหารแบบสะดวกรวดเร็วก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับเอาจริงๆแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ชอบทำอาหารทำเมนูง่ายที่บ้าน ทำได้หลากหลายเมนูต้มผัดนะฮะผัดไฟแรงซูกี้นึ่งตุ๋นทำได้หมดเลยนะครับ
1: ใช่นะเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผักของเราอ่ะจะสลบแค่นี้พร้อมเสิร์ฟผักสุกก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะทีนี
2: ้
1: เราไปดูเมนูที่ยอดนิยมดีกว่า
2: โอ้นี่ต้องบอกว่าเมนูยอดฮิตแล้วก็ตัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะครับจะถูกใช้บ่อยที่สุดเลยนั่นคือสุกี้ชาบูครับผม
1: ใช่แล้วคือต้องบอกนะว่าหลายๆบ้านอ
2: ่
1: ะจะนิยมทำชาบู คือว่าบางครอบครัวเนี่ยก็จะคิดว่าเฮ้ยเราอ่ะมีเตาแก๊สเอาไว้ที่บ้านอยู่แล้วม
2: ี
1: ครัวไทยอยู่แล้วทำไมจะต้องมีเตาไฟฟ้
2: า
1: อยากจะบอกว่าเวลาที่เรามีช่วงเวลาคุณภาพกับครอบครัว
2: ถูกต้องครับ
1: คือการทานมือพิเศษค่ะถ้าหากว่าเรามีเตาไฟฟ้าแบบนี้ติดบ้านเอาไว้นะเราก็จะสามารถรับประทานมือพิเศษกับครอบครัวได
2: ้อันนี
1: ้ซึ่งอันเนี้ยเราเปิดไฟ
2: วอร์มมาสักพักหนึ่งแล้วว
1: อร์มอ่อนๆมาเรื่อยๆนะคะเห็นไหมว่าหมูก็คือสุกแล้วน้ำก็คือเดือดอย่างทั่วถึงค่อยๆตุ๋นกันไปเรื่อยๆ
2: จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถปรับอุณหภูมิกันได้ด้วยคราวนี้มาถึงอีกหนึ่งเมนูครับยอดฮิตเลยขออนุญาตนะผมจะทำเมนูที่มีชื่อว่าไข่เจียว
1: คือเราอยากให้ดูว่าคุณผู้ชายก็สามารถทำได้ทำง่ายด้วยนะคะ
2: นะฮะใส่น้ำมันลงไปแบบนี้เลยนะครับนึกไม่ออกบอกไม่ถูกทำไข่เจียวทานที่บ้านได้ง่ายๆนะฮะผมชอบด้วยความที่ไฟเนี่ยมันแรงแล้วมันเร็วมากๆเลยใครหลายๆคนที่ชอบทำอาหารและทำแบบเมนูง่ายๆโดยเฉพาะน้องๆหลายๆคนที่อยู่หอเนา
1: ะ
2: อยู่คอนโดมีพื้นที่จำกัดในการทำอาหารไม่มีครัวใหญ่คุณสามารถเอาเตาแม่เหล็กไฟฟ้าตัวนี้สามารถไปทำได้ที่บ้านได้เลยสังเกตไหมเห็นไหมถ้าซูมมาดูเนี่ยน้ำมันร้อนแล้วเอาเลยนะใส่ไปเลยจ้าตอนนี้โอ้นี่นะเราสามารถเพิ่มในเรื่องของกำลังไฟได้ด้วยนะครับด้านหน้านี่เองคุณจะเพิ่มคุณจะลดเนี่ยก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถทอดได้เองง่ายๆที่บ้านนะครับทำได้หลากหลายจริงๆสำหรับเมนูนะจริงๆนอกจากไข่เจียวเนี่ยทำเป็นไข่คนแบบนี้ก็ยังได้นะ
1: ทำได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูง่ายหรือว่าไปจนถึงเมนูยากๆ ก็สามารถรังสรรค์เมนูต่างๆได
2: ้
1: ด้วยเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจากคาชิวานั่นเองนะคะรับประกัน1 ปีเต็มเลยทีเดียว

0: ถูกต้อง
1: ทีนี้ค่ะทุกคนคะเรามาดูกันที่ของแถมบ้างดีกว่าคืออยากจะบอกนะว่าของแถมที่เราให้ไปในเซตเนี้ยใช้งานได้จริงเพราะว่าเป็นเซตหม้อแขกนะคะเซตหม้อแขกถึง3ใบด้วยกันพร
0: ้
1: อมฝาปิดมีตั้งแต่15เซน17เซนแล้วก็19เซนนะคะซึ่งแน่นอนว่าแต่ละใบเนี่ยก็สามารถจะใช้ในการอุ่นแกงถุงหรือว่าทำเป็นอาหารเป็นหม้อๆแบบนี
0: ้
1: ใช้ได้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะคะหรือว่าแม้แต่เตาแก๊สก็สามารถใช้งานได้หลายๆบ้านนิยมเพราะว่าพอเวลาเราทานอาหารเสร็จเนี่ยเหลืออาหารเราปิดฝาแล้วเราเข้าตู้เย็นได้เลย
0: อย่าลืมนะแล้วยังมีตะเกียบให้อีก4คู่นะวันนี้ใครดูอยู่รีบโทรให้ทันนะครับใครซื้อไป
1: ได้แน่นอนค่ะ
0: คาชิวะครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่น WP2200 นะครับวันนี้มาพร้อมกับในตัวของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบนี้หม้อแขกให้อีก3ใบนะฮะ3ขนาดนะครับแล้วมีตะเกียบอีก4คู่นะครับวันนี้จากราคาปกติ 3,079 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทรีบโทรด่วนรับประกันฟรี1ปีเต็มนะครับ02-114-3330 นะฮะหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับผม
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะย้ำอีกครั้งนึงนะใครอยากได้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าติดบ้านเอาไว้ทำกับข้าวง่ายๆทำได้ทุกที่นะคะ
0: ครับ
1: เคลื่อนย้ายสะดวกดีไซน์สวยงามมีฟังก์ชันหลากหลายโทรเข้ามาให้ทันนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วแต่ปะทิวขอเข้าครัวกันต่อก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับอ้าวผัดกันต่อเลยจ้า

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะเติมเต็มความสดชื่นด้วยคุณค่าจากธรรมชาติรสชาติหอมละมุนดื่มง่ายเหมาะกับทุกช่วงเวลาปราศจากสีปราศจากวัตถุกันเสียเก็บได้นานถึง2ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเครื่องดื่มบอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะ3กล่องแถมฟรีอีก2กล่องนะคะรวมแล้วเป็น30ขวดค่ะแต่ยังไม่พอนะคะแถมให้ฟรีกับบอนแบกโกคอฟฟี่สูตรผสมรังนกคอลลาเจนและโคคิวเทนค่ะจากราคาเต็มนะคะ 2,310 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะกับช็อปมาเนียจ่ายเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียค่ะสวัสดีค่ะมากล่าวนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นวันที่พิเศษมากค่ะเพราะว่านอกเหนือจากอยู่กับแอบนะคะเราอยู่กับคุณโอ๊ตค่ะจากผลิตภัณฑ์บอนแบกค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: อย่างที่บอกว่าวันนี้พิเศษมากเพราะว่าบอนแบกเนี่ยคือมาเป็นเซตใหญ่พร้อมที่จะมอบความสุขมอบเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักแล้วก็คนที่อยากจะใส่ใจตัวเองด้วยค่ะ
3: ใช่ครับช่วงปลายปีแบบนี้ครับหรือช่วงเทศกาลอื่นๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งบอนแบกของเราเนี่ยแน่นอนครับเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนกแบบนี้นะครับและซึ่งวันนี้ที่เอามาเนี่ยจะเป็นสูตรออริจินอลนะครับเป็นรังนกสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติแบบนี้กล่องสีแดงแบบนี้ครับไซส์ 42mm นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจะได้ทั้งหมดซื้อ3กล่องไปแล้วนะแถมอีก2กล่องล้นหมดตรงนี้ได้5กล่องแล้วครับ30ขวดนะฮะ30ขวดตรงนี้ยังไม่พอนะเราจะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตรงนี้นะครับจะเป็นบอนแบกโกคอฟฟี่นะครับรังนกคอลลาเจนผสมโคคิวเทนด้วยตรงนี้เราแถมไปอีก3ซองด้วยนะฮะรวมทั้งหมดรังนก5แพ็ค30ขวดครับแล้วก็บวกกับกาแฟไปอีก3ซอง 1,350 บาทครับผม
2: นี่ย้ำราคาเลยนะคะจากราคาเต็มนะ 2,310 บาทนะคะแต่ว่าวันนี้ราคาพิเศษค่ะเพียงแค่ 1,350บาทเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจนะตอนนี้รีบยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามาหาเรากันได้เลยค่ะที่หมายเลข021143330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Aside Shop เนี่ยค่ะสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot นะคะคุณโอ๊ตค่ะมาพูดถึงบอนแบกกันต่อเลยค่ะ
3: ครับเนี่ยครับทุกท่านที่จะได้ไปจะเป็นไซส์นี้นะซึ่งได้ไปเลย30ขวดนะครับดังนั้นเนี่ยคุ้มค่ามากๆนะสำหรับใครที่กำลังหาของขวัญหรือว่าทานเองก็ดีนะเพราะในเซตนี้ได้5กล่องเอาไปแบ่งเขาก็ได้1แพ็คอย่างนี้หรือเอาไว้ทานเองแล้วก็ยังไปจัดกระเช้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ผมให้ดูเนื้อข้างในอันนี้42 ml นะทุกท่านชอบซื้ออยู่แล้วนะฮะชอบทานกันอยู่แล้วว่างั้นเถอะเด
2: ี๋
3: ยวผมขออนุญาตแกะให้ดูเนื้อข้างในเลยนะคร
2: ับ ได้เลยค่ะ
3: ต้องมีเสียงป๊อกแบบนี้นะครับเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะครับเก็บได้นาน2ปีไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะอันนี้จะเป็น

0: เนื้อทั้งหมด
1: นี่แล้วคือเนื้อเยอะเนื้อแน่นมากเลยนะคะรับรองเลยนะว่าใครที่ชอบความกรุบกรอบคือว่าเวลาที่เรายกดื่มเนี่ยมักจะเจอแบบเป็นรังนกที่มีแต่น้ำ
0: ใช่ครับ
1: แต่ขอนบอลแบกนี่คือเนื้อแน่น
0: แบบนี้เลยใช่ฮะแล้วก็ใครทานบอลแบกทราบอยู่แล้วครับว่าทานทุกคำต้องเคี้ยวทุกคำ
1: ใช่แล้ว
0: แล้วรสชาติจะฝากคุณแอมลองรีวิวให้หน่อยฮะว
1: ่
0: าเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเพราะว่าหลายท่านเนี่ยเคยเห็นบอลแบกแต่ยังไม่เคยได้ลอง
1: ใช่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดขวดกันนะอันหนึ่งสองสามค่ะนี
0: ่
1: ต้องมีเสียงแบบนี
0: ้
1: เพราะว่าฝาของเขาเป็นฝาสูญญากาศนะคะมาชิมกันดีกว่าค่ะทุกคนค่ะ
0: ในระหว่างที่ชิมกันนี้ก็สูตรนี้จะเป็นสูตรออริจินอลนะคะก็คือใช้น้ำตาลกรวดนะครับผม
1: เป็นไง
0: ใช่ไหมฮะ
1: อร่อยที่แบบว
0: ่ามาก
1: เนื้อคือบอกให้นะสดมาเนี่ยแทบไม่เจอน้ำ
0: ใช่ครับ
1: คุณโอ๊ตค่ะ
0: ครับอันนี้
1: เจอแต่เนื้อรังนก
0: ใช่ฮะอันนี้เป็นจุดเด่นของบอลแบกของเราเลยนะแล้วเนื้อข้นๆนะทุกคำที่ทานเนี่ยต้องได้เคี้ยวรังนก
1: ใช่
0: นะคะแล้วก็ยิ่งเซตวันนี้เนี่ยได้ทั้งหมด5แพ็คนะครับ30ขวดตรงนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเราจะ1กล่องเปิดออกมามันจะเป็นแบบนี
1: ้คือเป็น6ขวดแบบน
0: ี้6ขวดแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยสามารถเอาไป1แพ็คเอาไว้ทานเองแบบนี้ครับหรือว่าที่เหลือเนี่ยสามารถเอาไปจัดกระเช้าครับใส่กระเช้าแบบนี้ก็ได้นะเพราะปกติแล้วกระเช้านึงเนี่ยรังนก6ขวดเนี่ยเป็นพันแล้วนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราเซตเนี้ย1,350 บาทเนี่ยได้5กล่องตรงนี้แล้วครับเอาไปแบ่งไปฝากเขาทานเองจัดกระเช้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วนะคะย้ำเลยนะสำหรับวันนี้นะคะจากราคาเต็มทั้งหมด 2,310 บาทนะคะแต่ว่าไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายราคาเบาๆเลยนะคะเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาหาเรานะ02-114-3330นะคะหรือว่าแอดมาที่แอดไซด์ช็อปเมเนียค่ะ

0: ื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะเติมเต็มความสดชื่นด้วยคุณค่าจากธรรมชาติรสชาติหอมละมุนดื่มง่ายเหมาะกับทุกช่วงเวลาปราศจากสีปราศจากวัตถุกันเสียเก็บได้นานถึง2ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเครื่องดื่มบอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะ3กล่องแถมฟรีอีก2กล่องนะคะรวมแล้วเป็น30ขวดค่ะแต่ยังไม่พอนะคะแถมให้ฟรีกับบอนแบกโกคอฟฟี่สูตรผสมรังนกคอลลาเจนและโคคิวเทนค่ะจากราคาเต็มนะคะ 2,310 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะกับช็อปมาเนียจ่ายเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียค่ะคุณผู้ชมคะเซตใหญ่แบบนี้นะต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะจากผลิตภัณฑ์บอนแบกนั่นเองค่ะเพราะว่าทั้งเซตนี้คุณจ่ายราคาเบามากนะเพียงแค่ 1,350 บาทจัดส่งทั่วประเทศด้วยนะคะและแน่นอนว่าใครที่อยากจะซื้อเป็นของขวัญของฝากตามเทศกาลต่างๆค่ะหรือว่าจะซื้อไปมอบให้กับคนที่คุณรักก็ยอมได้นะคะเพราะว่าแน่นอนค่ะว่าบอนแบกอยู่คู่คนไทยมายาวนานมากกว่า40ปี
1: ใช่ครับด้วยโรงงานของเราครับดังนั้นเนี่ยมั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพนะครับระหว่างนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะมาผลิตกันนะฮะเครื่องจักรเราต้องมาจากวัตถุดิบหลักก่อนตัวรังนกเนี่ยแหละฮะซึ่งมาจากถ้ำธรรมชาติของประเทศไทยซึ่งตรงนี้ต้องเน้นย้ำเลยว่าเป็นรังนกถ้ำธรรมชาตินะครับแล้วมาจากประเทศไทยด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขายอมรับว่ารังนกถ้ำของประเทศไทยเนี่ยดีติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วดังนั้นถ้าต่างชาตินะครับอยากได้รังนกถ้ำทั้งปริมาณนะฮะคุณภาพที่ดีนะครับต้องมาที่ประเทศไทยและนักคนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมากๆครับเพราะว่าส่งขายไปยังต่างประเทศทั้งหมดนะแต่ตอนนี้เนี่ยเราโชคดีที่ว่ามีซัพพลายเออร์เป็นส่งรังนกมาจากภาคใต้ของบ้านเราเองนะฮะแล้วก็มาผลิตกับโรงงานของเรานะครับหลายท่านอาจจะจำได้บอนแบกเนาะเมื่อก่อน40กว่าปีที่แล้วนะฮะเป็นไก่ดำบอนแบกแต่ตอนนี้เราก็ทำเป็นตัวรังนกนี้ด้วยนะครับดังนั้นมาตรฐานครบครับอย.ฮาลาล HACCP GMP ISO 22000ตรงน
0: ี
1: ้ดังนั้นมั่นใจได้ครับทุกขวดของเรานะของบอนแบกมีมาตรฐานคุณภาพครับผม
0: ใช่แล้วนะคะทุกขวดนะนอกเหนือจากมีคุณภาพนะคะยังอร่อยด้วยใครที่บอกว่าเป็นกังวลเรื่องความหวานเพราะว่าเวลาที่เราดื่มรังนกเนี่ยมักจะเจอแต่แบบรสชาติหวานหวานแสบๆคอแต่ย้ำเลยนะคะผู้ชมค่ะว่าผลิตภัณฑ์จากบอนแบกนะคะดื่มง่ายนะรสชาติดีนะคะแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะคะที่สำคัญวันนี้นะเราจัดมาเป็นเซตนะคะได้ไปถึง5กล่องใหญ
1: ่
0: กล่องนึงบรรจุถึง6ขวดด้วยกันนะคะอยากจะซื้อไปมอบเป็นของขวัญของฝากก็ได้ด้วยค่ะ
1: ใช่ครับแล้วเทศกาลในบ้านเราเยอะมาก

0: นะฮะเผื่อเอาไว้ไปฝากหลายเทศกาลได้เลยนะเพราะเซตนี้ได้ทั้งหมด5แพ็คไปก่อนแล้วนะไซส์42 ml 1แพ็คเป็น6ขวดนะครับก็คือได้รังนกไปแล้ว30ขวดครับแล้วก็แถมกาแฟให้อีกนะนี่ที่เป็นตัวใหม่ของเรานะครับเป็นบอนแบกโกคอฟฟี่นะเป็นกาแฟรังนกคอลลาเจนผสมโคคิวเทนตรงนี้นะครับแถมไปให้ฟรีอีก3ซองไปด้วยครับ 1,350 บาทอย่างนี้เลย
1: ใช่แล้วค่ะรีบโทรเข้ามาหาเรานะคะที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Assign Shop Mania ค่ะสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ค่ะ
0: สำหรับใครที่กำลังหาของขวัญของฝากก็ดีนะครับหรือว่าไปให้คุณผู้ใหญ่ผู้สูงอายุแบบนี้นะหรือจะเริ่มต้นทานเองก็ได้นะครับตั้งแต่นี้รังนกทานได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับทานได้ทุกเพศทุกวัยด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานแบบนี้ก็ทานได้เหมือนกันดังนั้นฝากด้วยนะครับกับรังนกบอนแบกนะครับแล้วตรงนี้เซตตรงนี้คุ้มจริงๆไซส์ยอดนิยมสูตรยอดนิยมตรงนี้ครับราคาดีมากๆ 1,350 บาทได้30ขวดเต็มๆแบบนี้เลยฝากด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมขาย้ำกันนะว่าสำหรับช่วงนี้นะคะใครที่อยากจะหันมาใส่ใจตัวเองนะใส่ใจกันได้ง่ายๆค่ะในช่วงที่ชีวิตวุ่นวายเร่งรีบแบบนี้นะคะเพียงแค่รังนกจากบอนแบกนี่แหละนะกับผลิตภัณฑ์บอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาตินะคะจัดไปนะสำหรับโปรโมชั่นเซตใหญ่แบบนี้ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งจ่ายเบาๆเลย 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆเลยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาแล้วครับกับโปรโมชั่นสบู่ขายดีแบรนด์เดอเอนะครับขายมาแล้วหลายล้านก้อนและที่สำคัญวันนี้จัดโปรโมชั่นให้แบบด่วนๆเลยใครดูอยู่ตอนนี้021143330รับไปเลยสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงขนาดแท้ทั้งหมด10ก้อนน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัมยังไม่พอสูตรขายขัดผิวซีฟองและของแถมเพิ่มอีกไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มจะเป็นผืนเล็กแบบนี้แบบพกพาหรือว่าจะเป็นผืนใหญ่แบบห่มได้นุ่งได้นะครับและสามารถพกพาไปไหนได้ผมบอกเลยนะแค่ผ้าขนหนูอย่างเดียวก็คุ้มแล้วแต่ยังไม่หมดครับมีกระเป๋าใบใหญ่ๆใส่ของได้ใส่ไปเดินทางได้จัดเข้ามาเลยเพราะว่าวันนี้ให้เพิ่มไปในเซต23ชิ้นนี้จ่ายในราคาไม่ถึง1,999บาทจัดส่งฟรีผมบอกเลยนะสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงเนี่ยตอนนี้หายากมากราคาสูงมากแต่ต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมอยากให้ลองด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าบางทีเราเจอความสกปรกแบบนี้จะจัดการยังไงดีบางทีเรามีขี้ไข่บางทีเรามีความสกปรกเกาะติดอยู่เจอฝุ่นเจอความสกปรกระหว่างวันจะจัดการยังไงดีให้ได้เห็นกันแบบนี้เลยคุณผู้ชมผมบอกเลยนะสบู่ก้อนนี้เป็นสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งแล้วก้อนหนึ่งเนี่ยราคาขายของเขาเนี่ยอยู่ที่390บาทแล้วฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มแล้วมาพร้อมกับส่วนประกอบสารสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชงของแท้ขมิ้นธนาคารมังคุดวิตามินB3 ซาลิซาลิกและตัวเมนทอนที่การทำความสะอาดใช้ฟองนุ่มๆแบบนี้ขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยทีละจุดทีละจุดทีละจุดจุดไหนอยากล้างจุดไหนอยากทำความสะอาดเต็มที่และที่สำคัญกลิ่นหอมมากและจะฟอกทิ้งไว้แบบนี้ก็ได้ความสกปรกนี่ต้องบอกเลยนะไม่อยากให้ติดตัวข้ามวันข้ามคืนข้ามเดือนข้ามปีการล้างทำความสะอาดสำคัญแต่การล้างการฟอกทำความสะอาดบางคนก็บอกว่าโอ้โหบางทีใช้สบู่ล้างเนี่ยผิวเอียดบางทีใช้สบู่ล้างเนี่ยผิวแห้งผมบอกเลยว่าของผมเป็นสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งเป็นสบู่สมุนไพรขนานแท้แล้วมีส่วนประกอบของน้ำมันมาเล็ดกันชงใครยังไม่เคยใช้ใครยังไม่เคยสั่งผมบอกเลยนะให้เป็นโอกาสดีโอกาสทองโอกาสในการสั่งซื้อวันนี้ให้ทันเพราะว่าสิ่งที่จะได้ไปนอกจากว่าจะได้ความสะอาดได้ความคุ้มค่าแล้วสิ่งที่แม่จะได้วันนี้ของแถมนี่คุ้มจุใจมากสบู่ปกติก้อนหนึ่ง390บาทได้ไป10ก้อนนี่ก็ 3,000 จะ 4,000 อยู่แล้วแต่ยังไม่พอวันนี้ได้ถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองเพิ่มไปอีก10ได้ผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มอีก2ไซส์2ผืนและที่สำคัญกระเป๋าใบใหญ่ๆได้เพิ่มไปด้วยไม่ต้องจ่ายหลักหลายพันวันนี้จ่ายหลัก199บาทจัดส่งฟรีให้ได้เห็นกันแบบนี้แล้วแม่ตุ๊กบอกเลยว่าแม่ตุ๊กอายุเยอะแล้ว60กว่าปีถามว่าล้างทำความสะอาดได้ไหมล้างไปเลยยังไม่พอผมบอกเลยนะการอาบน้ำทำความสะอาดเนี่ยนอกจากว่าจะให้ความสดชื่นแล้วต้องล้างทำความสะอาดให้ดีมีสุขอนามัยที่เหมาะสมและยังไม่พอพี่ทับทิมเป็นสายออกกำลังกายเป็นสายชอบช้อปปิ้งเป็นสายชอบเดินตลาดนัดเหงื่อออกตลอดวันเขาบอกว่าการเดินเท่ากับการออกกำลังกายไปในตัวเดินทุกวันเดินทั้งวันเจอดงเจอแดดอะไรกลับมาขี้ใครเต็มหลังเลยบอกเลยว่าวันนี้ใช้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของดร.เอฟและสำหรับผู้ชายสายออกกำลังกายตัวจริงพี่เพชรบอกเลยว่าอาบด้วยสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของดร.เอทำความสะอาดผิวหน้าผิวกายและแผ่นหลังของพี่เพชรได้ด้วยน้องดรีมถือว่าเป็นตัวแทนของสาวรุ่นใหม่มีปัญหาอยากไวท์เทนนิ่งบอกเลยว่านี่คือสูตรไวท์เทนนิ่งขนาดแท้ของแบรนด์เดอเอจัดไปเลยครับวันนี้ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายหลากหลายพันจ่ายไม่ถึงพันแล้วกัน999บาทจะส่งฟรีโทรได้เลยครับตอนนี้ครับมาแล้วครับกับโปรโมชั่นที่ทุกคนรอคอยสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงขนาดแท้แบรนด์เดอเอเฮอร์เบิลไวท์เทนนิ่งโซฟรับไปเลยก้อนใหญ่ๆจุใจแบบบิ๊กไซส์1ก้อน100กรัมรับไปเลยทั้งหมด10ก้อนน้ำหนักรวม1กิโลกรัมยังไม่พอครับถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองแบบพรีเมียมอีก10ใบและของแถมเพิ่มพิเศษเฉพาะวันนี้ผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มอีก2ถุง2ขนาดคละสีไปให้กระเป๋าอเนกประสงค์สวยๆแบบนี้คละสีไปให้เช่นเดียวกันของหลักและของแถมวันนี้23ชิ้นไม่ต้องจ่ายหลักพันจ่ายหลักร้อยครับ999บาทจัดส่งฟรีเน้นครับ23ชิ้นวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทจัดส่งฟรีโทรมาที่021143330 021143330มีบริการเก็บเงินปลายทางจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับที่ @shopmania ครับ
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: มีว่าวว่าวสุรา
1: พ่อพิม
2: พ่อพิม
1: เนี่ย
2: ปลาโป่ง

ขาเรียกว่าสอยดาวเราอ่ะก็ไปทำบุญกับวัดใช่ไหมแล้วเราก็มาเลือกเอาว่าเราจะสอยอันไหนแต่แล้วพวกเราก็รอลุ้นดูอีกทีนึงว่าเราจะได้ของรางวัลเป็นอะไรการสอยดาวเนี่ยเขาจำลองมาจากต้นกระปะพึกพี่จำพี่ตาเล่าให้ฟังได้ไหมว่าต้นกระปะพึกเนี่ยบันดาลทุกสรรพสิ่งให้เรานี่แหละเขาเปรียบเทียบการสอยดาวกับต้นกระปะพึกและไอ้ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยก็คือต้นกระปะพึกที่มีสรรพสิ่งมากมายอยู่บนต้นไม้พวกพี่สองคนก็แค่ไปเลือกว่าจะสอยอันไหน

0: ่อะไรเข้าใจไหมปึ๊บ
1: เบอร์8
0: เบอร์8
2: ดีเหรอ
3: รางวัลดี
0: รางวัลดีเลยเหรอคะ
3: ดีมากกินได้ทั้งเดือน
0: โอเคนะ
3: เอาไป
2: ไม่ดึก
3: เนี่ยสุดยอดโอ้
0: เดี๋ยวเรากินคืนนี้เลย
2: เดี๋ยวใกล้ๆ
0: เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง
1: เบอร์หนึ่ง
0: เบอร์หนึ่งพัดลม
2: เฮ้ย

0: พัดลม
1: ได้พัดลมกลับบ้านเนาะ
2: อุ้ยพี่เก่งจังนี่หนูสอยมาทั้งชีวิตหนูยังไม่เคยได้รางวัลใหญ่ขนาดนี้เลยนะเนี่ย
3: ดีใจด้วย
4: อุ้ยได้พัดลมด้วยเหรอหนูโชคดีจัง
0: ใช่ค่ะพวกพี่ๆของหนูเนี่ยเขามือฉมักมาก
4: ตุ๊กตาตัวใหญ่ๆทำไงเนี่ยอยากได้มั่งจังเลย
3: อยากได้หรอผมให้ครับ
4: โอ้ทั้งหล่อและทั้งน่ารักใจดีอีกด้วยขอบคุณนะคะ
0: ทำไงเลย
3: หรอนี่ยังมีนี่ฉมัก
0: พี่ทำอะไรอ่ะ
3: ฉมังแปลว่าอะไรครับ
0: ฉมังอ๋อฉมังก็แปลว่าแม่น accurate มือ accurate accurate hand ภาษาเกาหลีก็จองควักฮันซน
3: หืออ๋อ
0: โอเค
3: เข้าใจแล้วครับฉมัง
0: ใช
3: ่ฉมัง
0: ฉมังโอ้นี่ไปดูนู่นกันดีกว่าลิเกมาเร็วมาเร็วมานั่งเนี่ยเขาเรียกว่าลิเกหนูอ่ะชอบดูมากหนูดูมาตั้งแต่เด็กๆเลยตาหนูก็ชอบนะเป็นการแสดงของไทยคนภาคกลางส่วนใหญ่อ่ะชอบดูกัน ถ้าเกิดภาคอื่นๆเนี่ยอย่างพวกภาคอีสานก็จะมีการแสดงแบบหมอลำภาคใต้ก็จะเป็นโนราถ้าอย่างภาคเหนือก็จะมีฟ้อนเล็บสลอซอซึงอะไรพวกเนี้ยพี่อย่างภาคกลางอ่ะลิเกเนี่ยถือว่าเด่นที่สุดแล้วลองดูนะ

0: ยังไม่นอนอีกหรอครับตา
1: ก็กำลังจะนอนอยู่เหมือนกันรอทุกคนกลับมาเนี่ยเป็นไงนานสนุกไหม
0: สนุกมากครับตา
1: ได้ข่าวว่าสอยดาวได้พัดลมมาด้วย
0: ผมมือฉมังครับ
2: ฮะ
1: พูดคำว่าฉมังได้เลย
0: ยิ้มสอนครับตา
1: ตารู้สึกพอใจนะที่เห็นเด็กๆมีความสุขกัน
0: แล้วปู่ตอนที่ปู่อยู่ที่นี่ก็มีความสุขเหมือนพวกเราใช่ไหมครับ
1: ตอนเขาอยู่ก็ไม่ได้บอกอะไรนะแต่ตารู้แต่เพียงว่าคนที่นี่มีความสุขมาก
0: ตาครับ
1: ว่า
0: ถ้าคนไทยอยากเห็นวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วเขาต้องทำแบบไหนกันหรอครับ
3: ความเชื่อของคนไทยเกี่ยวกับโลกหลังความตายเชื่อกันว่าช่วงวันพระใหญ่ประตูแห่งภพทั้งสามจะถูกเปิดทั้งโลกสวรรค์โลกมนุษย์และขุมนรกทุกอย่างจะเชื่อมถึงกันดวงจิตดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะมารอส่วนบุญส่วนกุศลจากลูกหลานที่ได้ทำบุญไปให้

0: ไม่การันตีนะว่าทุกคนจะสามารถเห็นดวงวิญญาณของญาติที่ล่วงลับไปแล้วได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับวาระของแต่ละคนแรงบุญแรงกรรมบุญกรรมที่สัมพันธ์กันมาไม่มีใครบอกได้ว่าทำแบบนี้แล้วจะได้เจอดวงวิญญาณไม่มีกฎไม่มีหลักการไม่มีอะไรการันตีสิ่งสำคัญก็คือต้องกลับมาถามตัวเองว่าเราอยากเจอดวงจิตดวงวิญญาณนั้นไปเพื่ออะไรด้วยเดชแห่งบุญที่ข้าพเจ้าที่ได้กระทำตั้งแต่อดีตชาติจวบจนถึงปัจจุบันชาติข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้กับ
1: ปู่ซังซูขอให้ปู่ได้รับบุญของข้าพเจ้าถ้าปู่มีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าปู่มีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปขอให้ดวงจิตดวงวิญญาณของปู่ไปสู่ภพภูมิที่ดี

ก่อนที่ทหารไทยของเราเนี่ยจะออกไปช่วยร่วมรบในสงครามเกาหลีเขาเหล่านั้นก็มักจะพากันมากราบกรานไหว้พระแก้วมรกตพระประจำบ้านเมืององค์นี้กันทุกนายเพราะถือว่าจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเพื่อเป็นการยึดเหนี่ยวจิตใจแก่ทหารกล้าเหล่านั้น

นี่ยนี่ยนี่ยนี่ยชายพระถุงแม่เป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่ทหารไทยโบราณมักจะนิยมติดตัวเอาไปออกศึกด้วยว่ากันว่าเป็นของมงคลที่ดีที่สุดในสนามรบเป็นทั้งขวัญและกำลังใจในการต่อสู้กับทหารเหล่านั้น

0: ตอนนั้นประเทศไทยส่งทหารไปช่วยร่วมรบในสงครามเกาหลีกี่คนรู้ไหม 6,180 คนแต่ก็มีทหารไทยที่เสียชีวิตไป136นาย
1: ดวงวิญญาณทหารกล้าชาวไทยไปสู่ภพภูมิที่ดีด้วยนะครับขอบคุณที่ทำเพื่อประเทศของเรานะครับ
0: ใช่ขอบใจ
2: พี่
0: ครับ
2: พี่อาจารย์ส่งข้อมูลเกี่ยวกับทหารพันศึกเกาหลีมาหนูดูจากโลเคชันแล้วเนี่ยห่างจากบ้านประมาณ20นาทีพี่ไปด้วยกันไหม
1: ไปครับ
2: พี่คิมไปด้วยกันไหม
3: ไปคร
2: ับ ไปก่อนนะตาเดี๋ยวคานออกโอเค
0: กลางบางนี้ดิกลางบางนี้มา

0: องคนนี้ใครหรอครับ
1: รุ่นพี่ที่ไปรบด้วยกันครับ
0: แล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนครับ
1: ไม่ทราบ
0: ขอดู

0: หน่อยครับพ่อตาดกับพ่อวีระครับ
1: แน่ใจใช่ไหมครับ

0: ครับผมแน่ใจครับ
1: คลายกันอยู่นะทั้งสองคนเลย
2: มีอะไรหรือเปล่าคะ
0: อ๋อเปล่าครับเหมือนจะเจอคนรู้จักครับ
2: ภาพเก่าพวกเนี้ยสมัยที่คุณพ่อเป็นทหารแกชอบพกกล้องฟิล์มไปด้วยแกชอบถ่ายภาพนะคะ
0: คุณตาครับจำสองคนนี้ไม่ได้จริงๆหรอครับลองนึกดูอีกทีได้ไหมครับ
3: จำไม่ได้

0: ยังไงผมรบกวนด้วยนะครับคุณตาอย่างน้อยผมขอยอดดอกเบี้ยก่อนสิ้นเดือนนี้นะครับ
1: ได้ครับแล้วผมจะรีบจัดการให้โดยเร็วที่สุดครับ
0: คุณตางั้นผมขอตัวนะครับคุณตาสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ขามาทำอะไรอ่ะจ๊ะ
1: อ้าวมากันแล้วเหรอเป็นไงเจอพวกทหารพันศึกไหม
0: ตาบอกหนูก่อนสิเขามาทำอะไร
2: เดี๋ยวพ่อไปพักก่อนนะอาบน้ำอาบท่าเดี๋ยวฉันไปทำกับข้าวเสร็จแล้วจะไปเรียกไปพ่อ
0: เดี๋ยวจ่าป้าพร
2: ลูก
0: สองพ่อลูกคู่นี้มีพิรุธนะเนี่ยสรุปว่าเขามาทำอะไรจ๊ะ
2: เจ้าหน้าที่ธนาคารเขามาคุยธุระไม่มีอะไรหรอกหนูพาเพื่อนไปพักเถอะลูก
0: มีอะไรที่หนูไม่รู้หรือเปล่าจ่าป้า
2: ไม่มีอะไรหรอกจัดการเอง
0: ป้าพรไหนป้าเคยบอกหนูว่าถ้าเรามีอะไรเราจะคุยกันทุกเรื่องไงตะ
3: ป้าเอาที่นายไปจำนองไว้กับธนาคารกู้เงินมาส่งหนูเรียนนี่แหละ
0: แต่ตอนแรกที่คุยกันไว้มันไม่ใช่แบบนี้นี่ป้าตาบอกกับหนูว่าตามีเงินเก็บหนูไม่ต้องไปกู้เรียนก็ได้หนูยังถามตาอยู่เลยว่าตาไหวเหรอกว่าหนูจะเรียนจบหลักแสนเลยนะป้าหนูยังบอกกับตาอยู่เลยว่าหนูจะรีบเรียนให้จบเพราะหาเงินมาคืนตาทุกบาททุกสตางค์เรื่องนี้ป้าก็รู้นี
2: ่พ่อไม่มีเงินเก็บหรอกมีแค่ที่นานี่แหละที่เป็นมรดกชิ้นสุดท้าย
0: ก็ได้
2: ตาคงไม่อยากให้หนูเป็นหนี้

0: อกเบี้ยมันถูกกว่าธนาคารเยอะเลยนะป้า
1: ตาแกคงอยากให้หนูอะตั้งใจเรียนอย่างเดียวไม่ต้องกังวลเรื่องหนี้สินในอนาคต
0: ถ้าหนูรู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้หนูไม่เรียนก็ได้นะป้า
1: ก็นี่แหละที่ตาแกพยายามปิดมาตลอดไม่อยากให้หนูรู้เรื่องนี้เพราะหนูจะไม่สบายใจ
0: แต่หนูจะยิ่งไม่สบายใจไปกว่าเดิมนะป้าหนูจะปล่อยให้ป้ากับตาลำบากกันอยู่สองคนแล้วหนูก็ไปเรียนสบายๆแบบนั้นหรอโอ้มันเอาเปรียบกันเกินไปเหรอป้ามัน
1: ตาของหนูกับตัวป้าไม่รู้จะช่วยหนูยังไงดีพวกป้าไม่มีอะไรให้เหมือนพ่อแม่คนอื่นเขาแค่ปล่อยให้หนูไปเรียนตามลำพังที่กรุงเทพพวกป้าก็เป็นห่วงแทบแย่ป้าก็รู้นะว่าหนูก็ทำเพื่อพวกป้า
0: โอ้โ
1: หแต่ขอให้พวกป้าได้ช่วยหนูบ้างเถอะนะป้าทำได้ดีที่สุดก็คือทำงานส่งหนูเรียนนี่แหละไม่ต้องเป็นห่วงนะตั้งใจเรียนไปเถอะเดี๋ยวป้าจัดการได้

0: บายใจขึ้นหรือยังครับ
1: หนูอยากเรียนให้จบเร็วๆจังพี่พรุ่งนี้ได้ยิ่งดีเลยหนูจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าเทอมอีก
0: ผมเข้าใจคุณนะเข้าใจตาลิขิตด้วย
1: แต่ว่าตากับป้าไม่น่าทำแบบนี้เลยอ่ะหนูสงสารพวกเขาที่ต้องมาแบกรับภาระทุกอย่างเพราะหนู
0: กับคำว่าความรักอ่ะมันไม่มีคำว่าภาระหรอกครับจริงหรือเปล่าก็ลองถามใจคุณดูสิคุณทำเพื่อพวกเขาพวกเขาก็กำลังทำเพื่อคุณต่างคนต่างปรารถนาดีต่อกัน
1: ขอบคุณนะพี
0: ่อ๋อเรื่องดอกเบี้ยธนาคารคุณไม่ต้องกังวลนะผมจัดการให้แล้ว
1: ไม่ได้นะพี่พี่จะมาจ่ายให้กันได้ยังไงนี่มันดอกเบี้ยธนาคารนะมันแพงมากเลยนะพี่มันไม่ใช่ผัดไทยนะพี่ที่จะได้เลี้ยงกันได้อะ
0: สิ่งที่ครอบครัวของคุณช่วยเหลือครอบครัวของผมไว้มันประเมินค่าไม่ได้หรอกครับให้ผมได้ตอบแทนคุณบ้าง
1: แต่ว่า
0: ที่วันทำจ็อบไซวันกินหมูสามชั้นแห่งชาติของเกาหลีเราไปกินหมูย่างกันไหมหมูสามชั้นเนี่ยจะช่วยเยียวยาทุกสิ่ง
1: ขอบคุณมากนะพี่ถ้าหนูมีเงินหนูจะรีบคืนพี่เลย
0: กินก่อนเรื่องเงินค่อยว่ากันครับเราต้องมีความสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราครับ
1: แล้วที่พี่บอกว่าครอบครัวของหนูเคยช่วยเหลือครอบครัวของพี่พี่มั่นใจแล้วหรอว่าปู่ของพี่เคยมาที่นี่จริง
0: มั่นใจครับ
1: อะไรทำให้พี่มั่นใจอ่ะ
0: สิ่งที่ทำให้ผมมั่นใจว่าปู่ผมเคยมาที่นี่ก็คือการได้เจอกับคุณ
1: ฮะยังไงนะ
0: ก็บทสวดแผ่เมตตาไงครับนอกจากปู่ก็ไม่เคยได้ยินใครสวดแบบนั้นเลย
1: แล้วอะไรอีกที่ทำให้พี่เชื่อ
0: ก็ทุกเรื่อง

0: ที่เกิดขึ้นหลังจากวันนั้นครับ
1: อ่านนี่แล้วเธอจะรู้ความจริงขึ้นอีก

0: ขอให้พี่ได้เจอกับปู่ซังซูนะ
1: คนเกาหลีเชื่อว่าถ้าอยากโชคดีให้ออกเดินทางที่ผมออกเดินทางมาที่นี่ผมก็หวังว่าโชคดีจะเข้าข้างผม
2: อุ้ย
0: หมูสุกแล้วอ่ะพี่งั้นเดี๋ยวหนูไปตามทุกคนก่อนนะ
1: ได้เลย
0: พี่หั่นให้หนูกินชิ้นนึงก่อนได้ไหมอ่ะ
1: ไปตามคนอื่นก่อน
0: งั้นหั่นไว้เลยเดี๋ยวมาจะได้กินเลย
1: ได้ครับ

0: หากพูดถึงประเทศจีนหลายคนคงนึกถึงมหาอำนาจทางเศรษฐกิจวันนี้เราไม่ได้พาคุณผู้ชมมาอ่านตำราเล่มหนาแต่จะพาไปสัมผัสพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
1: เฮ้ยนี่จีนเหร
0: อโอ้เขามีโลกของเขา
2: ใช่เขามีโลกของเขาอยู่แล้วล่าสุดที่มันไปเซี่ยงไฮ้มันมีปัญหาเรื่องที่พักนิดเดียวค่ะตำรวจมาเลยภายใน10นาที
1: ฮะ
2: ที่จีนปลอดภัยมากสำหรับน
0: ัก
2: เดินทางมันไม่มีที่ไหนในโลกที่มันเป็นแบบนี้เลยนะ
0: เรดทอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11นาฬิกาทางช่อง9กด30
3: Perspective สัปดาห์นี้พบกับศิลปินนักออกแบบผลงานสไตล์ป๊อปอาร์ตที่ใครๆก็ต้องคุ้นตา
4: ที่โลเลนี่ทำงานศิลปะหลากหลายแขนงมากต่อให้ไม่มีคำว่าโลเลผมก็รู้ว่าเนี่ยโลเล
5: อาจจะดูเหมือนเวอร์กันนะแต่ไม่มีความรู้สึกที่ไม่อยากวาดเลยบางครั้งไอเดียมันยังแบบไม่รวมเรื่องราวอะแต่เรามีกระดาษและมีปากกาแล้วมันจะค่อยๆนำพาไป
3: ชีวิตที่มีศิลปะเป็นแรงผลักดันของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
6: เขาก็จะนำไปดองจืด
7: ไปดอง
6: ใช่ครับ
7: แล้วส่งขายออกต่างประเทศ
6: ถูกครับ
8: ทุกชั่วโมงเลยเราต้องออกตรงตลาด
7: นั่นเพื่อความสดใหม่
8: ใช่ครับก็จะประมาณวันนึงก็อยู่ประมาณตัน200โลถึงตัน5ตรงนี้ก็อยู่ประมาณ300
7: 300ไร่โอ้โห
9: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 นทางช่อง9กด30
10: The Sinon TV สัปดาห์นี้พบกับคุณเฮงโคราชเซียนพระรุ่นใหม่ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องรางจากความชื่นชอบสู่ความตั้งใจที่จะก้าวขึ้นมาเป็นเซียนเครื่องรางโดยการเรียนรู้ทั้งเรื่องพุทธคุณพุทธศิลป์และจุดพิจารณาของเครื่องรางแต่ละประเภทเปิดรางชมเครื่องรางยอดนิยมที่ทุกวันนี้ไม่ได้มีแค่คนรุ่นเก่าแต่คนรุ่นใหม่ก็หันมาให้ความสนใจและสะสมกันมากขึ้นก่อนพาไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถ้ำพญานาคราชณวัดบัวขวัญพระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรี The Sinon TV พบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
11: ต้อนรับเทศกาลกินเจที่จะมาถึงคาเปลินี่เจหน้าเต้าหู้เห็ดพะโล้เส้นคาเปลินี่มาปรับเนื้อสัมผัสให้มีความคล้ายกับบะหมี่ตามมาด้วยยำปวยเล้งถั่วทอดคลุกเคล้ากับน้ำยำจิ๊กโฉรสจัดจ้านผัดสามสหายเจนะครับที่เรานำมะเขือม่วงมันฝรั่งพริกหวานเคล้ากับซอสรสกลมกล่อมกราโนล่าบาร์โฮมเมดอัดแน่นด้วยโรโอ๊ตอัลมอนด์เมล็ดฟักทองลูกเกดพบกันในผลพัฒนาปรุงผมคุกแชปเตอร์17ครับ

เมื่อคนหนึ่งล้มป่วยสำหรับชาวเมียนมีทั้งครอบครัวภูมิปัญญาสมุนไพรและความศรัทธาต่อบรรพชนที่ช่วยกันดูแลพาไปดูการเลือกใช้พืชจากธรรมชาติพิธีเรียกขวัญและการดูแลกันในวันที่

0: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป
1: วันนี้เสนอตอนหยุดสะอึกไม่ได้เลยนะขอรับนิ่นๆๆๆๆนิ่นข้าน้อยอิ่มแล้วล่ะขอรับ
2: จ้าจ้า
3: อิ่มแล้วครับโ
4: อ
3: ้โ
4: หอิ่มแล้วครับแม่ครับขอชาหน่อยสิ
2: จ้าจ้า
1: เชนโซชิชิมารุวันนี้มาฝึกให้เต็มที่ไปเลยนะขอรับ
5: ครับเต็มที่เลย
6: หนักเอาเรื่องทุกวันเลยนะ
1: งั้นก็ไปกันเถอะ
7: มีอะไรเหรอท่านพี่
1: เปล่าไม่มี
4: ฮาตาริคุงได้สะอึกอยู่นี่นะ
1: คืออะไรกันอะไรกันแบบนี้ก็แย่นะสิขอรับ
2: เป็นอะไรหรือเปล่านะ
1: อีกสักพักก็น่าจะหายนะขอรับ
2: ร้อน
4: เข็มจังทำอะไรของลูกน่ะ
6: ไม่ได้นะเล่นในระหว่างกินข้าวแบบนี้น่ะ
4: โอ้ผมไม่ได้เล่นอะไรเลยนะอยู่ดีๆถ้วยชามันก็ลอยมาเองน่ะ
7: จะเป็นแบบนั้นได้ยังไงเข็มจังไม่ใช่ว่ากำลังละเมออยู่เหรอ
8: กูต้องใช้แนวงง
4: ฉันพูดจริงๆนะ
1: อันนี้ชินโซชิชิมารุแกล้งกันแบบนี้ไม่ดีนะขอรับ
4: ชินจังกับชิชิมารุเองก็ไปว่าคนอื่นไม่ได้นะ
7: ไม่ใช่นะเมื่อกี้ร่างกายมันขยับไปเองใช่ไหมชิชิมารุ
8: ก็ใช่แล้วงง
4: ถ้วยชาของฉันก็ขยับไปเองเหมือนกันแหละ
1: เอานะเอานะนินนินนินนิน
2: นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันล่ะเนี่ย
6: เหมือนกับว่าพอฮาโตริคุงสะอึกออกมาทุกคนก็จะล้มไปเนี่ย
1: นี่มันหรือว่าจะเป็นวิชานินจาพลิกกลับฉับพลันขอรับ
4: เอ๋วิชานินจาพลิกกลับฉับพลันเหรอ
1: ต้องขอรับวิชาพลิกกลับฉับพลันเป็นวิชาที่ทำให้ทุกอย่างพลิกคว่ำในทันทีเพียงแต่การสะอึกเท่านั้นยังไงล่ะขอรับดูเหมือนว่าจะเป็นเพราะการสะอึกของข้าน้อยเองต้องขออภัยนะขอรับ
4: โอ้พอสักทีเถอะนะ
7: นี่ท่านพี่พวกเราล้มคว่ำทุกครั้งที่พี่สะอึกแบบนี้มันทำให้เดือดร้อนนะ
8: ก็ถ้าแบบนี้คงฝึกไม่ได้แล้วละฮง
1: ๆถูกต้องแล้วขอรับ
2: ต้องหยุดก่อนสะอึกให้ได
4: ้ฮะ
6: วิธีการหยุดสะอึกก็คืออ่ะฮ่
4: าป้าป๋าอยู่ดีๆทำอะไรล่ะเนี่ย
6: นั่นไงก็ที่ได้ยินบ่อยๆว่าถ้าตกใจจะช่วยให้หายสะอึกได้เนี่ยได้ผลไหม
1: ต้องขอขอบคุณท่านพ่อมากนะขอรับ
6: ย้อยพลาดเหรอเนี่ย
7: อย่างท่านพี่นะไม่ตกใจเพราะเรื่องแค่นี้หรอกนะ
1: ขออภัยด้วยนะขอรับ
6: งั้นก็ต้องหาวิธีอื่นแล้ว
2: นั่นสิจริงด้วยนะให้ดื่มน้ำเยอะๆก็ช่วยได้นะนี่จ้ะ
1: ขอรับ
2: เอาล่ะดื่มรวดเดียวเลยนะจะได้ช่วยให้หยุดสะอึก
1: ขอรับ
2: เป็นไง
1: ท่านแม่ต้องขอโทษด้วยนะขอรับ
2: ไม่เป็นไรจ้ะวิธีดื่มผิดไปหรือเปล่านะ
8: ถ้าดื่มแบบให้โพสท่าไม่ได้แล้วก็ต้องดื่มแบบนี้แล้วฮะ
7: บานาน่า
4: ว้าวนี่ไม่มีวิธีหยุดสะอึกวิธีอื่นแล้วเหรอ
2: เรื่องนั้นมีนี่นาให้กลืนข้าวเป็นก้อนไง
1: กลืนข้าวเป็นก้อนเหรอขอรับ
2: มาลองดูกันเถอะนะ

0: ยคุณจะไปแล้วนะ
1: ทราบแล้วขอรับ
0: เอาไปอ่ะอย่าเคี้ยวนะกลืนลงไปเลยยังไงก็ต้องหยุดการสะอึกให้ได้อ่ะไปเลย
1: โอ้ยกินต่อไปไม่ไหวแล้วนะขอรับ
0: เป็นไงได้ผลไหม
2: ท่านขันเป็นฝ่ายชนะหง
0: ตายจริงหรือว่าจะต้องให้กินแกงกะหรี่เผ็ดๆกันแน่นะ
1: ข้าน้อยกินมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วขอรับมีวิธีอื่นไหมขอรับ
3: ฮาตาริคุงแลบลิ้นออกมาหน่อย
1: แบบนี้แบบนี้เหรอครับ
3: ใช่ได้ยินว่าถ้าดึงลิ้นจะหยุดสะอึกได
1: ้เอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวความสุขของเรา
3: ขอโทษที
1: เ
3: จ็บสุดๆเลยขอรับเป็นไงหยุดหรือยัง
0: ว้ายยังอีกเหรอ
1: นี่มันร้อนมากเลยนะขอรับ
4: ดูเหมือนว่าให้อาบน้ำร้อนอาการสะอึกจะหายได้นะเป็นไง
0: ถ้าเต้นแอโรบิกอาจจะหายสะอึกก็ได้นะ1 2 1 2ตาตุริคุงหยุดหรือยัง
5: ถ้าทำหน้าแบบนั้นอาจจะหายสะอึกก็ได้
1: คือข้าขอบคุณมากเลยนะขอรับ
3: ชินจังกับชิชิมารุแค่อยากเล่นเท่านั้นหรือเปล่าเนี่ย
5: เป็นไงบ้าง
2: เป็นไงบ้างโฮ
4: นี่วิธีสุดท้ายแล้วต้องเอาต้นหอมเสียบไว้ที่ก้น
0: เอาเมลอนแปะบนหน้าเยอะๆใช้2วิธีพร้อมกันจะทำให้หยุดสะอึกได
1: ้มึยเรื่องนั้นนะขอเธอขอรับ
4: เอาล่ะชินจังชิชิมารุถอดกางเกงของฮาโตริคุงออกมาที
1: หยุด
2: นะขันถอดออกมาเลยนะ
1: ไม่เอานะขอรับขอโทษด้วยนะขอรับ
5: เดี๋ยวท่านพี่
2: ท่านคัน
5: ชิงชิงชิงชิง
2: เจ็บ
1: ๆๆนี่เฮ้ยเกือบไปแล้วขอรับแบบนี้ลำบากใจจริงๆนะขอรับจะทำยังไงดีล่ะทีนี
5: ้ว้าย
1: แย่แล้วสิ
6: เกิดอะไรขึ้น
1: คือต้องขออภัยด้วยขอรับ
7: ว่าไงยอมแพ้หรือยังอ่ะ
4: เฮ้ยเดี๋ยวก่อน
7: ย่อยทำไมถึงมาแพ้ปิดล็อกแบบนี้ได้กันเนี่ย
4: ชนะเฉย
1: ถ้าไปหาหมอต้องช่วยได้แน่ๆนิน
8: ใครกันเจ้าคนที่มากลับหัวปลายหลานของฉันน่ะ
1: แย่แล้วต้องลงจากหลังคาแล้วขอรับ
9: ชินตังบอกว่าท่านคันอยู่ที่ย่านการค้าห้อง
7: ว้ายเค้กหน้าพริกความหมดเลย
10: ฮะเอ้าเฮ้ยปลาไหลหนีไปแล้วมันโถ่เฮ้ยใครก็ได้ช่วยทำอะไรหน่อยสิแล้วเขา
8: แบบนี้ดูยากเนาะ
1: นิด
8: ค่อยดูง่ายขึ้นหน่อยเนาะ
1: ทุกท่านที่ย่านการค้าขอโทษด้วยนะขอรับขอโทษด้วยนะขอรับ
8: ใครกันมาทำอะไรแบบนี้โ
1: ย่แย่แล้วขอรับขอบเขตความเสียหายของวิชานินจาพลิกกลับฉับพลันกว้างขึ้นเรื่อยๆแล้วละขอรับ
5: โอ้โหนี่ฝีมือท่านพี่เหรอเนี่ย
9: โอ้โหนี่ก็เพราะการสะอึกของท่านคันเหรอครับนี่ฮงฮง
5: การสะอึกของท่านพี่ทำเอาวุ่นวายกันไปทั้งเมืองแล้ว
9: รีบหาตัวท่านคันให้เจอแล้วหยุดการสะอึกให้ได้กันเถอะฮงฮง
1: นินการสะอึกไม่หายของข้าน้อยได้สร้างความเดือดร้อนต่างๆให้ทุกคนไปหมดเลยนะ